รายงานโดยอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามอะห์มัดอบูดาวูดอันนะซาอีและอิบนุซุนนี

ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้ในยามเช้าและยามเย็น7ครั้งอัลลอฮ์จะให้เขาพอเพียงในสิ่งที่เขาครุ่นคิดวิตกในการงานดุนยาและอาคิเราะห์รายงานโดยอิหม่ามอิบนุซุนนี

0: มินตะฮี
1: รายงานโดยอิหม่ามอบูดาวูดและอิบนุมาจาห
0: ์อัลลอฮุมมะอาลิมัลฆอยบวัชชะฮาดะห์ฟาติรัสสะมาวาติวัลอัรฎ์ร็อบบะคุลลิชัยอ์วะมะลีกะห์อัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลาอันตอะอูซุบิกะมินชัรรินัฟซีวะมินชัรริชัยฏอนวะชะเราะฮ์وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم
1: رايงานโดยอัตติรมีซีและอบูดาวูด

ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้3ครั้งในตอนเช้าและ3ครั้งในตอนเย็นจะไม่มีสิ่งใดให้อันตรายเขาได้รายงานโดยอิหม่ามอะห์มัดอบูดาวูดอัตติรมีซีและอิบนุมาจาห์رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالإسلام

0: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้3ครั้งในตอนเช้าและ3ครั้งในตอนเย็นเป็นหน้าที่ของอัลลอฮ์ที่จะยินดีในตัวเขาเมื่อถึงวันกิยามะห์รายงานโดยอิหม่ามอะห์มัดอัตติรมีซีอบูดาวูดและอันนะซาอีย
1: าฮัยยูยาคอยยูมบิเราะห์มะติกอัสตะฆีซأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين
0: رايงานโดยอิหม่ามฮากิม

0: รายงานโดยอบูดาวูด
1: ซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิ
0: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้100ครั้งในยามเช้าและยามเย็นในวันกิยามะห์จะไม่มีผู้ใดนำสิ่งที่ดีเกินไปกว่าเขาเว้นแต่คนที่ได้กล่าวถ้อยคำนี้เท่ากับเขาหรือมากไปกว่าเขารายงานโดยอิหม่ามมุสลิม
1: ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละห์ละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมด์

0: يقولها 10 مرات أو مرة واحدة عند الكسل. رواه أبو داود.
1: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้100 ครั้งในวันหนึ่งเขาได้รับผลบุญเท่ากับผู้ปลดปล่อยทาส10 คนและถูกบันทึกความดีแก่เขา100 ความดีและได้รับการลบบาป100 ความชั่วและสิ่งนี้จะเป็นเกราะป้องกันสำหรับเขาให้พ้นจากชัยฏอนมารร้ายในวันนั้นจนกระทั่งตอนเย็นและไม่มีผู้ใดนำสิ่งที่ดีเกินไปกว่าเขาเว้นแต่คนที่ได้กล่าวถ้อยคำนี้มากไปกว่าเขารายงานโดยอิหม่ามบุคอรีและมุสลิม
2: ซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮ์อะดะดคอลกิฮ์วะริฎอนัฟซิฮ์วะซีนะตอัรชิฮ์วะมิดาดะกะลิมาติฮ์سبحان الله وبحمده

0: นะมุฮัมมัด
1: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดศอลาวาตให้ฉันในยามเช้า10ครั้งและยามเย็น10ครั้งเขาจะได้รับความอนุเคราะห์ของฉันในวันกิยามะห์รายงานโดยอัปปะบรณี
2: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติ24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
3: ขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกาง
4: านรวมถึงมีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศตั้งแต่สนามบินและเฝ้าระวังตามระดับความเสี่ยงปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเดินหน้าพัฒนาการศึกษาไทยให้เด็กไทยพร้อมรับโลกดิจิทัลและ AI ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับโครงการการศึกษาดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กรอบวงเงิน 1,601 ล้านบาทระยะเวลา4ปีตั้งแต่ปีงบประมาณพุทธศักราช2569ถึง2572ครั้งนี้จะปรับจากเดิมที่เน้นระบบ e-portfolio มาเน้นการพัฒนาทักษะดิจิทัลและ AI โดยตรงให้นักได้ฝึกคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและเรียนรู้การใช้ AI อย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบพร้อมกันนี้รัฐบาลจะสนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่ขาดแคลนจำนวน 1,696 แห่งและพัฒนาครูผู้บริหารศึกษานิเทศรวมถึงนักเรียนครอบคลุม 28,834 โรงเรียนทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโลกการศึกษาในอนาคตรวมถึง PISA 2029ที่ให้ความสำคัญกับทักษะด้านสื่อและ AI มากขึ้นเพราะการศึกษาในยุค AI ไม่ใช่มีเพียงเทคโนโลยีแต่ต้องมีเครื่องมือที่พร้อมครูที่ใช้เป็นและเด็กที่คิดเป็นรัฐบาลจึงเดินหน้าสร้างโอกาสให้เด็กไทยเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างทั่วถึงและใช้ AI เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อพร้อมสำหรับโลกอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
8: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
3: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบข่าวของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยยืนยันว่าการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยต่อต้านการระโรคในแคว้นอิคุสภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่มีส่วนเชื่อมโยงกับอาวุธชีวภาพและรัสเซียสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วแม้ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลการเสียชีวิตดังกล่าวอย่างละเอียดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังทางการรัสเซียเตือนว่ามีการรายงานข้อมูลเท็จเกี่ยวกับการพบผู้ต้องสงสัยที่ติดเชื้อกาฬโรครายที่2ในภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียท่ามกลางความกังวลในระดับนานาชาติขณะที่สหรัฐสหภาพยุโรปและองค์การอนามัยโลกต่างออกมาเรียกร้องให้รัสเซียเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้อย่างโปร่งใส
10: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีมินอองไลผู้นำเมียนมาเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อพบหารือกับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีรวมถึงประเด็นเกี่ยวกับการส่งตัวผู้อพยพชาวเมียนมาที่อาศัยอยู่ในมาเลเซียอย่างผิดกฎหมายกลับประเทศโดยสมัครใจท่ามกลางความกังวลจากสหประชาชาติและกลุ่มสิทธิมนุษยชน ที่ผู้อพยพเหล่านี้จะเผชิญอันตรายจากสถานการณ์ความขัดแย้งในเมียนมาทั้งนี้ประธานาธิบดีมินอองไลเดินทางเยือนประเทศสมาชิกอาเซียนอาทิลาวกัมพูชาและเวียดนามรวมถึงชาติพันธมิตรจีนอินเดียรัสเซียและเบลารุสนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาแม้จะเผชิญมาตรการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกก็ตาม
3: สำนักข่าว AFP รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสเรียกตัวเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำฝรั่งเศสเข้าพบเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อปฏิเสธข้อกล่าวหาที่อิหร่านอ้างว่าฝรั่งเศสใช้ความรุนแรงในการปราบปรามประชาชนและนักเรียนมัธยมปลายที่เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาและละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างจงแจ้งซึ่งถือเป็นข้อมูลที่สร้างความเข้าใจผิดที่เผยแพร่ทางออนไลน์และไม่สามารถยอมรับได้ขณะที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนรวมถึง Amnesty International องค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศกล่าวว่าฝรั่งเศสใช้กำลังเกินกว่าเหตุต่อกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้แก๊สน้ำตากระสุนยางและกระบองเข้าควบคุมฝูงชนส่งผลให้มีเด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาบาดเจ็บมากกว่า280คน
10: องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยข้อมูลขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าภาวะโรคอ้วนกำลังเพิ่มขึ้นแซงหน้าภาวะน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ซึ่งถือเป็นรูปแบบหนึ่งของภาวะทุพโภชนาการในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นทั่วโลกพร้อมแนะนำว่าเด็กที่มีอายุต่ำกว่า10ปีควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างยั่งยืนแทนการใช้ยาลดความอ้วนการผ่าตัดหรือการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานที่เพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพในระยะยาวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
0: ลิโอเนลเมซี่ลงเล่นเป็นนัดสุดท้ายในนามทีมชาติอาร์เจนตินาในฟุตบอลนัดกระชับมิตรพบกับเบนินตัวนาทีที่10มีการหยุดเกมชั่วคราวเพื่อให้แฟนบอล 85,000 คนยืนปรบมือเป็นเกียรติให้กับเมซี่และในการแข่งขันเจ้าตัวยังคงฟอร์มยอดเยี่ยมตลอดทั้งเกมทำ2แอสซิสต์และ1ประตูจากจุดโทษพาทีมเอาชนะเบนิน3ประตูต่อ0เป็นการอำลาทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างยิ่งใหญ่ศึกแบดมินตันโวลทัวร์ซูเปอร์500อาร์กติกโอเพ่นที่ประเทศฟินแลนด์ในรอบแรกชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ1ของโลกตบเอาชนะซูซวนเฉินมืออันดับ44ของโลกจากจีน2ต่อ0เกมผ่านเข้ารอบ2ต่อไปนายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสำนักกีฬาพาราไทยมีความพร้อมเต็มร้อยโดยเตรียมออกเดินทางสู่นาโกย่าในวันที่11ตุลาคมเป้าหมายเหรียญทองของสมาคมนอกเหนือจากวีลแชร์เรซิ่งที่หวัง6เหรียญทองแล้วจะมีเทเบิลเทนนิสและฟันดาบที่ตั้งเป้าไว้ประเภทละ4เหรียญทองรวมไปถึงยิงปืนและยกน้ำหนักที่มีลุ้นเหรียญรางวัลเช่นกันสำหรับศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-24 ตุลาคมนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมส่งนักกีฬาเทนนิสหญิงทีมชาติไทยลุยศึกเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมหญิงรายการ2026บิลลี่จีนคิงคัพไบเกรนบิดรอบเพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ปซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายนนี้โดยรายชื่อ5นักเทนนิสสาวไทยที่เรียกเข้ามาเก็บตัวฝึกซ้อมพิจารณาจากอันดับโลก WTA เป็นประเภทเดี่ยว4คนและประเภทคู่1คนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเตรียมลงสนามทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์พร้อมด้วยโบกัญญารัตน์ขุนเมืองนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมแถลงข่าวมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31มุกเอ็กโปไทยแลนด์2026โดยโบกัญญารัตน์ขุนเมืองเปิดเผยว่าหนังสือที่ชื่นชอบคือหนังสือที่ผ่อนคลายจิตใจและหนังสือว่าด้วยหลักการใช้ชีวิตเพราะช่วยจัดระเบียบความคิดเติมกำลังใจจากการแข่งขันเปิดงานอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนณฮอล์5-7ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
10: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่3มีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569 บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:58 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.29 เซนติเมตรและเวลา 17:44 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.97 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:03 สูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.13 เซนติเมตรและเวลา 10:42 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง87เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:03
11: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำวิธีดูแลรถหลังถูกน้ำท่วมสามารถทำได้ดังนี้ 1. ตรวจสอบความเสียหายติดต่อประกันแจ้งระดับน้ำที่เข้าไปในรถและถ่ายรูปภายในภายนอกรถไว้เพื่อเป็นหลักฐาน 2. ติดต่อบริการเคลื่อนย้ายรถรถสไลด์รถยกรถลากเพื่อนำรถเข้าสู่บริการหรืออู่ซ่อมรถไม่สตาร์ทรถและเคลื่อนย้ายรถด้วยตนเอง 3. เจ้าของรถทดสอบรถหลังซ่อมแซมตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าระบบเบรกระบบปรับอากาศระบบต่างๆของรถและทดลองขับรถหากพบปัญหาให้แจ้งกลับไปที่ศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมทันที
10: 4. วางแผนการบำรุงรักษาระยะยาวรถที่ถูกน้ำท่วมอาจเกิดปัญหาในอนาคตได้ควรวางแผนการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอทั้งนี้การซ่อมรถที่ถูกน้ำท่วมทั้งคันควรพูดคุยปรึกษากับศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถว่าการซ่อมนั้นคุ้มค่ากับการใช้งานต่อหรือไม่หรือมีทางเลือกที่ดีกว่าค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนองค์ประกอบของคณะหนังตะลุงในคณะหนังตะลุง1โรงจะมีสมาชิกประมาณ 8-9 คนประกอบไปด้วยนายหนังหรือผู้แสดง2คนคนหนึ่งนั่งทางหัวหยวกซึ่งเป็นส่วนโคนของต้นกล้วยที่ใช้ปักรูปหนังทำหน้าที่ภาครูปพระและรูปนางส่วนอีกคนนั่งทางปลายหยวกทำหน้าที่ภาคยักษ์ตัวตลกและมีลูกคู่ 4-5 คนแต่คณะหนังตะลุงในปัจจุบันมีการปรับรูปแบบการแสดงเพิ่มเสียงดนตรีเข้ามาจึงเหลือนายหนังทำหน้าที่เชิดและภาคเสียงเพียงคนเดียวติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
10: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจไทยจากผลกระทบสถานการณ์อุทกภัยค่ะ
3: การสร้างความศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประเมินได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
14: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิด
15: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามติดต่อคณะผู้จัดทำรายการหมายเลขโทรศัพท์0819153786 0819153786 ID Line on air 786
2: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติ24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
16: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคเพื่อให้เราได้ทำงานต่อไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดกลางคันทำงานตลอดเดือนฟังได้ตลอดปีพี่น้องสามารถร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี034114 7796เลขที่บัญชี034114 7796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตอบแทนความดีให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านที่ดูแลเสียงอิสลามด้วยดีตลอดมา

0: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการประวัติศาสตร์โดยอาจารย์ชูโกตดานีสมัน
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮิวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิมินวะลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับมาพบกันต่อนะฮะกับประวัติศาสตร์อิสลามในเรื่องราวของท่านอบูบักรศิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุที่เราได้เรียนรู้กันมาถึงสงครามอันยัรมุกนะซึ่งเป็นสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างมุสลิมกับอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในยุคนั้นก็คืออาณาจักรโรมที่ได้จัดกองทัพมาถึง 200,000 คนเพื่อมาต่อสู้กับบรรดามุสลิมที่นำกองทัพไปทั้งหมด 40,000 กว่าคนนะพี่น้อง 40,000 กับ 200,000 เลยทำให้ท่านคอลิดบินวะลิดต้องมีการวางแผนนะมีการจัดทัพเอาไว้อย่างดีเพื่อทำการต่อกรกับบรรดาศัตรูของอิสลามทีนี้พวกโรมเนี่ยนะหนึ่งในสิ่งที่เขาได้ตัดสินใจผิดพลาดก็คือการเลือกจุดยุทธศาสตร์ในการตั้งกองทัพโดยที่เขาเอาแม่น้ำยอร์มุกอยู่ทางด้านขวาของเขาแล้วก็ข้างหลังเป็นอะไรครับเป็นแม่น้ำอุรดุนแล้วก็ทางด้านซ้ายก็เป็นเทือกเขาเลยทำให้เขาเนี่ยไม่มีช่องทางในการที่จะหนีหรือว่าในการร่วมถอยกองทัพทางเดียวที่เขาจะออกจากสมรภูมิไปได้นี่ก็คือการจู่โจมบรรดามุสลิมเข้าไปแล้วคอลิดก็ได้ทำการวางแผนนะวางแผนในการที่จะให้กองกำลังเนี่ยนะกองกำลังเขาเนี่ยได้ร่นถอยไปก่อนนะแล้วก็ให้ทหารม้าที่คอลิดได้เตรียมเอาไว้นะเตรียมไว้ในชุดสุดท้ายเนี่ยทำการบุกจู่โจมมาหลังจากที่สมรภูมิได้ดำเนินไปแล้วเพราะฉะนั้นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้โรมเนี่ยได้รับความพ่ายแพ้ก็คือเขาได้เอากองทหารเนี่ยนะผูกโซ่ตรวนแล้วก็ตึงกันไว้รวมกันไว้นะพอเวลาที่นะทหารคนหนึ่งเนี่ยต้องการที่จะหนีหรือว่าต้องการที่จะหลบไปเนี่ยเขาก็จะทำให้มาดึงคนที่อยู่ข้างๆเนี่ยไปด้วยนะสงครามได้ดำเนินไปนะตอนกลางวันอย่างยาวนานแล้วก็ในยามค่ำคืนนะชัยชนะจึงมีกับบรรดามุสลิมด้วยกับการวางแผนของคอลิดแล้วก็ความผิดพลาดของการวางแผนรบของพวกโรมหรือว่าของแม่ทัพโรมจนกระทั่งว่าคนที่เสียชีวิตของพวกโรมเนี่ยนะมีจำนวนถึง 120,000 คนส่วนมุสลิมที่ได้รับการเสียชีวิตเนี่ยมีเพียงแค่ 3,000 คนนะซึ่งตรงนี้เนี่ยอยู่ในความปวดปานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อมาก็ที่มาจากความการมีอีหม่านที่มั่นคงของบรรดามุสลิมที่อยู่ในการได้รับการดูแลหรือว่าได้รับการปลูกฝังจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชัยชนะจึงเป็นของบรรดามุสลิมทีนี้มาดูสาเหตุที่มุสลิมได้รับชัยชนะในสมรภูมิยัรมุกในครั้งนี้เนี่ยก็คือประการที่1ก็คือการอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าชัยชนะนั้นมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่2การที่มุสลิมเนี่ยได้มีการอะไรมีการจัดระเบียบในเรื่องของการนำทัพแล้วก็ลงจบที่ให้ท่านคอลิดบินวะลิดเนี่ยเป็นผู้ที่นำทัพแต่เพียงผู้เดียวประการที่3การที่กองทหารเนี่ยมีการเชื่อฟังแม่ทัพแล้วก็ไม่ฝ่าฝืนแม่ทัพคือแน่นอนนะการจัดกองทัพว่าคนนั้นอยู่หน่วยนั้นคนนั้นอยู่หน่วยนี้แน่นอนต้องมีหน่วยที่ต้องเผชิญหน้าหน่วยที่อยู่ในทัพหลังหน่วยที่อยู่ทางด้านขวาทางด้านซ้ายแน่นอนอาจจะมีความไม่พึงพอใจของบางหน่วยแต่ด้วยกับการเชื่อฟังนะด้วยการเชื่อฟังและด้วยกับการที่จัดการของคอลิดบินวะลิดทำให้กองกำลังกองทหารของมุสลิมเนี่ยดำเนินตามที่แม่ทัพได้วางเอาไว้ประการที่4สาเหตุที่เราได้รับชัยชนะเนี่ยก็คือการที่คอลิดบินวะลิดเนี่ยสามารถที่จะวางแผนรบเป็นอย่างดีนะมีการจัดกองทัพอย่างดีว่ามีกองทัพทางด้านปีกขวาทัพทางด้านปีกซ้ายและกองทัพกองกลางแล้วก็มีการแบ่งเป็นกองพันนะประการที่5การเลือกนะการเลือกจุดยุทธศาสตร์ที่เหมาะกับการรบและประการที่6ก็คือการอะไรฮะการมีอะไรฮะการมีกองพันที่อะไรฮะกองพันทหารเด่นตาย ที่โดยการนำทัพของอิกรีมะบินอบีญะฮันนี่เป็นหนึ่งในส่วนที่สำคัญเลยนะว่าการที่อิกรีมะบินอบีญะฮันได้เรียกบรรดานักรบมารวมกันแล้วก็เป็นการปฏิญาณในเรื่องของการต่อสู้ถวายชีวิตเนี่ยนะต่อสู้เพื่อศาสนาถวายชีวิตเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ต่อสู้บุกลงไปในสมรภูมิทำให้พวกโรมในคิดว่ามุสลิมมีจำนวนเพียงแค่นี้ก็เลยบุกจู่โจมเข้ามาโดยที่คิดว่าพวกเขาได้รับชัยชนะแล้วแต่กองทัพที่คอลิดได้เก็บเอาไว้ในการจัดการพวกเขาในทัพหลังก็คือกองทหารม้านะจำนวนหลายร้อยนายก็บุกจู่โจมเข้ามาแล้วทหารทางด้านปีกขวาด้านปีกซ้ายก็บุกจู่โจมเข้ามาเป็นหนึ่งในสาเหตุที่เราจะได้รับชัยชนะแล้วพวกโรมได้รับความพ่ายแพ้ไปนะด้วยกับสาเหตุความพ่ายแพ้ของโรมเนี่ยก็คือประการที่หนึ่งก็คือการที่พวกโรมเนี่ยมีความทะเยอทะยานว่าพวกเขาเนี่ยมีจำนวนมากและคิดว่าชัยชนะนั้นเนี่ยมาจากจำนวนมากประการที่สองการเลือกสถานที่ตั้งมั่นของกองทหารนะเขาได้เลือกที่ตั้งที่ไม่ได้เปรียบเอาซะเลยประการที่สามก็คือการที่พวกโรมเนี่ยได้เอาทหารนะแต่ละคนเนี่ยทหารเป็นจัดทหารเป็นแถวเนี่ยแล้วก็เอาโซ่มาผูกตึงไว้เลยทำให้ถ้าหากว่าคนหนึ่งได้ถูกฆ่าตายและคนหนึ่งจะเดินทับออกไปจะเดินไปเลยทำให้มันมีการดึงกันนะเลยทำเป็นเหตุให้พวกเขาไม่สามารถที่จะรบได้ตามความสามารถแต่ละคนประการที่4ก็คือการที่ทหารม้าของโรมเนี่ยได้มีบางส่วนได้หนีนะได้หนีออกจากสมรภูมิการรบประการที่5การที่มันบรรดากองทัพมุสลิมเนี่ยมีความตั้งมั่นในการที่จะยืนหยัดอยู่ในสมรภูมิแห่งการรบอย่างดีทีนี้สิ่งที่เราได้รับจากสมรภูมิครั้งนี้หรือว่าผลที่เกิดขึ้นจากสมรภูมิครั้งนี้เนี่ยมะอะรากายะรมุกนะถือว่าเป็นหนึ่งในสมรภูมิที่จะต้องถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์อิสลามเพราะเป็นชัยชนะที่มุสลิมได้รับชัยชนะโดยที่อะไรฮะโดยที่สามารถชนะกับอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่เป็นอาณาจักรโรมเพราะนั้นเราจะเห็นว่าเฮโรคนะอิมปราโตร์นะหรือว่าจักรพรรดิแห่งโรมเนี่ยนะได้มีคำพูดที่เป็นที่รู้กันเลยนะว่าเขาจากลาซูเรียคือจากลาอาณาจักรดินแดนชามก็บอกว่าซาลามุนอะลัยกะยาซูเรียซาลามัลลานิกออะบะอ์ดะวะนิอ์มัลบะลัดอันตะลิลอะดูวีวะลัยซะลิศศอดีกีวะลายะดคุลุกะรูมีบะอ์ดัลอานะอิลลาคออิฟานะฮิรักพอเวลารู้ถึงความสามารถของกองทัพมุสลิมรู้ถึงสัญญานุภาพของกองทัพมุสลิมเนี่ยเขาบอกว่าซะลามุนอะลัยกะยาซูเรียลาก่อนละนะโอซูเรียนะซะลามัลลานิกออะบะอ์ดะเป็นการจากลาที่ไม่ขอมาเจอกันอีกแล้ววะนิอ์มัลบะลัดอันตะลิลอะดูวะอะลัยซะลิศศอดีกถือเป็นเมืองที่ดีเจ้าเนี่ยเป็นเมืองที่ดีกับศัตรูนะไม่ใช่เมืองที่ดีกับเพื่อนวะลายะดคุลุกะรูมีบะอ์ดัลอานะอิลลาคออิฟาหลังจากวันนี้ไปเนี่ยชาวโรมเนี่ยถ้าจะเข้ามาในนี้เนี่ยคือเข้ามาได้กับความหวาดกลัวแล้วแหละเพราะว่าอะไรฮะส่งกองทหารมา 200,000 คนแต่ว่ามาพ่ายแพ้ให้กับกองกำลังของมุสลิมเพียงแค่ 40,000 กว่าคนด้วยการจัดการด้วยการวางแผนนะและนี่คือสมรภูมิที่ให้เราได้เห็นถึงชัยชนะที่คอลิดบินวาลิดได้บอกเอาไว้ตอนที่มีอะไรฮะวินาซอรอมาบอกกับเขาว่ามุสลิมจำนวนน้อยเหลือเกินแต่ว่าโรมจำนวนเยอะเหลือเกินนะแล้วคอลิดก็ได้บอกพูดคำหนึ่งที่บอกว่าอินมาตักซุนจุนูดบินนัสรวะตุกัลลุบิลคุลานกองกำลังกองทหารเนี่ยนะมันจะเยอะด้วยการช่วยกันแต่ว่ามันจะน้อยได้กับการไม่ยอมช่วยได้กับการทอดทิ้งกันเพราะฉะนั้นในโรมเนี่ยถึงแม้จำนวนจะมากแต่ว่าเขาไม่ยอมช่วยกันนะเขาพยายามหาช่องทางในการจะหนีมันก็เลยกลายเป็นจำนวนน้อยแต่มุสลิมเนี่ยดูเป็นจะมีจำนวนมากเพราะอะไรครับเพราะต่างฝ่ายต่างก็ช่วยเหลือกันแล้วก็เชื่อฟังแม่ทัพนะเพราะนั้นสิ่งที่เราได้จากแม่ทัพนี้ก็คือการที่หนึ่งก็คือการที่มุสลิมมีการช่วยเหลือกันอย่างดีงามประการที่สองก็คือสิ่งที่เราได้ก็คือชื่อของมุสลิมเนี่ยนะไปสร้างความหวาดกลัวให้กับศัตรูของอิสลามเพราะอะไรสมรภูมินี่คือสมรภูมิที่เราไม่ได้รบกับคนข้างถนนไม่รบกับใครแต่ว่ารบกับอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่อาณาจักรนึงก็คืออาณาจักรโรมแล้วมุสลิมได้รับชัยชนะเลยทำให้ความน่าเกรงขามของมุสลิมเนี่ย ดังกระฉ่อนไปทั่วในบรรดาศัตรูของอิสลามและคนที่พยายามที่จะมาทำลายอิสลามเนี่ยก็ไม่ค่อยกล้าในการที่จะมาวุ่นวายกับอิสลามนะประการที่3นะทำให้มุสลิมมีความเชื่อมั่นนะมีความเชื่อมั่นในการเลยฮะในการช่วยเหลือของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเขาเห็นอะไรฮะเห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเคยบอกกับพวกเขาเอาไว้ว่าพวกเขาเนี่ยจะได้รับอะไรฮะได้รับการยึดครองพระราชวังของกอยซัรก็คือของจักรพรรดิโรมนะและมุสลิมก็เลยมีการต่อสู้อย่างมีความเข้มแข็งเพราะว่าเขาคิดว่าเขาจะต้องได้รับชัยชนะในเรื่องของมาคุมแล้วเขาจะต้องไปตามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเพราะท่านนบีเนี่ยว่ามายังตะกออานิลฮาวาท่านนบีจะไม่พูดได้กับอารมณ์ฝ่ายต่ำประการที่4ก็คือมุสลิมได้มีที่ปะมีที่ตั้งนะมุสลิมมีที่ตั้งอยู่ในดินแดนชามแล้วก็สามารถที่จะพิชิตเมืองที่อยู่ในอาณาจักรดินแดนชามที่อยู่ในละแวกนั้นเนี่ยสามารถที่จะพิชิตได้นะประการที่5ดินแดนชามเนี่ยเลยกลายเป็นดินแดนกลายเป็นศูนย์กลางในการจัดกองทัพเวลามุสลิมสามารถเอาชนะอาณาจักรโรมได้เนี่ยคือโรมได้จากลาดินแดนชามแล้วและเรารู้แล้วว่าหลังจากสมรภูมิสงครามยาร์มุกเนี่ยพวกโรมไม่กล้าที่จะบุกเข้ามาในเขตดินแดนชามทีนี้ก็เหลือการขยายอำนาจการขยายอาณาจักรอิสลามออกไปการที่อิสลามจะขยายไปทางทิศเหนือเนี่ยคือแน่นอนนะเราต้องเจอคอสตันตินียะเจอคณาจักรใหญ่อาจจะเป็นการที่เราได้มาทำการอะไรฮะมาทำการไปเจออาณาจักรที่มันยิ่งใหญ่แต่ยังไงมุสลิมก็จะต้องบุกเข้าไปแต่อีก2อาณาจักรที่ชามเนี่ยคือจุดเริ่มต้นในการที่เราขยายไปก็คืออะไรฮะคืออาณาจักรอียิปต์นะอียิปต์เนี่ยดินแดนชามเป็นจุดเริ่มต้นในการที่มุสลิมจะขยายอาณาจักรออกไปทางด้านอียิปต์แล้วก็ไปทางแอฟริกาและนี่คือจุดเริ่มต้นมาอารากายาร์มุกคือจุดเริ่มต้นแน่นอนนะพี่น้องดินแดนประเทศรวมดินแดนมักกะมะดีนะห์จุดเริ่มต้นของอิสลามเนี่ยอยู่มีทะเลแดงกั้นอยู่แล้วการที่จะข้ามทะเลไปเนี่ยแน่นอนนะกองทัพของอิสลามเนี่ยไม่ได้มีความถนัดในเรื่องของกองทัพเรือการบุกออกไปทางดินแดนแถบแอฟริกาเนี่ยแน่นอนต้องใช้ดินแดนทางตอนเหนือแล้วถ้าหากว่าเราพิชิตอาณาจักรดินแดนชามไม่ได้เนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะบุกเข้าไปทางแอฟริกาได้และนี่คือจุดเริ่มต้นในการที่มุสลิมสามารถที่จะบุกเข้าไปในดินแดนแอฟริกาได้แล้วก็ไปยึดดินแดนไปพิชิตดินแดนอียิปต์แล้วก็ไปพิชิตดินแดนทางตอนเหนือของแอฟริกาพี่น้องอ่ะถ้าเราไปดูในรายชื่อของอะไรของประเทศต่างๆที่อยู่ทางแอฟริกาตอนเหนือเนี่ยนะเราจะพบว่าอาณาจักรอิสลามทั้งนั้นเลยตั้งแต่อะไรฮะอียิปต์ตูนิเซียแล้วก็อะไรฮะแอลจีเรียโมร็อกโกแล้วก็ลงไปทางแถบนั้นเนี่ยนะลงไปทางแถบที่ตะวันตกเนี่ยมีประเทศอะไรฮะมีเซเนกัลมีกีเนียกีเนียโกนากรีกีเนียไบซามีไนจอร์มีไนจีเรียซึ่งอาณาจักรเหล่านั้นเนี่ยเป็นอาณาจักรที่อิสลามไปพิชิตได้และจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเป็นอาณาจักรอิสลามและสิ่งที่เราเห็นได้ว่าการเผยแพร่ของอิสลามไม่ใช่การเผยแพร่ด้วยกับคมดาบในการไปขับไล่เขาแต่เป็นการเผยแพร่ด้วยการเอาคำสอนไปเราจึงเห็นได้ว่าในประเทศทุกประเทศที่เป็นที่เราเอ่ยชื่อมาเนี่ยที่เป็นอาณาจักรอิสลามเนี่ยทุกประเทศจะอยู่ในอะไรฮะในสีผิวของเขาไม่มีสีผิวใครไปปนพี่น้องเราจะเห็นได้ในการขยายอาณาจักรของอิสลามนะซึ่งต่างกับการขยายอาณาจักรของอาณาจักรอื่นเวลาที่ไปยึดดินแดนใครเนี่ยเขาจะเอาคนเข้าไปแล้วไปขับไล่คนในดินแดนนั้นแล้วจะมีการปะปนกันอยู่แต่ดินแดนที่เป็นอาณาจักรอิสลามเนี่ยเราจะเห็นว่าไม่ประเทศไหนก็ตามคนก็คือคนสีผิวนั่นแหละคนเผ่าพันธุ์นั่นแหละเพราะอะไรฮะอิสลามเอาแต่คำสอนไปเวลาเข้ารับคำสอนเขายอมรับคนในสีผิวนั้นเนี่ยมีการปกครองกันเองนี่คือสิ่งที่เราได้จากการขยายอาณาจักรอิสลามที่ไปในยุคของท่านบูบักสิดดิกรอบยันลาอันและในขณะที่เกิดสงครามยาร์มุกเนี่ยนะได้มีจดหมายมาจากมะดีนะห์ว่าท่านบูบักสิดดิกเนี่ยได้เสียชีวิตนะแล้วท่านบูบักท่านอุมัรบินคอตตอบได้ขึ้นเป็นคอลีฟะห์นะแล้วท่านอุมัรบินคอตตอบก็ได้แต่งตั้งท่านอบูบัยดะห์บินญัรรอห์ขึ้นเป็นแม่ทัพแต่นะการแต่งตั้งนี้เนี่ยในบางรายงานของสำนักในหน้าประวัติศาสตร์เนี่ยได้บอกว่าในข่าวการแต่งตั้งเนี่ยยังไปไม่ถึงคอลิฟจนกระทั่งว่าคอลิฟเนี่ย จัดการสมรภูมินี้จนเสร็จสิ้นเรียบร้อยนี่คือหนึ่งในผลงานท่านอุมัรซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุที่ท่านได้ทำการจัดการในตอนที่ท่านขึ้นเป็นคอลีฟะอีกหนึ่งในผลงานที่เป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ของท่านอุมัรซิดดีก

0: ตอนนี้เนี่ยในสมรภูมิยามาม่าเนี่ยได้มีคนเสียชีวิตไปเยอะนะแล้ววักได้คนที่ทำงานนี้เนี่ยก็คือท่านเซดบินซาบิดในเหตุการณ์ในเรื่องในตอนที่เซดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคนดูแลเรื่องการรวมกุรอานเนี่ยเซดได้เล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังว่าอบูบักเนี่ยได้ส่งจดหมายมาหาฉันหลังสงครามยามามะสงครามยามามะคือสงครามมุรตัดดีนนะที่มีมุสลิมกัซซาบเป็นแม่ทัพเนี่ยแล้วก็ในสงครามครั้งนั้นเนี่ยได้มีกุรอเสียชีวิตไปอย่างมากนะเซดบินซาบิดได้บอกว่าวะกัสซิดดีกได้ส่งจดหมายมาหาฉันหลังสงครามครั้งนี้เนี่ยและตอนที่ส่งมาเนี่ยอุมัรบินคอตตอบก็อยู่กับเขาด้วยอุมัรนะท่านอุมัรกัสซิดดีกได้บอกว่าอินนอุมัรอาตานีฟะกอลอินนันกอดิสตะฮัรระบิลกุรอฟีมาวกิดยะมามะอุมัรได้มาหาฉันแล้วก็บอกว่าความตายเนี่ยมันได้มีมากกับคนที่ท่องจำกุรอานในสงครามยามามะวักชาอัยซดาดัลกัตบิลกุรอฟินมาวาตินแล้วก็อุมัรได้บอกว่าฉันกลัวว่าคนที่ท่องจำกุรอานเนี่ยจะเสียชีวิตไปในหลายๆที่ฟะยัซฮะบุกะซีรุนมินัลกุรอานและกุรอานก็จะหายไปอิลลันตัจมะอูแล้วก็เลยเสนอว่าให้มีการรวมกุรอานเถอะอุบักได้บอกว่าฟะชะรฮัลลอฮุซัดดะรีลิซาลิกอุบักได้บอกว่าแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้เปิดหัวใจของฉันให้ฉันได้ทำงานนี้ก็คือการรวบรวมกุรอานวะรออัยตุลลซีรออุมัรและฉันได้เห็นความเห็นเดียวกับท่านอุมัรก็คือให้มีการรวบรวมกุรอานอุบักก็เลยบอกกับเซดบินซาบิดว่าอินนะกะรอจุลุลอากิลวะลานัตตะฮิมุเจ้าเนี่ยเป็นคนที่มีความฉลาดโดยที่เราไม่มีการอะไรไม่มีการใส่ความอะไรเจ้าคือไม่มีใครมองว่าเจ้าเป็นคนที่ไม่มีความฉลาดกุนตะตักตุบุนวะฮ์ลิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะตะตับบะอัลกุรอานฟะอัจมะเจ้าเนี่ยเคยเป็นคนที่บันทึกวะฮีให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเจ้าไปรวบรวมกุรอานมาแล้วก็รวมเอาไว้นะรวมกุรอานเอาไว้เซดได้บอกว่าฟะวัลลอฮิลาวกัลละฟะนีนักละญะบัลมินัลญิบาลมากานอัฟกัลอะลัยยะมิมมาอะมะรนีบิฮิมินญะมันกุรอานเซดได้บอกว่าขอสาบานต่ออัลเลาะห์เลยว่าถ้าเขาใช้ให้ฉันย้ายภูเขาเนี่ยนะยังไม่หนักเท่ามาใช้ให้ฉันทำการรวมกุรอานแต่ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้เปิดหัวใจให้กับเซดบินซาบิดได้ทำงานที่ยิ่งใหญ่เนี่ยแล้วเขาก็ได้รวบรวมกุรอานขึ้นมานะจากสถานที่ต่างๆจากการอะไรฮะจากการบันทึกของคนนั้นของคนนี้แล้วก็จากการท่องจำของคนนั้นคนนี้แล้วก็เอามาเขียนไว้ในมุสฮัฟนะแล้วรวบรวมเอาไว้ที่ท่านอุบักอสิดดิกต่อมาหลังจากท่านอุบักอสิดดิกได้เสียชีวิตไปก็มาอยู่ที่อุมัรบินคอตตอบแล้วก็มาอยู่ที่ฮัฟซะลูกสาวของท่านอุมัรนะแล้วจนกระทั่งมาอยู่ที่มาอยู่ในยุคของอุสมานที่อุสมานได้มีการรวบรวมกุรอานอีกครั้งหนึ่งเพราะอะไรฮะเพราะว่าการกลัวการจะหายไปของอัลกุรอานนะหลังจากที่มีการรวบรวมกุรอานและได้งานที่สำคัญท่านอุบักได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยเนี่ยนะท่านอุบักก็ได้ล้มป่วยในเดือนจมัดอันอาเครอในปีฮิจรัตศักราชที่13นะบักได้ล้มป่วยอย่างยาวนานถึง15วันท่านได้เป็นคอลีฟะอยู่2ปีกับอีก3เดือนแล้วก็อีก10วันนะอุบักได้เสียชีวิตในตอนที่ท่านอายุได้63ปีในหน้าประวัติศาสตร์ได้บอกว่าเขาได้ทำการญิฮาดในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วหลังท่านนบีเสียชีวิตท่านอบูบักก็ได้ทำหน้าที่ในการเป็นคอลีฟะของท่านเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่2ปีแต่ว่าสามารถที่จะมีผลงานที่ให้เราได้มาเรียนรู้กันอย่างมากมายและนี่คือคอลีฟะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอะไรกุมบิซุนนะติวะซุนนะติคุลาฟะอัรรอชิดีนมะฮดียินพวกเจ้าทั้งหลายจงยึดซุนนะของฉันแล้วก็ซุนนะของบรรดาคุลาฟะอัรรอชิดีนนะครับแล้วพบกันใหม่นะฮะหลังจากที่ท่านอุบักอสิดดิกรอฎิยัลลอฮุอันเราก็พบกับท่านอุมัรบินคอตตอบในประวัติศาสตร์ของท่านวันนี้ก็คงฝากพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์ชูโกตดานีสมัน
1: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม
3: สถานีวิทยุเสียงอิสลาม

0: วิทยุเสียงสันติและสถานีเครือข่ายสถานีที่ไม่มีโฆษณาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อหวังผลบุญที่จะได้รับในวันอาคิเราะห์และจะเป็นเสบียงอยู่3ประการตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แจ้งไว้1บริจาคเป็นกุศลหลักฐานที่ทำไว้2ความรู้ที่ประโยชน์สืบต่อกันถึงผู้อื่น3ลูกที่ดีขอดุอาให้สถานีวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้กับทางสถานีวิทยุเสียงอิสลามเพื่อร่วมส่งต่อความรู้จากอิสลามให้สังคมร่วมสนับสนุนด้วยการบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขบัญชี03411477 96เลขบัญชี03411477 96ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีแด่พี่น้องทุกท่านขอขอบคุณที่พี่น้องผู้ศรัทธาดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: ฉันจะฝากพี่น้องไปเรื่องแล้วพี่น้องต้องไปทำนะต้องทำและถ้าใครทำไม่ได้มารายงาน คือเวลาใครเขาด่าเราเขาว่าเราเนี่ยเราอย่าไปตอบนบีบอกว่าตอนที่เราไม่ตอบมันนะเขาด่าว่าเราเขานินทาเราใส่ร้ายเราอัลลอฮ์ส่งมาลาอิกะฮ์รอฮ์มะฮ์มาลาอิกะฮ์ที่นำความสุขมาอยู่กับเราแต่ถ้าเราไปโต้ตอบเขามาลาอิกะฮ์รอฮ์มะฮ์เนี่ยไปเลยชัยฏอนมาอยู่กับเราอย่างนั้นใครจะว่าอะไรก็อัลฮัมดุลิลละห์ใครว่างั้นช่างเขาเถอะเขาว่าเราไม่ว่าเขา อยู่เฉยๆแต่ว่ามันจะเฉยตลอดนะเดี๋ยวเขายืมเงินเขามาเขามาทวงอยู่เฉยครูแอร์บอกว่าไม่ให้โตตอบ ทำเสียครูแอร์อีกแล้ว ไอตอนเขามาทวงเงินเนี่ยต้องพูดกันว่าให้นะให้ไม่โกงหรอกแล้วจะให้มาอะไรล่ะไม่รู้นี่แหละคือโกงละนี่แหละคือโกงและพี่น้องอย่าไปโกงทรัพย์สมบัติของใครนะคนที่โกงทรัพย์สมบัติคนอื่นอัลลอฮ์จะให้ได้รับเคราะห์กรรมตั้งแต่โลกนี้เอาโทษในวันอาคิเราะห์ส่วนคนที่ถูกโกงได้แต่ริซกีโกงได้แต่เงินโกงได้แต่ทรัพย์แต่ส่วนวาสนาของเราใครโกงไม่ได้ริซกีเราปัจจัยยังชีพเราเนี่ยใครโกงไม่ได้เราสามารถอดทนมีกับอัลลอฮ์เถอะและอัลลอฮ์ให้วันหลังอัลลอฮ์ให้มากกว่าเก่าแต่ว่าให้ขออย่างนี้อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนขออัลลอฮ์ตอบแทนผลบุญให้ฉันในเคราะห์กรรมครั้งนี้ขออัลลอฮ์ตอบแทนสิ่งที่ดีกว่านี้ให้ฉันให้ถือไปอย่างนี้แหละแล้ววันหลังได้มากกว่าเก่าจำได้นะอินนาลิลลาฮิไม่ได้ใช้แต่เรื่องคนตายอย่างเดียวเคราะห์กรรมทุกอย่างแหละอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนขออัลลอฮ์ตอบแทนผลบุญในชั้นในข้อกรรมครั้งนี้ทำไมถึงเอาบุญเพราะถูกโกงแล้วก็ไม่ลืมอัลลอฮ์และขออัลลอฮ์ตอบแทนสิ่งที่ดีกว่านี้ให้ฉันวันหลังได้มากกว่าเก่าเอาใครว่าอะไรอ๋อข้างล่างใครเคยแหวนเพชรหายบ้างใครเคยสร้อยเพชรหายบ้างถ้ามันหายไปจริงๆนะอัลฮัมดุลิลลาห์ทำไมขอบคุณอัลลอฮ์ล่ะอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนขออัลลอฮ์ให้ผลบุญกับฉันในเคราะห์กรรมครั้งนี้ขออัลลอฮ์ตอบแทนสิ่งที่ดีกว่านี้ให้ฉันทำไมถึงอัลฮัมดุลิลลาห์รู้ไหมเราถูกบลอแค่แหวนหายวันหลังมีเงินซื้อใหม่ได้คนที่ถูกบลอจนนิ้วด้วนเขาจะเอาที่ไหนมาใส่นั่นอัลฮัมดุลิลลาห์ถูกอัลลอฮ์เอาบลอมาเป็นเงินเป็นทองดีกว่าแขนหักขาหักอัลฮัมดุลิลลาห์และถ้าอยู่กับอัลลอฮ์นะชีวิตเนี่ยจะดีขึ้นขอกับอัลลอฮ์ไม่มีใครช่วยเราได
2: ้ดุอายามเช้า Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nushur โอ้อัลลอฮ์ด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเช้าและด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเย็นและด้วยกับพระองค์ที่เราเป็นและด้วยกับพระองค์ที่เราตายและยังพระองค์คือการฟื้นคืนชีพกลับไป
3: อัซกาลุศบาห์أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสา
1: คุณกำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
2: แผ่นดินของเราย่อมเป็นของเราชาติไทยใกล้ๆต้องเป็นของเราชาติไทยเลือดไทยไหลลมลงดินใครหมิ่นศักดิ์ศรีคนไทยต้องมีสักวันให้ไทยล้างใจอับปรีร่วมกันประกาศศักดิ์ศรีคนไทยร่วมกันรักษาแผ่นดินที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ

0: นี่คุณขับรถอะไรเร็วขนาดนั้นน่ะดูข้างหน้าด้วยสิ
1: คุณก็รถมันติดผมต้องทำเวลาทำความเร็วเดี๋ยวเราไปทำงานไม่ทัน
0: คุณและเนี่ยลายเด้งตลอดเลยอย่าจับโทรศัพท์นะคุณเห็นไหมมีคนจะข้ามทางม้าลาย
1: คุณหยุดเลยลายที่ทำงานเดี๋ยวผมข
0: ับ
1: ไ
0: ปแป๊บนึงคุณ
1: เดี๋ยว
0: คุณ
2: หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาสสส.และภาคีเครือข่าย
3: ใครกันจะรู้บนท้องถนนที่เราผ่านและขับขี่ในทุกๆวันจะมีผู้คนถูกคร่าชีวิตด้วยความประมาทคนแล้วคนเล่าอย่าให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณและคนใกล้ตัวขับขี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์รักษาวินัยจราจรความดีที่คุณทำได้ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุโดยคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาและภาคีเครือข่าย
4: ท่านกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบ AM ความถี่837กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุที่สร้างปัญญาต่อผู้ศรัทธาพร้อมพรั่งด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณค่าสาระชัดเจนตลอด24ชั่วโมงฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวัน

0: والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขับขี่ปลอดภัยใช้ชีวิตวิถีใหม่ห่างไกลโรคอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยครั้งและเว้นระยะห่างทางสังคม
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาชัดเจนกับสาระวิชาการตลอด24ชั่วโมงวิทยุบริการสาธารณะวิทยุที่ไม่มีโฆษณา
4: พี่น้องมุสลิมทุกท่านในช่วงเวลานี้โลกของเรายังคงเผชิญกับความรุนแรงและความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องผู้คนจำนวนมากต้องสูญเสียที่อยู่อาศัยสูญเสียครอบครัวและใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเป็นผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นทั้งเด็กสตรีและคนชราจำนวนมากต้องการอาหารน้ำสะอาดและการรักษาพยาบาลอิสลามสอนให้มีความเมตตาและช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนการมอบซะกาตและการบริจาคซอดาเกาะห์เป็นหนทางสำคัญที่จะทำให้สังคมเกิดความสมดุลและมีความเอื้ออาทรดังนั้นความเมตตาและการแบ่งปันจากพี่น้องมุสลิมจึงมีความจำเป็นสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ UNHCR ได้ช่วยเหลือพี่น้องผู้ลี้ภัยในหลายสิบประเทศให้มีอาหารที่พักพิงการรักษาพยาบาลและสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตจึงขอเชิญชวนพี่น้องมุสลิมและประชาชนชาวไทยทุกท่านร่วมกันแสดงความห่วงใยต่อเพื่อนมนุษย์และร่วมช่วยเหลือผู้ลี้ภัยทั่วโลกและวิงวอนขอพรให้ทุกท่านได้รับความเมตตาและมีความเจริญตลอด

0: ได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิต
1: รัฐบาลเตือนประชาชนระวังภัยมิจฉาชีพออนไลน์พร้อมย้ำเจ้าหน้าที่รัฐจะไม่ติดต่อประชาชนโดยตรงขออย่าหลงเชื่ออย่าพูดคุยและคล้อยตามมิจฉาชีพ
2: เตือนถ้าไม่อยากเงินหายห้ามรับสายเบอร์ที่ขึ้นต้นบวก 697หรือบวก 698ไม่ว่ากรณีใดๆโดยเด็ดขาดลดเสี่ยงจากการถูกหลอกโอนเงินด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
3: สถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติปรารถนาให้ทุกคนไม่มีหนี้มาจัดระเบียบการเงินกันใหม่ใช้จ่ายคิดถี่ถ้วนชวนให้ประเมินเงินในกระเป๋าใช้เงินเบาๆอนาคตเราจะมีกินมีใช้ตลอดไป
4: วิทยุกระจายเสียงคือสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเงินจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตอย่าเพิ่งทิ้งแพลตฟอร์มวิทยุภาคพื้นดินแม้ว่ามันจะขาดทุนท่านต้องรักษามันไว้เพราะมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภควิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาเสริมสร้างปัญญาพัฒนาชีวิตสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ

0: วิทยุเสียงอิสลามความรู้สร้างศรัทธาจุดประกายปัญญาเพื่อสังคมสื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับพบกับผมทนายมูฮัมหมัดแจ็คถูกเหมาะครับวันนี้มาเล่าเรื่องมันมีอยู่ข่าวนึงนะครับเกิดนะครับอยู่ในประเทศไทยเรานี่แหละนะครับมันก็มีข่าวประมาณว่านะครับมันก็มีเหมือนกับคนไปแจ้งตำรวจนะครับว่าเห็นคนเนี่ยนะครับเขาก็คาดกระสุนเป็นแบบอาวุธสงครามเลยเป็นแบบเข็มขัดนึกออกมั้ยเข็มขัดที่พาดเหมือนเวลาเราดูหนังตอนเด็กๆอ่ะใช่มั้ยเรื่องแลมโบ้ใช่มั้ยที่เขาจะถือปืนแล้วก็คาดกระสุนเลยบ่าซ้ายบ่าขวาเลยนะครับแล้วพี่คนเนี้ยแกก็คาดรู้สึกคาดขี่จักรยานเนี่ยนะเออแล้วก็สัญจรอยู่ตามถนนคนเขาก็ตกใจกลัวเขาก็ไปแจ้งตำรวจนะครับคำถามคือนะครับกระสุนปลอมเนี่ยที่มันเป็นยาวๆเหมือนปืน M16 ปืนอาวุธสงครามเนี่ยมันเป็นกระสุนปลอมเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นยางอ่ะมันเป็นพลาสติกอ่ะมันเป็นเหมือนมันเป็นพลาสติกอ่ะนะครับเอามาห้อยเพราะว่าพี่คนนี้เขาบอกว่าเขาอ่ะชอบสไตล์นี้ชอบสไตล์แบบเป็นอาจจะชอบแบบแนวหนังสงครามอะไรพวกเสื้อผ้าทหารอะไรประมาณนี้นะเขาก็บอกว่าเฮ้ยอย่างนี้มันผิดหรือเปล่านะครับคือกระสุนปลอมเนี่ยนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับไม่ผิดกฎหมายในแง่ของการครอบครองนะครับเพราะว่าปลอมอ่ะมันก็คือปลอมไงคือคำว่าปลอมคือคำว่าอาวุธปลอมกระสุนปลอมเนี่ยคือของปลอมอ่ะใช่ไหมล่ะมันผมก็ไม่รู้จะอธิบายไงคือถ้ามันจะผิดถ้ามันจะผิดเอางี้ถ้ามันจะผิดครอบครองแล้วก็พกพาเครื่องกระสุนตามพ.ร.บ.อาวุธปืนเนี่ยนะครับซึ่งพ.ร.บ.อาวุธปืนเนี่ยนะครับพ.ศ.2490เนี่ยนะครับกระสุนปลอมหรือว่าสิ่งเทียมอาวุธนะครับเช่นนะครับปืนบีบีกันนะครับลูกกระสุนบีบีกันหรือว่าโมเดลกระสุนเหมือนในข่าวเนี่ยนะครับไม่ถือว่าเป็นเครื่องกระสุนนะครับไม่ถือว่าเป็นเครื่องกระสุนเพราะอะไรเพราะไม่สามารถที่จะทำการปาทุสร้ายร่างกายจนถึงแก่ชีวิตได้จึงไม่ต้องขออนุญาตในการครอบครองแล้วก็ไม่ต้องขออนุญาตในการมีใช้นะครับส่วนการพกพาในที่สาธารณะเพราะว่าในข่าวก็เดินไปเดินมาขี่จักรยานไปแบบคาดกระสุนไปนะเขาบอกว่าอ่ะพื้นฐานก่อนคือถ้าพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะนะครับจะโชว์หรือไม่โชว์ก็แล้วแต่นะครับจะเถื่อนหรือไม่เถื่อนก็แล้วแต่นะครับคือถ้าโดยไม่มีเหตุอันควรไม่รวมตำรวจนะตำรวจเขามีเหตุอันควรใช่ไหมล่ะคือพื้นฐานเนี่ยถ้าพกพาในที่สาธารณะเนี่ยนะครับมันถือว่าเป็นความผิดเพราะถือว่าเป็นการพกพานะครับหรือแสดงอาวุธอันนี้คืออาวุธจริงๆเนี่ยหรอไหมอาวุธจริงๆเพราะนั้นกรณีเนี้ยถ้าเป็นปืนจริงเป็นกระสุนจริงแม้จะไม่มียิงปืนเป็นกระสุนที่แบบเขายิงแล้วใช้แล้วแต่ว่ามันจะเป็นกระสุนจริงๆอยู่เนี่ยหรอไหมเวลาเราไปยิงปืนอะใครเรียนรดจะรู้ใช่ปะคือว่าถ้าใครเอาลูกกระสุนเนี่ยมาห้อยคอถ้าตำรวจจับได้นะเพราะถือว่ามันเป็นเครื่องกระสุนไงโอเคแหละมันอาจจะไม่มีดินปืนแต่ว่ามันก็ถือว่ามันเป็นส่วนประกอบของมันเป็นคือเขาใช้คำว่าเครื่องกระสุนไอ้อย่างเงี้ยผิดกฎหมายแต่ว่าในกรณีเนี้ยมันเป็นยางมันเป็นพลาสติกนะในกรณีในข่าวที่เอามาเล่าเนี่ยมันก็เลยหนึ่งมันไม่ใช่อาวุธมันไม่ใช่เครื่องกระสุนเพราะฉะนั้นพกพาก็ไม่ผิดครอบครองก็ไม่ผิดเพราะว่าไม่ใช่อาวุธแต่ถ้ามันจะผิดถ้ามันจะผิดก็คือเหมือนกับว่าเอาไปขู่ผู้อื่นเอาไปชักใส่ผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเนี่ยเขาเรียกอะไรตกใจกลัวเข้าใจว่าเฮ้ยหยุดนะอย่าขยับเดี๋ยวยิงไส้แตกไอ้คนที่นั้นเฮ้ยตกใจกลัวเรียบร้อยไอ้อย่างเงี้ยผิดแม้จะปลอมนะก็ผิดแม้จะแบบห้อยระเบิดปลอมแม้จะห้อยกระสุนปลอมเนี่ยแต่บอกว่าเนี่ยอย่าเข้ามานะนี่กระสุนจริงนะให้เขาแบบตกใจกลัวโอเคถ้าอย่างนั้นอ่ะถือว่าผิดผิดตามประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยเรื่องของละหุโทษแต่ถ้ามุดพกเดินไปเดินมาเฉยๆไอ้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ผิดในกรณีกระสุนแม้กระทั่งในกรณีปืนปลอมก็เหมือนกันนะครับคือปืนปลอมอย่างที่บอกมันก็ไม่ผิดเพราะมันไม่ใช่อาวุธแต่ถ้าสมมุติเอาไปขู่คนเอาไปปล้นเอาไปดัดแปลงมันมีในสมัยนี้นะเอาปืนบีบีกันเอาปืนแบล็งกันเนี่ยไปเขาเรียกอะไรดัดแปลงมันคนไทยเราก็เก่งเนาะมันก็เก่งจริงนะคนไทยเราอะคือเอาของเอาบีบีกันเอาปืนปลอม เอาปืนแบล็งกันที่แบบมีแต่เสียงอ่ะเอามาดัดแปลงเรื่องของลำกล้องอ่ะแล้วก็สามารถใส่ลูกกระสุนปืนจริงอ่ะพร้อมที่จะยิงได้ไออย่างนี้แหละปลอมเนี่ยจะกลายเป็นจริงจากไม่ผิดจะกลายเป็นผิดนะครับงั้นก็มันต้องแยกให้ออกแต่ในข่าวเขาบอกว่าตำรวจเขาก็ไม่ได้ดำเนินคดีอะไรแต่เขาก็ว่ากล่าวตักเตือนนะครับก็เป็นเรื่องของความชอบไปนะครับเขาว่ากันไปเรื่องของความชอบนะฮะแต่ว่านั่นแหละอย่าคือถ้าใครชอบก็แหมเอาไปไว้ในอะไรนะสนามยิงปืนนู่นนะอยากจะถ่ายก็บีบีกันแล้วก็ถ่ายลงคอนเทนต์ลงสตอรี่แหมจะหิวอะไรนะจะสะพายปืนปลอมเดินไปเดินมามันก็ไม่ใช่เรื่องเหมือนกันนะครับวันนี้ก็ท้ายสุดก็อย่างที่บอกนะคำสุภาษิตของกฎหมายนะไม่มีกฎหมายไม่มีความผิดนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ
2: ที่จบไปแล้วเป็นทนายสยามถูกเหมาะ
0: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
3: เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญมีความสุขพร้อมสุขภาพที่ดีไปกับวิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
4: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้ผลต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดได้ไม่เท่ากันคุณผู้ฟังครับปัจจุบันผู้คนในโลกรักและห่วงใยสุขภาพกันมากขึ้นส่งผลให้ตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขยายตัวอย่างก้าวกระโดดโดยมีหลายปัจจัยช่วยส่งเสริมอย่างเช่นสิ่งแวดล้อมโลกเปลี่ยนไปโรคอุบัติใหม่มีมากขึ้นและฐานะของผู้คนก็ดีขึ้นพัฒนาการทางอุตสาหกรรมทำให้ผลิตภัณฑ์ราคาถูกลงความนิยมผลิตภัณฑ์มีมากขึ้นจากระบบและกลไกการตลาดเรื่องที่น่าห่วงคือความก้าวหน้าด้านข่าวสารเป็นผลให้เกิดข่าวจริงข่าวลวงเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์บางผลิตภัณฑ์เป็นปัญหาเสียเงินเสียทองและยังเสียสุขภาพแถมยังก่อโรคอีกต่างหากเหตุนี้เองจึงทำให้เกิดงานวิจัยที่ศึกษาเจาะลึกถึงผลสัมฤทธิ์ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในท้องตลาดมากขึ้นในที่นี้จะขอนำเสนองานวิจัยชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังครับโดยทีมวิจัยจากภาควิชาโภชนาการและสุขภาพมหาวิทยาลัย China Agriculture University นำทีมโดยดร.เผิงอันร่วมกับทีมจาก Brown University Providence สหรัฐอเมริกาทำการศึกษาแบบการวิเคราะห์อภิมานและนำเอาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสริมอาหารกลุ่มไมโครนิวเทรียนครอบคลุมตั้งแต่สารไฟโตนิวเทรียนวิตามินเกลือแร่กรดอะมิโนกรดไขมันและสารอื่นๆจำนวน884ชิ้นมาทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบทางสถิติและได้ข้อสรุปน่าสนใจว่าการเสริมอาหารเหล่านั้นให้ผลต่อสุขภาพได้ไม่เท่ากันโดยทีมวิจัยแบ่งกลุ่มสารอาหารที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระเป็น27ชนิดวิเคราะห์เฉพาะผลต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดได้ข้อสรุปว่ากรดไขมันโอเมก้า3ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ดีกรดโฟลิกลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองได้ดีโคเอนไซม์ Q10 ลดอัตราการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุกรดไขมันโอเมก้า6แอลอะจินีนแอลซิทูลีนแมกนีเซียมสังกะสีกรดอัลฟาไลโปอิกเมลาโทนินคาเตชินเคอร์คูมินฟลาโวนอยด์เจนิสเตอีนและเกอร์ซิทีนมีหลักฐานช่วยว่าลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ขณะที่การเสริมอาหารบางอย่างเช่นวิตามินซีวิตามินอีและซิลิเนียมแทบไม่ให้ประโยชน์ต่อการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะยาวทั้งไม่ช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานขณะที่การเสริมเบต้าแคโรทีนกลับเพิ่มอัตราเสียชีวิตจากทุกสาเหตุนักวิจัยแนะนำให้ผู้บริโภคผสมผสานเฉพาะสารอาหารที่มีประโยชน์ให้สมดุลแนะนำด้วยว่าจำเป็นต้องติดตามศึกษาเพิ่มเติมใครที่นิยมเสริมอาหารเพื่อสุขภาพก็ลองติดตามงานวิจัยดูนะครับเพื่อจะได้ประโยชน์สูงสุดในการเลือกรับประทานครับขอบคุณข้อมูลจากแฟนเพจ Facebook ดร.วินัยดลัน
3: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะติดตามรับฟังได้ทางคลื่น AM 837กิโลเฮิรตซ์และทางเว็บไซต์ muslim.fm
5: วันนี้รับฟังวิทยุเสียงอิสลามทางออนไลน์ได้ที่แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ ออนไลน์เรดิโอบ็อกซ์ค้นหาชื่อไทยมุสลิมฟังชัดทั่วไทยฟังได้ทั่วโลกไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสู่ผู้ศรัทธาชัดเจนกับสารวิชาการตลอด24ชั่วโมง
0: มือทั้งสองของอบีละฮับจงพินาศและเขาก็พินาศแล้วทรัพย์สมบัติของเขาและสิ่งที่เขาได้ขวนขวายเอาไว้นั้นมิได้อำนวยประโยชน์แก่เขาเลยเขาจะเข้าไปเผาไหม้ในนรกที่มีไฟลุกโชนทั้งภรรยาของเขาด้วยนางเป็นผู้แบกฟืนที่คอของนางมีเชือกถักด้วยใยอินทผลัม
6: ฉันจะฝากพี่น้องไปเรื่องแล้วพี่น้องต้องไปทำนะต้องทำและถ้าใครทำไม่ได้มารายงาน คือเวลาใครเขาด่าเราเขาว่าเราเนี่ยเราอย่าไปตอบนบีบอกว่าตอนที่เราไม่ตอบมันนะเขาด่าว่าเราเขานินทาเราใส่ร้ายเราอัลลอฮ์ส่งมาลาอิกะฮ์รอฮ์มะฮ์มาลาอิกะฮ์ที่นำความสุขมาอยู่กับเราแต่ถ้าเราไปโต้ตอบเขามาลาอิกะฮ์รอฮ์มะฮ์เนี่ยไปเลยซัยตันมาอยู่กับเราอย่างนั้นใครจะว่าก็อัลฮัมดุลิลลาห์ใครว่าไงช่างเขาเถอะเขาว่าเราไม่ว่าเขาอยู่เฉยๆแต่ว่ามันจะเฉยตลอดนะเดี๋ยวเขายืมเงินเขามาทวงอยู่เฉยครูแอร์บอกว่าไม่ให้โต้ตอบทำเสียครูแอร์อีกแล้วไอตอนเขามาทวงเงินเนี่ยต้องพูดกันว่าให้นะให้ไม่โกงหรอกแล้วจะให้เมื่อไรไม่รู้นี่แหละคือโกงละนี่แหละคือโกงและพี่น้องอย่าไปโกงทรัพย์สมบัติของใครนะคนที่โกงทรัพย์สมบัติคนอื่นอัลลอฮ์จะให้ได้รับเคราะห์กรรมตั้งแต่โลกนี้เอาโทษในวันอาคิเราะห์ส่วนคนที่ถูกโกงได้แต่ริซกีโกงได้แต่เงินโกงได้แต่ทรัพย์แต่ส่วนวาสนาของเราใครโกงไม่ได้ริซกีเราปัจจัยอย่างที่เราเนี่ยใครโกงไม่ได้เราสามารถอดทนมีกับอัลลอฮ์เถอะและอัลลอฮ์ให้วันหลังอัลลอฮ์ให้มากกว่าเก่าแต่ว่าให้ขออย่างนี้อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนขออัลลอฮ์ตอบแทนผลบุญให้ฉันในเคราะห์กรรมครั้งนี้ขออัลลอฮ์ตอบแทนสิ่งที่ดีกว่านี้ให้ฉันให้ถือไปอย่างนี้แหละและวันหลังได้มากกว่าเก่าจำได้นะอินนาลิลลาฮิไม่ได้ใช้แต่เรื่องคนตายอย่างเดียวเคราะห์กรรมทุกอย่างแหละอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนขออัลลอฮ์ตอบแทนผลบุญในชั้นในข้อกรรมครั้งนี้ทำไมถึงเอาบุญเพราะถูกโกงแล้วก็ไม่ลืมอัลลอฮ์และขออัลลอฮ์ตอบแทนสิ่งที่ดีกว่านี้ให้ฉันวันหลังได้มากกว่าเก่าเอาใครว่าอะไรข้างล่างใครเคยแหวนเพชรหายบ้างใครเคยสร้อยเพชรหายบ้างถ้ามันหายไปจริงๆนะอัลฮัมดุลิลลาห์ทำไมขอบคุณอัลลอฮ์ล่ะอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนขออัลลอฮ์ให้ผลบุญกับฉันในเคราะห์กรรมครั้งนี้ขออัลลอฮ์ตอบแทนสิ่งที่ดีกว่านี้ให้ฉันทำไมถึงอัลฮัมดุลิลลาห์รู้ไหมเราถูกบลอแค่แหวนหายวันหลังมีเงินซื้อใหม่ได้คนที่ถูกบลอจนนิ้วด้วนเขาจะเอาที่ไหนมาใส่งั้นอัลฮัมดุลิลลาห์ถูกอัลลอฮ์เอาบลอมาเป็นเงินเป็นทองน่ะดีกว่าแขนหักขาหักอัลฮัมดุลิลลาห์และถ้าอยู่กับอัลลอฮ์นะชีวิตเนี่ยจะดีขึ้นขอกับอัลลอฮ์ไม่มีใครช่วยเราได้
7: วิทยุเสียงอิสลามความรู้เสริมศรัทธาสร้างปัญญาสู่สังคมมุสลิมชัดเจนกับสาระวิชาการตลอด24ชั่วโมงสื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
8: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

0: فانصب وإلى ربك فارغب
1: พี่น้องผู้มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับขออนุญาตที่จะได้ย้ำเตือนเราท่านทั้งหลายให้ตั้งมั่นอยู่ในการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆไม่ว่าเราจะอยู่ณสถานที่แห่งใดก็ตามในโลกดุนยาใบนี้อันเนื่องมาจากการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราเรียกว่าการตักวานั้นถือว่าเป็นเสบียงที่ดีที่สุดที่มันจะทําให้เรานั้นได้รับความสําเร็จได้รับความปลอดภัยอย่างแท้จริงทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นั่นเองอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอชูโกรธขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับการที่พระองค์นั้นยังได้ให้เนี่ยมาอันยิ่งใหญ่กับพวกเรานั่นก็คือการมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะได้ทําหน้าที่ของการเป็นบ่าวที่ดีเป็นบ่าวที่รู้คุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากันอีกครั้งนึงท่านพี่น้องครับสิ่งนึงที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับเป็นภาพข่าวที่เราได้เห็นอย่างมากมายนั่นก็คือบททดสอบที่เกิดขึ้นจากน้ําท่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองหลวงนะครับแล้วก็จะเห็นถึงความเสียหายมากมายแล้วก็มากไปกว่านั้นเราก็ได้เห็นหลายๆคนนะครับที่มีทั้งผู้ศรัทธาและผู้ที่เป็นผู้ปฏิเสธก็จะมีมุมมองมีทัศนคติมีวิธีคิดมีคําพูดต่างๆนานามากมายอย่างคนที่ไม่ได้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เนี่ยนะครับเค้าก็จะด่าทอสิ่งนั้นสิ่งนี้มีการด่าคนนั้นคนนี้ว่าเป็นต้นเหตุเป็นสาเหตุทําให้เกิดน้ําท่วมทําให้เกิดบททดสอบอันนี้เกิดขึ้นตามมาแต่สําหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเรามีวิธีคิดเรามีมุมมองที่แตกต่างไปจากคนที่เขาปฏิเสธเราจะเข้าใจนะครับว่าสิ่งต่างๆนั้นอยู่ภายใต้การกําหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่าคนที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์จะตระหนักและสํานึกได้เสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นไปด้วยการกําหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบาละหรือบททดสอบหรือภัยพิบัติอะไรก็แล้วแต่ครับที่มันเกิดขึ้นมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอามาเป็นเครื่องมือในการที่จะได้วัดความศรัทธาวัดอีหม่านของพวกเราทุกคนนั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีอีหม่านต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เตรียมอกเตรียมใจไว้ได้เลยว่ายังไงก็ตามเราจะต้องถูกทดสอบไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งพออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัญญาเอาไว้แล้วนะครับในซูเราะห์อันกะบูตอายะที่2พงบอกว่าอะฮัสิบันนาสุอัยยุตรอกุอัยยะกูลูอามันนาวะฮุมลายุฟตานูนมนุษย์นั้นคิดหรือว่าพวกเขานั้นจะถูกปล่อยให้กล่าวว่าเรานั้นศรัทธาต่ออัลเลาะห์แล้วแล้วเขาเหล่านั้นจะไม่ถูกทดสอบเลยนี่เป็นคําถามที่มีคําตอบอยู่ในตัวค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วว่าเมื่อใดก็ตามที่เราบอกว่าเราอีหม่านต่ออัลเลาะห์เราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เราก็จะต้องเตรียมความพร้อมต่างๆในการที่จะได้เผชิญบททดสอบที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะส่งมาถ้าเราจะพิจารณาเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ทดสอบพวกเราทั้งหลายเนี่ยมันไม่ได้เกินไปจากสิ่งที่อัลเลาะห์ได้ให้กับเรานั่นเองเพราะนั้นเราจะเห็นว่าสิ่งต่างๆที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเราแล้วเราก็เอามาใช้ประโยชน์ในดุนยาที่เราเรียกว่ามาตาอุดดุนยาหรือปัจจัยยังชีพปัจจัยดุนยาเนี่ยมันก็คือสิ่งที่อัลเลาะห์ให้เราครอบครองอัลเลาะห์ให้เราแสวงหาความสุขอัลเลาะห์ให้เรามีความสุขอยู่กับมันพอช่วงระยะเวลานึงผ่านพ้นไปพระองค์ก็เอาสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละมาเป็นบททดสอบว่าหนึ่งวันใดที่อัลลอฮ์เรียกมันกลับไปหรือทําให้เราจะต้องพบเจอกับบททดสอบอะไรก็แล้วแต่อย่างเช่นในปัจจุบันที่เรากําลังเห็นอยู่ก็คือเรื่องของน้ําท่วมนะครับข้าวของเสียหายรถยนต์หลายคันต้องจมน้ํามันคือภาพที่สะท้อนให้เห็นว่านี่คือสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นสิ่งที่กําลังวัดอีหม่านของคนที่เป็นผู้ศรัทธานั่นเองในอายะห์กุรอานอายะห์นึงครับที่เป็นสัจธรรมที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอย่างไรก็ตามพระองค์จะต้องทดสอบพวกเจ้าทั้งหลายอย่างแน่นอนวะละนับลูวันนะกุมบิชัยอิมมินัลคอฟฟิวัลจูอิวะนักซิมมินัลอัมวาลิวัลอันฟุซิวัสซะมารอตในอายะห์กุรอานอายะห์นี้เนี่ยนะครับตามหลักภาษาแล้วคนที่เรียนภาษาอาหรับจะเข้าใจวะละนับลูวันนะกุมอันนี้เขาเรียกเป็นการเน้นย้ำเลยทีเดียวว่าและแน่นอนเราจะต้องทดสอบพวกเจ้าก็แปลว่าอัลลอฮฺทดสอบแน่ๆบิชัยอิมมินันเคาฟด้วยกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้อันเคาฟความหวาดกลัวอันยัวความอดอยากวันนักซิมมินันอัมวานการสูญเสียทรัพย์วันอันฟูซีการสูญเสียชีวิตคนที่เรารู้จักคนที่เรารักวัสมารอดการสูญเสียพืชผลทางการเกษตรที่หลายคนเป็นเกษตรกรนะครับเราก็มีเลือกสวนไร่นาแต่เมื่อใดก็ตามที่น้ําท่วมหรือน้ําแล้งมันก็เป็นบททดสอบที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรเหล่านี้แต่อย่างไรก็ตามครับมันคือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอามาวัดอีหม่านของพวกเราทุกคนนั่นเอง เพราะนั้นอัลลอฮ์จึงได้ให้ท่านนบีมาทิ้งท้ายอายะอันกุรอานเพื่อให้เห็นว่าบททดสอบต่างๆเหล่านี้อัลลอฮ์ไม่ได้ปล่อยผ่านนะครับหมายความว่าเมื่ออัลลอฮ์ทดสอบเราแล้วอัลลอฮ์จะให้ผลบุญถ้าเราสามารถที่จะผ่านมันไปได้ว่าบัชชิริซอบิรินอัลลอฮ์ให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาแจ้งข่าวดีบอกว่าและจงแจ้งข่าวดีกับบรรดาผู้ที่อดทนทั้งหลายเพราะนั้นคนที่อดทนก็คือคนที่มีอีมานนั่นเองก็คือพวกเราทุกคนนั่นแหละครับที่เราจะต้องผ่านอุปสรรคต่างๆไปให้ได้และอย่าคิดว่าไอ้สิ่งที่เราไม่ชอบมันจะเป็นบททดสอบไอ้สิ่งที่เราชอบมันก็คือบททดสอบเหมือนกันอย่านึกว่าไอ้ความมั่งมีจะไม่ใช่บททดสอบอย่านึกว่าไอ้ความหรูหราอย่านึกว่าชื่อเสียงเงินทองจะไม่ใช่บททดสอบทั้งหมดคือบททดสอบหมดเลยครับเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะนับลูกุมบิชชัรริวัลไคริฟิตนะและแน่นอนเราจะทดสอบพวกเจ้าทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีก็คือสิ่งที่เราชอบและไม่ชอบนั่นเองเพราะนั้นเราก็จะต้องตั้งรับให้ดีว่าเมื่อเราเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจําเป็นที่จะต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆเหล่านี้แต่ว่าเราจะต้องเผชิญมันสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยกับการมีอีหม่านของเราอย่าให้มีความรู้สึกอย่าให้มีคําพูดคําจาเหมือนใครหลายๆคนที่เขาจะด่าทอสิ่งต่างๆมากมายโทษนั่นโทษนี่ไปด้วยนะครับแต่คนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเราจะไม่ได้คิดแบบนั้นแน่นอนเราจะกลับมาพิจารณาตัวเราเองว่าวันนี้เราทำอะไรบ้างหรือเปล่าที่เป็นการฝ่าฝืนต่อคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะไรที่เราควรจะต้องได้รับจากบททดสอบเหล่านี้ดังนั้นเมื่อถูกทดสอบคุณจะต้องทำยังไงจะตั้งรับยังไงคำตอบก็คือต้องอดทนนั่นแหละครับยังไงก็ตามเราหนีไม่ได้ครับเราเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเราต้องใช้อีหม่านในการที่จะได้เผชิญสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะต้องมีความอดทนเราจะต้องบอกกับตัวเองเสมอว่าเรานั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะลักษณะหนึ่งของคนที่ได้ชื่อว่าเป็นอัสซอบิรินตามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีมาบอกว่าบัชชิริซอบิรินนั่นก็คืออัลลซีนาอิซาอัศอบะตุมมุซีบะตุนกอลูอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคนที่เป็นผู้อดทนที่แท้จริงเนี่ยนะครับก็คือคนที่เมื่อมีมุซีบะห์ใดก็ตามจะเล็กจะน้อยจะมากขนาดไหนก็แล้วแต่เมื่อมันเข้ามาในชีวิตของเขาแล้วเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เขาเสียสติมันไม่ได้ทำให้เขาเสียอีหม่านแต่มันจะทำให้เขานั้นมีอีหม่านที่เพิ่มขึ้นและประโยคแรกที่เราจะต้องเอามาสะกดความรู้สึกของเราเอาไว้ก็คือคำว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และแน่นอนเราจะต้องกลับคืนสู่พระองค์เพราะนั้นประโยคนี้จะเป็นประโยคที่ผู้ศรัทธานั้นได้รับอีหม่านที่เพิ่มขึ้นและมันจะเป็นการเตือนสติพวกเราได้เป็นอย่างดีว่าวันนี้อะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นทรัพย์สินเงินทองที่อัลลอฮ์ทดสอบกับเราเราก็ควรที่จะต้องใช้โอกาสตรงนี้ในการที่จะแปรเปลี่ยนให้มันเป็นผลบุญกับเราให้ได้เพราะนั้นเราจะเห็นว่าวิธีคิดอย่างนึงครับที่ผู้ศรัทธาได้รับเป็นวิธีคิดที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนท่านนบีบอกว่าอะไรก็ตามครับที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของผู้ศรัทธามันคือความดีได้ทั้งสิ้นแม้ว่าในมุมมองของคนโดยทั่วไปก็อาจจะมองว่ามันเป็นความอัปยศมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีงามที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาแต่สำหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธานบีสอนว่าทุกอย่างเป็นของดีได้ทั้งหมดอัจบัลลิอัมรินมุมินีอินนาอัมรอฮูกุลละฮูไคร์รุนนบีบอกว่าเป็นเรื่องที่แปลกอย่างยิ่งครับกิจการงานทั้งหลายของผู้ศรัทธาเนี่ยเป็นเรื่องแปลกมากๆอินนาอัมรอฮูกุลละฮูไคร์รุนทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความดีกับผู้ศรัทธาได้ทั้งหมดวะไลซาดากะลิอะฮะดินอิลลาลิลมุมินและเอกสิทธิ์ตรงนี้หรือสิทธิพิเศษตรงนี้เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นกับคนอื่นนอกจากคนที่เป็นผู้ศรัทธาเท่านั้นแปลว่าคนที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือต้นทุนครับในการที่จะทำให้ได้รับผลบุญไม่ว่าเขาจะเผชิญกับอะไรก็ตามอินอัศอบะตุซรอชากะรอเมื่อใดก็ตามที่มีสิ่งที่เป็นความดีงามสิ่งที่ทำให้เกิดความสุขสิ่งที่เขานั้นได้ยินได้ฟังแล้วทำให้เขาเบิกบานใจเขาไม่ลืมครับในการที่จะชากะรอก็คือการขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองเพราะลักษณะของคนที่เป็นผู้ศรัทธาเราจะไม่ลืมอัลลอฮ์นะครับเมื่อเรามีความสุขเรายิ่งต้องเข้าหาอัลลอฮ์ให้เยอะเพราะท่านนบีบอกว่าคนที่นึกถึงอัลลอฮ์ในยามที่มีความสุขมันจะง่ายในการที่เขาจะได้รับการช่วยเหลือในยามที่เขามีความทุกข์เพราะฉะนั้นอินอัศอบะตุซรอชากะรอสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นที่เป็นความดีงามเป็นความสุขเขาไม่ลืมในการที่จะขอบคุณและการขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เป็นสาเหตุนะครับที่จะทำให้เรานั้นได้รับริสกีที่เพิ่มพูนเพราะนั้นมันเป็นการก าเรียกมันเป็นการยืนยันนั่นเองว่าเราไม่ลืมผู้ให้และเราไม่ลืมพระผู้เป็นเจ้าของเราและอินชากัรตุมละอาซีดันนะกุมนั่นคือสัญญาครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าถ้าหากพวกเจ้าขอบคุณเราจะเพิ่มให้พวกเจ้าอีกนี่คือสิ่งที่ผู้ศรัทธานั้นตระหนักได้เพราะฉะนั้นผู้ศรัทธาจึงไม่ได้ลืมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเท่าไหร่อันเนื่องมาจากว่าคนเวลามีความสุขเนี่ยนะครับก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะหันมาขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอยู่ในภาวะที่ถือว่าเขานั้นเบิกบานใจในทางตรงกันข้ามครับวะอินอศอบัตฮุดอรอศอบารอและเมื่อใดก็ตามที่มีบาละมีบททดสอบมาเกิดขึ้นกับเขาเขาก็ขอบคุณเขาก็เป็นบ่าวที่อดทนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะวิธีคิดมันจึงต่างกันมากๆกับคนที่เป็นผู้ปฏิเสธเราจึงเห็นว่าความดีที่เกิดขึ้นเราขอบคุณต่ออัลลอฮฺบททดสอบต่างๆที่เกิดขึ้นเราอดทนต่อบททดสอบเหล่านั้นและตระหนักและสำนึกเสมอว่าอัลลอฮฺเป็นผู้กำหนดด้วยกับประโยคอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนนั่นเองแล้วนบีก็ให้กำลังใจนะครับว่าไอ้ภัยพิบัติหรือบาละต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันจะไม่เกินความสามารถในการอดทนของพวกเรานั่นแปลว่าอัลลอฮ์รู้ดีครับว่าเรามีขีดความสามารถในการที่จะซอบัตอดทนเผชิญกับอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นได้มากน้อยขนาดไหนนี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นถ้าหากว่าบททดสอบใดก็ตามที่มันหนักหนาการตอบแทนหรือรางวัลมันก็จะยิ่งใหญ่หะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนะไอซอมันญะซามะอิซอมินบะละแท้จริงรางวัลอันยิ่งใหญ่นั้นมันจะมาพร้อมกับการทดสอบที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่คือรางวัลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมเอาไว้มันจึงเป็นวิธีคิดของคนที่เป็นผู้ศรัทธาว่าเราจะไม่เป็นคนที่ตีโพยตีพายเราจะไม่โวยวายแต่เราจะเป็นคนที่สำรวมตนและพยายามในการที่จะตรวจสอบตัวเราเองเพราะเราสำนึกเสมอว่านั่นคือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้กำหนดว่าอินนัลลอฮะอิซาอะฮับบะกอมันอิบตะลาฮุมและนบีก็บอกนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเมื่อพระองค์รักกลุ่มชนใดพระองค์ก็จะทดสอบพวกเขาเหล่านั้นเพราะนั้นวิธีคิดเราจึงต้องตระหนักแบบนี้ครับว่าอัลลอฮฺต้องการที่จะให้เราได้รับความดีที่เพิ่มพูนอัลลอฮฺต้องการที่จะล้างบาปหรือลบบาปให้กับพวกเราเพราะนั้นในสิ่งต่างๆเรานี่คือตัวช่วยครับในการที่จะทำให้เรานั้นเป็นบ่าวที่บริสุทธิ์นั่นเองเพราะนั้นเมื่อเกิดอะไรขึ้นก็ตามเนี่ยนะครับเราจึงต้องยิ้มรับให้ได้ฟามันรอดียาฟาลาหุริตอท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่พอใจแน่นอนเขาก็ได้รับความพึงพอพระทัยจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นกันว่ามันสักิตอฟาลาหุสุขตูแต่ถ้าใครก็ตามที่โกรธกิ้วโวยวายตีโพยตีพายอัลลอฮฺก็จะโกรธกิ้วเขาเช่นกันเห็นไหมครับนี่คือวิธีคิดครับของคนที่เป็นผู้ศรัทธาว่าเราจะไม่โวยวายเราจะไม่โทษคนนั้นคนนี้แต่เราจะกลับมาสำรวจตรวจสอบเราเองตัวเราเองเราจะมุฮาซะบะตุนนัฟว่าวันนี้เนี่ยเราทำอะไรที่เป็นการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์หรือเปล่าวันนี้เราได้ทำอะไรในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือเปล่าเพื่อที่เราจะได้นำมาซึ่งการสำนึกผิดการปรับปรุงตัวเองและการแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นนั่นเองอีกหนึ่งกำลังใจที่ท่านนบียกมาเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราได้รับทราบเราอย่าคิดว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเรานี่มันหนักหนาสาหัสเสียเหลือเกินคนอื่นคงไม่ได้เจอแบบเราเพราะหลายๆคนก็คิดว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยมันมากกว่าชาวบ้านเขาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้เคยถูกถามจากท่านซะอุบนีอบีวะกอสโดยท่านซะอุบนีอบีวะกอสรอฎิยัลลอฮุอันฮุซอฮาบะห์นะครับได้ถามท่านนบีบอกว่ากุนตุยารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลอัยยุนนาสิอาชัดดุบะลาอันมนุษย์หรือว่าใครนะที่ถูกทดสอบเยอะๆมากๆหนักๆแล้วท่านนบีก็บอกอันอัมบียะกลุ่มแรกเลยครับก็คือบรรดานบีเราก็ไปไล่เรียงดูครับตั้งแต่นบีอาดัมอะลัยฮิสสลามของเราจนกระทั่งมาถึงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครบ้างที่ไม่ถูกทดสอบแล้วเขาถูกทดสอบด้วยหลายสิ่งหลายอย่างที่หนักหนาสาหัสมากกว่าเราหลายเท่านักนบีแต่ละท่านนะครับต้องถูกทดสอบในหลายๆเรื่องนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเราก็เห็นถึงลูกประวัติศาสตร์ลูกที่ฆ่ากันนบีอายุบถูกทดสอบด้วยกับโรคภัยไข้เจ็บถึง18ปีนบีมุฮัมมัดถูกทดสอบด้วยกับคือญาติที่ไม่ได้ยอมรับในสิ่งที่ท่านนบีนำมาทุกนบีครับถูกทดสอบหมดเลยเพราะนั้นนบีจึงบอกว่าบรรดาอัมบียะหรือบรรดานบีคือคนที่โดนหนักๆซุมมาซอลิฮูนหลังจากนั้นบรรดาคนดีทั้งหลายซุมมันอัมซาลุฟัลอัมซาลุหลังจากนั้นก็คือคนที่เจริญรอยตามคนเหล่านี้เพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นกำลังใจนั่นเอง ให้เราได้รู้ว่าเมื่อใดก็ตามที่เรายืนหยัดในหลักการของอัลเลาะห์เราอย่าคิดว่าเราจะพบกับความสบายเราอย่าคิดว่าเราจะพบกับความง่ายดายเพราะมันจะต้องมีบททดสอบอยู่ล่ำไปเพราะนั่นคือบททดสอบที่จะวัดอีหม่านของเราว่าอีหม่านต่ออัลเลาะห์จริงหรือเปล่านั่นเองยุบตะละรอยุลอะลาฮาซาบีดีนี่นบีบอกว่าแต่ละคนเนี่ยเขาจะถูกทดสอบตามอีหม่านของเขาฟาอิงกานาฟีดีนี่ซอลาบะถ้าเขาเป็นคนที่มีอีหม่านเข้มแข็งซีดาฟีบาลาอีบททดสอบมันก็จะหนักขึ้นวาอิงกานาฟีดีนี่ริกกะแต่ถ้าหากว่าเขาเป็นคนที่มีอีหม่านที่น้อยคุฟฟิฟาอันฮูวะลาคุฟฟิฟาอันฮูบททดสอบหรือบาละมันก็จะเบาบางไปวะลายะซาลุบะลาอุบิลมุมินฮัตตายัมชีอะลัลอัรฎิวะลัยซะอะลัยฮิคอตีอะห์แล้วแต่ละคนก็จะถูกทดสอบแบบนี้ไปเรื่อยๆแหละครับจนกว่าบาปทั้งหลายเนี่ยมันจะค่อยๆถูกขจัดออกไปเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ให้เราได้เข้าใจนั่นเองว่าอะไรก็ตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดมันย่อมที่จะต้องเกิดขึ้นและเมื่ออะไรก็ตามที่อัลลอฮฺกำหนดให้สิ่งต่างๆที่เป็นบททดสอบเกิดขึ้นกับเราให้เราได้พยายามในการที่ใช้อีหม่านนั้นเผชิญกับปัญหาต่างๆเหล่านั้นให้ได้และอย่าคิดว่าการที่ถูกทดสอบนั้นมันจะไม่มีประโยชน์นะครับมันมีประโยชน์ของมันไม่มีผลบุญของมันมากมายเลยทีเดียวมันทำให้เราเนี่ยได้มีการลบล้างความผิดบาปของเราอย่าลืมนะครับทุกคนมีความผิดหมดกุลูมานีอาดัมคอตโตอุนวะคอยลุคอตโตอินนะตาวาบุนลูกหลานอาดัมทุกคนก็คือมนุษย์ทุกคนมีความผิดผิดที่ดีสุดคือผิดแล้วสำนึกผิดกับเนื้อกับตัวและสิ่งหนึ่งที่จะเป็นตัวช่วยก็คือว่าเมื่อเราถูกทดสอบในเรื่องใดก็แล้วแต่แล้วเราสามารถอดทนได้ผลบุญมันจะไปลบล้างบาปของเราทำให้เรากลายเป็นคนที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากขึ้นและการทดสอบเนี่ยมันนำมาซึ่งการสำนึกผิดและการเตาบะตัวมันทำให้เรานั้นหันหน้าเข้าหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้มันมีสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างเรากับพระผู้เป็นเจ้ามากยิ่งขึ้นและที่สำคัญเลยก็คือว่ามันเป็นการทดสอบอีหม่านข้อที่6ของเราครับอีหม่านข้อที่6นั่นก็คือการที่เราเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่บิกดารินละก็หมายความว่าเป็นไปด้วยการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาละครับเมื่อเราเข้าใจว่าเราหนีสัจธรรมอันนี้ไม่พ้นอยู่แล้วยังไงเราก็ต้องเจอไม่เรื่องหนึ่งก็เรื่องใดทีนี้ถ้าเจอแล้วต้องทำยังไงล่ะเราจะมีวิธีในการที่เผชิญปัญหาต่างๆเหล่านี้ยังไงอันดับแรกเลยครับวิธีคิดที่มันจะต้องเกิดขึ้นก็คือว่ามั่นใจว่าบททดสอบนั้นมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้มาจากเพราะคนนั้นเพราะคนนี้เหมือนกับที่เขาโทษคนนั้นโทษคนนี้กันไม่ใช่แต่คนที่เป็นผู้ศรัทธาเราจะนึกเสมอว่าทั้งหมดนั้นมาจากการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเมื่อเข้าใจแบบนี้ก็อย่าได้ตำหนิอัลลอฮ์นะครับเพราะบางคนเนี่ยตัดพ้อต่อว่าเสมือนหนึ่งว่าไม่พอใจกับการที่อัลลอฮ์กำหนดสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาเพราะนั้นให้เราเป็นคนได้มีทัศนคติที่ดีให้สำรวจตัวเราเองว่าเราบกพร่องเรื่องอะไรแล้วก็ที่สำคัญก็คือพยายามหาวิธีการในการที่จะได้ปลดเปลื้องบาละเหล่านี้ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆนักวิชาการนะครับได้แบ่งคนที่ถูกทดสอบเนี่ยไว้3กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1ก็เรียกมะฮรูมุนอานิลไคร์คนที่เมื่อถูกทดสอบแล้วไม่ได้รับผลไม่ได้รับความดีใดๆทั้งสิ้นไม่ได้รับผลบุญครับคนเหล่านี้ก็คนแบบไหนล่ะคนเหล่านี้ก็คือคนที่เมื่อถูกทดสอบแล้วปากไม่ค่อยดีตัดพ้อต่อว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพาดพิงไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนเหล่านี้จะไม่ได้รับความดีใดๆทั้งสิ้นนั่นหมายความว่าเจ็บฟรีนั่นเองเขาจะถูกทดสอบและเขาจะต้องถูกลงโทษเพราะมันไม่มีผลบุญจากการที่เขาถูกทดสอบในสิ่งต่างๆเหล่านั้นกลุ่มที่สองเขาเรียกมูวัฟฟากุลกลุ่มเรากลุ่มที่สองนี่ก็คือกลุ่มที่ได้รับความสำเร็จแปลว่าสอบผ่านนั่นแหละครับแต่ว่าก็ยังไม่ถือว่าดีที่สุดเพราะอะไรครับเพราะเขาแค่ได้รับความสำเร็จอันอดทนกับบททดสอบที่เกิดขึ้นไม่ได้มีอคติต่อการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่กลุ่มที่สามนี่แหละครับที่จะต้องเป็นพวกเราก็คืออัลรอดีหรือรอดินบิกดาริลละกลุ่มที่พอใจยินดีกับบททดสอบที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาเพราะเขาคิดเสมอว่านั่นคือตัวช่วยในการที่จะทำให้เขานั้นได้รับคุณงามความดีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองดังนั้นเมื่อผู้ศรัทธาถูกทดสอบเรื่องใดก็ตามครับเขาจะต้องตระหนักและยอมรับมันให้ได้ทำใจให้สงบแล้วก็ขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆทีนี้นักวิชาการก็ได้ขมวดปมเอาไว้ให้กับเราว่าถ้าหากว่าบาละหรือภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นกับเราจะเป็นเรื่องใดก็แล้วแต่นะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องน้ำท่วมอย่างเดียวเรื่องใดก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นแล้วมันท้าทายความรู้สึกของเราเหลือเกิน มันมีวิธีการในการที่จะทำให้บาระเหล่านั้นมันเบาบางไปถ้ามันหนักมันจะได้เบาบางไปถ้ามันเบามันอาจจะหายไปเลยก็ได้ประการที่หนึ่งครับที่เขาบอกเอาไว้อัดดูอาก็คือการขอดูอาให้เยอะๆท่านอิบนุตัยมียะห์ได้กล่าวบอกว่าดูอานั้นเนี่ยมันจะผลักดันภัยพิบัติเนี่ยให้พ้นไปได้แต่ถ้าหากว่าบาระหรือภัยพิบัตินั้นมันยิ่งใหญ่ดูอาก็จะไปทำให้มันเบาบางลงแปลว่าเรามีตัวช่วยแล้วครับแล้วดูอาใช้ได้กับทุกเรื่องนะดูอาเนี่ยถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆในการที่เราทำให้เรานั้นได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่สองก็คืออัสซอลาห์นั่นก็คือการนมาดเข้าเฝ้าอัลลอฮฺบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นฟัรดูไม่ว่าจะเป็นซุนนะห์เพราะทุกครั้งที่เรานมาดเรากำลังสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างเรากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการนมาดในการละหมาดมันจะมีอิริยาบถต่างๆที่เขาเอื้อให้เราในการที่จะได้ขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่เราทำการสุญูดนั่นคือเวลาที่ดีที่สุดใกล้ที่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดตามที่ท่านนบีนั้นได้บอกท่านนบีบอกอักรอบุมายะกูนุนอับดุลลิร็อบบิฮิวะฮุวะซาญิด

0: ละหมาดแล้วท่านจะไปละหมาดเพื่อขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่3ก็คืออัสซอดากอตุบริจาคหลายๆท่านอาจจะเกิดความสงสัยว่าในเมื่อขณะที่เรากำลังลำบากแล้วเราบริจาคมันจะช่วยอะไรเราได้ต้องอย่าลืมนะครับว่าคำสั่งเหล่านี้เป็นคำสั่งที่มาจากท่านนบีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยท่านนบีส่งเสริมให้บริจาคเยอะๆท่านนบีบอกว่าดาวูมัรดอกุมบิสซอดากอติพวกท่านทั้งหลายจงเยียวยาผู้ป่วยของพวกท่านด้วยการบริจาคถ้าเราเชื่อเราศรัทธาเราจะเห็นผลครับแต่ถ้าเราไม่เชื่อเราไม่ศรัทธาแล้วเรามีความคิดต่อต้านเพราะหลายๆคนก็คิดว่าในเมื่อฉันป่วยมันควรจะไปหาหมอสิเราจะเอาตังไปให้คนนั้นคนนี้แล้วมันจะหายได้ยังไงนั่นแปลว่าเรากำลังไม่เชื่อในความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะต้องอย่าลืมว่าผู้ที่ทำให้เราเป็นโรคภัยไข้เจ็บคือใครอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลเลาะห์ใช้ให้นบีมาบอกกับเราว่าให้บริจาคสิแล้วมันจะทำให้โรคภัยไข้เจ็บของพวกท่านดีขึ้นมันอาจจะไม่ได้หายแต่มันอาจจะทุเลาลงไปนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเชื่อครับเพราะฉะนั้นดุอาศอลาซอดะกอประการที่4ครับก็คือติลาวะตุลกุรอานอ่านกุรอานเยอะๆเพราะอ่านกุรอานเนี่ยมันทำให้ใจสงบนะครับกุรอานเนี่ยมันจะทำให้เรานั้นเป็นคนที่มีสติกุรอานนั้นมันจะทำให้เราเป็นคนที่นิ่งขึ้นมันจะทำให้เราเป็นคนที่มีจิตใจที่ไม่ฟุ้งซ่านนั่นเองเพราะกุรอานคือลิกรุลลอฮ์อย่างดีเลยทีเดียวอาลาบิลิกริลลาฮิตักมาอินุลกุลูบมิใช่หรือว่าการระลึกถึงอัลเลาะห์นั้นจะทำให้จิตใจของพวกเจ้าสงบได้เพราะนั้นนี่คือวิธีการนะครับในการที่จะได้ทำให้ตัวเราเองเนี่ยเผชิญกับอุปสรรคต่างๆได้ด้วยการมีสติด้วยการมีอีหม่านและประการสุดท้ายครับให้เรากล่าวประโยคนี้เยอะๆอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนมันเป็นการเตือนสติตัวเราและคนรอบข้างว่าแท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์และสักวันนึงเราต้องถูกนำกลับคืนสู่พระองค์ท่านพี่น้องครับนี่คือวิธีคิดนะครับในการที่เราจะได้เผชิญกับอุปสรรคต่างๆที่มันถาโถมเข้ามาในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็แล้วแต่ครับเพราะอิสลามให้ทางออกกับพวกเราทุกเรื่องอยู่แล้วอะกูลุกอลิฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาลิมุสลิมีนมินกุลลิซัมบินฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีม
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
3: ์พี่น้องที่ชมรายการที่รักทั้งหลายครับถามท่านพี่น้องว่าพี่น้องเคยขี้เกียจไหมถามใหม่นะพี่น้องเคยเป็นคนขี้เกียจไหมคนขี้เกียจเนี่ยเรียกในภาษาฮะดีษบอกว่ากัสลานแปลว่าขี้เกียจขี้เกียจนี่ลำบากพี่น้องครับจะนมาศก็ขี้เกียจจะไปมัสยิดขี้เกียจเดินจะอ่านกุรอานขี้เกียจอัลลอฮ์พี่น้องคนขี้เกียจนี่ทำอะไรไม่ได้เลยนะกิจการงานอะไรที่ทำอยู่ไม่เจริญพี่น้องถ้าเป็นหัวหน้างานก็งานพังพี่น้องไอ้ความขี้เกียจนั้นไม่ใช่งานที่สอนละเป็นงานที่เลวฉะนั้นนบีเลยสั่งให้เราขอดุอาอัลลอฮ์มะอินนีอาอูซุบิกะมินัลกาซาลีวะซูอิลกิบารีอัลลอฮ์จ๋าฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากการขี้เกียจหรือความขี้เกียจแล้วก็อายุเยอะแล้วไม่เอาศาสนาเนี่ยสองอย่างนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยเรียกว่าบั้นปลายชีวิตเนี่ยขาดทุนย่อยยับนะครับขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ให้พ้นจากความขี้เกียจและอายุเยอะแล้วแต่ไม่เอาศาสนาไม่เรียนศาสนาไม่ตอบตัววันนี้ผมนำหะดีษบทหนึ่งของท่านอิหม่าม อิหม่ามมุสลิมหัด

0: หะดีษที่ซอฮีหนะครับหะดีษที่2699นบีสอนบอกว่าว่ามันบัตตออะบิฮิอามาลูฮูลัมยุสริยะบิฮินาซาบูฮูมันบัตตออะบิฮิอามาลูฮูแปลว่าผู้ใดที่พลาดโอกาสนะครับการทำงานที่ดีบนโลกดุนยาว่ามันบัตตออะบิฮิอามาลูฮูโลกดุนยาใบนี้เนี่ยเป็นโลกแห่งการทำนะไม่ใช่โลกแห่งการตอบแทนโลกแห่งการทำความดีพี่น้องครับนบีพูดว่าใครที่พลาดโอกาสที่จะทำความดีบนโลกดุนยาใบนี้ลัมยุสริยะบิฮินาซาบูฮูเชื้อสายตระกูลของเขาไม่สามารถช่วยเหลือเขาในวันฟื้นคืนชีพได้เลยอธิบายยังไงพี่น้องครับครอบครัวของท่านเนี่ยมาจากครอบครัวที่คนรู้จักเยอะอาจจะเป็นครอบครัวดังคนในประเทศไทยรู้จักโอ้ครอบครัวนี่โอ้ทุกคนรู้จักหมดอ๋อเป็นครอบครัวดีดูแลสังคมดีดูแลช่วยเหลือสร้างมัสยิดไว้หลายแห่งซื้อที่ดินวากาไว้หลายแห่งฉะนั้นถ้าหากว่ามีลูกคนหนึ่งในตระกูลของเรานี่พี่น้องครับไม่ได้ทำอมันติสอนแล้วบนดุนยาใบนี้พอฟื้นขึ้นมาในวันเกียรมาตระกูลช่วยไม่ได้นามสกุลช่วยไม่ได้ครอบครัวใหญ่ช่วยไม่ได้นะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นก็ขอฝากท่านพี่น้องกับไซยินาอุมัรไซยินาบิลาลบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีนะครับพี่น้องอย่างไซนาบิลาลรอดิยัลลอฮุอันฮุไม่มีเงินพี่น้องตระกูลก็ไม่มีเงินก็ไม่มีบ้านก็ไม่มีที่ดินก็ไม่มีรถก็ไม่มีนบีต่อเพลิงให้ท่านซะยีนาบิลาลอยู่นบีซอบ้านนบีประมาณ 6-7 คนไม่มีตระกูลใหญ่แต่เขามีอามันที่ซอและบนโลกดุนยาใบนี้ท่านนบีขึ้นไปรับนมาศเขาเรียกว่าอิสรอมิรอดท่านญิบรีลพาท่านนบีเข้าไปในสวรรค์พอเข้าไปในสวรรค์เจอไซนาบิลาลเนี่ยเดินอยู่ข้างหน้าก่อนจำรองเท้าได้พอลงมาจากมิรอดก็ถามไซนาบิลาลบอกว่าท่านเนี่ยฉันเห็นท่านอยู่ในสวรรค์เนี่ยท่านเข้าไปได้ยังไงในสวรรค์เนี่ยท่านทำอะไรหรือบ้านไม่มีพี่น้องตระกูลไม่มีมาจากเมืองฮับชาผิวดำด้วยพี่น้องไปเป็นทาสคนด้วยแต่รับอิสลามนะครับพี่น้องแล้วก็ท่านตอบบอกว่าฉันนี่อาบน้ำนมาดให้ไหมพี่น้องนี่อามันติสอนแล้วอาบน้ำนมาดแล้วก็นมาดสองเราก็อัดแล้วก็ทำหน้าที่อาญาตามที่ท่านตะบีสอนฉันเป็นมุมินฉันกล่าวกะลิมะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์พี่น้องไม่มีอะไรเลยปัจจัยไม่มีนะครับพี่น้องบ้านไม่มีที่ดินไม่มีรถไม่มีครอบครัวใหญ่ไม่มีภรรยาไม่มีลูกไม่มีพี่น้องแต่มีอีมานมีตักวามียากีนมีน้ำนมาดมีนมาดแล้วก็มีอาจารย์เรียกคนมานมาดได้ไปสวรรค์เอามาดูคนที่มีทรัพย์สินทั้งเยอะแยะตระกูลดังฟาโรห์พี่น้องตระกูลใหญ่มั้ยเป็นกษัตริย์แล้วมีพระราชวังใหญ่โตครับพี่น้องมีคนดูแลประมาณ 35,000 คนแต่ว่าไม่มีอามันที่สอนได้ไปได้ไปนรกครับพี่น้องฉะนั้นตระกูลช่วยได้ไหมช่วยไม่ได้นี่ไงนบีเลยสั่งบอกว่ามันบัตตออาบิฮีอามาลูฮูบุคคลใดก็ตามที่พลาดโอกาสทำการงานที่ดีของเขาบนโลกดุนยาใบนี้เชื้อสายวงตระกูลต่อไปอีกนิดนะครับเงินของเขาตระกูลของเขาชื่อเสียงของเขาไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้เลยเมื่อวันฟื้นคืนชีพหลังจากเขาตายจากกุโบและฟื้นมายืนอยู่ตรงต่อหน้าอัลลอฮ์ฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยได้ไม่ใช่ตระกูลไม่ใช่พวกไม่ใช่เงินสิ่งที่ช่วยได้ก็คืออามันที่สอนแล้วของเขาที่ทำไว้ก่อนตายหะดีษนี้เป็นข้อเตือนใจที่ดีนะครับพี่น้องฉะนั้นทำความดีก่อนตายทำตามสุนนะนบีแล้วก็ทำตามสวาบะของท่านนบีที่เขาได้เป็นชาวสวรรค์10คนเนี่ยลองดูซิว่าเขาเป็นคนประเภทไหนซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะ อัสตักฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยก
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์อัลมุสตอฟาอยู่เป็นสุข
1: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา
3: วิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่ามุสลิมออนแอร
4: ์พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด

0: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดอัดดาอีอิลัลฮักวะอิลาซิรอติมุสตะกีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสันติสุขความเป็นดูเมตตาจากอัลลอฮ์พึงประสบแก่บรรดามุสลิมมุสลิมาที่ร่วมฟังรายการของเรานี้ทุกท่านนะครับบางคนก็ฟังและก็รับชมด้วยใน YouTube นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเรานะครับหมายความว่าใน YouTube นี่เราสามารถที่จะรับชมแล้วก็รับฟังย้อนหลังได้นะครับส่วนเราฟังในวิทยุนั้นเราก็ฟังได้ทีเดียวแต่ดูใน YouTube นั้นสามารถจะย้อนหลังดูได้นะครับข้อคิดจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ครับวันนี้นี่จะได้นำเรื่องมา เรื่องที่ว่าเราจะต้องมีความเอื้อเฟื้อนะเอื้ออาทรเอื้ออาทรเอื้อเฟื้อเอื้ออาทรต่อใครบ้าง 1. เด็กกำพร้า 2. ลูกผู้หญิง 3. คนที่อ่อนแอ 4. คนที่ขัดสนคนที่ยากจนนะครับจะต้องแล้วก็ต่อไปก็จะต้องทำดีต่อพวกเขาแน่ทำดีต่อเด็กกำพร้าทำดีกับหญิงไม้คนที่อ่อนแอคนที่ยากจนคนที่ขาดสนเห็นไหมนะนี่คือคำสอนนะครับแล้วก็ให้สงสารพวกเขาถ่อมตนต่อพวกเขานอบน้อมต่อพวกเขานะครับนี่คือคำสอนที่สรุปมาและก็ได้มาจากอัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับถ้าเราไปดูในอัลกุรอานแล้วนี่อัลลอฮฺจะพูดอัลลอฮฺกล่าวว่าวะอัมมันยะตีมาฟาลาตักฮาร์วะอัมมัสซาอิลาฟาลาตันฮาร์นะครับสำหรับเด็กกำพร้าท่านอย่าได้ข่มเหงหนึ่งและผู้ที่มาขอท่านอย่าได้ขู่ตะคอกสองแหละนี่คืออัลกุรอานได้บอกไว้นะก็หมายความว่าเด็กกำพร้าเนี่ยนะเด็กกำพร้าคืออะไรนะเด็กกำพร้าก็คือเขาเด็กคนนั้นเนี่ยจะเป็นเด็กหญิงเด็กชายที่เขาเกิดมาแล้วนี่นะเกิดมาแล้วนี่พ่อเขาเสียชีวิตพ่อเขาตายนะแม่น่ะอยู่แต่พ่อน่ะเสียชีวิตนะเด็กที่พ่อตายว่าอย่างนั้นเถอะนะครับพ่อตายเรียกว่าเด็กกำพร้าแล้วก็จะนับว่าเป็นกำพร้าตั้งแต่เขาเกิดมาไปจนกระทั่งอายุ15ปีนะพอเลยจาก15ปีไปแล้วเขาก็ไม่เรียกเด็กกำพร้าแล้วนะครับเพราะเขาบรรลุศาสนภาวะแล้วมีสติสัมปชัญญะแล้วนะครับนี่คือเด็กกำพร้านะครับสองคนที่มาขอเนี่ยนะฮะคนเนี่ยถ้าหากว่าเขาไม่ลำบากจริงเขาก็ไม่บากหน้ามาหาหรอกแต่ที่เขามาบากหน้ามาหาเนี่ยนะอันเนื่องจากเขาจะมีความจำเป็นก็ได้เราอย่าไปขู่ตะคอกคนเหล่านั้นนะครับนั่นคือองค์การที่อัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาได้กล่าวไว้อีกองค์การหนึ่งนะอัลลอฮฺกล่าวว่าอารอไอตัลลาดีอยู่กัดดีบุบิดดีนฟาดาลิกัลลาดียาดัวอุนยาตีมวาลายาฮุดดูอาลาต่ออามินมิสกีนนะแปลว่าเจ้าเห็นแล้วใช่หรือไม่ว่าพวกที่กล่าวว่าการตอบแทนในอาเคโรนั้นเป็นเรื่องเท็จ นะนี่แหละว่าการตอบแทนในวันโลกหน้าเป็นเรื่องโกหกนะครับและก็ต่อมาก็คือผู้ที่ผักใสไล่ส่งเด็กกำพร้าหนึ่งและก็ผู้ที่ไม่ส่งเสริมในการที่จะให้อาหารแก่คนยากคนจนสองแหละเห็นไหมนั่นคือคนที่ปฏิเสธศาสนาว่าการตอบแทนในเรื่องศาสนาเนี่ยทำไปแล้วการตอบแทนในวันอาคิเราะห์เป็นเรื่องเท็จคือคนที่มีลักษณะนี้นะครับเด็กกำพร้าก็ไม่ช่วยเหลือไม่ให้อาหารกับคนยากจนไม่สนับสนุนอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นส่วนหนึ่งของคนที่ปฏิเสธศาสนานี่คือท่านอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับด้วยเหตุนี้เราก็จึงจะต้องเอาคำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมาใช้นะครับเอาผมจะอ่านอีกบทหนึ่งนะเป็นฮะดีษก่อนเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีนะอบูซาลินดิบนุซะดินรอดิยัลลอฮุอันกอละอบูซาลินได้กล่าวว่ากอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอานาวะกาฟิลุนยาตีมฟินญันนะฮากะดาวะอัชารบิสซับบาบะวันวุสตอวะฟัรรอยะไบนะฮูมาแน่นะท่านซะได้กล่าวว่าฉันกับผู้ที่อุปการะเด็กกำพร้าเนี่ยนะจะอยู่ในสวรรค์ด้วยกันนบีบอกอย่างนั้นนะครับฉันกับคนที่อุปการะดูแลเด็กกำพร้าเนี่ยจะอยู่ในสวรรค์ด้วยกันนะและก็มีสภาพเช่นนี้แล้วท่านนบีก็ยกนิ้วชี้ของท่านนะคู่กับนิ้วกลางยกนิ้วชี้กับนิ้วกลางแล้วก็แยกกันเล็กน้อยบอกโดยการยกมืออย่างนี้ว่าคนที่อุปการะเด็กกำพร้าจะอยู่ร่วมกับฉันในสวรรค์เหมือนนิ้วชี้กับนิ้วกลางเนี่ยนบีทำท่าอย่างนี้นั่นคือคำสอนนะครับพอเรามานึกถึงคำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็โอ้นะครับเป็นเรื่องที่เราจะต้องมาช่วยเหลือกันดูแลพวกเขาเหล่านั้นนะครับอย่าไปทอดทิ้งนะพวกเขาเหล่านั้นนะครับเพราะอะไรถึงท่านนบีได้กล่าวเช่นนี้เพราะอะไรถึงท่านนบีได้เป็นห่วงนบีได้เป็นห่วงเป็นใยเพราะอะไรเพราะนบีรู้ดีว่าคนที่ขาดพ่อแม่เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งขาดพ่อคือผู้อุปการะบางคนก็ขาดทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยเรียกว่ากำพร้าโดยสิ้นเชิงเลยนะครับท่านนบีเองท่านนบีเองเป็นคนที่ขาดมาโดยตลอดนะถ้าเราไปดูชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพอท่านนบีพ่อของท่านตายนะครับคืออับดุลลอฮ์เสียชีวิตท่านนบียังอยู่ในท้องยังไม่เกิดเลยนะครับพอนบีคลอดออกมามาอยู่ในความอุปการะของผู้เป็นแม่พ่อไม่มีแล้วพ่อเสียชีวิตแล้วนะครับพอไม่นานนักก็ปรากฏว่าแม่ของท่านเสียชีวิตอีกเรียกว่าแม่ตายนะนบีต้องขาดทั้งพ่อต้องขาดทั้งแม่นะครับพอแม่ตายแล้วนบีก็ต้องไปอยู่ในความอุปการะของผู้เป็นปู่ผู้เป็นปู่คืออับดุลมุตตอลิบนะครับไปอยู่กับปู่ไม่นานนะครับอายุไม่เกิน8ปีปู่เสียชีวิตอีกปู่ของท่านก็เสียชีวิตไปพอปู่ท่านเสียชีวิตแล้วนบีก็ต้องมาอยู่ในความอุปการะของผู้เป็นลุงนั่นก็คืออบูตอลิบ นะครับอบูตอลิบมันก็ต้องรับหลานมาอุปการะเพราะว่าไม่รู้จะไปอยู่กับใครแล้วพ่อก็ไม่มีแม่ก็ไม่มีคุณปู่ก็ตายก็ต้องมาอยู่ในความอุปการะของผู้เป็นลุงนี่คือความเจ็บปวดนะในชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับขาดทุกอย่างไม่มีอะไรเลยพ่อก็ตายแม่ก็ตายอย่างที่บอกไปแล้วนบีจึงเป็นห่วงเป็นใยนะเป็นห่วงเป็นใยกับเด็กกำพร้าเพราะฉะนั้นอัลกุรอานก็บอกแล้วว่าอย่าได้ทอดทิ้งเด็กกำพร้านบีก็บอกแล้วว่าเขาจะอยู่ในสวรรค์คนที่ดูแลเด็กกำพร้าจะอยู่ในสวรรค์กับฉันเหมือนก้ายกับฉันเหมือนนิ้วชี้กับนิ้วกลางนี่แหละท่านครับได้เล่าชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมานะครับพอนบีมาอยู่ในความอุปการะของผู้เป็นลุงอีตอนนี้อายุประมาณ 8-9 ขวบครับนะก็ปรากฏว่าลุงมีลูกหลายคนนะแล้วก็ครอบครัวก็ยากจนทำยังไงนบีเนี่ยมีความคิดคล้ายๆเป็นผู้ใหญ่มาตั้งแต่อายุประมาณ10กว่าขวบแหละไม่ถึง10ขวบนะเสร็จแล้วนบีก็ต้องไปรับจ้างเขาไปรับจ้างเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเลี้ยงอูฐในทะเลทรายเพื่อเอาเงินมาเนี่ยมาจุนเจือครอบครัวเพราะว่าลุงยากจนแล้วก็มีลูกหลายคนนบีก็เข้าไปอยู่กับอีกคนหนึ่งนี่มันเป็นแบบนั้นนบีก็ต้องทำงานทั้งเช้าทั้งบ่ายไม่มีเวลานะครับวัยของท่านเนี่ยวัย10กว่าขวบ10 11 12 13นะครับอยู่ทำงานตลอดอยู่ทำงานเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะตามทะเลทรายเพื่อเอาค่าจ้างมาจุนเจือครอบครัวโดยปกติเนี่ยวัยนี้เป็นวัยที่จะต้องเรียนหนังสือแต่ก็ไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสที่จะมาเรียนหนังสืออย่างกับคนอื่นๆอย่างกับเด็กอื่นๆเขาเพราะอันเนื่องจากว่าครอบครัวยากจนเห็นไหมครับนี่คือชีวิตของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะด้วยเหตุนี้แหละครับเราก็จึงมาต้องมาพิจารณานะครับว่าทำไมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงต้องเป็นห่วงเป็นใยนะบุคคลเหล่านี้นะครับเอาละนั่นก็ถ้าเราช่วยเหลือกันเราทำกันได้นะช่วยเหลือกันได้หมายความว่าช่วยเหลือเด็กกำพร้าได้ช่วยเหลือหญิงม่ายได้ช่วยเหลือคนที่ยากจนได้ก็เป็นสิ่งที่ดีงามนะครับเพราะฉะนั้นเราไปดูอีกบทนึงนะอีกบทนึงนี่ก็รายงานเช่นเดียวกันจากใครเดี๋ยวนะรายงานจากอบูฮุรอยรอกับอบูฮุรอยรอรายงานนะครับว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัสซาอีอัลลอัรมะละวันมิสกีนกันญิฮาดกันมูญาฮิดีฟีซาบีลิลลาห์นะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ที่อุปการะหญิงม่ายอันนี้มาพูดถึงหญิงม่ายบ้างแหละนะเด็กกำพร้าผ่านแล้วผู้ที่อุปการะหญิงม่ายและอุปการะคนยากจนนะครับเขามีสภาพเหมือนกับนักรบในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนผู้ที่ยีฮาดทำการยีฮาดในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายความว่าเขาจะได้ผลบุญเท่ากับเขาไปตามยีฮาดในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมนะครับจากตรงนี้เองเนี่ยนะเราก็เข้าใจได้ชัดเจนคำว่าอัรมาลาตรงนี้นะคำว่าหญิงม่ายนะครับหญิงม่ายตรงนี้หมายถึงหญิงม่ายที่สามีเสียชีวิตไม่ใช่ว่าเขาแยกทางกับสามีนะครับถ้า ถ้าหญิงม่ายที่แยกทางกับสามีนี่เขาไม่เรียกอาร์มาละเขาเรียกไซยิบหรือไอยิมหรืออันไอยิมนะครับแต่อาร์มาละนี่คือหญิงม่ายที่สามีเสียชีวิตนะใครก็ตามไปอุปการะเขาไปช่วยเหลือเขาไปนะช่วยเหลือเขาหรือว่าไปแม้แต่เอาไปแต่งงานกับเขานะครับเอาเขามาอุปการะนั่นก็ถือว่าเป็นบุญแล้วเป็นได้บุญนะครับเท่ากับคนที่ญิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะแล้วก็อีกสภาพหนึ่งก็บอกว่ากันกออิมอัลลาดีลายัฟตุรว่ากันกออิมอัลลาดีลายุฟติรนี่เห็นไหมก็บอกว่าก็บางทีก็มีสภาพเหมือนผู้ที่ ละหมาดในเวลากลางคืนนี่ละหมาดในเวลากลางคืนอย่างไม่ขาดตอนนี่หรือว่าเหมือนผู้ที่ถือศีลอดโดยไม่ได้ละจากการถือศีลอดนั่นหมายความว่าคนที่ละหมาดในเวลากลางคืนอันได้แก่ละหมาดตะฮัจญุดใช่ไหมละหมาดตะฮัจญุดทุกคืนทุกคืนทุกคืนทุกคืนนั่นคนที่อุปการะหญิงม่ายและก็อุปการะเด็กกำพร้าเนี่ยนะไอ้และก็คนขัดสนคนยากจนเนี่ยเขาจะได้รับผลบุญเหมือนกับคนที่ละหมาดตะฮัจญุดทั้งคืนเลยเห็นไหมหรือว่าคนที่ถือศีลอดแล้วไม่ได้ละศีลอดนั่นจึงจะได้ผลบุญเท่าเทียมกับคนที่อะไรอุปการะอัรมาละแล้วก็วันมิสกีนหญิงม่ายและก็คนที่ขาดสนจนยากนี่คือคำสอนจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะอันนี้เราก็ได้ต้องเอาไว้นะต้องจำแล้วก็นำสู่การปฏิบัติด้วยถ้าเราทำได้นะครับทีนี้ถ้าเราไปอ่านอีกบทต่อไปนบีบอกว่าไงนบีสอนเราว่าเราจ่ายเงินเนี่ยนะเราจ่ายเงินให้กับเราไปทำซอดาเกาะห์ให้กับคนจนนะเราไปทำจ่ายเงินให้กับส่วนรวมที่เขาไปทำสุราฟังให้ดีนะครับไปทำสุราไปทำโรงเรียนนะไปทำมัสยิดทำโรงเรียนทำสาธารณประโยชน์อะไรเนี่ยนะครับเรียกว่าทำไปในฟีสวีดิลาแหละถามว่าได้บุญไหมคำตอบคือได้บุญครับเพราะนบีใช้คำว่าหนึ่งดีนาร์หนึ่งดีนาร์ที่เขาจ่ายไปนะในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะก็ตัวอย่างเช่นเขาเอาเงินเนี่ยไปทำสุราไปทำโรงเรียนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งดีนาร์เขาไปช่วยเหลือคนยากจนนะครับและหนึ่งดีนาร์ที่เขาเอาไปปลดปล่อยทาสให้เป็นอิสระสามเลยนะนะและก็ไอหนึ่งดีนาร์ที่เขาจ่ายให้กับครอบครัวของเขาท่านฟังให้ดีนะครับถามว่าใครจะประเสริฐกว่ากันนะนบีก็บอกว่านบีเฉลยว่าที่ประเสริฐที่สุดก็คือเงิน1ดีนาร์นะที่เขาจ่ายไปในการเลี้ยงดูครอบครัวของเขาจะได้ผลบุญแล้วก็ถือว่ามีบารอกัตมีความประเสริฐมากกว่าเขาไปทำสุเหร่ามากกว่าไปทำโรงเรียนมากกว่าไปทำอะไรทั้งหมดเลยนี่คือคำสอนที่นบีได้สอนไว้นี่บุคอรีในมุสลิมได้บันทึกหะดีษบทนี้เอาไว้นะครับโอ้เราก็ได้ข้อมูลชัดเจนว่าโอ้นี่นะเราทุกวันนี้นะเราดูแลใช่ไหมเราดูแลครอบครัวนะเราได้รับความประเสริฐได้มีบารอกัตมากนะเพราะท่านนบีได้สอนเราให้เราดูแลถ้าเราดูแลครอบครัวเราถ้าดูแลครอบครัวดีแล้วก็ไปดูแลหญิงม่ายด้วยคนยากจนด้วยเด็กกำพร้าด้วยก็เป็นสิ่งที่ดีสิ่งเหล่านี้แหละครับจะเป็นผลบุญตอบแทนเหมือนกับ คนที่ไปญิฮาดในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับสำหรับวันนี้เวลาในรายการหมดครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าอินชาอัลลอฮ์นะครับบิลลาฮิตาวฟิกวันฮีดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ
0: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
4: ์สูตรบ้านๆช่วยลดไขมันในเลือดล้างหลอดเลือดให้สะอาดกินทุกวันดีต่อสุขภาพใครลองแล้วก็บอกว่าดีเอากระเทียมสดมาทุบพอแตกๆกินกับข้าวสวยร้อนๆจะกินกับอะไรก็ได้เข้ากันหมดช่วยลดไขมันในเลือดทำความสะอาดหลอดเลือดคนที่มีอาการปวดเมื่อยเส้นตึงเส้นตันลองกินดูถ้าเลี่ยงของทอดของมันด้วยจะยิ่งเห็นผลไวขึ้นมากสูตรบ้านๆแต่คนที่ลองแล้วติดใจบอกต่อกันไปไม่หยุดเลยวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
0: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดวี
5: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอซีมอะมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับครับพี่น้องครับเช่นเคยนะครับการศึกษาเรื่องของอัลกุรอานนั้นเป็นสิ่งที่เราทุกคนนะครับไม่ควรมองข้ามนะครับและเราทุกคนควรจะต้องบริหารจัดการเวลาของเรานะครับให้กับอัลกุรอานให้กับการศึกษาให้มากกว่าเดิมแล้วก็มากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะนี่คือสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เรารอดนี่คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรานั้นได้รับความสำเร็จและชัยชนะทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นะครับเราคงยังอยู่ในซูเราะห์นะครับอัลไลนะครับสุรษนี้นะครับก็เป็นสุรษที่บอกถึงเรื่องของการเสียสละนะครับการช่วยเหลือการอยู่ร่วมสังคมนะครับแล้วก็การความง่ายดายเรื่องของศาสนานะครับแน่นอนครับอิสลามหรือกุรอานถ้าเราสังเกตดีๆนะครับถ้าพูดถึงเรื่องนรกก็จะพูดถึงเรื่องสวรรค์พูดถึงการลงโทษก็จะพูดถึงเรื่องการได้รับรางวัลการตอบแทนนะครับพูดถึงเรื่องความยากก็จะพูดถึงเรื่องความง่ายนะเพื่ออะไรครับถ้าเราสังเกตถ้าเราศึกษากุรอานนะครับเราจะเห็นว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์จริงๆธรรมชาติของมนุษย์จริงๆว่าถ้ารู้เรื่องหนึ่งเรื่องใดก็อยากจะรู้อะไรที่มันตรงกันข้ามเพื่อมีการเขาเรียกเปรียบเทียบก็ดีการรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่กระตุ้นในการที่จะทำนะฮะความดีหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดีนะมันเป็นอะไรที่วันนี้เราก็เห็นนะครับการสอนในโรงเรียนการสอนทั่วๆไปก็จะบอกอย่างนี้นะแต่เพียงแค่แตกต่างเท่านั้นเองนะแตกต่างก็คือว่าเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยนะในปัจจุบันในสังคมโลกบ้านเราเนี่ยนะเรื่องไม่ดีเนี่ยจะละเอียดมากเรื่องสิ่งไม่ดีทั้งหลายก็จะพูดละเอียดมีภาพมีตัวอย่างให้ดูอย่างชัดเจนคนไม่เป็นคนไม่รู้ก็จะรู้อย่างละเอียดแต่เรื่องดีๆจะบอกแบบผ่านๆจะบอกแบบเขาเรียกตัวอย่างก็ไม่มีให้ดูหรอกแล้วก็รายละเอียดก็ประมาณนี้แหละนะฮะแล้วบอกว่าสิ่งที่ดีคนทำไม่ได้ก็พยายามหน่อยนะพูดแค่นี้ แต่ถ้าไม่ดีล่ะเรื่องไม่ดีครับจะบอกรายละเอียดจะบอกถึงคุณค่าจะบอกถึงราคาจะบอกถึงและทิ้งท้ายหน่อยเดียวก่อนปิดว่าสิ่งนี้ไม่ดีเห็นไหมฮะแต่กุรอานไม่ได้อย่างนั้นพี่น้องครับเรื่องดีๆเนี่ยจะสาธยายนะครับบอกเรื่องดีๆนะครับแล้วก็ให้เห็นภาพถึงคนที่ทำดีนะครับเรื่องไม่ดีบอกว่านี่ไม่ดีแล้วก็บอกถึงผลลัพธ์ของสิ่งที่ไม่ดีนะฉายภาพไม่ได้ฉายภาพของความชั่วนะฮะฉายภาพของบทลงโทษอย่างละเอียดของคนที่ทำไม่ดีเห็นไหมฮะนี่คือข้อแตกต่างนะเรามองข้ามสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปดังนั้นเวลาเราเรียนในโรงเรียนเราเจอเราก็จะเห็นแบบนี้มันเป็นความเคยชินมันเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเวลาเราจะไปพูดเวลาเราจะไปสอนเราก็จะประมาณนี้นะเรื่องไม่ดีพี่น้องนะก็มีหลากหลายนะฮะในโรงเรียนสามัญทั่วๆไปก็จะเห็นนะวันอะไรอ่ะวันยาเสพติดโลกก็จะเอายาเสพติดมาให้เด็กๆนักเรียนได้เห็นวันบุหรี่โลกก็เอาบุหรี่มาหลากหลายวิธีการในการที่จะดูดเสพนะแล้วบอกราคาแพงนู่นเนี่ยก็จะบอกหมดอ่ะนะแต่มันน่าแปลกนะวันนมาดโลกนี้ยังไม่มีนะวันถือศีลอดโลกนี้ยังไม่มีนะนะฮะวันเป็นผู้ศรัทธาโลกนี่ก็ยังไม่มีนะแต่อะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นเรื่องดีๆจะไม่มีภาพไม่เห็นหรือถ้าจะมีภาพก็มีภาพแบบไม่น่าสนใจเท่าไหร่นักเนี่ยมันน่าคิดนะนะถ้าเราไม่คิดอะไรเราก็คิดว่ามันไม่มีหรอกก็ไม่ทำมันจะมีได้ยังไงดังนั้นเราย้อนกลับมาดูเรื่องของกุรอานเนี่ยเวลากุรอานสอนกุรอานบอกเนี่ยนะครับสังเกตนะฮะกุรอานจะบอกในสองด้านนะในสองด้านถ้าเรื่องดีๆจะบอกถึงรายละเอียดนะเรื่องไม่ดีบอกถึงสิ่งนี้ไม่ดีทำอย่างนี้ไม่ดีบทผลของมันและรายละเอียดของผลได้ที่ได้รับของมันทำให้คนได้กลัวไงแล้วเวลาพูดถึงเนี่ยมันจะมีภาพให้เห็นจะมีแบบเหมือนกับจินตนาการของผู้เรียนของผู้ฟังเขาจะอ๋อทำอย่างนี้อ๋อทำอย่างนี้เห็นไหมฮะเราก็ต้องเอาสิ่งต่างๆที่กุรอานสอนนี่แหละครับนะมาใช้ในชีวิตประจำวันมาสอนมาบอกกล่าวกับลูกๆหลานๆกับนักเรียนนะวันนี้พี่น้องครับนะซูเราะห์นี้นะที่ได้เรียนกับพี่น้องไปนะตอนที่แล้วเกี่ยวเรื่องของผู้ที่มีหัวใจที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาการจ่ายการเสียสละการบริจาค การทำงานศาสนาการอะไรที่เป็นเรื่องดีๆสำหรับเขาอัลเลาะห์จะทำให้ง่ายง่ายอะไรครับง่ายในการตัดสินใจง่ายในการทำเนี่ยไม่ค่อยมีตังค์ไม่ค่อยมีงานทำเงินไม่พอใช้แต่สำหรับเขาที่จะหยิบมาบางส่วนแล้วช่วยเหลือคนหรือบริจาคไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาสำหรับเขาเนี่ยเขาทำได้ของเรามีตังค์นะการเป็นอยู่ก็สะดวกสบายแต่ครั้งที่จะบริจาคในหนทางของอัลเลาะห์คิดหนักครับคิดหนักฮะมือถือหมื่นกว่าบาทเนี่ยคิดไม่เกิน2วันซื้อเลยเดินๆอยู่ไม่ได้จะซื้อหรอกครับเดินเยอะอยู่มีคนเข้าไปนั่งฟังไม่ถึง5นาทีตัดสินใจซื้อของเก่าใช้ได้อยู่นะฮะแต่ตัดสินใจซื้อเรื่องศาสนาเป็นไงครับฟังก็แล้วเชิญชวนก็แล้วบอกถึงสิ่งที่จะทำความดีคิดอีก1เดือนว่าจะช่วยดีไหมถ้าตัดสินใจช่วยก็เอาน้อยสุดเท่าที่จะน้อยได้เห็นไหมฮะแตกต่างกันเลยนะครับดังนั้นคนที่กล้าตัดสินใจในการทำความดีในการช่วยเหลือสังคมในการบริจาคในการเขามีตักวาแล้วเนี่ยนะมีความตั้งใจแล้วนะและเชื่อมั่นแล้วว่าความดีที่ทำเป็นความดีที่ไม่สูญสลายไปไหนเนี่ยนะครับอัลลอฮ์จะทำให้เขากล้าแล้วง่ายในการทำกัดตัดสินใจเสียสละเวลาเสียสละความสุขส่วนตัวนะการที่จะเขาเรียก family day เนี่ยเขาเรียกกันนะจะไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่เขาเสียสละเพื่อทำงานศาสนาก็มีความสุขไม่ใช่ทุกข์นะมีความสุขกับครอบครัวก็มีความสุขกับทำงานศาสนาก็มีความสุขถึงจะมีทุกข์บ้างถึงจะมีความยากลำบากบ้างแต่เขาก็มีความสุขในใจว่าเขาได้ทำงานศาสนาชีวิตนี้เวลานี้นะครับที่อัลลอฮฺสละได้ประทานให้กับเขา ขาได้ใช้เวลาใช้สิ่งที่พระองค์ประทานให้ใช้จ่ายไปในทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาดูตรงกันข้ามครับอีกกลุ่มนึงเป็นยังไงครับอัลเลาะห์บอกแล้วกลุ่มแรกนะฮะที่ตอนที่แล้วนะครับวะอัมมามัมบะคิละวัสตักนาส่วนคนที่ตะนีทีเหนียวขี้เหนียวพูดง่ายไม่รู้สึกพอเพียงรู้สึกอะไรก็ไม่พอนะแต่ก่อนได้เงินเดือน 10,000 ก็สามไม่พอนะอยากได้ 15,000 วันละ 15,000 ก็ไม่พออยากได้ 20,000 20,000 ก็ไม่พอไม่มีความพอเพียงเลยไม่มีความพอในการใช้จ่ายก็อ้างนู่นอ้างนี่หลากหลายก็ตอนนั้นมันน่าจะพอเพราะว่าลูกแค่คนเดียวตอนนี้ลูก2คนนะ10,000เดียวไม่พอต้องเป็น 15,000 อ่ะเวลาได้ 15,000 โอ้ไม่พอเพราะตอนนี้ลูกคนโตมันเข้าโรงเรียนสูงขึ้นต้องใช้จ่ายเห็นมั้ยฮะไม่พอตรงไหนนะครับไม่พอเพราะดุนยาจะมาช่วยงานศาสนาจะมาแบ่งปันช่วยเหลือสังคมสาว่าจะไม่มีแล้วเงินหมดนะค่าใช้จ่ายหมดนะไม่พร้อมนะเพราะอะไรครับเพราะความตนีทีเหนียวเพราะความหวงแหนในทรัพย์ข้อนี้พี่น้องครับเราจะเห็นในอายะห์ถัดอายะห์หลายๆอายะห์นะครับที่บอกถึงสิ่งที่มนุษย์รักและหวงแหนอัลลอฮ์ขึ้นต้นเลยอัลมาลุทรัพย์สมบัติมันเป็นซีนะมันเป็นเครื่องประดับมันเป็นความหอมหวานมันเป็นสิ่งที่มนุษย์เนี่ยชอบรักหวงแหนแต่อย่าลืมนะครับมันเป็นฟิตนะห์มันเป็นบททดสอบด้วยนะจริงอยู่ว่าเราไม่ปฏิเสธว่าทรัพย์สมบัติเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนไขว่คว้าอยากได้ยอมเสียทุกอย่างเพื่อจะได้มันมาอันนี้ยอมรับแต่ผู้ศรัทธาเนี่ยจะต้องคิดต่างครับเมื่ออัลลอฮ์ให้มาแล้วเนี่ยต้องไม่มีหัวใจที่ตนีทีเหนียวเพราะคนที่มีหัวใจที่ตนีเหนียวคิดง่ายๆครับ1ความไม่เพียงพอตะกายอยู่นั่นแหละนะฮะเมื่อไหร่จะทำงานศาสนาเมื่อไหร่จะเสียเรื่องของศาสนายังไม่พอมีเวลายังไม่มีเวลานะครับแต่ถ้าเรื่องดุนยาพร้อมเพราะเรื่องศาสนาต้องคิดผลประโยชน์ต้องคิดว่ามันได้แค่ไหนไม่ได้แค่ไหนเหมาะแค่ไหนไม่เหมาะแค่ไหนคิดละเอียดมากนะครับบางทีมันไม่ใช่แค่เรื่องว่าไม่ได้ขี้เหนียวพร้อมที่จะช่วยยังไงมันมีหลากหลายนะพี่น้องนะนะครับมันมีหลากหลายแต่เนี้ยอัลลอฮฺสลาให้เห็นถึงภาพแรกก่อนนะการแบ่งปันทรัพย์ที่มีการแบ่งปันอาหารที่มีการแบ่งปันเวลาที่มีการแบ่งปันอะไรความรู้ที่มีความแบ่งปันโอกาสที่มีทั้งหมดเหล่านี้นะมันเป็นอะไรที่เราตระหนี่ได้หมดเลยนะฮะบางทีเนี่ยเงินไม่ตระหนี่เอามีก็ให้ไปจะได้จบๆแต่หารู้ไหมเรามียังมีเวลาอย่าบอกว่ามีเวลาไม่เป็นไม่ได้ครับพี่น้องครับเราทุกคนไม่ว่าจะรวยหรือจนมี24ชั่วโมงเท่ากันเราจะเอาเงินเอาเวลาไปทำอะไรถ้าวันนี้เราไม่ใช้เวลาไปในทิศทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ้างตรงนี้ไม่ใช่ว่าปีละครั้งบ้างตรงนี้ไม่ใช่ว่าวันละ5นาทีไม่ใช่พิจารณาแต่ละบุคคลที่ไม่เหมือนกันดังนั้นข้อนี้จะโดนเขาเรียกในวิธีคิดในมุมมองเราสามารถที่จะมองได้หลากหลายเพราะอะไรวัสตักนามันไม่พอไม่ทำให้เขาพอเพียงไงนะวันนี้ได้แค่นิดวันที่ยังไม่มีวันที่ยังไม่ได้ก็คิดว่าถ้าได้ขนาดนี้แล้วเราจะได้มีเวลาว่างขนาดนั้นเราจะได้ทำขนาดนี้แต่ถึงเวลาเป็นไงฮะได้ปุ๊บมันก็จะเพิ่มขึ้นไปนะครับนะพี่น้องเราเคยได้ยินที่คณาจารย์ทั้งหลายมาเล่าเรื่องของซอฮาบะห์ท่านหนึ่งที่ชื่อซะอ์ละบะห์เป็นบทเรียนเป็นตัวอย่างครับให้กับพวกเราทั้งหลายนะครับตอนจนก็ยังพอมีเวลาที่จะพูดคุยเรื่องศาสนามานามาดเอ้ยทำงานเขาเรียกว่าอยู่กับศาสนานะครับแต่ความยากจนมันทำให้เราต้องขอต้องพยายามนะก็ยากลำบากนามาดก็ต้องเอางานก็ต้องทำแม่ก็ต้องดูแลนะวันหนึ่งขอดูให้นบีขอดูอาแล้วก็ฐานะดีขึ้นจากมานามาดเริ่มไม่ค่อยมานามาดมาบ้างไม่มาบ้างสุดท้ายไม่มาเลยนะถึงปีก็ไปเก็บซะกาตก็บอกว่าไม่มีเห็นไหมฮะมันก็อย่างนี้แหละครับไม่มีวันเพียงพอและสุดท้ายเหลืออะไรล่ะครับ อย่าลืมนะครับว่าอัลลอฮ์ให้ได้อัลลอฮ์ก็เอากลับได้เหมือนกันนะฮะมาดูครับวะกัซซะบะบิลฮุสนานี่แหละครับมาแล้วตรงกันข้ามวะซัดดะกะบิลฮุสนาแต่อันนี้วะกัซซะบะบิลฮุสนาปฏิเสธความดีหมายความว่าการทำดีก็จะทำถึงแค่ไหนอ่ะนะถ้าวันนี้เรามองดูเนี่ยจะทำถึงโอ้ทำเยอะแล้วนะปฏิเสธความดีความดีในศาสนาพี่น้องทำไปเลยครับอย่าหยุดในการทำและอย่าบอกว่าทำเยอะแล้วไม่มีครับไม่มีคำว่าเยอะพี่น้องเรื่องของศาสนาไม่มีคำว่าเยอะเรียนเยอะแล้วไม่มีนะฮะเรียนจบแล้วก็ไม่มีครับคำว่าจบเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่เอาละจบระดับนี้แต่ว่ามันต้องมีการศึกษาต่อเนื่องในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปนะครับพี่น้องฟังรายการวิทยุก็ถือว่าเป็นการศึกษาระดับหนึ่งนะครับอีกรูปแบบหนึ่งนะก็ไม่ได้จบในเรื่องของการศึกษาเห็นไหมงั้นการทำความดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็แล้วแต่มันไม่มีคำว่าจบมันไม่มีคำว่าเยอะมันไม่คำว่าพอแล้วไม่มีครับทำเยอะแล้วนะทำทุกวันเลยนะไม่มีครับนะวันที่เราจบการทำความดีก็คือวันที่วิญญาณออกจากร่างแต่ถ้าหากว่าเราปฏิเสธการทำงานศาสนาเนี่ยเป็นความดีเชื่อว่าไม่มีใครปฏิเสธคนที่เป็นมุสลิมนะไม่มีใครปฏิเสธว่าการทำงานศาสนาเป็นสิ่งที่ดีไม่มีใครปฏิเสธครับแต่สิ่งนี้มันเป็นข้อคิดให้กับเราได้คำว่าเราไม่ได้ปฏิเสธความดีแต่เรากำลังยั้งว่าทำบ้างไม่ทำบ้างเริ่มจากทำบ้างไม่ทำบ้างหลังจากทำแล้วก็บอกว่าทำเยอะแล้วนะไม่ใช่จะไม่ทำแต่ครั้งนี้ยังไม่ทำมีความจำเป็นที่จะต้องมีโน่นมีนี่อะไรก็แล้วแต่เยอะแยะมากมายมันค่อยๆทำให้เราห่างไกลจากทางการทำความดีนะก็สามารถที่จะเข้าใจได้ตรงนั้นอีกดังนั้นพี่น้องครับเรามาดูนะครับว่าคนที่ตนีทีเหนียวเขาจะปฏิเสธความดีทั้งหลายอะไรที่เป็นความดีก็จะรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะมันไม่สามารถทำให้เราก้าวหน้าไปในสังคมได้มันไม่สามารถทำให้ธุรกิจเราเจริญงอกงามได้มันทำให้เราเสียเวลามันทำให้เราไม่มีเวลาที่จะอยู่กับครอบครัวมันทำให้เราไม่สามารถที่จะอยู่กับลูกกับเมียได้มันไม่ทำให้เราสามารถที่จะเนี่ยมันจะคิดอย่างนี้ตลอดเลยวะกัซซะบะบิลฮุสนานะพี่น้องลองคิดดูนะฮะถ้าเราเป็นผู้ที่ปฏิเสธความดีไม่ปฏิเสธแต่ไม่ทำทั้งที่มีโอกาสทั้งที่ถึงเวลาควรจะต้องทำเห็นไหมฮะจะทำขนาดไหนทำแบบไหนก็อีกเรื่องนึงอันนั้นมันหลากหลายก็เรียกรูปแบบของการมีการเป็นอยู่ของแต่ละครอบครัวแต่ละคนนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นให้เราได้เข้าใจก่อนว่าคำว่าฮุสนาหรือคำว่าความดีนั้นเราไม่ควรปฏิเสธแต่ควรจะทำมากหรือน้อยตามความเหมาะสมและไม่ใช่ความชอบนะฮะไม่ใช่มากหรือน้อยตามความชอบของเราก็น้อยตลอดอะนานๆมากทีไม่ใช่ตามความเหมาะสมของใครรู้แล้วครับตัวเรารู้อยู่แก่ใจตัวเรารู้อยู่แก่นะวันนั้นเราจะเป็นคนตอบเองนะครับทำไมล่ะครับมาดูครับทำไมเราถึงรู้สึกยากในการทำงานศาสนาทำไมรู้สึกยากในการที่จะเสียสละในหนทางของเราทำไมล่ะครับก็เพราะข้อแรกไงข้อแรกล่ะครับวะอัมมามัมบะคีลาวัสตักนาข้อแรกครับถ้าหัวใจมีความตระหนี่ทีเนี้ยแล้วก็ทำยากเพราะอะไรครับฟาซานุยัสซีรูลิลอุสรออัลลอฮ์จะให้เขารู้สึกยากในการทำเลยนะยากในการตัดสินใจไม่กล้าตัดสินใจเห็นไหมฮะเพราะอะไรเพราะลึกๆของเรามันอาจจะมีจุดนี้อยู่ต้องทำครับต้องกล้าตัดสินใจครับเราจะอยู่กลุ่มแรกหรือกลุ่มที่สองกลุ่มที่อะไรฮะอะฟาวัตตะกอหรือจะอยู่กลุ่มบะคีลวัสตักนาแล้วจะอยู่กลุ่มไหนถ้าอยู่กลุ่มแรกอย่างที่เรียนกับพี่น้องไปแล้วครับมีความยำเกรงอัลฮัมดุลิลละห์มีการช่วยเหลือแบ่งปันกับพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์ถ้ามีหัวใจอย่างนี้นะครับและเชื่อมั่นความดีที่จะต้องมีความดีอยู่แล้วใครจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่รู้แต่สิ่งที่ทำเรื่องของศาสนาเป็นสิ่งที่ดีอัลลอฮ์จะทำให้เขาง่ายในการกล้าตัดสินใจแต่ถ้าหากว่าหัวใจนะมีความอยากมีความตนีทีเหนียวมีความรู้สึกหวงแหนมีความเขาจะไม่ความพอและจะไม่กล้าตัดสินใจในทางการทำงานศาสนาไม่กล้าตัดสินใจที่จะช่วยเหลือสังคมไม่กล้าตัดสินใจที่จะแบ่งปันเวลานะครับการช่วยเหลือค ความรู้ทั้งหมดที่มีที่เขาสามารถทำได้เขาจะไม่กล้าตัดสินใจและแน่นอนครับอัลลอฮฺสุลาก็จะทำให้เขารู้สึกยากคำว่ายากคือไม่ได้ยากในการทำนะยากในการตัดสินใจพี่น้องเรื่องข้อปฏิบัติมันมีความยากความง่ายในตัวของมันเองอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วครับนะฮะมันอยู่ที่การฝึกฝนแต่ขั้นตอนแรกก็คือกล้าตัดสินใจหรือไม่การออกสงครามนี่มันยากนะการจะสู้รบนี่มันยากนะครับต้องอาศัยกำลังก็ต้องฝึกฝนต้องโอ้โหมันยากแต่กล้าไหมจะใจจะไปเนี่ยกล้าไหมมันอันดับแรกต้องคำว่ากล้าก่อนมั่นใจก่อนตัดสินใจก่อนนะครับถ้ากล้าตรงนี้ปัญหามันจะเกิดครับมันไม่ใช่เรื่องยากนะปัญหามันเกิดก็แก้ปัญหาไปนะแต่หัวใจมันไปแล้วเพราะหัวใจมันเรียกร้องสู่การที่จะทำงานสู่การที่จะปฏิบัติในเรื่องของศาสนาบางทีพี่น้องครับสิ่งที่เรามีเขาเรียกว่าเอาว่าต้นทุนแล้วกันนะที่พระองค์อัลลอฮฺทรงให้กับพวกเราทั้งหลายคือเวลาพี่น้องครับเหมือนกันหมดเลยและนี่คือคุณค่าที่มหาศาลไม่มีเงินแต่มีเวลาก็มีคุณค่าครับมีเงินแต่ไม่มีเวลาหมดนะมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่มีเวลาก็หมดเช่นเดียวกันเรายังมีเวลาพี่น้องครับซึ่งไม่มีใครแย่งเราไปได้24ชั่วโมงเรามีเวลาทุกคนมีเท่ากันหมดรวยจนนะฮะหญิงชายเด็กผู้ใหญ่คนชรามีเท่ากันหมดครับกล้าไหมที่เราจะตัดสินใจกล้าไหมที่จะเราเดินหน้ามาแล้วก็มุ่งหน้าสู่งานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่จะดูแลสังคมช่วยเหลือสังคมนะครับเพราะความกล้าตรงนี้แหละครับถ้าเราทำได้นั่นให้รู้ว่าฟาซานุยัสซีรุฮุลิลยุสรออัลลอฮ์ทำให้แต่ถ้าเรายังไม่กล้าติดนู่นติดนี่อะไรก็แล้วแต่นะมันก็จะเจอกับคำว่าฟาซานุยัสซีรุลอุสรอนะครับนั่นก็คือเป้าหมายกลับไปข้อแรกนะครับสองข้อมีข้อแตกต่างอะตอวัตตะกอหรือบะคิลวัสตักนาข้อนี้แหละครับเป็นตัวชี้วัดซึ่งเราทุกคนต้องประเมินตัวเราเองแล้วก็มองว่าเรากล้าส่วนไหนเราขาดเหลือตรงไหนอย่างไรนะครับเพราะมันอยู่ในใจของพวกเราว่าเราเป็นอย่างไรในสองข้อนี้นะครับเอาละครับพี่น้องครับเวลาของเราหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
0: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวี
6: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่าน

วะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีอัลอะซีมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิอัจมะอีนอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความรักความสันติความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ร่วมรับชมรับฟังรายการทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เรามีโอกาสที่เรานั้นจะได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับการที่จะได้นำเสนอเนื้อหาเรื่องราววิชาการจากหนังสือที่ชื่อว่าอันวะซีซุฟิสซุนนะตินนะบะวียะห์ของเชคซอลิห์อัชชามีซึ่งเรื่องราวเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้นั้นเป็นเรื่องราวที่ได้รวบรวมไว้หลากหลายหมวดหมู่ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะกีดะห์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอิบาดะห์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมุอามะลาตรวมถึงซีเราะห์ชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นการที่เราจะได้มาเรียนรู้เนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้ก็จะเป็นในเรื่องราวที่ครอบคลุมในเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับเรื่องราวที่สำคัญอีกประการนึงที่อยากจะได้นำเสนอกับท่านพี่น้องในวันนี้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของอิบาดะห์นั่นก็คือการที่เรานั้นจะปฏิบัติตามหลักการของศาสนานะครับในเรื่องของศาสนานั้นที่เรานั้นจะต้องให้ความสำคัญใส่ใจและจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแล้วก็มีความประณีตหะดีษบทหนึ่งนะครับซึ่งรายงานจากท่านอัลอุกบะตับนีอามิรินกอละกานัตอะลัยนาริอายะตุลอิบิลิฟะจาอัตนาวบะติฟะรอวะฮ์ตุฮาบิอาชียินفأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم จากท่านอุกบะบินอามิรินท่านได้กล่าวว่าพวกเรานั้นได้ทำการเลี้ยงอูฐนะครับและท่านเองนั้นก็ได้นำอูฐนั้นในตอนเย็นในการที่จะกลับเข้าไปยังที่พักของมันในสมัยก่อนเนี่ยนะครับอาหรับก็จะมีการฝากกันเลี้ยงนะครับโดยการเอาอูฐของแต่ละคนนั้นมารวมกลุ่มกันแล้วก็ตั้งเป็นเวรนะครับทำหน้าที่ในการที่จะเลี้ยงอูฐท่านอุกบะห์ก็คือหนึ่งในนั้นเมื่อท่านได้ทำการเลี้ยงในวันนั้นแล้วท่านก็ได้ทำการที่จะนำพาพวกมันนั้นเข้ายังที่พักของมันฟาอัดรอกตุรอซูลลอฮิซอลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อทำภารกิจในเรื่องดังกล่าวเสร็จแล้วเนี่ยก็รีบเร่งในการที่จะไปยังมัจลิสในการที่จะไปฟังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่จะได้ทำการสอนท่านนั้นก็ได้ไปทันท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกออิมันยุฮัดดิซุนนาสท่านนั้นได้ยืนพูดคุยกับบรรดาผู้คนอยู่ฟาอัดรอกตุมินกอลิฮีโดยท่านได้เล่าว่าตัวฉันนั้นได้ยินคำพูดของท่านที่บอกว่ามามินมุสลิมินยะตะวัดดะอูฟะยุห์ซินวุดูอะฮูซุมมายะกูมุฟะยุศอลลีรอกอะตัยนมุกบิลุนอะลัยฮิมาบิกอลบิฮิวะวัจฮิฮิอิลลาวะจะบัตละฮุนญันนะห์นี่คือคำที่ท่านนั้นไปทันท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในประโยคนี้ซึ่งประโยคนี้ท่านนบีได้บอกว่าไม่มีมุสลิมคนใดที่ได้ทำการอาบน้ำละหมาดฟายุซินวูดูอูดโดยทำการอาบน้ำละหมาดอย่างดีเยี่ยมซุมมายะกูมุฟายุซอลลีรอกอะตัยนหลังจากนั้นเขาก็ละหมาด2รอกอะตโดยในการละหมาด2รอกอะตนี้มุกบิลุนอะลัยฮิมาบิกอนบิฮิวะวะจิฮิมีความขุชัวด้วยกับหัวใจและก็ใบหน้าของเขาอิลลาวะจะบัตละฮุนญันนะนอกจากว่าจะถูกตอบแทนด้วยกับสวงสวรรค์นี่คือประโยคนะครับเราจะเห็นได้ว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดในประโยคนี้เป็นสิ่งที่ง่ายแต่ผลตอบแทนมันมากมายนั่นคือสวงสวรรค์โดยบอกว่าไม่มีมุสลิมคนใดที่อาบน้ำละหมาดอย่างดีแล้วก็ไปละหมาด2รอฏโดยการละหมาด2รอฏนั้นก็อย่างดีเช่นเดียวกันด้วยกับความขุชัวด้วยกับหัวใจด้วยกับใบหน้าของเขานอกจากว่าจะได้รับสวงสวรรค์เป็นการตอบแทนเมื่อท่านได้ยินประโยคนี้ประโยคนี้นะครับที่ท่านนบีได้พูดฟะกุนตุมาอัจวะดะฮาซิฮิประโยคนี้มันดีอะไรขนาดนี้ประโยคนี้นะครับมันช่างเป็นประโยคที่ดีเหลือเ

0: เอินฟาอีดากออิลุนใบนายาได้ยายากูลนะครับและในขณะนั้นเองก็มีคนนะครับที่อยู่ร่วมกับพวกเรานี่ได้พูดขึ้นมาว่าอัลละตีกอบละฮาอัจวะดูประโยคก่อนหน้านี้นั้นมันดียิ่งกว่านี้เสียอีกนะครับฟานาซอตูฟาอิดาอุมารุและฉันจึงได้มองไปปรากฏว่าเสียงนั้นคือเสียงของท่านอุมัรกอละท่านได้กล่าวว่าอินนีกอดรอไอจุกะจิตะอานิฟันแท้จริงฉันเห็นว่าท่านนั้นเพิ่งจะมาเมื่อสักครู่นี้เองนะครับกอละท่านจึงได้กล่าวว่านี่คือซอฮาบะเมื่อเขาได้ยินประโยคอะไรที่เป็นประโยชน์ประโยคอะไรที่ดีอะไรที่เป็นคำของท่านนบีเขาพยายามที่จะบอกต่อกันให้กับคนที่อาจจะพลาดไปท่านอุกบาเนี่ยนะครับมีเวรในการที่จะเลี้ยงอูฐจึงทำให้มาช้าอาจจะมาทีหลังและมาทันบางประโยคที่ท่านนบีได้พูดไปเมื่อข้างต้นเมื่อท่านได้ยินดังนั้นท่านจะบอกว่าประโยคนี้มันดีมันเป็นสิ่งที่สวยงามอะไรขนาดนี้นะครับเป็นอะไรที่การกระทำง่ายแต่ผลบุญมันมากมายเหลือเกินท่านอุมัรบอกว่ามันมีประโยคก่อนหน้านี้ที่ดียิ่งกว่านั้นอีกท่านอุมัรจึงได้กล่าวประโยคของท่านนบีนะครับซึ่งอาจจะพลาดไปซึ่งท่านอุบะอาจจะพลาดไปท่านได้กล่าวว่าประโยคของท่านนบีที่บอกว่ามามินกุมมินอะฮัดินยะตะวัดดออูฟายุบลิกูเอาฟายุสบิกุลวุดูอะซุมมายะกูลูอัชฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดันอับดุลลอฮ์วะเราะซูลูฮูอินลาฟุติฮัตละฮูอะบวาบุญญันนะอัสซะมานียะตุยะดคูลูมินอัยยิฮาชาอะใครก็ตามในหมู่พวกท่านที่ได้ทำการอาบน้ำละหมาดอย่างดีโดยทั่วถึงและกล่าวหลังจากนั้นว่าอัชฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดันอับดุลลอฮ์วะเราะซูลูฮูโดยกล่าวประโยคนี้อิลลาฟุติฮัลละฮูอับวาบุญญันนะประตูทั้งหลายของสวงสวรรค์ทั้ง8บานอัสสมานียะจะถูกเปิดออกยะดุคูลูมินอัยยิฮาชาอะโดยสามารถที่จะเลือกเข้าประตูไหนก็ได้จากบรรดาประตูเหล่านั้นนะครับนี่คือประโยคที่ท่านอุมัรได้บอกว่ามันดีนะครับแล้วก็มันก็เป็นการแจ้งข่าวดีมากกว่าประโยคที่ท่านได้พูดเอาไว้อีกพี่น้องครับดังนั้นเรื่องของการอาบน้ำละหมาดให้ดีให้สมบูรณ์ให้ทั่วถึงจึงไม่ใช่เป็นเรื่องที่เรานั้นจะทำกันง่ายๆแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เรานั้นจะควรที่จะละเลยโดยไม่ใส่ใจนะครับอย่าคิดว่าเอ้ยที่หัวเราเปียกแล้วอาบน้ำละหมาดที่ตัวเปียกแล้วบางครั้งส้นเท้าบางครั้งที่เท้าเราข้อศอกเรานะครับให้เรานั้นได้ใส่ใจในรายละเอียดตรงนี้เพราะผลบุญนั้นการกระทำมันดูไม่ยิ่งใหญ่นะครับแต่ผลบุญนั้นมันมากมายเหลือเกินนะครับสำหรับวันนี้คงจะฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วนั้นบทความพิเศษจากหนังสืออันวะญีซฟิซุนนะอันนะบะวีโดยอิหม่ามนัสรุดดีนโตมังีผลิตรายการโดยวิทยุเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
2: รับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: ความดีนำพาสู่สวรรค์รายงานจากท่านสะฮัดบุตรของสะอัดขออัลลอฮ์ทรงพอพระทัยท่านด้วยเถิดท่านได้กล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าฉันและผู้อุปการะเลี้ยงดูเด็กกำพร้าจะอยู่ด้วยกันในสวรรค์เช่นนี้และท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ชูนิ้วชี้และนิ้วกลางขึ้นมาโดยแยกจากกันบ่งบอกถึงความใกล้ชิดบันทึกโดยบุคอรี

يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله

0: คำถามแรกเลยนะอาจารย์อยากถามว่าคนที่เป็นโรคฉี่กระปิดกระปอยเวลาจามหรือไอในขนาดละหมาดเขาเนี่ยจะละหมาดต่อได้หรือไม่ตามหลักการศาสนาช่วยอธิบายด้วยครับจากมุสลิมนะครับ
1: คือโรคเนี้ยโรคเนี้ยในทางการแพทย์เนี่ยเขาเรียกว่าโรคกั้นปัสสาวะไม่อยู่ภาษาของเขาเลยนะภาษาอาหรับเนี่ยมันซาลัสอัลบาลก็คือภาวะของการที่ไม่สามารถที่จะกลั้นปัสสาวะได้ซึ่งคนที่ประสบกับโรคเนี้ยเป็นจำนวนมากขึ้นซึ่งมันมาจากหลายปัจจัย
0: คร
1: ับ
0: อ
1: ันนั้นเป็นการทางการแพทย์ไปแต่สิ่งที่จะเป็นทางออกทางหลักการเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยมันเป็นชีวิตที่จะต้องเกี่ยวข้องกับการละหมาดแล้วการละหมาดเนี่ยจะต้องมีน้ำละหมาดแล้วก็ต้องปราศจากสิ่งที่เป็นนัยยิสคำถามก็คือว่าคนที่เป็นโรคกั้นปัสสาวะไม่อยู่หรือซาลัสอัลบาลเนี่ยจะมีวิธีมีทางออกแล้วกันจะมีทางออกในการปฏิบัติศาสนกิจในเรื่องของการละหมาดอย่างไรเพราะมันมีอยู่สองอย่างอย่างแรกเนี่ยมันอะไรมันออกตลอดเวลา
0: ครับ
1: อย่างคือเวลาถ้าออกตลอดเวลาคือนัยยิสจริงไหม
0: ใช
1: ่ก็กังวลว่าเอ้าแล้วเสื้อผ้าที่ใส่ตอนนี้เขาต้องแก้ปัญหาด้วยการสวมแพมเพิร์สเพราะว่าบางท่านเนี่ยบอกกับผมว่าเขาอาจจะ
0: ออกตลอดเลย
1: จะต้องแก้ปัญหาด้วยกันคือคำว่าตลอดในที่เนี้ยหมายความว่าบางทีเดินหรือบางทีไอหรือมันก็จะออกมาโดยที่มันกลั้นไม่อยู่นะอีกภาวะที่ใกล้เคียงกันนะภาวะที่ผายลมตลอดผายลมตลอด
0: กำลังลมมันไม่ปิด
1: ผายลมตลอดแล้วก็ควบคุมไม่ได้เขาบอกบางทีกำลังอ่านน้ำละหมาดเนี่ยบางทีมันก็ผายลมออกมาคนกรณีที่กั้นปัสสาวะไม่อยู่เนี่ยขยับตัวเนี่ยบางทีมันก็ออกมาก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะแล้วจะทำยังไงแล้วจะทำยังไงในสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยไปใช้หลักเทียบเคียงกับในกรณีของเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่มีสตรีท่านหนึ่งนะครับชื่อฟาติมะบินตูอบีฮุเบส
0: ครับ
1: ซึ่งไปหาอันนี้บันทึกในซอฮีบุคอรีมุสลิมนะในซอฮีไฮเลนไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ไปบอกกับนบีว่านางเนี่ยเป็นผู้หญิงที่อุสตะฮาดฟะลาอัตฮุรอาฟาอาดะอุสศอลาตอุสตะฮาดนี่ก็คือเป็นหญิงที่มีเฮด
0: ครับ
1: มีอิสติฮาดะห์โทษแปลว่าเลือดออกตลอดเวลาเกินเวลาของเฮด
0: ครับ
1: เกินเวลาของเฮดถามนบีว่าฉันไม่สามารถจะทำความสะอาดได้เพราะว่ามันออกตลอดนะฉันจะงดเว้นเรื่องการละหมาดได้ไหมจะทิ้งคือไม่ต้องละหมาดไหม
0: ครับ
1: ท่านนบีบอกว่าไอ้นั้นไม่ใช่เฮดนะที่มันออกเยอะขนาดนั้นเนี่ยนะนบีบอกว่ามันคืออะไรมันคือไอรกุลซึ่งตรงนี้เนี่ยก็หมายถึงเลือดที่ไม่ใช่เป็นเลือดประจำเดือนแล้วนบีบอกว่าถ้าในกรณีที่เลือดประจำเดือนมาเนี่ย เธอก็หยุดละหมาด
0: ครับ
1: แล้วก็เมื่อเลือดประจำเดือนหมดเธอก็อาบน้ำแล้วก็ละหมาดแต่ถ้าเป็นกรณีนี้เนี่ยนบีก็บอกว่าให้ทำการอะไรตะวัดดออีลิกุลลิศอลาตินฮัตตาจะยีอาซาลิกัลวักต์แปลว่าให้อาบน้ำละหมาดเนี่ยในทุกๆเวลาละหมาด
0: ก่อนที่จะได้ก่อนที่จะเข้าการละหมาดให้อาบน้ำละหมาด
1: การอาบน้ำละหมาดลักษณะนี้เนี่ยอันนี้คือกรณีที่เลือดออกตลอดเดี๋ยวผมจะพูดว่าปัสสาวะเนี่ยเขาเทียบเคียงกับอันนี
0: ้
1: เพราะมันอยู่ในกรณีเดียวกัน
0: ครับ
1: เข้าใจนะนบีหาทางออกให้กับซอฮาบะห์ท่านนี้ว่าถ้าเป็นกรณีเลือดที่ไม่ใช่เลือดเฮดเป็นอิสติฮาซะห์เนี่ยกรณีอย่างนี้ก็ให้อาบน้ำละหมาดในทุกๆเวลาละหมาด
0: ครับ
1: ตรงเนี้ยหมายความว่าท่านจะต้อง ไม่อาบน้ำละหมาดก่อนเข้าเวลาเดี๋ยวบางคนบอกว่าละหมาดซูรี่เนี่ยมันเวลาสมมุติตอนนี้มันเท่าไหร่มันเที่ยงเที่ยงสมมติเที่ยง10
0: ครับ
1: เที่ยง10เนี่ยบอกว่าไม่เป็นไรตอน11โมงอาบน้ำละหมาดไว้เลยอันนี้ใช้ไม่ได้นะต้องอาบน้ำละหมาดหลังจากเข้าเวลา
0: ครับ
1: นบีบอกว่าให้อาบน้ำละหมาดในทุกๆเวลาและการอาบน้ำละหมาดเนี่ยเราสามารถจะปฏิบัติอิบาดะห์ได้ไปจนกระทั่งถึงเวลาใหม่เข้ามา
0: ครับ
1: เข้าใจนะแปลว่าสมมุติว่าเราเข้าเวลาซูรีเราก็อาบน้ำละหมาด
0: ครับ
1: แล้วหลังจากอาบน้ำละหมาดเนี่ยปัสสาวะมันจะออกอีกอย่างไรเนี่ยไม่เป็นไรละเพราะว่าอันนี้คือโรค
0: ครับ
1: นะ
0: ครับ
1: อันนี้คือกรณีที่ออกตลอดเราสามารถละหมาดอะไรบ้างละหมาดฟารดูละหมาดซุนนะห
0: ์
1: แล้วพอเข้าเวลาใหม่ถึงจะอาบน้ำละหมาดอีกครั้งหนึ่ง
0: ครับ
1: แปลว่าระยะเวลามันเนี่ยอยู่ในเวลาของเวลานั้นๆ
0: เฉพาะ
1: เข้าใจนะในเวลานั้นๆทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยนบีบอกกับซอฮาบียะห์คนนี้ว่าทางออกเนี่ยให้ทำแบบนี
0: ้ครับ
1: ทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยกรณีของโรคที่ไม่สามารถกลั้นปัสสาวะได้เนี่ยใช้หลักเทียบเคียงกับสตรีที่มีอิสติฮาดะห์คือเลือดเสียเนี่ยออกตลอดเวลาทีนี้เวลาเราไปอ่านแล้วเนี่ยเราจะพบว่ามันมีมุมทางวิชาการที่น่าสนใจคนที่ชี้ประเด็นเรื่องนี้แล้วจริงๆแล้วการเทียบเคียงกับกรณีอิสติฮาดะห์เนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นที่ยอมรับทางวิชาการอยู่แล้ว
0: ครับ
1: แต่ว่าจุดที่มันน่าสนใจก็คือการอธิบายเชิงลึกเนี่ยเขาบอกว่าสภาพการของคนที่เป็นเช่นนี้เนี่ยมี2สภาพใหญ่ๆด้วยกันสภาพที่หนึ่งก็คืออิซากานามุสตะมิรอนอินดะฮูบิไฮซูลายะตะวะกอฟก็คือมันออกตลอดแบบไม่หยุด
0: ครับ
1: ออกหยุดขยับตัวหน่อยออกตลอดในกรณีอย่างนี้เนี่ยเขาบอกฟะฮาซายะตะวัดดออิซาละคัลลัลวักวะยะตะฮัฟฟัสบิชัยอินอะลาฟัรจิฮิอันนี้หมายถึงว่าเวลาเข้าเวลาปุ๊บให้อาบน้ำละหมาดแล้วก็อาจจะตอนปัจจุบันก็คือน่าจะเป็นแบบแพมเพิร์ด
0: ผู้ใหญ่
1: เพื่อป้องกันนายิสอ่ะวายูซัลลีวาลายดุรูฮูมาคารชหลังจากนั้นก็ให้เขาทำกรรมการละหมาดและสิ่งที่มันออกหลังจากนั้นแล้วคือหลังจากที่อาบน้ำละหมาดแล้วสวมแพมเพิร์ดแล้ว
0: ครับ
1: ไม่เป็นปัญหาละแปลว่าสามารถทำอิบาดะห์ได
0: ้
1: ก็อันนี้คือกรณีที่มันอะไรมันอิซากานามุสตะมิรอนแปลว่ามันออกตลอดเวลา
0: ครับ
1: อันวิธีการก็คือท่านครั้งสุดท้ายที่ออกทำความสะอาดก่อนเสร็จแล้วก็สวมแพมเพิร์ดแล้วกัน
0: ครับ
1: แล้วก็อาบน้ำละหมาดพอหลังจากนั้นเนี่ยมันจะออกอย่างไรเนี่ยไม่เป็นไรละเราก็ละหมาดฟัรดูละหมาดซุนนะห์ไปแต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องอาบน้ำละหมาดเมื่อเข้าเวลา
0: อีกเวลานึง
1: ใช่เมื่อเข้าเวลานั้น
0: ครับ
1: แล้วเมื่อถึงอีกเวลานึงเนี่ย
0: ก็ต้อง
1: อาบน้ำละหมาดใหม่แปลว่าอาบน้ำละหมาดในทุกๆเวลา
0: ที่จะเข้าละหมาด
1: ที่จะ
0: แต่ต
1: ้
0: องเข้าเวลาก่อน
1: ต้องเข้าเวลาก่อน
0: ย
1: ้
0: ำเลยนะต้อง
1: เข้าเวลาก่อน
0: ครับ
1: ทีนี้นั่นคือข้อที่หนึ่งกรณีที่มันไหลตลอดควบคุมไม่ได้ในบางกรณีเนี่ยมันหยุดบางช่วง
0: ครับ
1: อิดากานายะตะวักกอบบะดะบาลีฮีวะลาบะดะอัชริดะกออิกเอารุบุซาเขาบอกว่ากรณีที่สองเนี่ยมันปัสสาวะ จะมาครั้งที่สองเนี่ยคือจากครั้งที่หนึ่งที่มันออกเนี่ยแล้วกว่ามันจะมาครั้งที่สองเนี่ยบางทีมันทิ้งช่วงบางที10นาทีหรือ15นาทีกรณีอย่างเนี้ยเขาบอกว่าถ้าหากว่าเรารู้ตัวว่าถ้าเกิดว่ามันมาครั้งที่หนึ่งแล้วเนี่ยมันจะเว้นไปอีกประมาณ10นาทีหรือ15นาทีมันค่อยมาอีกกรณีอย่างเนี้ยคือถ้าเราสามารถรู้ได้อย่างนี้นะกรณีอย่างนี้เนี่ยเขาบอกให้เรารอหลังจากที่ปัสสาวะหมดแล้วทำความสะอาดแล้วก็อาบน้ำละหมาดแล้วก็ละหมาดกรณีอย่างเนี้ยเขาบอกว่าถ้าคนที่เป็นอย่างนี้เนี่ยสมมุติเป็นผู้ชายเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ละหมาดจะมาอ่านเนี่ยก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นดอรูรอของเขามันเป็นความจำเป็นของเขาฉะนั้นสภาพของคนที่กลั้นปัสสาวะไม่อยู่จึงแบ่งออกเป็น2สภาพใหญ
0: ่ครับ
1: สภาพที่1ก็คือปัสสาวะมันออกตลอดกรณีอย่างนี้วิธีการปฏิบัติก็คือเมื่อเข้าเวลาก็ให้อาบน้ำละหมาด
0: ครับ
1: แล้วก็สวมสิ่งที่มันป้องกันไม่ให้ปัสสาวะมันเปื้อนก็คือแพมเพิร์สแล้วกันหลังจากนั้นก็ทำการละหมาดและต้องทำอย่างนี้ในทุกเวลาละหมาดทุกเวลาละหมาดทีเนี่ยให้เรารอช่วงนั้นแหละอาบน้ำละหมาดล้างเสร็จแล้วอาบน้ำละหมาดทีนี้ถามว่าไอ้กรณีที่สองเนี่ยต้องอยู่ในเวลาเหมือนกันนะแปลว่าอยู่ในความหมายของการเข้าเวลาแล้วแต่ว่าไม่ใช่ว่าเข้าเวลาแล้วรีบทำเพราะว่าเรารู้นี่ว่าเดี๋ยวถ้ามันปัสสาวะมาปุ๊บเนี่ยกว่ามันจะมาอีกครั้งหนึ่งมันทิ้งช่วงประมาณ10นาทีไอ้ช่วงว่างอันเนี้ยเราก็รีบอาบน้ำละหมาดซะแล้วก็ทำการละหมาดให้เรียบร้อยก็ถือว่าไม่ต้องกังวลในตอนที่มันออกแต่ถึงแม้ว่ามันจะออกอีกถึงแม้ว่ามันจะออกก็ถือว่าเป็นไรละผมดูแล้วคำตอบนี้ละเอียดนะแล้วก็ทำให้เรารู้ว่า เรื่องบางเรื่องเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราเข้าใจปัญหายังไง
0: ครับ
1: และเราหาทางออกยังไงในกรณีต่อมาเนี่ยอีกกรณีหนึ่งเนี่ยเป็นกรณีที่สำคัญนะก็คือว่าถ้าหากว่ามันเป็นความยากต่อการอาบน้ำละหมาดหรือการทำความสะอาดเสื้อผ้าที่มันเปื้อนปัสสาวะในทุกๆเวลาละหมาดคือกรณีเนี่ยบางคนเนี่ยอยู่ในสภาพที่อายุมาก
0: ครับ
1: ไอ้ครั้นจะอาบน้ำละหมาดทุกเวลาเนี่ยบางทีก็ไม่ไหวแล้วก็จะซักผ้าที่มันเปื้อนปัสสาวะในทุกๆเวลาละหมาดไปวันหนึ่ง5ครั้งเนี่ยบางทีก็ไม่ไหวทางออกก็คือกรณีอย่างนี้เนี่ยเมื่อเข้าเวลาอย่างเช่นเข้าเวลาซูรี
0: ่ครับ
1: ก็อาบน้ำละหมาดนะครับแล้วก็ละหมาดรวม
0: เอารวมเลยนะ
1: รวมก็คือละหมาดซูรี่4รอกอะห์เสร็จแล้วก็ละหมาดอัสซิรีอีก4รอกอะห
0: ์รวมแบบเต็ม
1: รวมแบบเต็มเพราะเราไม่ได้เดินทาง
0: ครับ
1: รวมแบบเต็มก็แปลว่าจะสามารถไม่ต้องอาบน้ำละหมาดอีกครั้งหนึ่งตอนเข้าเวลาอัสซิรีละอันนี้คือกรณีที่มันยากลำบากละมันดู
0: เสื้อผ้าอะไร
1: เพราะบางทีคุมตัวเองไม่ได้แล้วมันก็เลอะเปื้อนและไอ้ครั้งที่ได้เวลาอาบน้ำได้เวลาอาบน้ำละหมาดโอ้บางทีมันเป็นเรื่องยากเวลามันกลายเป็นเรื่องยากปุ๊บเนี่ยศาสนาก็ได้อะไรครับได้ผ่อนปลนหลักการศาสนาเนี่ยฟัตตะกุลลอฮ์มัสตะตออตุมนะครับแล้วก็นบีบอกอะไรที่ฉันสั่งท่านเนี่ยให้ท่านทำเท่าที่ทำได
0: ้ครับ
1: ก็แปลว่าศาสนาก็จะมีข้อผ่อนปลนระดับรองลงมางั้นกรณีที่เนี้ยแปลว่าถ้าเกิดว่าท่านรู้สึกว่ามันจะเป็นความยากลำบากมากแล้วมันเปื้อนแล้วก็อาบน้ำละหมาดบางคนเนี่ยตอนร่างกายยังแข็งแรงไปไหนมาไหนมาไม่เป็นไรสิแต่บางคนนี่อายุมากอยู่บ้านไอ้ขั้นจะต้องไปอาบน้ำละหมาดทุกเวลานี่ก็โอ้โหแย่
0: แย
1: ่แย่เพราะเวลาอายุมากๆแล้วเนี่ยเข้าห้องน้ำก็อันตรายละ
0: ใช่
1: ไอ้ขั้นจะไปเองไม่มีลูกคอยดูแลอย่างเงี้ยกรณีอย่างนี้นะละหมาดรวม
0: ครับ
1: ได้เวลาซูรี่อาบน้ำละหมาดเสร็จปุ๊บ หลักการเดิมเลยมันจะออกก็ให้มันออกช่างมันสวมแพมเพิร์ตให้ดีเสร็จแล้วก็ละหมาดซุฮรี4รอกอะห์เสร็จแล้วก็ละหมาดอัสรี4รอกอะห์
0: ครับ
1: ไปอาบน้ำละหมาดอีกทีคือตอนมักริบเข้าใจไหมก็เมื่อเข้าเวลามักริบเสร็จท่านก็อาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วก็ละหมาดมักริบ3รอกอะห์แล้วก็ละหมาดอิชะ4รอกอะห
0: ์
1: ไปอีกทีนึงก็ซุบฮีแปลว่า3ครั้ง
0: ครับ
1: ลดจาก5เหลือ3เห็นไหมมันก็จะเบาหน่อยแล้วก็จะแก้ปัญหาได้ตรงเนี้ยคือสิ่งที่ที่เป็นทางออกนะครับในกรณีที่ที่มันเกิดปัญหาทีนี้ทีนี้เวลาของมันเนี่ยอย่างที่บอกแหละเวลาเนี่ยในระหว่างที่ท่านละหมาดแล้วยังอยู่ในเวลานั้นๆเนี่ยท่านสามารถที่จะละหมาดฟัรดูละหมาดซุนัตอ่านกุรอานถึงแม้ว่ามันจะออกก็ไม่เป็นไรแล้วนะเพราะมันยังอยู่ในเวลาที่ท่านได้สิทธิ์ในการที่จะอาบน้ำละหมาดในครั้งนั้นนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นทางออกที่น่าจะแก้ปัญหาได้แล้วก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้นะเพราะถ้ากังวลมากเนี่ยปัญหามันจะเกิดไอ้โรคเนี่ยมันแปลกนะยิ่งกังวลยิ่งออกลองสังเกตสิยิ่งกังวลเนี่ยอย่างกรณีมีผู้ใหญ่ท่านนึงมาถามผมว่าอาจารย์รู้ไหมว่ามันจะผายลมใน2เวลาเวลาที่อ่านละหมาดและเวลาที่เข้าสู่การละหมาดคือเวลาปกติไม่มีแต่เวลาเริ่มอ่านละหมาดปุ๊บมันมาแล้วคุมไม่ได้ด้วย
0: ครับ
1: แล้วมันก็จะมาตลอดเลยเขาบอกไอ้นี่เป็นโรคไหมเพราะว่าใช่เป็นโรค
0: เป็นโรค
1: แต่นี้เมื่อเป็นโรคเนี่ยวิธีการคือท่านทำเหมือนกรณีนี้เลยทำเหมือนกรณีนี้เลยก็คือว่าท่านก็อ่านละหมาดตามเวลานะครับแล้วก็ละหมาดของท่านโดยที่ไม่ต้องกังวล
0: เพราะไม่เครียดไม่ต้องไปวิตก
1: เพราะถ้ากังวลเนี่ยมันจะกลายเป็นโรคสงสัยลังเลแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นปัญหาล่ะ
0: ใช่
1: เพราะว่าเขาคือเขาบอกที่เขาสงสัยเนี่ยเพราะว่าอาการของเขาเนี่ยมีผู้รู้บางคนบอกไม่ได้เป็นโรคเพราะถ้าเป็นโรคเนี่ยมันต้องเป็นตลอดเขาบอกผมบอกว่าไอ้นั่นแหละโรคเพราะสภาพโรคแต่ละคนไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ศาสนาก็ให้ทางออกเพราะมันไม่มีช่วงเวลาสะอาดเลยอ่ะมันจะเขาบอกขยับตัวแล้วมันออกตลอดเลยถ้าเกิดกรณีอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นโรคก็ฐานทางออกโดยที่ศาสนาได้บอกตรงนี้ไว
0: ้ก็มีปาดให้ทางออกไว
1: ้ถูกต้องถูกต้องครับ
0: มุสลิมะรวมกลุ่มกันเต้นออกกำลังกายเปิดเพลงเต้นในที่ที่มีผู้คนเดินไปมาเต้นเพื่อสุขภาพแบบนี้อาจารย์บาปหรือไม
1: ่คืออย่างนี้การออกกำลังกายอ่ะเป็นสิ่งที่ดี
0: ครับ
1: แต่ว่าอิสลามเนี่ยมีกรอบมีกติกาการที่มุสลิมะไปออกกำลังกายในที่สาธารณะแน่นอนย่อมเป็นที่ที่มีบุคคลเดินผ่านไปผ่านมา
0: ครับ
1: งั้นการเคลื่อนไหวของมุสลิมะรวมไปถึงชุดที่ใส่มันก็ไม่ถูกต้องตามหลักการ
0: ครับ
1: บวกกับมีเสียงเพลงเพราะมันต้องเต้นตามจังหวะจริงไหม
0: ใช่
1: เพราะว่าสังเกตพวกอาหรับิกใช่ไหม
0: ครับ
1: ที่ตามสวนสาธารณะเนี่ยเขาก็จะเปิดเพลงแล้วจะมีคนนำก็จะมีผู้คนก็ไปออกกำลังกายเขาก็ถือว่าเป็นการเต้นให้มันคล้องกับเสียงเพลง
0: ครับ
1: อันเนี้ยบอกกับท่านเลยว่าไม่เป็นที่อนุญาตด้วยหลักการนะมุสลิมะเนี่ยต้องไม่ไปทำอย่างนั้นไม่ได้แปลว่าอิสลามไม่ส่งเสริมเรื่องการออกกำลังกาย
0: ครับ
1: ส่งเสริมแต่ว่าจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เฉพาะแล้วก็ต้องไม่ปะปนและไม่ประเจิดประเจ้อจนกระทั่งทำให้ต้องเห็น
0: สร
1: ีระสัดส่วนอะไรเงี้ยเพราะว่าชุดออกกำลังกายผมว่าคงไม่ใช่ไปสวมอบายะเต้นอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ใช่ไหมล่ะมันก็เป็นชุดอย่างนั้นฉะนั้นอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงถึงแม้ว่าจะเป็นกระแสของการออกกำลังกายแน่นอนการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ส่งเสริมให้ออกกำลังกายแต่ว่านั่นแหละเราก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความถูกต้องความสอดคล้องกับหลักการถามว่าในลักษณะอย่างเนี้ยที่ถามเนี่ยอนุญาตไหมเนี่ยไม่อนุญาต มันสองกระทงหนึ่งก็คือการแต่งกายสองคือเสียงเพลง
0: อ
1: ันเนี้ยเราก็มันเป็นที่สาธารณะอันนี้ถือว่าไม่อนุญาตพี่น้องผมว่าออกกำลังกายในบ้านนะหรือว่าไม่ต้องไปเต้นแบบนั้นนะ ช้วิธีการเดิน
0: เดินให้ได้20นาท
1: ีเดินในหมู่บ้านเดินในอะไรในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่มันไม่ได้ไปมีผู้คนมาพลุกพล่านมากอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: แล้วก็ผมว่าอันนี้น่าจะดีกว่านะน่าจะถูกต้อง
0: อ่ะต่อมานะฮะเขาถามว่าคนผู้หญิงที่ชอบนินทาหรือพูดใส่ร้ายคนอื่นทั้งที่คนนั้นเนี่ยไม่พูดกับเขาหรือว่าไม่ถูกกับคนที่ชอบนินทาเพื่อนเนี่ยนะครับเขาถามว่าคนคนนี้เนี่ยตามหลักการศาสนาเนี่ยเขาจะบาปจนถึงวันตายถ้าเขาไม่มาขอมาอัพใช่หรือไม่ช่วยให้อธิบายตามหลักศาสนาด้วยค่ะ
1: อันนี้มีสองกรณีคือหนึ่งก็คือการนินทาคือกีบะ
0: ครับ
1: สองก็คือการใส่ร้ายป้ายสีในกรณีอย่างเนี้ยมันก็คือเป็นบุหตานก็ได้หรือการเอาอะไรล่ะเอาเรื่องของคนหนึ่งไปบอกกับอีกคนหนึ่งโดยเจตนาที่ก่อให้เกิดความเสียหายยุยงตะแคงรั่วเขาเรียกนามีมะ
0: ครับอ๋อนามีมะ
1: สิ่งเหล่านี้เนี่ยผิดหมดเลยแล้วเป็นหนึ่งในกบไ
0: บครับ
1: เป็นหนึ่งในบาปใหญ่ซึ่งมันจะถูกสำทับจากอะไรครับจากอัลกุรอานนินทาเนี่ยก็คือการพูดถึงคนอื่นในสิ่งที่เขาไม่ชอบ
0: ครับ
1: ถึงแม้ว่าจะเป็นจริงก็ตามนะ
0: ใช่
1: ถ้าไม่เป็นจริงก็ถือว่าเป็นการใส่ร้าย
0: ครับ
1: ใช่ไหมล่ะฉะนั้นไอ้กรณีอย่างนี้ก็ต้องระมัดระวังและมันคือฮักกุนอาดัม
0: อันนี้สำคัญเลย
1: มันคือฮักกุนอาดัมฮักกุนอาดัมแปลว่าอะไรแปลว่าสิทธิของมนุษย์ที่การเตาบะที่เราขอเตาบะต่ออัลลอฮฺตาลาเนี่ยจะไม่ถูกตอบรับในกรณีที่สิ่งนั้นเป็นฮักกุนอาดัม
0: ครับ
1: อัลลอฮ์จะอินนัลลอฮะยะตูบุอะลามันตาบะอัลลอฮ์จะรับการเตาบะสำหรับบ่าวที่ทำการเตาบะนั้นในฮักกุลลอฮ
0: ์
1: ในสิ่งที่มันเป็นสิทธิของอัลลอฮ
0: ์ครับ
1: เพราะพระองค์ให้ในสิทธิของพระองค์แต่เวลาเป็นสิทธิของมนุษย์เนี่ยการละเมิดชีวิตทรัพย์สินเกียรติยศของพี่น้องมุสลิมนั้นถือว่าเป็นฮักกุลอาดัม
0: ครับ
1: เวลาเป็นฮักกุลอาดัมเนี่ยมันมีอยู่2อย่างหนึ่งก็คือผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิ์ผู้กล่าวถึงเขายกให้หรือ เราคืนสิทธิ์สมมุติเป็นวัตถุเป็นของเอาสิ่งนี้ไปคืนสิทธิ์ให้กับผู้ที่เราละเมิด
0: ครับ
1: แต่ถ้าเขาไม่ยกให้แล้วมันก็ติดตัวเราไปถามว่าติดไปถึงวันกิยามะฮ์แน่นอนติดครับที่นบีถามซอฮาบะฮ์ว่าท่านรู้ไหมว่าอะไรคืออัลมุฟลิสใช่ไหม
0: ครับ
1: อาตาเดรูนะมัลมุฟลิสทราบไหมล่ะว่าคนที่ล้มละลายเนี่ยเป็นอย่างไรซาฮาบะก็บอกว่าอ๋อก็เป็นคนที่สิ้นเนื้อประดาตัวสิคนที่ไม่มีทรัพย์สินเงินทอง
0: ครับ
1: นบีบอกว่าไม่ใช่คนที่ล้มละลายในความหมายของศาสนาคือคนที่ไปละเมิดคนอื่นในตอนที่มีชีวิตในดุนยา
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นกิตติยศทรัพย์สินชีวิตทั้งที่เขามีความดีติดตัวไปในวันกิยามะฮ
0: ์
1: แต่ความดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องละหมาดเรื่องซะกาตเรื่องฮัจญ์ความดีที่ติดตัวไปเนี่ยมันไม่ได้เป็นประโยชน์กับตัวเขาเพราะมันจะต้องถูกชดใช้
0: ครับ
1: ในสิ่งที่เขาละเมิดนั่นแปลว่ากระบวนการชดใช้มันจะเกิดขึ้นหลังจากความตายไปแล้วมันจะเกิดขึ้นในวันไต่สวนสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันติดตัวแน่นอน
0: ครับ
1: งั้นเราก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกกับเราถึงสิ่งที่ถือว่าเราจำเป็นจะต้องอะไรฮะต้องระมัดระวังในเรื่องนี้จำเหตุการณ์นึงได้ไหมที่นบีผ่านไปแล้วก็ได้ยินการถูกอาซาบในกุบฏหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเรื่องอะไรเรื่องของนามีมะใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: เห็นไหม
0: ครับ
1: เรื่องของการนามีมะเรื่องของการเอาเรื่องชาวบ้านไปพูดให้ก่อความเสียหายถูกอาซาบในกุรอานเนี่ยบอกชัดเจนเลยนะว่าในกุรอานเนี่ยบอกวะลายักตับบะดุกุมบะดออายุฮิบบูอะฮะดุกุมอัยยะกุละละห์มะอะคีฮิไมตันฟะกรีตุมูเห็นป่ะที่บอกว่าบางคนในหมู่พวกท่านเนี่ยเขานินทาซึ่งกันและกัน
0: ครับ
1: ครั้งแรกนบีก็ถามว่าในกุรอานบอกว่าอายุฮิบบุอะฮะดุกุมอัยยะกุละละห์มะอะคีไมตัน คนหนึ่งในหมู่พวกท่านเนี่ยชอบที่จะกินเนื้อพี่น้องของเขาที่ตายไปแล้วกันนั้นถูกนะนบีก็บอกในกุรอานบอกฟะกันฮิตูมูพวกเจ้าย่อมเกลียดมันอย่างแน่นอนแปลว่าไอการทำอย่างนี้เนี่ยมันเหมือนการกินเนื้อ
0: ครับ
1: พี่น้องของเขาฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยผมว่าเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยการสร้างสรรค์แล้วก็สื่อสารกันในสิ่งที่เป็นประโยชน
0: ์
1: ถ้าท่านจะพูดเพื่อการแก้ไขท่านต้องพูดกับเจ้าตัวเขา
0: ครับ
1: เอาสิ่งเนี้ยไปบอกกับเจ้าตัวหรือบอกกับผู้ที่มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
0: ครับ
1: อย่างบางกรณีที่เกิดความผิดแล้วซอฮาบะเอาเรื่องมาบอกนบีเพื่อที่จะให้ช่วยแก้ไขถ้าเราสื่อสารในลักษณะเพื่อการแก้ไขปรับปรุง
0: ครับ
1: นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเป็นการสื่อสารเพื่อที่จะให้มันอะไรเขาเรียกว่ามันเป็นการตอบสนองอารมณ์ตัวเองที่ชอบพูดถึงคนอื่นอ
0: ัน
1: นี้เราต้องระวังเพราะมันเป็นฮักกุลอาดัมที่มันติดตัวเราไปจนถึงวันกิยามะห์เลย
0: ใช่
1: แล้วก็ไม่ได้เป็นผลดีกับเราเลย
0: คือบางคนนี่อาจารย์เวลามันติดเรื่องพวกนี้เนี่ยเวลาตายไปแล้วถ้าเกิดเขายกให้ก็ดีไป
1: ใช่ไง
0: เวลามีใครเสียชีวิตแล้วมีคนประกาศว่าถ้ามายิดนี้ได้ล่วงเกินท่านก็ให้ยกด้วยแต่เขายกให้ก็โชคดีไป
1: ถูกต้อง
0: แต่ถ้าไม่ยกเนี่ยมันก็
1: หนักเลยแหละ
0: มันโดนอาสาบตั้งแต่ในกูโบเลยไหม
1: ใช่ครับก็คือถือว่าเป็นความผิดแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย เวลาไปถึงวันกิยามะห์เนี่ยส่วนที่เป็นที่น่ากลัวที่สุดนะอาสาบในกูโบเนี่ยสำหรับมุมินเนี่ยมันเป็นหนึ่งในกัฟฟาร์ยังเป็นการลบความผิด
0: ครับ
1: แต่สิ่งนี้มันไม่ถูกลบไง
0: น
1: ั่
0: นไง
1: มันจะไปถูกชดใช้ในวันแห่งการไต่สวนเพราะเจ้าหนี้คือบุคคลที่เราละเมิดอ่ะกี่คนล่ะเขาจะมาเรียงรายเอาสิทธิของเขา
0: เขาไม่ได้ยกให
1: ้ถูกต้องไงคำถามคือไอ้การที่เราไปละเมิดใครก็ตามแต่ชีวิตทรัพย์สินเกียรติยศของเขาความดีที่เราพาไปมันพอไห
0: ม
1: ถ้าไม่พอกับการชดใช้เนี่ยมาตรการต่อมาที่อัลลอฮ์ทำก็คืออัลลอฮ์จะเอาความชั่วของคนที่เราละเมิดน่ะมาใส่ตัวเรา
0: ครับ
1: บางทีเราอาจจะไม่ได้มีสิทธิ์ใช้ประโยชน์จากความดีของเราเลยเพราะเจ้าหนี้ที่เราละเมิดเขาไว้อะมาเรียงรายเต็มไปหมดในที่สุดแทนที่เราจะได้เป็นหนึ่งในชาวสวรรค์เราก็ต้องถูกลากลงนรกอันด้วยพฤติกรรมของเรา
0: ครับ
1: ซึ่งเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ในศาสนาถือว่าสิ่งเหล่านี้นะ
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นกีบะก็ดีเป็นนามีมะก็ดีเป็นบุตันเหล่านี้เป็นอะไรรู้ไหมเป็นกะบาอิรเป็นหนึ่งในบาปใหญ่ต้องระมัดระวังนะ
0: คำถามต่อมานะครับพี่น้องถามว่าการละหมาดสุนัตต่างๆเนี่ยจำเป็นต้องทำหลังละหมาดทุกวักตูหรือไม่เพราะบางครั้งไม่สะดวกที่จะทำด้วยกับประการบางอย่างเลิกไม่ได้ทำนำมากอดอในภายหลังจากวักตูนั้นๆตามหลักศาสนาทำได้หรือไม่ช่วยอธิบายให้ละเอียดด้วยค่ะ
1: คืออย่างนี้เอาเป็นว่าเท่าที่มีเวลาเนี่ย
0: ครับ
1: ละหมาดสุนัตเนี่ยมันแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ
0: ่
1: ๆสุนัตที่เป็นสุนนะมุตลักอ
0: ์ครับ
1: สุนนะมุตลักอ์เนี่ยคือสละหมาดสุนนะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสาเหตุไม่ว่าจะเป็นสถานที่หรือเวลา
0: ครับ
1: ก็คือละหมาดซุนนะศอลาตุลเลวันนะฮาดมัสนามัสนาละหมาดกลางวันกลางคืนทีละ2ทีละ2อันนี้เป็นละหมาดทั่วไปละหมาดตอนไหนก็ได้อันนี้อย่าไปละหมาดในเวลาตะฮรี
0: ม
1: ในเวลาต้องห้ามก็แล้วกันอีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นเวลาที่มีเป็นการละหมาดที่มีเขาเรียกว่ามุอักกอตะเป็นเวลาที่มีการกำหนดระยะเวลาชัดเจน อย่างเช่นซุนนะที่เป็นรอติบะก็คือละหมาดซุนนะก่อนหลังละหมาดฟัรดูกรณีอย่างนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการละหมาดฟัรดู
0: มีช่วงเวลาม
1: ันมีช่วงเวลาชัดเจน
0: ครับ
1: เช่นซุนนะรอติบะห์มีอะไรบ้างอ่ะ ซุนนะห์รอติบะห์ก็คือมีทั้งหมด12รอกะ
0: อ
1: ะนะครับก่อนซุบฮี2
0: ครับ
1: ก่อนซุฮรี4หลังซุฮรี2แล้วก็หลังมะกริบ2
0: ครับ
1: แล้วก็หลังอิชะ2ทั้งหมดจะเป็น12
0: 12ครับ
1: แต่นี่12เนี่ยคำถามก็คือว่าถ้าหากว่าเราไม่ได้ละหมาดในเวลานั้นๆเช่นก่อนซุบฮีไม่ได้ละหมาดเราจะไปกอดอซุนนะก่อนซุบฮีได้หรือไม
0: ่
1: อันนี้คือประเด็น
0: ครับ
1: หลังซูรีไม่ได้ละหมาดจะไปกอดอหลังเมื่อเข้าอัสรีได้หรือไม
0: ่ครับ
1: คือก่อนละหมาดอัสรีก็ไปกอดอหรือไปกอดอหลังอัสรี
0: ครับ
1: จะบอกให้ว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ปราดมีความเห็นขัดแย้งกันเยอะมากเลยใน
0: หลายทัศนะไม่ต่าง
1: ใช่ในทัศนะของอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยถือว่าละหมาดซุนนะห์กอดอได้หมดแต่เชคบินบาสเนี่ยมีมุมมองที่แตกต่างเชคบินบาสบอกว่าในบางเรื่องเป็นคุซูซียะสำหรับนบีที่นบีเคยไปกอดอใช้ของซูรีไปกอดอใช้หลังอัสรี
0: ครับ
1: แต่ที่มีตัวบทชัดเจนที่อนุญาตก็คือกรณีที่มันเป็นการไม่ได้ละหมาดอันเนื่องจากอุซร
0: ์
1: เช่นกรณีที่ท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยนอนเดินทางแล้วก็มาตื่นอีกทีคือดวงตะวันขึ้นแล้ว
0: ใช
1: ่กรณีนี้เนี่ยนบีก็บอกบิลาลว่าให้อะซาน
0: ครับ
1: เสร็จแล้วก็ให้ละหมาดซุนนะห์2รอกะอ์แล้วก็หลังจากนั้นก็ละหมาดซุบฮี
0: ครับ
1: จะเห็นได้ว่าละหมาดซุนนะห์เนี่ยออกนอกเวลาแล้วเห็นมั้ยเพราะว่ามาตื่นตอนตะวันขึ้นแล้ว
0: ครับ
1: แกก็เชคบินบาสก็เลยมีความเห็นว่าอันไหนที่มีตัวบททำได้ที่ไม่มีหรือเอาแนวปฏิบัติของรอซูลุลลอฮ์มาในบางกรณีนั้นท่านตอบว่าอันนั้นเป็นลักษณะเฉพาะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะได้มาอธิบายแล้วเอาสองประเด็นใหญ่ๆเนี่ยมารวมเนี่ยก็เป็นคำตอบของเชคซะลาห์อุซัยมีนที่น่าสนใจเชคซะลาห์อุซัยมีนเนี่ยแบ่งประเด็นของการละทิ้งหรือการไม่ได้ละหมาด
0: ครับ
1: ไว้2ประเด็นใหญ่ๆนะประเด็นที่1ก็คือการไม่ได้ละหมาดอันเนื่องมาจากมีอุซรกับไม่ได้ละหมาดเพราะตั้งใจที่จะไม่ละหมาด
0: ต้องแยกกันนะ
1: อันนี้ผมถือว่าละเอียดนะก็บอกว่าคนที่ไม่ได้ละหมาดในซุนนะรอวาติบเป็นซุนนะก่อนและหลังละหมาดฟัรดูเนี่ย
0: ครับ
1: มันจะมีแบ่งคนออกเป็น2กลุ่มพี่น้องอันเนี้ยพี่น้องต้อง
0: จับจุดให้ดี
1: จับจุดให้ดีกลุ่มที่1เจตนาที่จะไม่ละหมาดเช่นเข้าเวลาซูรี มีเวลาละก่อนซูรี4รอกอะห์สมมุติใหม่นั่งคุยกัน
0: คุยกินน้ำ
1: คุยไปจนกระทั่งอิหม่ามละหมาด
0: กอมัด
1: พอกอมัดปุ๊บเราก็ละหมาดซูรีเสร็จแล้วพอหลังซูรีเอ้ยไม่ได้ละหมาดซุนนะห์ก่อนเลยมากอดอดีกว่า
0: อันนี้ไม่ได
1: ้แกถือว่าไม่ได้เพราะเมื่อเวลามันถูกกำหนดชัดเจนว่ามันต้องอยู่ก่อนและคุณตั้งใจที่จะทิ้งมันนั่นแปลว่าคุณจะเอาเวลาของมันหมดลงแล้ว
0: ครับ
1: เวลาของละหมาดนั้นน่ะมันหมดลงแล้วถามว่ามันหมดลงด้วยเหตุแห่งการตั้งใจที่คุณได้ตั้งใจให้มันหมดไปโดยไม่ใช้สิทธิ์ในการละหมาด
0: ถ้ามาไม่ทันอีกประเด็นนึง
1: อีกประเด็นนึง
0: อีกประเด็นนึง
1: นั่นคืออ
0: ุซรทิ้งผมนี่งงว่าอาจารย์บอกว่าทิ้งโดยเจตนาอ๋อ
1: ทิ้งโดยเจตนา
0: คือพอเข้าเวลาของมันแล้วไม่จัดการให้เรียบร้อย
1: ถูกต้อง
0: ประวิงไปเวลา
1: คือเจตนาทิ้งนั่งคุยกันแล้วก็อยู่ๆมันนึกขึ้นได้ยังไม่ได้ละหมาดก่อนละหมาดซูรีเลยเดี๋ยวเอาไปไว้ละหมาดหลังซูรีดีกว่าเอาไปไว้ละหมาดอัสรีตอนอัสรีดีกว่าไม่ได้แล้วเพราะมันเป็นอะไรครับมันเป็นเวลาที่เป็นอะไรเป็นซอลาตุลมุอักกะตะเป็นเวลาที่มันถูกกำหนดเวลาไว้ตำแหน่งมันคือต้องอยู่ก่อน
0: ครับ
1: แต่เมื่อคุณตั้งใจที่จะละทิ้งมัน
0: ใครไปอยู่หลัง
1: ก็แปลว่าหมดสิทธิ์แล้ว
0: ไม่ได้แล้ว
1: คุณไม่มีสิทธิ์ซึ่ง ต่างกับกรณีที่ท่านไม่ได้ละหมาดผมไม่ใช้คำว่าละทิ้ง
0: ครับ
1: ท่านไม่ได้ละหมาดมันเพราะมีอุซรเพราะมีอุปสรรค
0: เดินไปสุราปุ๊บท้องเสียเข้าห้องส้วมก่อนออกมาเขาก็มัดแล้ว
1: ถูกต้อง
0: ไม่ได้ละหมาดกรณีเนี้ย
1: กรณีอย่างเนี้ยเชคอุไซมินบอกว่าอนุญาต
0: ไปกดใช้หลังจากละหมาดซูรีแล้วได้แล้ว
1: ใช่เป็นที่อนุญาตเพราะอะไรเพราะท่านได้ไม่ได้ละหมาดอันเนื่องจากมีอุซรอันเนื่องจากมีอุซร
0: ครับ
1: ทีนี้ท่านเลยบอกเนี่ยกรณีเนี่ยท่านมาบอกว่ามันฟาตะฮูชัยอุนมินฮาซิฮิรรอวาจิบฟาอินนะฮูยูซันนูละฮูกอฎออูบิชัรติอัยยะกูนัลฟาวาตลิอุซรินเห็นมั้ยเขาบอกว่ากรณีที่ไม่ได้ละหมาดด้วยเหตุแห่งอุซรเนี่ยเงื่อนไขก็คืออุซรเนี่ยถือว่ามีซุนนะให้กอฎ
0: อ
1: นะเขาบอกว่าดะลีลก็คืออะไรหลักฐานจากอบีฮุเรเราะห์อบีกอตาดะในเหตุการณ์ที่นบีกับซอฮาบะห์อยู่ในการเดินทางแล้วท่านก็หลับไปนะแล้วก็ตื่นมาอีกทีก็เวลาละหมาดฟัญญัตหมดแล้ว
0: ครับ
1: แล้วนบีก็ละหมาดซุนนะห์รอติบะห์แปลว่าละหมาดซุนนะห์2รอกอะห์ของฟัญญัตก่อนหลังจากนั้นนบีก็ละหมาดฟัรดูตามเขาบอกว่าอันเนี้ยคือหนึ่งในหลักฐานที่บ่งบอกว่าการกระทำอย่างเนี้ยถือว่าอนุญาตโอ้เวลามาอ่านตรงนี้แล้วเนี่ยมันสอดคล้องกับสิ่งที่คือมันเป็นหนึ่งในทางออก
0: ครับ
1: ในการที่เราจะแยกออกอย่างไรว่าคนที่ไม่ได้ทำเนี่ยสามารถที่จะกอดอใช้ในสภาพไหนมันอยู่ที่ว่าจุดเริ่มต้นของคนคนนั้นเนี่ยเขาเจตนาทิ้งโดยไม่มีอุซรหรือเขาไม่ได้ละหมาดเพราะมีอุซร
0: ใช
1: ่สองกรณีนะเพราะในหะดีษบทเนี่ยคนที่บอกว่าได้ทุกกรณีเนี่ยเขาก็เอานี่มาเป็นหลักฐาน
0: ครับ
1: แต่พอเวลาไปดูจริงๆเนี่ยการที่นบีมาละหมาดซุนนะก่อนละหมาดฟะยัดหลังตะวันขึ้นเนี่ยอุซรของมันคือนบีไม่ตื่นฉะนั้นจะเอาอันเนี้ยมาสวมหรือบางกรณีบอกว่ามันนามาอันซอลาตินเอานาซีฮาฟันยุซัลลีฮาอิซาตะกอราฮาคนที่หลับหรือลืมให้ละหมาดมันขึ้นได้ในทัศนะของปราชญ์บางคนที่บอกกอดอได้ทุกกรณีเนี่ยก็เอาอันเนี้ยมาเป็นหลักฐานทีนี้ถ้าดูในเหตุปัจจัยของหะดีษเนี่ยทั้งสองคืออุซรหมดเลย
0: ครับ
1: มันนามาอันซอลาตินเอานาซีฮาคนหลับหรือลืมอุซรใช่ไหม
0: ครับ
1: หลับก็เป็นอุซรนะหลับแล้วไม่ตื่นเนี่ยคืออุซรคนที่ลืมก็คืออุซร
0: ครับ
1: ฉะนั้นเมื่ออยู่ในสภาพอย่างนี้เนี่ยมันแปลว่ากรณีที่ตอนนี้เข้าสู่คำตอบแล้วผมรวบรัดเลยแล้วกัน อันนี้คิดว่าน่าจะพอ
0: ปูพื้น
1: ให้เข้าใจเพราะถ้าผมเอามัซฮับทั้งหลายมาอ่านเดี๋ยวท่านจะมึนไปใหญ่เอาเป็นว่าแยกออกเป็น2กลุ่มอันแรกคือเจตนาทิ้ง
0: ครับ
1: อันนี้ไม่ต้องชดใช้คือไม่สามารถชดใช้ได้เพราะ เวลาพวกนี้มันเป็นเวลาที่ถูกกำหนดไว้ชัดเจน
0: ครับ
1: แต่ถ้าท่านไม่สามารถละหมาดได้ด้วยอุซรด้วยอุปสรรคทางศาสนาเช่นมาแล้วมันไม่ทันละหมาด
0: ครับ
1: นะอะไรแหละญะมาอะห์เขาขึ้นแล้วนะหรือว่ามีบางที่เนี่ยเขาถามผมก็เคยถามผมนะอาหารผมเนี่ยถ้ากรณีเช็คบิมบาสแกจะยืนอยู่บนหลักการตรงที่ตัวบทมีแค่ไหนทำแค่นั้นแต่ชัยอุไซมีเนี่ยจะพูดกว้างกว่านั้นหน่อย
0: ครับ
1: บ่งเป็น2กลุ่มที่ผมบอกมีบางคนบอกว่าอาจารย์มีบางมัสยิดเนี่ยเขาพอเวลาอาซานเสร็จเนี่ยเขาอิกอมาเลยคือจะละหมาดซุนนะก่อนละหมาดฟัรดูเนี่ยไม่ได้เลย มันมีบางละหมาดที่เช่นละหมาดซูรีเนี่ยมีเขาบอกว่าพออาซานปุ๊บไม่ถึง5นาทีอิกอมาเลยงั้นคนมาจะละหมาดเนี่ยคือมาถึงมัสยิดปุ๊บเนี่ยก็ยืนละหมาดแล้วเขาก็เลยถามผมว่าม
0: ัสยิดก็ไม่ได้เลย
1: ไม่ได้เขาถามว่าจะทำยังไงเพราะเขาก็พลาดละหมาดตลอดเวลาก็เลยบอกว่าเนี่ยกรณีเนี่ยก็ดูกรณีในกรณีที่แปลว่าเราเนี่ยมีอุซรละ นะครับมีอุซดผมก็เลยหาทางออกเขาว่าไปบอกกับอิหม่ามเขาหน่อยว่า
0: 10นาที
1: ให้เวลากับมะมูมในการทำสิ่งที่เป็นซุนนะห์รอติบะห์หน่อย
0: เดินมามัสยิดครับ
1: คือเราจะรีบไปไหนอ่ะใช่ไหมล่ะ
0: ใช
1: ่คือเมื่อละหมาดเมื่ออาซานเสร็จเนี่ยก็ทิ้งช่วงให้เขาละหมาดซุนนะห์หน่อยเพราะว่านี่เป็นหลักการของศาสนาก็ไปกระซิบเขาไปบอกเขาหน่อยเพราะไม่งั้นเราจะมีผู้คนที่ไม่สามารถจะละหมาดซุนนะห์ได้เลยบางคนเขาอยากจะละหมาดซุนนะห์ที่บ้านใช่ไหม
0: ในเสียงอาซานเนี่ย
1: เขาละหมาดที่บ้าน
0: ซุนนะห์ที่บ้านเนี่ยถือว่าเป็นซุนนะห์นึง
1: ใช่
0: ของแบบฉบับนบีด้วย
1: ถูกต้อง
0: เราก็ใช้เวลาทั้งที่มัสยิดด้วยที่บ้านทานก็ละหมาดที่บ้านแล้วก็เดินมาที่มัสยิดละหมาดฟัดดูเป็นซุนนะห์เหมือนกัน
1: ใช่ทีนี้ถ้าเกิดว่าอิหม่ามรีบขนาดนี้เนี่ย
0: ไม่ทันนะ
1: มันไม่ทันก็เลยบอกไปกระซิบอิหม่ามเนี่ยว่าอย่างน้อยก็ให้มะมูมได้ละหมาดตามสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์ได้บอกเอาไว
0: ้
1: นะก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มนะถ้าเจตนาทิ้งไม่ได
0: ้ครับ
1: แต่ถ้ามีอุซรมีอุซรที่บอกมีอุปสรรคกรณีอย่างนี้เนี่ยสามารถจะกอดอได้นะซุนนะห์ที่เป็นรอติบะห์ทั้งหลายสามารถที่จะทำได้
0: อ
1: ่ะก็เอาเท่านี้ก่อน
0: ครับคำถามต่อมานะครับก็ถามว่าถ้าเราอยู่ในงานพิธีกรรมที่มีรูปเคารพเช่นรูปภาพกษัตริย์หรือคำกล่าวคำปฏิญาณที่สุ่มเสี่ยงต่ออะกีดะห์เสียมุสลิมควรทำเช่นไร
1: คำถามคือเราจำเป็นต้องอยู่ในงานนั้นไหม
0: เลี่ยงได้ไหม
1: คือสถานะของคนเนี่ยมันมีอยู่2สถานะสถานะที่เราไม่จำเป็น
0: ครับ
1: นะแล้วจริงๆแล้วเนี่ย เราพูดถึงผมว่าประเด็นหลักมันอยู่ที่รูปเคารพที่เป็นรูปปั้น
0: ครับ
1: นะเมื่อเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยแล้วไม่นั้นมันมีพิธีกรรมทางศาสนาหรือไม
0: ่
1: มีพิธีกรรมหรือไม่ถ้าเป็นพิธีกรรมทางศาสนาเนี่ยก็ถือว่าแล้วเราไม่ได้เป็นคนที่จำเป็นจะต้องไปอยู่ตรงนั้น
0: ครับ
1: ผมว่าเราก็เลี่ยงซะแต่ถ้าเป็นบุคคลที่จำเป็นจะต้องอยู่แล้วก็จะต้องมีส่วนที่ต้องเกี่ยวข้องกับหน้าที่ก็ศาสนาก็มีขอบเขต
0: ครับ
1: ผมยกตัวอย่างในกรณีของท่านประธานรัฐสภาท่านวันมูฮัมหมัดนอ
0: ร์
1: เห็นไหมท่านได้ทำให้เราเห็นในกรณีที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องแต่ท่านก็ได้มีการปฏิบัติที่ไม่ขัดต่อหลักการของศาสนา
0: และเป็นที่อนุญาต
1: และเป็นที่อนุญาตแต่นี้เราก็ต้องและเรื่องแบบเนี้ยเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจเพราะเดี๋ยวคนที่ไม่รู้ว่าที่เราทำไม่ได้ในบางกรณีนี่เพราะอะไร
0: ครับ
1: ต้องทำความเข้าใจว่าบางทีมันมีกรอบของศาสนาให้เราต้องระมัดระวังในเรื่องนี้แล้วก็ในสังคมไทยเราเนี่ยเป็นสังคมที่เข้าใจในบริบทของการใช้ชีวิตของแต่ละคนอยู่แล้วแต่ละความเชื่อแต่ละศาสนาปัญหาของเรามีอย่างเดียวคือบางทีเราไม่สื่อสารเราไม่เข้าใจนะผมก็เลยบอกว่าถ้าเรายังไม่สามารถไปอธิบายไปที่บอกได้เนี่ยถ้าเราไม่จำเป็นต้องไปอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุด
0: ครับ
1: แต่ถ้าเราจำเป็นก็จะมีสิ่งที่ศาสนาบอกกับเราว่าเราควรจะต้องอยู่แบบไหนอย่างไรนะอันนี้ก็พูดเป็นประเด็นกว้างๆไว้แล้วกันนะครับเพื่อที่จะให้รู้ว่าไม่ได้แปลว่าห้ามทุกกรณีแล้วก็ไม่มีทางออกเลยซึ่งมันอยู่ที่ว่าเราอะอยู่ในสถานะไหน
0: ครับ
1: แล้วเราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรอย่าลืมว่าศาสนาเนี่ยก็มีกรอบในสิ่งที่เราพึงปฏิบัติในสถานะนั้นๆเพื่อที่จะไม่ให้มันได้ละเมิดสิ่งที่เป็นหลักการของศาสนา
0: ครับ
1: นะ
0: มาต่ออีกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้อธิบายยาวหน่อยนะอาจารย์เงื่อนไขของการสุญูดซาวีมีอะไรบ้างครับที่จะต้องซาวี
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยการสุญูดซาวีเนี่ยสิ่งที่เป็นปัจจัยแล้วกันที่ทำให้เราจะต้องสุญูดซาวีเนี่ยมันมาจาก3ปัจจัยใหญ
0: ่ครับ
1: 1ก็คือละหมาดเกิน2ละหมาดขาด
0: ครับ
1: 3สงสัยในการละหมาดสงสัยในจำนวนรอกอะห์สงสัยในการกระทำ3 อย่างเนี้ย มันเป็นสาเหตุที่ทำให้เราจะต้องซูยูซากวี
0: แล้วก็ต้องไปดูด้วยว่าไอ้ที่เกินที่ขาดอันไหนที่เป็นรุคนอันไหนที
1: ่
0: เป
1: ็
0: นว
1: า
0: ญิบ
1: สมมุติว่าอย่างนี้ในลักษณะของการเกินเนี่ยแน่นอนถ้าเกินเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกินรุคน
0: ครับ
1: จริงไหมล่ะเวลาเป็นเกินรุคนเนี่ยมันมีหลักการนะ

0: ไม่ต้องรอให้อ๋อขึ้นมาแล้วใช่ไหมก็รูกัวก็เอียติดานก็ลงไปสุยูดแปลว่านั่นคือเจตนาเกิน
1: คือถ้ามีคนเตือนแล้ว
0: อ่าลงทีนี้พอเวลาลงมาแล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านต้องทำเนี่ยคืออะไรจะเห็นได้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนบีเมื่อทำเสร็จสิ้นแล้วนบีก็จะสุญูดซะฮวีหลังจากสลามหลังสลามในกรณีอย่างเนี้ยนะในกรณีที่อะไรครับที่บกพร่องคือละหมาดขาด
1: ครับ
0: ละหมาดขาดเนี่ยอย่างเช่นสุญูดแค่หนึ่งครั้งขึ้นมานั่งระหว่างสองสุญูด
1: ครับ
0: แล้วก็มะมุมเตือนเสร็จแล้วก็อ้าวลงไปลงไปสุญูดอันเนี้ยแปลว่ามันยังอยู่ในช่วงขณะนั้น
1: ครับ
0: แต่ถ้ามันขาดจนกระทั่งมันครบรอบของมันรอกอานั้นทิ้งไปเลยต้องนับไอ้รอกอาที่ครบรอบอ่ะเป็นรอกอาที่แทนอันนั้นกรณีอย่างนี้เนี่ยก็สุญูดหลังสลามเช่นเดียวกันแปลว่าเกินรุกลแล้วก็ขาดรุกล
1: ครับ
0: กรณีอย่างนี้เนี่ยก็ถือว่าจะต้องสุญูดหลังสลาม นะแต่นี่กรณีต่อมาก็คือถ้าเกิดว่าขาดในส่วนที่มันเป็นวาญิบ
1: ครับ
0: เช่นเราอะไรล่ะลืมกล่าวซุบฮานะร็อบบิยัลอาลานะการทิ้งอย่างนี้เนี่ยรู้แล้วว่าไอ้เราจะกลับไปมันไปเพิ่มรอกอะห์ไม่ได้แล้ว
1: ใช
0: ่ก็ถือว่าเราลืมในการที่จะกล่าววาญิบกรณีอย่างนี้ก็สุญูดซะฮวีก่อนสลามเพราะว่าถือว่าเราทิ้งสิ่งที่เป็นเราขาดสิ่งที่เป็นวาญิบ
1: ก่อนสลาม
0: ก่อนสลาม
1: อันนี้จะแตกต่างจาก2อันเมื่อก
0: ี้ตะกี้มารุกล
1: ใช
0: ่รุกลเนี่ยขาดหรือเกินเนี่ยก็หลังสลาม
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดว่าวาญิบเนี่ยก็คือให้สุญูดซะฮวีก่อนที่จะให้สลามด้วยหลังตะชะฮุดสุญูดก่อนแล้วก็หลังจากนั้นสลาม
1: ครับ
0: กรณีสงสัยมี2สภาพนะเวลาน้อยก็เลยจะรีบสรุปกรณีสงสัยมี2สภาพคือ1สงสัยแบบมามั่นใจว่าเป็นอะไรเช่นสงสัยว่า3หรือ4เสร็จแล้วก็มามั่นใจว่าอ๋อ3กับสงสัยที่ไม่มั่นใจว่ามันเท่าไหร่แน่แต่นี้เมื่อไม่มั่นใจเนี่ยยึดอะไรก็ยึดน้อยเป็นหล
1: ักยึดน้อยเป็นหลัก
0: ถามว่า2สภาพเนี่ยสุญูดต่างกันมั้ยเขาบอกว่าสุญูดต่างกันกรณีที่สงสัยแล้วสามารถให้น้ำหนักได้ว่ามันเป็นอันไหนกรณีอย่างเนี้ยให้สุญูดซะฮวีหลังสลามแต่ถ้าสงสัยแล้วไม่สามารถให้น้ำหนักได้โดยยึดอันน้อยเป็นหลักอันนี้เมื่อถึงเวลาให้สุญูดซะฮวีก่อนสลาม
1: ไม่มั่นใจเลย
0: คือมัน3หรือ4สรุปไม่ได
1: ้3
0: กรณีอย่างเนี้ยให้ท่านไปสุญูดซะฮวี
1: ไม่มีใครเตือนด้วย
0: ถูกต้องก่อนสลาม
1: ครับ
0: งั้นสรุปปัจจัยที่ทำให้ท่านจะต้องสุญูดซะฮวีก็คือการเกินขาดหรือสงสัยสิ่งที่เป็นรุกลและวาญิบสุนัตไม่เป็นนะ
1: ครับ
0: สุนัตไม่ต้องนะสงสัยเกินขาดหรือสงสัยในสิ่งที่เป็นรุกลหรือวาญิบถ้าไปเกินหรือขาดในสิ่งที่เป็นรุกลให้สุญูดซะฮวีหลังสลาม
1: ครับ
0: ถ้าขาดในสิ่งที่เป็นวาญิบก่อนสลามถ้าสงสัยมี2สภาพสงสัยที่ให้น้ำหนักได้กรณีอย่างนี้ให้สุญูดซะฮวีหลังสลามสงสัยที่ให้น้ำหนักไม่ได้ว่าไม่มั่นใจว่าอันไหนแล้วเราก็ยึดอันน้อยเป็นหลักอันนี้เป็นสุญูดซะฮวีก่อนสลามสรุปแบบนี
1: ้
0: นะเอาเร็วๆนะ
1: คำถามต่อมานะครับละหมาดมักริบ3รอกอะห์ครบแล้วแต่อิหม่ามเนี่ยลืมขึ้นไปรอกอะห์ที่4โดยขึ้นไปยืนตรงแล้วแต่มีเสียงเตือนซุบฮานัลลอฮ์จากมะมูม
2: อินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจยะรอบิอาตายหลีฮัจยะรอบิอาตายหลีสกุลเดิมเจดามันได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮัจยีตอฮาและฮัจยะอามีนะเจดามันจะละหมาดยะนาซะในวันเวลา

0: บดีที่8ตุลาคมเวลา16นาฬิกาณมัสยิดอันฟุตกอนซอยเนนพับหวานพัทยาอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณมุฮัมมัดหรือคุณสวิงวะลามิดบินอับดุลลอฮ์คุณมุฮัมมัดหรือคุณสวิงวะลามิดบินอับดุลลอฮ์อายุ78ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมเวลาประมาณ 12:30 นหรือเวลาหลังละหมาดดูรีณมัสยิดดารุลมุซินีนบ้านดอน
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
3: ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมงานรวมน้ำใจสู่มัสยิดผดุงอิสลามงานน้ำชาการกุศลเพื่อสมทบทุนสนับสนุนกิจกรรมของมัสยิดและส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปณมัสยิดผดุงอิสลามคลอง22จังหวัดนครนายกขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันรวมน้ำใจมุสลิมผู้สูงอายุศิลปะวัฒนาครั้งที่28ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคารลิเบียมูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้าของสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และจำหน่ายสินค้าอุปโภคจอดรถฟรีที่โรงเรียนนานาชาติโชสเบอรี่ขอเชิญทุกท่านร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลโครงการสร้างอาคารร้อยรวงใจเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารหน้ามัสยิดนูรุ่นเอซานทับช้างคลองบนในวันอังคารที่13ตุลาคมเวลา14นาฬิกาถึง18นาฬิกาณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยขอเชิญทุกท่านร่วมงานจิบชาประสาคนกันเองในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีจนถึงเวลา 12:00 นาฬิกาณมัสยิดบางหลวงกุดีขาวซอยอรุณอมรินทร์7แขวงวัดกัลยาเขตธนบุรีสอบถามเส้นทางได้ที่0850629333 0850629333คุณอับดุลลอฮ์แสงเอี่ยมขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อสิ่งที่ทำให้เสียละหมาดพร้อมถามตอบโดยอาจารย์ยูซุปศรีมาลาในวันจันทร์ที่12ตุลาคมเวลา 20:15 นถึง 21:15 นร้านสเต็กวังพรอนุช 55/2 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่0897604430 0897604430
4: รวยโลกนี้สำเร็จโลกหน้าทรัพย์ที่ดีจะทำให้คุณพอเพียงและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทรัพย์ที่ฮารอมจะทำให้คุณโลภกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มเพราะทรัพย์ที่บารอกัตจะยิ่งทำให้เพิ่มพูนความดีฉะนั้นลองตรวจสอบตัวเองดูว่าทุกวันนี้รู้สึกพอใจในสิ่งที่มีหรือยังโลภไม่มีที่สิ้นสุดวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาเพื่อสังคม
5: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكمได้ไม่ได้สิ่งที่ฉันจะสอบเนี่ยมันจะมีทั้งข้อเขียนแล้วก็สอบสัมภาษณ์สัมภาษณ์ด้วยอะไรนะอ๋อข้อเขียนไม่เป็นไรเราอย่าลอกกันแล้วกันนะ อีนานนู่นหลายเดือนเดี๋ยวมีเขาเรียกมีอะไรนะแนวข้อสอบให้แต่สิ่งหนึ่งที่บอกวันนี้เลยก็คือว่าสิ่งที่ฉันจะต้องได้ที่พี่น้องต้องทำได้หนึ่งก็คือการอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์เพราะว่าฟาติฮะห์เนี่ยนี่เป็นพื้นฐานถ้าเป็นเราเป็นมุสลิมแล้วอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ไม่ได้เนี่ยเรื่องใหญ่ฟาติฮะห์อัลฮัมไงอัลฮัมไงอ๋อเมื่อก่อนไม่รู้ฟาติฮะห์ชื่ออะไรนึกว่านี่ฮะขายข้าวมันไก่อัลฮัมซูเราะห์อัลฮัมเนี่ยมุสลิมเราเนี่ยพอบอกว่าอาจารย์จะสอบซูเราะห์อิคลาสอันอิคลาสตายอาจารย์ฉันท่องไม่ได้หรอกเอาเปลี่ยนใหม่ฉันสอบซูเราะห์กุนฮุวัลลอฮ์อ๋ออันนี้ได้คุณหัวร้อนอันได้เลยถ้าบอกอีคลาสไม่ได้ฉันบอกต้นเดียวกันแหละไม่รู้ไงใช่เนี่ยพอบอกสอบฟาติฮะโอ้โหตายแล้วฉันไม่ได้บอกอัลฮัมอ๋อรู้แล้วอีกอันหนึ่งนะที่จะต้องท่องให้ได้นะก็คืออัตตาฮิยาอัตตาฮิยาเนี่ยอันนี้ต้องท่องให้ได้ที่ไว้ให้ท่องได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นรุกลจบเลยนะอัตตะฮิยานี่จนกระทั่งอัตตะฮิยาตุนมุบารอกาตุศอลาวาตุตตอยิบาตุลิลลาต้นนี้ก็ได้หรือต้นที่อ่านในหนังสือก็ได้มี2ต้นใช่มั้ยอัตตะฮิยาตุลิลลาวัสศอลาวาตุวัตตอยิบาใช่มั้ยผมก็ไม่รู้ต้นไหนมีต้นไหนมี2ต้นต้นนั้นก็ต้นที่ฉันอ่านก็ได้หรือต้นที่หนังสือเขียนก็ได้แต่ที่เหมือนกันก็คืออัสสลามุอะลัยกะอัยยูฮันนบียูวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัสสลามุอะลัยนาวะอะลาอิบาดิลลาฮิศอลิฮีนอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมะดันอับดุวะเราะซูลุฮ์หรืออัชฮะดุอันนะมุฮัมมะดันรอซูลุลลอฮ์ก็เหมือนที่เราปฏิญาณแค่นี้แล้วก็อีกอันนึงก็ที่สอบก็คือศอลาวาตนบีอัลลอฮุมะศอลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดจนกระทั่งถึงฟินอาลามีนอินนะกะฮะมีดุมมะญีดใน3อย่างนะจ๋าเชิญจ้ะ
1: อาจารย์ช้าหน่อยช้าหน่อย
0: โอ้จะเอาข้อสอบวันนี้เลยเหรออีตั้งนานแค่บอกไว้ก่อนอันหนึ่งฟาติฮะหรืออัลฮัมความหมายไม่ต้องนะเอาภาษาอาหรับอย่างเดียวเนาะไม่ต้องมาอ่านความหมายนะเอาแบบง่ายๆเอาเฉพาะภาษาอาหรับนะไม่ต้องมานั่งแปลให้ฉันฟังไม่ต้องอันที่สองอะไรนะลืมละเนี่ยลืมอัตตาฮิยาเอาเฉพาะภาษาอาหรับอย่างเดียวโต๊ะไม่ต้องภาษาไทยอัตตะฮิยาอันที่3ก็คือศอลาวาตนบีอัลลอฮุมะศอลลิอะลามุฮัมมัดส่วนพวกข้อเขียนก็จะเป็นว่าอ้าวอันไหนเป็นรุกลมีอะไรบ้างอันไหนเป็นซุนาตสุยูดซะฮวีคืออะไรอย่างเงี้ยเราสอนหมดแล้วละหมาดย่อละหมาดรวมละหมาดเดินทางมีกฎเกณฑ์อย่างไรอะไรอย่างงี้ง่ายๆพอเห็นฉันเห็นหน้าโต๊ะแล้วฉันไม่รู้ฉันออกข้อสอบยากไปหรือเปล่าเกรงใจมากเลยเดี๋ยวฉันจัดการให้ไม่มีปัญหาอ๋ออาจารย์ในระดับอาจารย์สอนในโรงเรียนอ่าน2นาทีก็รู้แล้วไม่ยากหรอกและอย่างนึงมันเป็นเรื่องที่เราอ่านกันอยู่แล้ววันนี้ฉันจะมาสอนเรื่องคำว่าคูชัวใครรู้จักคำว่าคูชัวไหมครับคูชัว ดีมากเลยฮัจญะห์เชิญคุชัวคืออะไรจ๊ะ
2: การตั้งใจแน่วแน่ไม่วอกแวก
0: โอ้ถูกแต่ยังไม่โดนคำยังไม่มีคำที่โดนใจอีกคำหนึ่งขู่ชั่วนะเมื่อกี้ตั้งใจแน่วแน่แล้วก็ไม่วอกแวกไม่วิกวิกวิกวิกไม่มีโอเควอกแวกไม่มีอ่ะสรุปให้มันเป็นอีกคำหนึ่งที่มันที่เขาแบบพอพูดคำนี้ปั๊บแล้วมันชัดเลยใครตอบสมาธิสุดยอดเลยเอาไป2ล้านคะแนน2ล้านก็คือสมาธิเวลาเราจะทำอะไรก็แล้วแต่นะถ้าเรามีสมาธิมันจะทำให้การกระทำนั้นออกมาดีขับรถจนต้องมีสมาธิเลยขับรถใจลอยสักพักนึงก็ไปชนตูดข้างหน้าใช่ไหมขับรถเรามีต้องมีสมาธิมีจิตใจที่แน่วแน่ที่อาจารย์บอกอยู่กับมันดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องสมาธิเนี่ยรู้ไหมว่าไม่สามารถที่จะสอนเหมือนกรณีเหมือนการตักเบสยกมือเพราะอันนี้มันเป็นเรื่องที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะต้องควบคุมสิ่งที่อยู่ในจิตใจคราวนี้คำถามต่อมาอีกสักถามอีกสักข้อนึงยกมือแล้วตอบนะถ้าเราละหมาดและเรานึกถึงเรื่องอื่นนอกจากละหมาดละหมาดนั้นใช้ได้หรือไม่ได้ใช้ได้เนี่ยหมายถึงว่าต้องละหมาดใหม่ไหมหรือละหมาดไปไม่ได้บุญเลยหรือละหมาดไปนั้นยังเป็นบาปอยู
2: ่ถือว่าไม่เสียละหมาดแต่ต้องละหมาดใหม่เพราะใช้ไม่ได้วอกแวก
0: ไอ้รอบนี้เอาใหม่ใจเย็นอย่าพึ่งดิใจอันนี้ก็คว้าใหม่อย่างเดียวเลยเอ้าเชิญเหมือนไม่ได้จับมานานแล้วอ่ะ
2: ถือว่าการละหมาดที่ไม่มีสมาธิไม่เสียละหมาด
0: ไม่เสียละหมาด
2: ใช่แต่ต้องอ่านละหมาดใหม่เพราะว่าละหมาดนี่ใช้ไม่ได้
0: อ
2: ้
0: าวไม่เสียทำไมต้องละหมาดใหม่อ่ะ
2: เพราะว่าไม่ได้อยู่ในอัลเลาะห์ไม่ได้นึกถึงอัลเลาะห์นึกถึงคนอื่น
0: มันย้อนแย้งนะตรงที่บอกว่าละหมาดอะไรนะละหมาดไม่เสียแต่ต้องละหมาดใหม่ไม่เสียละหมาดแต่ต้องละหมาดใหม่ควรหรือว่าต้องละหมาดใหม่เลยไม่ต้องอาบน้ำละหมาดมันย้อนแย้งกันตรงไหนรู้ป่ะตรงที่บอกว่าไม่เสียละหมาดแต่ต้องละหมาดใหม่โดยปกติแล้วเนี่ยขอมาอาบนะถ้าเสียละหมาดเนี่ยต้องละหมาดใหม่แต่ถ้าไม่เสียต้องละหมาดใหม่ไหมไม่ต้องดังนั้นเนี่ยตอบเนี่ยถูกแล้วก็คือไม่เสียละหมาดถูกแต่ถามว่าผลบุญของการละหมาดที่จะได้เต็มที่เนี่ยมันจะไม่ได้ต้องแยกกันนะว่าละหมาดเนี่ยใช้ได้หรือไม่ได้เหมือนคนคนหนึ่งเนี่ยถ้าละหมาดผู้ชายห้ามใส่ทองยีรู้ใช่ไหมผู้ชายห้ามใส่ทองนะถ้ามีทองให้ภรรยาให้หมดเลยเราก็ใส่ไม่ได้อะจิมี่จะทำไรเนาะให้ภรรยาไปให้เขาใส่หรือไม่เราก็เก็บเอาไว้ตามลำบากขายได้เก็บได้มีได้แต่ห้ามใส่ปรากฏวันนั้นมึงยีแบบอ๋อเหรอเล็งมานานแล้วทองเส้นเบอร์เลยใส่ปั๊บมาละหมาดแสงนี่สะทบกับยิงตาอิหม่ำอะคำถามละหมาดใช้ได้ไหมคนใส่ทองละหมาดใช้ได้ไหมหนึ่งละหมาดซอใช้ได้ไม่ต้องละหมาดใหม่อันที่สองละหมาดใช้ไม่ได้เลยเพราะไปใส่ทองละหมาดอันที่สามมีบาปเฉพาะเรื่องใส่ทองแต่ละหมาดนั้นก็ถือว่ามีผลบุญในเรื่องการละหมาดแต่บาปเฉพาะเรื่องใส่ทองอันที่สามถูกต้องแยกกันนะคือใส่ทองมันไม่ได้เป็นเงื่อนไขของการละหมาดถูกป่ะคือคุณสมมติคุณพกบุหรี่หรืออะไรพกบุหรี่ไว้ในละหมาดแต่ไม่ได้ไปสูบมันนี่แต่ใส่บุหรี่เอาไว้ใส่ทองนะไอ้อย่างเงี้ยถือว่า ละหมาดเนี่ยใช้ได้ไม่เกี่ยวกันแต่บาปในเรื่องใส่ทอมแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวว่าใส่เฉพาะละหมาดและบาปคือคุณตั้งแต่เอามาใส่เนี่ยบาปตั้งแต่แรกแล้วจะละหมาดไม่ละหมาดก็บาปอยู่แล้วเพราะบาปเรื่องใส่ทองคนละเรื่องกันละหมาดใช้ได้แค่นี้เองมันคือว่าเราต้องแยกกันนิดนึงไงไม่ใช่ว่าเราจะปนกันหมดคนไปทำอุมรอแต่ไปโดยที่ไม่มีคนดูแลไปมารอมไปอุมรอใช้ได้ฮัจญ์ใช้ได้แต่มีบาปเรื่องเดินทางที่ไม่มีคนดูแลแค่นั้นเชิญเคยถามแล้วไม่ใช่เหรอเรื่องเนี้ยถามแล้วโตเคยถามแล้วที่ว่าโตบอกว่าเขาพาไปเดินแล้วก็ได้ไหมแล้วรู้ไหมเขาพาไปทำอะไรแล้วรู้ไหมไปทำอะไรเนี่ยไปทำอะไรไปทำอุมรอใช่ป่ะทำฮัจญ์รู้ใช่ไหมก็ใช้ได้ถ้าไม่รู้ว่าเขาเดินพาไปทำอะไรก็จะได้ใช้ไม่ได้ถ้าเรารู้ว่าเราทำอะไรเนี่ยถือว่าใช้ได้สรุปก็คือว่าคนที่หัวใจมีคำถามพี่แล้วเหรอเชิญ
3: ถามถ้าตอนละหมาดอยู่นะคะแล้วเราลูกอะค่ะเขาเดิน
0: เอามีลูกแล้ว
3: ค่ะลูกหนึ่งขวบดูเลยละค่ะลูกหนึ่งขวบกว่าค่ะเขาเดินไปเปิดตู้กับข้าวแล้วเขาหยิบจานมาเต็มมาตรงที่เราละหมาด
0: แล้วนี่กินไหม
3: ไม่ค่ะเขาหยิบจานมาแล้วเราละหมาดอยู่แล้วมันหลุดจากความคุชัวไปแล้วเขาเอามาวางหยิบออกมาเต็มเลยอย่างเงี้ยค่ะเราเผลอไปหยิบจากมือลูกแล้วเรายังอยู่ในละหมาดอย่างงี้ละหมาดถือว่าใช้ได้ไหมคะ
0: ดีมากเลย
3: ทำดีเลย
0: เอาอันแรกก่อนนะประเด็นแรกคือถ้าเราขาดสมาธิในการละหมาดบางช่วงแค่บางช่วงนะแค่บางช่วงเนี่ยผมจะไม่มีสมาธิเรื่องไมค์นี่แหละบางช่วงนึกออกไหมคือสมมติตอนที่นี้ละหมาดตั้งแต่แรกมีสมาธิปกติเลยแต่พอเวลาลูกปั๊บสมาธิเริ่มหายแล้วอันนี้เป็นเรื่องปกติของมนุษย์ฉันเนี่ยจะเสียสมาธิตอนรถกับข้าวเรากับข้าวชอบมาผักสด10บาทจ้าแล้วเมียเพิ่งสั่งด้วยจะให้ซื้อผักมาหมดเลยออเดอร์มาในหัวหมดละหมาดอยู่แล้วมันบังคับยากด้วยมันจะแวบเข้ามาหรือลูกมากวนนะไอ้พวกเนี้ยพี่น้องพวกมีหมานทั้งหลายมันเป็นเหตุสุดวิสัยมีไหมซอบ้าที่มีละหมาดอยู่แล้วก็เสียสมาธิมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยนบีละหมาดขอโทษทีนบีไม่ได้มานำละหมาดนบีป่วยหนักนบีแหวกม่านมาดูซอบะเห็นและนบีแหวกม่านออกมาก็คิดว่านบีจะมาละหมาดตอนนั้นใจอยู่รอจดจ้องว่านบีจะออกมาละหมาดอิหม่ามนะเขาดูกลัวไปแล้วยังมองอยู่เลยว่านบีออกมายังเป็นละหมาดที่ใจเนี่ยดีใจจนกระทั่งอยากที่จะให้นบีออกมาไงเพราะรอนบีออกมาก็ไม่ได้สนใจใครอิหม่ามข้างหน้าแล้วแต่ก็ละหมาดใช้ได้นะคือมันจะมีเหตุของมันนั่นแหละแต่คราวนี้ศาสนาบอกว่าถ้ามันจะมีเหตุอะไรเนี่ยให้เราขจัดเหตุพวกนั้นให้หมดเช่นเรารู้แล้วเนี่ยลูกเราชอบลื้อตู้กับข้าวเอาละเขานั้นเขาแรกไม่เป็นไรไอ้ข้าวตอนละไปเนี่ยเราก็ต้องระวังและเอาอะไรมามัดให้เรียบร้อยผูกให้เรียบร้อยใช่ไหมคือทุกครั้งมันจะเป็นบทเรียนไม่ใช่ซ้ำแล้วซ้ำอีกฉันรู้แล้วไอ้รถไอ้ผักสด10บาทจ้าเนี่ยมันจะมาช่วงกี่โมงเราก็ใช่ไหมเราก็พยายามหาวิธีการที่จะทำยังไงก็ได้ให้มันไม่มากวนใจเราท่านนบีเคยละหมาดแล้วเจอคนใส่เสื้อสีฉูดฉาดอยู่ข้างหน้านบีบอกเปลี่ยนเสื้อให้ฉันหน่อยเพราะมันรบกวนสมาชิกฉันเหลือเกินดังนั้นการที่หัวใจของเราเนี่ยจะมีการคิดวอกแวกไปบ้างเนี่ยไม่ได้ทำให้เสียละหมาดนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพยายามก็คือดึงสมาธิให้กลับมาให้ไวที่สุดอันเนี้ยอัลลอฮ์ให้อภัยนะคราวนี้ถ้าเราเป็นคนที่ละหมาดก็จริงแ ไม่ได้มีสมาธิเลยกับการละหมาดคือเป็นการละหมาดเพียงแค่ร่างกายแต่หัวใจของเราเนี่ยไม่ได้นึกถึงเรื่องละหมาดเลยนะอาจจะนึกนิดหน่อยมากหรือแทบจะไม่ได้นึกเลยรู้ตัวอีกทีนึงก็เสร็จไปแล้วเหมือนกับมันเป็นการตอบสนองร่างกายแบบอัตโนมัติไอ้แบบเนี้ยเป็นระดับที่1ของการละหมาดเลยและลำดับเนี้ยจะมีการถูกลงโทษด้วยคือเขาจะไม่ได้บกพร่องเฉพาะแค่หัวใจอย่างเดียวเขาจะบกพร่องแม้กระทั่งท่าทางในการละหมาดไวละหมาดเร็วอาบน้ำละหมาดก็บางทีก็อาบน้ำละหมาดแบบผ่านๆเพราะเผลอละหมาดไม่ได้อยู่ในเวลาด้วยละหมาดนอกเวลาก็มีละหมาดใกล้จะหมดเวลาก็ดีคือมันจะเป็นองค์ประกอบโดยรวมทั้งหมดเลยถ้าคนๆนึงเนี่ยเป็นลักษณะที่ไม่มีความกุชัวนึกออกมั้ยคือมันจะเป็นผลที่มันรวมกันนะฮะหลายๆอย่างนะส่วนลำดับที่2เนี่ยเป็นระดับของคนที่อะไรคนที่ทั่วไปอย่างพวกเราเนี่ยก็คือ1รักษาเวลาขอบเขตรุกลต่างๆอาบน้ำละหมาดอย่างถูกต้องแต่จะบกพร่องในการต่อสู้กับสมาธิแปลว่าอะไรแปลว่าเหมือนฮัจญะห์เลยละหมาดไปปรากฏว่าลูกหรือตู้กับข้าวสมาธิเริ่มหายละหมาดอยู่นึกถึงเรื่องตรงนั้นตรงนี้และเราก็กลับมาคือแต่ว่ามันมีการอะไรกันมันมีอันนึงเงื่อนไขคือต่อสู้กับมันพยายามคุมหัวใจเราให้อยู่กับอัลเลาะห์แล้วมันมีเรื่องนึงก็คือว่าอัลเลาะห์จะไม่เอาโทษสิ่งที่อยู่ในหัวใจอยู่แล้ววันนึงเราอาจจะคิดไม่ดีสัก10เรื่องแวบขึ้นมาหมันไส้ไอ้โต๊ะครูนี่หมันไส้เว้ยใส่โต๊ะหล่อแล้วกันมันไส้สมมติคิดแต่ไม่ได้ทำอะไรนะคือเฉยๆนะเฮ้ยไม่อยากไปทำมันเลยสงสารเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในใจผลแหละมันแวบอยู่แล้วคนเรามันมีอารมณ์มันมีอะไรขับรถอยู่มีคนมาปี๊ดใส่เรามาปาดหน้าเราม ีปืนแล้วกูยิงแม่งทำไหมไม่ได้ทำแค่คิดในใจถึงเวลาจริงก็ไม่กล้าหรอกไอ้แบบเนี้ยศาสนาบอกว่ายังไม่ได้เป็นบาปอะไรเพราะว่ามันอยู่ในหัวใจซอบ้านเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายวันที่อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์จะสอบสวนสิ่งในหัวใจนะตู้มาดูมาฟีซูดูดิอัลลอฮ์จะสอบสวนสิ่งในหัวใจเนี่ยซอบ้าเข่าสุดเลยอัลลอฮ์ใช้ให้ฉันละหมาดยังง่ายกว่าใช้ให้ฉันถือศีลอดฉันทำได้แต่ถ้าใช้ให้บังคับหัวใจเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะหัวใจเนี่ยมันอย่างนี้มันพลิกตลอดก้อนบุญแปลว่าพลิกดังนั้นอัลลอฮ์ไม่เอาโทษสิ่งที่อยู่ในหัวใจจะเอาโทษต่อเมื่อทำออกมาไอ้แว็บแรกที่อยู่ในหัวใจยังไม่ทำแล้วเราจะคิดได้ว่าทำไม่ทำอีกเรื่องนึงแต่มันอาจจะมีคิดเหมือนกันอ้าเชิญฮะ
5: แต่ว่ามันบางทีเคยอะค่ะอย่างเช่นช่วงเนี้ยคือมันมีปัญหาเรื่องขาเข่าอะแล้วเราก็กังวลว่าหมอจะว่าไงจะให้ผ่าหรือไม่ผ่าอะไรแบบเนี้ยเราเหมือนกับเราอะขาดสมาธิในการละหมาดจนเรานับไม่ได้ว่าเราทำไปกี่รอกาตแล้ว
0: ก็อย่างที่วันนั้นฉันสอนนะถ้าเราจำไม่ได้ว่ากี่รอกาตเราก็ต้องทำเอาจำนวนที่อะไรจำนวนที่น้อยแล้วทำเติมเข้าไปแล้วก็ใช้สูตรซาวีไงที่วันที่เราสอนไปแล้วสูตรซาวีจำได้ไหมที่บอกว่าถ้าเราจำไม่ได้ว่ากี่รอกาตแล้วแล้วให้เอาสมมติเราสงสัยว่า3หรือ4เอา3แล้วทำให้ครบไปในความเป็นจริงมันอาจจะเป็น5ก็ได้เกินไปก็ได้แต่เราไม่รู้หรอกเพราะเราไม่รู้ไงถ้ารู้เราก็ชัดเจนอยู่แล้วแต่นี่เราไม่รู้ว่ามัน3หรือ4เอาจำนวนน้อยแล้วก็ทำให้ครบและต่อด้วยกับซาวีก็คือสุญูดหลังจากที่เราอ่านอัตตะฮียะจบแล้วศอลาวาตแล้วจำได้ไหมอัลลอฮุอักบัรลงไปซุบฮานะร็อบบิยันอาลาซุบฮานะร็อบบิยันอาลาซุบฮานะร็อบบิยันอาลาอัลลอฮุอักบัรนั่งอันนี้ไม่มีอ่านเสร็จปุ๊บต่อเลยอัลลอฮุอักบัรลงไปอีกครั้งนึงนะเนียนว่าเป็นสุญูดซาวีนะซุบฮานะร็อบบิยันอาลาซุบฮานะร็อบบิยันอาลาซุบฮานะร็อบบิยันอาลาขึ้นมาพอขึ้นมาเสร็จไม่มีอ่านอะไรแล้วก็ให้สลามจบก็รู้ต้องเนียนไปเป็นซาวีด้วยสิแล้วอยู่ดีสุญูดเพิ่มได้ไงอ่ะปกติมีสุญูดเพิ่มมั้ยล่ะไม่มีไอ้ที่มีที่สุญูดเพิ่มเพราะอะไรเพราะเป็นซาวีเราต้องรู้อยู่แล้วว่าที่เราทำเนี่ยเป็นซาวีอันเนี้ยต่อสู้กับมันอัลลอฮ์ให้อภัยส่วนอันที่3เนี่ยก็คือคนที่ พยายามต่อสู้กับตัวเองจนกระทั่งมีสมาธินะแล้วเหมือนกับคนที่คอยระวังเขาบอกเปรียบเสมือนนะฮะยะนะบางทีเหมือนกับเราเนี่ยในหัวใจเราเนี่ยเหมือนเรารู้ว่ามันจะมีคนมาขโมยมือถือเรารู้แหละมันจะมีคนมาขโมยมือถือเราจะทำไงเก็บดีเราก็ต้องพยายามใช่ไหมคอยมองคอยจ้องดูว่ามันมีใครมันมาทำพิรุธบ้างไหมอะไรไหมเพื่อที่จะดูแลไม่ให้มันขโมยไปได้เสมือนกับตอนที่เราละหมาดนั่นแหละเราก็จะพยายามคิดเสมอว่าเราละหมาดอยู่นะเราต้องนึกถึงเรื่องอัลลอฮ์นะเราต้องนึกถึงสิ่งหัวใจเราต้องอยู่กับพระองค์นะเราจะคอยนึกอยู่ตลอดมันอาจจะมีแวบไปบ้างแล้วก็นึกกลับมานะอันเนี้ยมันเหมือนกับคนที่ละหมาดไปญิฮาดไปด้วยต่อสู้ไปด้วยนะครับคือระดับเนี้ยก็จะเป็นระดับที่ดีขึ้นมาอีกส่วนระดับหนึ่งก็คือเหมือนกับเขาระดับที่4ก็คือเหมือนกับเขาให้ทุกอย่างกับอัลลอฮ์หมดเลยอันเนี้ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเป็นระดับสูงมากก็คือระดับมันมี4แล้วก็5นะ5นี่คือสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วคือแทบจะถอดหัวใจเนี่ยไปวางไว้ต่อหน้าอัลลอฮ์เลยเป็นยังไงอ่ะเป็นแบบว่าไอ้ข้างนอกเนี่ยตัดทิ้งเลยอ่ะมีตัวอย่างนึงนะตัวอย่างนึงเนี่ยมีซอบ้าคนนึงที่ถูกลูกธนูยิงเข้าที่เอ็นต้องผ่านะครับแล้วก็อีกรายงานนึงบอกไปตกม้าแล้วก็ขามันเน่ามันหักก็ต้องตัดขาทิ้งต้องตัดสดๆนะเมื่อก่อนไม่มียามีอะไรนะเขาก็ถามว่ามันเจ็บมากมันเจ็บมากๆเลยเนี่ยท่านช่วยแนะนำหน่อยว่าจะให้ฉันทำเวลาไหนคือเขาก็นั่งละหมาดนะเนาะหรือบางทีก็นอนละหมาดเพราะว่าไม่ไหวแล้วมันเจ็บปวดเขาบอกว่าให้ทำการผ่าตัดฉันช่วงที่ฉันเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ละหมาดเพราะเขาเหมือนกับเขาทำสมาธิจนกระทั่งไอ้ความเจ็บปวดเนี่ยมันหายไปคืออันนี้เราคงลำบากมากนะที่ยังไม่ถึงขั้นนั้นนั่นคือเป็นขั้นที่แบบสูงสุดและของเราซอบ้าที่เขาเวลาเขาละหมาดเนี่ยหัวจิตหัวใจเขาเหมือนกับไปอยู่กับอัลลอฮ์แล้วนะแต่ตัวอยู่เหมือนเดิมนะไม่มีปัญหานะแล้วก็จิตใจก็อยู่เหมือนเดิมแหละแต่เป็นสการเปรียบเทียบไม่ได้หมายถึงถอดจิตไปไม่ใช่ละหมาดเหมือนที่เราละหมาดนั่นแหละแต่ความคิดของเขาเนี่ยมันแทบจะตัดไอ้เรื่องภายนอกไปแล้วท่านอาลีซะนุนอาบิดีนละหมาดอยู่ไฟไหม้สุญูดอยู่ในห้องละหมาดของท่านแล้วมีไฟไหม้อยู่บริเวณใกล้ๆมันก็จะลามไปคนก็ตามกันหลบดับนะดับไฟทีก็ตะโกนท่านอาลีซะนุนอาบิดีนครับไฟจะไหม้แล้วครับออกมาเถอะออกมานะไฟจะไหม้แล้วช่วงนั้นท่านกำลังละหมาดและสุญูดอยู่ท่านก็ไม่เงยขึ้นมาเลยก็สุญูดอยู่จนกระทั่งละหมาดเสร็จไฟดับก็ดับไฟได้ก็มีคนถามว่าไม่ได้ยินเหรอฉันตะโกนไฟไหม้ไฟไหม้บอกได้ยินหูก็ได้ยินนั่นแหละแต่ไอช่วงที่ฉันละหมาดเนี่ยฉันกำลังนึกถึงไฟนรกอยู่ฉันก็เลยลืมไฟในดุนยาพอไฟนรกมันร้อนน่ะไอไฟดุนยามันก็ร้อนแหละแต่มันสู้ไฟนรกไม่ได้ก็เลยนึกถึงไฟนรกอยู่ก็เลยไม่ได้นึกถึงไฟดุนยาเลยเนี่ยมันคือระดับแบบสุดๆแล้วพี่น้องนะฉันถึงบอกว่าอันเนี้ยมันต้องผ่านการฝึกหัวใจเหมือนการช่วยเหลือคนเนี่ยมันมี3ระดับระดับแรกเลยเบาสุดเลยนะคือแบ่งส่วนที่เกินของเราให้คนให้เพื่อนเราเช่นเรามี10ล้านมึงยีมี10ล้านมึงยีเดินมาอาจารย์เอาไป 1,000 นึงสดกอค่าน้ำมันให้มึงยีมี10ล้านให้ 1,000 นึงมึงดีเดือดร้อนอะไรมั้ยอัลเลาะห์สตังค์เป็นเศษสตังค์ของมึงยีอันนี้ระดับหนึ่งลำดับที่สองคืออะไรรู้ไหมเงินเรากับเงินท่านเนี่ยท่านหยิบได้เลยมีคนคนนึงจะมาขอคบเป็นเพื่อนด้วยเขาถามว่าถ้าเกิดมีเพื่อนท่านเนี่ยล้วงกระเป๋าแล้วหยิบเงินเท่าไหร่ในกระเป๋าท่านว่าไงโอ้ยไม่ได้เงินเราจะมาหยิบกระเป๋าได้ไงเขาบอกยังไม่ต้องคบกับเราคือเหมือนกับว่าเงินเราที่ได้มาเนี่ยกับเพื่อนเนี่ยเหมือนกับแบ่งกันเลย อันนี้ก็ระดับ2นะแต่ระดับที่3สุดๆเลยก็คือระดับซอบ้าคืออะไรมั้ยนึกถึงความลำบากคนอื่นก่อนทั้งๆตัวเองก็จำเป็นตัวเองก็จำเป็นนะแต่เวลาเห็นคนอื่นเขาลำบากกว่ายกในสิ่งที่จำเป็นให้คนอื่นได้เหมือนซอบ้าคนหนึ่งที่รับแขกโดยที่มีอาหารมื้อเดียวที่กินกับภรรยาและลูกพอพาแขกมาแล้วคือนบีเนี่ยเอาจะรับแขกนบีไปถามภรรยาภรรยาบอกมีน้ำดื่มอย่างเดียวไม่รู้จะเอาอะไรให้กินก็เลยบอกกับซอบ้าว่าใครจะรับแขกนี่ไปนอนพักบ้างมีคนหนึ่งยกมือเลยฉันเองจ้ะยารอซูลุลลอฮ์เข้ามาหาภรรยาบอกฉันรับแขกมานบีบอกให้รับแขกฉันก็รับมาภรรยาบอกเรามีอาหารพอกินกันแค่2คนฉันกับเธอเนี่ยแบ่งกัน2คนมีแค่นี้และลูกอีกก็ไปทำให้ลูกหลับก่อนนะให้แขกไปพักตรงอื่นก่อนหลับลูกกลับแล้วก็ทำเป็นว่าดับไฟวันนี้ไฟน้ำมันหมดก็ดับไฟมืดนะแขกก็งงวันนี้ไฟไม่มีอ๋อน้ำมันหมดพอดีลืมซื้อกินข้าวในที่มืดๆตัวเองก็ทำไปนั่งตักกินแต่กินเปล่าๆไอ้นั่นก็แขกก็กินไม่ดิแขกก็กินไปแปลว่าตัวนั้นคืนนั้นตัวเองไม่ได้กินนะเสียสละอาหารให้ตัวเองให้คนแขกกินอัลลอฮ์ชื่นชมคนเหล่านี้ว่าเห็นความเป็นอยู่คนอื่นมากกว่ามีคนคนหนึ่งเดินมาจะเอาซะกาตมาให้มีเขาถามมาแล้วบ้านเนี่ยที่มาดีนะเนี่ยบ้านเนี่ยจนที่สุดซะกาตแบบเป็นเยอะเลยนะเป็นแสนเป็นล้านเลยนะคือมาจากเมืองอิรักเอามาให้คนคนนี้รับเสร็จปั๊บมีคนบอกว่าท่านจนที่สุดฉันเอาซะกาตมาให้เขาบอกอ๋อไม่ใช่หรอกมีอีหลังนึงพาไปเอาไปให้อีหลังนึงเป็นเราเราก็ลูบปากดิ เสร็จเลยเขานึกถึงคนอื่นก่อนตัวเองก็จนน่ะเอาไปให้อีกคนนึงไอ้คนนั้นบอกอ๋อไม่ใช่ละท่านก็จนมากกว่าสุดท้ายต้องแบ่งกันคนละครึ่งไม่รับนี่คือการเสียสละแบบสุดๆแล้วอันนี้ในสวรรค์เลยนะถ้าเราเสียสละขนาดนี้ซึ่งตัวฉันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกใครมาให้ก็นึกตัวเองก่อนเอามาก่อนเลยฉันก็เลยบอกว่ามันมีระดับของมันถ้าเราฟังแล้วเนี่ยเราก็บอกโอ้โหมันทำยากนะแต่ถ้าทำได้มันก็เป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่เหมือนกับเรื่องละหมาดของเรานี่แหละถ้าเราถึงขั้นแบบหัวจิตหัวใจของเราเนี่ยอยู่กับอัลเลาะห์แบบ 100% แล้วเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีคราวนี้เอาวิธีไปด้วยกันนะวิธีการนะที่จะทำให้เกิดสมาธิประการที่แรกเลยนะครับเราต้องปลูกฝังจิตสำนึกของเราว่าทุกครั้งที่เราละหมาดเนี่ยเรากำลังเข้าเฝ้าพระเจ้าแม้ว่าเราไม่เห็นพระเจ้าแต่พระองค์เห็นเราถ้าเราคิดว่าเนี่ยอัลลอฮ์ดูเราอยู่เนี่ยในละหมาดด้วยนะจริงๆอัลลอฮ์ดูเราอยู่ตลอดแหละทั้งในที่รับแต่ว่าตอนละหมาดมันคือการเข้าเฝ้าไงมันเป็นช่วงเวลาที่มันยิ่งใหญ่พระองค์เป็นผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินมันจะคล้ายกับความรู้สึกของคนคนนึงที่ได้ไปเจอคนใหญ่คนโตอ่ะคนที่มีอำนาจได้เข้าเฝ้ากษัตริย์ปัจจุบันของประเทศไทยสมมติเป็นไงจะมาเดินกระดกกระเดกได้ไหมไม่ได้เขาต้องเดินด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนได้เข้าเฝ้าไม่ได้เข้าเฝ้าได้เข้าหาจุฬาราชมนตรีเห็นไหมนี่ขนาดมนุษย์นะได้เจอกษัตริย์ประเทศซาอุดีอาระเบียก็จะเกิดความรู้สึกถึงตำแหน่งของเขาโอ้โหเขาตำแหน่งใหญ่เว้ยเป็นกษัตริย์เป็นผู้ปกครองเป็นอะไรเราก็จะรู้สึกว้าวอ่ะกับตำแหน่งแต่นี่เราเข้าเฝ้าอัลลอฮ์กับไม่รู้สึกอะไรเลยกยกกยักเดินตักปักปักอะไรเงี้ยนะต่อมาที่สองวิธีการที่จะไม่เสียสมาธิคือการมองที่สุญูดและไม่หันไปทางอื่นเพราะทุกครั้งที่เรามองไปทางอื่นเท่ากับเราถูกขโมยผลบุญเราละหมาดอยู่เรามองที่สุญูดเนาะอันนี้มองอะไรมองนาฬิกาไปแล้วผลบุญหายไปแล้วอ้าวเสียสมาธิมั้ยล่ะมองนาฬิกาก็เสียดิก็ดูเวลาแล้วดูเวลาแล้วดูเฉยๆป่ะก็อ๋อกี่นาทีหอ5นาทีมีนัดอยู่นึกในใจแล้วเดี๋ยวต้องคำนวณไปเดี๋ยวขึ้นทางด่วนไปแล้วหลุดแค่ดูนาฬิกาแวบเดียวนึกละแต่มันไม่เสียละหมาดนะแต่มันเสียสมาธิแล้วไงละหมาดอยู่ไปแล้ว ไม่รู้เห็นอะไรไม่รู้มองดูไปแล้วแต่ถ้าเราอยู่กับที่ละหมาดแล้วหันมองที่สุญูดมันจะมีอะไรก็ได้เรามองไม่สนใจนั่นแหละทำให้เกิดสมาธินั้นศาสนาจึงบอกให้มองที่สุญูดนะครับนะหะดีษบอกว่าอัลลอฮ์จะไม่หันออกไปจังบ่าวของพระองค์ตราบใดที่พระองค์ตราบใดที่เขาไม่หันไปมองสิ่งอื่นเมื่อเขาหันไปทางอื่นอัลลอฮ์ก็จะหันไปจากเขาหะดีษนี้บันทึกโดยมุสอิหม่ามอะห์มัดนะครับประการที่3อันนี้ช่วยได้ให้ตั้งใจสดับรับฟังใคร่ควรนะถึงบทขอพรต่างๆที่เราอ่านเนี่ยฟาติฮะห์ถ้าเราได้ความหมายเรานึกอัตตะฮียามีความหมายอะไรเรานึกถึงสิ่งที่เราอ่านความหมายของมันเนี่ยมันการสรรเสริญอัลลอฮ์นั้นเลยมันก็ช่วยได้แต่บางครั้งเราอ่านอย่างเดียวแต่เราไม่ได้นึกไงเหมือนเวลาทำไมเราฟังกุรอานแล้วทำไมรู้สึกมันซึ้งใจอ่ะมันไพเราะมันซึ้งใจมันช่วยได้ให้เรามีสมาธิแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิต่อให้ตะคนนั้นมันจะอ่านเพาะขนาดไหนนะก็เท่านั้นแหละมันก็เหมือนแค่ลมผ่านหูไปอันที่สี่เขาให้นึกว่าอีดากุมตะฟีซอลาติกาฟอซอลีซอลาตันมุวัดดะมุวัดเดียคำว่ามุวัดเดียนี่แปลว่าอำลาละให้นึกเอาไว้เลยว่าละหมาดนี้อาจจะเป็นละหมาดสุดท้ายของเราแล้วถ้าเราคิดว่าเป็นละหมาดสุดท้ายของเราเราจะทำแบบไหนก็ต้องทำให้ดีที่สุดใช่ปะถ้าเรารู้แล้วเนี่ยว่าวันนี้เรามีเวลาอยู่แค่บ่ายสองเดี๋ยวบ่ายสองปั๊บตายแล้วเราได้มีเวลาละหมาดซูรีเวลาเนี้ยเราก็คงต้องละหมาดให้มันเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของเราให้มันดีที่สุดซึ่งคนที่ได้แบบเนี้ยมันก็มีนะเช่นซอบ้านบีที่ถูกจับและจะถูกฆ่าตายขอละหมาดสองรอกอะแต่ละหมาดไม่นานเพราะอะไรไหมเพราะว่าถ้าฉันเกรงว่าถ้าเกิดฉันละหมาดนานเนี่ยพวกท่านจะหาว่าฉันกลัวตายก็เลยละหมาดไม่นานแต่เป็นละหมาดที่มีคุณภาพจนกระทั่งให้คนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยที่เป็นคนที่เป็นฝ่ายศัตรูนะรับอิสลามหลังจากนั้นแต่ไม่ละหมาดนานเพราะอะไรเพราะนานเดี๋ยวไอ้คนเนี่ยจะหาว่ากลัวตายไงกลัวละหมาดแต่ใช้เวลากระชับแต่มีคุณภาพนะอันนี้ก็คือทำยากเหมือนกันถ้าเราทำได้เราคิดเนี่ยว่าเราอาจจะเป็นสุดท้ายของเราเนี่ยทำดีหมดแหละเหมือนกันนะทุกอันเลยนะพี่น้องรอมฎอนนี้อาจจะเป็นรอมฎอนสุดท้ายฮัจญ์ครั้งนี้อาจจะเป็นฮัจญ์ครั้งสุดท้ายการทำความดีกับพ่อแม่ครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วถ้าเรารู้นะว่ามะป๋าเราจะตายแล้วเนี่ยมีหรือจะไม่พาเขาไปหาหมอใช่ไหมทุกวันนี้ให้คนอื่นพาไปพอถึงอายันอ๋อฉันเสียใจจังเลยไม่ได้ดูแลท่านเลยก็ไม่คิดว่าเขาจะตายใช่ไหมล่ะถึงไม่อยากจะดูแลเขานะดังนั้นถ้าเราคิดว่ามันเป็นการจากลาเนี่ยเราจะต้องทำให้มันดีอันที่ห้านะครับให้ผู้ละหมาดเตรียมตัวให้พร้อมหมายถึงว่าอะไรที่เป็นสาบับบอกกี้บอกไปแล้วตู้กับข้าวฮัจญะห์ล็อกให้เรียบร้อยลูกถ้าฝากใครดูแลก่อนได้ได้ไหมอย่างฉันเนี่ยไม่มีอย่างฉันเนี่ยถ้ามีแบบมีคนอยู่มาก่อนอยู่กับโต๊ะเดี๋ยวฝากลูกแป๊บนึงเดี๋ยวละหมาดก่อนนะถ้าปวดท้องเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยก่อนนะครับขจัดไอ้สิ่งที่มันจะรบกวนต่างๆออกให้หมดนะห้องเราถ้ามันมีผู้หญิงเนี่ยสบายเลยเขาละหมาดในห้องนอนในอะไรเนี่ยเก็บเสียงได้อะไรได้นะคือไม่ให้เสียงข้างนอกมันมารบกวนดีกว่าเพราะผู้หญิงละหมาดมิดชิดยิงผลบุญเยอะผู้ชายไปละหมาดสุราได้ผู้ชายการไปละหมาดมัสยิดแล้วก็ละหมาดตามอิหม่ามอันนี้ถือว่าเป็นการสร้างสมาธิที่ดีอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นจะมาเมื่อเป็นจะมาเนี่ยมันดีกว่าละหมาดคนเดียวเปรียบเสมือนกับฝูงแกะที่หลงฝูงหมาป่าก็จะเล่นงานแกะที่หลงฝูงนั้นการละหมาดจะมาคือการรวมกลุ่มกันทำให้สร้างสมาธิที่ดีกว่าการละหมาดคนเดียวต่อมาข้อที่6คือใช้ความพยายามทางจิตใจในความขุชัวเพราะความขุชัวนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายอันนี้คือเป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนสมาธิอ่ะนะครับแล้วก็ให้รำลึกถึงผลบุญนะมีผลบุญมีอะไรบ้างเขาบอกงี้มามินอิมริอินมุสลิมินตะดูรูฮูซอลาตุนมักตูบะตุนไม่มีมุสลิมคนใดเมื่อเขาละหมาดโดยที่เขาอาบน้ำละหมาดอย่างดีนะฟะยุห์ซินวุดูอะฮูวะคูชูอะฮาวะรุกูอะฮา และมีสมาธิมีความขูดชั่วมีสมาธิมีจิตใจที่มั่นแน่วแน่อยู่กับการกระทำอย่างดีเลยรุกัวอย่างดีนอกจากเขาจะได้รับการไถ่ถอนอภัยโทษจากความผิดต่างๆอิลลากานัตกัฟฟารอตันลิมากอบละฮามินซุนูบมินัซซุนูบีมาลัมยุติกะบีรอตันวะซาลิกัดดะฮรกุลตราบใดที่เขาเนี่ยไม่ไปทำบาปใหญ่เท่ากับเขาเนี่ยได้รับการอภัยตลอดชีวิตโอ้โหแปลว่าอะไรแปลว่าบาปมันจะหลุดหมดไงถ้าเราละหมาดแบบเนี้ยละหมาดแบบมีคุณภาพแบบเนี้ยบาปจะหลุดทั้งหมดแต่บาปจะไม่หลุดไปจากการทำบาปใหญ่ถ้าใครยังทำซินาอยู่นะยังกินดอกเบี้ยอยู่ยังเนรคุณพ่อแม่อยู่อันนี้ละหมาดไม่ทำให้บาปนั้นหลุดจนกว่าเขาจะเตาบัตตัวกับเนื้อกับตัวแต่ถ้าไอ้เล็กๆน้อยๆเดินออกไปเห็นผู้หญิงใส่สั้นแว็บไปอย่างเงี้ยนะเปิดมือถือมาเสียงพงเสียงเพลงบ้างอะไรบ้างนะแว็บไปพอดีมวยมาดูบ้างอะไรบ้างไอ้อย่างเงี้ยก็คือว่ามันก็จะหลุดไปจากการละหมาดของเรานะคือสิ่งคือบาปเล็กๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากในการที่จะป้องกันในสังคมเมืองไทยเราอย่างที่ฉันบอกเนี่ยเดินออกไปปากซอยก็ไม่รู้เท่าไหร่แล้วบางคนบอกอาจารย์ก็ก้มหน้าสิอ๋อเราก็ก้มทำไมจะไม่ก้มล่ะใช่ไหมแต่บางทีมันแวบมาก้มๆไปมันแวบมานะดังนั้นไอ้พวกเนี้ยมันก็ต้องระมัดระวังแต่อัลลอฮ์ก็ให้วิธีการในการลดบาปโดยการใช้ละหมาดที่มีคุณภาพของเรานะครับในการลดบาปนะไถ่ถอนไปนะก็มีอยู่6ข้อที่6เนี่ยนะผมยังไม่ได้บอกใช่มั้ยใช้ความพยายามเนี่ยเขาบอกงี้นะบอกว่าในอายะห์กุรอานบอกว่าลซีนะจาฮะดูฟีนาละนะดียันนะฮุมซูบูลานาบรรดาผู้ที่ต่อสู้ดิ้นรนในหนทางของเราแน่นอนเราได้ชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องให้แก่เขานะครับแปลว่าเมื่อเรายิ่งเรียนศาสนาแบบนี้ที่เรามากันเนี่ยครับเรายิ่งจะได้รับวิธีการในการมีสมาธิเกิดขึ้นเพราะเราเรียนรู้นะครับแล้วก็พยายามฝึกฝนบางครั้งนะครับพี่น้องจะเห็นว่าละหมาดเด็กๆเด็กๆเนี่ยละหมาดอยู่ไม่นิ่งหรอกเด็กก็เจ๊กนะอย่างลูกฉันเนี่ยเขากลัวการใส่สโรงฉันก็จะให้ฝึกใส่สโรงรู้จักสโรงไหมยะสโรงผู้ชายมายีใส่กางเกงเด็กรุ่นสมัยฉันเนี่ยแล้วตัวฉันเองเนี่ยจะมีสโรงเนี่ยสโรงเนี่ยผ้าสโรงพันใส่ติดมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กไอ้ลูกเรามันใส่สโรงมันเป็นเราก็เลยอยากจะให้มันฝึกใส่สโรงก็ฝึกใส่สโรงเพราะใส่สโรงก็ให้ละหมาดกะยอพอละหมาดไปละหมาดมาสโรงหลุดยอก็เสียสมาธิไปด้วยแล้วมันก็ไม่ดึงขึ้นด้วยมันก็เลยกลัวการใส่สโลงมันเลยบอกพ่อช่วยดูดิใส่สโลงดิไม่เอาหรอกยอไม่เอาหรอกป๋าบาบาไม่เอาหรอกบาบาเดี๋ยวก็หลุดอีกเดี๋ยวบาบาก็ เห็นไหมคือบางครั้งเนี่ยอย่างที่ฉันบอกเนี่ยต้องฝึกไปต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องปกตินะคือเรามองตัวเนี้ยเรามองละหมาดไปให้มันพ้นไปมันจะทำให้เรารู้สึกไม่เห็นคุณค่าแต่เราให้เรารอคอยเราคิดว่ามันคือผลบุญที่ยิ่งใหญ่แล้วเราก็จะมีความตั้งใจในการกระทำนั้นนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะพอดีผม เริ่มจะไอละเริ่มจะอะไรแล้วนะครับก็ข้อสอบก็จะเป็นเรื่องของการปฏิบัติก็เรื่องของการท่องนะครับนะส่วนถ้าทางได้เนี่ยดีเลยนะแต่ว่าเราก็ทำกันอยู่แล้วอะน่าจะเป็นกันอยู่แล้วอาจจะถามหน่อยนึงอ้าวโอเคอัจยาตักเบสนะในละหมาดมีกี่ประเภทตักเบสแรกเรียกอะไรจ้าตักเบสตุนเอียรอมเราก็ตอบได้ตอนสุญูดอ่านอะไรบ้างครับอันนี้เราก็น่าจะได้กันอยู่แล้วเพราะเรานะสถานที่ที่ห้ามละหมาดเคยสอนไปแล้วเนาะมีที่ไหนบ้างสิ่งที่ทำให้เสียละหมาดมีอะไรบ้างนะจะเป็นพื้นฐานนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัสตักฟิรุกะวะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
4: ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณมุฮัมมัดหรือคุณสวิงวะลามิดบินอับดุลลอฮ์คุณมุฮัมมัดหรือคุณสวิงวะลามิดบินอับดุลลอฮ์ อายุ78ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมเวลาประมาณ 12:30 นหรือเวลาหลังละหมาดดูรีณมัสยิดดารุลมุซินีนบ้านดอนอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจยะรอบิอะตายหลีฮัจยะรอบิอะตายหลีสกุลเดิมเจดามันได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮัจญีตอฮาและฮัจยะอามีนะเจดามันจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมเวลา 16:00 น.ณ มัสยิดอันฟุตกอนซอยเนนพับหวานพัทยา
6: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
7: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี03411477 96เลขที่บัญชี03411477 96ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
8: ์องค์ประกอบของอิบาดะห์รักกลัวหวังรักอัลลอฮ์จะน้อมนำไปสู่การเคารพภักดีต่อพระองค์กลัวอัลลอฮ์จะระมัดระวังต่อการละทิ้งคำสั่งหวังจากอัลลอฮ์จะมีกำลังใจในการกลับเนื้อกลับตัวสถานีวิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสื่อเดียวฟังแล้วได้บุญ

0: คัมภีร์อัลกุรอานเป็นคัมภีร์ที่ถูกประทานมาแด่มนุษยชาติเป็นคัมภีร์ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่มนุษย์ทุกคนสามารถนำคำสอนต่างๆมาเป็นแนวทางและปรับใช้ในการดำเนินชีวิตแต่ก็มีหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าคัมภีร์อัลกุรอานได้ถูกประทานผ่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อ 1,400 กว่าปีที่ผ่านมานี้เองเมื่อเป็นเช่นนี้ชนรุ่นก่อนนับถือศาสนาอะไรและศาสนาของชนรุ่นก่อนหน้านบีมุฮัมมัดนั้นไม่มีคัมภีร์ดอกหรือ
1: คือเราต้องทำความเข้าใจขั้นพื้นฐานก่อนนะครับว่ากุรอานเนี่ยก็คือวจนะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูพระผู้เป็นเจ้าที่ประทานให้แก่มนุษยชาติมาทุกยุคทุกสมัย
2: พระคัมภีร์ที่ประทานแก่ปวงชนเก่าก่อนจึงประทานลงมาตามช่วงเวลาของอารยธรรม
1: ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมนุษย์มีคัมภีร์ทางศาสนาที่เป็นวจนะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูเนี่ย313เล่มแต่เรารู้จักคัมภีร์ของอัลเลาะห์เพียง5เล่มนะครับที่อยู่ในคัมภีร์กุรอาน
2: ในช่วงเวลาของ 4-5,000 ปีที่แล้วเนี่ยได้มีพระคัมภีร์ซูฮุฟอิบรอฮีมจากนั้นจึงได้พัฒนามาจนถึงมูซาก็คือเตารอตที่เป็นเล่มๆแล้วก็มีของจากมูซามาก็จะมีซะบูรของท่านศาสดานบีดาวูดหรือดาวิดและจากนั้นจึงมาสู่อินจีลหรือหลายๆคนจะบอกว่าน่าจะเป็นคำเดียวกับอีวานเกลิสต์ไหมนะก็คือการตับชีตหรือการเผยแพร่ศาสนาอันอินจีลมาและจากอินจีลนี่แหละและอาจจะมีพระคัมภีร์อื่นๆมากมายนอกจากนี้ไม่สำคัญโดยสาระของชื่อแต่สำคัญว่าไปพินหน้ามองดูว่าในแต่ละสังคมในแต่ละอารยธรรมนั้นนะเคยมีพระธรรมที่ถูกประทานลงมาเป็นเล่มๆไหม
1: ตลอดเวลาที่

0: ว่าพระคัมภีร์ได้ถูกประทานมาแต่คนรุ่นก่อนๆแต่สาระที่สำคัญของพระคัมภีร์ที่ประทานรุ่นก่อนไม่ใช่ที่ชื่อไปด้วยไม่ว่าชื่อจะมีชื่อเหล่านั้นในกุรอานหรือไม่มีกุรอานเพราะมีมากกว่าในชื่อมีในกุรอานแต่สำคัญคือพระคัมภีร์นั้นเคยทำหน้าที่อะไรโรลของพระคัมภีร์เหล่านั้นหน้าที่พระคัมภีร์เหล่านั้นก็คือทำให้คนในเวลานั้นพ้นจากการเห็นผิดเป็นชอบให้คนในเวลานั้นพ้นจากการอิบาดัตหรือนมัสการสรณะอันไม่เที่ยงพ้นจากการนมัสการสรณะที่ไม่ได้มีออโทริตี้รับรองคือไม่ได้มีเป็นแก่นและเป็นสารแต่เป็นสิ่งที่มนุษย์ในสังคมในเวลานั้นและคนรุ่นหลังปรุงแต่งขึ้นมา
1: แต่เนื่องจากว่าคัมภีร์ก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการสูญหายหรือว่ามีการถูกบิดเบือนไปเพราะความไม่รู้หรือว่ามีเจตนาที่จะบิดเบือนไปเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ก็ประทานคัมภีร์กุรอานให้เป็นวจนะครั้งสุดท้ายแก่มวลมนุษยชาติเพราะฉะนั้นหากว่าจะพูดไปคัมภีร์กุรอานก็คือบทขยายแล้วก็บทสรุปวจนะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูที่ประทานให้แก่มนุษยชาติทุกยุคทุกสมัย
0: แต่ที่สำคัญก็คือความเป็นจริงที่สังคมและมนุษยชาติไม่อาจปฏิเสธได้ว่าสิ่งที่พระคัมภีร์กุรอานได้ประทานลงมาและตรัสไว้นั้นสอดคล้องกับความเป็นจริงของยุคสมัยก็คือพระคัมภีร์ดั้งเดิมเบื้องต้นอาจจะมีมากกว่านี้แต่ว่านั้นไม่ใช่สาระ
1: นะครับนี่ก็คือความเป็นมาของบรรดาคัมภีร์ก่อนหน้านี้แล้วก็คัมภีร์กุรอานแม้ว่ามุสลิมจะศรัทธาในคัมภีร์กุรอานแต่ว่าหลักศรัทธาของเราก็กำหนดว่าเราจะต้องศรัทธาในบรรดาคัมภีร์ก่อนหน้านี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์ที่ถูกประทานให้แก่นบีมูซานบีดาวูดหรือว่านบีอีสาเราต้องศรัทธานะครับแต่ว่าเนื่องจากมันมีการบิดเบือนที่กล่าวไปเพราะนั้นเราก็จะมีคัมภีร์กุรอานเป็นตัวกลั่นกรอง
0: ดังนั้นอันนี้จึงเป็นสักขีพยานที่บอกว่าพระคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยเป็นสัจจริงสัจจริงในแง่ที่ว่าพระคัมภีร์อัลกุรอานกล่าวว่าพระคัมภีร์กุรอานนั้นได้ถูกประทานลงมาเพื่อยืนยันในสิ่งที่เป็นธรรมะที่ได้เคยประทานมาให้แก่ปวงชนแต่เก่าก่อน
1: นะครับว่าข้อความในคัมภีร์ก่อนหน้านี้มันเป็นที่ยอมรับได้ไหมถ้าว่าเราพบในคัมภีร์ก่อนหน้านี้เช่นในคัมภีร์ไบเบิลนะครับเราพบว่านบีมูซาหรือโมเสสกล่าวว่าพระเจ้าของสู่เจ้าเป็นพระเจ้าองค์เดียวเราก็ปฏิเสธไม่ได้เราก็ต้องยอมรับโดยถ้าพบในคัมภีร์ไบเบิลฉบับพันธสัญญาใหม่ว่าพระเยซูหรือนบีอีสาพูดว่าพระเจ้าของสู่เจ้าเป็นพระเจ้าองค์เดียวเราก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าอันนี้เป็นวจนะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ประทานให้แก่นบีของพระองค์เราจึงปฏิเสธไม่ได้แต่ถ้าหากว่าในคัมภีร์ก่อนหน้านี้มีข้อความใดที่ขัดกับคัมภีร์กุรอานเราก็จะไม่ยอมรับแต่ว่าเราให้ความเคารพว่าคัมภีร์ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นวจนะของพระผู้เป็นเจ้า
2: เราจะเห็นได้ว่าทุกคัมภีร์ที่พระเจ้าได้ประทานมาในแต่ละยุคเป็นความเมตตาของพระองค์ที่มีมายังประชาชาติในยุคนั้นๆที่มีความเหมาะสมกับสภาพประชาชาติในยุคดังกล่าวและคัมภีร์อัลกุรอานก็ถือได้ว่าเป็นความเมตตาที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้แก่มนุษยชาติในยุคปัจจุบันเช่นเดียวกัน
3: สถานีวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติและสถานีเครือข่ายสถานีที่ไม่มีโฆษณาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อหวังผลบุญที่จะได้รับในวันอาคิเราะห์และจะเป็นเสบียงอยู่3ประการตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แจ้งไว้1บริจาคเป็นกุศลหลักฐานที่ทำไว้2ความรู้ที่ประโยชน์สืบต่อกันถึงผู้อื่น 3. ลูกที่ดีขอดุอาให้สถานีวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้กับทางสถานีวิทยุเสียงอิสลามเพื่อร่วมส่งต่อความรู้จากอิสลามให้สังคมร่วมสนับสนุนด้วยการบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขบัญชี0341147796เลขบัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีแด่พี่น้องทุกท่านขอขอบคุณที่พี่น้อง

0: ผู้ศรัทธาดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: สำนักจุฬาราชมนตรีเปิดการทดสอบท่องจำพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับชาติขอเชิญชวนผู้ที่มีความสามารถในการท่องจำอัลกุรอานเป็นตัวแทนองค์กรและสถานศึกษาเข้าร่วมการทดสอบเพื่อชิงรางวัลเกียรติยศกำหนดการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่14ตุลาคมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบรอบคัดเลือกในวันที่16ตุลาคมทดสอบรอบคัดเลือกออนไลน์ในวันที่26ถึง30ตุลาคมประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันที่10พฤศจิกายนทดสอบรอบชิงชนะเลิศณโรงแรมอัลมีรอสในเดือนธันวาคมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่029494278 029494278สำนักจุฬาราชมนตรีขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมงานรวมน้ำใจสู่มัสยิดผดุงอิสลามงานน้ำชาการกุศลเพื่อสมทบทุนสนับสนุนกิจกรรมของมัสยิดและส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปณมัสยิดผดุงอิสลามคลอง22จังหวัดนครนายกขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันรวมน้ำใจมุสลิมผู้สูงอายุศิลปะวัฒนาครั้งที่28ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคารลิเบียมูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้าของสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และจำหน่ายสินค้าอุปโภคจอดรถฟรีที่โรงเรียนนานาชาติโชสเบอรี่ขอเชิญทุกท่านร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลโครงการสร้างอาคารร้อยรวงใจเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารหน้ามัสยิดนูรุ่นเอซานทับช้างคลองบนในวันอังคารที่13ตุลาคมเวลา14นาฬิกาถึง18นาฬิกาณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยขอเชิญทุกท่านร่วมงานจิบชาประสาคนกันเองในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา12นาฬิกาณมัสยิดบางหลวงกุดีขาวซอยอรุณอมรินทร์7แขวงวัดกัลยาเขตธนบุรีสอบถามเส้นทางได้ที่0850629333 0850629333คุณอับดุลลอฮ์แสงเอี่ยมขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อสิ่งที่ทำให้เสียละหมาดพร้อมถามตอบโดยอาจารย์ยูซุปศรีมาลาในวันจันทร์ที่12ตุลาคมเวลา20นาฬิกา15นาทีถึง21นาฬิกา15นาทีณร้านสเต็กวังพรอนุช 55/2 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่0897604430 0897604430
2: ความอดทนคืออิบาดะห์ของหัวใจเป็นเครื่องประดับของผู้ศรัทธาคือพลังในยามเผชิญบททดสอบที่ส่องทางผู้ที่หัวใจมุ่งสู่อัลลอฮฺตะอาลาวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเพื่อสังคมขึ้นเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวัน

0: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
1: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ตะ
1: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radioวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
7: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
8: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
9: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดาวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอและสุนนะ 7. โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089771 1009 089 0771-1009
0: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
10: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลจลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุลอะอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
11: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 MHz อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
12: อินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจยะรอบิอะตายหลีฮัจยะรอบิอะตายหลีสกุลเดิมเจดามันได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮัจยีตอฮาและฮัจยะอามีนะเจดามันจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมเวลา 16:00 น.ณ มัสยิดอันฟุตกอนซอยเนินพับหวานพัทยา

บิสมิลลาฮิเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมอะลาอับดิกะวะเราะซูลิกะมุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อห์บิฮิอัจมะอีนอัมมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความปราณีความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่พี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับพี่น้องที่รักในอัลลอฮ์ครับกลับมาเรียนรู้กันต่ออีกนิดหนึ่งนะครับในหลักฐานที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของยินนะครับแล้วก็ชัยฏอนเพื่อเป็นการเสริมนะครับในเรื่องของความรู้แล้วก็เป็นการเสริมในเรื่องของการอีมานนะครับที่เกี่ยวข้องกับการศรัทธาต่อบรรดามะลาอิกะห์นะครับสิ่งที่เราอีมานต่อมะลาอิกะห์เป็นหลักฐานที่พูดถึงเรื่องของความเร้นลับเหมือนกันเพราะฉะนั้นในตรงเนี้ย มันเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเร้นลับที่นำเอามาบอกกับพี่น้องเพื่อเป็นการยืนยันนะครับทั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นเมื่อเราเชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเราได้เรียนสิ่งเร้นลับไปพร้อมๆกันเราก็จะอีหม่านในส่วนเหล่านี้ทั้งหมดว่ามันมีจริงนะครับแต่การอีหม่านต่อมาลาอิกะห์ไม่ได้เหมือนกับการอีหม่านต่อชัยฏอนหรืออิบลิสเพราะสิ่งเหล่านี้เราเชื่อว่ามันมีจริงแต่เราไปเรียนแบบไปปฏิบัติตามไม่ได้พี่น้องครับเคยเกริ่นกับพี่น้องไว้ว่าเราจะได้รู้ว่าชัยฏอนเนี่ยนะครับที่มีอยู่จริงตามหลักฐานในอัลกุรอานที่กล่าวถึงเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของพวกเราอย่างไรบ้างในยุคของนบีสุไลมานเนี่ยจะเป็นยุคที่เราพบความรุ่งเรืองในอำนาจที่อัลลอฮ์ให้กับนบีสุไลมานเนี่ยอย่างมากให้นบีสุไลมานเนี่ยเป็นนบีนะครับแล้วก็เป็นรอซูลที่ทําหน้าที่ประกาศศาสนาและมีอํานาจในการที่จะควบคุมชัยฏอนหรือยินโดยการสามารถที่จะใช้ให้ยินเนี่ยทําอะไรก็ได้ในหลายๆเรื่องในหลายอย่างบนหน้าแผ่นดินจากอายะห์อัลกุรอานที่อัลลอฮ์บอกว่าว่ามินัลยินนี่และจากจำพวกยินเนี่ยนะจะมีจำนวนหนึ่งจากพวกยินที่ไมยะมะลูใบนายาไดฮีที่มีตัวหนึ่งหรือหลายๆตัวจากพวกยินมีเยอะมากมายแต่จำนวนหนึ่งบางส่วนของพวกยินเนี่ยจะมีตัวที่มาทำงานให้กับท่านนบีทำต่อหน้าท่านนบีบีอิสเนรบีเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์อนุมัติเราอย่าบอกว่านบีสุไลมานเก่งจนกระทั่งลืมอัลลอฮ์เราอย่าบอกว่ามีอำนาจแต่ในอัลกุรอานบอกว่าไมยะมะลูไบนายะไดฮิบิอิซนิร็อบบิฮิคือมีแต่ชัยฏอนตัวหนึ่งทำงานรับใช้นบีเลยทำเพราะว่าบิอิซนิร็อบบิฮิเพราะอัลลอฮ์อนุญาตไงเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์เป็นการอนุมัติของอัลลอฮ์ว่าไมยะซิกมินฮุมอันอัมรินานูซิกูอาซาบัสซาอิดถ้ายินตัวไหนไม่ทำเนี่ยอัลลอฮ์จะลงโทษเลยมีอาซาบเจ็บปวดเลยเผาไหม้แน่นอนก็แสดงเห็นว่านี่มีการควบคุมนะครับที่นบีสุไลมานสามารถมีอำนาจปกครองได้ทั้งยินและก็มนุษย์เลยนะครับยะมาลูนะละหูมายาชาอูก็คือจะทำอะไรก็ได้นบีสุไลมานต้องการอะไรชัยฏอนเนี่ยจะรับอาสาหมดเลยนะครับมินมาฮารีบะวะตะมาซีละนะครับไม่ว่าจะหยิบเอาปราสาทราชวังอะไรที่มันใหญ่โตขนาดไหนลูกน้องของนบีสุไลมานที่เป็นยินเนี่ยทำได้หมดเลยวาจิฟานินกัลฮาวาบกัลจาวาบนะครับวากุดวากุดูรินรอซิยาตได้ทั้งหมดเลยจะให้ทำอะไรก็ได้นะครับเอาโคมมาที่ใส่อาหารนะครับเอามาทำเป็นบ่อน้ำเอามาทำอะไรได้ทั้งหมดเลยพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนบีสุไลมานถามว่าจะให้ใครเนี่ยในจำนวนพวกยินเนี่ยไปเอาปราสาทราชวังบัลลังก์ของบิลกิสมาให้หน่อยนะครับตัวไหนใครไปเก่งมากจะทำยังไงตัวนี้บอกว่าฉันเนี่ยไปเอาได้วันเดียวตัวหนึ่งบอกว่าชั่วโมงเดียววันหนึ่งบอกว่าฉันเองไม่ถึงชั่วโมงหรอกแค่นบีสุไลมานเนี่ยกับพริบตาไม่ทันกับพริบตาเนี่ยความสามารถของยินเนี่ยมันเอามาได้เลยนั่นแสดงให้เห็นถึงนบีสุไลมานเนี่ยมีอำนาจแล้วก็สิ่งเหล่านี้อัลลอฮ์ให้มาพักดีมาเคารพพักดีนบีสุไลมานเชื่อฟังนะครับแล้วนบีสุไลมานก็ยังจะเป็นบุคคลที่สามารถพูดกับ
สรรพสัตว์ทั้งหลายได้ด้วยเอาละที่เราหยิบยกมาเพื่อจะบอกถึงยินหรือการปกครองของนบีสุไลมานเนี่ยว่ามันเป็นเรื่องเร้นลับแล้วก็มีอยู่จริงอัลลอฮ์กล่าวถึงจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเพราะนั้นชัยฏอนเนี่ยนะครับมีหน้าที่เหมือนกันมีงานที่ต้องทำเหมือนกันวัชชยาตีนะกุลละบันนาอินวะกาวาสนะมันมีหน้าที่ที่จะต้องสร้างมีหน้าที่ที่จะต้องดำน้ำนะครับจะลึกแค่ไหนมันก็ต้องทำจะสร้างปราสาทขนาดไหนใหญ่ขนาดไหนมันก็ต้องทำเพราะนบีสั่งเป็นคำสั่งที่มันจะต้องทำว่าอาคารีนะมุกรรอนีนะฟิลอัสวาดส่วนตัวอื่นนะจะทำหน้าที่อื่นๆก็เรื่อยไปมันก็มีหน้าที่ด้วยกันทุกตัวเห็นไหมในยุคของนบีสุไลมานเนี่ยก็ปล่อยให้สร้างเหมือนกันยุคของเราก็เหมือนกันยินก็มีหน้าที่ยินที่ถูกสร้างแต่เดิมเนี่ยนะครับให้มาอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แต่ในยุคของนบีสุไลมานเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติเหมือนกันดังนั้นคำพูดของอัลลอฮ์ที่พูดถึงเรื่องของยินนะครับที่มีส่วนจะต้องปฏิบัติละหมาดยินบางตัวไปนำละหมาดไปละหมาดซุบฮีนะครับไปพร้อมกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในวันนึงที่บอกว่าฟีบัตนินนักละนะครับในสถานที่หนึ่งระหว่างเมืองมักกะห์กับเมืองตออีฟอ่ะไปละหมาดกับท่านนบีด้วยนะครับแล้วก็กลับมาไปหาพวกของเขาด้วยแล้วก็ไปเรียกร้องพวกเขาสู่อิสลามสู่อีหม่านด้วยไปเตือนพวกเขาด้วยนะครับเป็นตามขั้นตอนเลยโดยไม่ใครที่ไม่มีอีหม่านในเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็จะถูกอาดาบที่เจ็บปวดด้วยวันศุกร์ท่านไม่ใช่วันศุกร์เวลาซุบฮีนบีไปละหมาดแล้วก็ยินเนี่ยมันก็ไปละหมาดกับเนบีนบีด้วยพอไปฟังเสร็จแล้วมันก็กลับจากที่ละหมาดไปบอกพวกของมันพี่น้องเคยรู้ไหมว่าอัลกุรอานเนี่ยถูกส่งมาให้ยินด้วยอัลลอฮ์บอกแล้วไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดนอกจากภักดีอย่าคิดว่าเราภักดีอย่างเดียวยินก็เหมือนกันแล้ววันนี้เราเนี่ยนะครับเห็นยินเข้าคนแล้วเรามีพฤติกรรมกับคนเหล่านี้ยังไงยินเวลามันสั่งเราเนี่ยเราตอบโต้ยังไงพี่น้องเคยได้ยินนักวิชาการศาสนาเนี่ยนะครับเขาพูดสนทนาคุยกับยินที่เข้ามากลั่นแกล้งมนุษย์เนี่ยซึ่งโดยหลักการศาสนาเนี่ยอัลลอฮ์ห้ามนะยินที่มากลั่นแกล้งมนุษย์เข้ามาสิงอยู่ในตัวมนุษย์มากัดกินมานอนด้วยอะไรด้วยเนี่ยถูกอัลลอฮ์ลงโทษหมดแหละทีนี้นักวิชาการเนี่ยนะครับในตอน สนทนาด้วยเนี่ยต้องมีน้ำละมาต้องอะไรต่างๆมากมายแล้วก็ถามว่าทำไมต้องมาเข้าด้วยยินบางตัวบอกว่ารักผู้ชายคนนี้ยินตัวเมียน่ะบอกรักผู้ชายคนนี้อยากจะมานอนด้วยอยากจะอยู่กับเขาด้วยโต๊ะครูนักวิชาการศาสนาก็บอกว่าเข้ามาเนี่ยก็รู้ใช่ไหมว่ามันเป็นบาปอัลลอฮ์ห้ามแล้วมาทำไมกลับไปเถอะออกไปเถอะเตาบ้าเถอะไปอย่าฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์เลยตกนรกเขาก็ทำหน้าที่ตักเตือนยินด้วยเหมือนกันพี่น้องวันนี้ทำหน้าที่สอนยินที่เข้ามาเขาไม่ได้หลงงมงายเหมือนกับคนบ้านเราที่เวลายินเข้าจะกินอะไรล่ะเดี๋ยวจะเชือดให้เอาแพะไหมเอาแกะไหมเอาไก่ไม่เดี๋ยวจะเชือดให้เขาเปล่ายินมันเป็นมักลูกเหมือนกับเราที่ถูกสร้างมาเพื่อเรียนศาสนาภักดีต่ออัลลอฮ์มักการแกล้งแบบนี้ไม่ได้เราก็เหมือนกันคนที่เป็นหมอผีหมอดูต่างๆเนี่ยไปขอความช่วยเหลือไปทำแบบเนี้ยเราก็ต้องไปเตือนว่าเราทำแบบนี้ไม่ได้ไปขอความช่วยเหลือจากยินบางตัวมันก็เป็นกาเฟสมันก็ให้ความช่วยเหลือตาอาวนุอัลันอิสมวลอุดวานมันเป็นบาปอ่ะเราทั้งสองถูกสั่งใช้ทำอิบาดะห์เราก็ต้องตักเตือนแต่จะมียินตัวไหนล่ะที่มันจะเตือนเราบ้างวันนี้เราเตือนได้เห็นนักวิชาการเตือนได้ไปเตาบ้าซะยินออกพี่น้องยินออกไปเตาบ้าออกไปละหมาดก่อนจะออกไปอาบน้ำละหมาดก่อนเขาบังคับถึงขนาดนั้นน่ะเวลาผมได้ยินเขาอ่านพี่น้องครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นฮะดิษหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือเป็นดุอาเวลานักวิชาการเขาไล่ยินเนี่ยนะครับเขาก็พยายามจะอ่านเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองบอกว่าอัสตะฮลิฟกะบิลลาฮิอันตันตุกอะลาลิซาในเวลาตุฮีคือเวลาเขาจะให้ยินพูดเนี่ยอัสตะฮลิฟกะบิลลาฮิก็คือหมายถึงขอสาบานต่ออัลลอฮ์นะครับขอสาบานเนี่ยต่ออัลลอฮ์ต่อหน้าต่อกับยินเนี่ยนะครับอันตันตุกอะลาลิซาคือให้ยินเนี่ยพูดด้วยลิ้นอย่าตลบตะแลงอย่ากันแกล้งนะครับเวลาตุฮีแล้วก็อย่าให้ร้ายคนอื่นยินก็พูดความจริงนะครับนี่คือความเข้มแข็งความแข็งแกร่งของอีหม่านเนี่ยมันมีอยู่จริงครับพี่น้องเสร็จแล้วนักวิชาการก็พยายามจะบอกว่าอย่างเงี้ยมันผิดน่ะมันบาปน่ะเตาบ้าตัวซะไปอาบน้ำละหมาดซะแล้วก็ละหมาด2รอกอะฮ์เขาก็นั่งดูนะครับยินก็ไปละหมาดไปละหมาดในร่างของคนที่ถูกเข้านี่แหละก็อาบน้ำละหมาดก็ละหมาด2อะฮ์แล้วก็ออกไปในบางครั้งเนี่ยนะครับพี่น้องมากันแกล้งเนี่ยมาทั้งครอบครัวครับพี่น้อง
อันนี้เป็นเรื่องเล่านะก็ไม่ได้บังคับว่าใครจะเชื่อหรือเปล่าทีนี้แต่ที่สัมผัสมาคือเราได้ยินเรามีการบันทึกแล้วก็นักวิชาการก็มีการพูดคุยกันมีมาเข้าเนี่ยเป็นยินที่เป็นคริสเป็นนัสรอนีเป็นนสรอที่มาเข้ามุสลิมเสร็จแล้วพอเวลามาเข้าเนี่ยถามว่ามากี่คนมาทั้งครอบครัวเลยซึ่งคนคนเดียวเนี่ยที่พูดลิ้นเดียวเสียงเดียวเนี่ยกลับกลายเป็นเวลาพูดเนี่ยมีเสียงพ่อมีเสียงแม่มีเสียงลูกมีหลายเสียงผู้หญิงผู้ชายอยู่ในคนเดียวกันนักวิชาการนั้นไม่ปล่อยโอกาสครับพี่น้องนะซีฮัดเลยเตือนว่าเนี่ยอย่างเนี้ยต้องเตาบะตัวเนี่ยเป็นมุสลิมรู้จักอัลลอฮ์ไม่ใช่หรือแล้วยุคนี้เป็นยุคของมูฮัมหมัดไม่ใช่หรือยังไปตามตำราเล่มก่อนได้อย่างไรก็เตาบะตัวซะกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซะนักวิชาการก็สอนให้ยินเนี่ยนะครับชัยฏอนหรือยินเนี่ยเข้ารับอิสลามให้กล่าวกะลิมะฮ์ใหม่ปฏิญาณตนต่ออัลลอฮ์แล้วก็ปฏิญาณตนต่อรอซูลต่อมูฮัมหมัดของเรานี่แหละแล้วก็ให้ไปอ่านนาละหมาดแล้วก็มาละหมาดก็อ่านกุญยากุญฮุวัลลอฮ์นี่แหละนะครับคนนี้อ่านแล้วไปละหมาดครอบครัวนี้อ่านแล้วอีกครอบครัวนึงมาหลายครอบครัวเนี่ยเข้าแบบนี้เหมือนกันหมดเลยนี่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับยินมีหน้าที่ต้องปฏิบัติเหมือนกันแต่วันนี้เราเองเนี่ยนะครับไม่ได้ทำหน้าที่สอนยินแต่ถูกยินเล่นงานนะครับยินบางตัวมันสอนครับพี่น้องในยุคของซอฮาบะห์น่ะในยุคนบีน่ะมันมาบอกว่าเนี่ยถ้าจะไม่ให้ฉันเนี่ยนะมาเข้าใกล้แล้วก็นะอ่านอายะกุรซีนั่นยินสอนคนเหล่านั้นถ้าจะไม่ฉันมาก็ต้องอ่านอายะกุรซีนั่นแหละฉันถึงจะมาไม่ได้เราไม่อ่านนี่นบีบอกซอดะกอกะวะฮุวะกะซูบมันพูดจริงแต่สัญชาตญาณมันน่ะโกหกแต่ที่มันพูดนั้นน่ะเป็นคำพูดที่จริงเพราะฉะนั้นวันนี้เรารู้ว่าเราอย่าให้ชัยฏอนเข้ามาในบ้านของเราแล้วบอกว่าอ๋อเรามีที่อยู่แล้วเรามีที่กินแล้วเราต้องบิสมิลลาห์ตอนกินอาหารเราต้องบิสมิลลาห์ตอนเข้าบ้านนะครับร้อนปิดประตูเราบิสมิลลาห์เพื่อไม่ให้มันมีที่อยู่ที่กินพี่น้องที่รักนะรอดครับยินเนี่ยในอัลกุรอานเนี่ยนะครับมีเยอะยินฟังอัลกุรอานยินเตือนพวกของมันเองนะครับที่อัลลอฮ์บอกว่าวะอิซซอรฟนาอิไลกะนะฟะรอมมินัลญินนียัสตะมิอูนัลกุรอานะอัลลอฮ์บอกเราส่งไปยังเจ้าและกลุ่มหนึ่งพวกหนึ่งจากพวกยินเนี่ยส่งยินกลุ่มหนึ่งไปหาเจ้ามูฮัมหมัดมันไปยัสตะมิอูนัลกุรอานไปฟังกุรอานมาฟะลัมมาฮะฎอรูฮูกอลูอันซิตูพอเวลาเข้ามาแล้วเขาบอกเงียบๆหน่อยฟะลัมมากุดียะวัลลาอิลากอมิฮิมมุนซิรีนเสร็จแล้วมันก็กลับไปหาพวกของมันไปตักเตือนนะครับไปบอกกล่าวกอลูยาเกามานายินมาฟังศาสนากลับไปบอกกับพวกของมันบอกว่าอินนาสะมะนากิตาบันเราได้ยินตำราเราได้ยินคัมภีร์เล่มหนึ่งอุนซิลามิมบะดีมูซาลงมาหลังจากคัมภีร์ของเตารอตของมูซามูซอดดีกอนเป็นคัมภีร์จริงๆด้วยพูดถูกหมดเลยลีมาไบนายะไดฮียะฮดีอิลัลฮักกีลงมาเห็นเลยเนี่ยมีอยู่มีคัมภีร์อยู่แล้วก็เป็นคัมภีร์ที่ร้องไปเรียกร้องไปสู่สัจธรรมด้วยว่าอิลาตอรีกิลมุสตะกีมแล้วก็เรียกร้องไปสู่แนวทางที่เที่ยงตรงด้วยยินมันมาฟังอัลกุรอานได้ยินอัลกุรอานแล้วกลับไปบอกไปเตือนพวกของมันเองนี่อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานในซูเราะห์อะห์กอฟพี่น้องอายะห์ที่29ถึง31แล้วก็บอกว่ายาเกามะนาพี่น้องอะญีบูดาอิยัลลอฮ์พวกเราชาวยินไปตอบรับดาอีของอัลลอฮ์นู่นตอบรับผู้เรียกร้องของอัลลอฮ์ที่เป็นมนุษย์น่ะว่าอามินูบิฮีอีมานต่อสิ่งที่มนุษย์กำลังเรียกร้องน่ะยักฟิรละกุมมินดูนูบิกุมอัลลอฮ์จะเอาไปโทษให้กับพวกเจ้าพวกยินเอ๋ยวายุคริกุมว่ายุจิรกุมมินอาซาบิลอาลีมแล้วก็จะให้พวกเจ้าปลอดภัยจากไฟนรกนี่คือสิ่งที่มีอยู่จริงครับพี่น้องในอายะห์กุรอานอินชาอัลเลาะห์เราจะได้คุยกันถึงการพูดหลักฐานเกี่ยวกับการมีอยู่ของยินเพื่อเป็นการเสริมสร้างอีหม่านในเรื่องของการอีหม่านต่อมาลาอิกะห์ก็คงฝากพี่น้องวันนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์

0: له الحكم وإليه ترجعون
1: ที่เราทุกคนนั้นจะต้องให้ความสำคัญนั่นก็คือการปฏิบัติหรือเราเรียกว่าการทำดีต่อบิดามารดาหรือพ่อแม่ของเรานะครับซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากเลยเพราะถ้าหากว่าเราไม่รู้ถึงความสำคัญหรือว่าเราไม่รู้ถึงผลตอบแทนที่เราจะได้รับจากการที่เรานั้นเป็นลูกที่ทำความดีต่อพ่อแม่เนี่ยนะครับแน่นอนนะครับเราก็จะละเลยหรือละทิ้งจากการดูแลพ่อแม่ของเราฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านกี่มากน้อยแล้วที่ในสังคมของเรานะครับเกิดความแตกแยกอันเนื่องมาจากการที่เรานั้นไม่ได้ใส่ใจหรือดูแลคนเป็นพ่อเป็นแม่ของเรานะครับปล่อยปะละเลยนะครับในฐานะที่เราเป็นลูกนะครับมักก็จะไม่ค่อยเห็นความสำคัญของการทำดีต่อพ่อแม่บางครอบครัวนะครับก็ต้องเอาคนเป็นพ่อเป็นแม่ไปไว้ในสถานที่ที่เขาจัดไว้ให้ในการอุปการะเลี้ยงดูคนแก่ชราฉะนั้นพี่น้องครับนี่คือเป็นที่มาหนึ่งในสาเหตุและปัญหาในสังคมที่พวกเขาเหล่านั้นนะครับไม่ได้ค่อยที่จะให้ความสำคัญในฐานะที่เราเป็นมุสลิมนะครับเป็นมุมินเนี่ยนะครับเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยในดำรัสของอัลลอฮ์ในอัลกุรอานและในวจนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงความสำคัญในการดูแลในการทำดีต่อคนเป็นพ่อเป็นแม่พระพี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอะไรครับบอกกับท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามบอกว่าวะบัรรัมบิวาลิดาตีนะครับและพระองค์นั้นได้ให้ท่านนบีอีซานั้นบอกว่าเจ้าจงทำดีต่อแม่ของคือให้ปฏิบัติทำดีต่อแม่ของฉันก็คือว่าอัลลอฮ์เนี่ยได้บอกให้ท่านนบีอีซานะครับได้รู้จักที่จะเป็นคนดีในการทำดีต่อคนเป็นบิดาคนเป็นมารดานะครับในความหมายตรงนี้พี่น้องครับการทำดีคืออะไรครับการช่วยเหลือพ่อแม่การปฏิบัติการกระทำในสิ่งที่เป็นความดีต่างๆให้กับคนเป็นพ่อเป็นแม่นี่แหละครับที่เราเรียกว่าการกระทำดีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งเสริมที่จะให้พวกเขาเหล่านั้นได้รู้จักสิทธิระหว่างเขากับพ่อแม่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอะไรครับพี่น้องในซูเราะตุลอิสรออัลลอฮฺบอกว่าวะกอฎอร็อบบุกะอัลลาตะอ์บุดูอิลลาอิยาฮูวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานาและอัลลอฮ์องค์อภิบาลนะครับได้สั่งให้เจ้านั้นนะครับอย่าได้มีภาคีอื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูก็คืออย่าได้มีการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์อย่าได้กราบไหว้สิ่งอื่นนะครับวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานาและจงปฏิบัติหรือจงทำดีต่อบิดามารดาอิมมายะบะลูกอนนะอินดะกัลกิบรอะฮาดูฮูมาเอากิลาฮูมานะครับและเมื่อว่าอะไรครับและเมื่อว่าผู้ใดในระหว่างบิดามารดาหรือทั้งสองเนี่ยนะครับได้บรรลุถึงวัยชราแล้วที่เรานั้นได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่กับท่านทั้งสองดังนั้นอะไรครับอัลลอฮ์บอกว่าฟาลาตะกุลละฮูมาอุฟนะครับและดังนั้นก็อย่าได้กล่าวแก่ท่านทั้งสองคำว่าอุฟหมายถึงคำกิริยาที่แสดงถึงความไม่พอใจออกมาวะลาตันฮัรฮูมาและอย่าได้ขู่เข็นท่านทั้งสองวะกุลละฮูมากอลันกะรีมาและจงพูดจงกล่าวกับท่านทั้งสองด้วยถ้อยคำที่สุภาพด้วยถ้อยคำที่อ่อนนุ่มอ่อนโยนแก่ท่านทั้งสองด้วยกับความเมตตากอลันกะรีมานะครับให้พูดดีวะกฟิรละฮูมาจะนาฮัซุลลิมินัรเราะห์มะห์นะครับและจงขออะไรครับและจงอ่อนน้อมกับท่านทั้งสองนะครับด้วยกับความเมตตาเสร็จแล้วก็อะไรครับวะกุรร็อบบิรฮัมฮูมากะมารับบะยานีซอกีรอนะครับจงอะไรครับจงขอดุอาโอ้พระผู้อภิบาลของฉันได้โปรดเมตตาแก่ท่านทั้งสองเชกเช่นที่เขานั้นได้เลี้ยงดูฉันมาคันเมื่อยังเยาว์วัยพี่น้องผู้ศรัทธาผู้ที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ทุกท่านในองค์การนี้นะครับถ้าเราได้ฟังได้ยินเนี่ยนะครับในซูเราะห์ตุลอิสรอเนี่ยอัลเลาะห์บอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดนั่นก็คืออะไรครับการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์และละทิ้งสิ่งที่เป็นภาคีและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดเรื่องการทำความดีต่อบิดามารดาเนี่ยไว้หลังจากการที่เขานั้นได้ทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แสดงว่าสิ่งนี้เป็นความสำคัญอย่างมากนะครับ พี่น้องครับเรามาดูรายละเอียดนะครับอัลเลาะห์บอกว่าแน่นอนนะครับพ่อแม่ของเราเวลาถึงวัยชรานะครับอายุเยอะเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะดูแลเอาใจใส่จากคนเป็นลูกนะครับฉะนั้นเมื่อใครก็ตามที่เขาได้มีชีวิตได้มีโอกาสที่อยู่กับพ่อแม่ของเรานะครับเมื่อเขาบรรลุถึงวัยชราแล้วนะครับก็จงพูดจาให้กับเขานั้นพูดจาในสภาพใดครับที่กล่าวถ้อยคำที่เป็นคำที่ไม่ได้ไปขู่เข็นไม่ได้ไปด่าทอหรือขึ้นเสียงกับคนเป็นพ่อเป็นแม่อัลเลาะห์บอกว่าอะไรครับฟะลาตะกุลละฮูมาอุฟพี่น้องครับคำว่าอุฟในอายะห์นี้หมายถึงคำการแสดงความไม่พอใจพ่อแม่สั่งให้เราทำอะไรพ่อแม่ใช้ให้เราทำอะไรแต่เราแสดงกิริยาท่าทางที่มันส่อให้เห็นว่าเรานั้นไม่มีความพึงพอใจจากสิ่งที่พ่อแม่ได้สั่งเอาไว้ฉะนั้นนี่เป็นการให้เกียรติคนเป็นพ่อเป็นแม่อย่างมากและจะได้ขู่เข็นเวลาเราพูดจาก็จงพูดด้วยน้ำเสียงที่มีความอ่อนนุ่มและน้ำเสียงที่มีการอ่อนโยนต่อพ่อแม่พี่น้องครับเรามาดูในสังคมบ้านเราอย่างมากมายที่ว่าแม้กระทั่งคนที่เป็นมุสลิมคนที่เป็นนับถือศาสนาอิสลามเองนะครับก็ยังละเลยหน้าที่ของการเลี้ยงดูพ่อแม่นะครับวันนี้นะครับพ่อแม่อยากจะหวังให้ลูกของเรานั้นเป็นคนที่ได้รับความสำเร็จพ่อแม่หวังที่จะให้ขอเหล่านั้นลูกๆทั้งหลายนั้นได้มีความสุขแต่วันนี้พี่น้องครับมีกี่คนมีลูกกี่คนที่เขานั้นรู้จักที่จะถามความสุขความทุกข์ของพ่อแม่นะครับบางครั้งแม่ยอมอดเพื่อให้ลูกได้กินบางครั้งแม่ยอมที่จะไม่ได้รับแต่ต้องการที่จะให้ลูกได้รับบางครั้งแม่เจ็บปวดแต่ไม่อยากจะบอกให้ลูกได้รับรู้แต่เมื่อเราเจ็บปวดลูกเราปวดร้าวทุกอย่างแม่สามารถรับได้หมดพี่น้องครับ
2: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีแห่งความรู้สู่ความเชื่อมั่นสร้างสรรค์สังคมไทยชัดเจนกับสาระวิชาการตลอด24ชั่วโมงสื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
3: เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่ไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดกำลังทางบกยืนหยัดปกป้องแผ่นดินไทยด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความกล้าหาญและเสียสละเพื่อให้คนไทยทุกคนได้อยู่บนแผ่นดินบ้านเกิดอย่างมั่นคงสงบสุขภายใต้ร่มธงไตรรงค์อย่างภาคภูมิใจรวมใจไทยเป็นหนึ่งที่นี่สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
6: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
7: สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการ
8: บทความพิเศษโดยอาจารย์มุบารอกมะมา بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเมตตาความกรุณาปราณีใจอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาที่กำลังรับชมและรับฟังรายการทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์ชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่วันนี้พระองค์นั้นได้ให้เรายังคงมีชีวิตมีลมหายใจสามารถที่จะตื่นขึ้นมาประกอบคุณงามความดีทำอามันอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อัลฮัมดุลิลละห์นะครับขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่พระองค์นั้นได้ให้เรากลับมาพบกันในช่วงของการเรียนรู้ในช่วงของการศึกษาทำความเข้าใจเรื่องราวของการอิสลามนะครับซึ่งการเรียนการศึกษานะครับในเรื่องราวของการอิสลามนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับพวกเราเป็นสิ่งที่เราต้องศึกษานะครับเป็นสิ่งที่เราต้องเพิ่มพูนอยู่เป็นประจำดังนั้นเนี่ยนะครับพี่น้องการที่เราได้มาฟังนะครับอยากให้เราตั้งใจและก็เก็บเกี่ยวสิ่งที่เป็นวิชาการให้ได้มากที่สุดนะครับเราอาจจะเก็บเกี่ยวนะครับจำได้ไม่หมดทุกอย่างแต่วันนี้เราต้องทำให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เรานั้นจะสามารถทำได้นะครับหลังจากที่เราเรียนแล้วหลังจากที่เราศึกษาแล้วทำความเข้าใจแล้วนะครับสิ่งถัดมาก็คือการนำสู่การปฏิบัติซึ่งสิ่งที่ผมจะนำเรียนกับท่านพี่น้องในวันนี้นั้นเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรานะครับเป็นในเรื่องของดุอาบทรำลึกบทวิงวอนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในช่วงเวลาต่างๆซึ่งการขอดุอาการรำลึกถึงอัลลอฮฺตะอาลานั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่มุสลิมนะครับผู้ศรัทธาที่อย่างพวกเราทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติเพราะมันเป็นการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ผมจะต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วที่เรานั้นได้เรียนไปในเกี่ยวข้องกับอาดาบหรือมารยาทหรือสิ่งที่ควรกล่าวก่อนที่เรานั้นเนี่ยจะนอนหลับไปนะครับหรือมารยาทหรือสิ่งที่ควรปฏิบัติในขณะที่เราได้ล้มตัวนอนลงเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะหลับเนี่ยควรปฏิบัติอย่างไรบ้างซึ่งก่อนหน้านี้เราได้เรียนไปแล้วในบางส่วนบางมารยาทนะครับบางอาดาบเรียนไปแล้วซึ่งในวันนี้ผมจะนำเสนอพี่น้องนะครับในส่วนของสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างก่อนการนอนก็คือเป็นซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นนะครับให้เราได้ทำการอาบน้ำละหมาดให้เรานั้นทำการอาบน้ำละหมาดและทำการอ่านดุอาก่อนที่จะนอนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ได้เรียนไปแล้วในส่วนของดุอานะครับซึ่งผมได้บอกว่ามันมีดุอาที่หลากหลายนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าเราสามารถจำได้หนึ่งตัวบทดุอาเนี่ยเราก็สามารถใช้อันนั้นได้เป็นประจำหรือถ้าพี่น้องสามารถท่องจำได้ในหลายๆตัวบทดุอานั่นถือเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมนะครับซึ่งวันนี้ผมจะนำเสนอพี่น้องนะครับเป็นหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกเกี่ยวกับการอาบน้ำละหมาดและการนอนตะแคงด้านขวาพร้อมกับดุอาหนึ่งบทนะครับมีหะดีษบทหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้กล่าวกับท่านบะเราะห์บินอาซิบนะครับท่านบะเราะห์บินอาซิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาเป็นซอฮาบะห์นะครับครั้งหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวกับท่านบะเราะห์บินอาซิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาว่าอิซาอะตัยตะมัจญะอะกะฟะตะวัดดะอะฟะตะวัดดะวุฎูอะกะลิศศอลาห์ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับซอฮาบะห์ว่าเมื่อท่านนั้นเนี่ยจะเข้านอนดังนั้นท่านจงอาบน้ำละหมาดเหมือนกับที่ท่านนั้นได้อาบน้ำละหมาดเพื่อที่จะไปละหมาดอาบน้ำละหมาดปกติซุมมะตะญะซุมมะตะญะอะลาชิกกิกัลไอมันหลังจากนั้นอาบน้ำละหมาดแล้วท่านก็เข้ามานอน โดยที่ให้ท่านนั้นนอนตะแคงด้านขวานอนตะแคงขวานะครับ2 อย่างแล้ว1คือการอาบน้ำละหมาด2คือการนอนตะแคงขวาหลังจากนั้นวะกุลท่านจงกล่าวหมายถึงดุอาครับพี่น้องอัลลอฮุมมะอัสลัมตุนัฟซีอิไลกวะฟาวัตตุอัมรีอิไลกวะอัลจะตุซะฮรีอิไลกรอกบะตันวะเราะห์บะตันอิไลกลามัลจะอะวะลามันจามินกะอิลลาอิไลกอามันตุบิกะบิกิตาบิกัลลซีอันซัลตะวะนบียิกัลลซีอัรซัลตะนี่เป็นดุอาครับพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้ท่านบะรอบิลอาซิบได้อ่านดุอาบทนี้ก่อนเข้านอนฟะอิลมิตตามิตตาอะลัลฟิตเราะห์ถ้าหากท่านนั้นได้เสียชีวิตท่านนั้นจะเสียชีวิตบนเส้นทางของอิสลามที่บริสุทธิ์วะจอัลฮุนนะอาคิรอมาตะกูลท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกท่านบอกกับซอฮาบะห์บะรอบิลอาซิบว่าท่านจงอ่านสิ่งนี้เป็นสิ่งสุดท้ายก่อนที่ท่านนั้นจะล้มตัวนอนนะครับหมายความว่าสิ่งนี้บอกอะไรกับเรานะครับพี่น้องสิ่งนี้บอกกับเราว่าก่อนที่เราจะนอนนั้นมีมารยาทมีสิ่งที่ควรปฏิบัติหนึ่งคือการอาบน้ำละหมาดให้เรามีน้ำละหมาดก่อนที่จะเข้านอนอาบน้ำละหมาดเหมือนปกตินี่แหละครับอาบน้ำละหมาดเหมือนปกติเลยอาบน้ำละหมาดหลังจากนั้นให้ทำการเวลาเรานอนเวลาเรานอนเนี่ยนะครับบางคนถนัดการนอนตะแคงบางคนถนัดนอนหงายบางคนถนัดนอนคว่ำนะบางคนตะแคงขวาตะแคงซ้ายแล้วแต่นะครับแต่สิ่งที่เป็นสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้กับซอฮาบะห์ได้ปฏิบัติเนี่ยคือการนอนตะแคงขวาหมายถึงว่าตอนที่เราจะนอนเนี่ยตอนที่เราล้มตัวนอนไปแล้วเนี่ยนะครับให้เราเริ่มด้วยกับการนอนตะแคงขวาหลังจากที่เรานอนไปนะครับเราจะเป็นนอนหงายหรือนอนคว่ำหรือนอนตะแคงซ้ายหลังจากที่เราหลับไปแล้วนั่นไม่ใช่ประเด็นแต่การนอนตะแคงขวาคือเริ่มต้นครับเริ่มต้นและหลังจากนั้นอ่านดุอาซึ่งในดุอาวันนี้เนี่ยนะครับก็คืออัลลอฮุมมะอัสลัมตูนัฟซีอิไลกะโอ้ Allah ฉันนั้นขอนอบน้อมยอมจำนนต่อชีวิตของฉันให้กับพระองค์ว่าฟาวัตตุอัมรีอิไลและฉันขอมอบหมายสิ่งต่างๆที่เป็นหน้าที่การงานให้ไปยังพระองค์ว่าอัลจะตุซอฮรีอิไลและฉันนั้นขอผินหลังไปหาพระองค์รอกบะตันวะรอฮบะตันอิไลด้วยกับความหวังและความกลัวต่อพระองค์ลามัลจะวะลามันจามินกะอิลลาอิไลไม่มีหนทางใดที่จะรอดพ้นไปจากตัวท่านนอกจากการมุ่งเข้าหาพระองค์อามันตุบิกิตาบิกัลลซีอันซัลตะฉันนั้นศรัทธาต่อคัมภีร์ของพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงประทานมาวะนบียิกัลลซีอัรซัลตะและฉันศรัทธาต่อนบีที่ท่านนั้นได้ส่งลงมานะครับนี่เป็นดุอาบทหนึ่งนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับวันนี้เราอ่านละหมาดแล้ววันนี้เรานอนตะแคงขวาแล้วแต่เราไม่จำดุอาบทนี้เราทำอย่างไรเราจำเราอ่านดุอาสั้นๆครับพี่น้องดุอาบทอื่นได้อัลลอฮุมมะบิสมิกัลลอฮุมมะอะมูตุวะอะห์ยาสั้นๆหรือไม่ได้อีกบิสมิลลาห์นอนครับเป็นการรำลึกถึงอัลลอฮ์ตะอาลานะครับอ่านดุอานะนี่เป็นดุอาบทหนึ่งนะครับที่ถูกกล่าวไว้ในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกถ้าท่านตายนอนหลับไปแล้วเรานั้นได้เสียชีวิตเราตายไปไม่ตื่นตายบนอิสลามตายอยู่บนศาสนาอิสลามนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นความสำคัญครับอาดับต่างๆมารยาทต่างๆที่เราได้บอกเอาไว้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรปฏิบัตินะครับเป็นสิ่งที่เราควรปฏิบัตินะครับลำดับต่อมานะครับมารยาทข้อต่อมาก็คือนะครับการที่เรานั้นเนี่ยนอนตะแคงขวาพร้อมกับวางมือของเราเนี่ยมือขวาไว้ที่ใต้แก้มของเรามือขวาของเราเนี่ยครับวางไว้ใต้แก้มขวาของเราเมื่อเราตะแคงขวาเราก็วางมือไว้ใต้แก้มของเราเมื่อที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับรายงานจากท่านหญิงฮัฟซอภรรยาของท่านนะครับลูกสาวของท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับท่านหญิงฮัฟซอ
9: อุมุลมุมินีนภรรยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเธอได้กล่าวว่าอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะอิซาอะรอดะอัยยัรกูดะวะฎอะยะดะฮุลยุมนาตะฮ์ตะคอดดิฮิเมื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจะนอนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจะวางมือขวาของท่านนั้นไว้ใต้แก้มของท่านซุมมายะกูลหลังจากนั้นจะอ่านดุอาว่าอัลลอฮุมมะกีนีอะซาบะกะยาวมะตะบะอซูอิบาดะกะซะลาซะมัรรอติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะวางมือของท่านมือขวาของท่านไว้ใต้แก้มนะครับอ้างอิงจากก่อนหน้านี้ที่เราได้บอกไปก็คือท่านนอนตะแคงขวาท่านนอนตะแคงขวาและท่านก็วางมือขวาของท่านใต้แก้มของท่านหลังจากนั้นท่านจะอ่านดุอาบทนี้ครับอีกหนึ่งตัวบทดุอาก่อนนอนนะครับพี่น้องอัลลอฮุมมะกีนีอะซาบะกะยาวมะตะบะอซูอิบาดะกะอัลลอฮุมมะกีนีอะซาบะกะยาวมะตะบะอซูอิบาดะกะตัวบทนี้ครับพี่น้องตัวบทนี้สั้นๆครับท่านสั้นอ่านดุอาก่อนนอนเป็นดุอาอีกหนึ่งบทที่เราได้เรียนกันวันนี้สองตัวบทดุอานะครับพี่น้องสองตัวบทดุอาที่วันนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกให้เรานั้นได้อ่านนะครับอัลลอฮุมมะกีนีโอ้อัลลอฮ์ได้ทรงได้โปรดปกป้องตัวฉันอาซาบะกะให้รอดพ้นจากการลงโทษของพระองค์ยาวมาตะบะซูอิบาดะกะในวันที่ท่านนั้นจะให้บรรดาบ่าวของพระองค์นั้นฟื้นคืนชีพขึ้นมาหมายถึงวันกิยามะห์ดุอาสั้นๆครับท่านพี่น้องอัลลอฮุมมะกีนีอะซาบะกะยาวมาตะบะซูอิบาดะกะนะฮะดีษบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซะลาซะมัรรอตินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะกล่าว3ครั้งด้วยกันอัลลอฮุมมะกีนีอะซาบะกะยาวมะตะบะซูอิบาดะกะอัลลอฮุมมะกีนีอะซาบะกะยาวมะตะบะซูอิบาดะกะอัลลอฮุมมะกีนีอะซาบะกะยาวมะตะบะซูอิบาดะกะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านดุอาบทนี้3ครั้งด้วยกันดังนั้นเนี่ยท่านพี่น้องวันนี้เนี่ยเราเรียนนะครับ2ตัวบทดุอาด้วยกันดุอาบทแรกอัลลอฮุมมะอัสลัมตุนัฟซีอิไลกะวะฟาวัตตุอัมรีอิไลกะวะอัลจะตุซะฮรีอิไลกะรอฆบะตันวะเราะฮบะตันอิไลกะلا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت นี่ตัวบทดุอาบทแรกยาวนะครับค่อนข้างยาวนะครับดุอาบทที่สองของวันนี้ก็คืออัลลอฮุมมะกีนีอะซาบะกะยาวมะตะบะอซูอิบาดะกะอัลลอฮุมมะกีนีอะซาบะกะยาวมะตะบะอซูอิบาดะกะอัลลอฮุมมะกีนีอะซาบะกะยาวมะตะบะอซูอิบาดะกะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านดุอาบทนี้เนี่ย3ครั้งด้วยกัน3ครั้งด้วยกันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ทรงอ่านดุอาบทนี้ก่อนที่จะเข้านอนดังนั้นนะครับพี่น้องวันนี้ถ้าเราสังเกตนะครับถ้าเราสังเกตเราจะพบว่าดุอาก่อนนอนเนี่ยมีหลายตัวบทด้วยกันดุอาก่อนที่จะเข้านอนเนี่ยนะครับบิสมิกัลลอฮุมมะอะมูตุวะอะห์ยาและก็2ตัวบทก่อนหน้านี้และในดุอาเมื่อก่อนหน้านี้ก็มีเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ความสำคัญกับการนอนเนี่ยให้ความสำคัญให้ความสำคัญอย่างไรอ่านดุอาก่อนนอน พร้อมๆกับการอ่านดุอาก่อนนอนก็คือมีอาดาบมีมารยาทมีสิ่งที่ควรปฏิบัติก่อนที่จะเข้านอนซึ่งก่อนหน้านี้เราบอกไปว่ามีอะไรบ้างครับการกล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งการกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์33ครั้งการกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งการนำผ้านะครับผ้าผืนเล็กๆเนี่ยปัดที่นอนก่อนที่จะล้มตัวนอนการอ่านสามกุลกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักกุลอะอูซุบิร็อบบินนาสซึ่งก่อนที่จะอ่านให้เราเป่าไปที่มือของเราหมายถึงยกมือและเป่าและอ่านสามกุลทำอย่างนี้สามครั้งเราได้เรียนมาก่อนหน้านี้นะครับและอีกหนึ่งตัวบทหนึ่งสุนนะของท่านนบีก็คือการอ่านสองอายะสุดท้ายของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับอายะตานอัลอาคิรอตานนะครับนะครับอาคิรอตานฟิลบะเกาะเราะห์การอ่านสองอายะสุดท้ายในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อามานัรรอซูลนะครับนี่เป็นแบบอย่างของท่านนบีและในวันนี้เราเรียนนะครับลำดับที่5ก็คือการนอนตะแคงการนอนตะแคงขวาพร้อมกับอาบน้ำละหมาดลำดับที่5นะครับและมีดุอาควบคู่กันไปนะครับต่อไปก็คือลำดับที่6ก็คือการอ่านอายะตุลกุรซีเราเรียนไปแล้วก่อนหน้านี้อายะอัลกุรซีอยู่ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะที่255นะครับในยุซที่3ยุซที่3หน้าแรกเลยนะครับซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะที่255อายะตุลกุรซีก่อนนอนครับลำดับวันนี้ลำดับที่7ก็คือการวางแก้มวางมือของเราใต้แก้มของเราพร้อมกับดุอาที่ควบคู่กันนะครับดังนั้นในวันนี้นะครับพี่น้องสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรานะครับควรที่จะปฏิบัติเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องให้ความสำคัญนะครับเราอาจจะทำได้ไม่ครบณตอนนี้ไม่เป็นไรครับอย่าคิดว่าเราต้องทำครบเลย 6-7 อย่าง 7-8 อย่างภายในวันเดียวไม่ใช่วันนี้เราอาจจะเริ่มด้วยกับข้อ1ข้อ2บางอย่างที่เราคิดว่าเราสามารถเริ่มได้นะครับพร้อมกับตั้งเจตนาว่าในทุกๆวันฉันต้องเพิ่มซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนนอนเนี่ย1อย่างค่อยๆเพิ่มไปครับพี่น้องอาจจะเริ่มจากวันละหนึ่งอย่างก็ได้เริ่มจากการอ่านดุอาใครอ่านดุอาแล้วทำซุนนะห์ของท่านนบีข้อต่อไปที่ผมได้กล่าวมาก่อนหน้านี้วันต่อไปเพิ่มอีกวันต่อไปเพิ่มอีกเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับเพิ่มไปเรื่อยๆนี่แหละครับเป็นสิ่งที่อิสลามส่งเสริมให้ทำไม่ใช่ว่าวันนี้เราเริ่มทำเลยทุกอย่าง 7-8 อย่างทำเพียงแค่วันเดียวและจบกันไม่ใช่นะครับสุนนะของท่านนบีให้เราทำเป็นประจำเหมือนในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ว่าสิ่งที่จะทำให้บ่าวคนหนึ่งเข้าใกล้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือบินนาวาฟิลคือสิ่งที่เป็นสุนนะของท่านนบียิ่งทุกวันเราเพิ่มสุนนะของท่านนบีมากเท่าไหร่ยิ่งเราอ่านดุอายิ่งเราทำสิ่งที่เป็นแบบอย่างของท่านนบีมากเท่าไหร่ชีวิตของเราการงานของเรานะครับตัวของเราจะเข้าใกล้ชิดอัลเลาะห์ตะอาลามากเท่านั้นดังนั้นวันนี้นะครับขอดุอาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาให้มานะครับว่าให้ทั้งตัวผมเองและทุกๆคนเป็นคนหนึ่งที่สามารถทำตามซุนนะห์ของท่านนบีและนำเอาสิ่งที่เรานั้นได้เรียนศึกษาเนี่ยสู่การปฏิบัติให้ได้นะครับและฝากพี่น้องนะครับได้ติดตามว่าอาดาบมารยาทสิ่งที่ควรปฏิบัติก่อนที่จะนอนนั้นมีอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับฝากพี่น้องติดตามได้ในตอนต่อไปวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
10: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
11: ์มุบารอกมะมา
2: ผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์
12: อินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจยะรอบิอะตายหลีฮัจยะรอบิอะตายหลีสกุลเดิมเจดามันได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮัจญีตอฮาและฮัจยะอามีนะเจดามันจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมเวลา 16:00 น.ณ มัสยิดอันฟุตกอนซอยเนินพับหวานพัทยา
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
13: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
6: ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าเมื่อใครคนใดคนหนึ่งในหมู่พวกท่านขอดุอาก็จงร่วมด้วยการสรรเสริญอัลเลาะห์แล้วกล่าวศอลาวาตให้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากนั้นจึงค่อยขอในสิ่งที่เขาต้องการหะดีษนี้บันทึกโดยอัตติมิซีและอบูดาวูด
14: พี่น้องกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
15: พวกเขากล่าวว่าโอ้ความหายนะที่ประสบแก่เราใครเล่าที่ให้เราฟื้นขึ้นจากที่นอนของเราในกุโบร์พร้อมกับมีเสียงกล่าวขึ้นว่านี่แหละคือสิ่งที่พระผู้ทรงกรุณาปราณีได้ทรงสัญญาไว้และบรรดารอซูลได้กล่าวสมจริงแล้วซูเราะห์ยาซีนอายะห์ที่52
16: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มุนซิรมันติเมาะ
17: อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอันบิยาอ์วัลมุรซะลีนوعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أما بعدAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องผู้ที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟังรายการวิทยุเสียงอิสลามแล้วก็รายการทางมุสลิมออนแอร์ทางช่อง YouTube นะครับพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับขอให้พี่น้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับในการสนับสนุนกับวิทยุกับทีวีช่องออนไลน์แห่งนี้เอาไว้ให้อยู่คู่กับสังคมมุสลิมนานๆนะครับผมเองเนี่ยคนหนึ่งได้รับประโยชน์จากการเปิดวิทยุนะครับเวลาที่อยู่ในรถเวลาที่เดินทางไปไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็มักจะเปิดวิทยุเสียงอิสลามอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะได้ทำการเช็คคลื่นเสียงเพื่อที่จะได้ทำการเช็คสิ่งต่างๆที่อาจจะเป็นองค์ประกอบในการพัฒนาต่อไปนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องหลายสถานที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะครับหลายสถานที่เห็นคุณประโยชน์ของการที่มีวิทยุเสียงอิสลามนะครับแล้วก็ทางช่อง YouTube Muslim On Air ก็เป็นตัวเสริมที่สำคัญนะครับอยากจะให้พี่น้องทุกท่านช่วยกันสนับสนุนกิจกรรมหรือกิจการของศาสนาตรงนี้ให้อยู่ไปนานๆอินชาอัลลอฮ์นะครับวันนี้เรากลับมาพบพูดคุยกันนะครับกับรายการตัฟซีรุลกุรอาน วันนี้เราจะมาขึ้นในอายะห์ใหม่นะครับก็คืออายะห์ที่60ของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ที่เราได้พูดคุยกันไปนะครับครั้งที่แล้วอายะห์ที่59อายะห์ที่8อายะห์ที่58 59นะครับเราก็ได้พูดคุยกันไปแล้ววันนี้เราจะมาขึ้นกันในอายะห์ที่60ของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ใครที่มีพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานก็เปิดดูได้นะครับถ้าใครพร้อมแล้วเชิญไปร่วมรับฟังโดยพร้อมเพียงกันนะครับกับตัวบทของอายะห์นี้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะอิซิสตัสกามูซาลิกอมิฮิฟะกุลนะดริบบิอะซากัลฮะจัรฟันฟะจารัตมินฮุสนะตาอะชะเราะตะอัยนาقد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تأثوا في الأرض مفسدين ในองค์การที่60นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าอิซิสตัสกอว่าอิซิสตัสกอและจงระลึกนะครับจงรำลึกถึงอิซิสตัสกอในขณะที่มูซาอิสตัสกอเขาเรียกว่าอิสตัสกอแปลว่าสกอแปลว่าให้น้ำอิสตัสกอแปลว่าขอน้ำนะครับอิสตัสกอแปลว่าขอน้ำใครขอพี่น้องครับนบีมูซาอิสตัสกอมูซาเรียกเก้ามิฮีได้กระทำการขอน้ำนะครับขอน้ำให้กับใครล่ะเอาน้ำไปให้ใครเรียกเก้ามิฮีให้กับกลุ่มชนของเขาฟะกุนนะดริบบิอาซากัลฮะจัรแล้วเขาก็ได้กล่าวว่าแท้จริงขอมาอัฟครับและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กล่าวนะครับฟะกุนนะดริบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่ายังไงพี่น้องครับอิดริบจงตีมูซาเจ้าจงตีบิอาซอกัลฮะจัรตีก้อนหินนะตีก้อนหินด้วยกับไม้เท้าของเจ้านั่นแหละฟันฟะจารอตมินฮุสนะตะอะชะเราะตะอัยนาและแล้วตาน้ำทั้ง12ตาน้ำก็จะได้มีการพวยพุ่งฟันฟะจารอตแปลว่าพวยพุ่งมินฮูออกมาจากตาน้ำออกมาจากจุดที่เจ้าตีอะชะเราะตะอัยนานะครับเป็นจำนวน12จุดด้วยกันอะชะเราะตะอัยนาก็หมายถึงตาน้ำ12ตาน้ำได้มีน้ำพวยพุ่งขึ้นมาก็ดะอาลิมากุลลูนาซิมมะชะรอบะฮุมนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวแน่นอนกลุ่มชนแต่ละกลุ่มชนก็ย่อมรู้แหล่งนะครับอูนาสทุกคนทุกผู้ทุกคนก็รู้แหล่งน้ำดื่มของมัชรอบะฮุมมัชรอบแปลว่าแหล่งน้ำดื่มของพวกเขากูลูวัชรอบูพวกเจ้าจงกินพวกเจ้าจงดื่มมิริซกิลละจากปัจจัยยังชีพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ทรงประทานให้มาวะลาตะซาฟิลอัรดิมุฟซิดีนและจงอย่าได้กระทำการก่อกวนบนหน้าแผ่นดินนี้โดยเป็นผู้ที่มุฟซิดีนเป็นผู้ที่บ่อนทำลายนะครับในองค์การนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญนั่นก็คืออัชรอตะอัยนานั่นก็คือตาน้ำนะครับตาน้ำที่มันฟันฟะจารอตที่มันพวยพุ่งขึ้นมาซึ่งเป็นความโปรดปรานอีกประการหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานให้กับท่านนบีมูซาและกลุ่มชนบันีอิสรออีนพี่น้องครับมากมายมหาศาลเหลือขนานับจริงๆเลยสิ่งที่บรรดาบันีอิสรออีนนั้นได้รับความโปรดปรานจากพระผู้เป็นเจ้านะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้นำมาเล่ากล่าวเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในสุรอัลบะเกาะเราะห์อายะที่60เช่นเดียวกันนะครับบอกเอาไว้ว่าในการที่ท่านนบีมูซาได้รับการตอบรับจากเนื่องมาจากการที่นบีมูซาเนี่ยไปวิงวอนขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ก็ตอบรับและอัลลอฮ์ก็ได้ให้นบีมูซาขอน้ำให้กับกลุ่มชนของตัวเองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็อนุมัติแล้วก็บอกให้ท่านนบีมูซานั้นเอาไม้นะครับไม้เท้าของท่านเนี่ยตีไปนะครับที่ก้อนหินแล้วก็มันก็จะมีตาน้ำพวยพุ่งขึ้นมานะครับอันนี้เป็น ความโปรดปรานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้กับกลุ่มชนบานีอิสรออีลมอบให้กับตาน้ำทั้ง12ตาน้ำนะครับโดยแต่ละกลุ่มแต่ละก๊กแต่ละเผ่าเนี่ยเขาก็จะทราบดีว่าตรงไหนบ้างที่มีตาน้ำที่มันไหลออกมาที่มันพวยพุ่งออกมาดังนั้นพวกเขาก็ได้รับคำสั่งใช้จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าจงรับประทานนะครับจงกินนะจงกินนะครับวาชรบูกูลูแปลว่าจงกินวาชรบูแปลว่าจงดื่มนะครับมิริซกิลละจากปัจจัยยังชีพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ในองค์การก่อนหน้านี้นะครับก็พูดถึงอัลมันนะนะครับจงกินอัลมันนะวัสซัลวะจงรับประทานจงกินก็คืออัลมันนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาหารชนิดหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าเป็นน้ำตาลฟ้านะครับซึ่งครั้งที่แล้วผมก็ได้พูดคุยกับท่านพี่น้องไปแล้วว่าน้ำตาลฟ้านั้นมันเป็นอาหารชนิดหนึ่งเป็นชนิดพิเศษที่ถูกกล่าวเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานแล้วก็เป็นอาหารของบันีอิสรออีลในอดีตการที่ผ่านมาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้กับพวกเขาเหล่านั้นได้กินเอาไว้ใช้บริโภคเอาไว้ใช้กินนะครับในองค์การนี้ก็เช่นกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวกูลูวะชุรอบูจงกินจงดื่มมิริซกิลละจากปัจจัยยังชีพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลาตะซาฟิลอัรดิมุฟซิดีนจงอย่าอะไรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็ได้กล่าวนะครับบอกว่าวะลาตะซาวนะและจงอย่าได้กระทําการก่อกวนฟิลอัรดิบนผืนพิภพนี้บนผืนแผ่นดินนี้มุฟซิดีนในอะไรครับในสภาพของผู้ที่เป็นบ่อนทำลายนะครับอันนี้เองเป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเตือนพวกเขานะคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความโปรดปรานกับพวกเขานะครับให้ความโปรดปรานกับพวกเขาได้มีอะไรหลายๆอย่างรับประทานมีมันนะมีอัสซัลวานะครับแล้วก็มีตาน้ำ12ตาน้ำนะครับแล้วก็ทำให้เขาได้กินได้ดื่มได้บริโภคอย่างไม่ขาดตกบกพร่องนะแล้วก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กระทำการสั่งใช้นะครับให้พวกเขานั้นเป็นอะไรครับอย่าละเมิดอย่าเป็นบุคคลที่ไปก่อกวนอย่าเป็นบุคคลที่บ่อนทำลายบนหน้าแผ่นดินนี้นะครับเพื่ออะไรพี่น้องครับเพื่อที่จะได้เป็นการสร้างความโปรดปรานต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับด้วยกับการอะไรด้วยกับการไม่ก่อความวุ่นวายด้วยกับการที่ให้พวกเขาเนี่ยเป็นบุคคลที่อะไรครับอยู่บนหน้าแผ่นดินนี้แบบเบาผู้จงรักแบบผู้ศรัทธานะครับที่น้อมรับคำบัญชาใช้จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พี่น้องครับพวกเหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ได้นะครับพวกเขาก็ละเมิดสิทธิของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็พยายามก่อความวุ่นวายบนหน้าแผ่นดินนี้ก่อความเสียหายบนหน้าแผ่นดินนี้นะครับบรรดานักวิชาการที่อธิบายอัลกุรอานได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้นะครับค่อนข้างที่จะยืดยาวนะครับเช่นท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสได้เคยกล่าวเอาไว้บอกว่าการที่พวกเขานั้นมีหินสี่เหลี่ยมก้อนใหญ่ๆนะครับอยู่มีหินสี่เหลี่ยมก้อนใหญ่ๆอยู่แล้วก็ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามก็ได้ถูกใช้ให้เอาไม้เท้าเนี่ยไปตีลงบนหินก้อนนั้นนะครับแล้วก็ทำให้หินก้อนนั้นเนี่ยมันมีตาน้ำพวยพุ่งออกมานะครับทั้งหมด12ตาน้ำซึ่งในแต่ละด้านนะครับ3ตาในแต่ละด้านในแต่ละมุมเนี่ยนะครับก็จะมีตาน้ำพวยพุ่งออกมา3ตานะครับเมื่อเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเนี่ย4 3ก็12ก็12ตาน้ำนะครับ12หลุมด้วยกันโดยแต่ละหลุมแต่ละหลุมเนี่ยบรรดาประชาชาติบรรดากลุ่มชนบันีอิสรออีลในทุกๆเผ่าก็รู้ดีว่าเขาจะต้องไปดื่มน้ำตรงไหนไปดื่มน้ำหลุมไหนนะครับแล้วก็ไม่มีการเคลื่อนย้ายไม่มีการสับเปลี่ยนหรือไม่มีการผิดพลาดอะไรแต่อย่างใดนะครับในหนังสือตำราตอฟซีดตอฟซีดอัตตอบารีก็ได้อธิบายเอาไว้เรื่องนี้นักวิชาการบอกว่ามันมีความละไม้คล้ายคลึงกับเรื่องที่อยู่ในซูเราะห์อัลอะอ์รอฟ แต่นั่นมันเป็นซูเราะห์ที่ถูกประทานในขณะที่ยังไม่ได้อพยพเขาเรียกว่าเป็นซูเราะห์มักกียะซึ่งก็ได้ปรากฏการนะครับได้ปรากฏเกิดปรากฏการมีเรื่องเล่าในซูเราะห์นี้นะครับด้วยกับการใช้สรรพนามที่เป็นกอเอฟสรรพนามบุรุษที่3นะครับเขาเรียกว่ากอเอฟนะครับเพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเล่าให้รอซูลของพระองค์ได้ฟังตามที่ได้เกิดขึ้นกับพวกเขานะครับแล้วก็ในซูเราะห์นี้ซูเราะห์นี้ก็ได้มีการโต้ตอบนะครับกับบรรดากลุ่มชนนะครับกลุ่มชนบันีอิสรออีลนะครับกลุ่มชนที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่พระองค์ได้ทรงกล่าวเอาไว้ว่านะครับฟันบาจาซัตนะครับฟันบาจาซัตมินฮุสนาตาอาชาโรตไอนาแล้วตาน้ำ12ตาก็ทำการพวยพุ่งออกมาจากก้อนหินนั้นนะครับอันนี้อยู่ในซูเราะห์อัลอารอฟนะครับเป็นการบ่งบอกถึงการอธิบายนะครับในเรื่องของตาน้ำ12ตาน้ำด้วยกันนะครับอยู่ในซูเราะห์อัลอารอฟอายะที่160เป็นการกล่าวถึงตาน้ำเอาไว้นะครับอีกบทหนึ่งอีกอายะอันกุรอานหนึ่งนะครับซึ่งการพวยพุ่งออกมาเป็นครั้งแรกนั่นก็คือการพวยพุ่งของตาน้ำนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกให้ทราบถึงสภาพที่มันเกิดขึ้นในครั้งหลังนั่นก็คือการที่มันมีน้ำพวยพุ่งออกมาดังนั้นจึงใช้คำว่าฟันฟาจารอตนะครับฟันฟาจารอตนะครับณที่แห่งนั้นก็คือมันมีน้ำพวยพุ่งออกมาจากตาน้ำทั้ง12ตาน้ำนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กล่าวนะครับได้กล่าวเอาไว้ได้บอกเอาไว้นะครับเกี่ยวกับความประเสริฐที่ได้ประทานให้กับกลุ่มชนบันีอิสรออีลอย่างมากมายมหาศาลพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับอันนี้เป็นคำอธิบายนะครับจากองค์การที่60นะครับของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เราก็จะได้ขึ้นในองค์การที่61นะครับพี่น้องลองไปดูองค์การต่อเนื่องนะครับองค์การที่61ของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวต่อไปอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมวะอิซกุนตุมยามูซาลันนัสบิรอะลาตุอามินวาฮิดะฟะดออูลานาร็อบบะกะยุคริจลานามิมมาตุมบิตุลอัรฎمن بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنةوباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وما ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون อายะห์ที่61นะครับเป็นอายะห์ที่ค่อนข้างจะยาวสักนิดหนึ่งนะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ก็ได้ทรงบอกจงระลึกถึงในขณะที่พวกเจ้านะครับหมายถึงพวกกลุ่มชนบันีอิสรออีลได้กล่าวกับนบีมูซาโอ้มูซาเอ๋ยเรามิอาจจะอดทนต่ออาหารนะได้อย่างเดียวนะหมายถึงอะไรครับไม่สามารถที่จะมากินอัลมันนะอัลมันนะน้ำตาลฟ้าได้ทุกวี่ทุกวันกับน้ำอัสซัลวาเนี่ยเราจะมากินอาหารแค่อย่างเดียวเครื่องดื่มแค่อย่างเดียวทุกวี่ทุกวันได้อีกต่อไปมูซาเอ๋ยเราไม่ไหวแล้วเราไม่ทนแล้วดังนั้นท่านจงวิงวอนขอต่อพระผู้อภิบาลของท่านให้แก่พวกเราด้วยเถิดนะพระองค์ก็จะทรงให้ออกมาแก่เราจากสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินให้มันได้งอกเงยนะครับอันได้แก่พืชผักได้แก่แตงกวาได้แก่กระเทียมได้แก่ถั่วได้แก่หัวหอมนะครับท่านนบีมูซาก็ได้กล่าวว่าพวกเจ้าจะขอเปลี่ยนเอาสิ่งที่เลวกว่าด้วยกับสิ่งที่ดีกว่ากระนั้นหรือได้กินน้ำตาลฟ้านะครับของอร่อยอร่อยแล้วก็เป็นอาหารที่ไม่ใช่อาหารธรรมดาเป็นอาหารวิเศษแต่พวกนี้มาขอหอมขอกระเทียมมาขอแตงกวานะครับนบีมูซาบอกว่าพวกเจ้าจะขอในสิ่งที่เลวกว่าด้วยกับสิ่งที่ดีกว่ากันนั้นหรือนะและท่านนบีมูซาก็ได้กล่าวกับพวกเขา นะครับขอมาอัฟครับแล้วก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กล่าวกับพวกเขาอิบิตูมิสรอนพวกเจ้าจงลงไปอยู่ในเมืองนะครับลงไปอยู่ในเมืองมิสรอนไบตุลมักดิสนะครับตรงนี้เนี่ยคำว่ามิสรอนตรงนี้เนี่ยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับ ลงไปอยู่ในเมืองตรงนี้เนี่ยกอลาอัตสตับดิลูอัลลาซีฮุวะอดนาบิลลาซีฮุวะคอยร์อิฮบิตูมิสรอนนะครับลงไปอยู่ในเมืองฟาอินนะละกุมมาซะอัลตุมนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าลงไปอยู่ในเมืองเถิดแล้วสิ่งที่พวกเจ้าขอก็จะได้เป็นของที่พวกเจ้าจะได้รับนะครับแล้วก็ความอัปยศความขัดสนก็ถูกกระหน่ำลงไปบนพวกเขาพวกเขาก็ได้นำเอาความโกรธกริ้วจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากลับไปดังนั้นเพราะว่าพวกเขานั้นได้ปฏิเสธพันธสัญญาต่างๆของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ยังได้กระทำการสังหารนะครับในองค์การนี้ได้บอกเอาไว้อีกว่าพวกเขาเหล่านั้นกระทำการอวัยักตูลูนันนบียีนะบิไกรินฮักพวกเขาสังหารบรรดานบีโดยที่ไม่ชอบธรรมนะครับนี่คือลักษณะอุปนิสัยของบรรดากลุ่มชนบันิอิสราเอลนะครับไปสังหารบรรดานบีนะครับบรรดาศาสนทูตโดยปราศจากความชอบธรรมดังกล่าวนี้เองเป็นความดื้อรั้นของพวกเขาและพวกเขาก็กลายเป็นผู้ที่ละเมิดขอบเขตพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงความโกรธกริ้วของพระองค์ที่มีกับบรรดาบันิอิสราเอลเหตุการณ์มันจะเป็นอย่างไรพี่น้องครับเราต้องติดตามนะครับในครั้งหน้าเราจะมาอธิบายในองค์การของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่60กันอินชาอัลลอฮ์ขอมัฟนะครับอายะห์ที่61อินชาอัลลอฮ์ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับจากลากับพี่น้องด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับوالله ولي التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
18: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
19: ์มุนซิดมันติเมาะ
18: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ
12: อินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะห์รอบิอะห์ตายหลีฮัจญะห์รอบิอะห์ตายหลีสกุลเดิมใจดามันได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮัจญีตอฮาและฮัจญะห์อามีนะห์เจดามันจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมเวลา 16:00 น.ณ มัสยิดอันฟุตกอนซอยเนินพับหวานพัทยา
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
13: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
7: สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์

ุจฮิรอวะลาตีนิกุลลิวะลาวกะฮิยันมุชริกูนอัมมาบะอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสันติความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ทุกท่านนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเรากลับมาทำความเข้าใจเรื่องของคนที่เป็นมุสลิมนะครับเรื่องที่อิสลามบอกกล่าวแล้วก็กำชับในการปฏิบัติว่าเราทั้งหลายในด้านความเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยควรจะต้องปฏิบัติแบบไหนอย่างไรเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องราวที่อยู่ใกล้ตัวเราเองนะครับไม่ได้ไปไกลตัวแต่ว่าเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องตอบโจทย์นะฮะทำความเข้าใจกับตัวเราให้ได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งนั้นนะครับเรื่องของการอิจฉาริษยามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์นะครับบางทีเราก็จับต้องไม่ได้แต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเราเห็นคนอื่นที่เขาได้ดีเนี่ยนะครับหรือว่าเห็นคนเขาที่มีมากกว่าเราก็เกิดความอิจฉาริษยานะครับความไม่พอใจที่อยากเห็นคนอื่นได้ดีกว่าเราเรื่องนี้เป็นอันตรายกับมนุษย์นะครับทุกๆคนเลยว่าได้ตราบใดที่ยังเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยทุกคนมีตัวอิจฉานี่หมดเลยนะเราเห็นได้ว่าบางทีเราดูละครดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตัวบทละครที่เขาสร้างมาจากเรื่องจริงด้วยนะเราจะเห็นว่ามีต้องมีตัวอิจฉานะในแต่ละเรื่องมีตัวอิจฉาและตัวอิจฉานี่ก็จะแสดงบทบาทต่างๆเหล่านั้นในการเราได้เห็นบางคนนี่ก็อินไปกับการแสดงนะเข้าถึงบทบาททีเดียวก็ว่าได้ไม่ว่าจะร้องไห้หัวเราะนะครับหรือว่าโกรธแค้นนะครับเจ็บใจสิ่งเหล่านี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวมนุษย์ทุกคนแต่ว่าในงานเดียวกันในหลักการอิสลามเนี่ยสอนเรานะครับบอกว่าเรื่องของอิจฉาเนี่ยเราจะต้องพยายามหักห้ามนะครับระงับตัวเราเองไม่ให้เกิดการอิจฉาริษยาคือเห็นคนอื่นได้ดีเนี่ยนะครับหรือมีสิ่งที่ดีกว่าเราต้องมีการสนับสนุนนะครับช่วยเหลือให้เขาเหล่านั้นมีดีหรือรักษาความดีเหล่านั้นไปในขณะที่เราเนี่ยอาจจะทำความดีเหล่านั้นไม่ได้เนี่ยนะครับแต่เราก็ขอดุอากันว่าให้เรานั้นมีโอกาสได้ทำความดีเหล่านั้นถ้าเรามองในอายะห์กุรอานเนี่ยพระองค์บอกกับเราครับตะอาวันุอะลัลตะอาวันุอะลัลบิรวัตตักวาจงช่วยเหลือสนับสนุนกันในเรื่องของคุณงามความดีอัลบิรนะครับความดีต่างๆมากมายแล้วก็การตักวาที่มีต่ออัลเลาะห์นั้นนะครับจะทำแบบไหนให้เราช่วยกันดูแลสนับสนุนในขณะเดียวกันนั้นในทางตนข้ามนั้นอัลลอฮฺสุมาตาก็บอกว่าละตาอาวะนุอัลันอิสมิลอุดวานและอย่าได้สนับสนุนหรือช่วยเหลือกันในการเนี่ยสร้างบาปทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็การเป็นศัตรูกันการอิจฉาริษยามันทำให้เกิดการเป็นศัตรูนะครับที่ไม่พอใจนะครับหรือไม่ชอบในสิ่งที่เขามีซึ่งในหลังต่างๆเหล่านี้ในอิสลามเนี่ยพยายามที่จะสกัดกั้นนะไม่ให้เกิดขึ้นนะครับก็มีวิธีการหลายอย่างที่เราต้องดูแลใจใส่โดยเฉพาะยิ่งนั้นเราก็เริ่มจากการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนเราเนี่ยต้องรู้จักตัวเองนะว่าเราจะรู้สึกแบบไหนอย่างไรขัดเกลาจิตใจตัวเราเองให้รู้สึกได้ว่าการอิจฉาเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เป็นตัวทำลายด้วยนะทำลายความดีต่างๆที่เกิดขึ้นพอเราอิจฉาปุ๊บก็อาจจะมีการด่าทอด่าว่านะครับหรือว่าใส่ร้ายป้ายสีต่างๆซึ่งทำให้ความดีของเราเนี่ยหมดหายไปได้นะครับไปทำลายก็เรียกว่าสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยยุสเฮบุนไซยาฮัสนัตสิ่งที่ไม่ดีมันจะไปลบล้างสิ่งที่ดีได้วันนี้มุสลิมเราเนี่ยนะครับถ้าจะเป็นคนดีแล้วเนี่ยเขาจะต้องขจัดความชั่วร้ายสิ่งที่ไม่ดีออกไปเราเห็นได้ว่าอิสลามเนี่ยสอนสองอย่างนี้ไปด้วยกันนะกำชับในการทำความดีเนี่ยในขณะเดียวกันก็ห้ามปรามความชั่วร้ายด้วยนะครับไม่ใช่เราจะสนับสนุนทำความดีอย่างเดียวแต่เราไม่ดูแลความชั่วร้ายมันก็สามารถเข้ามาทำลายความดีต่างๆได้เหมือนจะว่าไฟกินฟืนก็ว่าได้นะครับมันลื่นก็เรียกว่าลามไปจนกระทั่งไหม้หมดไม่เหลือแล้วบางทีก็คนเราคิดไม่ออกด้วยเหมือนกันว่าเราได้เกิดการทำลายล้างเกิดขึ้นครับเราได้เกิดการสร้างปัญหาหรือว่าบางทีก็ไปทำให้คนอื่นเขาไม่ดีไปดิสเครดิตเขาก็มีนะครับทำให้เกิดความสูญเสียความหมายเหล่านี้นั่นเนี่ยทำให้ผู้ศรัทธาแต่ต้องตระหนักครับบางครั้งเราอาจจะไปตระหนักหลายเรื่องในคำพูด

0: ซึ่งคำพูดเหล่านี้มันเป็นอันตรายนะบางคนก็เรียกว่ากลายเป็นการนินทาบ้างอะไรบ้างแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับในหลักการอิสลามเขาแจกแจงไว้ให้รายละเอียดนะในการที่จะเอาไปใช้เอาไปประกอบนะฮะเรื่องราวต่างๆเนี่ยตรงไหนที่เรียกว่าอิจฉาตรงไหนเรียกว่าการนินทานะครับหรือว่าตรงนี้หรือว่าการใส่ร้ายป้ายสีนะครับในสิ่งต่างเหล่านี้ถ้าเราแยกประเด็นให้เกิดความเข้าใจเนี่ยเราก็จะสามารถเรียนรู้ได้นะครับว่าตอนนี้เราใช้เรื่องราวเหล่านี้ไปแบบไหนอย่างไรอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องของการอิจฉานั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีและเป็นสิ่งที่อันตรายสำหรับผู้ศรัทธาทุกคนแล้วก็มนุษย์ทุกคนด้วยนะต้องขจัดนะครับทุกๆศาสนาที่บางทีเขาขจัดเรื่องนี้นะเรื่องการอิจฉาเนี่ยแต่ก็อย่างว่านะครับมันก็ต้องเกิดขึ้นแต่เราเนี่ยมีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเราไม่สามารถที่จะไปทำการอิจฉาเสียได้แต่การอิจฉานั้นไม่มีเรื่องราวที่นบีได้ยกเว้นไว้ให้ที่เช่นกันแต่จะเป็นเรื่องราวแบบไหนเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันในโอกาสหน้าครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์ซัลลัมอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อามีนมูซาอันนัดวี
2: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติตามรอยท่านนบีวิถีศรัทธานำพาสังคมสู่สันติสุขวิทยุสร้างปัญญาเพื่อสังคมช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวัน

0: ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตาเสมอ
1: ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตาเสมอ
0: วัลอาดิยาติดะบฮา
1: วัลอาดิยาติดะบฮา
0: ขอสาบานด้วยม้าที่ส่งเสียงหอบขณะวิ่ง
1: ขอสาบานด้วยม้าที่ส่งเสียงหอบขณะวิ่ง
0: ฟัลมูริยาติกอดฮา
1: ฟัลมูริยาติกอดฮา
0: และด้วยม้าที่กรีดเท้าของมันตีกับหินจนเกิดประกายไฟ
1: แล้วด้วยม้าที่กรีดเท้าของมันตีกับหินจนเกิดประกายไฟ
0: فالمغيرات صبحا
1: فالمغيرات صبحا
0: แล้วด้วยม้าที่จู่โจมศัตรูในยามเช้า
1: แล้วด้วยม้าที่จู่โจมศัตรูในยามเช้า
0: فأثرن به نقعا
1: فأثرن به نقعا
0: แล้วมันได้ทำให้ฝุ่นตลบฟุ้งในยามนั้น
1: แล้วมันได้ทำให้ฝุ่นตลบฟุ้งในยามนั้น
0: ฟาวะซัตนะบิฮิจัมอา
1: ฟาวะซัตนะบิฮิจัมอา
0: แล้วมันได้บุกเข้าไปในท่ามกลางหมู่ศัตรูในยามนั้น
1: แล้วมันได้บุกเข้าไปท่ามกลางหมู่ศัตรูในยามนั้น
0: อินนัลอินซานะลิร็อบبه لكنود
1: إن الإنسان لربه لكنود
0: แท้จริงมนุษย์เป็นผู้เนรคุณต่อพระเจ้าของเขา
1: แท้จริงมนุษย์เป็นผู้เนรคุณต่อพระเจ้าของเขา

0: ิด
1: และแท้จริงเขาได้เป็นพยานต่อการนั้นอย่างแน่นอน
0: และแท้จริงเขาได้เป็นพยานต่อการนั้นอย่างแน่นอน
2: วะอินนะฮูลิฮับบิลคอยรลาชะดีด
0: วะอินนะฮูลิฮับบิลคอยรลาชะดีด
1: และแท้จริงเขามีความหวงแหนเพราะรักในทรัพย์สมบัติ
0: และแท้จริงเขามีความหวงแหนเพราะรักในทรัพย์สมบัติ

0: เขาไม่รู้ดอกหรือว่าเมื่อสิ่งที่อยู่ในหลุมฝังศพถูกให้ฟื้นขึ้นมา
1: เขาไม่รู้ดอกหรือว่าเมื่อสิ่งที่อยู่ในหลุมฝังศพถูกให้ฟื้นขึ้นมา
2: วะฮุสซิละมาฟิสซุดูร
1: วะฮุสซิละมาฟิสซุดูร
0: และสิ่งที่อยู่ในหัวอกถูกเผยออก
1: และสิ่งที่อยู่ในหัวอกถูกเผยออก

0: อามีร
1: แท้จริงพระเจ้าของพวกเขาในวันนั้นทรงตระหนักในพวกเขาอย่างแน่นอน
0: แท้จริงพระเจ้าของพวกเขาในวันนั้นทรงตระหนักในพวกเขาอย่างแน่นอน
2: ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมงานรวมน้ำใจสู่มัสยิดผดุงอิสลามงานน้ำชาการกุศลเพื่อสมทบทุนสนับสนุนกิจกรรมของมัสยิดและส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปณมัสยิดผดุงอิสลามคลอง22จังหวัดนครนายกขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันรวมน้ำใจมุสลิมผู้สูงอายุศิลปวัฒนาครั้งที่28ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคารลิเบียมูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้าของสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และจำหน่ายสินค้าอุปโภคจอดรถฟรีที่โรงเรียนนานาชาติโชสเบอร์รี่ขอเชิญทุกท่านร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลโครงการสร้างอาคารร้อยรวงใจเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารหน้ามัสยิดนูรุ่นเอซานทับช้างคลองบนในวันอังคารที่13ตุลาคมเวลา14นาฬิกาถึง18นาฬิกาณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยขอเชิญทุกท่านร่วมงานจิบชาประสาคนกันเองในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมตั้งแต่เวลา 8:30 น.จนถึงเวลา 12:00 น.ณมัสยิดบางหลวงกุดีขาวซอยอรุณอมรินทร์7แขวงวัดกัลยาเขตธนบุรีสอบถามเส้นทางได้ที่0850629333 0850629333คุณอับดุลลอฮ์แสงเอี่ยมขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อสิ่งที่ทำให้เสียละหมาดพร้อมถามตอบโดยอาจารย์ยูซุปศรีมาลาในวันจันทร์ที่12ตุลาคมเวลา 20:15 น.ถึง 21:15 น.ณร้านสเต็กวังพรอนุช 55/2 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่0897604430 0897604430
3: อินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจยะรอบิอะตายหลีฮัจยะรอบิอะตายหลีสกุลเดิมเจดามันได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮัจยีตอฮาและฮัจยะอามีนะเจดามันจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมเวลา16นาฬิกาณมัสยิดอันฟุตกอนซอยเนนพับหวานพัทยา

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺและรอซูลทุกท่านครับพี่น้องครับเราจะอยู่ตรงไหนก็ตามในความเป็นมุสลิมของเรานั้นมันมีความเหมือนที่เราจะต้องมีความผูกพันซึ่งกันและกันและสิ่งสำคัญประการที่สุดก็คือว่าเราต้องมีความห่วงใยที่จะให้วิถีชีวิตของเราที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺเดินตามทางที่อัลลอฮ์และเราซูลเป็นผู้กำหนดให้เราเดินวันนี้เรามีพระเจ้าที่เที่ยงแท้ก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามกะลิมาตเตาฮีดที่เราได้กล่าวปฏิญาณกันว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดอัรรอซูลุลลอฮ์เราปฏิญาณตนว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นและปฏิญาณตนว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลของพระองค์ที่เป็นบุคคลต้นแบบที่ท่านรอซูลได้สอนเราในทุกเรื่องทุกราวให้เราปฏิบัติถ้าเราอยู่ในกรอบความคิดที่ท่านรอซูลอธิบายและสอนแก่เราแล้วเนี่ยเราจะไม่หลงทางอย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่เราต้องเป็นและสิ่งที่เราเหมือนกันอยู่ผมเคยพูดหลายครั้งนะครับว่ามุสลิมจะอยู่ส่วนไหนของโลกเรามีเส้นแบ่งที่ไม่เหมือนกับชนชาติอื่นก็ตรงที่ว่าเส้นแบ่งของความเป็นพี่น้องมุสลิมไม่ได้แบ่งโดยเส้นแบ่งอาณาเขตไม่ได้แบ่งโดยเส้นแบ่งของแผ่นดินที่เป็นประเทศนี้ประเทศนี้แต่สิ่งที่เราแบ่งกันอย่างเด่นชัดก็คือเส้นแบ่งที่เป็นชาฮาดะที่ยืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าและมุฮัมมัดเป็นรอซูลนั่นคือเส้นแบ่งความเป็นพี่น้องของเราเพราะนั้นวันนี้เราจะอยู่ประเทศไทยพี่น้องในอินเดียก็เป็นพี่น้องของเราพี่น้องในปากีสถานที่เป็นมุสลิมก็เป็นพี่น้องของเราพี่น้องที่อยู่ในส่วนใดๆของโลกที่มีชาฮาดะเดียวกันก็เป็นพี่น้องของเราด้วยกันทั้งหมดวันนี้นะครับเจ้าภาพได้วางหัวข้อเรื่องให้ผมกับอาจารย์มุสฟาได้พูดกันแบบเบาๆในเรื่องการศึกษากับการเมืองจริงๆแล้วเนี่ยอิสลามได้สอนให้เราได้ศึกษาแต่ว่าบทบาทของการศึกษาและการเรียนรู้นั้นเรามีอัลกุรอานเป็นมาตรฐานและมีซุนนะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคำอธิบายถึงมาตรฐานและคำสั่งของอัลลอฮ์ถ้าวันนี้ไม่มีท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาอธิบายเราคงจะปฏิบัติตามคำสั่งตรงนี้ไม่ได้ที่อัลลอฮ์สั่งว่าอะกีมุศ ศอลาห์ท่านทั้งหลายจงละหมาดแล้วก็ปล่อยคำสั่งเหล่านี้โดยไม่ส่งรอซูลมาอธิบายเราจะตักเบียดอย่างไรเราก็ไม่รู้เราจะรุกรั่วแบบไหนไม่รู้จะกอดอกแบบไหนก็ไม่รู้สยูดขนาดไหนก็ไม่รู้เพราะคำสั่งที่อัลลอฮ์บอกว่าอะกีมุศ ศอลาห์ท่านทั้งหลายจงละหมาดแต่เราซึ่งก็มาอธิบายว่าวิธีการละหมาดที่ถูกต้องต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ที่พี่น้องรู้กันอยู่แล้วมีบทสรุปว่าซัลลูกะมารออัยตุมูนีอุซัลลีท่านทั้งหลายจงละหมาดเหมือนกับที่ท่านเห็นรอซูลละหมาดวันนี้เราไม่เห็นรอซูลละหมาดแต่บรรดาซอฮาบะห์ได้เห็นท่านรอซูลละหมาดและก็ได้เล่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ที่สืบทอดมาให้เราได้รับรู้นี่คือมาตรฐานของมุสลิมผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ในการศึกษาอิสลามนั้นพี่น้องครับมันมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เราต้องศึกษาแต่จะแตะทีละนิดทีละหน่อยเพราะว่าผมจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นแหละครับเดี๋ยวพี่น้องจะดึกศึกษาที่เราต้องศึกษาเนี่ยในเรื่องของอะกีดะห์เราต้องศึกษา2ในเรื่องของอิบาดะห์เราก็ต้องศึกษา สามในเรื่องของซีนะอัลลิบาสเนี่ยเราก็ต้องศึกษาแล้วก็สี่เรื่องของอันมูอามะลาตคือภาคปฏิบัติภาคสังคมเนี่ยเราก็ต้องศึกษาทั้งหมดเพราะว่ามุสลิมไม่ใช่คนที่ถูกสร้างมาให้มีความเติบโตเพียงด้านเดียวเช่นแขนใหญ่ข้างหนึ่งแต่อีกข้างหนึ่งรีบข้างหนึ่งขาใหญ่แต่อีกข้างหนึ่งรีบก็ไม่ใช่แต่ว่าเรามีความอยู่ตรงกลางที่คนในชาตินี้หรือคนในโลกเขาจะบอกว่าตรงกลางแล้วไม่มีทางไปซ้ายก็ขวาแต่มุสลิมอยู่ตรงกลางตรงที่เป็นอะไรครับไม่ซ้ายไม่ขวาแต่เราอยู่ตรงที่อัลลอฮ์สั่งว่ากุนตุมคอยรออุมมะท่านทั้งหลายจงเป็นอุมมะที่ดีที่สุดที่ทำหน้าที่อะไรครับตะอมูรูนะบิลมะอรูฟบอกกันแนะนำกันกำชับกันในเรื่องที่เป็นมะอรูฟความดีความดีบนมาตรฐานไหนความดีที่เป็นมาอุริฟะชัดอันตามที่ชะรีอะห์ที่อัลลอฮ์กำหนดนี่ความดีที่จะว่าดีน่ะไม่ใช่กำหนดโดยมนุษย์แต่อัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดนี่คือมาอุริฟะชัดอันตอนนี้ชัดอันชะรีอะห์คืออะไรฟัชัดอุลิรับบิวะฮดะชะรีอะห์นั้นถูกบัญญัติโดยอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นคนอื่นไม่มีสิทธิ์นี่คอยเราอุมมะฮ์ตะอ์มูรูนะบิลมะอรูฟวะตันฮาวนะอานิลมุนกัรนี่มาตรฐานเราแนะนำคนทำความดีแล้วก็ต้องยับยั้งคนที่ทำความไม่ดีด้วยเราอย่าอยู่ในสังคมแบบตัวใครตัวมันไม่ได้ใครที่เขาทำความไม่ถูกต้องเราก็ต้องแนะนำตักเตือนที่ท่านรอซูลบอกว่าเราเห็นใครที่ปฏิบัติสิ่งที่ไม่ดีให้เราเปลี่ยนฟัลยุกัยยิดบิยาดีเปลี่ยนด้วยอำนาจที่มีอยู่เมื่อเรามีอำนาจก็เปลี่ยนด้วยอำนาจแต่เมื่ออำนาจเปลี่ยนไม่ได้แล้วนะนะครับฟาบิลิซานีก็เปลี่ยนด้วยลิ้นคือด้วยการเจรจาทำความเข้าใจงั้นทุกปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาวะปัจจุบันหรืออดีตอะไรก็ตามบทสรุปสุดท้ายที่อัลกุรอานบอกก็คือว่าเราต้องหาบทสรุปจากการซูรอนะครับสนทนาแลกเปลี่ยนปรึกษาหารือซึ่งกันและกันนี่คือมาตรฐานของเราที่อัลลอฮ์บอกวะตุมีนูนะบิลลาห์ประการที่3ก็คือว่าต้องเอาความศรัทธาที่มีต่ออัลลอฮ์เป็นเดิมพันสำหรับการใช้ชีวิตเพราะนั้นในขอบข่ายของความเป็นมุสลิมผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์มันมีกระบวนชีวิตที่เกี่ยวข้องโดยตลอดความเชื่อเป็นแบบไหนต้องมีอิบาดะห์เป็นแบบไหนต้องมีเรื่องทางสังคมเป็นแบบไหนก็ต้องมีเพราะอัลลอฮ์สั่งในอัลกุรอานว่าอุดคุลูฟิซิลมิกาฟะท่านทั้งหลายจงเข้ามาสู่ระบบอิสลามใช้ระบบอิสลามปฏิบัติระบบอิสลามกาฟะทั้งหมดทั้งสิ้นที่อัลลอฮ์ได้บอกเราไว้งั้นอิสลามมีการศึกษาไหมมีอิสลามมีการธุรกิจไหมมีอิสลามมีการเมืองไหมมีอิสลามมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไหมมันมีสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดที่เป็นประวัติศาสตร์ที่เราเรียนรู้มาแต่ว่าทุกวันนี้เราเอาอิสลามมาใช้เพียงบางส่วนที่อัลกุรอานบอกว่าถ้าอิสลามมาใช้เป็นบางส่วนไม่ได้เอามาทั้งหมดแล้วกุรอานให้ข้อตัดสินว่าถ้ามุสลิมยุมินูนะบิบะดินกิตาบปฏิบัติศรัทธาต่ออิสลามบางส่วนนะครับวะตะฟูรูนะบิบะดินแล้วก็ปฏิเสธอิสลามในอีกส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าเราจะเป็นคนที่ตกต่ำทั้งดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์นั่นคือวางมาตรฐานความคิดไว้ก่อนว่าเราต้องคิดแบบนี้เราต้องเข้าใจแบบนี้มีอายะห์อัลกุรอานอายะห์หนึ่งครับที่อัลลอฮ์บอกให้เราได้รับรู้เดี๋ยวอาจารย์มุสตะฟาจะอธิบายว่าวะมัยยัตตะกีกอยรัลอิสลามดีนันวะมัยยัตตะกีกอยรัลอิสลามดีนันฟะลายุกบะละมินฮูวะฮุวะฟิลอาคิเราะติมินัลคอซิรีนความจากอายะห์นี้กำลังอธิบายให้เราได้เข้าใจอะไรครับอาจารย์มุสตะฟาครับ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัศศอลาตุวัสสลามอะลาأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านประธานจัดงานท่านประธานในพิธีท่านด็อกเตอร์จารันท่านอิหม่ามฮานาฟีและ พี่น้องที่รักท่านประธานจังหวัดนะครับพี่น้องครับก่อนอื่นผมขอชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์ให้ผมมีโอกาสนี่ครั้งแรกที่มาที่มัสยิดแห่งนี้นะครับที่มัสยิดกูดีช่อฟ้าเนี่ยมาบ่อยๆพี่น้องครับพี่น้องต้องนึกถึงอัลลอฮ์ให้เยอะต้องรำลึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ให้พวกเราทุกคนนี่พี่น้องมีความคิดอิสระนะครับมีความคิดอิสระอัลลอฮ์ไม่ได้บังคับนะครับอัลลอฮ์ให้ท่านนี่คิดอิสระจะคิดอะไรก็เชิญจะทำอะไรก็เชิญแต่อัลลอฮ์จะให้คะแนนบางทีอัลลอฮ์ก็ตัดคะแนนอัลลอฮ์ไม่ได้บังคับท่านพี่น้องแต่ถ้าหากว่าใครทำตามที่อัลลอฮ์และรอซูลสั่งอัลลอฮ์พอใจอัลลอฮ์ให้คะแนนใครที่ไม่ปฏิบัติตามอัลลอฮ์และรอซูลอยู่บนดุนยาใบนี้พี่น้องคิดเองทำเองอะไรเองพี่น้องหรือว่าทำตามคนหนึ่งคนใดที่บอกที่สอนมาแต่ไม่ตรงกับที่อัลลอฮ์และรอซูลอัลลอฮ์อยู่บนชั้นฟ้าตัดคะแนนตัดทุกวันพี่น้องอย่าไปรู้เอาจริงๆตอนไหนครับว่าฉันเนี่ยถูกตัดคะแนนหรือว่าถูกสะสมคะแนนก็ตอนตายพี่น้องพอตายพวกจะรู้สึกตัวว่าฉันนี่อัลลอฮฺอักบัรไปบนดูในกูโบรูบามายาวัดดุลลาดีนะกาฟารูเลากาโนมุสลิมีหลายคนขณะที่นอนอยู่ในสุสานนั้นบนแม่ถ้ารู้อย่างนี้นะฉันเนี่ยยอมรับในอัลลอฮฺและรอซูลใช่มันก็จะดีไม่เสียไม่น้อยไปนี่ไปสำนึกตัวไปรู้ตัวว่าตัวเองนี่พลาดแล้วตอนไหนครับตอนตายพี่น้องครับวันนี้พี่น้องจะอยู่ตรงไหนก็ตามพี่น้องต้องนึกสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่ในวันนี้เนี่ยอัลลอฮฺพอใจเราหรือเปล่าทำไมเรามีการเรียกร้องเชิญชวนให้ท่านพี่น้องมุสลิมาเนี่ยคุมฮิญาบเพราะเราอ่านจากอัลกุรอานนะพี่น้องบุคคลที่อัลลอฮ์สั่งให้คุมฮิญาบเป็นคนแรกนะใครรู้ไหมทั้งหลายภรรยานบียาอัยยูฮันนบีกุลลิอัซวาจิกะวะบะนาติกะวะนิซาอิลมุอ์มินีนอัลลอฮ์ได้ประทานอัลกุรอานลงมาหานบีมุฮัมมัดบอกนบีเอ๋ยจงสอนภรรยาของท่านทั้งหมดและลูกสาวของท่านทุกคนและบรรดาภรรยาของผู้ศรัทธาทุกคนให้คุมฮิญาบเมื่อ30ปีที่แล้วมีคนคุมฮิญาบไหมไม่มีพี่น้องพอเรานำเรื่องฮิญาบมาคุยพี่น้องถูกด่าคนที่ด่าแล้วก็มาจะคล้ายญาติกันเลยพี่น้องไอ้เต้ไอ้ดอไอ้วอไอ้จีนี่แหละเราก็อดทนพี่น้องวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์จะโผล่ไปตรงไหนมีแต่ฮิญาบทั้งหมดอัลฮัมดุลิลลาห์ผลจากการที่เรานำเอาของอะไรที่มาจากอัลลอฮ์และรอซูลมาสอนพี่น้องถักมาถูกด่าไหมถูกตำหนิจากประชาชนแต่เราไม่แคร์แล้วก็ทำของเราเรื่อยเราหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับหัวข้อที่จะพูดกับท่านพี่น้องวันนี้เรื่องการศึกษาดีไหมดีพี่น้องที่มานั่งฟังรายการศาสนาคืนนี้เนี่ยมานั่งอยู่เนี่ยตากน้ำค้างเนี่ยพี่น้องนี่หนาวแล้วนะ3:20แล้วหนาวไหมหนาวอยากจะกลับบ้านไหมอยากจะนอนไหมอยากแต่อดทนมาทำความดีมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์
2: เนี่ยนั่งแบบนี้นะพี่น้องผมรู้ว่าหนาวผมก็หนาวเมื่อกี้นั่งอยู่ข้างบนข้างล่างก็หนาวพอขึ้นข้างบนอุ่นหน่อยพี่น้องเราต้องเรียนตลอดเวลาพี่น้องเนี่ยนั่งฟังศาสนานี่เป็นการเรียนนะพี่น้องนะถามว่าเรียนศาสนาเนี่ยได้อะไรหูตามันสว่างขึ้นนะพี่น้องคนจะหูตาสว่างมันต้องเรียน2วิชาพี่น้องอัลกุรอานและซุนนะห์นบีเท่านั้นอย่างอื่นเรียนน่ะบอดหมดไม่เชื่อพี่น้องลองดูสิลูกหลานเราที่ไม่เรียนศาสนาแล้วเป็นยังไงพี่น้องไม่เอาศาสนาพี่น้องจบอย่างที่ท่านประธานจังหวัดพูดเมื่อกี้พี่น้องแต่ท่านคนที่เอากุรอานแล้วก็เอาซุนนะห์นบีเท่านั้นแหละพี่น้องที่จะอยู่บนโลกดุนยาใบนี้แบบสง่างามพี่น้องเรียนนี่พี่น้องครับเรียนสามัญก็เรียนไปท่านจบม.6จากโรงเรียนแล้วที่เปิดๆก็อยู่แถวนี้เรียนให้มันจบม.6พี่น้องแล้วก็เรียนศาสนาควบคู่กันคำว่าศาสนาพี่น้องครับไม่มีอยู่2 อย่างศาสนาที่ถูกต้องนั้นต้องมาจากอัลเลาะห์และรอซูลและชาวบ้านก็เรียกว่าศาสนาเหมือนกันพี่น้องประเพณีปฏิบัติที่ทำกันมาปู่ย่าตายายทำกันมาตลอดไม่ได้อิงว่านี่มาจากอัลเลาะห์หรือรอซูลแต่ตัวย่อทำมาอันนี้แชร์ทำมาคนโน้นทำมาชินไปหมดพี่น้องลูกๆหลานๆนึกว่าศาสนาแต่ไม่ใช่ศาสนาประเพณีปฏิบัติเหมาว่าเป็นศาสนาพี่น้องด้วยเหตุนี้แหละในคัมภีร์อัลกุรอานหลายอายะห์ที่พูดว่าทำไมคุณไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลเมื่ออัลลอฮ์และรอซูลเชิญชวนท่านคำตอบก็คือฉันเนี่ยถือปฏิบัติตามปู่ย่าตายายมาตลอดโอ้พี่น้องถามว่าคุมฮิญาบกับไม่คุมฮิญาบเนี่ยปู่ย่าตายายสอนให้คุมหรือสอนไม่ให้คุมสอนไม่ให้คุมใช่หรือไม่ใช่ใช่พี่น้อง30ปีที่แล้ว40ปีที่แล้วใครคุมฮิญาบมีมั้ยไม่มีนั่งประเพณีปฏิบัติเราก็นึกว่ามันถูกต้องพี่น้องเพราะฉะนั้นหันมาเรียนศาสนาฉะนั้นลูกชายของท่านจะจบปริญญาตรีปริญญาโทเอาเวลามาเรียนศาสนาพี่น้องเรียนศาสนาผ่านทีวีก็ได้พี่น้องทีวีมีอยู่4ช่องขนาดนี้นะ TMTV ยะตีมทีวีไวช่องนั้นแล้วก็ของทีวีมุสลิม4ช่องพี่น้องกดได้อันนี้ขายยากดขายยาเปลี่ยนพี่น้องมีโอกาสได้เรียนเถอะผมก็ดูทีวีพี่น้องดูพระอาจารย์ญาติพูดผมก็นั่งฟังดูเออเขาสอนดีนะบางทีก็เปิดเชือกหรือรอดูเปิดด็อกเตอร์บรรจงแปลกุรอานแล้วก็ดูเออมันดีแฮะพี่น้องแล้วก็ต้องเรียนหมดนะพี่น้องครับหยุดได้ไหมหยุดไม่ได้พี่น้องถ้าไม่ดูทีวีก็ต้องอ่านกุรอานไม่ดูทีวีก็อ่านฮะดีษพี่น้องพี่น้องมุสลิมถ้าหากจะเรียนให้อัลลอฮ์พึงพอใจต้องเรียนวิชาหะดีษเยอะๆครับพี่น้องทั้งหลายถ้าต้องการจะรู้ซุนนะห์นบีนะนบีนอนยังไงนบีดื่มน้ำยังไงนบีเข้าห้องน้ำยังไงนบีแต่งตัวยังไงนบีอยู่กับภรรยายังไงนบีอยู่กับพ่อแม่ยังไงนบีอยู่กับลุงยังไงนบีเผยแผ่ศาสนาอย่างไรนบีเล่นการเมืองยังไงต้องอ่านจากกุรอานทั้งหมดพี่น้องทั้งหลายแล้วก็เรียนซุนนะห์หนังสือหะดีษพี่น้องมีอยู่หลายเล่มแต่ผมขอแนะนำเล่มเดียวก่อนหะดีษของอิหม่ามบุคอรีนะพี่น้องครับหะดีษของอิหม่ามบุคอรีที่แปลเป็นภาษาไทยแล้วตอนนี้มีอยู่9เล่มพี่น้องซื้อมาเก็บไว้ที่บ้านเลยอ๋อไทยรัฐยังซื้อเข้าบ้านได้มติชนซื้อเข้าบ้านได้หนังสือครูสร้างครูสมก็จะมาซื้อเข้าบ้านได้จะซื้อหะดีษของอิหม่ามบุคอรีซื้อเข้าบ้านไม่ได้เลยพี่น้องซื้อมาเลยพี่น้องทีละเล่ม มาอ่านดูอัลลอฮ์วันละ2หะดีษ3หะดีษ4หะดีษพี่น้องจะรู้เลยว่านบีอาบน้ำนมาดยังไงนบียกมือยังไงนบีรุกอ์ยังไงพี่น้องเราหลายคนวันนี้ยังนมาดไม่ถูกนะจะตายกันแล้ว60ปีแล้ว70ปีนมาดยังไม่ถูกเลยสังเกตคนที่นมาดถูกไม่ถูกพี่น้องเวลาสุญูดสังเกตในเวลาสุญูดเนี่ยนะคนที่ไม่ได้เรียนซุนนะห์นะพี่น้องเท้าเนี่ยจะไม่ติดกันเวลาสุญูดพี่น้องจะไม่เอาเท้าติดกันใจกลางพี่น้องยังกับอีกแรงพี่น้องเท้าไม่ชิดกันน่ะทำไมล่ะก็เพราะแอนตี้ซุนนะห์นบีไงพี่น้องฉันไม่เรียนซุนนะห์นบีหรอกแล้วก็นมาถูกที่ไหนเนี่ยนมาจากอัลลอฮ์ถ้านั่งนบีมุฮัมมัดสอนยกมือยังไงรุกอ์ยังไงสุญูดทำยังไงแล้วก็มือนี่พี่น้องวางยังไงหน้าผากกับจมูกต้องถึงพื้นไหมมันต้องเรียนทั้งหมดพี่น้องแล้วก็กางแขนหรือว่าหุบแขนต้องเรียนทั้งหมดครับพี่น้องเพราะฉะนั้นถ้าท่านย้อนเปิดหะดีษอ่านโอ้โหพี่น้องจะรู้อะไรเยอะมากพี่น้องฉะนั้นเวลาสุญูดนะครับพี่น้องให้เอาเท้าอะไรนะชิดกันนี่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีครับพี่น้องทั้งหลายขณะที่ยืนตามองที่ไหนตามองที่สุญูดเวลารุกูตามองที่ไหนตามองที่ปลายเท้าทั้งสองของเราเวลาพี่น้องนั่งอัตตะฮียะห์น่ะตามองข้างบนหรือข้างล่างตามองที่ปลายนิ้วมือนี่พี่น้องนี่ซุนนะห์นบีทั้งหมดพี่น้องรวมไปถึงท่านพี่น้องอาบน้ำนมาดพี่น้องขอยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยตอนล้างเท้าอ่ะตอนล้างเท้านี่พี่น้องเปิดน้ำก๊อกแล้วเอาเท้าไปรำไปกระรำมาใช่ไหมขี้เกียจก้มเอาบอดใช้ได้ก็พอละถ้าตามซุนนะห์นบีมุฮัมมัดที่นบีอัลลอฮ์ส่งนบีมาสอนวิธีอาบน้ำนมาดพี่น้องเวลาล้างเท้านี่พี่น้องเปิดน้ำก๊อกต้องเปิดน้อยๆแล้วก็มือที่จะล้างต้องมือซ้ายนิ้วก้อยใช่ไหมพี่น้องนิ้วก้อยมือซ้ายแย่ลงไปที่ไหนเนี่ยที่ช่องเท้าเนี่ยอัลลอฮ์นี่ถ้าอาบน้ำนมาดนบีสอนละเอียดถึงขนาดนี้ใช่พี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราต้องขอบคุณอัลลอฮ์พี่น้องเราต้องให้ลูกของท่านเนี่ยเรียนหนังสือเยอะๆไม่ใช่จบป.6พอขายไก่ก็ขายได้แต่ต้องเรียนควบคู่กันพี่น้องเพราะพี่น้องชาววิทยาเนี่ยไปอยู่ต่างจังหวัดทั่วประเทศไปสร้างความร่ำรวยให้กับประเทศชาติกันเยอะๆหมดแล้วเป็นมหาเศรษฐีอยู่นอกจังหวัดหมดพี่น้องขอบคุณอัลลอฮ์นะคนอยุธยาไปอยู่ที่ไหนมีแต่คนรวยหมดเลยครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์ผมก็ดีใจด้วยจะได้ว่ามารู้จักคนอยุธยาตอนแก่ถ้าหนุ่มๆไม่แน่พี่น้องเรียนซุนนะห์นบีพี่น้องเรียนแล้วต้องนำเอาไปปฏิบัติด้วยนะอย่าเรียนให้รู้แล้วไม่เอาไอ้รู้แล้วเนี่ยไม่เอารู้แล้วต้องปฏิบัติพี่น้องข้อที่สองเรียนแล้วต้องนำมาไปปฏิบัติข้อที่สามต้องภูมิใจที่เราได้มีโอกาสได้ปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีผมขอยกตัวอย่างเรื่องการดื่มน้ำตามซุนนะห์นบีพี่น้องครับดื่มน้ำตามซุนนะห์นบีดื่มจะให้ได้ผลบุญกับดื่มให้อิ่มอย่างเดียวผลบุญไม่ได้ดื่มให้อิ่มอย่างเดียวพี่น้องจับมือซ้ายก็ได้ยืนดื่มน้ำก็ได้บิสมิลลาห์ไม่อ่านก็ได้เพียงให้อิ่มอย่างเดียวไม่ต้องคิดถึงซุนนะห์ของท่านนบีแต่ถ้าหากว่าต้องการจะดื่มน้ำและมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์พี่น้องไม่ใช่นมาดอย่างเดียวหวังผลบุญดื่มน้ำก็มีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์พี่น้องคิดยังไงครับจับแก้วด้วยมือขวาก่อนจะดื่มว่าไงครับบิสมิลลาห์ดื่มกี่อึก อย่าให้เกิน3อึกใครสอนนบีสอนอย่าให้เกิน3อึกดื่มครั้งแรกเนี่ยไม่ให้เกิน3อึกอัลลอฮ์นี่มันผู้ดีเขาทำกันพี่น้องคนในวังเขาทำกันแต่ที่ไหนได้อ่ะนบีให้คนชาวบ้านนี่ทำแต่เราไม่เอานะพี่น้องฉะนั้นดื่มให้เกิน3อึกครั้งที่2เนี่ยกี่อึกก็ได้แต่ห้ามหายใจนะขณะดื่มน้ำพี่น้องใครสอนแบบนี้นบีมุฮัมมัดอัลลอฮ์ทรงมานี่ถ้าดื่มน้ำแบบที่ผมแนะนำนะครับที่นบีแนะนำนะถ้ายกฮะดีษมันยาวพี่น้องทำไงครับอัลฮัมดุลิลลาห์เอามากินมาดูเรื่องอาหารนิดนึงพี่น้องชาวอยุธยาไปเปิดร้านสินทอสเต็กเฮ้าอ่ะบางแอนแล้วเนี่ยเปิดร้านใหญ่เลยผมก็แอบไปเรื่อยพี่น้องบางคนทานอาหารบางทีเขาจัดสเต็กให้สเต็กเนื้อพี่น้องครับกินมือซ้ายกินมือซ้ายพี่น้องกินยังไงพี่น้องก็มือขวาเนี่ยมันจับช้อนจับมีดใช่หรือไม่ใช่มือขวาจับมีดมือซ้ายจับอะไรซ่อมอย่างนี้จะมาหั่นชึกๆแล้วก็ฮะพี่น้องนี่มืออะไรใช่ใครคิดบ้างนี่ทานอาหารด้วยมือซ้ายใครคิดบ้างอิสลามสอนนะครับอินนัสไซฟอนะยะกูลูบิชิมาลลาตะกูลูบิชิมาลฟะอินนัสไซฟอนะยะกูลูบิชิมาลีฮีนบีสั่งว่าท่านทั้งหลายอยากทานอาหารด้วยมือซ้ายเพราะชัยฏอนนั้นจะกินอาหารด้วยมือซ้ายของมันเราเดินตามพี่น้องเดินตามฝรั่งมันสอนให้กินมือซ้ายก็กินอาหารมือซ้ายกันพี่น้องไม่ได้รู้สึกเขินเลยสักนิดนึงแม้กินแบบสบายบิสมิลลาห์อัลลอฮุอักบัรสงสารครับพี่น้องทั้งหลายถามว่ากินอาหารแบบนี้นะอิ่มไหมอิ่มแต่บารักัตไม่มีพี่น้องเราต้องการบารักัตพี่น้องเราต้องการความเจริญจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานี่อาจจะบอกให้เรียนให้ศึกษาหาความรู้พี่น้องนี่ผมก็ไปศึกษามาไปค้นมาไปพบมาทั้งท่านลูกหลานของเราในบ้านพี่น้องพ่อแม่ต้องเป็นไดเรคเตอร์ใหญ่เลยจะต้องดูแลลูกของเราเข้าห้องน้ำเอาลูกเท้าของน้ำตามนบีสอนหรือเปล่าเอาเท้าไหนเข้าก่อนห้องน้ำเอาเท้าซ้ายเข้าก่อนพี่น้องอิสลามสอนพี่น้องถ้าท่านพี่น้องต้องการอยากจะล้มในห้องน้ำนะพี่น้องเอาอย่างนี้อย่าอ่านดูอาเข้าห้องน้ำโดยเท้าขวาไปเลยพี่น้องไม่ช้าเถอะอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนปรากฏว่ามะอยู่ในห้องน้ำลูกหามะอยู่ที่ไหนเนี่ยนู่นนอนอยู่ในห้องน้ำแล้วตายพี่น้องอย่าลืมนะหลายต่อหลายคนแล้วล้มในห้องน้ำแล้วก็เสียชีวิตเพราะอะไรครับเพราะผู้ใหญ่บางคนไม่เอาซุนนะห์นบีนะพี่น้องครับพอใครจะพูดซุนนะห์นบีอย่าสร้างความแตกแยกจะไปแตกแยกที่ไหนพี่น้องเรียกเข้ามาศึกษาหาความรู้ที่มาจากอัลลอฮ์และซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเป็นต้องตรงนั้นอาจารย์นั้นคนที่รักนบีพี่น้องหลังจากศอลาวาตนบีแล้วนะให้เรียนหะดีษเยอะๆ2ให้ปฏิบัติตามหะดีษ3ให้ภูมิใจ4ให้ปกป้องที่5พี่น้องต้องมีการอบรมกันเอาหะดีษมาเปิดอ่านวันละ 2-3 หะดีษเอาผู้รู้มาอธิบายพี่น้องจะได้เห็นอะไรสว่างขึ้นพี่น้องพี่น้องครับพี่น้องเดินทางไปต่างประเทศจะเห็นหมดเลยโอ้โลกดุนยาใบนี้พี่น้องครับเดี๋ยวนี้ซุนนะห์นบีกำลังถูกสอนอบรมกันเตือนกันพี่น้องเพราะฉะนั้นใครที่ไม่เอาซุนนะห์ของท่านนบีครับนบีพูดยังไงพี่น้องครับใครที่ปฏิเสธซุนนะห์ของท่านนบีคนนั้นไม่มีโอกาสได้เข้าสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมพี่น้องคนที่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺได้พี่น้องต้องเป็นคนที่ปฏิบัติตามอัลลอฮฺคนที่จะเข้าสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺได้ต้องเป็นคนที่ปฏิบัติตามนบีต ามนบีวันนี้นบีไม่มีชีวิตอยู่แล้วครับพี่น้องมีแต่ความรู้ที่ท่านนบีสอนนั่นเราเรียกว่าซุนนะซุนนะแปลว่าอะไรซุนนะแปลว่า3อย่าง1ที่ท่านนบีพูด2สิ่งที่ท่านนบีปฏิบัติ3นบีไม่ได้พูดนบีไม่ได้ปฏิบัติแต่ซอฮาบะห์ใครครับท่านอบูบักรท่านอุมัรท่านอุสมานท่านอาลี4ท่านนี้พี่น้องครับเป็นคนที่เผยแผ่อิสลามแทนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหาความรู้จากท่านนบีไม่พบมาหาความรู้จากท่านคอลิฟะห์ทั้ง4มีหนังสือเรียบเรียงไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วครับพี่น้องทั้งหลายเพียงแค่ท่านพี่น้องเปิดใจสักนิดนึงก็ได้รู้ว่าอะไรคือความจริงและอะไรคือความเท็จที่เราพูดเรื่องนี้เราเป็นห่วงครับเป็นห่วงตัวผมเองและเป็นห่วงท่านพี่น้องอยากจะให้ไปอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์เหมือนกันนะครับพี่น้องครับ
0: ครับพี่น้องครับเราเป็นลูกหลานของอาดัมเรามีความเหมือนอยู่อย่างหนึ่งที่เราจะต้องไม่ทะนงตนก็คือว่านบีบอกว่ากุลลูบานีอาดัมคอตออุนลูกหลานของอาดัมทั้งหมดคือพวกเรานี่แหละครับเป็นคนที่มีความผิดด้วยกันทั้งสิ้นเราก็ผิดคนอื่นก็ผิดแต่นบีก็บอกว่าวะค่อยรกตออินอัตตาวาบูนคนผิดที่ดีที่สุดคือคนที่เตาบ้าตนต่ออัลลอฮ์คำว่าเตาบ้าก็คือบีมานารอจะอาเรารู้ว่าเราผิดต่อคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลวันที่เรารู้ว่าอัลลอฮ์บอกอย่างนี้รอซูลบอกนี้เราก็กลับตัวก่อนๆนี้เรากำลังอธิบายกันว่าดอกเบี้ยเป็นสิ่งที่ฮาลาลเพราะอะไรเพราะตอนฝากไม่ได้มีข้อตกลงแถวบ้านผมเขาทำกันอย่างนี้เวลาไปยืมเงินก็บอกว่าอ้าวยืมเงิน 100,000 ก็บอกว่าตกลงรู้ระเบียบนะก็โอเครู้ระเบียบก็กลับไปเขาก็มาหุบผมว่าการให้ยืมเงิน 100,000 แบบรู้ระเบียบนั้นถือว่าไม่เป็นดอกเบี้ยจริงๆแล้วมันเป็นดอกเบี้ยเพราะบอกอะไรรู้ระเบียบนะก็ร้อยละ5นี่คือสิ่งที่มนุษย์คิดไงเพราะนั้นคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เขามีรายละเอียดของชีวิตที่ท่านนบีบอกว่าระวังนะคนที่เป็นศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยบางทีตอนเช้าเป็นมุมินแต่ตอนเย็นเป็นกาเฟรบางทีตอนเย็นเป็นกาเฟรตอนเช้าเป็นคนมุมินมันอยู่ที่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราคิดยังไงกับอัลลอฮ์ท่านนบีได้เอาเหตุการณ์นี้มาสอนเช่นคืนหนึ่งฝนตกพอตอนเช้านบีก็เอามาสอนเลยว่าฝนที่ตกเมื่อคืนเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์ที่อยู่รอบข้างคิดยังไงนบีก็บอกว่าใครที่คิดว่าฝนตกเมื่อคืนนี้เนื่องจากอิทธิพลของดวงดาวเท่ากับคนนั้นเชื่อดวงดาวแล้วก็ปฏิเสธอัลลอฮ์แสดงว่าดวงดาวมีอำนาจอัลลอฮ์ไม่มีอำนาจเพราะตกเพราะดวงดาวบันดาลเพราะนั้นไม่ใช่และท่านนบีก็บอกว่าถ้าใครเชื่อว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกเพราะความเมตตาของอัลลอฮ์เท่ากับเขาคนนั้นเชื่อมั่นในศรัทธาต่ออัลลอฮ์และไม่เชื่ออิทธิพลของดวงดาวนี่ไงบางทีเช้าเป็นมุมินเย็นเป็นกาเฟตบางทีตอนมักริบเป็นมุมินตื่นมาซุบฮ์เป็นกาเฟตก็ได้ถ้าเราไม่รู้จักอิสลามแล้วเมื่อเราหลุดจากการเป็นอิสลามผลบุญของเราก็หลุดไปหมดนี่คือสิ่งที่เราต้องระวังมากที่สุดเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมุมินเขาจะไม่เชื่อการทำนายทายทักที่เป็นจักรราศีที่เราดูหนังสือพิมพ์เกิดวันจันทร์จะเป็นอย่างนั้นเกิดวันอังคารจะเป็นอย่างนี้เกิดวันพุธเดือนนู้นเดือนนี้จะเป็นแบบนู้นแบบนี้มันไม่ใช่ระบบของอิสลามนบีไม่เคยสอนเราอย่าไปเชื่อแต่ในคนกาเฟตมันเชื่อมันมีรถสีเขียวมันก็แปะป้ายว่านี่รถคันนี้สีขาวเพราะอะไรเพราะหมอบอกว่าถ้าวันนี้ฉลกสีขาวก็แปะรถกันไปรถคันนี้สีขาวนี่ไงคือสิ่งที่มันเป็นผลิตผลของคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์มันออกมาอ้าวผมน่ะเป็นคนนั่งรถแท็กซี่ประจำไม่มีรถเก๋งนั่งไปอยู่ข้างหน้ารถบรรทุกใหญ่ๆมันเขียนว่าหญิงหนึ่งในดวงใจหญิงทั่วไปกำไรชีวิตมันก็ฝังความรู้สึกแบบนี้ว่าหญิงทั่วไปกำไรชีวิตมาต้องมีเมียก็ได้เอาว่าสมยอมกันก็โอเคฮาลาลแต่อิสลามได้ไหมไม่ได้จะต้องมีการแต่งงานที่ถูกต้องมีการดูแลที่ถูกต้องนี่คือระบบอิสลามเพราะนั้นวันนี้ที่เราต้องพูดเรื่องอิสลามโดยตลอดเพราะอะไรบางทีเรารู้แต่ลืม บางทีเราฟังผ่านหูจะไม่สะดุดใจทำไมเราต้องคุยเรื่องอิสลามโดยตลอดเพราะอะไรเพราะชีวิตที่มาอยู่ในโลกดุนยานี้เรามาอยู่ดุนยานี้เป็นการชั่วคราวเป็นเหมือนกอรีบเป็นคนแปลกหน้าธรรมชาติของคนแปลกหน้าคืออะไรไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ชั่วคราวพอเสร็จภารกิจก็ต้องกลับบ้านผมมาตรงนี้ชั่วคราวพอหมดเวลาเดี๋ยวผมกลับบ้านแล้วเพราะเป็นคนแปลกหน้าเรามาอยู่ในดุนยาก็เหมือนกันเหมือนคนแปลกหน้าที่จะต้องอะไรครับอยู่ชั่วคราวในเกณฑ์ที่ท่านนบีบอกว่าอุมมะของนบีในยุคสุดท้ายเนี่ยอายุในเกณฑ์60ถึง70ปีโดยเฉลี่ย90ปีก็มีน้อยมันกี่วันครับปีนึง364วันเอา60คูณก็ 20,000 กว่าวันเราอยู่แค่ 20,000 กว่าวันเนี่ยมันเป็นวันที่น้อยที่สุดสำหรับการมีชีวิตอยู่แต่ถ้าไปสู่อาคิเราะห์แล้วเรามีชีวิตที่ยาวนานไม่มีวันให้เรานับเหมือนวันที่เราอยู่ในโลกดุนยาอีกแล้วนั้นเมื่อสิ่งความจริงมันเป็นแบบนี้สิ่งที่เราต้องคิดก็คืออะไรนบีบอกตูบาลิลกุรอบะสวรรค์นั้นเตรียมไว้สำหรับคนแปลกหน้าอย่างเราคือยังไงล่ะกุรอบะคืออะไรอัลลาดีนยุสลิฮูนอินดะฟาซาดินนาสคือคนที่ต้องแก้ไขถ้ามุสลิมนั้นมนุษย์ทำสิ่งที่เป็นความเสียหายยิ่งมุสลิมต้องบอกทำสิ่งที่เป็นบาปเราต้องมีนะซีฮะมีการตักเตือนเป็นหน้าที่นะพี่น้องอย่าคิดว่าตัวใครตัวมันแล้วไม่ทำหน้าที่เรื่องของมันเรื่องของกูไม่มีครับดุนยาต้องเรื่องของกูทั้งนั้นแหละช่วยกันทำหน้าที่แต่อาคิเราะห์นับซีนับซีเรื่องใครเรื่องมันสิ่งที่เราต้องคิดตลอดเวลาก็ยังไงครับนึกถึงวันหนึ่งที่เราต้องตายแล้วเราได้อะไรกลับคืนไปทรัพย์สมบัติที่เราได้สั่งสมมาตลอดเคยทำซะดากะฮ์ญาริยะห์ไหมเพราะเรารักมันใช่ไหมมันแปลกนะถ้าเราคิดให้ดีสิ่งที่เรารักที่สุดเนี่ยเราจะพาติดตัวเราไปตลอดแต่ทำไมสิ่งที่เรารักที่สุดเราไม่พาสิ่งเหล่านั้นกลับไปสู่อาคิเราะห์เช่นทรัพย์สมบัติที่มีอยู่เราต้องพามันกลับไปสู่อาคิเราะห์แต่ไม่ได้กลับไปทั้งหมดเพียงเราทิ้งไว้ในดุนยาแค่ส่วนลุตกัน1ส่วน3ใช่ไหมเราก็พากลับไปอาคิเราะห์มันก็ไปรออยู่ที่อาคิเราะห์วันที่เราตายน่ะซอดาเกาะห์ญาริยะห์มีไหมไม่มีแล้วใครจะช่วยเราหลังจากความตายแล้วความรู้ที่ยังประโยชน์ที่เราสอนสั่งคนอื่นมีไหมไม่มีไม่เคยสอนไม่เคยแนะนำแล้วมันจะมีอะไรที่อยู่เป็นเพื่อนเราหลังจากที่เราตายไปแล้วซ้ำลูกที่มียังเป็นลูกที่ไม่สอนแล้วไม่เข้าใจอิสลามอีกแล้วใครจะช่วยเราพี่น้องงั้นภาระหนักวันนี้ที่เราต้องทำก็คือว่าเก็บนำทรัพย์สมบัติให้กลับไปสู่อาคิเราะห์กับเราให้ได้ดูสิวันตายเนี่ยถ้าผู้ชายได้ผ้าแค่3ผืนถ้าจะห่อเกิน3ผืนนี่ทายาทไม่ยอมก็ห่อไม่ได้ผูกกลมให้แค่3ผืนผู้หญิง5ชั้นถ้าเกินนั้นก็ไม่ได้เพราะอะไรทรัพย์ที่ทิ้งไว้นั้นต้องเป็นมรดกแก่ทายาทต้องทายาทยอมก่อนงั้นวันนี้เรานึกถึงความตายแต่บ้านเราแปลกถ้ามองจากคำสอนของนบีกับวิถีปฏิบัติของบ้านเราเนี่ยแปลกตรงไหนล่ะนบีเนี่ยเวลาคนตายเนี่ยเขาจะไปถามทายาทว่าคนที่ตายเนี่ยมีหนี้มีสินไหมเขามีวาซียะห์ให้กับใครและใครบ้างมีการสั่งเสียไว้หรือเปล่าเพราะนบีสั่งให้เราวาซียะห์นะ
3: พี่น้องการเมืองคนในอิสลามเนี่ยมันของคู่กันไหม
2: คู่กัน
3: ท่านนบีมุฮัมมัดเป็นนักการเมืองไปน้องยึดนครมักกะยึดนครมะดีนะห์เนี่ยมาจากการเมืองเหรอพี่น้องไซนาอุมัดพูดบอกว่าถ้าหากว่าแพะตายตัวหนึ่งฉันต้องรับผิดชอบใช่ไหมพี่น้องนี่การเมืองแบบอิสลามไซนาอุมัดเป็นนักการเมืองพี่น้องครับกลางคืนนี่ตรวจงานเดินตรวจงานตรวจคนเสร็จแล้วกลับมาน่ะนมาตะฮายุดร้องไห้ผมเคยถามคนที่เดินตามนักการเมืองเนี่ยพี่น้องถามว่าท่านที่เดินตามสอสอที่เล่นการเมืองแบบสกปรกเนี่ยพี่น้องไม่รู้จักอิสลามว่าท่านเป็นยังไงว่าอาจารย์ไม่เคยนมาตเลย
2: แล้วตอนนี้เป็นไงอ่ะตอนนี้มาอยู่กับ TMTV นะมาครบ5เวลายืนซอกหน้าด้วยพี่น้องการเมืองแบบอิสลามมีไหมมีท่านญาติอ่านกุรอานเมื่อกี้เนี่ยวัลตะกุมกุนตุมคอยรออุมมะตินอุคริจัตลินนาสพวกท่านเนี่ยเป็นประชาชาติที่ดีที่สุดเนี่ยพวกพี่น้องมุสลิมทั่วโลกพี่น้องเป็นประชาชาติที่ดีที่สุดอุคริจัตลินนาสถูกเอาออกมานะครับสำหรับประชาชาติทั้งหลายเป็นตัวอย่างที่ดีพี่น้องกับประชาชาติทั้งโลกน่ะทำหน้าที่อะไรครับตะมูรูดะบิลมารูเชิญชวนกันให้ทำความดีผ่านนักการเมืองการเมืองก็คืออำนาจพี่น้องหะดีษของท่านนบีสอนยังไงพี่น้องถ้าหากท่านเห็นอะไรเห็นของไม่ดีจงเปลี่ยนแปลงด้วยอำนาจฟะอิลลัมยัสตะติอะถ้ามีอำนาจจะไม่อำนาจไม่มีพี่น้องอิหม่ามสั่งได้ไหมสั่งได้แต่คนไม่เชื่อพี่น้องทราบป่ะในซาอุดิอาระเบียนะพี่น้องมูฮัมหมัดบินอับดุลวาฮับที่เรียกว่าวะฮาบีนะพี่น้องมูฮัมหมัดบินอับดุลวาฮับเป็นนักศาสนาพี่ชายกษัตริย์เป็นนักการเมืองเขานั่งรวมกัน2คนพี่น้องนักศาสนาสั่งให้ปราบชิริกพี่ชายพี่น้องเป็นนักการเมืองพี่น้องมีอำนาจสั่งทหารลุยจบฉะนั้นถ้าหากว่าการเมืองที่ไม่มีศาสนาก็แบบการฆ่าที่ไม่มีศาสนาการฆ่าคนที่ค้าขายไม่มีศาสนานะมันทำอะไรก็โกงตาช่างใช่ได้ไม่ใช่การฆ่าที่ไม่มีศาสนามันโกงตาช่างการฆ่าที่คนฆ่าไม่มีศาสนาถึงเวลาไม่นมาศคนทำธุรกิจคนทำการฆ่าได้ริสกีเยอะๆกูไม่จ่ายราคานะกูไม่บริจาคให้ใครเลยพี่น้องเราก็สะสมเงินทองเยอะไปหมดไม่คิดไม่กลัวอัลลอฮ์ไม่บริจาคให้คนยากคนจนเด็กกำพร้าแม่ไม่เราโกงตาช่างค้าขายคนจะค้าขายไก่รู้ดีพี่น้องบางคนเอาน้ำฉีกไปในไก่ให้เนื้อหนังมันคงดูมองดูสวยดีขายแพะก็เหมือนกันไปน้องเอาแพะมาจากใต้ไปน้อง 8-9 ชั่วโมงพอจะเข้ากรุงเทพเอาน้ำฉีที่ขนแกะที่ขนมันไปน้องไอ้น้ำดินลงไปในขนแกะน่ะตัวละ2 กิโล 2 กิโลเท่าไรไปน้องนี่ไงการค้าที่ไม่มีศาสนาไปน้องวันนี้ครอบครัวที่ไม่มีศาสนาปล่อยลูกเละเทะใช่หรือไม่ใช่พี่น้องฉะนั้นทุกรายการต้องมีศาสนากำกับหมดโรงเรียนก็มีศาสนาใช่ไหมเด็กนักเรียนที่เรียนเฉพาะสามัญอย่างเดียวแล้วลูกเราเรียนเฉพาะสามัญศาสนาไม่ได้เรียนเลยพี่น้องเอาส่งไปโรงเรียนพี่น้องซุฮรไม่ได้นมาศอัสรีไม่ได้นมาศพี่น้องพอใจไหมโอ้โหเต้นเก่งกระแชดกระแชดไปน้องแล้วก็อ่านดูอาไม่เต้นนะดูอาขึ้นรถก็ว่าเลย

ยินอุลามะคนสอนศาสนาพูดเรื่องการเมืองแบบอิสลามไม่เคยได้ยินพี่น้องเราพูดจะแค่นมาธรรมิบาดาแค่นี้เองพี่น้อง 3-4 ข้อแต่อีกหลายๆข้อเราไม่ได้พูดกันพี่น้องเลยไม่มีโอกาสได้รู้เรื่องการเมืองแบบอิสลามฉะนั้นเนี่ยอุลามะหลายคนบอกว่าอัลอิสลามวัดดาวละเตาอามานการเมืองกับศาสนาเป็นลูกแฝดอาจารย์ฟูอาดอยู่พิสุขบอกว่าต้องธุรกิจอีกอย่างหนึ่งเป็นลูกแฝด3ไม่ใช่แฝด2พี่น้องฉะนั้นมันของอิสลามทั้งหมดนี่แหละพี่น้องอัลเลาะห์ให้มุสลิมพี่น้องได้ปกครองใบนี้พี่น้องครับทหารท่านพี่น้องนะถามว่าอัลเลาะห์เนี่ยสร้างโลกมาเนี่ยอัลเลาะห์ให้หลักการมาอยากให้พี่น้องที่เข้าใจหลักการปกครองโลกใบนี้ใช่มั้ยแล้วเมื่อเราไม่เอาพอเราไม่เอาอัลเลาะห์ก็ให้กาเฟรมาดูแลแทนแล้วเป็นไง

0: เขาก็ไปเลือกบ้านใกล้บัยตุลลอฮ์ฮารอมพี่น้องก็ทำบัญญีจบก็มาเดินนมาที่มัสยิดใกล้มากของเรา 90,000 นะอุมเราะห์ฮัจญ์จริง 108,000 ใช่หรือไม่ใช่พี่น้องแล้วอีก 80,000 ที่แสนเนี่ยเอาไปไหนอ่ะก็เพราะเราไม่มีผู้นำมุสลิมพี่น้องครับพี่น้องครับการเมืองแบบอิสลามมีไหมมีแต่พี่น้องมุสลิมยังไม่รู้จักผมมันจะเล่นการเมืองจะถูกด่าเละเลยพี่น้องถูกด่าเละเลยดูสิสอนศาสนาดีๆไม่เอามาเล่นการเมืองก็การเมืองแบบอิสลามที่อัลลอฮ์สอนให้เอาพี่น้องครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องใช้เวลาผมอยากให้พี่น้องไปศึกษาพี่น้องตุรกีวันนี้พี่น้องตุรกีเราวันนี้พี่น้องเมื่อก่อนนี่เขาทิ้งศาสนานะวันนี้เขาเอาศาสนาเข้ามาแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องเด็กยากจนไม่มีพี่น้องมีเรียนหนังสือกันหมดแล้วก็โรงเรียนศาสนาทั้งสามัญศาสนาควบคู่กันอยู่ทั่วโลกพี่น้องและสอนดีมากอัคลากดีนิสัยดีเพราะเขาเอาศาสนาคู่กับการศึกษาเอาศาสนาคู่กับการเมืองเอาอิสลามคู่กับการธุรกิจพี่น้องทราบไหมปีที่แล้วเนี่ยพี่น้องตุรกีส่งวัวมา300ตัววัวอะไรครับวัวมาเชือดกุรบานให้พี่น้องมุสลิมในประเทศไทยถามว่ามาจากไหนก็มาจากพี่น้องมุสลิมในประเทศตุรกีที่เขามีเงินมีทองเขาคิดถึงพี่น้องยากจนในเมืองไทยพี่น้องครับแต่ของเราบางทีบางหมู่บ้านนะครับไม่มีเนื้อกุรบานสักตัวนึงอ่ะเพราะเราไม่เข้าใจเรานึกว่ากุรบานเป็นอัฟริกันอ่ะปีนทำครั้งหนึ่งก็พอแล้วไม่ใช่กุรบานต้องทำทุกปีนะครับทำปีละครั้งนั่นทำปีละครั้งแล้วว่าเกิดมาครั้งหนึ่งมันอัฟริกันโกนพระไฟเนี่ย7 วันทำทีก็ครั้งหนึ่งพอแล้วพี่น้องแต่กุรบานต้องทำทุกปีแต่เนื่องจากเราไม่เข้าใจอิสลามใครทำกุรบานก็โวยวายพี่น้องทั้งหลายอย่างนี้เป็นต้นก็ขอต้องอาต่ออัลลอฮ์นะครับให้ท่านพี่น้องได้มองอิสลามนะครับอุดคุลูฟิซิลมิกาฟะเข้าหาอิสลามเนี่ยเข้าทั้งหมดอย่าเข้าเป็นบางส่วนนะครับค้าขายก็ต้องมีอิสลามอยู่กับภรรยาก็ต้องมีอิสลามอ้าวภรรยาที่มีอิสลามทำยังไงก่อนจะจบก่อนจะนอนเอาอิสลามไปใช้1แปรงฟันก่อน2อาบน้ำนมาศ3ตะปัดที่นอนที่สุนนะนบีทั้งหมดนะแล้วก็พอจะนอนก็ยกมือขึ้นเป่าก่อนนะแล้วก็อ่านทีหลังอ่าน3กุนนะพี่น้องลูบข้างหน้าข้างๆศีรษะแล้วนอนตะแคงขวาสุนนะนบีวันนี้โลกยอมรับแล้วนอนตะแคงขวาถูกต้องตามสุนนะนบีหมดจะได้ภรรยาไปน้องเอาใจสามีเยอะๆภรรยาต้องการสวรรค์จากอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์พอใจต้องเอาใจสามีเอาใจสามีตอนจะนอนทำไงไปน้องเนี่ยแต่งตัวสวยๆใส่อะไรไปน้องใส่อะไรนึกไม่ออกใช่ไหมใส่น้ำหอมอย่ามองอย่าใส่เอาขอจบวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องครับให้อ่านดูอ่านมานะครับก็คงเป็นแค่นี้นะครับจริงๆอยากจะมีอะไรฝากฝังแต่ว่าเรากำหนดได้ว่าจะคุยกันชั่วโมงจะได้ไม่ดึกแล้วผมก็จะได้กลับบ้านไม่ดึกด้วยก็ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์นะครับก่อนจบการพูดคุยหรือประชุมเรื่องทุกครั้งเนี่ยซุนนะห์นบีก็บอกว่าให้กล่าวดุอาอ์ต้นนี้ซุบฮานะกัลลอฮุมมะ
1: พี่น้องช่วยกันว่าครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกะนะครับนี่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีก่อนจะเลิกประชุมนบีทำอย่างนี้ตลอดคุยกับภรรยา2คนนบีก็อ่านดุอาบทนี้แหละซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกะวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: อินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะรอบิอะตายหลีฮัจญะรอบิอะตายหลีสกุลเดิมใจดามันได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮัจญีตอฮาและฮัจญะอามีนะเจดามันจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมเวลา 16:00 นณมัสยิดอันฟุตกอนซอยเนนพับหวานพัทยา
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
3: ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คือแก่นแท้ของความศรัทธาที่เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในวิถีชีวิตชีวิตทั้งหมดของเราขึ้นอยู่กับสิ่งนี้เพียงสิ่งเดียวดังนั้นเราจำเป็นต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องถ่องแท้และลึกซึ้งวิทยุเสียงอิสลามขึ้นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อดีสังคมดีช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวัน

سطحت فذكر إن

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับบทเรียนในค่ำคืนนี้มีหัวข้อว่าอัสซิดกุมินคิซานิลคุลุกิตอยิบนะครับนั่นก็คือความสัตย์จริงนั้นคือหนึ่งจากคุณลักษณะหรือมารยาทที่ดีงามนะครับซึ่งมีหะดีษที่รายงานจากท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านได้เล่าว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอะลัยกุมบิสซิดกิพวกท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ที่มีความสัตย์จริงฟะอินนัสซิดกอยะฮดีอิลันบิรริพอแท้ที่จริงความสัตย์จริงนั้นจะนำพาไปสู่ความดีงามวะอินนันบิรรละวะอินนันบิรรยะฮดีอิลันญันนะและแท้ที่จริงความดีงามนั้นจะนำพาไปสู่สวรรค์วะมายะซาลุรรอญูลุยัสดุกุวะยะตะฮัรรัสซิดกอฮัตตายุกตะบะอินดัลลอฮิซิดดีกอนนะครับและคนคนหนึ่งเขายังคงเป็นผู้ที่สัตย์จริงและพยายามที่จะพูดและกระทำในสิ่งที่เป็นความสัตย์จริงจนกระทั่งว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบันทึกให้แก่เขาว่าคนคนนั้นคือคนที่มีความสัตย์จริงอย่างมากนะครับซึ่งในหะดีษบทนี้นะครับนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งหรือครึ่งหนึ่งของหะดีษนะครับแต่เราจะมาอธิบายความหมายในหะดีษบทนี้กันก่อนนะครับซึ่งเชคซอลและฟาวซานะฟิซะฮุลลอฮุตะอาลาท่านอธิบายบอกว่าในหะดีษบทนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกให้เรารู้ถึงคุณลักษณะที่ดีงามหรือมารยาทที่ดีนั่นก็คือความสัตย์จริงและเช่นเดียวกันคุณลักษณะที่น่าตำหนิหรือคุณลักษณะที่ไม่ดีที่ท่านรอซูลได้บอกว่าในหะดีษบทนี้นั่นก็คือการโกหกหรือการปฏิเสธแต่เรายังไม่ได้อ่านคำพูดที่ท่านรอซูลได้พูดเอาไว้นะครับแต่เชคบอกว่าและในหะดีษบทนี้นั้นทำให้เรารู้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้ทรงชื่นชมคนที่มีความสัตย์จริงโดยกับรางวัลอันยิ่งใหญ่และอัลลอฮ์ตะอาลาได้เตือนสำหรับคนที่โกหกนะครับให้ระวังถึงการลงโทษดังนั้นความสัตย์จริงนั้นคือสิ่งที่เราจะกระทำต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการที่เราสามารถที่จะกระทำได้ด้วยกับการปรับปรุงเจตนาของเราจะดูว่าเราเป็นคนที่มีความจริงใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่นั้นอยู่ที่เจตนาของเราวะฮุสนิลอิบาดะห์แล้วก็ดูที่การปฏิบัติอิบาดะห์ของเราว่าเราทําดีหรือเปล่าวันติซามิตออะติลลาห์และดูที่การรักษานะครับสิ่งที่เป็นคําสั่งใช้ของอัลเลาะห์ว่าเรากระทําในสิ่งที่เป็นการกระทําที่บ่งบอกว่าเราเชื่อฟังกับอัลเลาะห์ตะอาลาบ้างหรือไม่วะตัรกิมะอศิยะติลลาห์และจะดูว่าเราจริงใจกับอัลเลาะห์ตะอาลามากเพียงใดดูซิว่าเราได้ละทิ้งการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ตะอาลามากแค่ไหนนะครับและเชคก็บอกว่ายะกูนุสซิดกุไอฎอนมะอันนาสฟีฮุสนิตตะอามุนนะครับและความสัตย์จริงนั้นยังเป็นการงานที่เราสามารถปฏิบัติกับมนุษย์ด้วยกันนั่นก็ดูที่ว่าเราปฏิบัติกับคนด้วยกันเนี่ยดีมากเพียงใดวะตะฮัมมุลิลอะซาและเวลาที่เราอยู่ด้วยกันนั้นอาจจะต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยดูว่าเรานั้นอดทนมากแค่ไหนวะบัซลิลคอยรและดูว่าเรานั้นได้เสียสละในสิ่งที่ดีงามกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยมากขนาดไหนนะครับฉะนั้นนี่จึงเป็นคำอธิบายโดยรวมแต่เชคบอกว่าในหะดีษบทนี้เนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งเสริมให้เรานั้นเป็นคนที่มีความสัตย์จริงเพราะท่านรอซูลบอกอะลัยกุมบิสซิดกีพวกท่านทั้งหลายจงเป็นคนที่มีความสัตย์จริงดังที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ในอัลกุรอานบอกว่ายาอัยยูฮัลลาดีนอามะนูอะลัยกุมอันฟุซะกุมโอบรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายพวกเจ้าทั้งหลายจงปรับปรุงจิตใจของพวกเจ้าดังนั้นคำที่ท่านรอซูลบอกว่าจงเป็นคนที่มีความสัตย์จริงในที่นี้หมายถึงจงเป็นคนที่พูดจริงและจงเป็นคนที่กระทำอะไรก็จะต้องทำในสิ่งที่เป็นความจริงและอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะต้องอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างจริงใจที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรพี่น้องเพราะท่านรอซูลบอกความสัตย์จริงนั้นจะนำพาพวกเราไปสู่ความดีงามซึ่งความดีงามนั้นเชคบอกว่าคือคำที่ครอบคลุมไปถึงทุกๆคุณลักษณะที่ดีงามดังนั้นเวลาที่เรากระทำความดีงามแล้วเนี่ยท่านรอซูลจึงบอกว่าวันเบรรุยะฮดีอิลันญันนะความดีงามก็จะนำพาพวกเราไปสู่สวรรค์ซึ่งความดีงามในที่นี้หมายถึงอะไรพี่น้องหมายถึงการกระทำในสิ่งที่เป็นการเชื่อฟังอัลลอฮ์และทิ้งในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้จะนำพาพวกเราไปสู่สวรรค์ฉะนั้นตรงนี้จึงทำให้พวกเรารู้ว่าการงานที่ดีที่เรา
1: ราปฏิบัติในดุนยาคือหนึ่งในสาเหตุนะครับที่จะทำให้เรานั้นได้รับกับการตอบแทนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสวรรค์ของพระองค์ด้วยเหตุนี้เองท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวบอกว่าวะลายะซาลุรรอญูลุยัสดุกุวะยะตะฮัรรัสซิดกะนะครับจนกระทั่งว่าคนคนหนึ่งเขายังคงทำในสิ่งที่เป็นความจริงยังคงเป็นคนที่พูดจริงทำจริงจนกระทั่งว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะบันทึกให้คนคนนั้นเป็นซิดดีกอนแปลว่าเป็นคนที่มีความสัตย์จริงกับอัลลอฮ์อย่างมากนะครับเชคบอกว่าคำว่าซิดดีกในที่นี้หมายถึงอันบาลิกุฟิซิดกีมาอัลลอฮ์แปลว่าเป็นคนที่มีความสัตย์จริงกับอัลลอฮ์เป็นคนที่มีความจริงใจกับอัลลอฮ์อย่างมากว่ามาอัลคอลกีและเป็นคนที่มีความสัตย์จริงและจริงใจกับมนุษย์ด้วยกันและเชคก็บอกว่าฐานะของคนที่มีความเป็นคนที่เป็นคนที่สัตย์จริงหรือเป็นคนที่พูดจริงนั้นฐานะของเขาเนี่ยรองลงมาจากฐานะของบรรดาอัมบียะเลยนะนั่นคือพูดถึงความประเสริฐและการตอบแทนเพราะอัลลอฮฺจะอะไรกล่าวไว้ในอัลกุรอานบอกว่าวะมัยยุติอิลลาฮะวัรรอซูลและผู้ใดก็ตามที่เขาเชื่อฟังอัลลอฮฺและรอซูลฟาอูลาอีกามะอัลลาดีนะอันอามัลลอฮุอะลัยฮิมคนเหล่านั้นคือคนที่เชื่อฟังอัลลอฮฺและรอซูลเนี่ยเขาจะได้อยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่อัลลอฮฺจะอะไรได้ทรงโปรดปรานให้ความโปรดปรานแก่พวกเขามาแล้วเนี่ยซึ่งคนที่อัลลอฮฺจะอะไรโปรดปรานแก่พวกเขามาแล้วคือใครพี่น้องมินันนบียีนคือบรรดานบีนี่คือฐานะที่สูงส่งที่สุดในหมู่มวลมนุษย์วัสซิดดีกีนบรรดาคนที่มีความสัตย์จริงฉะนั้นคนที่มีความสัตย์จริงทั้งคำพูดและการปฏิบัติเนี่ยความประเสริฐของเขาและการดีความดีงามของเขาเนี่ยและการตอบแทนที่เขาจะได้รับเนี่ยรองลงมาจากบรรดารอซูลเลยและอัลลอฮ์ก็บอกว่าชูฮาดาและบรรดาคนที่ตายชะฮีดที่นี่หมายถึงใครตายชะฮีดในสมรภูมิรบขนาดคนที่ตายชะฮีดเนี่ยฐานะของพวกเขาเนี่ยยังอยู่หลังบรรดาคนที่มีความสัตย์จริงวัสซอลิฮีนและฐานะที่4ก็คือคนที่ซอละหรือคนที่ดีนั่นเองอัลลอฮ์บอกว่าฮาซูนาอูลาอีกรอฟีกอพวกเขาจะเป็นสหายที่ดีต่อกันแต่นั้นจะพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลเลาะห์ตะอาลาทั้งหลายครับเชคจึงสรุปในตอนท้ายบอกว่าฮาซีมันซิลาตุนอาลียะดังนั้นความสัตย์จริงเนี่ยทั้งคำพูดและการปฏิบัติเนี่ยจึงเป็นการกระทำที่ทำให้เรานั้นอยู่ในฐานะที่สูงส่งมันซิลาตุนอาซีมาตุนบาดะมันซิลาตินอัมบียะซึ่งเป็นฐานะหรือเป็นตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่รองลงมาจากตำแหน่งของบรรดานบีดังนั้นเชคจึงบอกว่าวันมุมีนุยักตาซีบูฮาบิลูซูมิซิดกีดังนั้นผู้ศรัทธานั้นเขาจะต้องพยายามแสวงหาปฏิบัติกระทำหรือพูดในสิ่งที่เป็นความจริงวามินซาลิกะซุมมียะอบูบักรซิดดีกรอดิยัลลอฮุอันฮุบิสซิดดีกด้วยเหตุนี้เองท่านอบูบักรนะครับรอดิยัลลอฮุอันฮุจึงถูกขนานนามว่าหรือจึงถูกเรียกว่าอัสซิดดีกแปลว่าคนที่มีความสัตย์จริงอย่างมากคนที่พูดจริงอย่างมากเพราะอะไรพี่น้องลิอันนะฮูกานะกะซีรอซซิดกเพราะท่านอบูบักรเป็นคนที่สัตย์จริงมากๆเลยวะลัมยะจรุบอะลัยฮิลกะซิบรอดิยัลลอฮุอันฮุและท่านไม่เคยเลยที่จะพูดโกหกหรือจะกระทำในสิ่งที่ไม่จริงดังนั้นถ้าพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลเลาะห์ตะอาลาทั้งหลายครับนี่ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งเสริมให้เรานั้นเป็นคนที่มีความสัตย์จริงทั้งคำพูดและการกระทำเพราะเมื่อใดก็ตามที่เรารักษาการงานนี้การงานเหล่านี้จะนำพาพวกเราไปสู่ความดีงามแปลว่าจะนำพาพวกเราไปสู่การปฏิบัติที่ดีงามที่เหลือในศาสนาและเมื่อใดก็ตามที่เรารักษาการงานที่ดีในศาสนาได้เมื่อนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเมตตาพวกเราและตอบแทนพวกเราด้วยกับสวรรค์ของพระองค์ดังนั้นจะพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลลอฮฺตะอาลาทั้งหลายพูดง่ายๆคือเราจะไม่สามารถได้รับสวรรค์จนกว่าเราจะรักษาการงานที่ดีและเราจะไม่สามารถรักษาการงานที่ดีในศาสนาได้จนกว่าเราจะเป็นคนที่พูดจริงและกระทำจริงด้วยความจริงใจที่มีต่ออัลลอฮฺและต่อพี่น้องของเรานี่แหละคือสาเหตุที่สำคัญที่จะทำให้เรานั้นได้รับการตอบแทนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
2: إنا لله وإنا إليه راجعون ฮัจยะรอบิอะตายหลีฮัจยะรอบิอะตายหลีสกุลเดิมเจดามันได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮัจยีตอฮาและฮัจยะอามีนะเจดามันจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม เวลา 16:00 น.ณ มัสยิดอัลฟุตกอนซอยเนนพับหวานพัทยา
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
5: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
6: ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมงานรวมน้ำใจสู่มัสยิดผดุงอิสลามงานน้ำชาการกุศลเพื่อสมทบทุนสนับสนุนกิจกรรมของมัสยิดและส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลา 16:00 น.เป็นต้นไปณมัสยิดผดุงอิสลามคลอง22จังหวัดนครนายกขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันรวมน้ำใจมุสลิมผู้สูงอายุศิลปวัฒนาครั้งที่28ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ณอาคารลิเบียมูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้าของสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และจำหน่ายสินค้าอุปโภคจอดรถฟรีที่โรงเรียนนานาชาติโชสเบอรี่ขอเชิญทุกท่านร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลโครงการสร้างอาคารร้อยรวงใจเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารหน้ามัสยิดนูรุ่นเยซานทับช้างคลองบนในวันอังคารที่13ตุลาคมเวลา 14:00 น.ถึง 18:00 น.ณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยขอเชิญทุกท่านร่วมงานจิบชาประสาคนกันเองในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีจนถึงเวลา 12:00 นณมัสยิดบางหลวงกุดีขาวซอยอรุณอมรินทร์7แขวงวัดกัลยาเขตธนบุรีสอบถามเส้นทางได้ที่0850629333 0850629333คุณอับดุลลอฮ์แสงเอี่ยมขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อสิ่งที่ทำให้เสียละหมาดพร้อมถามตอบโดยอาจารย์ยูซุปศรีมาลาในวันจันทร์ที่12ตุลาคมเวลา 20:15 ถึง 21:15 ณร้านสเต็กบางพรอนุช 55/2 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่0897604430 0897604430ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา 8:00 ถึง 15:00 งานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
7: และนี่คือเคล็ดลับที่หลายคนยังไม่รู้น้ำมันมะพร้าวอุดมไปด้วยกรดไขมันสายกลางที่ร่างกายสามารถนำไปใช้พลังงานได้ทันทีไม่สะสมเป็นไขมันส่วนเกินช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญลดพุงได้จริงแต่ต้องดื่มในปริมาณที่พอดีไม่เกิน 1-2 ช้อนโต๊ะต่อวันเพราะถ้ามากกว่านั้นอาจทำให้อ้วนแทนง่ายๆลองใส่ในอาหารหรือกาแฟแค่นี้ก็ช่วยได้แล้วเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่เรารู้ทันสถานีวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
8: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัล

0: نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم
1: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
2: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ตอร
1: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
7: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
8: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
3: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนัดวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอและสุนนะ 7. โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089-771-1009 089-771-1009 0771-1009
0: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
9: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลจลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุนอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยูมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดูอัลฮัมดุ

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: สำนักจุฬาราชมนตรีเปิดการทดสอบท่องจำพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับชาติขอเชิญชวนผู้ที่มีความสามารถในการท่องจำอัลกุรอานเป็นตัวแทนองค์กรและสถานศึกษาเข้าร่วมการทดสอบเพื่อชิงรางวัลเกียรติยศกำหนดการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่14ตุลาคมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบรอบคัดเลือกในวันที่16ตุลาคมทดสอบรอบคัดเลือกออนไลน์ในวันที่26ถึง30ตุลาคมประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันที่10พฤศจิกายนทดสอบรอบชิงชนะเลิศณโรงแรมอัลมีรอสในเดือนธันวาคมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่029494278 029494278สำนักจุฬาราชมนตรี
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมอัมมาบะอ์ดสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับหลังจากที่บทเรียนที่แล้วนะครับเราได้อ่านหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนให้พวกเรารู้ว่าความสัตย์จริงนั้นคือหนึ่งในคุณลักษณะของการมีมารยาทที่ดีนะครับซึ่งเราได้อ่านกันไปตอนแรกของหะดีษนะครับซึ่งยังคงเหลืออีกครึ่งหนึ่งนะครับซึ่งหลังจากที่เชคซอลาห์ฟาวซานฮะฟิซฮุลลอฮุตะอาลาท่านอธิบายนะครับถึงความสำคัญของการพูดความจริงหรือการกระทำในสิ่งที่เป็นความจริงนั้นนะครับยังมีคำอธิบายในตอนท้ายอีกบอกว่าวัสดุกูอัลกิสมัยน์นะครับเชคบอกว่าความสัตย์จริงนั้นมีอยู่สองชนิดด้วยกันซัจยาตุนจาจาอัลฮัลลอฮูฟิลอินซานีวะมุกตัสมุนเชคบอกว่าประการแรกคือลักษณะที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงสร้างขึ้นมาให้แก่คนคนนั้นตั้งแต่แรกเป็นคนที่พูดจริงเป็นคนที่มีความสัตย์จริงชอบในสิ่งที่จริงเป็นลักษณะที่ติดตัวเข้ามาตั้งแต่แรกอัลเลาะห์ตะอาลาสร้างขึ้นมาให้2เป็นลักษณะที่ได้มาจากการแสวงหาหรือการฝึกฝนในการพยายามที่จะเป็นคนที่ทำในสิ่งที่จริงและพูดจริงเชคจึงบอกลิอันนัลอินซานะยูอาวิดุนัฟซะฮูอะลัสซิดกีนั่นก็คือการที่มนุษย์จะต้องพยายามฝึกฝนให้ตัวเองนั้นเคยชินกับการพูดความจริงนะครับหรืออยู่กับความจริงวะลายะตะซาฮาลุฟิลกะซิบและอย่าเป็นคนที่ละเลยนะครับแปลว่าอย่าไปยุ่งในเรื่องที่ไม่จริงในเรื่องโกหกเลยนะครับหรือพูดโกหกอย่าละเลยในเรื่องนั้นบัลยัตรุกะบัลยัตรุกุลกะซิบะนิฮาอียันฮัตตาวะลากานะมาซิฮะมีนำซ้ำเราจะต้องละทิ้งการโกหกหรือเรื่องไม่จริงเนี่ยละทิ้งแบบไหนพี่น้องละทิ้งเลยโดยสิ้นเชิงนะครับถึงแม้ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องล้อเล่นก็ตามเราจะไม่เอาเรื่องล้อเล่นมาพูดโกหกกันฟะอิซาอาวะดะนัฟซะฮุซิดกะซอระซิดดีกอนนะครับและเมื่อใดก็ตามที่เราทำให้ตัวของเราเคยชินกับความจริงนะครับพูดจริงทำจริงตัวเราจะเป็นคนที่มีวาจาที่จริงใช่ไหมครับจะเป็นคนที่ซิดดีกนะครับเป็นคนที่จริงใจที่สุดและเวลาพูดก็จริงที่สุดนะครับท่านรอซูลพูดต่อบอกว่าอียะกุมวัลกะซิบะและพวกเจ้าทั้งหลายจงระวังการโกหกนะครับเชคบอกว่าคำว่าอัลกะซิบแปลว่าฮุวัลอิคบารุบิคิลาฟิลวาเกะคือเรื่องคือการบอกในเรื่องหนึ่งซึ่งมันไม่ตรงกับความเป็นจริงฟะอิซาตอบะกัลคอบะรุวาเกะซอรซิดกอนเมื่อไรก็ตามที่เราพูดในเรื่องหนึ่งซึ่งสิ่งนั้นมันตรงกับความจริงเรื่องนั้นคือความจริงวะอิซาคอลาฟันوإذا خالف الخبر واقع صار كذبا แต่เมื่อไรก็ตามที่เราพูดในเรื่องหนึ่งซึ่งมันไม่ตรงกับความเป็นจริงนั่นแปลว่าสิ่งที่เราพูดนั้นมันคือการโกหกนั่นเองท่านรอซูลจึงบอกว่าฟาอินนัลกะซิบะยะฮดีอิลัลฟุจูรเวลาที่เราโกหกแล้วนั้นความการโกหกนั้นมันจะนำพาไปสู่ความชั่วอีกหลายๆอย่าง นะครับซึ่งคำว่าอัลฟูจูรเนี่ยแปลว่าอะไรพี่น้องเชฟบอกว่าอัลคูรูจูอันตออัติลลาฮิอัซซะวะจัลละคือการออกจากการเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์แปลว่าเมื่อไรก็ตามที่เราทำในสิ่งที่เป็นบาปหรือเป็นสิ่งที่เป็นฟูจูรแล้วเนี่ยนั่นแปลว่าเราไม่ได้เชื่อฟังอัลลอฮ์ตะอาลาฟัลฟาจิรุวัลฟาซิกุกิลาฮุมาคาริจุนอันตออัติลลาฮิจัลละวะอาลาเชคจึงบอกว่าดังนั้นคนฟาจิรและคนฟาซิกเนี่ย

ความชั่วแล้วนั้นมันจะนำพาพวกเราไปสู่ไฟนรกกามาอันนันเบรรอยะฮดีอิลันจันนะเชคบอกว่าเหมือนกับความดีงามนั่นแหละที่มันจะนำพาพวกเราไปสู่สวรรค์ดังนั้นอัลฟูจูรุยะฮดีอิลันนาความชั่วก็เช่นเดียวกันจะนำพาพวกเราไปสู่ไฟนรกลิอันนะฮูยะฮมิลุซอฮีบะฮูอะลาฟิอลิลมะอาซีวะฟิอลิสซัยยิอาตนั่นก็เพราะว่าเมื่อไรที่เราโกหกแล้วเมื่อโกหกแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรพี่น้องการโกหกมันจะทำให้เรานั้นทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนและทำในสิ่งที่เป็นบาปวายักซีบูฟีมาใบนะฮุวาใบนัลลอโกหกในเรื่องที่อยู่ระหว่างเรากับอัลลอฮ์วายักซีบูฟีมาใบนะฮุวาใบนั้นนะโกหกในสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างเรากับมนุษย์ฟาตะกูนูอามาลุฮุกุลลุฮาคาซีบันดังนั้นการงานทั้งหมดของเราเนี่ยมันก็มีแต่เรื่องโกหกทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องระหว่างเรากับอัลลอฮ์หรือเรื่องระหว่างเรากับมนุษย์ด้วยกันเชคจึงบอกวายากูนูมินอะฮลินนาและสุดท้ายแล้วการงานเหล่านั้นจะทำให้เรานั้นเป็นชาวนรกท่านรอซูลบอกว่าลายาซาลุรอญูลุยักซิบูนะครับฉะนั้นหากว่าคนคนหนึ่งเขาโกหกแล้วเนี่ยวายะตะฮัรอลกะดีบะเขายังคงโกหกและยังคงพยายามที่จะพูดโกหกทำในสิ่งที่โกหกนะครับฮัตตายุกตะบะอินดัลลอฮิกัซซาบันจนกระทั่งว่าสุดท้ายอัลลอฮ์จะบันทึกว่าคนคนนั้นคือโจมโกหกใช่ไหมครับฟาอิดะกานันอินซานุลายะตะฮาชันกะดิบใช่บอกว่าดังนั้นเมื่อมนุษย์ไม่ได้สนใจเลยว่าสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาพูดมันจะเป็นเรื่องโกหกหรือเปล่าเนี่ยวะลายะคอฟูมินันกะดิบไม่นำซ้ำไม่กลัวด้วยว่าสิ่งที่พูดไปนะมันคือการโกหกไม่ได้กลัวไม่ได้เกรงการลงโทษเลยฟาฮาดายะซีรุนกะดิบซัจยะตันละฮูนั่นแหละทำให้การโกหกของเขาเนี่ยทำให้คนคนนั้นมีลักษณะนิสัยหรือมีสันดานที่ชอบโกหกแปลว่าเป็นนิสัยติดตัวคนคนนั้นวายุอารอฟุบิฮีอินดันนัสสุดท้ายแล้วคนก็จะรู้กันว่าไอ้ตาคนนี้น่ะมันเป็นจอมโกหกเพราะสันดานเป็นสันดานโกหกชอบโกหกพูดโกหกเล่าเรื่องโกหกเอาเรื่องเท็จมาเล่าสุดท้ายแล้วอัลลอฮฺจะแล้วก็จะทำให้คนในสังคมเนี่ยรู้ว่าเมื่อไรที่คนคนนี้พูดอย่าไปฟังนะอย่าไปเชื่อนะคนที่ชอบโกหกวายกูนอันดัลลอฮิกัซซาบันยุคตะบุอันดัลลอฮิกัซซาบันมินันกัซซาบีนโดยเหตุนี้เองจึงถูกบันทึกณที่อัลลอฮฺจะแล้วว่าคนคนนั้นคือจอมโกหกและเป็นหนึ่งในบรรดาคนที่ชอบโกหกทั้งหลายฟาฮาดาฟีฮิตันฟีรุมินันกาดีบีเชคจึงบอกว่าฉะนั้นหะดีษบทนี้จึงเป็นหะดีษที่เตือนให้พวกเราเนี่ยหนีห่างจากการโกหกวะฮุวะมินมะซาวิอิลอัคลากีและการโกหกเป็นหนึ่งในจรรยามารยาทหรือพฤติกรรมที่เลวทรามที่น่าเกลียดวะอันนะอะลัลอินซานอัยยับตะอีดะอานิลกะดิบดังนั้นเรามนุษย์จำเป็นจะต้องออกห่างจากการโกหกวะลายะตะซาฮาลฟีฮิวะลายะตะซาฮาลฟีฮิและเราอย่าได้ละเลยในเรื่องดังกล่าวฟะอินนะฮูอิซาตะซาฮาลฟีฮิฟะอินนะฮูยะกูนุซัจยะตันละฮูเพราะเมื่อไรก็ตามที่เราปล่อยปละละเลยในเรื่องโกหกเดี๋ยวพูดโกหกเดี๋ยวเล่าโกหกทำในสิ่งที่ไม่จริงทำบ่อยๆเข้าสุดท้ายแล้วเชคบอกว่ามันจะเป็นนิสัยติดตัวจะเป็นสันดานติดตัวเราวะยะคุรุจุและเมื่อนั้นวะยะคุรุจุมินดาอิรอติสซิดกิอิลาดาอิรอตินกะดิบวัลฟูจูริเมื่อนั้นมันจะทำให้เราเนี่ยหลุดออกจากวงโคจรหรือหลุดออกจากวงล้อมของความจริงไปสู่วงล้อมหรือวงโคจรของการโกหกการพูดโกหกและการกระทำในสิ่งที่เป็นบาปหรือการทำในสิ่งทำความชั่วฟายากูนูมินอะฮลินนาสุดท้ายแล้วไอการโกหกเล็กๆน้อยๆทีละนิดทีละหน่อยนี่แหละมันจะนำพาพวกเราไปสู่ไฟนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลเลาะห์ตะอาลาทั้งหลายครับนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญและบอกให้พวกเรารู้ว่านี่คือสิ่งหรือการงานที่พวกเราจะต้องห่างไกลมากที่สุดเพราะท่านรอซูลเคยถูกถามว่าผู้ศรัทธานั้นเขาทำความผิดอันนั้นได้ไหมทำความผิดอันนี้ได้ไหมท่านรอซูลกับผู้ศรัทธาสามารถทำความผิดอันนั้นได้ทำอันนี้ได้แต่เมื่อท่านรอซูลถูกถามว่าผู้ศรัทธาจะโกหกได้ไหมท่านรอซูลบอกคนที่มีอีมานนั้นเขาจะไม่โกหกดังนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลเลาะห์ตะอาลาทั้งหลายครับนี่จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเราทุกคนจะต้องระวังและออกห่างให้มากที่สุดเพราะสิ่งนี้แหละพี่น้องมันจะนำพาพวกเราไปสู่การฝ่าฝืนนำพาพวกเราไปสู่ความชั่วและความชั่วเหล่านั้นแหละที่มันจะนำพาพวกเราไปสู่ไฟนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปกป้องและคุ้มครองพวกเราให้พวกเรารอดพ้นจากการโกหกและทำในสิ่งที่โกหกและให้พวกเรานั้นเป็นคนที่มีความสัตย์จริงพูดจริงทำจริงและมีความจริงใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัด

0: آله وصحبه وسلم
1: วิถีมุสลิมวิถีแห่งความยั่งยืนรับฟังสาระความรู้ข่าวสารและบริการสาธารณะได้ทางคลื่น AM 837 กิโลเฮิรตซ์และทางแอปพลิเคชันมุสลิมไทยฟังชัดทั่วไทยฟังได้ทั่วโลกวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา
2: วัลฟัจร วะลายาลินอัชรวัชชะฟอ์วัลวะตร

เรื่องไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเรื่องราวที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อนะครับในอัลอิสลามของเรานะครับมีองค์ประกอบที่เรียกว่าองค์คาพยพของศาสนานะครับสามส่วนด้วยกันคือส่วนหนึ่งคือส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อความศรัทธาที่เราเรียกว่าเป็นภาคอะกีดะห์ภาคศรัทธานะครับหรือการอีมานส่วนที่สองก็คือการปฏิบัติในระหว่างการปฏิบัติศาสนกิจที่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติศาสนกิจระหว่างเราที่จำเป็นจะต้องกระทำถวายกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ไม่ได้มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อนะครับเพราะว่าความเชื่อเราแยกอยู่ส่วนหนึ่งเรียกว่าภาคอะกีดะห์ส่วนที่สองเราเรียกว่าภาคอิบาดะห์คือการปฏิบัติศาสนกิจซึ่งเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างบ่าวกับองค์พระผู้เป็นเจ้าและในส่วนที่สามเราเรียกว่าภาคมุอามะละห์ก็คือเรื่องของปฏิสัมพันธ์ระหว่างบ่าวกับบ่าวด้วยกันนะครับในอัลอิสลามเนี่ยนะครับในเรื่องของความเชื่อโดยเฉพาะในเรื่องของอะกีดะห์มีหลายเรื่องที่สติปัญญาของมนุษย์หรือแม้กระทั่งหลักทางวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถหาเหตุผลมาอธิบายได้นะครับถ้าโดยวิทยาศาสตร์แล้วเขาบอกว่าไม่สามารถที่จะเชื่อได้เพราะไม่มีเหตุผลหรือว่าคำอธิบายแต่สำหรับมุสลิมสำหรับมุมินแล้วนะครับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงประกาศพระองค์ทรงแจ้งรอซูลของพระองค์ทรงแถลงเอาไว้ให้ทราบบอกให้ทราบจำเป็นจะต้องเชื่อถึงแม้ว่าสติปัญญาของเราจะจินตนาการหรือไม่สามารถที่จะรับรู้หรือรับทราบได้ก็ตามจำเป็นจะต้องเชื่อแต่สิ่งที่ผมจะเรียนให้พี่น้องได้รับทราบต่อไปนี้ไม่ใช่สิ่งที่เป็นอภินิหารไม่ได้ใช่สิ่งที่อยู่เหนือประจักษ์นะครับที่เขาเรียกว่าไม่สามารถสัมผัสได้โดยประสาทสัมผัสทั้ง5แต่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เราคาดไม่ถึงผมนำเสนอหะดีษในนี้นะครับในเอกสารในชิดนี้ประมาณ 3-4 บทนะครับก็ได้คัดลอกมาจากตำราหะดีษที่อยู่ในระดับแนวหน้าพร้อมทั้งระบุบุคคลซึ่งที่รายงานทั้งในระดับซอฮาบะห์แล้วก็ผู้ที่บันทึกหะดีษรวบรวมหะดีษเอาไว้อย่างในหะดีษบทแรกนะครับถ้าพี่น้องมีเอกสารลองเปิดหน้าแรกดูนะครับเป็นหะดีษของท่านอับดุลลาห์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอิบนุอับบาสเนี่ยนะครับเดิมทีชื่ออับดุลลอห์แต่ว่าในตำราประวัติศาสตร์ทั่วๆไปมักจะเรียกหรือความคุ้นเคยของเราจะเรียกว่าอิบนุอับบาสเรียกสั้นๆแต่ชื่อจริงชื่อสกุลจริงๆเต็มๆของท่านก็คือท่านอับดุลลอห์อิบนุอับบาสอัลอับบาสเนี่ยนะครับเป็นลุงของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นพี่ชายของอับดุลลอฮ์บิดาของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นนายอับดุลลอฮ์จึงมีศักดิ์เป็นลูกผู้พี่ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิบนุอับบาสอายุอ่อนกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนที่อิบนุอับบาสเกิดเนี่ยนะครับกำเนิดเนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังจะอพยพไปเมืองมะดีนะห์แสดงว่าตอนนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอายุ40กว่าแล้วอิบนุอับบาสเพิ่งจะเกิดห่างกันมากแต่ด้วยฐานานุศักดิ์นะครับเรียงพี่เรียงน้องกันแล้วเนี่ยนะครับเขาก็อิบนุอับบาสก็มีศักดิ์เป็นลูกผู้พี่นะครับอิบนุอับบาสคนนี้ได้ใกล้ชิดท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงแม้ว่าช่วงวัยจะห่างกันพอประมาณก็ตามนะครับห่างกันค่อนข้างจะเยอะทีเดียวแต่ด้วยความใกล้ชิดด้วยความคลุกคลีความสนิทสนมกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิบนุอับบาสจึงได้สิทธิพิเศษนะครับหลายๆเรื่องที่ซอฮาบะห์หรือสาวกหรือสหายคนอื่นของท่านรอซูลไม่ได้เหมือนท่านอิบนุอับบาสคนนี้ครั้งหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยขอดุอาให้อับดุลลาห์อิบนุอับบาสอัลลอฮุมมะฟักกิฮุฟิดดีนวะอัลลิมฮุตตะวีนโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงประสิทธิ์ประสาทความรู้ความเข้าใจในเรื่องของศาสนาให้เป็นพิเศษกับอิบนุอับบาสคนนี้ด้วยวะอัลลิมฮุตตะวีนแล้วขอพระองค์ทรงสอนให้เขาได้มีความแตกฉานในศาสตร์ตะวีนก็คือศาสตร์การอธิบายอัลกุรอานดังนั้นอิบนุอับบาสจึงเป็นนักวิชาการในระดับซอฮาบะห์ในระดับแนวหน้าที่อธิบายพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานหรือตัฟซีรอัลกุรอานได้เชี่ยวชาญและแตกฉานชำนาญเป็นที่สุดคนหนึ่งนะครับอิบนุอับบาสคนนี้แหละอิบนุอับบาสเสียชีวิตตอนมีอายุได้71ปีเกิดหลังท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ท่านอายุยืนกว่ารอซูลท่านเสด็จสวรรคตสิ้นพระชนม์ตอนอายุเพียงแค่63แต่อิบนุอับบาสวันที่เสียชีวิตอายุ71ปีแก่กว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรานะครับอิบนุอับบาสได้ถ่ายทอดหะดีษบทนี้จากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านรอซูลก็
รายงานหะดีษบทนี้จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเหมือนกับเป็นการถ่ายทอดรับสั่งหรือนำพระราชองค์การของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาอ่านให้พวกเราฟังนั่นเองอันนี้เราเรียกว่าเป็นหะดีษกุดซีซึ่งโดยปกติแล้วสิ่งที่เป็นวะฮีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเมื่อพระองค์ทรงประสงค์จะมีรับสั่งประการหนึ่งประการใดให้กับท่านนบีเนี่ยนะครับอัลเลาะห์ก็จะมีรับสั่งผ่านมาทางมลักยิบรีลใช่มั้ยครับแล้วก็จะเรียกว่าสิ่งนั้นว่าเป็นพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเหมือนกับกุรอานที่เราอ่านกันอยู่ทุกวันนี้นะครับ 6,000 กว่าอายะห์นี่ผ่านมาทางญิบรีลอะลัยฮิสสลามแต่หะดีษกุดซีเป็นวะฮีของอัลเลาะห์แต่อัลเลาะห์ทรงมีรับสั่งผ่านมาผ่านทางญิบรีลมั้ยไม่ได้ผ่านมีรับสั่งกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยตรงเลยแล้วท่านรอซูลก็เอารับสั่งนี้วะฮีนี้พระราชองค์การนี้มากล่าวมาสอนมาบอกให้กับประชาชนได้รับทราบท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าหะดีษบทนี้พระองค์อัลเลาะห์ทรงกล่าวว่าอินนัลลอฮะกะตะบัลฮะซะนาติวัสซัยยิอาตซุมมะบัยยะนะซาลิกแท้จริงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงกำหนดทั้งความดีและความชั่วและทรงแจกแจงแถลงไว้อย่างกระจ่างทั้งหมดแล้วมีเรื่องไหนที่คลุมเครือมั้ยไม่มีแล้วสิ่งที่ฮาลาลสิ่งที่ฮารอมสิ่งนี้บาปสิ่งนี้บุญสิ่งนี้หอมสิ่งนี้เหม็นสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงแถลงพระองค์ทรงแจกแจงไว้อย่างกระจ่างครบถ้วนกระบวนความแล้วฟะมันฮัมมะบิฮะซะนะตินฟะลัมยะอ์มัลฮากะตะบะฮัลลอฮุอินดะฮูฮะซะนะตันกามิละตันท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกต่อว่าดังนั้นผู้ใดที่มีเจตนาจะกระทำดีประการหนึ่งประการใดก็แล้วแต่แม้ยังไม่ได้ลงมือกระทำจริงก็ตามอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงสมนาคุณตอบแทนความดีให้กับเขาหนึ่งความดีเต็มๆเลยนี่เพียงแค่ตั้งใจจะทำนะครับตั้งใจทำความดีแต่ยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสมนาคุณให้หนึ่งความดีแล้วเอาความดีนี้จดลงเป็นคะแนนเป็นแต้มให้เราในบัญชีบันทึกความดีของเราเรียบร้อยแล้วทั้งที่เราเพียงแค่นึกเพียงแค่อยากจะทำเท่านั้นเองยังไม่ได้ทำอัลลอฮ์ก็ให้เราแล้ววะอินฮัมมะบิฮาแต่ถ้าหากว่าเขาตั้งใจจะทำปรารถนาจะทำฟะอามิลาบิฮาและเขาก็ลงมือทำจริงๆเลยตั้งใจจะไปละหมาดยะมาอะห์เย็นนี้เราก็ไปจริงๆตั้งใจจะทำซะดอกะห์เราก็ควักเงินออกมาบริจาคจริงๆตั้งใจจะอ่านกุรอานเราก็หยิบกุรอานขึ้นมาอ่านจริงๆตั้งใจจะทำซุนนะห์บวชซุนนะห์เราก็บวชซุนนะห์จริงๆนี่ตั้งใจและลงมือปฏิบัติจริงๆกะตะบะฮัลลอฮุอัซซะวะจัลลาอินดะฮูอัชรอฮะซะนาตินอิลาซะบอ์มิอะติดิอฟินอิลาอะดออาฟินกะซีเราะห์ท่านรอซูลบอกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงจารึกบันทึกความดีให้กับเขาเป็นการตอบแทนขั้นต่ำ10ความดี1ความดีที่ทำอัลเลาะห์ตอบแทนให้10ความดีหรืออาจจะมากถึง700ความดีก็ได้อาจจะเป็น15เป็น20เป็น100 200 300จนกระทั่งถึง700หรืออาจจะมากกว่านี้ก็ได้จนกระทั่งเราไม่สามารถจะจินตนาการความดีอันมากมายตรงนี้ได้นั่นเพียงเราทำเพียงแค่1ความดีเท่านั้นนะครับทำ1อัลเลาะห์ให้10บวกลบคูณหารกันไปแล้วอัลเลาะห์อาจจะให้มากกว่านี้ก็ได้เป็น15เป็น100 1 200 300อาจจะถึง700หรืออาจจะมากกว่า700ก็ได้นี่คือสิ่งที่อันนี้เราเป็นข้อมูลเดิมเป็นการทบทวนความรู้เดิมกันนะครับเพราะเราเข้าใจกันมาตรงนี้แล้ววะอินฮัมมะบิซัยยิอะตินในทางตรงกันข้ามถ้าหากเขาอยากจะกระทำตั้งใจจะกระทำสิ่งที่เป็นความผิดเป็นความชั่วสักประการหนึ่งฟะลัมยะมัลฮาแต่เขาไม่ได้ลงมือทำจริงกะตะบะฮัลลอฮุอินดะฮูฮะซะนะตันกามิละตันแทนที่อัลลอฮ์จะอะไรครับเอาความผิดกับเราเปล่าอัลลอฮ์กลับบันทึกความดีให้กับเราหนึ่งความดีเต็มๆนี่ขนาดเราตั้งใจจะชั่วนะอัลลอฮ์ยังไม่ถือสาแต่ถ้าเป็นเราล่ะสมมุติใครเข้าวางแผนจะดักตีหัวเราเนี่ยนะครับสมมุติหรือเขาวางแผนจะลักขโมยจะปีนบ้านเรารู้ละแก๊งเนี่ยขโมยกลุ่มเนี่ยคืนเนี่ยมันวางแผนมันจะมาปีนบ้านเราให้อภัยเขาไหมเราไปแจ้งความแล้วใช่ไหมครับหรือใครเขาตั้งใจจะทำอะไรเราสักอย่างหนึ่งแค่มองตาเขาบางทีเขายังไม่ทันตั้งใจเลยแค่เรามองตารู้สึกสงสัยมันจะหมั่นไส้เราสงสัยมันจะอิจฉาเราแค่เราสงสัยสันนิษฐานคนอื่นว่าเขาจะไม่ดีกับเราน่ะเราก็โกรธเราก็เคืองเราก็อาฆาตเขาแล้ว
แต่นี่บ่าวเนรคุณพระเจ้าตั้งใจจะชั่วกับพระเจ้าอัลลอฮ์ไม่ถือสานี่คือพระมหากรุณาธิคุณของอัลลอฮ์ที่หาใครก็เปรียบไม่ได้เราที่ว่าใจดีๆเปรียบกับอัลลอฮ์ไม่ได้เลยเราตั้งใจจะทรยศอัลลอฮ์แต่ยังไม่กล้าทำยังไม่ลงมือทำเท่านั้นแหละอัลลอฮ์ไม่ถือสาแทนที่จะไม่ถือสาอย่างเดียวเปล่าๆอัลลอฮ์กับตอบแทนความดีให้เราอีกหนึ่งเจ็บใจไหมเราหืมหน้าละอายไหมครับเนี่ยหน้าละอายไหมสมมติเนี่ยสมมติว่าผมเนี่ยตั้งใจจะเล่นงานนี้ตั้งใจจะทำร้ายนี้สักอย่างหนึ่งผมถือไม้ไปแล้วยังไม่ทันตีนี้เลยนี่บอกฉันอภัยให้ฉันไม่ถือสาแล้วส่งเงินให้ผมอีก100เนี่ยสลดไหมนี่น้ำใจแล้วนี่อัลลอฮ์ให้แล้วให้กับเราอย่างเดียวเปล่าให้กับทุกคนเลยอุมมะฮ์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแค่นี้ยังไม่พอนะครับวะอินทัมมาบิฮาฟะอามะลิอามิลาบิฮากะตะบะฮัลลอฮุฮะซัยอะตันวาฮิดะตันในเมื่อเขาตั้งใจจะทำแล้วเขาลงมือทำจริงๆนี่แสดงว่ามันกล้ามันหาญกล้าลงมือทรยศอัลลอฮ์จริงๆได้แล้วก็อัลลอฮ์ก็ยังไม่เอาผิดมากเอาผิดเพียงแค่1ความผิด1บาปเท่านั้นนี่คือความใจดีความมีพระเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผมบอกเอาหะดีษบทนี้มานำเสนอกับพี่น้องก็คือของที่บางอย่างเราไม่น่าเชื่อนะครับเหลือเชื่อแต่เราก็ต้องเชื่ออย่างในหะดีษบทเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับถ้าเราพิจารณาให้ดีแล้วนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าหากว่าโดยกระบวนยุติธรรมทั่วๆไปแล้วนะครับในเมื่อมีเจตนาไม่ดีเราก็ต้องมีการตักเตือนอย่างน้อยๆก็ต้องงดความช่วยเหลือเหมือนที่อาจารย์อิลยาสได้บอกไปเมื่อสักครู่ใครที่คิดไม่ดีใครที่ทำไม่ดีอัลลอฮฺก็จะต้องอะไรงดให้ความช่วยเหลือเขาที่อาจารย์อิลยาสบอกอัลลอฮฺจะสาปแช่งเขาขับเขาออกจากความเมตตาของพระองค์แต่ในหะดีษบทนี้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลลอฮ์ยังไม่ถือสาถ้ายังไม่ทำอัลลอฮ์ยังตอบแทนผลบุญให้นะครับนี่คือสิ่งที่มันประหลาดมันแปลกแต่เราก็ต้องเชื่อและศรัทธาแล้วเราก็ยิ่งจะต้องยอมรับและชื่นชมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากยิ่งขึ้นด้วยยิ่งจะต้องศรัทธากับพระองค์ให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเพราะอะไรล่ะครับเพราะขนาดเราคิดไม่ดีขนาดนี้นะอัลลอฮ์ยังเมตตากับเราเลยใช่ไหมครับแล้วถ้าเราไม่สนองพระเดชพระคุณของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์แล้วในระคุณพระองค์เนี่ยเราน่าอับอายมากไหมครับน่าอับอายมากๆเลยในหะดีษต่อมานะครับผมอาจจะใช้เวลาเร็วนิดนึงเนื่องจากว่าในช่วงท้ายจะมีตอบคำถามสองคำถามนะครับเป็นเรื่องของผู้หญิงที่ฝากเอาไว้นะครับเป็นเรื่องของผู้หญิงนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้างบนเขาถามตั้งกับครั้งที่แล้วนะครับเดี๋ยวมีสาระให้พี่น้องได้เข้าใจด้วยในอีกหะดีษบทหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกว่าอินนัลลอฮะอัซซะวะจัลลายัรฟะอุดดะเราะญะตะลิลอับดิศศอลิฮฟิลญันนะห์แท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับหรือแน่นอนยิ่งนักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงเลื่อนฐานานุสักของบุรุษหนึ่งในสวรรค์ให้สูงยิ่งขึ้นเรื่อยๆไปอัลลอฮ์เมตตาให้ได้เข้าสวรรค์แล้วนะครับสมมุติว่าข้าราชการก็แล้วกันเรารับราชการมานะครับเรารับราชการทำงานถวายในหลวงมาทำอย่างไรสมมุติอายุ40เราได้46ระดับ6นะครับเขาพิจารณาพิเศษให้ปีนี้ปีเฉลิมฉลอง80พรรษาปรับให้เพิ่มให้อีก1ซีพิเศษโดยไม่มีผลงานดีไหมดีไหมครับดีใช่ไหมครับดีลองดูอายะดูฮะดิษบทนี้แท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาพระองค์จะทรงเลื่อนฐานานุสักของบุรุษหนึ่งในสวรรค์ให้ได้อยู่สูงยิ่งขึ้นไปจนเขาเอ่ยถามด้วยความฉงนด้วยความสงสัยว่ายารอบอันนาลีฮาริฮีโอองค์พระผู้อภิบาลของข้าพระองค์โอองค์พระผู้เป็นเจ้าความดีอันน่าอัศจรรย์เหลือเชื่อนี้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าได้อย่างไรก็คือชายคนนี้เขารู้ตัวว่าความดีที่ทำมาในตอนมีชีวิตอยู่ในดุนยาเนี่ยทำมาเพียงแค่สัก 50% 60% รู้ตัวว่าเราได้เป็นชาวสวรรค์แต่ก็น่าจะอยู่เพียงแค่ขอบประตูอยู่แถวๆริมสวรรค์คงไม่ได้ไปอยู่ตรงที่เด่นที่เลือกที่สุดในสวรรค์หรอก
แต่พอเอาเข้าจริงกลับได้อยู่ในที่ที่ดีที่สุดในสวรรค์ได้ดีกว่าเดิมได้ดีกว่าที่นึกเอาไว้ก็สงสัยก็ถามกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าทำไมถึงได้ดีขนาดนี้ทำไมถึงได้อยู่ในที่ที่โดดเด่นที่มันเลอเลิศถึงขนาดนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ก็จะทรงมีรับสั่งตอบว่าบิสติฟาริวะลาดิกาลากาบอกว่าความดีทั้งหมดที่ท่านทำมานะถ้าจะเอาจริงๆแล้วมันมีไม่เท่าไรหรอกแต่ที่ท่านได้ขึ้นมาอยู่ตรงนี้ได้เพราะลูกเพราะหลานของท่านอิสติกฟาร์ให้ท่านคนอื่นเขาทำนะแต่มีผลถึงตัวเรานี่เราไม่ได้ทำอะไรเลยเราทำก็เพียงแค่นิดๆหน่อยๆพอถูๆไถๆพอที่จะเป็นอะไรเป็นเสบียงได้บ้างก็อาจจะไม่เหมาะสมที่จะอยู่ในสถานะตรงนี้แต่ด้วยความดีของบุคคลอื่นที่เขากระทำแล้วมีอานิสงส์ถึงเราลูกขอดุอาให้ลูกอิสติกฟาร์ขออภัยโทษให้ลูกทำความดีบางประการแล้วมีผลถึงตัวเราโดยที่เราไม่ได้ลงมือกระทำเองนี่แหละเป็นผลที่จะทำให้เราได้นะครับได้ขยับได้เลื่อนจากสถานที่หรือระดับที่เราอยู่เพียงแค่ต่ำๆแต่เราสามารถไต่ขึ้นไปอยู่ตรงที่สูงได้ที่ที่โดดเด่นที่ที่ประเสริฐกว่าได้ดังนั้นในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในหลายๆบทที่บอกว่าเป็นผลงานของใครของผู้อื่นแต่ว่ามีอานิสงส์ถึงตัวเราอย่างเช่นนะครับเราเนี่ยสมมติผมก็แล้วกันหรือเรานึกถึงอาจารย์อิสมาอีลมิสุทธิปราณีใช่ไหมครับอาจารย์อิสมาอีลถามเวลาท่านตอบปัญหาท่านสอนละหมาดโดยเฉพาะมุอัลลัฟเนี่ยหรือใครก็แล้วแต่ที่สอนมุอัลลัฟมุอัลลัฟละหมาดไม่เป็นมุอัลลัฟอ่านกุรอานไม่เป็นแต่เราสอนมุอัลลัฟจนกระทั่งละหมาดเป็นมุอัลลัฟอ่านอัลกุรอานเป็นมุอัลลัฟทำนู่นทำนี่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับมุสลิมปกติมุอัลลัฟเข้าอิสลามตอนอายุ20ตายตอนอายุ60สมมติเสียชีวิตตอนอายุ60 40ปีที่เขาทำความดีเขาได้เท่าไหร่ความดีเท่าๆกันไปถูกจดอยู่ในทะเบียนความดีของเราโดยไม่รู้ตัวพอไปถึงวันข้างหน้าอ้าวไอ้ของฉันก็ละหมาดของฉันไว้แล้วล่ะและไอ้ที่เพิ่มขึ้นมานี่ของใครก็ของมุอัลลัฟที่เราสอนไว้นั่นไงล่ะของคนที่เราส่งเขาไปเรียนไงเราให้ทุนเขาไปสมมติเรามีเด็กยากจนมีเด็กอนาถาเด็กด้อยโอกาสเราก็อยากจะส่งเสริมขยายโอกาสให้เขาอ้าวเอาทุนไปเรียนนะไปอ่านก็ไปศึกษานะเขาไปศึกษาแล้วเอาความรู้มาเผยแพร่ต่อได้เป็นอานิสงส์ถึงตัวเราด้วยเหตุนี้เองท่านรอซูลุลลอฮ์เคยพูดไว้ในหะดีษนะครับรอซูลบอกว่าอิลามาตับนุอาดัมรายงานบางรายงานบอกอิลามาตัลอินซานเมื่อมนุษย์เราสิ้นใจตายนะครับผลงานทุกสิ่งทุกอย่างถือว่ายุติทันทีเลยผลบุญที่เราเคยทำผลบุญละหมาดผลบุญอะไรของเราแต่ที่เราทำอยู่เนี่ยหมดโอกาสทำความดีจะไม่ได้อีกต่อไปแล้วพอกันแค่นี้แต่มีผลงานหรือมีผลบุญอยู่อีก3ประการที่จะได้อย่างต่อเนื่อง1อิลมุนยุนตะฟะอูบิฮีความรู้วิชาการต่างๆที่เราสอนคนอื่นและคนอื่นเข้าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ละหมาดที่เขาเรียนจากเรากุรอานที่เขาเรียนจากเราเขาเอาไปละหมาดต่อไปอ่านกุรอานต่อเขาไปมีลูกศิษย์ลูกหาต่อผลบุญกี่เท่าก็แล้วแต่มันย้อนกลับมาอยู่ในทะเบียนความดีของเราทั้งหมดเลยเราไม่ได้อ่านเองคนอื่นอ่านเราไม่ได้ละหมาดเองคนอื่นเขาละหมาดแต่มันมีอานิสงส์ถึงตัวเรานี่ก็เหลือเชื่อใช่ไหมครับอีกประการหนึ่งวะลาดินซอลิฮินยะดูละหูลูกซอและขอดูอาให้ใช่ไหมครับมีลูกนะมีง่ายปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเดี๋ยวก็ติดแล้วแต่จะทำยังไงให้มีลูกที่ซอและนะมียากไหมเดี๋ยวนี้วิชาการแพทย์มีรายงานทางการแพทย์นะครับสามารถเลือกเพศให้ลูกได้เดี๋ยวนี้ที่รามที่ไหนนี่ศิลปแพทย์ที่ไหนโรงพยาบาลเอกชนเดี๋ยวนี้เขามีอะไรครับมีคลินิกเฉพาะทางเลือกเพศให้เราได้แล้วเราอยากได้ลูกสาวเขาก็ไปเลือกสเปิร์มเลือกโครโมโซมที่ตัวไหนที่มันจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเขาเลือกเขาทำได้แต่มีหมอคนไหนโรงพยาบาลขนาดไหนในโลกนี้เลือกลูกสอแล้วมาใส่ในท้องเมียเราได้เลือกได้ไหมเลือกไม่ได้ตรงนี้แหละพ่อต้องสร้างเองพอพ่อสร้างลูกให้เป็นคนซอเลห์ลูกนั่นแหละคือผลงานของพ่อต่อไปนี้ลูกไปละหมาดผลงานที่ลูกละหมาดลูกได้ร้อยความดีไอ้ร้อยความดีที่ลูกได้อยู่แล้วอัลลอฮ์แถมให้พ่อให้แม่ด้วยตรงนี้แหละที่บอกว่าเหลือเชื่อเราไม่ได้ทำกับได้เองเพราะเราเหนื่อยเพียงแค่
ตอนส่งเขาเรียนส่งเขาไปเรียนศาสนาไปเรียนกุรอานเท่านั้นแต่หลังจากนั้นเราไม่เหนื่อยแล้วเรานอนกินความดีเขาที่ผมเรียกหลายๆครั้งพูดหลายๆครั้งว่านี่แหละคือบำนาญหลังตายรับราชการทำงานรัฐวิสาหกิจอยู่ไฟฟ้าอยู่ประปาอยู่รับราชการให้เป็นซีไหนก็แล้วแต่เขาให้หลังเกษียณแล้วเขาก็ให้เงินเลี้ยงดูเราเพียงแค่ตายเท่านั้นแหละครับพอตายเขาก็ไม่เลี้ยงแล้วใช่ไหมครับหลังตายเขาเลี้ยงเราไหมไม่เลี้ยงแล้วเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลก็มีจำกัดเขาไม่ได้ให้เบิกตลอดไปก็มีวงเงินจำกัดแต่สำหรับอัลลอฮ์ความดีที่อัลลอฮ์จะให้อัลลอฮ์ให้ไม่จำกัดสำหรับคนที่ได้ความดีตรงนี้แต่มีไหมครับเคยเห็นผู้ปกครองคนไหนห่วงอยากจะได้ลูกซอแล้วไปปรึกษาคนนู้นคนนี้อยากให้ได้ลูกซอแล้วเปล่าแต่ปรึกษาลูกโตมาหน่อยจะส่งอนุบาลที่ไหนดีจะส่งมัธยมที่ไหนดีจะส่งวิทยาลัยไหนดีจะให้มาเรียนคณะไหนอะไรเงี้ยไม่เคยถามว่าทำยังไงถึงจะให้ได้ลูกซอแล้วเลยแล้วเราจะไปหวังไอ้บำนาญหลังตายตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ดังนั้นนะครับสิ่งที่ผมบอกว่าไอ้สิ่งที่บางอย่างเราไม่คาดคิดคาดไม่ถึงว่าจะได้เป็นความดีสำหรับเราเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดถึงเท่าไหร่นะครับในอีกฮะดีษบทหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านบอกว่าถึงวันกิยามะห์นะครับถึงวันกิยามะห์จะมีชายคนหนึ่งอันนี้เราซูลเล่าเหตุการณ์ให้ฟังซึ่งจริงๆแล้วเกิดขึ้นยังไม่เกิดขึ้นกิยามะห์ยังไม่เกิดขึ้นแต่ด้วยวะฮีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ดลให้ท่านนบีได้รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าเล่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันอาคิเราะห์ในวันกิยามะห์มีชายคนหนึ่งนะครับวันมีชายคนหนึ่งรับบัญชีด้วยมือขวาก็เอาบัญชีความดีของตัวเองมาอ่านและอ้าวจำได้ว่าตัวเองเนี่ยละหมาดไว้แค่นี้เองบวชไว้แค่นี้เองทำอะไรไว้แค่นี้เองความดีของตัวเองมีจำกัดเท่าที่จำได้แต่พอมาสำรวจดูในบัญชีความดีของตัวเองแล้วทำไมของตัวเองมันถึงเยอะเหลือเกินล่ะเท่าที่จำได้สมมติมีแค่5หน้าแต่นี่ทำไมมันมีตั้ง6หน้า7หน้า8หน้า10หน้ามันเยอะผิดปกติไปก็สอบถามกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความดีอันมากมายต่างๆเหล่านี้มาจากไหนกันไม่ได้ทำแล้วความดีมันเกิดขึ้นได้อย่างไรต้องทำถึงจะได้ความดีแต่นี่เขาไม่ได้ทำแล้วความดีมันมาจากตรงไหนก็มีเสียงตอบก็คือเสียงของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเสียงของมาลาอิกะฮ์ก็แล้วแต่นะครับตอบชี้แจงทำความเข้าใจกับเขาว่าความดีที่เกิดขึ้นนี้ได้มาจากความดีของคนที่เขานินทาเจ้าคุยเรื่องชาวบ้านเขาหน่ะชาวบ้านเขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยหรอกแต่เขาได้ความดีจากเราชอบคุยไม่เรื่องคนอื่นนะสนุกไหมสนุกเหมือนกันแหละใช่ไหมครับแต่เรานึกไหมว่าทุกครั้งที่เราหลุดปากพูดเรื่องชาวบ้านเขาความดีมันก็ร่วงจากตัวเราไปด้วยแล้วมันร่วงอยู่แถวไหนมันร่วงอยู่ที่เราหรือมันไปร่วงลงที่บัญชีของคนอื่นเขาอัลลอฮ์โยกอะไรโยกบัญชีความดีของเราเนี่ยไปใส่ไว้ในโอนอะไรโอนความดีของเราไปใส่ในบัญชีของคนอื่นเขาแล้วเราก็ไม่รู้ตัวความดีของเราโอ้โหละหมาดมาตั้งเยอะพอถึงวันกิยามะห์ถึงอัลลัมบารซักเวลามีมาลาอิกะฮ์มาสอบสวนความดีไม่เหลือเลยก็ใช่เราไปพูดถึงเรื่องคนอื่นเขากินเลือดกินเนื้อคนอื่นเขาอันนี้ก็เหลือเชื่อชายคนนี้เขาสงสัยเขาไม่ได้ทำความดีอะไรมากมายเท่าไหร่เลยแต่ทำไมเขาถึงได้ความดีเยอะขนาดนี้ปรากฏว่าเป็นความดีของคนอื่นเหลือเชื่อไหมเหลือเชื่อไม่เชื่อได้ไหมไม่เชื่อไม่ได้เพราะนบีบอกไว้ว่ามันเป็นจริงแบบนี้ในอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านพูดซึ่งเราอาจจะเข้าใจนะครับในความรู้สึกง่ายๆว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องไม่ใครน่าพูดนะครับเป็นเรื่องในมุ้งไม่น่าเอามาคุยเรื่องแบบนี้แต่นี่คือสิ่งที่ไม่น่าเชื่อแต่เราก็ต้องเชื่อรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกว่าแม้กระทั่งการที่เรามีเพศสัมพันธ์ร่วมหลับนอนกับสตรีที่ฮาลาลก็คือภรรยาของเรานะครับภรรยาของเราถือว่าเป็นกุศลได้ความดีแล้วตรงนี้ไม่เคยมีใครนึกเห็นไหมครับอย่างนักวิชาการซะลัฟบางท่านเนี่ยนะครับผมเองยังไม่ได้ตรวจสอบว่าเป็นรายงานที่ถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะครับบอกว่าการมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาการร่วมหลับนอนกับภรรยาอย่างถูกต้องอย่างฮาลาลเนี่ยนะครับจะได้ความดีเหมือนกับเราได้สังหารยะฮูด1คนได้สังหารยะฮูด1คน
ถ้าเราฆ่ายาฮูดจริงๆไม่ได้เราก็ใช้วิธีหนีได้ไหมพ่อบ้านได้สังหารยาฮูดทุกคืนเลยบังเอาไหมเอาไหมชอบละสิชอบถ้าฆ่าแบบนี้ฆ่าจริงไม่เอาอันนี้เป็นทัศนะในบางหนังสือที่เขาระบุเอาไว้แต่จะอย่างไรก็แล้วแต่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่านะครับกุลลุซุลามามินันนาซิอะลัยฮิศอดะกะทุกวันเช้าขึ้นมาเนี่ยมนุษย์เราสามารถที่จะใช้อวัยวะใช้สรีระต่างๆของเราเนี่ยทำศอดะกะได้ทั้งหมดเลยไม่ได้หมายความว่าเราตัดนิ้วเราไปข้อนึงตัดมือตัดแขนไปบริจาคไม่ใช่เราไม่ได้บอกบริจาคอวัยวะพวกนี้แต่เราสามารถสร้างเป็นกุศลความดีที่เทียบเท่ากับศอดะกะบริจาคทานได้รอซูลบอกว่าวัตตักบีรุศอดะกะอัลลอฮุอักบัรเป่งออกมาแค่นี้ก็กลายเป็นศอดะกะได้แล้ววัตตะฮลีรุศอดะกะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮแค่นี้ก็เป็นศอดะกะแล้ววัตตัสบีฮ์ซุบฮานัลลอฮก็เป็นศอดะกะได้แล้วไม่ต้องเสียเงินก็เป็นศอดะกะได้คุณค่าเทียบเท่ากับการบริจาครอซูลบอกว่าอัมรุบิลมารูฟิศอดะกะแนะคนอื่นชวนคนอื่นใช้คนอื่นให้ทำความดีก็เป็นศอดะกะวันนะฮยูอานิลมุงกัดปรามคนอื่นเตือนคนอื่นอย่าทำผิดอย่าทำบาปนี่ก็เป็นศอดะกะห์แล้วรอซูลบอกว่าเราเห็นหนามเห็นเศษกระเบื้องเศษกระจกมันแตกมันเกะกะเส้นทางสัญจรของบุคคลอื่นเขาเราก็เก็บออกเราก็กวาดทิ้งนี่ก็เป็นศอดะกะห์ได้แล้วยิ้มรอซูลบอกว่าแม้กระทั่งตอนก็การที่เรามีใบหน้าที่ยิ้มแย้มเบิกบานยิ้มกับคนอื่นเนี่ยกับคนอื่นเขาเนี่ยนะครับรอซูลบอกนี่ก็เป็นศอดะกะห์แล้วแล้วรอซูลบอกว่าแม้กระทั่งการที่ท่านไปมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาของท่านซึ่งมันเป็นเรื่องของอะไรเรื่องของความใคร่เรื่องของตัณหาก็ยังสามารถเป็นศอดะกะห์ได้ใช่ไหมครับเป็นได้ไหมเป็นได้รอซูลบอกแม้กระทั่งเราตักอาหารป้อนใส่ปากภรรยาของเราหยิบขนมส่งให้ภรรยากินให้ลูกกินก็ถือเป็นศอดะกะห์ซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้นึกไม่คิดจะทำซอดาเกาะห์แบบนี้แต่เราไปหวังอะไรซอดาเกาะห์ที่เขามีใบเสร็จเฉยๆใช่ไหมครับซอดาเกาะห์ที่จะให้กับคนจนเฉยๆหรือซอดาเกาะห์ที่จะไปปลูกสุราปลูกโรงเรียนเท่านั้นแต่ซอดาเกาะห์ง่ายๆที่เราซูลบอกขยับแข้งขยับขาแบบนี้ก็เป็นซอดาเกาะห์ได้แล้วแต่เราไม่เชื่อแล้วเราก็ไม่ได้ทำกันหรือเราอาจจะรู้แต่เราไม่ได้คิดจะทำกันมันก็เลยไม่เกิดเป็นผลอย่างในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมีชายคนหนึ่งมาถามท่านรอซูลว่าท่านรอซูลขอรับจะเป็นไปได้อย่างไรถ้าหากอายะตีอะฮาดุนาชะฮวะตะฮูรอซูลบอกว่าชายคนนี้มาถามท่านรอซูลว่าท่านรอซูลขอรับการที่ชายคนหนึ่งจะไปหลับนอนกับภรรยาของตัวเองนะเพียงเพื่อสนองอารมณ์ใคร่เพื่อบำบัดปัญหาความต้องการอารมณ์ทางเพศของตัวเองเนี่ยเป็นไปได้แหละที่อัลลอฮ์จะตอบแทนเป็นผลบุญซอดะกะห์ให้ซอฮาบะห์สงสัยไปสอบถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแบบนี้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านไม่ตอบแต่รอซูลท่านตั้งคำถามกลับไปว่าอ้าวลองพิจารณาดูแบบนี้เดี๋ยวจะรู้คำตอบเองรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถามซอฮาบะห์ท่านนั้นว่าอ้าวลองตอบฉันมาสิถ้าผู้ชายคนหนึ่งไปมีเพศสัมพันธ์กับหญิงนอกสมรสหญิงที่ฮารอมไม่ได้ฮาลาลสำหรับเราไปมั่วกับผู้หญิงคนนั้นไปมั่วกับผู้หญิงคนนี้จะเป็นผู้หญิงขายบริการหรือเป็นชู้เป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ฮาลาลเนี่ยถามว่าบาปไหมชายคนนั้นก็บอกว่าซอฮาบะห์ก็ตอบว่าบาปชัวร์ๆเลยสงสัยไหมไม่ต้องสงสัยบาปชัวร์ๆรอซูลบอกว่าในเมื่อทำหลับนอนกับคนที่ฮารามที่ไม่ฮาลาลน่ะกลายเป็นบาปดังนั้นการที่เราไปหลับนอนกับคนที่ฮาลาลจึงกลายเป็นกุศลเพราะอะไรมันไม่บาปไงไม่บาปแล้วเรายังได้อะไรครับได้มีความสุขด้วยใช่ไหมครับได้มีความสุขด้วยตรงนี้แหละท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าการที่ผู้ชายไปหลับนอนกับภรรยาของตัวเองนะครับที่ฮาลาลกันเนี่ยนะครับถึงแม้จะด้วยอารมณ์ใคร่ด้วยตัณหาก็ตามแต่นี่คือกุศลนี่คือซอดะกะห์อย่างหนึ่งได้ผลบุญเทียบเท่ากับการทำซอดะกะห์กับการบริจาคเลยนี่ก็เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อเราด้วยความรู้สึกธรรมดาด้วยความรู้สึกง่ายๆเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องอะไรเรื่องบนเตียงเรื่องในมุ้งไม่น่าเอามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของบุญเรื่องของบาปใช่ไหมครับเรื่องของบุญเรื่องของบาปไม่น่าเอามาเกี่ยวเรื่องของบุญน่าจะเกี่ยวกับนู่นเรื่องที่มัสยิดนู่นนี่มันเรื่องในมุ้งเรื่องของครอบครัวเรื่องของผู้หญิงผู้ชายสองคน
ทำไมต้องได้ผลบุญด้วยไม่เชื่อแต่ก็ต้องเชื่อเพราะมีตัวบทมีคำสอนไว้แบบนี้รอซูลยังบอกต่ออีกว่าแม้กระทั่งการที่ท่านป้อนอาหารใส่ปากภรรยาของท่านก็เป็นซะดะกะในบางรายงานบอกว่ามุดาอาบมุดาอาบาตุกาลีอะห์ลิกะซะดะกะการที่ท่านกระเซาเย้าแย่หยอกล้อสนุกกันนั่นแหละเป็นซะดะกะได้แล้วหยอกกันไหมตอนนี้ฮะกลับไปทำซะดะกะแต่อย่าหยอกกันแรงหยอกกันพอประมาณหยอกกันให้น่ารักเท่านั้นแต่ถ้าเราอายุ60กว่าแล้วยังหยอกกันล่ะหอมแก้มจับมือหยอกกันเบาๆนะครับถือเป็นซะดะกะเพราะทำให้เกิดความสนิทสนมความเขาเรียกอะไรล่ะความเขาเรียกว่าความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นนะครับความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นทั้งหมดนี้นะครับเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆที่สอนให้เราได้รู้ว่าเป็นบทเรียนให้เราได้รู้ว่าสิ่งที่มีอยู่ในอิสลามบางเรื่องบางอย่างเราไม่สามารถที่จะหาคำตอบหรือคำอธิบายได้แต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาน้ำพระทัยของพระองค์อันไพศาลมอบแล้วก็ยื่นให้กับเรานะครับอย่างชนิดที่ว่าเราไม่เชื่อว่าหรือเราไม่เชื่อไม่คาดว่าเราน่าจะได้ความดีตรงนี้แต่อัลลอฮ์ก็ทรงอะไรทรงให้กับเรานะครับดังนั้นจึงเป็นความจำเป็นที่เราจะต้องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในประการนี้ให้มากที่สุดดังนั้นนะครับอยากจะสรุปในตอนท้ายตรงนี้ว่าสิ่งที่เป็นความดีและความชั่วทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่ถูกระบุไว้ในหลักธรรมคำสอนของอิสลามอย่างครบถ้วนแล้วในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลฮะลาลุบัยยินุนอัลฮะรอมุบัยยินุนของที่ฮะลาลที่ทำได้กินได้ใช้ได้อัลลอฮ์ก็บอกไว้ครบแล้วแล้วก็มีมาให้ครบทุกอย่างแล้ววัลฮะรอมุบัยยินุนของที่อัลลอฮ์ห้ามของอัลลอฮ์ที่ไม่ให้ยุ่งอัลลอฮ์ก็บอกไว้หมดแล้วห้ามไม่ครบแล้วอย่าไปยุ่งเอาเฉพาะของฮะลาลใช้เฉพาะของที่ฮาลาลของที่ฮารอมของที่ผิดเราก็อย่าไปยุ่งอันนี้ชัดเจนนะครับกริยาคือภาษาของหัวใจนะครับกริยาคือภาษาของหัวใจดังนั้นมุสลิมทุกคนต้องให้ความสำคัญกับจิตใจนะครับเราคิดยังไงส่วนมากแล้วมันจะพัฒนาออกมาเป็นพฤติกรรมเราคิดดีเราก็จะเป็นคนดีในเบื้องต้นเพราะการคิดดีนำไปสู่การทำดีเสมอนะครับถ้าเราไม่มีโอกาสได้คิดเลยโอกาสที่เราจะทำดีคงมีได้ยากดังนั้นกิริยาคือภาษาของหัวใจคนที่เขาอิจฉากันเนี่ยนะครับเขาไม่บอกเราอิจฉาเขาบอกเราไหมว่าเขาอิจฉาเราเขาโกรธเราเขาบอกเราไหมสมมติผมโกรธนี้เนี่ยผมไม่พูดกันนี้นะนี่จะรู้ไหมว่าผมโกรธผมไม่บอกนี่รู้ได้ยังไงรู้ด้วยสายตาผมจ้องขมิงอยู่เงี้ยหรือผมโมโหใส่อย่างเงี้ยผมบอกป่ะผมไม่ได้บอกแต่กิริยาเนี่ยมันสื่อให้รู้ว่าในใจผมกำลังอาฆาตกำลังโกรธอยู่กิริยาคือภาษาของหัวใจอ้าวถ้าผมรักนี้หลงนี้หลงบังรักบังผมทำยังไงผมเดินไปบอกไหมผมรักบังผมไม่บอกหรอกแต่ผมจะซื้อเงาะมาเยี่ยมเดี๋ยวมาเยี่ยมเดี๋ยวโทรหานี่แหละกิริยาที่เราแสดงออกมาเนี่ยแหละมันสื่อให้รู้ว่าในใจเราคิดอะไรอยู่ดังนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องปรับเรื่องของหัวใจของเราก่อนแล้วพฤติกรรมของเรามันก็จะออกมาให้ตรงกับสิ่งที่มันอยู่ในใจเรานอกจากพวกสับปรับพวกมูนาฟิกเท่านั้นที่ใจคิดอย่างแล้วเสแสร้งแสดงออกมาอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่ใช่วิสัยนะครับของคนที่เป็นมุสลิม3มุสลิมจะต้องตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณความกรุณาความโปรดปรานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันหาที่เปรียบไม่ได้เพราะการระลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเป็นนิจศีลอย่างเป็นนึงนิดนั้นจะช่วยทำให้เราได้ใกล้ชิดพระองค์ได้ยำเกรงกับพระองค์และได้คิดในเรื่องของพระองค์นะครับ4การตั้งใจและปรารถนาจะทำความดีซึ่งนั้นถือเป็นคุณธรรมการตั้งใจการคิดน่ะถือเป็นความดีแล้วตั้งใจแล้วก็คิดจะทำความดีถือเป็นความดีประการหนึ่งแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงบันทึกการตั้งใจทำความดีนั้นให้เป็นความดีหนึ่งความดีทันทีถึงแม้เราจะยังไม่ได้ลงมือกระทำจริงก็ตามอันนี้เพื่อเป็นการสมนาคุณเป็นการตอบแทนที่เราอุตส่าห์คิดแค่คิดอัลลอฮ์ก็ให้การตั้งใจและปรารถนาจะทำความดีพร้อมทั้งลงมือทำนั้นความดีตั้งแต่10ขึ้นไปนะครับขั้นต่ำเลย10แต่ถ้าอัลลอฮ์ให้ไม่ถึง10อย่าโทษอัลลอฮ์โทษใครโทษเราที่ทำแบบมักง่ายเขาบอกให้อ่านแบบนี้อ่านกุรอานซุบฮานะฮูวะตะอาลาละหมาดเขาบอกให้อ่านฟาติฮะอ่านซูเราะห์ซุบฮานัลลอฮ์อย่างละ3เราว่าซุบฮานะ1จะได้ความดีเต็มไหมฮะซุบฮานะครั้งเดียวสุญูดก็ซุบฮานัลลอฮ์แล้วขึ้นอัตตะฮียะก็อ่านลวกๆฟาติฮะก็อ่านลวกๆซูเราะห์ก็เลือกอ่านสั้นๆความดีมันจึงไม่เต็มอัลลอฮ์นะให้เต็มแต่อัลลอฮ์ตัดเราตามที่เราทำบกพร่องเอง
อัลลอฮ์ให้เรามาเต็ม10แล้วเราเป็นคนตัดความดีของเราด้วยฝีมือของเราเองก็เราอ่านซุบฮาไม่ครบบางทีซูเราะห์เราไม่ได้อ่านเลยรีบอีกอมะห์เราก็มาอีกอมะห์อะไรเราก็ไม่ทำทำเฉพาะที่เป็นอะไรฟัรดูทำแบบผ่านๆไปความดีมันก็เลยเหลือน้อยงั้นโทษว่าอัลลอฮ์ไม่ยุติธรรมเราได้ไหมไม่ได้อัลลอฮ์ให้ความดี10เต็มนะครับแล้วอัลลอฮ์ก็จะบอกว่าจะเพิ่มให้ถึง700หรืออาจจะมากกว่า700ก็ได้นะครับการตั้งใจและปรารถนาจะทำสิ่งที่เป็นความผิดบาปโดยไม่ได้ลงมือกระทำตามที่ตั้งใจเอาไว้นั้นอัลลอฮ์ยังจะไม่เอาผิดจนกว่าจะลงมือกระทำจริงอัลลอฮ์ยกผลประโยชน์ให้นะครับแม้กระทั่งศาลทำความผิดโดยไม่รู้ตัวกระบวนการยุติธรรมในโลกนี้เขาก็ยกให้นะครับถ้าไม่ตั้งใจแต่ถือเป็นความอะไรถือเป็นความรับผิดชอบต้องรับผิดชอบยกตัวอย่างเช่นสมมติผมเนี่ยนะครับผมมีหินอยู่ก้อนแล้วผมก็คว้างไปรับหูรับตาคว้างไปโดนใครเข้าผมตั้งใจจะคว้างเขาหรือเปล่าไม่ได้ตั้งใจจะคว้างถือว่าผมเนี่ยไม่มีความผิดแต่ผมจะต้องชดใช้ค่าเสียหายต่างกันนะครับเรื่องของบาปกับเรื่องของค่าเสียหายต่างกันการประสงค์และตั้งใจจะทำความผิดบาปเพื่อนะครับพร้อมทั้งลงมือกระทำจริงด้วยนั้นก็คือตั้งใจแล้วทำด้วยอัลลอฮ์เอาความผิดทันทีแต่บันทึกเป็นเพียงแค่1บาปเท่านั้นนี่คือสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์เล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับเรื่องของไม่เชื่อก็ต้องเชื่อไม่เชื่อไม่ได้ต้องเชื่อแล้วต่อไปนี้เพราะนี่คือส่วนหนึ่งที่มีปรากฏอยู่ในคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหะดีษที่ถูกต้องได้มาตรฐานตามมาตรฐานของผู้รายงานหะดีษนะครับทุกประการวันนี้นะครับในชั่วโมงสุดท้ายตามที่เราตกลงกันไว้ว่าแต่ละคาบนะครับซึ่งรวมทั้งคาบแรกของอาจารย์ยาสด้วยถ้าใครมีคำถามก็ฝากนะครับไปที่ฮัดยาไซนับก็ได้หรือที่ผู้ใหญ่มัดหรือที่อิหม่ามยิดหรือใครก็แล้วแต่นะครับที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่นี่แล้วก็จะมอบให้คณะวิทยากรได้มาทำความเข้าใจชี้แจงนะครับผมได้ประมาณ 3-4 คำถามซึ่งเป็นคำถามที่ถามจากครั้งที่แล้ว1คำถามแล้วเป็นคำถามที่สมาชิกที่นี่โทรไปถามเป็นการส่วนตัวแต่ก็รับปากว่าจะมาตอบให้ที่นี่เพราะว่าเป็นเรื่องที่สมควรรู้นะครับเหมือนกันนะครับเรื่องที่1ถามว่าในขณะที่เราละหมาดจะละหมาดคนเดียวหรือใครก็แล้วแต่นะครับเราจะสามารถอ่านอายะห์กุรอานหรือซูเราะห์ฟาติฮะห์ทีเดียวติดกันลมหายใจเดียวอึดใจเดียวจบทั้งซูเราะห์เลยได้มั้ยเราเคยมั้ยครับเวลาเรารีบๆสมมุติเราบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกยอมิดดีนอียากะนะอ์บุดุวะอียากะนัสตะอีนฮุดินัสซิรอตัลมุสตะกีมซิรอตัลลซีนาอันอัมตะอะลัยฮิมวะยริลมักฎูบิอะลัยฮิมยันจบซูเราะห์เลยอึดใจเดียวกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดุลลอฮุซะมัดลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละฮูกุฟวันอะฮัดอัลลอฮุอักบัรลงไปรุกวะเลยอันในละหมาดแบบเนี้ยมีมั้ยนะครับใครที่ถามต้องแสดงว่าคนนั้นก็ต้องอ่านหรือไปได้ยินคนอื่นเขาอ่านเช่นในละหมาดตะเราะห์มีไหมละหมาดตะเราะห์บ้านเรานะครับโดยเฉพาะพี่น้องส่วนหนึ่งที่ยังละหมาด20อยู่เนี่ยเขาจะทำเวลาใช่ไหมครับเขาทำเวลาพอทำเวลาก็ต้องรีบอ่านอย่างน้อยๆบางคน1อึดใจหรือบางคน2อึดใจแบ่งครึ่งอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกยอมิดดีนอียากะนะอ์บุดุวะอียากะนัสตะอีนแบ่งครึ่งอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมซิรอตัลละซีนาอันอัมตะอะลัยฮิมฆอยริลมักฎูบิอะลัยฮิมอีกลมให้ใจนึงอันแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับก็จากที่ไปดูในตำรับตำรานะครับตำราฟิกแล้วก็ตำราคำฟัตวาของบรรดานักวิชาการนะครับแล้วก็ที่ประมวลด้วยหะดีษด้วยหลักฐานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนักวิชาการพูดตรงกันว่าการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นอนุญาตให้อ่านได้2อย่างก็คืออ่านแยกทีละอายะห์อายะห์ยกตัวอย่างเช่นเราอ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนี่1อายะห์อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอีก1อายะห์อัรเราะห์มานิรเราะฮีมอีก1อายะห์มาลิกิยอมิดดีนอีก1อายะห์อันแบบนี้ก็ได้หรือเราจะอ่านวะซอนอันแบบแยกทีละอายะห์เค้าเรียกอันกอฏออันตัดกันเป็นวรรคนะครับหรืออันวะซอนวะซอนก็คือเอาอายะห์ที่1ไปติดต่อกับอายะห์ที่2อายะห์ที่2ต่อกับอายะห์ที่3แบบนี้เลยตัวอย่างเช่นบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกยอมิดดีนอียากะนะอ์บุดุวะอียากะนัสตะอีนฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมนี่อันวะซอน
อันแบบนี้ก็อันได้อิตติฟากอนุญาตให้อันได้ทั้งสองอย่างนักวิชาการยอมรับทั้งคู่แต่ถามว่าอันแบบไหนดีกว่ากันใช่ไหมครับนี่เราต้องการอะไรต้องการจะรู้ที่ดีที่สุดดีที่สุดอันแบบไหนอันทีละอายะอายะอันทีละอายะท่านหญิงอุมมุสลามะนะครับผมคัดลอกหะดีษมาท่านหญิงอุมมุสลามะรายงานนะครับเป็นหะดีษที่ซอฮีหะอยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามอบีดาวูดท่านอิหม่ามติรมิซีบอกว่าวิธีการอ่านของรอซูลอ่านแบบนี้ถ้าเราจะเอาแบบของรอซูลเราต้องอ่านแบบรอซูลใช่ไหมครับรอซูลอ่านในละหมาดอ่านยังไงกานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุกอตติอุกิรออะตะฮูอายะตันอายะตันเขาแปลว่าปรากฏว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาละหมาดเนี่ยท่านจะอ่านแบบนี้ท่านอ่านทีละอายะแยกอายะเป็นวรรควรรควรรคท่านหญิงอุมมุสลามะก็สาธิตการอ่านให้ฟังท่านรอซูลอ่านแบบนี้บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมแล้วก็หยุดอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนแล้วก็หยุดอัรเราะห์มานิรเราะฮีมหยุดมาลิกยาวมิดดีนหยุดนี่คือซุนนะห์ของท่านรอซูลในการละหมาดแต่ถ้าหากว่าเราเห็นแล้วเด็กมันร้องแล้วก็ฝนจะตกเดี๋ยวคนจะกลับบ้านไม่ทันหรือจะโดนฝนอะไรก็ว่าไปมีเหตุผลต้องมีเหตุผลนะครับที่เหมาะสมแล้วก็สามารถอ่าน2อายะห์3อายะห์ติดกันได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วก็ความจำเป็นของแต่ละกรณีแต่ถ้าอยู่ในปกติเราละหมาดของเราคนเดียวหรือละหมาดกับคนปกติผู้ชายแข็งแรงไม่มีลมฟ้าอะไรทั้งสิ้นเราก็อ่านตามอะไรตามซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านทีละอายะห์ดีที่สุดอัฟดอลกว่าแต่ถ้าใครจะอ่านรวดเดียวก็ได้แต่การอ่านรวดเดียวนั้นโอกาสที่เราจะพลาดหรือเกิดความบกพร่องในเรื่องของหุกกลมตัจวิดมีเยอะขึ้นไหมมีมากขึ้นอย่างน้อยๆเรื่องของอะไรเรื่องของสูตรของการวะซ้อนอันอักษรเชื่อมกันระหว่างอักษรตัวสุดท้ายของวรรคที่1กับอักษรแรกของวรรคที่2อายะห์ที่2เราอาจจะไม่มีความชำนาญไม่มีทักษะพอเราอาจจะวะซ้อนผิดก็ได้โดยอันอักษรตัวสุดท้ายของวรรคที่1เป็นสุกูนตายไปหมดเลยอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมอันแบบนี้ผิดแล้วบาปด้วยอันไม่ถูกวะซ้อนกดวะซ้อนหลักวะซ้อนก็ถือว่าบาปดังนั้นคนที่จะอ่านต่อนะครับต้องมีความเชี่ยวชาญมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของตัจวิดพอสมควรว่าวะซ้อนแล้วเขาอ่านกันแบบไหนอ่านต่อเนื่องอายะห์ที่1ไปชนกับอายะห์ที่2โดยให้มันค่ำกันไปเลยแบบนี้จะต้องอ่านตัวไหนให้เป็นสระอะไรไม่ใช่อ่านตายเหมือนกับตอนเราอ่านทีละอายะห์เราอ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเราวะกอฟที่มีมใช่มั้ยครับเราอยู่ที่มีมตัวนี้ก็เป็นมัดอาลิลสุกูนอ่านเหมือนมีมตายแต่จริงๆแล้วมันใช่มีมตายมั้ยไม่ใช่มีมตายมีมเป็นดังนั้นเวลาเราจะอ่านวะซ้อนเราก็ต้องอ่านอะไรอันมีมตัวนี้ให้เป็นจนกระทั่งไปสะกดกับอาลีฟที่อยู่ในอัลฮัมตัวหน้าให้ได้แต่ถ้าเราไม่เข้าใจไม่แตกฉานเราก็อ่านเหมือนกับเราอ่านปกติอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมอันเป็นนูนตายซึ่งจริงๆแล้วเราต้องอ่านตัวนี้นูนตัวนี้ให้เป็นฟัตฮะเพื่อที่จะไปสะกดกับตัวไหนตัวอัรเราะห์มานอาลีฟลามที่อยู่ในอายะห์ที่2เราก็ต้องอ่านอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกยาวมิดดีนถ้าเราไปอ่านตายอ่านปิดปากหมดเลยถือว่าผิดถือว่าบาปด้วยเพราะไม่ทำตามหลักตัวชีวิตเขาอันนี้คำถามแรกนะครับว่าอนุญาตให้อ่านได้ทั้งแบบก็ต้ออ่านทีละอายะอายะแล้วก็อ่านแบบว่าซ้อนอ่านอะไรอ่านสองอายะสามอายะควบติดกันไปเลยก็ได้แต่คนที่อ่านว่าซ้อนต้องมีความรู้มีความเข้าใจในศาสตร์ของตัวชีวิตเพื่อให้การว่าซ้อนนั้นได้ถูกต้องตามหลักการของเขาแต่อันไหนดีกว่ากันถ้าให้เราเลือกทำเราต้องเลือกอันกอตออันแยกทีละวรรคละวรรคอย่างน้อยๆทำให้เรามีสมาธิมีความปราณีตมีความบรรจงนะครับบางครั้งเราอันพืดไปไม่รู้ละผิดถูกแค่ไหนอะไรยังไงนะครับคำถามที่สองนะครับเรามีเวลาเหลือน้อยละเขาบอกว่าอันนี้เขาโทรไปฟ้องจริงๆนะครับเนี่ยก็บอกว่าให้อาจารย์ช่วยเตือนผู้หญิงที่ขึ้นไปละหมาดข้างบนหน่อยนะครับบอกว่าพอขึ้นไปแล้วพอละหมาดซุนนะห์อะไรเสร็จแล้วมีเวลาช่วงที่รออิหม่ามเนี่ยมักจะนั่งคุยกันแล้วบางทีก็คุยเรื่องของคนอื่นด้วยนะครับอันนี้เราไม่รู้นะว่าเขาคุยกันเรื่องของใครมั่งอยากให้บอกด้วยว่านั่งคุยกันในมัสยิดนะบาปแค่ไหนเรื่องบาปแค่ไหนผมก็ไม่รู้นะว่าบาปแค่ไหนอย่าว่าแต่ผู้หญิงเลยผู้ชายก็คุยแต่เราก็ต้องมองในแง่ดีเขาอาจจะคุยกันอะไร
เรื่องของบทเรียนวันนี้ก็ได้เพราะเวลาเราขึ้นไปนี่คนนั้นนั่งคู่กับคนนี้คนนี้นั่งคู่กับคนนั้นนะครับที่จะหยิบอัลกุรอานมาอ่านหรือจะนั่งซุบฮานัลลอฮ์อิสติกฟาร์อะไรเราไม่เคยเห็นแต่มักจะเห็นคนอะไรนั่งคู่นั่งเป็นกลุ่มเวลานั่งคู่ก็จะมีการสนทนากันนะครับก็คงจะคุยเรื่องศาสนาแล้วมองในแง่ดีไว้ก่อนจะคุยเรื่องของศาสนานั่นคือกุศลแล้วก็ความดีที่อัลลอฮ์จะตอบแทนได้แต่ถ้านินทาหรือคุยเรื่องของคนอื่นเขาบาปเหมือนกันทั้งผู้หญิงและผู้ชายบาปอะไรบาปนินทาบาปเรื่องความผิดในเรื่องของการคุยกันมัสยิดนั่นก็ถือเป็นความผิดประการหนึ่งแล้วตรงนี้นะครับเขาบอกว่าอยากให้ช่วยเตือนก็เตือนก่อนนะครับขอนาซีฮะทุกคนว่าใครก็แล้วแต่เวลาขึ้นไปบนมัสยิดแล้วนะครับจะมัสยิดหลังเล็กมัสยิดใหญ่มัสยิดที่มีมูลนิธิอยู่ข้างล่างหรือมัสยิดเป็นบาเลอะไรก็แล้วแต่ถ้าตรงนั้นเราเรียกว่าเป็นมัสยิดตรงนั้นคือบัยตุลลอฮ์คือศาสนสถานที่สำคัญที่สุดที่ดีที่สุดในโลกนี้มีอยู่รองจากมักกะรองจากมะดีนะห์นะครับถ้าเราไม่เคารพสถานที่เราก็ต้องให้เกียรติเจ้าของสถานที่ใครเจ้าของบ้านใครอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่อัลลอฮฺเป็นเจ้าของบ้านแล้วเรานั่งเข้าไปนั่งไปนั่งคุยใครคุยเรื่องชาวบ้านทีนี้เราต้องคุยเรื่องใครคุยเรื่องของอัลลอฮฺคุยกับอัลลอฮฺคุยกับเจ้าของบ้านนี่เจ้าของบ้านอยู่เราไม่คุยแต่หันไปคุยกับคนอื่นสมมติพี่น้องมาบ้านผมเนี่ยผมเป็นเจ้าของบ้านกำลังต้อนรับอยู่พี่น้องไม่คุยกับผมหันไปคุยกับคนข้างๆแล้วคุยเรื่องชาวบ้านเขาเหมาะสมไหมไม่เหมาะสมเดี๋ยวผมจะให้ฮะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์นะครับจะได้เป็นบทเรียนกับเราว่าเข้าไปในมัสยิดแล้วเราจะทำอย่างไรในฮะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับรอซูลบอกว่าอินนะฮาซิฮิลมะซาจิดะลาตัสลิฮุลิชัยอ์อินมินฮาซารอซูลบอกว่ามัสยิดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดนั้นไม่สมควรจะทำอะไรในสิ่งที่มันผิดหลักการของศาสนาจะเข้าไปคุยครับอะไรอันนี้ไม่เหมาะสมอินนามาฮิยาลิสซอลาติวะลิซิกริลลาวะกิรออะติลกุรอานเพราะมัสยิดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกหลังล่ะครับมีเอาไว้เพื่อละหมาดมีเอาไว้เพื่อซิกรุลลอฮ์คุยเรื่องของศาสนาคุยเรื่องของอัลลอฮ์วะกิรออะติลกุรอานแล้วก็มีเอาไว้อ่านกุรอานก็คือมีเอาไว้ทำความดีคุยเรื่องดีเท่านั้นหะดีษบทนี้อยู่ในบันทึกของมุสลิมการที่เราเข้าไปนั่งคุยกันนะคุยได้ไหมคุยได้แต่ต้องคุยเรื่องดีคุยเรื่องที่เป็นประโยชน์เป็นกุศลถึงจะได้แต่ถ้าคุยเรื่องไม่ดีล่ะถ้านินทาคนอื่นเขาด้วยบาปใหญ่เลยใช่ไหมครับเพราะมัสยิดนั้นเขาสร้างไว้เพื่อเอาไว้ละหมาดเอาไว้เข้าเฝ้าอัลลอฮ์เอาไว้เพื่ออ่านกุรอานเอาไว้เพื่อซิกรุลลอฮ์รอซูลบอกมีไว้เพื่อสามประการนี้ถ้ามีไว้ขายของล่ะฮะมีเอาไว้ทำสโมสรทำคลับทำชมรมอะไรสักอย่างนึงหลังมัสยิดมีเอาไว้ทำอะไรสักอย่างโต๊ะเอาไว้นั่งสังสรรค์กันได้ไหมมีเอาไว้เลี้ยงอาหารเยอะไหมเยอะผมเห็นหลายมัสยิดเลยเลี้ยงไม่พอที่เลี้ยงไม่พอยกมาเลี้ยงไหนในมัสยิดอันนี้อาจจะอนุญาตแต่บางครั้งบางอย่างบางเรื่องไม่เหมาะสมนะครับพอเอามันยกมาในมัสยิดแล้วคุยกันในมัสยิดเพราะช่วงที่เรากินนี่เราก็ต้องคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้ใช่ไหมครับก็กลายเป็นการคุยในมัสยิดมากกว่าและดีไม่ดีบางอย่างที่เราซูลห้ามไม่ให้ทำนอกมัสยิดกับขนมาทำในมัสยิดผมเคยพูดหลายครั้งแล้วครับที่นี่จะพูดยังไม่รู้อย่างอะไรหัวหอมต้นหอมต้นกระเทียมเนี่ยรอซูลห้ามกินคนที่กินอยู่ที่บ้านรอซูลยังห้ามไม่ให้มามัสยิดเลยกินที่บ้านนี่ลากกันเข้ามากินในที่ไหนยกสำรับมากินที่ไหนยกมากินในมัสยิดเลยยิ่งเหม็นกันไปใหญ่ไหมนั่นขนาดคนที่เขากินที่บ้านรอซูลบอกฟลายักรบันนะมุซัลลานะฟัลยะตะซินนะมัสยิดานะอย่ามาอยู่แถวมัสยิดมันเหม็นมาลาอิกะห์รำคาญมนุษย์ก็รำคาญแต่นี่เรายกกันมากินในมัสยิดเลยพอมีข้าวหมกก็ต้องมีต้นหอมมีต้นนุ่นต้นนี่มีผักชีมีอะไรแล้วบอกเราหอมเราอร่อยแต่รอซูลบอกมาลาอิกะห์ไซอิดไซเอียนเนี่ยอีกหะดีษนึงรอซูลบอกว่าسيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقا حلقا إمامهم أي ذكرهم الدنيا فلا تجالسهم รอซูลบอกกล้าจะถึงวาระสุดท้ายของโลกนี้คืออาคิรุซซะมานช่วงสุดท้ายจะมีประชาชนจำนวนหนึ่งกลุ่มหนึ่งพากันไปนั่งอยู่ในมัสยิดยะจลิซูนะฟิลมัสยิดนั่งอยู่ในมัสยิดทั่วๆไปฮะละกอนฮะละกอนจับกลุ่มกันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มวงๆอิมามุฮุมไอซิกรุฮุมบทสนทนาคำพูดของพวกเขาก็คือเรื่องของดุนยานี้เท่านั้นเป็นไงทำนาเป็นไงปลูกต้นไม้เป็นไงร้านค้าเป็นยังไงหอพักเป็นยังไงบ้านเช่าเป็นยังไงคุยกันอยู่เรื่องพวกนี้แหละใช่ไหมครับคุยแต่เรื่องดุนยารอซูลบอกว่าฟาลาตุยาลิซูฮุมใครที่รู้ว่าเขาคุยกันเรื่องแบบนี้อย่าไปนั่งวงนั้นเป็นอันขาดเลยรอซูลห้ามไปนั่งด้วยก็แสดงว่า
อย่าไปคุยกับมันห้ามคุยฟาอินนะฮูไลซาลิลลาฮิฟีฮิมฮาญะตุนทั้งนี้เพราะว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ไม่ปรารถนาไม่แคร์คนกลุ่มนี้แล้วอัลเลาะห์ไม่ยุ่งนี่แสดงว่าคนที่คุยกันเนี่ยอัลเลาะห์สนใจมั้ยอัลเลาะห์ไม่เปรียบไม่อัลเลาะห์ไม่เมตตาอัลเลาะห์ไม่สนใจอัลเลาะห์ไม่แคร์หะดีษบทนี้อยู่ในบันทึกของท่านนะครับอิบนุมาญะห์

0: ของท่านอิบนุฮิบบานซอฮีฮ์อิบนุฮิบบานแต่เชคอัลบานีระบุว่าเป็นหะดีษฮะซันจะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับโดยเนื้อหาของหะดีษที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นการตำหนิแล้วก็เป็นการปรามไม่ให้เราไปร่วมกับคนที่เขากำลังนั่งคุยกันอยู่ในมัสยิดเราปรามเขาเราห้ามเขานั่นคือสิ่งที่ถูกต้องการคุยกันมัสยิดนะครับนักวิชาการเขาก็วิเคราะห์แล้วเขาก็บอกดูตัวบทแล้วเป็นสิ่งที่อนุญาตให้กระทำได้แต่ต้องเป็นการพูดคุยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความดีความชั่วเรื่องของอัลลอฮ์เรื่องของศาสนาอันนี้อนุญาตแต่ถ้าคุยในเรื่องของดุนยาอันนี้ศาสนาไม่อนุญาตแต่มันมีหะดีษเมาดูอ์บางมัสยิดผมเขียนนะครับผมเห็นเขาเขียนกันไว้อย่างแถวๆน้องจอกแถวๆลำอิรวานผมเห็นใครที่พูดเรื่องดุนยาในมัสยิดหนึ่งคำอัลลอฮ์ลบความดี40วันหะดีษบทนี้เมาดูอะเมาดูอะคือเราซูลไม่ได้พูดเขียนใครไม่รู้เขียนเอามาขู่ไว้ห้ามคนพูดดังนั้นการที่เราจะคุยในมัสยิดเนี่ยนะครับเราก็ต้องคุยให้มันเป็นเรื่องเป็นราเป็นกิจลักษณะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของดุนยามีนักวิชาการบางกลุ่มเนี่ยนะครับบอกว่าอนุญาตให้คุยได้อย่างในสมัยของท่านคอลีฟาอุมัรอันนี้นะครับพอดีเวลาเลยขออีกนิดนึงในสมัยของท่านคอลีฟาอุมัรเนี่ยนะครับอุมัรท่านเป็นคอลีฟาเวลาท่านขึ้นแสดงบทสุนทรพจน์บทคุตบะห์บนมิมบัรเนี่ยนะครับซอฮาบะห์ที่มานั่งรออยู่ก่อนแล้วเนี่ยนั่งคุยกันเป็นกลุ่มนั่งคุยกันแล้วตอนอาซานก็ยังคุยกันอยู่ตอนอาซานก็คุยกันช่วงที่อุมัรนั่งรอบนมิมบัรนะครับนั่งรอมุอัซินก็อาซานอุมัรก็นั่งบนมิมบัรคนก็ยังคุยกันอยู่จนกระทั่งอาซานจบแล้วอุมัรเริ่มอัลฮัมดุลิลลาห์คุตบะห์นั่นแหละคนข้างล่างเพิ่งจะหยุดคุยมันมีรายงานไว้แบบนี้คนเขาก็เลยบอกว่านี่ไงคุยกันได้แล้วเขาก็อ้างอีกต้นหนึ่งบอกว่าซอฮาบะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์เล่าให้ฟังว่าพวกเราเวลาอยู่ว่างๆในมัสยิดพวกเราจะคุยกันในเรื่องอะไรในเรื่องอดีตที่ผ่านมาตอนเราเป็นกาเฟสเนี่ยเราเป็นกันยังไงเราทำอะไรกันมาบ้างเล่าสู่กันฟังพอคุยกันแล้วเล่ากันเสร็จแล้วพวกเขาก็หัวเราะกันคิกคักคิกคักในตัวบทมีรายงานไว้แบบนี้แต่นี่นักวิชาการกลุ่มที่เขาบอกว่าไม่อนุญาตให้คุยเนี่ยเขาก็ตอบโต้แล้วเขาก็ชี้แจงว่าฮะดีษซอฮาบะห์ที่นั่งคุยกันแล้วหัวเราะคิกคักคิกคักเนี่ยเขาคุยกันเรื่องอะไรคุยกันเรื่องประวัติของเขาในอดีตเขาเคยไหว้ไอ้นั่นเคยไหว้ไอ้นี่ไหว้แม้กระทั่งเมล็ดอินทผลัมไหว้แม้กระทั่งขดหินเขาเล่าถึงความระยำตำบอนต่างๆในอดีตว่าเขาเคยผิดเคยพลาดเคยชั่วอะไรมาแล้วพอมาเล่าพอนึกถึงมาเปรียบกับปัจจุบันที่เขาเป็นอิสลามแล้วเขาก็หัวเราะเยาะไอ้ของไม่ดีต่างๆเหล่านั้นนี่คุยเรื่องอะไรคุยเรื่องดีคุยเรื่องศาสนาอดีตมันไม่ดีมาอย่างนี้นะพอมันดับบีมาสอนแล้วเราก็เปลี่ยนมาเป็นคนดีกันนะนี่เขาดีใจเขาก็หัวเราะคิกคักคิกคักกันเขาไม่ได้คุยเรื่องตลกไม่ได้คุยเรื่องนินทาชาวบ้านใช่ไหมครับเขาคุยกันว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีอะไรก็เอาอินทผลัมมาปั้นกันเป็นเทพเจ้าปั้นกันเป็นพระเจ้าแล้วก็ไหว้ไปพออินทผลัมหมดพอหิวไปหักขาหักแขนมากินต่อเขาก็หัวเราะกันแบบนี้เสียหายไหมไม่เสียหายแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยของคอลีฟะอุมัรที่บอกว่าซอฮาบะห์ทางหลังนั่งคุยกันจนกระทั่งคอลีฟะอุมัรเริ่มคุตบะห์ถึงหยุดคุยอันนี้ก็หมายถึงคุยกันในเรื่องของศาสนาคุยกันในเรื่องของหลักการไม่ได้คุยเรื่องตลกโปกฮาอะไรดังนั้นทัศนะที่ถูกต้องในหมู่นักวิชาการแล้วนะครับคือทัศนะที่ห้ามไม่ให้คุยในมัสยิดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อ่านกุรอานให้ซิกรุลลอฮ์ให้ศอลาวาตให้อิสติฆฟาร์ให้ทำความดีห้ามคุยแต่ถ้าจะคุยก็ขอให้คุยที่เรื่องที่สร้างสรรค์แล้วก็เป็นประโยชน์นี่คือ2คำถามนะครับที่ฝากเอาไว้ก็คิดว่าคงจะเป็นสาระประโยชน์กับพี่น้องเล็กๆน้อยๆในช่วงเวลาสุดท้ายนี้นะครับก็ขอดุอาอ์จากเองอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอพระองค์ทรงโปรดประทานความรู้ความเข้าใจให้กับพวกเรานะครับก็ขอยุติได้เวลาเพียงเท่านี้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอน ขออัลลอฮฺซุบฮาน

ูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์อัลฮัมดุ

0: الله أكبر
1: الله أكبر
2: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศ
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิฮิลกะรีมวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนอัมมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ให้โอกาสกับตัวของท่านมีส่วนในการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของจิตใจตามมาในเรื่องของอาจจะเลยไปถึงพฤติกรรมที่อาจจะออกนอกลู่นอกทางนอกแบบนอกแผนไปบ้างเมื่อได้รับฟังแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ตรงต้องตามสัจธรรมก็สามารถจะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้นะครับในเรื่องอย่างนี้ไม่มีใครจะช่วยใครนอกจากเพียงชี้นำนะครับอัดดีลาละวัลบายานภาษาอาหรับว่าอย่างนั้นบอกแจ้งชี้ทางนะครับส่วนจะเป็นผลหรือไม่นั้นมันก็อยู่ขึ้นกับเจตนาแล้วก็ผู้ที่รับการชี้นำนั้นนะครับในส่วนของการดำรงชีวิตนั้นเป็นเรื่องสำคัญนะครับก็เคยย้ำเตือนมาตลอดว่าไม่มีการหมกมุ่นจนเกินไปในเรื่องของโลกดุนยานั้นจะเป็นดีที่สุดนะครับขอให้แบ่งโอกาสแบ่งส่วนยืดยาวไปถึงอาเคโรในเรื่องอย่างนี้ท่านอิหม่ามกอตาดะก็เป็นคนหนึ่งที่ทันยุคของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นซอฮาบะห์แล้วก็เป็นผู้รู้นะครับได้พูดเอาไว้ตอนหนึ่งว่ามังกานะติดดุนยาฮัมมุฮูวะตอลบะตุฮูวะนียะตุฮูใครก็ตามที่โลกนี้นะครับโลกนี้ก็คือโลกดุนยาเป็นชีวิตจิตใจมุ่งหวังอยู่ตลอดที่เขาเรียกร้องอยู่นะครับก็ทุกลมหายใจเข้าออกก็เพื่อชีวิตนี้เพื่อโลกนี้ตะเกียกตะกายทุ่มเทด้วยหยาดเหงื่อและแรงงานเพื่อให้ได้มาซึ่งโลกนี้โลกนี้นั่นคืออะไรล่ะครับเกียรติยศเอาโลกนี้ชื่อเสียงเอาโลกนี้ฐานะสมบัติโลกนี้สกุลรุนชาติวงวานพี่น้องลูกหลานโลกนี้ทั้งหมดครับโลกนี้ทั้งหมดมันไม่จีรังมันไม่ยั่งยืนเป็นของโลกนี้ตรงนี้นะครับถ้าเป็นเช่นนั้นท่านบอกว่ายาซาฮุลลอฮุบิฮาซานาติฮีฟิดดุนยาอัลลอฮ์ก็จะตอบแทนให้กับเขาในความดีที่เขาได้ประกอบผลงานที่เขาได้ทุ่มเทนั้นในดุนยาซุมมะแล้วภายหลังยุฟดีอิลัลอาคิรอติเขาไปสู่โลกอาคิรอหลังจากดุนยานี้ไปแล้ววะไลซะละฮูฮะซะนะก็ไม่มีคุณความดีอะไรแก่เขาเหลืออยู่อีกไม่มีแล้วยุอตอบิฮาจะตาอันที่จะได้เป็นสิ่งตอบแทนแก่เขานะครับก็หมายถึงคนที่ในชีวิตทั้งชีวิตทุ่มเทให้มาให้ได้มาซึ่งความสมหวังของโลกนี้นะครับอันนี้ก็บอกแล้วว่าท่านกอตาดาชี้ชัดนะครับว่าโลกหน้าจะไม่มีแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้นะครับในโลกนี้เราให้ครบหมดที่อยากได้ให้ปล่อยโอกาสก็มองไปที่คนอื่นๆนะที่ว่าคนอื่นคือนอกจากตัวเรา ที่เขาอาจจะต่างกับเราในฐานะต่างกับเราในชื่อเสียงตำแหน่งต่างกับเราในเรื่องของอะไรต่อมีอะไรที่เหนือกว่าหลายชั้นแหละครับซึ่งกลับมามองตัวเองว่าถ้าไม่เราไม่มีอย่างเขาทั้งที่เราก็เคร่งครัดอยู่ตลอดไม่ไปละเมิดอะไรเลยทำดีทำละหมาดทำไมไม่ได้อย่างกับเขาอย่านึกปรงอนิจจังอย่างนั้นนะครับเพราะกตาดาบอกว่าคนที่ทำแล้วก็ได้ไปอย่างนั้นเรามองในสายตาของเรามีความสุขนะครับเขาเพลิดเพลินเขาสำราญแต่ลึกๆเราไม่รู้นะครับเขาอาจจะยังอยู่ในสมองด้วยความกังวลด้วยความวิตกกลัวว่าทรัพย์สินมันจะหมดกลัวว่าอำนาจมันจะตกกลัวกลัวปลายกลัวร้อยแปดเห็นไหมครับเพราะถ้ามีสมบัติต้องเฝ้าสมบัติถ้ามีอำนาจก็ต้องเฝ้าอำนาจหรือตำแหน่งไม่ต้องอะไรอ่ะเคยเป็นอยู่ในตำแหน่งสูงแล้วตำแหน่งสูงเนี่ยหมดวาระเป็นไงครับต้องปลดแล้วครั้งต่อไปก็อยากจะได้อย่างเดิมทำไงครับโอ้โหต่อสู้ด้วยเล่ห์ด้วยกลด้วยมนต์ด้วยคาถาถามว่ามีความสุขไหมและวันที่จะกลุ้มที่สุดก็คือหลุดตำแหน่งไม่ได้สูญไปนั่นแหละวันนั้นแหละครับจะต้องก้มหน้ามองแผ่นดินอยู่เสมอด้วยความง้อยเหงาเศร้าสร้อยเห็นไหมครับเพราะนั้นความสุขของดุนยานี่มันมีกรอบไม่ยาวแคบแต่ถ้าเป็นความสุขของอาเครอฮอนี่ยาวดังเช่นที่กอตาดาพูดเอาไว้ว่าอัมมัลมุมินส่วนคนมุมินคนมุมินนั้นคนยังไงล่ะครับก็คนผู้ที่ศรัทธาซึ่งคนศรัทธานั้นก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้เลยในส่วนของโลกที่สัมผัสอยู่คือดุนยาท่านบอกว่าอัมมัลมุมินฟะยูยาซีบิฮาซานาติฮิฟิดดุนยาในความดีที่เขาเป็นอยู่ในที่เขาสัมผัสนั้นเขาก็ได้รับการตอบแทนเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ามุสคนเป็นผู้ศรัทธานั้นไม่ใช่จะต้องจนแกรบใส่เสื้อผ้าขัดขาดโทรมไม่ใช่ครับมีโอกาสรับตำแหน่งมีโอกาสเป็นเศรษฐีมีโอกาสครอบครองอะไรหลายอย่างแต่อย่าลืมนะครับถ้าเขาเป็นมุมินเขาได้ในสิ่งที่เขาแสวงนั้นและอะไรครับวะยุซาบุอะลัยฮาฟิลอาคิเราะห์ได้ผลตอบแทนที่เขาได้ทำดีนั้นอีกในโลกอาคิเราะห์แล้วมันต่างกันยังไงไม่ใช่มุมินก็ได้มุมินก็ได้แต่ไม่ใช่มุมินได้โลกเดียวคนมุมินกับได้สองโลกต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่ความรู้สึกคนที่ไม่ใช่มุมินนั้นมุ่งหวังโลกเดียวนะครับเพราะไม่ได้โอ้โหทุรนทุรายหัวปักก้นขวิดก้มหน้ามองแผ่นดินด้วยความหงอยเหงาเศร้าสร้อยนี่คนโลกเดียวแต่คนมุมิน

0: ทำดีเขาก็ไม่ได้เนียดว่าเพื่อให้ได้ผลตอบแทนทันตาเห็นแล้วก็ต้องเหนือคนอื่นไม่ใช่เขาไม่ได้นึกอย่างนั้นว่ายืนอยู่ในสิ่งที่ดีถูกต้องนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดได้หรือไม่ได้ค่าตอบแทนก็ขึ้นอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงจัดสรรให้เพราะหวังในสิ่งที่ดีที่ทำนั้นเพื่อโลกหน้าที่อัลลอฮ์จะทรงตอบแทนนั้นอัลลอฮ์ก็จะให้ค่าตอบแทนกับเขาในสิ่งที่ดีในโลกนี้ด้วยแล้วก็ด้วยเนียดหรือเจตนาที่ดีนั้นก็จะได้รับในโลกหน้าเป็นค่าตอบแทนอีกส่วนหนึ่งนี่คือข้อต่างอยู่ตรงไหนครับความรู้สึกอยู่ตรงไหนครับหัวใจไม่ใช่หมกมุ่นอยู่เพียงส่วนเดียวคือโลกนี้พอไม่ได้ก็ผิดหวังเหมือนกับจะอยู่บนแผ่นดินนี้ไม่ได้พอได้มาก็เอิกเคริกโดดเต้นโห่ร้องด้วยความชื่นชมว่าสำเร็จว่าอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ผิดนะครับต้องสำนึกอยู่เสมอว่าทั้งหมดนั้นเป็นการเอื้ออำนวยหรือหยิบยื่นให้จากพระผู้เป็นเจ้าให้เท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่ให้เท่าไหร่ก็ยังต้องรอนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เตือนให้รู้สึกจากคำพูดของกอตาดะนะครับมังกานติดดุนยาฮัมมูฮูวะตลบตุฮูวะนียะตุฮูจาซาฮุลลอฮุบิฮะซานาติฮิฟิดดุนยาซุมมายุฟดีอิลัลอาคิเราะติวะไลซะละฮูฮะซะนะยุอตอบิฮาจะซาอาวะอัมมัลมุมินฟะยูจาซีบิฮะซานาติฮิเอาฟะยูจาซาบิฮะซานาติฮิฟิดดุนยาวะยูซาบุอะลัยฮาฟิลอาคิเราะเห็นมั้ยครับมันต่างกันระหว่างคน2คนนี้นะครับคนหนึ่งไม่มีอีมานไม่มีศรัทธาก็ได้ค่าตอบแทนไปโลกเดียวคนหนึ่งมีอีมานมีศรัทธาไม่ได้หวังชีวิตนี้แต่อย่างเดียวเขาก็จะได้ค่าตอบแทนถึง2โลกข้อต่างกันนะครับทั้งที่ทำเหมือนกันได้เหมือนกันในดุนยานี้แต่ไปอาคิเราะห์ไม่เหมือนนะครับได้ไม่เท่ากันฉะนั้นพี่น้องครับเป็นส่วนที่เราจะต้องดูให้ดีนะครับในเรื่องของงานเอาละเราอยู่ในรูปที่ดีลึกไปอีกหน่อยหัวใจครับงานดีหัวใจไม่ดีงานนั้นก็ไม่ดีงานไม่ดีหัวใจดีก็ออกมาไม่ดีงานดีและหัวใจต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความดีนั่นคือศรัทธาต่อพระเจ้าและมุ่งหวังสิ่งที่อยู่ในการตอบแทนที่พระองค์จะทรงหยิบยื่นให้วะยะดูนะร็อบบะฮุมคอฟฟันวะตอมาอาโดยที่ทำการเคารพภักดีต่อพระองค์ในสภาพที่ยำเกรงและในสภาพที่มีความหวังได้ในสิ่งที่พระองค์จะทรงตอบแทนให้นี่คือส่วนแน่วแน่ที่จะต้องเชื่อฝังใจแล้วก็พยายามประคับประคองตัวเองให้ได้มากที่สุดเพื่อว่าโลกนี้จะได้เป็นโอกาสที่ดีสู่โลกหน้านะครับวันนี้ก็คงจะสมควรกับเวลาอีกแล้วนะครับก็รอจังหวะที่จะมาพบกันใหม่ในภายภาคหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็วะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บีอัจมะอีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติJazakumullahu khairan. ขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
4: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
5: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
6: ดุอาขอให้เกิดความง่ายดายความสะดวกความเรียบง่ายในการใช้ชีวิตในธุรกิจหรือทุกอย่างที่เราดำเนินชีวิตบนโลกนี้ดุอาบทนี้บันทึกโดยอิบนุฮิบบานซึ่งเป็นดุอาที่ถูกต้องนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้เรากล่าวว่าอัลลอฮุมะลาซะฮลาอิลลามาจะอันตะฮูซะฮลาวะอันตะตะจะอัลุลฮัซนะอิซาชิตะซะฮลาความหมายของดุอาบทนี้ท่านนบีได้กล่าวว่าโอ้อัลลอฮ์ไม่มีสิ่งใดที่ง่ายนอกจากสิ่งที่ทรงทำให้มันง่ายและพระองค์ก็จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายหากอัลลอฮ์ทรงประสงค์ฉะนั้นก็ส่งเสริมที่จะให้เรานั้นขอดุอาขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตประจำวันธุรกิจหน้าที่การดำเนินชีวิตนะครับให้มีความราบรื่นในการใช้ชีวิตในธุรกิจของเราในการแสวงหาปัจจัยยังชีพของเรานะครับเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือผู้ทรงที่ช่วยเหลือเบาของพระองค์ในยามที่เบาของพระองค์นั้นวิงวอนขอพรจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
2: ทิยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเมื่ออัลลอฮ์เรียกผู้ศรัทธาโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัด
7: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัศศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วะอิมามิลมุรสะลีนวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องที่กำลังให้เกียรติตามรับชมรายการที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์กลับมาพบกันเป็นประจำนะครับกับบทเรียนตัฟซีรวันนี้นะครับเรียนตัฟซีรกับอาจารย์อับดุลลอฮ์ยังจะนำเสนอต่อเนื่องจากบทเรียนเมื่อครั้งที่ผ่านมาแต่เป็นอายะห์ใหม่แต่ว่าเนื้อหายังคงสอดคล้องแล้วก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันก็ยังเป็นคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อบรรดาผู้ศรัทธาซึ่งคำสั่งก็มีทั้งสองลักษณะแล้วครับมีทั้งคำสั่งที่ใช้ให้ปฏิบัติแล้วก็คำสั่งที่ให้เลิกปฏิบัติให้หยุดปฏิบัตินั่นก็คือคำสั่งห้ามในซูเราะห์อัลอิมรอนน่าจะมีแค่นี้และต่อจากนี้ไปก็จะไม่มีอายะห์ที่ขึ้นต้นด้วยยาอัยยูฮัลลาซีนะอามะนูเพราะจะไปขึ้นนะครับซูเราะห์นิซาอะไรเรื่อยไปแล้วอันนี้เป็นอายะห์สุดท้ายนะครับของซูเราะห์อัลอิมรอนที่จะมียาอัยยูฮัลลาซีนะอามะนูนะครับถ้าพี่น้องต้องการที่จะดูความหมายไปพร้อมๆกันนะพี่น้องเนี่ยอัลกุรอานฉบับเนี่ยให้ความหมายภาษาไทยเล่มแดงเนี่ยผมบอกกับพี่น้องทุกครั้งที่ขึ้นต้นอายะห์กุรอานอยากให้พี่น้องนะครับหยิบจับมาเปิดนะครับผมแปลกใจนะมีพี่น้องหลายคนเนี่ยอาจารย์ขอกุรอานแปลไทยหน่อยขอกุรอานแปลไทยหน่อยนะครับก็พยายามให้ไปนะแต่เวลาถามว่าได้อ่านได้ใช้ได้ไหมก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้อ่านไม่ค่อยได้ใช้กันคืออยากได้ผมเข้าใจว่าพี่น้องอยากได้ส่วนหนึ่งอยากได้คนโน้นได้คนนี้ได้จะได้มีเหมือนกับคนอื่นเขานะแต่ว่าเวลาจะเอาไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์เนี่ยนะครับผมเองเนี่ยแม้กระทั่งผมเนี่ยพอจะแปลได้พอจะอ่านเองได้อะไรได้นะบางทีเนี่ยไม่ต้องอาศัยก็ได้ครับแต่ว่าเราเองยังก็ยังต้องอาศัยยังต้องเปิดดูเพื่อให้มันมีความมั่นใจให้ได้ความรู้เพิ่มเติมบางทีเราอาจจะแปลของเราแบบนี้แต่เขาอาจจะมีคำศัพท์ใหม่ๆอะไรที่มันชัดเจนกว่าฟังแล้วมันระรื่นหูกว่าก็ได้ผมเองยังต้องอาศัยเลยฉะนั้นฝากกับพี่น้องนะครับว่า อยากมีอัลกุรอานแปลไทยนะอยากได้เล่มแดงอยากงุ่นอย่างเงี้ยแต่เวลาเราเรียนกันแบบนี้อยากให้พี่น้องเอามาตั้งเพื่อให้มันแล้วก็เปิดดูว่าตามไปอ่านไปมันจะได้เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงมันจะได้เป็นผลบุญ พราะถ้าได้ไปแล้วไปตั้งไว้เฉยๆเนี่ยนะครับไปตั้งไว้เฉยๆเนี่ยอัลกุรอานจะไปอุทธรณ์กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไปฟ้องกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอินนะกอมิตตะคอซูฮาซัลกุรอานะมะห์ญูรอนะครับโอ้อัลเลาะห์นบีของอัลเลาะห์จะบอกเลยนะครับอัลเลาะห์แท้จริงอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอิตตะคอซูฮาซัลกุรอานอัลกุรอานไปทิ้งอัลกุรอานไปทิ้งไปขว้างไม่ได้เอาไปใช้อะไรเลยผมเนี่ยนะครับตอนอยู่ที่มะดีนะห์นะเล่าให้ฟังนิดนึงอันนี้เป็นกรณีตัวอย่างกรณีศึกษาก็แล้วกันได้กุรอานเพราะเวลาผมคือผลการเรียนจะดีหน่อยนะส่วนหนึ่งก็จะได้เป็นรางวัลส่วนหนึ่งก็คือเพื่อนฝูงที่เป็นคนอะไรล่ะเป็นคนต่างชาติเป็นชาวจีนเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะเอากุรอานฉบับที่แปลภาษาจีนของพวกเขาแปลภาษาฝรั่งเศสของพวกเขาเนี่ยมาฮะดียะห์ให้เล่มสวยๆทั้งนั้นเลยแต่ผมได้มาแล้วผมอ่านภาษาจีนไม่ได้ผมอ่านภาษาฝรั่งเศสไม่ได้นะอ่านมาลายูภาษารูปีเอร์เครียรูปีภาษาอะไรแหละนั่นนะเรียกภาษาอะไรผมเรียกไม่ถูกนะภาษาทางอินโดนะครับนั่นแหละนะอ่านไม่รู้กับเขานะมันไม่เหมือนภาษามาลายูแบบไอ้ดังนั้นนะมออัลลอฮฺยูอาร์อะไรยังพอคำไปได้บ้างแต่มันเป็นตัวภาษาอังกฤษนะครับเป็นภาษาอังกฤษแล้วแต่อ่านเป็นมาลายูก็อ่านถูกมั่งผิดมั่งแต่ไม่รู้หรอกครับบางทีก็อ่านดาวๆไปแต่ไม่รู้มันแปลว่าอะไรเก็บเอาไว้ฮะเก็บเอาไว้เนี่ยเป็นปี2ปีไม่ได้เปิดดูเลยอ่ะพี่น้องแล้วถ้ากุรอาน5เล่ม6เล่มตัวนี้มันไปบอกกับอัลเลาะห์ล่ะเนี่ยอาจารย์อับดุลลอฮ์เนี่ยเอามันมาตั้งเอามาใส่ไว้ในตู้เฉยๆไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยไม่เคยเอาผมมาเปิดดูเลยผมกลายเป็นจำเลยของกุรอาน6เล่มนั่นเลยนะครับ6 7ภาษานะทำยังไงผมก็เอาไปให้ห้องสมุดโรงเรียนบ้างนะครับมันมีพี่น้องที่เขาทำกิจกรรมเผยแผ่ดาวามุอัลลัฟนะบางทีนะอย่างพี่มีพี่น้องสันติชนคนหนึ่งเนี่ยขอกุรอานฉบับให้ความหมายภาษาจีนไปก็เอาไปให้เขาที่สันติชนนะเขาบอกว่าเขาอ่านภาษาจีนได้นะกุรอานฉบับภาษาอังกฤษผมเนี่ยได้ทั้งของอียิปต์ของนวลของนี่ขนมาเต็มเลยอ่ะนะแต่พอมาถึงเราไม่ได้ใช้เลยเพราะเรานี่เราดูตัฟซีรของเรานี่เราดูกุรอานแปลไทยของเรานี่ไอ้ที่มันแปลภาษาอังกฤษเราเองก็ไม่ได้ใช้อันก็ไม่จะออกใช่ไหมครับรู้เรื่องอะไรก็ไม่ได้รู้อะไรเลยงั้นเราก็ดูไอ้ที่อันไหนที่มันมีความหมายที่เชื่อได้แปลอย่างถูกต้องนะก็ยกให้ส่วนหนึ่งผมเล่มหนึ่งนี่ผมยกให้อาจารย์เซนุนอาบิดินเอาไปทำรายการอยู่ทุกวันนี้นะครับเล่มเบ้อเร่อเลยนะครับนี่แหละแปลคล้ายๆกับนี่แหละของสมาคมนักเรียนเก่าเนี่ยแหละครับเป็นของมุญจัมมะของกษัตริย์ฟะฮัดนะครับในพระบรมราชูปถัมภ์นี่คืออะไรนี่คือสิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบฉะนั้นอายะห์กุรอานที่ผมนำเรียนกับพี่น้องเนี่ยไม่ใช่ผมอ่านแล้วพี่น้องก็นั่งฟังโอ้พูดดีนะพูดอย่างงั้นพี่น้องต้องจดด้วยต้องเข้าใจด้วยต้องบันทึกด้วยแล้วก็ต้องทบทวนจากหนังสือหนังหาต่างๆเหล่านี้ด้วยผมเองเนี่ยจำเยอะแยะเลยกุรอานก็จำหะดีษก็จำลืมแล้วถ้าพี่น้องไม่ได้ท่องไม่ได้อ่านอะไรเลยฟังรอบเดียวนะเลื่อนไปเจออาจารย์ก็พูดอยู่เสร็จแล้วเลื่อนไปช่องอื่นไปดูเพลงไปดูข่าวดูละครดูเกมลืมหมดนะครับไม่เหลืออะไรเลยฉะนั้นต้องจดเนี่ยช่วยจำนะฉะนั้นการทบทวนทำให้แม่นยำจดช่วยจำทบทวนทำให้แม่นยำนะพี่น้องจำไว้แบบนี้อ้าวเราดูอายะห์สุดท้ายนะครับอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมอัลเลาะห์ทรงมีรับสั่งนะครับว่าيا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون อีกครั้งหนึ่ง يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ดูใจความของยากรุอันโอ้บรรดาผู้มีศรัทธาเอ๋ยนี่แปลเป็นภาษาไทยนะโอ้บรรดาผู้มีศรัทธาแล้วทั้งหลายเอ๋ยนะอัลลซีนะบรรดาผู้ซึ่งที่อามานูมีอีหม่านมีศรัทธาแล้วนะผมอธิบายกับพี่น้องไปแล้วนะครับว่าอามานูเนี่ยเราพูดได้เราแปลได้ว่าแปลว่าผู้ศรัทธาความศรัทธามันคือความเชื่อความเลื่อมใส ติเนี่ยผมเข้าใจว่าคำว่าศรัทธาเนี่ยน่าจะใกล้เคียงที่สุดแล้วแต่ถามว่าใช่ไหมยังไม่ใช่นั้นบางครั้งเนี่ยผมจึงต้องเลี่ยงไปใช้เป็นคำศัพท์ภาษาอาหรับในบางโอกาสเพื่อให้คำอธิบายถูกต้องนั้นที่ผมแปลเนี่ยผมไปถามอะไรคนแล้วที่เขาแปลกุรอานเองเนี่ยมีคำอื่นไหมที่นอกเหนือจากคำว่าศรัทธาเนี่ยมันก็นึกไม่ออกกันแล้วนะเขาก็ใช้ศรัทธากันมาแบบนี้แหละเพราะอะไรครับเพราะคำว่าอีมานเนี่ยไม่ได้แปลว่าศรัทธาที่เชื่ออย่างเดียวนะศรัทธาไม่ได้แปลว่าเชื่ออย่างเดียวนะแต่ในพจนานุกรมของเราศรัทธาน่ะเชื่อนะความเชื่อความเลื่อมใสแต่คำว่าอีมานที่เราเอามาแปลว่าศรัทธาเนี่ยมันไม่ได้แปลแค่ศรัทธาสิครับเพราะคำว่าอีมานในนิยามในแนวทางของอะลีซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ของเราเนี่ยคนที่เป็นมุมินนี่ต้องเข้าใจแบบนี้ถูกต้องนะเพราะอีมานนี่ต้องอะไรครับกอลุนบิลิซานนะเอาก่อนอิอ์ติกอดุนบิลญะนานกอลุนบิลิซานวะอามะลุนบิลอัรกานต้องมี3อย่างนี้นะที่จะเป็นโครงสร้างหลักๆเลยก็คือเชื่อศรัทธาเลื่อมใสด้วยหัวใจอย่างแท้จริงนี่อิอ์ติกอดุนบิลญะนานกอลุนบิลิซานและพิสูจน์ออกมาว่าปากเนี่ยมันตรงกับใจได้ก็คือต้องเปล่งเป็นวาจาที่มันสะท้อนหรือมันฉายภาพให้เห็นว่ามันเชื่อเหมือนกับที่ใจเชื่อใจเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าที่แท้จริงเพียงพระองค์เดียวไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดคู่ควรแก่การสักการะนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวเนี่ยใจเราเชื่อแบบนี้ใช่ไหมปากก็ต้องพูดตรงนี้แหละไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่คู่ควรแก่การสักการะนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวฉะนั้นปากของเราต้องพูดในสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงของที่อยู่ในหัวใจจะต้องพูดว่าพระอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวนี่เบื้องต้นก่อนต่อจากนั้นจะไม่พูดอะไรที่มันบ่อนทำลายความเชื่อความศรัทธาหรือเนื้อหาตรงนี้เป็นอันขาดเลยนะใจนะเชื่อแล้วแต่ปากพูดอย่างอื่นนั่นก็เจ้านี่ก็เจ้านั่นก็ได้นี่ก็ได้แสดงว่าปากกับใจไม่ตรงกันแล้วอันนี้ยังไม่ใช่อีหม่านอะไรไหมนี่แล้วอะไรอีกครับอามาลุนบิลอาการต้องมีพฤติกรรมการกระทำผ่านทางสรีระร่างกายของเราพิสูจน์ได้เห็นด้วยไม่ใช่ปากพูดอย่างใจอย่างการกระทำอีกอย่างหนึ่งปากบอกอัลลอฮ์องเดียวอัลลอฮ์องเดียวแขวนไว้เต็มคอเลยทำไงฮะไอ้ที่แขวนไว้ที่คอไอ้ที่เอวนี่ที่ขมือนี่ที่นู่นที่นี่ติดไว้ในรถนี่ติดไว้ในบ้านเนี่ยก็ไอ้ที่พูดเห็นเหมือนกันเลยฉะนั้น3อย่างมันจะต้องให้เหมือนกันตรงกันใจคำพูดและการกระทำอันนี้เขาถึงจะเรียกว่าอีมานนะแต่พวกไอ้พวกยามียามอตซิล่าอะไรมันก็ว่าเขามันเรื่องมันไปนะแต่นั่นไม่ใช่อีมานในแนวทางของอะลิซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ของเราเนี่ยงั้นแล้วถามว่าพอประแปรศรัทธาเนี่ยศรัทธามันไม่เกี่ยวกับการกระทําศรัทธามันไม่แต่เพราะฉะนั้นความของไทยเค้าไม่ได้แปลว่าการกระทําเค้าแปลความเชื่อของเรื่องของหัวใจนี่ศรัทธาความเลื่อมใสนะนั่นเค้าว่าไปแบบนั้นงั้นบางครั้งผมก็ต้องพูดคําว่าอีหม่านทับศัพท์ไปเลยโอ้บรรดาผู้ศรัทธาโอ้บรรดาผู้ที่มีอีหม่านแล้วทั้งหลายนะพอมีอีหม่านแล้วทั้งหลายนี่โอ้คนฟังเข้าใจเลยถ้าอีหม่านนี่หมายถึงพูดด้วยใจด้วยปฏิบัติด้วย3อย่างมันอยู่ในโครงสร้างของคำว่าอีหม่านส่วนอีหม่านจะขึ้นจะลงอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันไปในรายละเอียดอัลลอฮ์บอกบรรดาผู้ที่มีศรัทธาคำว่าศรัทธาตัวนี้ให้พี่น้องรู้ไว้เลยนะครับว่าต้องศรัทธาด้วยใจพิสูจน์ให้เห็นด้วยคำพูดพิสูจน์ให้เห็นด้วยการกระทำการปฏิบัติอัลลอฮ์สั่งยังไงเอ่ยพออิบนุมัสอูดบอกถ้าเจอยัยละดีนะอามานูคอยดูเลยเดี๋ยวอัลลอฮ์จะสั่งให้ทำหรือไม่งั้นก็ห้ามไม่ทำอ้าวดูสิอัลลอฮ์สั่งอะไรสั่งใช้หรือสั่งห้ามอิสบิรูพวกท่านทั้งหลายนะครับจงอะไรครับจงสบัดอดทนเถิดยาอยู่ละดีนะอามานูอิสบิรูพวกท่านทั้งหลายจงมีความสบัดอดทนอดกั้นเถิดวะซอบิรูและทั้งหลายจงหนักแน่นจงใช้หลักขันติธรรมจงใช้หลักขันธิธรรมจงยึดในหลักขันธิธรรมซอบัตนี่คืออดทนเบื้องต้นความซอบัตความอดทนเบื้องต้นนะความอดกั้นเบื้องต้นเนี่ยต้องมีแต่เวลามันถึงคราวที่มันวิกฤตจริงๆต้องรักษาความซอบัตอดทนเอาไว้ให้ได้มันยิ่งกว่าซอบัตธรรมดานะครับซอบัตก็คืออดทนอดกั้นได้แหละแต่เวลามันมีเรื่องเนี่ยทำยังไงจะซอบัตยึดเอาความอดทนเอาไว้ให้ได้อีกกำความอดทนเอาไว้ให้แน่นอย่าให้หลุดเรียกอดทนดับเบิลอดทนอ่ะ
8: นะมุซอบรอนี่นะครับมุซอบรอนี่ก็แปลว่าอัฟบาตวัสมุดอามามัลอาดูหมายความว่าความหนักแน่นการเผชิญหน้ากับปัญหาแม้กระทั่งในภาวะสงครามต่อหน้าศัตรูนะย่อท้อไม่ได้ย่นย่อไม่ได้นะครับนี่คือความหมายของเขาว่ารอบิตูรอบิตูนี่แปลว่าและพวกท่านทั้งหลายจงนะครับเขาเรียกว่ารักษาดินแดนเอาไว้รักษามาตุภูมิเอาไว้รักษาชัยภูมิเอาไว้รักษาเขตแดนแผ่นดินอิสลามเอาไว้เพราะมันคืออะไรคือแผ่นดินที่เราจะต้องใช้ในการอิบาดะห์ในการแสดงความจงรักภักดีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอเรามีแผ่นดินเรามีบ้านเกิดเมืองนอนของเราฉะนั้นเราก็จะมีสิทธิมีอิสระเสรีในการปฏิบัติศาสนกิจแต่พอเราไม่มีแผ่นดินอยู่เนี่ยเวลาจะไปปฏิบัติศาสนกิจอะไรเนี่ยมันไม่มีอิสระมันไม่มีเสรีเหมือนกับพี่น้องที่ถูกคุกคามอยู่ทุกวันนี่พี่น้องเราไปดูอุยกูสิครับนะต้องรบไรเฮเรรอนนะไปนะจะปฏิบัติอามันอิบาดะห์จะปฏิบัติศาสนกิจจะคุมฮิญาบจะละหมาดจะอะซานไม่ได้โดนปราบปรามพี่น้องเราไปดูในพม่าโรฮิงญานะครับอพยพไปเฉพาะ2ปีที่แล้วอย่างเดียวเนี่ย 2-3 ล้านคนใช่มั้ยครับ 2-3 ล้านคนที่ผ่านชายแดนมาเรามาเนี่ยก็เป็นแสนคนใช่มั้ยครับแล้วก็ที่อพยพไปสู่ประเทศที่3ได้ก็อีกหลายแสนคนนะไปอยู่ในซาอุดีอย่างเดียวเนี่ยเขาให้ล้านนึงเลยอ่ะพี่น้องรัฐบาลซาอุดีเขารับโรฮิงญาที่อพยพนะครับไปประเทศซาอุดีเพื่อเป็นประเทศที่3ประเทศปลายทางเนี่ยพร้อมให้สัญชาติพร้อมให้อาชีพ1ล้านเต็มๆเลยนะครับ1ล้านเต็มๆนะนี่คือความกรุณาของรัฐบาลซาอุดิอาระเบียนะครับถึงแม้มันจะมีอะไรบ้างก็ตามแต่ว่าในเรื่องนี้เขาก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาปัญหาให้กับชาวโรฮิงญานะครับส่วนนะครับในมาเลเซียในอินโดนีเซียหรือในบังกลาเทศนะในศรีลังกาในอะไรที่อพยพกันไปอยู่ในปากีสถานเนี่ยก็ยังส่วนหนึ่งก็ยังอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยอยู่ก็ยังลำบากยังเดือดร้อนกันอยู่นะฉะนั้นเราหน้าที่ของเราเนี่ยพอเราต้องรักษาแผ่นดินตอนนี้เรามีอธิปไตยของเราอยู่นะเราอัลฮัมดุลิลละห์เราได้อยู่ในเมืองไทยนะครับก็มีความร่มเย็นนะครับสมควรทีเดียวแหละครับดีกว่าประเทศอื่นๆแม้กระทั่งประเทศอิสลามบางประเทศเนี่ยนะครับไม่มีเสรีในการที่จะปฏิบัติศาสนกิจแม้กระทั่งฮิญาบเองยังต้องถูกอะไรถูกห้ามนะถูกห้ามในบางประเทศนะที่เขาเรียกว่านำเข้าการปกครองหรือกฎหมายของฝรั่งเอาเข้าไปใช้นะเพราะผู้นำบางประเทศนี่มีความนิยมฝักใฝ่ในอารยธรรมของฝรั่งเขานะก็ไม่ให้มุสลิมะคุมฮิญาบบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่นะหรือว่าไม่ให้อาซานบางประเทศอิสลามนะครับให้อาซานเฉพาะภายในมัสยิดห้ามมีเสียงอาซานข้างนอกนะแล้วก็อะไรหลายๆอย่างนะคราวไว้ไม่ได้นะหลายประเทศเลยในตูนิเซียในแอลจีเรียในลิเบียเนี่ยนะครับถ้าไม่ใช่ผู้สูงอายุคนชราแล้วเนี่ยนะครับไม่ให้ไว้คราวเลยเขากลัวว่าจะเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวกลุ่มเคร่งศาสนาคนหนุ่มนั่นจะมาไว้คราวได้ยังไงต้องรอให้แก่ก่อนอะไรอย่างนั้นนะถ้าคนแก่ๆบางทียังเขาก็ไม่ให้ไว้นะผมดูจากข่าวจากอะไรยังมีการปราบปรามในบางพื้นที่อยู่นะแต่ว่าในอย่างในประเทศที่เขาไม่ได้มีศาสนาเลยเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยอันนี้เขาปราบปรามพวกเราอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเราต้องรักษาแผ่นดินรักษาอธิปไตยของเราเอาไว้ให้ได้นะฉะนั้นไอ้ความสำเร็จเพราะอะไรขนาดนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองนะครับอย่างในอัลกุรอานที่เราประทานที่เราประทานให้มาเราอ่านกันตั้งแต่บทเรียนแรกๆในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ยาอัลลซีนาอามะนุสตะอีนูบิสซอบริวัสศอลาห์พวกท่านทั้งหลายจงใช้หลักขันธ์ที่ทำใช้ความสบัดอดทนอาศัยเป็นเครื่องมือในการที่จะให้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาช่วยเหลือพวกท่านทั้งหลายแก้ปัญหาเยียวยาทั้งหลายนี่อาศัยสบัดอดทนจะมีทางออกจะมีคำตอบให้นะอาศัยการละหมาดการวิงวอนขอดุอากับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแล้วเดี๋ยวอัลเลาะห์ช่วยเหลือฉะนั้นในตรงนี้นะครับจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับเรื่องของความสบัดความอดทนเราอย่าไปมองว่าเอ้ยคุยเรื่องสบัดเรื่องมารยาทขันติธรรมอะไรต่ออะไรพวกนี้พวกอันนี้ตริกัตหรือเปล่าเนี่ยพวกตะซอวุฟหรือเปล่าเนี่ยไม่เกี่ยวนะครับเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องหลักการศาสนาทั้งหมดเลยเราอย่าไปมองว่าถ้าใครพูดเรื่องมารยาทเรื่องความสบัดเรื่องความละอายเรื่องนู่นเรื่องนี่เรื่องมารยาทแล้วก็เอ้พวกนี้นี่มันพวกเดินทางในนี่บางคนเรียกพวกเดินทางใน ไม่เกี่ยวอันนี้คือเรื่องที่เป็นโครงสร้างเป็นส่วนหนึ่งของอะไรของการศรัทธาเป็นฟุรุอ์หนึ่งเป็นชู

0: อัดหนึ่งของการศรัทธาเลยเป็นแขนงหนึ่งของการศรัทธานะครับอีมานเนี่ยสบัดนี่เป็นการอีมานความละอายนี่เป็นเรื่องของการอีมานนั้นเรื่องพวกนี้เป็นมารยาทเป็นลักษณะนิสัยที่ดีที่มุมินควรต้องอะไรต้องรักษานะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกอินนัลลอฮุมะซอบิรินอัลลอฮฺจะอยู่พร้อมกับคนที่มีความสบัดอดทนนะครับฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญต้องเอามาใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเราแล้วก็เป็นอย่างในสุรอัลอัสวัลอัสรีอินนัลอินซานะละฟีกุสรินขอสาบานต่อเวลาอัสรีหรือการเวลาแท้จริงมนุษย์ทุกคนย่อมอยู่ในภาวะที่เสี่ยงพอๆกันนั่นแหละครับนะพอๆกันทุกคนเสี่ยงเหมือนกันหมดเลยแต่คนที่ไม่เสี่ยงก็คืออิลัลลซีนะอามะนูวะอามิลุศอลิฮัต1มีอีมาน2ประพฤติตัวดีตามหลักการศาสนาวะตะวาซอบิลฮักวะตะวาซอบิซอบนะครับตักเตือนกันแนะนำกันในเรื่องของสัจธรรมความดีและก็ความสบัดอดทนนั่นแหละความสบัดอดทนนี่แหละคือสิ่งที่จะช่วยทำให้เราไม่ขาดทุนเราไม่หายนะตั้งแต่ในดุนยานี้เลยแล้วก็ในโลกหน้าในอาคิเราะห์ด้วยแล้วอัลเลาะห์จะประทานทางออกให้นะครับประทานทางออกให้สำหรับวันนี้นะครับเรียนตัฟซีรกับอาจารย์อับดุลลอฮ์เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของเวลาแล้วนะครับขออนุญาตจากลาทุกท่านด้วยเวลาเพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์อับดุลลอฮ์สุไลมัด
1: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี03411477 96เลขที่บัญชี03411477 96ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
5: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
6: ด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอ
5: วัลอัศร
6: ขอสาบานด้วยการเวลาหมายถึงเวลาอัสรี
5: อินนัลอินซานะลฟีคุส
6: แท้จริงมนุษย์นั้นอยู่ในการขาดทุน
5: อิลลัลลซีนาอามะนูวะอะมิลุศศอลิฮาติวะตะวาศอูบิลฮักกิวะตะวาศอูบิศศอบร
6: นอกจากบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายและตักเตือนกันและกันในสิ่งที่เป็นสัจธรรมและตักเตือนกันและกันในความอดทน
4: ที่นี่สถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
7: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุรายการเพื่อสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนเสนอเรื่องหะดีษซอฮีห์อัลบุคอรีแปลโดยอาจารย์บรรจงบินกาซันประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนอันโดยประเสริฐมัสซะรี3193จากอบูฮุรอยเราะห์ท่านรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่าอัลลอฮ์ผู้ทรงสูงทรงกล่าวว่าลูกของอาดัมดูถูกฉันเขาต้องไม่ลบลู่ดูแคลนฉันและเขากล่าวเท็จต่อฉันหรือไม่ศรัทธาในฉันเขาไม่ควรทำเช่นนั้นสำหรับการหลบลู่ดูแคลนฉันนั้นมันคือการที่เขากล่าวว่าฉันมีบุตรหรือมีลูกหลานและการพูดเท็จหรือการปฏิเสธฉันก็คือคำพูดของเขาที่ว่าฉันจะไม่ทำให้เขาเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับที่ฉันได้สร้างเขามาก่อนดูหะดีษเลขที่4482 3194จากอบูฮุรอยเราะห์ท่านรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่าเมื่ออัลเลาะห์เสร็จสิ้นจากการสร้างพระองค์ให้ทรงบันทึกไว้ในจารึกของพระองค์ที่อยู่กับพระองค์บนบัลลังก์ของพระองค์ว่า เมตตาของฉันเอาชนะความโกรธของฉันเรื่องเกี่ยวกับแผ่นดินทั้งเจ็ดอัลลอฮฺสุบฮานาวาตาลาทรงกล่าวว่าอัลลอฮ์คือผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งเจ็ดและแผ่นดินก็เช่นนั้นคือเจ็ดเช่นกันคำบัญชาของพระองค์ลงมาท่ามกลางพวกมันชั้นฟ้าและแผ่นดินทั้งนี้เพื่อที่สู่เจ้าจะได้รู้ว่าอัลลอฮ์ทรงมีอำนาจเหนือทุกสิ่งและความรู้ของพระองค์นั้นทรงครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างจากกุรอานบทที่55อายะห์ที่12 3195มูฮัมหมัดบิลอิบรอฮีมบิลอัลฮาริสเล่าจากอบูซะลามะห์บิลอับดุลรอมานที่มีกรณีพิพาทกับใครบางคนเรื่องที่ดินผืนหนึ่งดังนั้นเขาจึงได้ไปหาท่านหญิงไอชาและบอกให้เธอฟังถึงเรื่องดังกล่าวว่าท่านหญิงไอชาได้กล่าวว่าโอ้อบูซะลามะห์จงหลีกเลี่ยงที่ดินผืนนั้นเพราะท่านรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่าใครที่เอาที่ดินมาโดยไม่ยุติธรรมแม้เพียงฝ่ามือเดียวคอของเขาจะถูกคล้องไว้ถูกคล้องไว้ด้วยเจ็ดแผ่นดินในวันแห่งการฟื้นคืนชีพ 3196 จากพ่อของซาลิมท่านนบีกล่าวว่าใครที่เอาที่ดินผืนหนึ่งมาโดยไม่ใช่สิทธิ์ของเขาจะจมอยู่ใต้เจ็ดแผ่นดินในวันแห่งการฟื้นคืนชีพ 3197 จากอบูบักรอท่านนบีกล่าวว่าเวลาได้กลับมายังสภาพเริ่มต้นของมันเหมือนเมื่อตอนที่อัลลอฮ์ได้ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินปีหนึ่งมี12เดือนในจำนวนนั้น4เดือนเป็นเดือนต้องห้าม3ใน4ของเดือนต้องห้ามนั้นติดต่อเนื่องกันนั่นคือเดือนซุลกอดะห์เดือนซุลฮิจญะห์และเดือนมุฮัรรอมและเดือนที่4คือเดือนรอญับมุตอดซึ่งถูกตั้งชื่อตามเผ่ามุตอดเพราะพวกเขาเคยให้ความเคารพเดือนนี้ซึ่งอยู่ระหว่างเดือนยุมดาอัสซานีและเดือนชาบัต 3196 ซาอิดบินเซดบินอัมบินนูไฟได้เล่าว่าอุตวะลูกสาวของอูไนได้ฟ้องร้องเขาต่อมารวาดเรื่องสิทธิอย่างหนึ่งซึ่งเธอเรียกร้องแต่เขาไม่ยอมให้สิทธินั้นแก่เธอดังนั้นซาอิดจึงถามว่าฉันจะไม่ให้สิทธิ์ของเธอได้อย่างไรฉันขอยืนยันว่าฉันได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่าถ้าใครเอาที่ดินมาหนึ่งฝ่ามือโดยไม่เป็นธรรมคอของเขาจะฟันรอบจะพันรอบไว้ด้วยเจ็ดแผ่นดินในวันแห่งการฟื้นคืนชีพเรื่องเกี่ยวกับดวงดาวอบูกอตาดะได้เอ่ยถึงวจนะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ว่าแท้จริงเราได้ประดับชั้นฟ้าที่ใกล้ที่สุดด้วยตะเกียงจากอัลกุรอานบทที่67อายะห์ที่5และกล่าวว่าการสร้างดวงดาวเหล่านี้ก็เพื่อวัตถุประสงค์3ประการนั่นคือ 1. เพื่อประดับประดาชั้นฟ้าที่ใกล้ที่สุด 2. เป็นขีปนาวุธที่ใช้โจมตีสกัดพวกชัยฏอนและ 3. เป็นสัญลักษณ์เพื่อนำทางผู้เดินทางดังนั้นถ้าใครพยายามที่จะหาทางอธิบายที่ต่างไปจากนี้เขาก็หลงผิดความพยายามของเขามีแต่ศูนย์เปล่าและจะทำให้ตัวเขาเองลำบากด้วยสิ่งที่เกินกว่าความรู้อันจำกัดของเขาเรื่องลักษณะของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์โคจรไปตามวิถีที่ได้ถูกคำนวณจากอัลกุรอานบทที่55อายะห์ที่5มุยาฮิดกล่าวว่ามันเคลื่อนที่เหมือนการสีข้าวด้วยมือและอีกคนหนึ่งกล่าวว่าตามขั้นตอนที่ได้ถูกคำนวณไว้เพื่อที่จะรู้จำนวนของปีเดือนและการนับอย่างถูกต้อง 3195จากอบูชัดท่านนบีได้ถามฉันตอนดวงอาทิตย์ตกว่าท่านรู้ไหมว่าดวงอาทิตย์ไปไหนตอนดวงอาทิตย์ตกฉันตอบว่าอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ทรงรู้ดีที่สุดท่านนบีกล่าวว่ามันเดินทางไปจนกระทั่งมันกราบภายใต้บัลลังก์และขออนุญาตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและมันได้รับอนุญาตหลังจากนั้นเมื่อเวลามาถึงมันจะกราบอีกแต่การกราบของมันไม่เป็นที่ยอมรับเพราะมันจะขออนุญาตเดินทางไปตามเส้นทางของมันแต่มันจะไม่ได้รับอนุญาต มันจะถูกสั่งให้กลับไปยังที่ที่มันมาดังนั้นมันจะขึ้นทางตะวันตกและนั่นเป็นคำอธิบายวจนะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ว่าและดวงอาทิตย์โคจรไปตามวิถีที่ถูกกำหนดไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งนั่นคือกำหนดของอัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงรอบรู้จากอัลกุรอานบทที่36อายะห์ที่38 3,200 จากอบูฮุรอยเราะห์ท่านนบีกล่าวว่าดวงอาทิตย์และดวงจันทร์จะถูกพับมาทับกันมาทบกันหรือรวมเข้าด้วยกันหรือแสงของมันจะถูกทำให้หมดลงในวันแห่งการฟื้นคืนชีพ 3,201 จากอัมดุลลอฮ์บินอุมัรท่านนบีกล่าวว่าดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ไม่ได้เกิดคลาดเพราะการตายหรือการเกิดของใครบางคนแต่มันเป็นสัญญาณสองอย่างในหลายสัญญาณของอัลลอฮ์ดังนั้นถ้าพวกท่านเห็นมันกล่าวคือสุริยะบราคาหรือจันทรสุหรือจันทรุบราคาจงนมาสละมาคาด 3,202 จากอับดุลลอฮ์บินอาบาสท่านนบีกล่าวว่าดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นสัญญาณสองอย่างในหลายสัญญาณของอัลลอฮ์มันไม่ได้เกิดคราชเพราะการตายหรือการเกิดของใครบางคนดังนั้นถ้าพวกท่านเห็นมันกล่าวคือเมื่อมันเกิดคราชจงระลึกถึงอัลลอฮ์กล่าวคือจงนมาสคราช 3,203จากท่านหญิงไอชะในวันที่เกิดสุริยคราชท่านรอซูลุลลอฮ์ได้ยืนขึ้นเพื่อนมาสคราชท่านได้กล่าวอัลลอฮุอักบัรและอ่านอายะห์กุรอานนานหลังจากนั้นท่านได้โค้งเป็นเวลานานและเงยศีรษะของท่านขึ้นมาโดยกล่าวว่าสมิอัลลอฮุลิมัลฮามิดะหมายถึงอัลลอฮ์ทรงได้ยินผู้ที่สรรเสริญพระองค์หลังจากนั้นท่านยังคงยืนอยู่โดยอ่านอะไรบางอย่างอีกนานแต่สั้นกว่าการอ่านครั้งแรกหลังจากนั้นได้โค้งและอยู่ในท่าโค้งเป็นเวลานานและสั้นกว่าการโค้งครั้งแรกหลังจากนั้นท่านได้ก้มลงกราบเป็นเวลานานสองครั้งหลังจากนั้นก็เริ่มนมาสรอกกะอัตที่สองในลักษณะเดียวกับที่ท่านได้ทำในรอกกะอัตแรกโดยในตอนที่ท่านนมาเสร็จด้วยการกล่าวสลามนั้นสุริยคราชได้หมดลงแล้ว ดังนั้นท่านจึงได้กล่าวปราศัยกับผู้คนเรื่องการเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคานี่เป็นสัญญาณสองอย่างในสัญญาณทั้งหลายของอัลลอฮ์และมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการตายหรือการเกิดของใครดังนั้นเมื่อพวกท่านเห็นมันจงรีบนมาสคาส3,204 จากอบูมัสอูดท่านนบีกล่าวว่าดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ไม่ได้เกิดคราชเพราะการตายหรือการเกิดของใครบางคนแต่มันเป็นสัญญาณสองอย่างในบรรดาสัญญาณทั้งหลายของอัลลอฮ์ดังนั้นถ้าพวกท่านเห็นมันจงละหมาดคราชเรื่องวจนะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพระองค์เป็นผู้ทรงส่งลมมาเป็นข่าวดีก่อนความเมตตาของพระองค์คือฝนจากกุรอานบทที่25อายะห์ที่48 3,205 จากอิบนุอับบาสท่านนบีกล่าวว่าฉันได้รับการช่วยเหลือให้ได้ชัยชนะด้วยลมตะวันออกซอบาและชาวอาดถูกทำลายด้วยลมตะวันตกดับบุตร 3,206 จากอัตตอท่านหญิงอาอิชะห์กล่าวว่าเมื่อใดก็ตามที่ท่านนบีเห็นเมฆในท้องฟ้าท่านจะเดินไปเดินมาเข้าๆออกๆด้วยความตื่นเต้นและสีหน้าของท่านจะเปลี่ยนท่านนบีกลัวว่าการลงโทษจากท้องฟ้าอาจจะลงมาอย่างผู้คนถ้าฝนตกท่านจะรู้สึกผ่อนคลายดังนั้นท่านหญิงไอชาจึงรู้สภาพของท่านท่านนบีกล่าวว่าฉันไม่รู้ฉันกลัวว่ามันจะเป็นเหมือนกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับใครบางคนซึ่งถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานว่าดังนั้นเมื่อพวกเขาเห็นมันเป็นเมฆดำที่ลอยมายังหุบเขาของพวกเขาจากกุรอานบทที่46อายะห์24เรื่องกล่าวถึงมาลาอิกะห์อานัสกล่าวว่าอับดุล

0: ุรอานบทที่37อายะห์ที่165นั่นหมายถึงมาลาอิกะห์3207จากมาลิกบินมาลิกบินซออะห์ท่านนบีกล่าวว่าขณะที่ฉันอยู่ข้างกะบะห์ในสภาพครึ่งหลับครึ่งตื่นเหมือนกับคนหนึ่งที่นอนอยู่ระหว่างคนสองคนมีถาดทองคำที่เต็มไปด้วยวิทยาปัญญาและความศรัทธาถูกนำมายังฉันและร่างของฉันถูกผ่าออกตั้งแต่คอจนถึงส่วนล่างของท้องหลังจากนั้นท้องของฉันได้ถูกล้างด้วยน้ำซำๆและหัวใจของฉันถูกใส่ไว้ด้วยวิทยาปัญญาและความศรัทธาต่อจากนั้นอัลบุรอกสัตว์สีขาวตัวหนึ่งซึ่งเล็กกว่าล่อแต่ใหญ่กว่าลาได้ถูกนำมายังฉันและฉันได้ออกเดินทางไปกับยิบรีนเมื่อเรามาถึงชั้นฟ้าที่ใกล้ที่สุดยิบรีนได้พูดกับผู้เฝ้าประตูชั้นฟ้าว่าเปิดประตูผู้เฝ้าประตูจึงถามว่านั่นใครเขาตอบว่ายิบรีนผู้เฝ้าประตูจึงถามว่าใครมากับท่านยิบรีนตอบว่ามูฮัมหมัดผู้เฝ้าประตูจึงถามว่าเขาถูกเรียกแล้วหรือยิบรีนตอบว่าใช่ดังนั้นจึงมีเสียงกล่าวว่ายินดีต้อนรับการมาเยี่ยมของเขาที่ช่างน่าอัศจรรย์ยิ่งนักหลังจากนั้นฉันได้พบอาดัมและได้ทักทายเขาและเขากล่าวว่ายินดีต้อนรับโอ้ลูกชายของลูกโอ้ลูกชายและนบีหลังจากนั้นเราได้ขึ้นไปสู่ชั้นฟ้าชั้นที่สองมีเสียงถามว่านั่นใครยิบรีนตอบว่ายิบรีนเสียงนั้นถามว่าใครอยู่กับท่านเขาตอบว่ามูฮัมหมัดมีเสียงถามว่าเขาถูกตามตัวหรือเขาตอบว่าใช่เสียงนั้นกล่าวว่ายินดีต้อนรับการเยี่ยมเยียนของเขาที่ช่างน่าอัศจรรย์จริงๆหลังจากนั้นฉันได้พบอีชาและยายาผู้กล่าวว่ายินดีต้อนรับน้องชายและนบีหลังจากนั้นเราได้ขึ้นไปชั้นฟ้าชั้นที่สามมีเสียงถามว่านั่นใครยิบรีนตอบว่ายิบรีนเสียงนั้นถามว่าใครอยู่กับท่านเขาตอบว่ามูฮัมหมัดมีเสียงถามว่าเขาถูกตามตัวหรือเขาตอบว่าใช่เสียงนั้นกล่าวว่ายินดีต้อนรับการเยี่ยมเยียนของเขาที่ช่างน่าอัศจรรย์จริงๆท่านนบีได้กล่าวต่อไปว่าที่นั่นฉันได้พบยูซุฟผู้กล่าวว่ายินดีต้อนรับน้องชายและนบีหลังจากนั้นเราได้ขึ้นไปสู่ฟ้าชั้นที่สี่และได้มีการถามการตอบเหมือนกับชั้นฟ้าชั้นก่อนๆที่นั่นฉันได้พบอิดริสและได้ทักทายเขาและเขากล่าวว่ายินดีต้อนรับน้องชายและนบีหลังจากนั้นเราได้ขึ้นไปสู่ฟ้าชั้นที่ห้าและได้มีการถามการตอบเหมือนกับฟ้าชั้นก่อนๆที่นั่นฉันได้พบฮารูนและได้ทักทายเขาและเขากล่าวว่ายินดีต้อนรับน้องชายและนบีหลังจากนั้นเราได้ขึ้นไปสู่ชั้นฟ้าชั้นที่หกและได้มีการถามการตอบเหมือนกับในชั้นฟ้าชั้นก่อนๆที่นั่นฉันได้พบมูซาเขากล่าวว่ายินดีต้อนรับน้องชายและนบีเมื่อเราขึ้นต่อไปเราได้เริ่มร้องไห้เมื่อถูกถามว่าทำไมจึงร้องไห้เขาตอบว่าโอ้พระผู้ภิบาลสาวกของหนุ่มคนนี้ถูกส่งมาหลังจากฉันสาวกของเขาจะได้เข้าสวรรค์เป็นจำนวนมากกว่าสาวกของฉันวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการเพื่อสันติชนแปลไทยโดยอาจารย์บรรจงบินกาซันอ่านโดยอาจารย์ประเสริฐมัสซาลี
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
1: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาเสริมสร้างปัญญาพัฒนาชีวิตสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: วิทยุกระจายเสียงคือสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเงินจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตอย่าเพิ่งทิ้งแพลตฟอร์มวิทยุภาคพื้นดินแม้ว่ามันจะขาดทุนท่านต้องรักษามันไว้เพราะมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภควิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาเสริมสร้างปัญญาพัฒนาชีวิตสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
5: อัลลอฮุมมะลักะรอกะอตุวะบิกะอามันตุวะลักะอัสลัมตุคอชะอะลักะซัมอีวะบอซรีวะอัซมีวะมุคคีวะอัซมีวะอัศบีกล่าวว่าอะไรโออัลลอฮ์ข้าพระองค์ได้รู้กลัวเพื่อพระองค์หมายความว่าอะไรโออัลลอฮ์ที่ข้าพระองค์กำลังรู้กลัวอยู่เนี้ยข้าพระองค์ทำเพื่อพระองค์เท่านั้นเรากำลังพูดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะบิกะอามันตุและข้าพระองค์ศรัทธาต่อพระองค์และข้าพระองค์ก็ยอมจำนนต่อพระองค์วะละกะอัสลัมตุแปลว่าข้าพระองค์ยอมจำนนต่อพระองค์โออัลลอฮ์การได้ยินของข้าพระองค์การมองของข้าพระองค์ใช่ไหมครับสมองหรือความคิดของข้าพระองค์กระดูกของข้าพระองค์ในร่างกายเส้นเอ็นต่างๆในร่างกายของข้าพระองค์ต่างนอบน้อมและก็ยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการให้ความยิ่งใหญ่ต่ออัลลอฮ์เป็นการประกาศใช่ไหมครับว่าทุกส่วนของร่างกายของเราเนี่ยเราทำเนี่ยเพื่อใครเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเหตุนี้ท่านรอซูลจึงรู้กลัวนั้น

0: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
1: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ตอร
1: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
7: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
8: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์ขึ้นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
3: ูลนิธิอันซอร์ดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอร์ดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอร์ด 5. โครงการเครดิตดารุ่นอันซอร์ดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดาวาตุนอันซอร์ดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอและซุนนะ 7. โครงการกุรบานอันซอร์ดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089771 1009 089 0771-1009
0: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
9: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุลอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยูมีตวะฮูวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
6: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามติดต่อคณะผู้จัดทำรายการหมายเลขโทรศัพท์0819153786 0819153786 ID Line on air 786
10: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสันติส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่837กิโลเฮิรตซ์สำนักงานกสทช.ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะ
4: สถานีวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติและสถานีเครือข่ายสถานีที่ไม่มีโฆษณาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อหวังผลบุญที่จะได้รับในวันอาคิเราะห์และจะเป็นเสบียงให้ท่าน3ประการตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีวจนะว่า1ซอดะเกาะห์ญาริยะห์การบริจาคทานที่หวังผลบุญไหลริน2ความรู้ที่เป็นประโยชน์สืบต่อถึงผู้อื่น3ลูกที่ดีขอดุอาให้บุพการีสถานีวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้กับสถานีวิทยุเสียงอิสลามเพื่อร่วมส่งต่อความรู้อิสลามให้กับสังคมร่วมสนับสนุนด้วยการบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ได้ตอบแทนความดีให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามด้วยดีตลอดมา
1: สำนักจุฬาราชมนตรีเปิดการทดสอบท่องจำพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับชาติขอเชิญชวนผู้ที่มีความสามารถในการท่องจำอัลกุรอาน เป็นตัวแทนองค์กรและสถานศึกษาเข้าร่วมการทดสอบเพื่อชิงรางวัลเกียรติยศกำหนดการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่14ตุลาคมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบรอบคัดเลือกในวันที่16ตุลาคมทดสอบรอบคัดเลือกออนไลน์ในวันที่26ถึง30ตุลาคมประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันที่10พฤศจิกายนทดสอบรอบชิงชนะเลิศณโรงแรมอันมีรอสในเดือนธันวาคมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่029494278 029494278สำนักจุฬาราชมนตรีขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันรวมน้ำใจมุสลิมผู้สูงอายุศิลปวัฒนาครั้งที่28ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคารลิเบียมูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้าของสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และจำหน่ายสินค้าอุปโภคจอดรถฟรีที่โรงเรียนนานาชาติโชสเบอรี่ขอเชิญทุกท่านร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลโครงการสร้างอาคารร้อยรวงใจเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารหน้ามัสยิดนูรุ่นเอียซานทับช้างคลองบนในวันอังคารที่13ตุลาคมเวลา14นาฬิกาถึง18นาฬิกาณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยขอเชิญทุกท่านร่วมงานจิบชาประสาคนกันเองในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา12นาฬิกาณมัสยิดบางหลวงกุดีขาวซอยอรุณอมรินทร์7แขวงวัดกัลยาเขตธนบุรีสอบถามเส้นทางได้ที่0850629333 0850629333คุณอับดุลลอห์แสงเอี่ยมขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อสิ่งที่ทำให้เสียละหมาดพร้อมถามตอบโดยอาจารย์ยูซุปศรีมาลาในวันจันทร์ที่12ตุลาคมเวลา20นาฬิกา15นาทีถึง21นาฬิกา15นาทีณร้านสเต็กบางพรอนุช 55/2 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่089-760-4430 089-760-4430

0: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
1: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวี
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาซัยยิดิลมุรสะลีนวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บีอัจมะอีนอะมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับครับพี่น้องครับเช่นเคยนะครับเรากลับมาพบกันในช่วงอย่างนี้นะครับเป็นช่วงที่เรียกว่าเรามีนัดหมายกันนะครับในการศึกษาเรียนรู้เรื่องของอัลอิสลามโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของอัลกุรอานนะครับว่าผู้ศรัทธาหรือมุสลิมทุกคนนะจะทิ้งกุรอานไม่ได้นะครับต้องเรียนอย่างนี้เลยนะพี่น้องครับว่ากุรอานกับมุสลิมเราเป็นของคู่กันนะครับและเป็นอะไรที่ทิ้งไม่ได้นะครับพี่น้องอย่าเพิ่งเข้าใจนะครับว่ากุรอานคือเรียนตอนเล็กๆกุรอานคือเรียนตอนเล็กๆอันนี้ต้องบอกว่าการเข้าใจที่ผิดมากกุรอานเริ่มเรียนจากตอนเล็กๆเริ่มนะฮะแล้วก็รักษาไว้จนกระทั่งตายต้องอย่างนี้เลยนะแต่ในอดีตเนี่ยกุรอานถูกสอนมาตั้งแต่เล็กๆ แล้วเราอย่ากุรอานอย่านะฮะอย่าสามตะเลาะเลยเขาเรียก ตอนไหนครับตอนที่ประมาณอายุ15หรือเราเรียกว่าตอนตัมมัดกุรอานจัดงานทำบุญโอ้ดีใจว่าลูกอ่านกุรอานจบและตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันสิ้นใจไม่เคยจับอัลกุรอานอีกเลยนะดังนั้น นี่คือสิ่งหนึ่งที่ด้วยความเข้าใจในอดีตนะครับจึงเป็นเหตุที่ทำให้ปัจจุบันของเราเนี่ยนะครับเราเอาอดีตเป็นบทเรียนนะฮะว่าอะไรที่ผิดพลาดในอดีตเนี่ยนะครับเราก็จะไม่นำมานะฮะแล้วเราได้สติได้ข้อคิดจากข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเราก็มาทำให้ปัจจุบันของเรานั้นให้มันดีขึ้นเพื่ออะไรครับเพื่ออนาคตที่สดใสเพื่ออนาคตที่สดใสดังนั้นเราจึงได้บอกนะครับว่ากุรอานเนี่ยเริ่มเรียนตั้งแต่เล็กๆนะครับแล้วก็รักษากุรอานนี้ไว้จนกว่าเราจะกลับไปอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนี่เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เราเรียกกันว่าได้มีรายการนี้เกิดขึ้นเพื่อให้เราทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของอัลกุรอานพี่น้องครับเราคงไม่ได้มาบอกว่าเรียนแบบว่าแปลทีละตัวคงไม่ใช่รายการนี้นะฮะแต่รายการนี้เราพยายามที่จะให้พี่น้องนั้นได้มองภาพรวมของอายะมองภาพรวมของแต่ละช่วงของซูเราะห์ว่าสอนอะไรกับเราแล้วนำมาสู่การปฏิบัติอย่างไรมีให้ข้อคิดอย่างไรมุมมองอย่างไรตรงนี้ต่างหากละครับที่อยากให้เรานั้นได้เรียกว่ากุรอานเป็นธรรมนูญและเป็นทางออกและเป็นทางนำของชีวิตมนุษย์หรือเราจะได้เห็นนะครับถึงความสำคัญของกุรอานซูเราะห์สั้นๆซูเราะห์เล็กซูเราะห์ที่เราอ่านเป็นประจำได้ยินเป็นสม่ำเสมอเนี่ยนะครับซูเราะห์เหล่านี้นะให้อะไรกับเราซูเราะห์เหล่านี้บอกอะไรกับเราไม่รู้ความหมายเลยครับไม่เข้าใจเลยแต่เวลาได้ยินถึงคําว่ายะฮันนัมเนี่ยนะโอ้คือนรกที่มันเกี่ยวกับอะไรและถ้าเราได้รู้นะยิ่งซูเราะห์ที่เราจําแล้วเราไม่รู้ความหมายหรอกครับแต่เราอ๋อรู้อายะห์นี้เนี่ยวันนั้นฟังคืออายะห์นี้กําลังบอกถึงแบบนี้แบบโอ้อย่างนี้เหรออ๋ออย่างนี้เหรอมันจะง่ายขึ้นเพราะอะไรเราจําแล้วไงซูเราะห์นี้เราจําแล้วแต่เราไม่รู้ความหมายแต่เรารู้ถึงบริบทที่กุรอานบอกไว้หรือบางทีจำก็ไม่ได้จำแค่ได้ยินได้ฟังเฉยๆแต่เวลาเรามาศึกษาอัลกุรอานอ๋อกุรอานบอกถึงแนวคิดวิธีคิดมุมมองมันทำให้เรารู้ว่าโอ้มันไม่ใช่แค่หรือเข้าใจเลยนะครับว่ากุรอานมาแปลกันอย่างเดียวเขาเรียกว่าแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็จบกันแค่นั้นเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ปล่อยเลยๆไปไม่ใช่ครับมันมีเขาเรียกสิ่งที่ให้เราได้คิดได้สตินะในการใช้ชีวิตในดุนยานี้นะครับครับพี่น้องครับเรายังอยู่ในซูเราะห์อัลฟัจร์นะครับซึ่งมาถึงอายะที่25นะขอเท้าความเล็กน้อยนะครับในตอนที่แล้วนะครับที่เราบอกไปนะครับว่ามนุษย์เมื่อถึงวันนั้นเนี่ยนะครับวันแห่งการตอบแทนวันแห่งการพิพากษาเนี่ยนะครับเมื่อเห็นภาพเห็นนรกเห็นข้อผิดพลาดของตัวเองที่เกิดขึ้นมันเสียดายไงแต่สำนึกจะไม่เกิดเขาเรียกสำนึกจะไม่มีผลกับเขาแล้วถ้าสำนึกต้องสำนึกในดุนยานี้ ถ้าสัตว์จะสำนึกต้องสำนึกในดุนยาไปสำนึกตรงนั้นไม่ได้แล้วและสุดท้ายคำพูดใครพูดก็เขาแหละคนที่ผิดพลาดคนที่ไม่เคยสำนึกในดุนยานี้นะครับเขาก็จะบอกเองมันน่าอนาถจริงๆสำหรับฉันนี่ทำไมไม่สร้างอามันทำไมไม่มีอามันทำไมไม่มีความดีเลยสำหรับชีวิตอันถาวรของฉันนี่แหละครับบางคนคิดว่าอยากจะมีสักเสี้ยวเขาเรียกอะไรเสี้ยวเมล็ดองุ่นก็ได้เอาว่าอย่างนี้เลยซึ่งมันเล็กนิดเดียวอ่ะอยากจะมีสักความดีสักนิดนึงอ่ะเพื่ออะไรมีหวังที่จะรอดพ้นจากบทลงโทษแต่ถ้าไม่มีเลยล่ะครับปิดประตูได้เลยครับหมดไม่มีอะไรเลยครับปิดประตูได้เรียกกันว่าอยู่ในนรกยะฮันนัมแบบนิรันดรซึ่งเชื่อเหลือเกินนะครับว่าคนที่เป็นมุสลิมเข้าใจในจุดนี้และก็ไม่อยากจะเจอในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับแต่เราก็ไม่ใช่ชะล่าใจนะครับว่าเป็นมุสลิมอย่างไรเราก็ต้องมีมากกว่าเสี้ยวแล้วนะมันไม่ใช่หรอกพี่น้องนรกไม่ใช่พื้นที่ที่จะต้องไปลิ้มลองไปลองชิมดูไปเที่ยวดูไม่ใช่ครับนรกที่อัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอานที่นบีเตือนไว้ในหะดีษมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องออกห่างหนีห่างอย่าเข้าใกล้อย่าได้ไปสัมผัสอย่าได้ไปคิดอยากที่จะไป เขาเรียกดูหรือเข้าไป อาศัยอยู่ไม่ใช่บอกเพื่อให้เรากลัวบอกเพื่อให้เราหนีห่างไม่ใช่บอกเพื่อให้เราไปสัมผัสนะครับตรงกันข้ามสวรรค์ที่บอกเพื่อให้เราอยากที่จะไปเพื่อให้เรามีความใฝ่ฝันอยากจะได้นะเหมือนวันนี้เนี่ยเราใฝ่ฝันอยากจะได้เงินเดือนสูงๆอยากจะได้รถดีๆครับอยากจะได้บ้านใหญ่ๆหรูหราใช่ไหมเราเห็นแล้วเราอยากได้ไงแล้วทำไงฮะทำไงถ้าอยู่เฉยๆอยากได้แล้วกลับไปนอนมันก็ไม่ได้หรอกมันต้องมีอามันต้องมีการงานสวรรค์ที่อัลลอฮฺทรงบรรยายไว้ว่ามีอะไรบ้างมีความสุขสบายอย่างไรมีความอิ่มเอิบอย่างไรและมีอาหารในนั้นมีรสชาติอย่างไรอัลลอฮฺบอกไว้หมดเพื่ออะไรครับเพื่อเราอยากได้ไงปรารถนาอยากจะได้ความสุขแบบนั้นไงแล้วทำไงครับก็ต้องทำอามันวันนี้ต้องทำความดีวันนี้ต้องทำตามคำสั่งของอัลเลาะห์วันนี้เพื่อผลลัพธ์ในวันข้างหน้านะครับครับมาดูนะครับในอายะห์ถัดไปที่บอกว่าฟะยามะอิซิลลายูอัซซิบุอะซาบะฮูอะฮัดวันนั้นไม่มีการลงโทษที่จะเจ็บปวดของใครคนใดคนหนึ่งหมายของใครที่จะวันนี้เราเห็นนะฮะบางคนก็เรียกกันว่ามีอำนาจก็จะทรมานคนที่อยู่การดูแลหรือเราจับเฉลยศึกมาได้มาทรมานเพื่อให้เขาเปิดปากจะทรมานหนักขนาดไหนที่วันนี้มนุษย์บางทีเห็นแล้วก็รู้สึกสลดนะฮะจะทรมานมนุษย์ด้วยกันเองแบบไหนก็แล้วแต่จะรุนแรงขนาดไหนก็แล้วแต่อัลลอฮฺซาบอกว่าฟะยามะอิซิลลายูอัซซิบะอะซาบะฮูอะฮัดไม่มีการลงโทษที่มันเจ็บปวดของใครอีกแล้วนอกจากของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดไงว่าเจ็บปวดที่วันนี้เห็นน่ะแทบไม่มีอะไรเลยเหมือนกับมดกัดนิดๆสะดุ้งเล็กๆเองในวันกิยามะฮ์และบทลงโทษและอาซาบในกุบในอาซาบในนรกยะฮันนัมมันรุนแรงมันไม่รู้จะบรรยายยังไงพี่น้องครับว่ามันขนาดไหนไม่มีใครเคยเห็นแน่นอนนะฮะเพราะคนที่เห็นไม่สามารถจะกลับมาบอกเราได้แต่จากที่ เราศึกษาเรียนรู้นะครับจากที่เราเชื่อมั่นและมั่นใจด้วยคำสั่งสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและสิ่งที่อัลลอฮ์กล่าวไว้ในกุรอานนั้นก็เราเชื่อเลยครับว่าในดุนยาไม่มีนะครับถึงว่าใครจะบอกว่าคนนี้ถูกในยุคของซอฮาบะห์ถูกทรมานขนาดนี้นะถึงจะถูกทรมานขนาดนี้เจ็บปวดขนาดไหนก็แล้วแต่พี่น้องทราบไหมฮะซอฮาบะห์พูดยังไงซอฮาบะห์บอกว่าถ้าฉันมีอีก100ชีวิตอยากจะตายแบบนี้เห็นไหมเพราะอะไรครับเราที่มองอาจจะรู้สึกมันหดหู่มันน่ากลัวมันโอ้โหรู้สึกทรมานแต่คนที่ได้ริมรถของอีมานและการศรัทธาเพื่อปกป้องศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขามีความรู้สึกหอมหวานเขามีความรู้สึกมันเป็นอะไรที่มีเกียรติมันเป็นอะไรที่นะและเขาก็ได้รับในสิ่งที่เขาปรารถนาที่เรียนกับพี่น้องก็คือได้รับสวงสวรรค์ได้รับการยอมรับความเมตตาจากอัลลอฮฺสุตลาดังนั้นพระอัลลอฮฺสุตลาบอกเลยครับงั้นวันนี้เนี่ยมันเป็นกำลังใจกับพวกเราทั้งหลายนะว่า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราไม่ว่าเราจะถูกกันแกล้งขนาดไหนเราถูกทดสอบมากน้อยขนาดไหนอย่าเพิ่งตระหนกตกใจเพราะสิ่งที่มันหนักกว่านี้เนี่ยมันมีอยู่ข้างหน้ามันมีอยู่ข้างหน้าครับยังไม่มีใครโดนหนักยังไม่จะหนักขนาดไหนเดนดุนยามันก็เบากับในวันอาคิเราะห์แน่นอนอยู่แล้วนะครับวะลายูซิกวะซากะฮูอะฮัดนี่ฮะแสดงว่าคือให้รู้ว่าไม่ว่าอาซาไม่ว่ากันที่เราจะจำนองหรือจองจำใครนะไม่มีใครที่จะใครมากไปกว่าในวันอาคิเราะห์อยู่แล้ววันนี้พี่น้องเห็นนะครับจะใส่ตวนจะใส่ข้อมือจะอยู่ในกรงขังที่มีตึกสูงที่มีกำแพงสูงแถมยังมีลวดน้ำอีกหนีได้ไหมก็ได้ข่าวหนีมาตลอดเห็นไหมฮะแต่สำหรับนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือวันกิยามะฮ์คนที่ถูกลงโทษหนีไม่พ้นหรอกครับไม่มีใครช่วยไม่มีใครที่จะมาช่วยเหลือด้วยหนีไม่พ้นจะหนีไปไหนไม่มีทางออกสำหรับไม่มีทางออกสำหรับคนที่ตกนรกไม่ว่าจะรวมกันยังไงก็ไม่มีทางออกเข้าแล้วห้ามออกเขาเรียกดังนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่เตือนพวกเราทั้งหลายว่าดุนยามันก็แค่เสี้ยววินาทีมันอาจจะรู้สึกหอมหวานมันอาจจะรู้สึกว่ามันได้อรรถรสมันอาจจะรู้สึกว่ามันมีความอิ่มเอิบและปลื้มใจเมื่อเราได้ในสิ่งที่เราปรารถนามันก็ช่วงระยับหนึ่งคนดีใจไม่ได้ดีใจตลอด24ชั่วโมงนะฮะมันก็แค่แป๊บๆที่เราเห็นถูกไหมครับดีใจตอนแต่งงานก็ช่วงแป๊บๆนะหลังแต่งงานก็รู้สึกไงฮะดีใจตอนได้ลูกก็แป๊บๆหลังจากนั้นเป็นไงครับมันก็จะหมุนเวียนกันมาอย่างนี้แหละนะดังนั้นถ้าวันนี้เราเข้าใจถึงบริบทของชีวิตที่อยู่ในดุนยานี้ผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าเราทุกคนที่เป็นมุสลิมนะครับจะไม่ละทิ้งศาสนาการศึกษาศาสนาการทำงานศาสนาเพราะอะไรเพราะเนื่องจากเราเข้าใจตรงกันเหมือนกันว่าเป้าหมายของพวกเราทุกคนคือการได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสวงสวรรค์เป็นการตอบแทนสำหรับคนที่ทำคุณงามความดีไม่แปลกเลยนะครับที่วันนี้เราเมื่อเข้าใจเมื่อรู้ถึงหลักการอัลอิสลามเมื่อรู้ถึงสิ่งที่เราผิดพลาดในอดีตแล้วเราจะกลับตัวไม่แปลกพี่น้องการกลับตัวกลับใจของมุสลิมคนหนึ่งเนี่ยนะครับมันไม่ใช่หมายความว่าการอ่อนแอนะมันไม่ใช่หมายความว่าการเสียเกียรติหรือการเสียฟอร์มไม่ใช่นะครับแต่มันเป็นการสำนึกที่เล็งเห็นถึงเป้าหมายต้องเรียกอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะด้วยความผิดพลาดในอดีตมีความรู้สึกว่าโอ้โหไม่น่าพลาดเลยเราไม่น่านั่นเลยเราก็กลับตัวใครจะล้อใครจะบ่นใครจะพูดใครจะว่าเรารู้อยู่แก่ใจว่าถ้าเรายังดื้อดึงเพราะกลัวคนอื่นว่าเนี่ยและสุดท้ายมันจะเหลืออะไรกับเราเราจะไปสำนึกตอนนู้นจะใจนั่นไหมเพราะอะไรวันนู้นทุกคนสำนึกหมดเลยไม่มีใครมามองใครแล้วทุกคนห่วงตัวเองแล้วและวันนั้นมันจะได้ได้ยังไงวันนี้พี่น้องครับมันเป็นบททดสอบทุกวินาทีการมีชีวิตของเราทุกอามันของเราที่ทำงานมันถูกทดสอบหมดแล้วครับมันอยู่ที่ว่าเรายืนหยัดเรามุ่งมั่นเราตระหนักถึงสิ่งที่เราเป็นและเรามีหรือเปล่าตรงนั้นแหละครับนะฮะเอาละครับมาดูอายะห์ถัดไปที่บอกว่ายาอายะตุฮันนัฟซุลมุตมะอินนะเวลาอายะห์นี้เกิดกล่าวขึ้นปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่าเออเขาพูดถึงคนตายวิญญาณนะฮะนะโอ้ชีวิตที่มีความสงบแล้วกำลังจะบอกว่าโอ้ชีวิตที่มีศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามุตมาอินนะชีวิตที่สงบแล้วแปลว่าวิญญาณที่มีอีมานวิญญาณหรือคนที่มีอีมานแล้วเขาเสียชีวิตเนี่ยไม่ต้องตระหนักไม่ต้องตระหนกอัลลอฮ์เปรียบที่หรืออัลลอฮ์เรียกให้เพื่อให้รู้ว่าเราอยากจะเป็นวิญญาณแบบไม่ใช่ไม่เท่าเราไปอ่านใครแล้ววิญญาณเขาคนนั้นก็จะสงบนิ่งไม่ใช่พี่น้องความหมายวิญญาณที่สงบนิ่งก็คือบุคคลที่ตอนอยู่ดุนยานี้เขามีอีมานเขามีศรัทธาเขาทำอามันอิบาดะห์เขาเรียนศาสนาเขาทำงานศาสนาเขาอยู่ในเขาเรียกคันลองของศาสนาเมื่อเขาสิ้นชีวิตลงด้วยสาเหตุใดหรือรูปแบบใดก็แล้วแต่นะวิญญาณที่สงบก็คือจากไปด้วยคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ อัลลอฮ์บอกอะไรครับอิรจิอีอิลารับบิกะรอดียะตัมมารดียะเห็นไหมฮะก็แน่นอนชัดเจนครับถ้าวิญญาณหรือผู้ที่มีอีหม่านเสียชีวิตลงก็มีการต้อนรับมีการกล่าวต้อนรับนะฮะที่พระองค์ใช้คำพูดว่าอิรจิอีลารับกลับมาหาพระผู้เป็นของท่านเถิดซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ศรัทธานี้ปรารถนาและก็หวังเรียกกันว่าดีใจที่จะได้กลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับไม่ใช่บอกไม่กลัวตายมันคนละเรื่องเพราะการกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะได้รับผลตอบแทนและการตอบแทนเป็นสวรรค์นี่นะครับใครๆก็อยากไปใครๆก็อยากไปที่เราบรรดาซอฮาบะห์ที่เราฟัง

0: บาสงครามไม่ใช่นะครับสงครามตรงนี้หมายถึงมีสงครามที่จะปกป้องศาสนาไม่ให้ใครมารุกรานและเหยียดหยามปกป้องศาสนาออกแล้วก็เสียชีวิตทำไมเขาถึงรีบขนาดนั้นน่ะเพราะอะไรครับอยากจะไปสวรรค์อยากจะไปสวรรค์ดังนั้นคำพูดที่บอกว่าอิรจิอีอิลารบบิกิรอดิยะตัมมารดียะหาพระองค์ของเขาด้วยอะไรครับด้วยอามันด้วยการงานที่รอดิยะตัมมารดียะเป็นการงานที่ยินดีและพอพระทัยที่อัลลอฮ์พอใจที่อัลลอฮ์สั่งแล้วเราทำนะครับอัลลอฮ์พอพระทัยนะพอพระทัยกับวิญญาณที่ทุ่มเทเสียสละมุ่งมั่นหมั่นเพียรนะพยายามในคำสั่งถึงแม้ว่าบางครั้งเราทำไม่ได้แต่เราพยายามถึงแม้ว่าบางครั้งเราอาจจะล้มเหลวแต่เราก็ไม่ท้อถอยมุ่งมั่นจนกระทั่งสุดท้ายนะฮะเราในอดีตซอฮาบะห์อาวุธยุทโธปกรณ์ก็ไม่ได้สู้เขาได้แต่ก็ทำไมครับไม่ท้อถอยเอ้าไปนี่แหละครับวิญญาณที่สงบวิญญาณที่ดีนั่นหมายถึงบุคคลที่มีอีมานมีการศรัทธามีอามันอะไรนะครับมันไม่ใช่หมายความว่าตายยังไงไม่รู้นะอ่านอายะห์นี้ก็จะเป็นอะไรนับซุลมุตมาอินนะไม่ใช่นะฮะอันนี้เข้าใจผิดให้เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้คือกำลังบอกว่าให้เราตอนที่ก่อนจะตายหรือตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะทำอามันอิบาดะห์ให้ดีนะครับสร้างสรรค์อามันที่ดีพยายามปฏิบัตินะฮะในคำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแบบอย่างที่ท่านนบีมีก็พยายามที่จะนำสู่การปฏิบัตินะฮะอันใดที่ทำได้อย่าปล่อยปละละเลยต้องคิดว่านี่คือสิ่งไม่เรียกว่าวาญิบแต่ทิ้งไม่ได้ก็คือแบบอย่างของท่านนบีนั่นเองบางครั้งอาจจะมองว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรนะนะฮะเรื่องไม่สำคัญไม่ถึงคอขาดบาดตายไม่จำเป็นหรอกนิดๆหน่อยๆนะเอาเดี๋ยวค่อยว่ากันทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะครับพี่น้องถ้าเราใส่ใจนะเราจะเห็นถึงคุณค่าของมันนะและคุณค่าของมันก็จะมีตอนไหนครับหลังที่เราเสียชีวิตหลังจากที่เราเสียชีวิตดังนั้นที่อัลลอฮฺสุลตานได้กล่าวต้อนรับและกล่าวบอกว่ายาอัยยะตุฮันนัฟซุลมุตมะอินนะอิรจิอีอิลารบบิกิรอดียะตัมมารดียะฟัดคุลีฟีอิบาดีฟัดคุลีฟีให้มารวมอยู่ในหมู่บ่าวที่ดีของฉันเถอะเห็นไหมให้คนที่สิ้นใจคนที่วิญญาณอันสงบอันนี้หรือวิญญาณที่มีอีมานอันนี้ไม่ใช่มีอีหม่านตอนตายนะฮะหมายถึงว่าเขาทำมาเรื่อยๆและสุดท้ายเวลาเขาสิ้นชีวิตเขาสิ้นชีวิตบนบรรทัดฐานของการมีอีหม่านนะเพราะหลังตายแล้วจะสร้างอีหม่านไม่ได้แล้วสิ้นใจแล้วจะไปสร้างอีหม่านไม่ได้อีหม่านต้องสร้างตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ทำตอนที่ยังมีชีวิตอยู่อัลลอฮฺก็ให้อยู่ไปอยู่ในรวมกลุ่มที่อะไรวิญญาณที่ดีทั้งหลายวิญญาณที่มีอีหม่านทั้งหลายวิญญาณที่เสียชีวิตบนอีหม่านทั้งหลายให้ไปอยู่รวมกันตรงนั้นและทำไมครับวะดุคูลีญันนะตีและจงเข้าสวรรค์ของฉันเถิดเห็นไหมฮะรวบรวมและบอกว่าอยู่ในกลุ่มคนดีแล้วก็คนดีไปไหนล่ะครับก็เข้าสวรรค์ดังนั้นพี่น้องครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยให้รู้นะครับว่าเป้าหมายสูงสุดของเราทุกคนมนุษย์ทุกคนเนี่ยคิดเลยนะครับบอกเลยนะไม่ว่าจะเป็นไม่มุสลิมหรือไม่ใช่ก็ตามเขาอยากได้สวรรค์อยากเข้าสวรรค์คืออยากสบายพูดง่ายอยากไปในสิ่งที่ดีแต่มันจะได้ตามที่เราคิดหรือครับถ้าวันนี้อามันการกระทำของเราในดุนยานี้มันข้านกับสิ่งที่เราควรจะได้มันจะเป็นไปได้ไงไม่ดูหนังสือไม่อ่านหนังสือหวังสอบผ่านมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับคนพยายามมันเพียรนะโอกาสเขาจะผ่านเขาจะสอบได้มันก็สูงอยู่แล้วดังนั้นเช่นเดียวกันครับว่าเราจะอยู่ในวิญญาณที่ดีวิญญาณที่มีอีหม่านได้ไหมอย่างไรมันอยู่ที่ว่าก่อนจะสิ้นใจเราทำอะไรไว้ช่วงนี้เราทำอะไรไว้เรามีชีวิตที่เหลืออยู่เราสร้างสรรค์อะไรไว้ตรงนั้นต่างหากแล้วครับที่ไปชัวร์ชี้วัดว่าวันที่เรากลับไปอัลลอฮฺสลาเราจะเป็นอย่างไรนะครับเอาละครับพี่น้องครับเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮฺ
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวี
1: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี 009-8493-999 ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม
3: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอู

0: ูลนายมานัดลักษมีนาหรือนายอับดุลลอนายมานัดลักษมีนาหรือนายอับดุลลอฮ์อายุ54 ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่9 ตุลาคมเวลา9 นาฬิกาณมัสยิดอัลยาซานคูล่างคูขวา
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24 ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: คุณกำลังฟังรายการเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาออกอากาศทุกวันตลอด24 ชั่วโมงในระบบ AM 837กิโลเฮิรตซ์สำนักงานกสทช.ออกอากาศจากบ้านเลขที่39/2มิตรไมตรี10/1เขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร
3: เพียง100 บาทของพี่น้องผู้ศรัทธาสามารถร่วมสนับสนุนการผลิตสื่อศิลธรรมสร้างสรรค์ความดีสู่สังคมรับผลบุญจริยะทานที่ไหลรินได้ที่ธนาคารอิสลาม034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคที่สนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอดยาซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วน
4: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20 ปีเราจะเป็นสื่อมวลชนที่ผู้ศรัทธาไว้วางใจเผยแพร่ข้อเท็จจริงเข้าถึงผู้ศรัทธาอย่างถูกต้องเข้าใจง่ายใช้งานได้จริงที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
5: คุยกันเรื่องดุอานะบีสักนิดนึงเถอะส่วนมาเลกัตดุอาเนี่ยมาดูว่าใครจะขออะไรขออะไรตอนนี้ถ้าเราตื่นเช้าเป็นประจำนะขอกันเป็นขาประจำเขารู้เลยเช้าเขามาละเพราะเคยขอกันเป็นประจำตอนนี้พอมาเลกัตมาทีก็ไม่เห็นตื่นขอ2 ทีก็ไม่เห็นตื่นขอมาหลายหนเลยไม่ตื่นขอวันหลังเลยไม่มาพอนานๆลุกขึ้นละหมาดซุบฮ์ทีบนแม้ฉันขอดุอาไม่เห็นได้เลยก็เขายังไม่รู้เลยว่าแกจะขออะไรเนี่ยเขาไม่ได้มาหลายวันแล้วนี่เพราะงั้นต้องเป็นขาประจำเลยนะและนบีบอกอัดดูอามุคุณอิบาดะดูอาเป็นมันสมองของอิบาดัตใครที่เฝ้าขอดูอาอัลลอฮ์มากเท่าไรไปวันอัคราจะเป็นคนใกล้ชิดอัลลอฮ์อุดอูนี้อัสยิบละคุมอัลลอฮ์บอกขอนะเราจะตอบรับให้งั้นพี่น้องใครได้ตื่นแต่เช้าคนนั้นได้ดูอานบีเพราะงั้นขอเลยตื่นตอนนั้นเลยนะตื่นมาละหมาดซุนัตขอรอซกีกับอัลลอฮ์และยิ่งใครได้อ่านกุรอานตอนเช้าอินนะกุรอานนั้นฟัจริกานมัชฮูดาอ่านกุรอานในยามเช้าเนี่ยอัลลอฮ์จะให้มาละกัดมาเป็นพยานให้อีกยิ่งดีใหญ่เลยเอาละถามว่าเราจะลงมือทำตั้งแต่เมื่อไรไม่ต้องถามว่าก็พี่น้องที่ทำมาเป็นประจำอยู่แล้วฉันรู้คนที่ทำประจำมานั่งฟังเต็มหมดแหละคนที่ไม่ทำจริงๆก็ไม่กล้ามาฟังหรอก
6: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربي زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد السلام عليكمวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
7: ์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ
6: ฮ์ขอความสันติสุขความเมตตาความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพิ่งได้ประสบแด่พี่น้องผู้ที่ศรัทธาที่ให้เกียรติติดตามรับชมรายการฟะซักกิดทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้รายการอาจจะมีเสียงเยาวชนนะครับที่ได้เข้าร่วมโครงการอบรมของมัสยิดอิกอมะตุลมุอ์มินีนซึ่งเราก็ให้นักเรียนบางคนที่มีความประสงค์จะมานอนค้างที่มัสยิดเพื่อจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของความเป็นมุสลิมว่าเรามุสลิมเนี่ยในวันหนึ่งต้องละหมาดกี่เวลานะครับต้องตื่นกี่โมงทำกิจกรรมอะไรบ้างก็ทำอยู่แล้วครับในวันนี้เราเข้ามาสู่เดือนรอบิอุลอาวัลในเดือนนี้ก็ต้องยอมรับว่าในความรู้สึกของบรรดามุสลิมทั่วทั้งโลกก็จะให้ความรู้สึกใน2 ความรู้สึกด้วยกันความรู้สึกแรกก็รู้สึกถึงการถือกำเนิดเกิดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแน่นอนท่านนบีมุฮัมมัดนั้นก การเกิดของท่านแน่นอนครับเป็นการนำมาซึ่งจุดเริ่มต้นของแสงสว่างท่านคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นอนาคตก็จะถูกแต่งตั้งเป็นรอซูลจากสังคมในยุคยาฮิลิยะซึ่งเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยความป่าเถื่อนต่างๆแต่เมื่อท่านนบีได้ถือกำเนิดเกิดขึ้นแล้วเมื่อได้รับการแต่งตั้งท่านนบีก็เอาหลักธรรมคำสอนที่เป็นพระดำรัสที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกความรู้สึกหนึ่งคือการสูญเสียท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการจากไปของท่านนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับตลอดระยะเวลา23ปีกับการทำงานดะวะการเชิญชวนเรียกร้องสู่อิสลาม23ปีในเมืองมักกะฮ์13ปีในมดีนะฮ์10ปีซึ่งเป็นการอดทนและเป็นการเรียกว่ายืนหยัดบนหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้ว่าการทำงานของท่านในเมืองมักกะฮ์จะได้รับการต่อต้านอย่างมากผู้คนต่างประณามท่านว่าเป็นคนบ้าบ้างเป็นคนเล่นไสยศาสตร์บ้างหรือเป็นคนนำมาซึ่งความแตกแยกบ้างแต่ท่านนบีก็พยายามอดทนและก็พยายามยืนหยัดเรียกร้องจนกระทั่งท่านทำงานดะวะของท่านประสบความสำเร็จแต่วันนี้อยากจะให้พวกเราในฐานะที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะครับอย่าได้เรียกว่าพอถึงเดือนรอบิอุลอาวันเนี่ยเราก็มาทำกิจกรรมที่มันไม่อยู่ในแบบแนวทางของอิสลามการแสดงออกความรักจริงๆแล้วเนี่ยในฐานะที่เราเป็นมุสลิมเนี่ยนะครับเราก็ต้องแสดงออกทุกเวลาทุกโอกาสที่เราจะแสดงออกได้วันนี้จึงอยากจะได้บอกกับพวกเราทุกๆคนว่าง่ายๆเลยครับเราจะแสดงออกอย่างไรในการแสดงว่าเรารักท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีหะดีษบทหนึ่งที่ท่านอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าถ่ายทอดว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าละยุมินุอะฮาดุกุมฮัตตาอะกูนะฮับบะอิลัยฮิมินวาลิดิฮิวะวะลาดิฮิวันนาสอัจมาอีนหะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่แสดงออกถึงความรักที่บรรดาผู้ศรัทธาทุกคนจะต้องมีท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าคนหนึ่งคนใดจะยังไม่มีอีหม่านที่สมบูรณ์แน่นอนเมื่อเราปฏิญาณตนเราก็มีอีหม่านแหละแต่ว่าอีหม่านของเราจะไม่บรรลุถึงศรัทธาที่สมบูรณ์ก้าวไปสู่ความเป็นมุมินที่สมบูรณ์ก้าวไปสู่ความเป็นมุตตะกีนจนกว่าเขาจะต้องให้ท่านรอซูลนั้นเป็นที่รักเหนือกว่ามากกว่าใครพ่อแม่ของเขาลูกๆของเขาและผู้คนทั้งหลายวันนี้จึงอยากจะบอกกับพวกเราทุกๆคนนะครับบรรดาเยาวชนที่นั่งฟังอยู่รวมไปถึงพี่น้องที่รับฟังรายการฟาซัลกิจในวันนี้นะครับสิ่งแรกเลยง่ายๆครับการที่เราจะแสดงออกว่าเรารักรอซูลจริงๆนั่นก็คือตออะตูฮูฟีมาอามัรวะตัรกุนมานะฮาอันฮูสิ่งใดรอซูลสั่งใช้หน้าที่เราต้องปฏิบัติตามสิ่งใดรอซูลสั่งห้ามหน้าที่เราต้องออกห่างหน้าที่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเติมในศาสนาหน้าที่เราไม่มีสิทธิ์จะไปตัดทอนศาสนาสิ่งใดรอซูลนำเป็นแบบอย่างเราต้องทำให้เหมือนที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ยกตัวอย่างง่ายๆการละหมาดท่านนบีก็บอกเราว่าซอลลูกะมารอไอนีซอลลูกะมารอไอตุมูนีอุซอลีท่านทั้งหลายจงละหมาดเสมือนว่าเห็นฉันละหมาดทำอย่างไรเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้ว่าท่านนบีสอนบรรดาซอฮาบะห์อย่างไรซอฮาบะห์สอนบรรดาตะบีอีนอย่างไรลูกศิษย์ของท่านตะบีตะบีอีนมีการบันทึกรายงานหะดีษมาเป็นหะดีษสมบูรณ์ก็ถ่ายทอดมาถึงเราในยุคปัจจุบันเราก็พยายามรักษานะครับอีก2ประการที่เป็นการแสดงออกความรักที่ทำได้ทุกวันเลยนะครับเยาวชนก็อาจจะถามคุณครูในใจว่าทำทุกวันเนี่ยทำอย่างไรก็บอกกับพี่น้องผ่านรายการนี้บอกเยาวชนด้วย2กิจกรรมง่ายๆหรือ2อิบาดะห์ง่ายๆสิ่งแรกเลยก็คือทุกวันเราสามารถแสดงความรักกับรอซูลได้วันละ5รอบนั่นคืออะไรครับเนื่องเมื่อเราได้ยินเสียงอาซานจบแล้วเมื่อเรากล่าวรับตามมุอัซซินเรียบร้อยแล้วจบแล้วเราก็กล่าวว่าอะไรอัลลอฮุมมะร็อบบะฮาซิฮิดดะอวะติตตาฮัมมะวัศศอลาติลกออิมะอาติมุฮัมมัดนิลวะซีละห์วัลฟะดีละห์วะบะอะซุลมะกอมันมะห์มูดันลซีวะอัตตะผมก็ได้มีโอกาสอบรมกับเยาวชนที่เข้าโครงการว่าดุอาบทนี้เป็นการขอดุอาให้อัลเลาะห์ตะอาลายกเกียรติท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เป็นผู้ที่มีตำแหน่งสูงสุดในวันกิยามะห์เพราะท่านนบีจะเป็นผู้ที่ได้รับชะฟาอะห์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและชะฟาอะห์ของท่านก็จะได้ให้มาช่วยเหลือบรรดาผู้ที่เป็นอุมมะห์ของท่านอย่างพวกเราณปัจจุบันสิ่งที่2นั่นก็คือการที่เราเมื่อได้ยินชื่อท่านนบีมุฮัมมัดให้กล่าวคำว่าอะไรครับ
7: ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
6: ง่ายๆเลยครับแค่เราศอลาวาตท่านนบี1ครั้งอัลเลาะห์ตะอาลาบันทึกความดีเราถึงกี่ความดี10ความดีเพราะฉะนั้นวันนี้ยังมีความรักง่ายๆที่เราสามารถที่จะปฏิบัติได้ตามแนวทางท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยากจะบอกกับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับว่ามีหะดีษบทหนึ่งที่ชายคนหนึ่งมาถามท่านรอซูลว่าเมื่อไรวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นชายคนนี้เป็นชายชนบทที่มาด้วยความเรียกว่ามากันแบบถามตรงๆง่ายๆเป็นคนแบบว่าไม่อ้อมค้อมเป็นคนชาวบ้านชาวบ้านมาถามว่าเมื่อไรวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นท่านนบีก็ไม่ได้ตอบชายคนนี้ว่าวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นเมื่อใดท่านนบีกลับถามกลับว่าและเตรียมอะไรพบกับวันกิยามะห์บ้างมาอะดัตตะละฮาชายคนนี้ก็ตอบแบบชาวบ้านนั่นแหละก็คือว่าเป็นคนจริงใจว่าฉันไม่ได้เตรียมอะไรยารอซูลุลลอฮ์ละหมาดก็ไม่ได้มากบวชก็ไม่ได้มากซอดาเกาะก็ทําไม่ได้เยอะอาจจะหมายความว่าฐานะก็ไม่ได้ร่ํารวยแต่สิ่งที่ฉันมีตอนนี้ที่มากที่สุดเลยก็คือฉันรักอัลเลาะห์และรอซูลมากที่สุดชายคนนี้ตอบแบบคนแบบว่าจริงใจอ่ะอาจจะไม่ได้ทำอาจจะไม่ได้รู้อะไรมากมายแต่สิ่งที่มีคือมีความรักต่ออัลเลาะห์และรอซูลมากที่สุดท่านนบีก็ตอบชายคนนี้ด้วยมองแววตารู้เลยว่าชายคนนี้ตอบจริงพูดจริงอันตะมะอามันอะห์บับตาจงรู้ไว้ว่าท่านเมื่อวันกิยามะห์ก็ได้อยู่กับคนที่ท่านรักวันนี้ท่านบอกว่ารักอัลเลาะห์วันกิยามะห์จะอยู่กับใครครับวันนี้ท่านตอบว่าท่านรักรอซูลอย่างแท้จริงวันกิยามะห์จะอยู่กับใครครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะบอกกับพวกเราว่าความรักต่อรอบีนั้นต้องมีอย่างถูกที่ถูกทางรักผิดที่ผิดทางความรักอาจจะกลายเป็นบิดอะห์ในศาสนาได้บิดอะห์คืออะไรครับบิดอะห์คือการกระทำในสิ่งที่ไม่มีแบบอย่างที่นบีได้ทำไปว่าเอาไว้เราก็คิดขึ้นมาเองทำมาเองว่าเป็นอิบาดะห์สุดท้ายงานนี้วันกิยามะห์ถูกอะไรครับถูกโยนกลับถูกตีกลับไม่มีรางวัลเลยแต่สิ่งที่น่ากลัวคืออัลเลาะห์จะเอาอะไรเอาผิดกับเราด้วยนั่นก็คือไปเติมไปรู้เกินกว่าสิ่งที่นบีได้ถูกสอนเอาไว้และข้อเสียครับเยาวชนจำไว้ให้ดีการที่เราทำบิดอะห์ศาสนาในข้อที่มันน่าตำหนิคืออะไรครับนั่นก็คือเหมือนกับเรามองว่ารอซูลทำไม่สมอะไรครับทำไม่สมบูรณ์เราจึงต้องคิดศาสนาเพิ่มขึ้นมาอีกฉะนั้นใครที่ทำบิดอะห์แสดงว่าเราตำหนิอะไรตำหนิการเป็นรอซูลว่าท่านทำอะไรยังไม่สมบูรณ์แต่อัลเลาะห์ตะอาลายืนยันแล้วว่าท่านนบีได้ทำศาสนาของท่านได้สมอะไรแล้ว
8: สมบ
6: ูรณ์แล้วอันไม่มีสิทธิ์หน้าที่พวกเราเลยหน้าที่พวกเราคือเมื่อเรียนรู้ว่าสิ่งใดถูกต้องเป็นแบบอย่างต้องปฏิบัติอะไรครับปฏิบัติตามซะมิอ์นาวะอะฏอนาได้ยินแล้วก็ต้องปฏิบัติตามก็ขอเตือนกับบรรดาเยาวชนนะครับว่าสิ่งใดที่เราจะทำที่เป็นอิบาดะห์เราต้องดูว่าสิ่งนั้นมีร่องรอยมาจากแนวทางของท่านรอซูลหรือไม่หรือแนวทางจากบรรดาซอฮาบะห์หรือไม่ถ้าไม่มีแบบอย่างต่างๆเหล่านี้โดยทึกทักขึ้นเองมาเป็นศาสนาทำได้ไหมครับ
8: ไม
6: ่ได้มันจะกลายเป็นบิดอะห์เป็นการอุตริกรรมและบิดอะห์นำทางสู่ความหลงผิดและทุกความหลงผิดนำทางสู่ไฟนรกนั่นเองก็ฝากกับเยาวชนในวันนี้ก็ขอให้เรารักท่านรอซูลรักให้ถูกต้องตามที่อัลเลาะห์ตะอาลาสั่งให้เรารักก็คือรักตามแบบอย่างที่นบีได้ทิ้งอะไรครับทิ้งเอาไว้เท่านั้นที่เราจะประสบความสำเร็จดังกะลิมาที่เรากล่าวว่าอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ฉันขอปฏิญาณว่าท่านนบีมุฮัมมัดนั้นเป็นศาสนาอะไรครับศาสนาทูตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะบิลลาฮิตอฟีกวะฮิดายะห์วะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
0: ์อินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายมนัสลักษมีนาหรือนายอับดุลลอฮ์นายมนัสลักษมีนาหรือนายอับดุลลอฮ์อายุ54ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลา 9:00 น.ณ มัสยิดอัลยาซานคูล่างคูขวา
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด

0: الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله
1: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
2: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ตะ
1: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radioวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซูเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
7: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
8: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
3: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดาวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ 7. โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8.โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089-771-1009 089-771-1009 0771 1009
0: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
9: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุลอะอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยูมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดูอัลฮัมดุลิลลาฮ์

คุณกำลังฟังวิทยุเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์24ชั่วโมงคลื่นเดียวฟังได้ทุกวันเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابهومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ชมรายการพี่น้องที่ติดตามรายการทุกท่านครับก่อนอื่นนะครับผมขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่ผมและท่านพี่น้องมีชีวิตอยู่มาถึงวันนี้นะครับซึ่งผมจะเน้นอยู่เป็นประจำว่าการมีชีวิตอยู่ของเรานั้นต้องมีประโยชน์พี่น้องทำแต่ของดีๆนะครับอย่าทำความชั่วนะครับความดีวันนี้ที่ผมจะคุยกับท่านพี่น้องก็คือว่าผมจะนำเอากุรอานนี่นะครับมาอธิบายให้ท่านพี่น้องฟังนะครับความรู้ที่ผมมีเล็กๆในน้อยนี่นะครับผมจะพยายามพูดคุยกับท่านพี่น้องนะครับให้ท่านพี่น้องได้นำเอาความรู้ที่อยู่ในอัลกุรอานนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันวันนี้ผมจะนำเอาซูเราะห์ฟาติฮะนะครับหรือที่พี่น้องส่วนใหญ่เข้าใจว่าอัลฮัมดูเนี่ยพี่น้องครับมาอธิบายให้ท่านพี่น้องฟังซูเราะห์อัลฟาติฮะพี่น้องทั้งหลายนะครับอัลฟาติฮะนี่แปลว่าอะไรนะครับคำว่าฟาติฮะมีความหมายว่าเปิดนะครับแปลว่าเปิดหรือแปลว่าเริ่มต้นนะครับนี่ภาษาแบบง่ายๆนะครับถ้าจะใช้ภาษาไทยแบบดีๆหน่อยก็เรียกว่าอารัมภบทนะครับแค่ด้านซูเราะห์ฟาติฮะก็คือบทว่าโดยการเริ่มต้นหรืออารัมภบทที่อยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานซูเราะห์ฟาติฮะนะครับมีชื่อเรียกอยู่6ชื่อด้วยกันครับพี่น้องนะครับมีชื่อเรียกได้ถึง6ชื่อพี่น้องชื่อที่1นะครับเนี่ยอุลามะตัฟซีรอธิบายเอาไว้นะครับชื่อที่1ก็คือซับอุมมินัลมาซานีซับอุนมินัลมาซานีแปลว่าถูกกล่าวซ้ำๆกันคือซูเราะห์นี้นะครับพี่น้องมุสลิมทั่วโลกเนี่ยจะนำเอามากล่าวซ้ำๆในนมาศทุกรอกอัดพี่น้องจะนมาศฟารดูพี่น้องก็อ่านซูเราะห์นี้แหละพี่น้องนมาศวันหนึ่ง17รอกอัดหรือเท่าไหร่ก็รอกอัดก็ตามนะครับพี่น้องทุกรอกอัดพี่น้องต้องกล่าวซูเราะห์นี้ต้องอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์นี่แหละพี่น้องท่านอุลามาลึงได้กล่าวบอกว่าตั้งชื่อว่าซับอุมมินัลมาซานีมาซานีแปลว่ากล่าวซ้ำๆซับอุมแปลว่า7นะครับก็คือกล่าวซ้ำไปซ้ำมาซูเราะห์นี้จะนำมาอ่านซ้ำๆกันในทุกๆรอกอัตนะครับชื่ออันที่2นะครับเรียกว่าฟาติฮะตุลกิตาบฟาติฮะตุลกิตาบมีความหมายว่าเริ่มต้นของคัมภีร์นะครับเป็นซูเราะห์ที่เริ่มต้นของคัมภีร์ดังนั้นนบีจึงสอนให้นบีมุฮัมมัดนะครับไม่ใช่นบีท่านอื่นนะครับนบีมุฮัมมัดนี่สอนให้นำเอาซูเราะห์นี้มาอ่านสำหรับการเริ่มต้นนมาศนะครับท่านอุบาดะห์บินซอมิดซึ่งเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีได้รายงานบอกว่าใครก็ตามนะครับที่นมาศแล้วไม่อ่านซูเราะห์ฟาติฮะไม่อ่านซูเราะห์นี้การนมาศของเขาใช้ไม่ได้อ้าวนะครับทีนี้เมื่อเรารู้เช่นนี้แล้วนะครับลูกหลานของเราพี่น้องต้องให้ท่องซูเราะห์นี้ให้จำนะครับคนที่รับนับถือศาสนาอิสลามใหม่ๆนะครับอ่านซูเราะห์นี้ไม่ได้ก็ยืนนมาศท่าไปก่อนรักษาท่าไปก่อนทำท่าอย่างเดียวพี่น้องท่ายืนท่าโค้งท่ารุกวะแล้วก็ท่าสุญูดถ้ายังอ่านอะไรไม่เป็นนะครับ
ก็ไม่ต้องว่าอะไรเลยแต่มีอุลามะบางท่านอธิบายบอกว่าคนมุอัลลัฟที่รับนับถืออันอิสลามแล้วก็อ่านซูเราะห์นี้ไม่ได้เนี่ยให้ว่าบทนี้ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรถ้ายืนก็ว่าถ้าก็ว่าตรงนี้แหละถ้ารุกุอ์ก็ว่าบทนี้แหละนะครับถ้าสุญูดก็ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรแทนซูเราะห์ฟาติฮะห์แล้วก็แทนดุอาในรุกุอ์แล้วก็แทนบทดุอาในสุญูดด้วยเป็นท้องทั้งหลายอัลฮัมดุลิลลาห์อิสลามนี้ง่ายมากนะครับไม่ได้ยากอย่างที่ท่านพี่น้องเข้าใจนะครับประการที่3นะครับซูเราะห์ฟาติฮะห์มีชื่ออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าซูเราะตุศอลาซูเราะตุศอลาแปลว่าบทแห่งการนมาศบทแห่งการทํานมาศนะครับนี่ชื่อที่3นะครับพี่น้องชื่อที่4พี่น้องซูเราะตุดดุอาแปลว่าบทแห่งการวิงวอนบทของการขอวิงวอนพี่น้องซูเราะห์นี้มีดุอาทั้งหมดพี่น้องเป็นการชมต่ออัลเลาะห์เป็นการสรรเสริญต่ออัลเลาะห์เป็นการยกย่องอัลเลาะห์เป็นการชมเชยสรรเสริญอัลเลาะห์ทั้งหมดพี่น้องทั้งหลายนะครับที่5นะครับซูเราะห์ฟาติฮะห์ชื่อที่5ก็คืออุมมุลกิตาบแปลว่าบทแห่งการยอดแห่งการยอดแห่งคัมภีร์หรือว่ายอดของอัลกุรอานฉะนั้นซูเราะห์ฟาติฮะห์ถือว่าเป็นยอดที่สุดพี่น้องทั้งหลายคืออธิบายอย่างนี้ครับพี่น้องยอดแห่งคัมภีร์หมายความว่าซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยสรุปเรื่องราวในคัมภีร์กุรอาน29ยุสเนี่ยอยู่ในซูเราะห์ฟาติฮะห์หมดเลยครับฉะนั้นถ้าหากใครเข้าใจซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยเท่ากับคนคนนั้นเข้าใจอัลกุรอานทั้งเล่มพี่น้องทั้งหลายขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่เราได้รับความรู้ว่าซูเราะห์ฟาติฮะห์ได้ชื่อว่าเป็นอุมมุลกิตาบแปลว่ายอดแห่งคัมภีร์ข้อที่6นะครับพี่น้องซูเราะห์ฟาติฮะห์นี่นะครับชื่อที่6ก็คือว่ากุรอานุลอะซีมกุรอานุลอะซีมแปลว่าอัลกุรอานที่ประเสริฐพี่น้องครับพี่น้องจะรับความรู้นะครับว่าซูเราะห์ฟาติฮะห์มีชื่อทั้งหมด6ชื่อด้วยกันว่าต่อมาเราจะมาศึกษากันบอกว่าซูเราะห์ฟาติฮะห์เป็นซูเราะห์ที่ถูกประทานลงมายังไงนะครับเพราะกุรอานเนี่ยไม่ได้มาจากท่านนบีมุฮัมมัดแต่กุรอานนี่มาจากชั้นฟ้ามาจากอัลลอฮ์ผู้ที่นำเอากุรอานมามอบให้กับท่านนบีเรียกว่าวาวาฮีให้กับท่านนบีมุฮัมมัดนั้นไม่ใช่ชัยฏอนนะครับเป็นมาลาอิกะห์เพราะมีพี่น้องบางคนยังเข้าใจว่ากุรอานเล่มนี้หรือกุรอานเนี่ยนะครับชัยฏอนเป็นคนนำเอามาจากอัลลอฮ์มาให้ท่านนบีมุฮัมมัดแต่ที่จริงไม่ใช่ชัยฏอนเป็นมาลาอิกะห์นะครับพี่น้องมาลาอิกะห์ก็มีเยอะนะครับพี่น้องแต่มาลาอิกะห์ที่ดีที่สุดที่ประเสริฐที่สุดหรือเรียกว่าซุปเปอร์มาลาอิกะห์เนี่ยนะครับพี่น้องก็คือท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามนะครับเป็นผู้นำเอากุรอานซูเราะห์ฟาติฮะห์จากอัลลอฮ์มามอบให้ท่านนบีมุฮัมมัดครั้งเดียวจบเลยครับพี่น้องนะครับประทานลงมาซูเราะห์เดียวเลยพี่น้องครั้งเดียวได้ถูกทยอยลงมานะครับให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเนี่ยถามว่าซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยอัลลอฮ์ประทานซูเราะห์นี้ให้กับท่านนบีมุฮัมมัดนบีอยู่ที่ไหนครับพี่น้องนบีอยู่ที่นครมักกะฮ์ครับพี่น้องกุรอานนะครับมีที่ลงอยู่2แห่งอยู่ที่นครมักกะฮ์ด้วยแล้วก็อีกแห่งหนึ่งก็คือที่นครมะดีนะห์แต่ซูเราะห์นี้นะครับถูกประทานลงมาที่นครมักกะฮ์นะครับพี่น้องต่อมาครับความหมายโดยรวมของอัลกุรอานนะครับที่อยู่ในซูเราะห์ฟาติฮะห์นี้นะครับพี่น้องหลายต้องการอะไรครับทำไมอัลเลาะห์ได้ประทานกุรอานซูเราะห์นี้ต้องการที่จะจุดประกายให้มุสลิมตื่นตัวต้องการที่จะจุดประกายให้มุสลิมตื่นตัวเพราะในซูเราะห์นี้นะครับจะรู้เรื่องอะกีดะห์จะพูดเรื่องอะกีดะห์อะกีดะห์แปลว่าอะไรพี่น้องครับคือความเชื่อพี่น้องพี่น้องครับคนที่เชื่อว่าอัลเลาะห์องค์เดียวนะครับ
แล้วก็ไม่ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์เนี่ยเรียกว่าคนคนนั้นเป็นคนที่ใจสะอาดและใครก็ตามนะครับถ้ายังในใจของเขายังเชื่ออัลลอฮ์และเชื่อสิ่งอื่นคู่กับอัลลอฮ์อีกเชื่อว่าโต๊ะตะเกียก็สำคัญโต๊ะระยองก็สำคัญโต๊ะตะเกียแถวๆกรุงเทพนี่ก็มีนะครับหรือว่าโต๊ะกูโบอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแล้วคนก็ไปขอกันจากหลุมฝังศพนะครับคนที่คิดแบบนี้คนที่มีอะกีดะห์แบบนี้เขาเรียกว่าคนคนนั้นใจยังไม่สะอาดใจยังสกปรกกับพี่น้องทั้งหลายฉะนั้นพี่น้องมุสลิมจะต้องรักษานะภายนอกและภายในให้สะอาดรักษาภายในให้สะอาดก็คือต้องมีความเชื่อว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวอัลลอฮ์ไม่มีลูกอัลลอฮ์ไม่มีบุตรอัลลอฮ์ไม่มีพ่ออัลลอฮ์ไม่มีคุณแม่คุณพ่อนะครับอัลลอฮ์มีมาตั้งแต่เดิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหมดอายุนะครับท่านคนที่เชื่อแบบนี้นะครับพี่น้องใจของคนนั้นเป็นคนที่มีใจสะอาดใจสะอาดอย่างเดียวไม่พอนะครับพี่น้องข้างนอกก็ต้องสะอาดด้วยเสื้อผ้าที่ใส่ก็ต้องสะอาดร่างกายก็ต้องสะอาดวิธีรักษาร่างกายให้สะอาดพี่น้องครับทำไมครับพี่น้องอาบน้ำนมาสิพี่น้องครับท่านคนที่มีน้ำนมาสนะครับพี่น้องแล้วก็ไม่ทำให้น้ำนมาสของเขาเสียพี่น้องเขาจะเป็นคนที่สะอาดทั้งวันและคนที่มีน้ำนมาสเท่ากับคนนั้นมีอาวุธพกอาวุธไม่ใช่ไปอาวุธไปยิงคนพี่น้องครับอาวุธที่ปกป้องเขาไม่ให้ทำบาปอาวุธปกป้องเขาไม่ให้ทำอะไรที่เป็นของที่อัลลอฮ์ห้ามนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอะกีดะห์นะครับเรื่องความเชื่อนี่นะครับอยู่ในซูเราะห์นี้และอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องอิบาดะห์พี่น้องพูดเรื่องอิบาดะห์ได้ยินเรื่องอิบาดะห์กันมานานแล้วครับพี่น้องอิบาดะห์แปลว่าอะไรคําว่าอิบาดะห์ก็คืออัลลอฮ์สั่งให้ท่านพี่น้องปฏิบัติอะไรท่านพี่น้องก็ปฏิบัติแล้วอัลลอฮ์พอใจนั่นแหละเรียกว่าอิบาดะห์พี่น้องเช่นอัลลอฮ์สั่งให้ท่านพี่น้องนมาศพี่น้องก็นมาศพอพี่น้องนมาศพี่น้องทำอิบาดะห์แล้วอัลลอฮ์สั่งให้พี่น้องทั้งหลายนี่นะครับเคารพนะครับอย่าก้มลงกราบสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์พี่น้องทำอิบาดะห์พี่น้องแต่งงานแล้วต้องรับผิดชอบดูแลภรรยาดูแลลูกอย่าตบตีภรรยานะครับพี่น้องกำลังเชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮ์ท่านพี่น้องกำลังทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อยู่ครับพี่น้องเพราะฉะนั้นมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ทั้งหมดครับพี่น้องทั้งหลายครับในซูเราะห์ฟาติฮะยังมีเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ครับพี่น้องทั้งหลายเรื่องประวัติศาสตร์พี่น้องครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากพี่น้องอ่านอัลกุรอานและท่านพี่น้องไม่รู้ว่าซูเราะห์นี้ประทานลงมายังไงมาเมื่อไรพี่น้องจะไม่เข้าใจกุรอานแบบลึกซึ้งฉะนั้นถ้ารู้ประวัติศาสตร์สิพี่น้องอีหม่านของท่านจะเพิ่มพูนตลอดเวลาผมขอยกตัวอย่างนะครับพี่น้องไปเที่ยวเดดซีเวลาพี่น้องไปทำอุมเราะห์กันไปแวะที่ประเทศยอร์แดนแล้วก็นั่งรถไปเที่ยวเดดซีพี่น้องเคยคิดไหมเดดซีนั่นเป็นสถานที่ของใครแล้วก็อัลลอฮ์พลิกแผ่นดินทำไมพี่น้องทั้งหลายก็เพราะว่าคนตรงนั้นน่ะวันนั้นน่ะเมื่อหลายพันปีมาแล้วเนี่ยเป็นคนที่ผู้ชายกับผู้ชายเข้าหากันเรียกว่าฮอร์โมนเซ็กชวลพี่น้องอัลลอฮ์เนี่ยเมตตานะพี่น้องส่งนบีลูตมาสอนเราว่าเลิกนะอย่าทำฮอร์โมนเซ็กชวลกันนะผู้ชายกับผู้ชายอย่าเข้าหากันเองนะหรือผู้หญิงกับผู้หญิงอย่าเข้าหากันเองนะถ้าจะหาความสุขด้านเซ็กก็ผู้หญิงกับผู้ชายสิพี่น้องครับไม่มีใครเชื่อนบีลูตเลยเสร็จแล้วอัลลอฮ์โกรธหลังจากสอนแล้วอธิบายแล้วนะครับส่งนบีมาอบรมแล้วมาให้ความรู้แล้วแต่ไม่มีใครเชื่ออัลลอฮ์ก็ทำลายฉะนั้นแผ่นดินตรงนั้นยังอยู่ให้ท่านพี่น้องเห็นทุกวันนี้เป็นน้ำที่เค็มที่สุดพี่น้องเอาเก้าอี้ไปวางไว้แล้วนั่งได้อ่านหนังสือพิมพ์ได้พี่น้องได้รู้เฉพาะตรงนี้อย่างเดียวหรือพี่น้องแต่ท่านพี่น้องได้อ่านประวัติศาสตร์เนี่ยพี่น้องจะไปยืนตรงนั้นไม่นานหรอกครับพี่น้องพี่น้องจะไม่กล้าไปทำอะไรตรงนั้นอีกพี่น้องครับเพราะฉะนั้นถ้าอ่านกุรอานแล้วก็รู้ประวัติศาสตร์นะครับ
โอ้โหพี่น้องจะได้ความรู้แล้วก็อีมานของท่านพี่น้องความกลัวต่ออัลลอฮ์อยู่ในหัวใจของท่านจะเพิ่มพูนตลอดเวลานะครับพี่น้องแต่ด้านกุรอานซูเราะห์ฟาติฮะมี3รายการใหญ่ๆนะครับ1เรื่องความเชื่อ2เรื่องการปฏิบัติตนตามคำสั่งของอัลลอฮ์3มีประวัติศาสตร์นะครับเรียกว่าตารีคนะครับอยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานพี่น้องครับซูเราะห์ฟาติฮะมีทั้งหมดกี่คำพี่น้องมีทั้งหมด25คำครับพี่น้องแล้วก็มีอักษรทั้งหมด114อักษรอัลฮัมดุลิลลาห์นี่เป็นความรู้ใหม่สำหรับท่านพี่น้องมีทั้งหมดกี่คำพี่น้องครับ25คำแล้วก็มีอักษรทั้งหมด113อักษรนะครับซูเราะห์ฟาติฮะนะครับเทียบความหมายไว้2ตอนนะครับเพียงเท่าไหร่ตอนแรกเกี่ยวกับคุณลักษณะของอัลลอฮ์พี่น้องอธิบายนะครับซูเราะห์ฟาติฮะเนี่ยตอนแรกๆจะอธิบายเรื่องคุณลักษณะของอัลลอฮ์ซึ่งพี่น้องมุสลิมเรียกว่าซิฟัตของอัลลอฮ์พี่น้องครับไม่ใช่ซิฟัตดัวปุโลไม่ใช่พี่น้องไม่แค่20ซิฟัตของอัลลอฮ์มีตั้ง99ลักษณะครับพี่น้องทั้งหลายเช่นอะไรบ้างครับอัรเราะห์มาน

0: อัลลอฮ์เลี้ยงดูพี่น้องให้อากาศหายใจให้ทุกคนมีบ้านอยู่ให้มีภรรยาให้มีลูกทั้งที่บางคนนี่ไม่เคยสุญูดต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็เมตตาเนี่ยสิฟัตของอัลลอฮ์ข้อนี้ไม่เหมือนเราครับพี่น้องเรานี่แต่หากใครหน้างอนงอนกับเราเนี่ยหรือว่าเดินแล้วไม่ให้สลามกับเราเนี่ยไม่กี่ทีเราก็ไม่อยากจะมองหน้าแล้วแต่อัลลอฮ์ไม่อย่างนั้นครับพี่น้องทั้งหลายอัลลอฮ์สิฟัตของท่านก็คืออัรเราะห์มานบนดุนยานี้อัลลอฮ์ดูแลทุกคนคนด่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็เมตตาคนไม่เอาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็เมตตามุสลิมนะครับที่นมาศอ้างชื่อว่ามุสลิมอัลลอฮ์ก็เมตตาถ้าเขานมาด้วยอัลลอฮ์ก็ยิ่งเมตตาใหญ่อีกครับส่วนอัรเราะฮีมทั้งหลายนะครับซีฟัตนี้ลักษณะนี้ใช้ในโลกอาคิเราะห์เพราะพี่น้องมุสลิมนี่ถูกอบรมตลอดเวลาว่าโลกเราไม่ใช่โลกใบเดียวนะครับมุสลิมเชื่อว่าโลกมีโลกดุนยากับโลกอาคิเราะห์ฉะนั้นโลกอาคิเราะห์เนี่ยอัรเราะฮีมพี่น้องครับอัลลอฮ์เมตตาเฉพาะคําว่าเฉพาะใครครับพี่น้องเฉพาะผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เฉพาะผู้ที่เชื่อว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวเฉพาะผู้ที่ก้มลงกราบนมาศกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นพี่น้องส่วนคนที่ไม่เชื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ดูแลให้ความสุขให้นูนให้นี้เฉพาะบนโลกดุนยาใบนี้ส่วนโลกอาคิเราะห์อัลลอฮ์ว่าฉันไม่ให้แล้วให้มาเยอะแล้วให้เฉพาะพี่น้องที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ทั่วโลกจะอยู่ตรงไหนก็ตามนะครับพี่น้องทั้งหลายครับนี่จากซูเราะห์ฟาติฮะห์นะครับพี่น้องทั้งหลายต่อมาครับซูเราะห์ฟาติฮะห์นะครับพูดเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของมนุษย์นะครับพูดถึงการดําเนินชีวิตของมนุษย์ได้อธิบายไว้ในซูเราะห์ฟาติฮะห์ทั้งหมดพี่น้องทั้งหลายนะครับข้อที่7สําหรับผู้ที่ละหมาดครับพี่น้องทั้งหลายผู้ที่ละหมาดนั้นจะต้องอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์นี้ถ้าไม่อ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์นี้ซูเราะห์ฟาติฮะห์นะครับต้องท่องให้จําฉะนั้นลูกหลานเราต้องอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ให้ถูกให้ชัดอย่างบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมต้องฝึกให้ลูกเราอ่านซูเราะห์นี้ให้ได้แล้วก็ต้อง
1: อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่รับชมรับฟังวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับที่ได้เรียนรู้เรื่องราวของวิธีทานวิธีธรรมหรือวิธีการของอันอิสลามจากครูบาอาจารย์หลากหลายวิทยากรมากมายจากผู้ให้ความรู้กับพี่น้องในทุกๆช่วงเวลาเกือบตลอด24ชั่วโมงนั่นคือส่วนหนึ่งที่เราหรือทีมงานต้องการให้ความรู้ได้เข้าถึงพี่น้องในทุกช่วงเวลาแล้วก็ทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยนะครับมันอาจจะไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับเราแต่มันอาจจะสร้างประโยชน์ให้กับพ่อเราให้กับมะเราหรือบางทีอาจจะทำ
2: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติต่อไปรับฟังข่าวในพระราชสำนักและต่อด้วยรายการข่าวตอบโจทย์เป็นการเชื่อมสัญญาณจากไทย PBS
3: เวลา20นาฬิกาม
4: ีพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีมติมอบให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยและสังคมในสาขาวิชาดนตรีคณะมนุษยศาสตร์และสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุคณะวิศวกรรมศาสตร์รวมจำนวน3คนสำหรับวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถาบันการศึกษาสมทบในสังกัดกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น 3,097 คนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความสำคัญว่าเมื่อ3วันที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการปลูกฝังอบรมคุณธรรมสำคัญคือความสุ

จริตและความกตัญญูกตเวทีรวมทั้งการเสริมสร้างทักษะความสามารถในการปรับตัวให้เท่าทันโลกและการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นฝ่ายอื่นเพื่อให้งานทุกอย่างที่ทำมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่าในฐานะที่แต่ละคนเป็นบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันฝึกฝนอบรมมาดีแล้วจึงควรตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ที่การสร้างสรรค์ประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์สุขของส่วนรวมนั้นควรเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดควรที่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทุกคนจะได้ยึดมั่นเป็นอุดมการณ์และร่วมกันนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ไปใช้สนับสนุนเกื้อกูลกิจการทุกด้านของชาติบ้านเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนหากบัณฑิตนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติก็จะได้รับความสำเร็จที่แท้จริงในชีวิตคือได้มีส่วนในการสร้างสรรค์ประเทศชาติอันเป็นที่อยู่ที่อาศัยของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าและผาสุกมั่นคงสืบไปเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์วันที่8ตุลาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติชุดพระปณิธานสืบสานผ้าไทยโบราณสู่สากล

0: ระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ทรงสืบสานพระราชบัณฑิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการรักษาและต่อยอดผ้าไทยทั้งในด้านการสร้างคุณค่าทางสังคมและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้มั่นคงในการปฏิบัติพระกรณียกิจของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ในแต่ละครั้งจะทรงฉลองพระองค์ผ้าไทยและผ้าสิ้นพื้นเมืองเช่นผ้าสิ้นหลายล้านนาในโอกาสและงานพิธีสำคัญต่างๆทั้งนี้ทรงเล็งเห็นถึงคุณค่าของผ้าไทยโบราณซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าสะท้อนภูมิปัญญาความอดทนความละเอียดปราณีตของคนไทยในแต่ละท้องถิ่นควรได้รับการอนุรักษ์ไว้และสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นผ้าไทยจึงไม่ใช่เป็นเพียงผืนผ้าแต่คือเรื่องราวของความรักความตั้งใจและจิตวิญญาณของคนไทยที่ถักทอไว้ด้วยหัวใจนิทรรศการผ้ายกพระตราภรณ์ล้ำค่าภูษาสองแผ่นดินที่จัดแสดงสิ่งทอมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าสะท้อนภูมิปัญญาการทอผ้าโบราณและการเชื่อมโยงวัฒนธรรมผ้าทอระหว่างไทยและอินโดนีเซียซึ่งสภาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่18พฤษภาคม2566สะท้อนถึงภูมิปัญญาการทอผ้าโบราณทั้ง4ภูมิภาคของไทยที่มีความโดดเด่นงดงามรวมถึงผ้ายกของอินโดนีเซียที่เป็นภูมิปัญญาการทอผ้าโบราณใช้ในโอกาสพิเศษที่ส่งให้ความสนพระไทยโดยผ้ายกแต่ละภูมิภาคสะท้อนถึงมรดกสิ่งทอตามถิ่นที่อยู่และกลุ่มชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมการทอผ้าท้องถิ่นของกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ส่งให้ความสนพระทัยในวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยส่งดำเนินรายการทำคลิปวิดีโอร่วมกับพระสหายและทีมงานกองทุนพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ถ่ายทำกิจกรรมการท่องเที่ยวการทอผ้าแพรขิดและการย้อมสีผ้าจากกลีบบัวแดงแห่งเดียวในประเทศไทยตลอดจนขั้นตอนการทอผ้าโบราณที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชาวโนนกอกที่นำบัวแดงซึ่งเป็นพืชประจำถิ่นหาได้ง่ายนำมาสกัดและย้อมได้หลายเฉดสีมีสีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างรายได้ในชุมชนอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังทรงมีพระอัจฉริยภาพในการนำผ้าขิดของบ้านโนนกอกเพื่อทำฉลองพระองค์ถวายสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีพระมารดาและฉลองพระองค์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์สำหรับวันงานสมโภชพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนจังหวัดอุดรธานีในวันที่5มีนาคม2565โดยประธานแนวทางและลวดลายในการออกแบบให้กับกลุ่มทอผ้าบ้านนนกอกสำหรับฉลองพระองค์ในวันงานเพื่อให้สมพระเกียรติและเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูการทอผ้าโบราณของจังหวัดอุดรธานีให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและคงอยู่สืบไปอนุรักษ์สืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมเป็นสิ่งสำคัญพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ทรงมีพระปณิธานมุ่งมั่นอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทยในภาคอีสานที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยฉลองพระองค์ผ้าทอโบราณเสด็จร่วมพิธีทูลพระขวัญหรือบายสีทูลพระขวัญณศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนูนกอกอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเป็นการส่วนพระองค์สำหรับพิธีทูลพระขวัญเป็นพิธีโบราณที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษของชาวอีสานจวบจนปัจจุบันเพื่อจัดถวายพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีแต่สำหรับวิถีชีวิตชาวอีสานทั่วไปจะเรียกว่าพิธีสู่ขวัญเพื่อเรียกขวัญเสริมสร้างพลังใจและความเป็นสิริมงคลแก่ผู้รับขวัญนับ ว่าในแต่ละครั้งที่นอกจากการฉลองพระองค์ผ้าไทยของพระเจ้าวโรงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจจะทรงสอดแทรกกลยุทธ์สำคัญในการรักษาประเพณีและวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างการอนุรักษ์ภูมิปัญญาให้เข้ากับยุคสมัยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนได้อย่างเหมาะสมสร้างความมั่นคงทางอาชีพมีรายได้อย่างยั่งยืน
1: องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 9:40 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษฎิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเป็นวันแรกในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,243 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาเพื่อสร้างคุณลักษณะ10ประการแก่ผู้เรียนได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 13 Climate Action และมีผลงานได้รับคัดเลือกเข้าชิงรางวัล THE Award Asia 2025ประเภท Teaching and Learning Strategy of the Yearช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิรวมจำนวน5คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 1,245 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นในมิติการศึกษาเศรษฐกิจและสังคมผ่านโครงการส่งเสริมช่องทางจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าเกษตรสู่ตลาดแก้จนลดความเหลื่อมล้ำแบบเป็ดเสร็จและแม่นยำสร้างความยั่งยืนให้กับท้องถิ่นจังหวัดและประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์พัฒนานักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมให้สามารถคิดวิเคราะห์ทำงานร่วมกับชุมชนและประยุกต์ใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นควบคู่กับการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์โดยบูรณาการความร่วมมือกับชุมชนและทุกภาคส่วนองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดราชบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่จังหวัดราชบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดราชบุรีการนี้นางสาวทิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีในอำเภอเมืองราชบุรีอำเภอบ้านโป่งอำเภอโพธารามอำเภอดำเนินสะดวกอำเภอปากท่ออำเภอจอมบึงอำเภอสวนพึ่งอำเภอบางแพและในอำเภอวัดเพลงพร้อมทั้งราษฎรที่ประสบอุทกภัยเป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,497 ชุดณอาคารราชบุรีเกมอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลหลุมดินอำเภอเมืองราชบุรีพร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน3ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดราชบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ9อำเภอ78ตำบล611หมู่บ้าน 28,070 ครัวเรือนพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายประมาณ 32,000 ไร่มีพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว38ตำบล และพื้นที่น้ำท่วมขังรอการระบาย40ตำบลคาดการว่าถ้าการปล่อยน้ำของชลประทานไม่เพิ่มขึ้นและฝนตกในพื้นที่ลดลงสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติภายในไม่กี่วันที่จังหวัดสุพรรณบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีจำนวน 1,500 ชุดณโรงเรียนวัดยางยี่แสอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางลงพื้นที่ให้กำลังใจราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลกระจันอำเภออู่ทองพร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน3ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากประกอบกับปริมาณน้ำจากพื้นที่ภาคกลางตอนบนและการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำท่าจีนส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีและคลองสาขาเพิ่มสูงขึ้นล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำในบางพื้นที่ส่งผลต่อที่พักอาศัยและการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนตั้งแต่วันที่18กันยายนเป็นต้นมาราษฎรได้รับผลกระทบจำนวน10อำเภอ2เทศบาลเมือง107ตำบล35ชุมชน933หมู่บ้านซึ่งจังหวัดได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วและได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคให้ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นปัจจุบันมีพื้นที่ที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัยและได้รับผลกระทบจำนวน10อำเภอที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนายชวนินทร์วงศิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในอำเภอบางบานพร้อมทั้งราษฎรที่ประสบอุทกภัยเป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,497 ชุดณหอประชุมที่ว่าการอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางลงพื้นที่ให้กำลังใจราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานพร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน3ชุดสำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่23กันยายน2569ถึงปัจจุบันบ้านเรือนริมแม่น้ำได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังประชาชนได้รับผลกระทบรวม16อำเภอ205ตำบล 1,345 หมู่บ้าน66ชุมชนในส่วนของการเตรียมความพร้อมการให้ความช่วยเหลือและการประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์อุทกภัยมีการมอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามภารกิจพร้อมทั้งประสานในด้านทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยไว้พร้อมแล้วองคมนตรีเป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานโครงการหลวง2569
2: พลเอกกัมปนาทรุติตองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานโครงการหลวง2569ณห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่โดยมีคณะกรรมการการจัดงานจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันวางแผนกำหนดแนวทางและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดงานเนื้อหานิทรรศการและกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการจัดงานกำหนดจัดงานโครงการหลวง2569ระหว่างวันที่1ถึง10ธันวาคม2569ณอาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานคุณูปการทั่วแผ่นดินไทยขยายผลไกลสู่ภูฏานเพื่อนำเสนอผลสำเร็จจากการน้อมนำพระราชปณิธานด้านการพัฒนาพื้นที่สูงมาสู่การปฏิบัติทั้งด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตรองค์ความรู้และนวัตกรรมการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะราชอาณาจักรภูฏานและเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมุ่งถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูงช่วงบ่ายองคมนตรีประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาโบราณบริเวณป่าต้นน้ำแม่สึกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นแหล่งพันธุกรรมต้นชาป่าโบราณที่มีคุณค่าทางชีวภาพและมีความสำคัญต่อระบบนิเวศและวิถีชีวิตของชุมชนโดยในปี2564มีการค้นพบต้นชาขนาดใหญ่และเก่าแก่จำนวนมากในพื้นที่บ้านแม่งานหลวงซึ่งจากการศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์เบื้องต้นเป็นชาพันธุ์หายากที่มีคุณค่าต่อการศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์ชาในอนาคตนอกจากนี้ยังได้รวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์พื้นที่และองค์ความรู้จากชุมชนบ้านแม่งานหลวงเพื่อนำมาใช้เป็นฐานในการวางแนวทางอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาโบราณควบคู่กับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาอาชีพทางเลือกที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของมูลนิธิโครงการหลวงที่มุ่งดูแลทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานถุงยางชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ชุมชนโรงเรียนเจริญดีวิทยาจังหวัดปทุมธานีที่โรงเรียนเจริญดีวิทยาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเขตอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายชัยพฤกษ์เสรีรักษ์ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเชิญถุงยังชีพพระราชทานจำนวน200ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโดยมีผู้ราชการจังหวัดปทุมธานีและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีโอกาสนี้พระราชทานสิ่งของจำเป็นแก่โรงเรียนเจริญดีวิทยาอาทิเครื่องปั๊มน้ำเครื่องกรองน้ำหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเตาแก๊สรวมทั้งสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้โรงเรียนสามารถกลับมาดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามปกติพร้อมกับเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยกล่าวให้นักเรียนและประชาชนทุกคนรับทราบจากนั้นลงพื้นที่ชุมชนที่อยู่ติดกับบริเวณด้านหลังของโรงเรียนเพื่อเชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยณชุมชนหมู่10บ้านคลอง8ตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาทั้งนี้ตั้งแต่วันที่25กันยายนจังหวัดปทุมธานีมีฝนตกหนักต่อเนื่องประกอบกับพื้นที่หลังโรงเรียนและพื้นที่ชุมชนติดกับคลองและระบบระบายน้ำไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในโรงเรียนและท่วมบ้านเรือนประชาชนทำให้เครื่องปั๊มน้ำแปลงเกษตรและสื่อการเรียนการสอนบางส่วนเสียหายโดยโรงเรียนประกาศงดการเรียนตั้งแต่วันที่25กันยายนถึง8ตุลาคมที่ผ่านมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานงบประมาณเพื่อสร้างบ้านและพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บในจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดยโสธรและจังหวัดอำนาจเจริญจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อปี2568เวลา 8:50 น.นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้แทนในการเข้าเยี่ยมครอบครัวทหารและเป็นประธานในพิธีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานงบประมาณเพื่อสร้างบ้านแก่ครอบครัวพลทหารพีรวัตรตะเพียนทองณบ้านเลขที่23หมู่1ตำบลยางใหญ่อำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดพลทหารพีรวัตรสังกัดกองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่6ร้อยมลว.6
1: ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันพักรักษาตัวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในวันเดียวกันนี้ได้เยี่ยมครอบครัวจ่าสิบเอกพีรศักดิ์มณีสายณบ้านเลขที่19หมู่3ตำบลเดิดอำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรจ่าสิบเอกพีรศักดิ์สังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่16ร16พันสองครอบครัวจ่าสิบเอกพุทธิพันธ์สุวรรณโคณบ้านพักกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่16ร16พันสามค่ายประดินเดชาตำบลเดิดอำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรและครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานประวิทย์งามแสนณบ้านเลขที่212หมู่15ตำบลชานุมานอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญอาสาสมัครทหารพรานประวิทย์สังกัดกรมทหารพรานที่23กรมทพ23หน่วยงานต่างๆตลอดจนคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นเทศบาลเมืองล้อมแรดจังหวัดลำปางและโรงเรียนทรงวิทยาจังหวัดสมุทรปราการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดสตือวัดโพเอนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดบางพลีน้อยจังหวัดสมุทรปราการรวม10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.สมาคมนักเรียนเก่าบพิตรพิมุขในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนสตรีวัดอับสรสวรรค์และโรงเรียนบ้านหนองไผ่จังหวัดราชบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดบางในกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นครอบครัวคำนึงธรรมชมรมครูเก่าเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบริษัท Quality Property Management จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีวัดเนินสว่างทางหลวงวัดท่ากกแกวัดมหาธาตุวัดตถิวนารามวัดศรีสุพลจังหวัดเพชรบูรณ์วัดใหญ่ท่าเสาจังหวัดอุตรดิตถ์และวัดภาวนาขยองจูสาธารณรัฐเกาหลีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นมหาวิทยาลัยนครพนมบริษัทเพชรไทยพัฒนาจำกัดและกลุ่มบริษัทในเครือโอฬารได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครและวัดปิตุลาธิราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทรารวม8รูปและตลอดทั้งวันมีหน่วยงานต่างๆตลอดจนคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวิสุทธรังสีจังหวัดกาญจนบุรีและวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรอันก่อให้เกิดคุณูปการต่อประเทศชาติและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบนิกรทุกหมู่เหล่าให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
1: หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา
2: ที่ พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสำนักงานศาลยุติธรรมและศาลยุติธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์จากวัดอรุณราชวรารามวัดหน้ากลางวัดประยุรวงศาวาสและวัดโพทองกรุงเทพมหานครวัดสัมปาซิวจังหวัดสุพรรณบุรีวัดปทุมาวาสและวัดวิเชียรธรรมารามจังหวัดชัยภูมิวัดโบสถ์และวัดถั่วทองจังหวัดปทุมธานีและมีการแสดงพระธรรมเทศนารูปกถาในพระธรรมบทว่ารูปังจิรติมัจจานังนามะโคตังณจิรติแปลว่าสรีระร่างกายของสัตว์โลกย่อมเสื่อมสิ้นไปแต่ชื่อเสียงและเกียรติคุณหาเสื่อมสิ้นไม่โดยพระราชมหาเจติยาภิบาลวัดอรุณราชวรารามเวลา 14:30 น.การเคหะแห่งชาติโรงเรียนสตรีวัดระฆังบริษัทไทยยานยนต์จำกัดและบริษัทโชจินดาคอนซัลแทนจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดชัยพฤกษมาลากรุงเทพมหานครวัดสันต้นเปาวัดธาตุคำและวัดโชติกุลสุวรรณารามจังหวัดเชียงใหม่วัดโสธรวรารามและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทราและวัดนิวัฒน์สัทธารามจังหวัดแพร่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระสงฆ์10รูปจากวัดอินทรวิหารวัดปรินายกกรุงเทพมหานครวัดราชธานีวัดไทยชุมพลและวัดคูหาสุวรรณจังหวัดสุโขทัยสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.คณะหลักสูตรการบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูงรุ่นที่4มูลนิธิไทยพึ่งไทยสมพลเรนูเกยุราพันธ์มหาวิทยาลัยศิลปากรและสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปและตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวิสุทธรังสีจังหวัดกาญจนบุรีและวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประชาชนมาตลอดโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมการส่งเสริมโอกาสและคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษส่งมุ่งหวังให้ผู้ที่เคยกระทำผิดได้รับโอกาสกลับคืนสู่สังคมและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่าตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ถึงสิทธิและความเสมอภาคในสังคมล้วนเป็นที่ประจักษ์ส่งผลให้ประเทศเกิดการพัฒนาในด้านต่างๆอย่างแท้จริง
1: จบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้ดิฉันออนซินีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
3: ตอบขอบคุณคุณออนซินีครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์คืนนี้นะครับมาอุ่นเครื่องกับศึกซักฟอดกันหน่อยครับตอบโจทย์กับคุณวราวิชชิมณีครับ
1: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราสองคนและทีมงานขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

นงลายเยือนมาเลเซียหารืออันวาอิบราฮิมส่งพลเมืองเมียนมากลับประเทศสหรัฐปรับท่าทีครั้งใหญ่เจรจาทางตรงเมียนมาสมรภูมิเยเมนเดือดจับตาบทบาทซีเรียช่วยซาอุดิอาระเบียรับมือฮูตีทันโลกไซเอนเทคเจาะลึกผลงานวิจัยรางวัลโนเบล2026จากเครื่องมือไขปริศนาธรรมชาติที่สร้างการเปลี่ยนแปลงต่อโลกทันโลกกับไทย PBS คืนนี้

0: แล้วในการอภิปรายที่ได้ถามไปว่าจะเป็นเรื่องหัวสวเป็นเรื่องเป็นหลักหรือไม่ก็เรียนว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งแต่ไม่ได้แปลว่าเรื่องอื่นไม่มีนะครับในหลายเรื่องอาจจะไม่ได้ปรากฏเป็นข่าวในสื่อมวลชนอยู่บ้างและก็จะมีในตอนที่อภิปรายไม่ว่างใจ
1: การอภิปรายในครั้งนี้เราต้องการอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อระบอบสีน้ำเงินซึ่งกำลังกินรวบประเทศนี้อยู่พวกเรามองว่าระบอบสีน้ำเงินนี้เป็นศัตรูและเป็นอาชญากรรมต่อระบอบประชาธิปไตย

0: ครับตอบโจทย์กับผมวราวิชิตมณีครับช่วงบ่ายที่ผ่านมาฝ่ายค้านเปิดเกมรุกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อรัฐบาลแล้วนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรจะไปพิจารณายติแล้วจะบรรจุให้เกิดการอภิปรายในช่วงเวลาไหนแต่ว่าธีมของฝ่ายค้านรวมถึงรัฐมนตรีที่ตกเป็นเป้าจะถูกซักฟอก18คนเนี่ยล้วนแต่เป็นพรรคภูมิใจไทยก็แปลว่าต้องไปวัดใจเพื่อไทยแล้วครับว่าจะยกมือโหวตให้กับภูมิใจไทยหรือไม่แต่อีกข้อสังเกตคือกล้าทำก็ได้ไม่ได้มาลงชื่อเพื่อจะอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยตกลงมันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรจากการอภิปรายหรือไม่วันนี้วิเคราะห์กัน2ท่านครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้าอารีผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นจากนิด้าครับและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วันวิชิตบุญโปร่งจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีทั้ง2ท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: ผมทวนทั้ง18คนที่เป็นรัฐมนตรีจะถูกฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจก่อนนะครับแน่นอนคนสำคัญที่สุดก็นายกรัฐมนตรีนะคุณอนุทินและในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยไล่ลงมาก็คือรองนายกพิพัฒน์รัชกิจประการแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีมีคุณเอกนิติธันประภาสครับรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีพาณิชย์คุณประกรณ์นินประพันธ์โดนเขาด้วยครับรองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีท่องเที่ยวคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์ครับรัฐมนตรียุติธรรมคุณณภินทร์ศรีสรรพังรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคุณพระดอนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคุณสุขสมรวยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกทั้ง4คนโดนกันหมดนะครับคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมแล้วก็2รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคือคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐและคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ทั้งหมด18คนคุณผู้ชมจะสังเกตว่าล้วนแต่เป็นภูมิใจไทยล้วนๆเลยแม้ว่าในครม.จะมีรัฐมนตรีจากภูมิใจไทยมากกว่านี้นะครับบางคนรอดไปอาจารย์สุวิชาทำไมต้องเป็น18คนนี้ดูจากรายชื่อแล้ว
1: จริงๆคุณวรฤทธิ์ไม่น่าอ่านทั้งหมด18คนนะ
0: ทำไมฮะอาจารย
1: ์อ่านเฉพาะชื่อคนรอดก็พอ
0: จะได้รู้ว่าใครรอด
1: ก็เป็นมาจากภูมิใจไทยทั้งนั้นแหละนะครับ
0: นะดูแล้วจะเหมามา
1: ก็คือแทบจะเหมาทั้งพรรคอ่ะนะครับรู้สึกจะมีรอดมีใครมีคุณขิงคุณท็อปนะครับมี
0: คุณแนน
1: คุณอ้วนคุณชื่ออะไรประมาทไทยคุณอ้วนชื่ออะไรพลพี
0: คุณพลพีคุณแนน
1: คุณแนน
0: คุณสันเพชร
1: นะครับอันนี้ก็คืออันนี้คือที่รอดทีนี้แน่นอนเขามุ่งเป้าไปที่ภูมิใจไทยเพราะที่ผ่านมาสังเกตดิสีส้มอ่ะนะพรรคฝ่ายค้านไม่ว่าจะสีส้มหรือสีฟ้าไปก็ตามเวลาเขาลุกขึ้นมาโจมตีหรือมีวิวาทะกันกับทางรัฐบาลเนี่ยเขาแทบจะไม่มีวิวาทะกับพรรคเพื่อไทยเลยเป็นวิวาทะกับพรรคภูมิใจไทยทั้งสิ้นแน่นอนก็ต้องเล่นเป้าใหญ่ก็คือเล่นภูมิใจไทยเพราะเขาพูดเรื่องสตาร์ทเรื่องอะไรนะระบอบสีน้ำเงิน
0: เขาก็เน้นคำนี้กินรวบประเทศ
1: เขาก็เน้นเรื่องคำนี้ว่าระบอบสีน้ำเงินกินรวบประเทศฉะนั้นต้องเล่นงานสีน้ำเงินเป็นหลักเพราะเล่นงานสีน้ำเงินเป็นหลักเขาก็คงดูเป้าอ่ะน้ำตีมีใครบ้างนะถามว่าเอาง่ายๆกระทรวงดีอีทำไมเขาเล่นคุณชัยชนกทำไมเขาไม่เล่นสสแนน
0: รัฐมนตรีช่วย
1: รัฐมนตรีช่วยเพราะว่าถ้าเล่นน้ำตีช่วยเล่นคุณชัยชนกเดี๋ยวน้ำตีช่วยก็ตอบเองทุกเรื่องเขาจะบี้ให้คุณชัยชนกตอบด้วยการเล่นคุณชัยชนกคนเดียวไม่เล่นน้ำตีช่วยอย่างเงี้ยใช่ครับส่วนคุณพลปีนี่ไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะเป็นเพราะผลงานดีเด่นมั้งนะครับก็เลยไม่มีอะไรให้เล่นนะครับนะฉะนั้นเขาก็จ้องคือกรณีคุณชัยชนกเนี่ยเป็นกรณีพิเศษเป็นกรณีที่เขาไม่ได้หวังจะตีคุณชัยชนกหรอกเขาจะตีคนที่ยืนอยู่ข้างหลังคุณชัยชนกที่อยู่บุรีรัมย์มาตีลูกกระทบพ่อเอาสั้นๆน่ะนะครับให้คุณอนุทินคิดถึงสิสมัยรัฐบาลคุณอนุทินตอนแรกๆหรือก่อนหน้านี้ที่คุณอนุทินเป็นร่วมรัฐบาลเขาเป็นรัฐมนตรีอะไรก็แล้วแต่ตอนนั้นไม่มีชื่อคุณชัยชนกเป็นรัฐมนตรีแต่หลายๆคนเราก็พอจะรู้ว่าผู้นำจิตวิญญาณของพรรคภูมิใจไทยคือคุณเนวินซึ่งอยู่ที่บุรีรัมย์แล้วก็โลโปรไฟล์มาตลอดมันไม่มีจุดให้เชื่อมต่อถึงที่จะโจมตีถึงคุณเนวินแต่พอวันนี้มีน้ำตีชื่อชัยชนกมันมีสายล่อฟ้าแล้วครับมันมีเป้าแล้ววิ่งถึงคุณเนวินได้กรณีนี้ส่วนกรณีคุณอนุทินก็แน่นอนเป็นนายกแม้ว่าจะไม่บอกว่าเป็นการไม่ไปนายกแต่เป็นการไปลั่นตีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งก็คือคนคนเดียวกัน ลองนึกภาพจะลองนึกภาพถ้าตอนลงคะแนนเกิดรัฐมนตรีมหาไทยเนี่ยได้คะแนนน้อยเนี่ยมันกระทบถึงเก้าอี้นายกไหมล่ะนี่ไงไม่จำเป็นต้องเล่นงานนายกโดยตรงเพราะเล่นงานนายกโดยตรงปั๊บเนี่ยเพราะท่านนายกโดยตรงก็คือนายกคุมทั้งครม.นั่นหมายความว่าเพื่อไทยจะต้องลุกขึ้นมาช่วยแต่นี่เพื่อไทยไม่ต้องนั่งเฉยๆมันก็เป็นยุทธศาสตร์อย่างนึงหวังว่าเพื่อไทยเมื่อฟังการอภิปรายแล้วจะเกิดความรู้สึกบางสำหรับบางกรณีบางคนนะมันไม่น่าไว้วางใจจะขอแอบเซนต์ได้ไหมไม่ยกมืออะไรเหล่านี้เป็นต้นเขาหวังจะก่อให้เกิดความขัดแย้งกัน
0: เพราะว่าถ้าเอารัฐมนตรีของเพื่อไทยด้วยต่างฝ่ายต่างก็ต้องแลกโหวตกันแล้วท
1: ีนี้ใช่ก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่กรณีนี้เขาก็หวังว่าเพื่อไทยจะถอนจะใช้วิธีการไม่ยกมือหรือเงียบไปซึ่งผมบอกได้เลยว่าเพื่อไทยไม่ทำอย่างนั้นหรอกครับมันไม่ถึงเวลา
0: ไม่สำเร็จหรอกถ้าคิดยุทธศาสตร์นี้
1: คือต่อให้ทำนะแล้วยังไงก็ยังมีสีเขียวคอยปกครองแล้วอะไรจะตามมาเพื่อไทยออกจากการเป็นรัฐบาลตอนนี้มีแต่เสียนะครับไม่มีได้เพราะยังไม่พร้อมที่จะออกไปเป็นฝ่ายค้านตอนนี้ครับ
0: เพราะว่าถ้าเพื่อไทยไม่ยกมือให้อย่างไรก็มีสีเขียวช่วยเสริมให้อยู่แล้วฉะนั้นไม่มีประโยชน์ที่เพื่อไทยจะมาทำความเปลี่ยนแปลงอะไร
1: ไม่มีประโยชน์
0: ณวันนี้เลย
1: แล้วออกไปตอนนี้ก็ไม่ได้อะไรเลยเพราะคะแนนนิยมตัวเองยังไม่กลับเข้าสู่จุดดั้งเดิมที่ประมาณ 23-25% ตอนนี้อยู่แค่ประมาณ 18 ยังขาดได้ตั้ง 7% นั้นรอก่อนได้จะรีบไปทำไมล่ะ
0: อาจารย์วันวิชิตมองยังไงทำไมต้องเป็น18คนนี
2: ้แน่นอนครับก็เล่นพรรคภูมิใจไทยเป็นหลักเลยนะครับว่าในทางกลยุทธ์เนี่ยคือมันต้องอยู่ที่ว่าการบริหารการต่อรองได้วันจำนวนวันอภิปรายไม่วางใจฝ่ายค้านขอ5วันถ้าได้ตามจริงนะครับก็แสดงว่าโอเครัฐบาลก็ใจกว้างถ้าเป็น5วันจริงก็แสดงว่าวันหนึ่งเฉลี่ย 3-4 คนแต่ผมเชื่อว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นหมายถึงว่าการจัดส่วนชั่วโมงของจำนวนการอภิปรายนายกรัฐมนตรีโดนเป็นหลักแน่ๆนะครับประเด็นต่อมาก็คือเป็นประเด็นของกลุ่มพวกเส้นเรื่องเกี่ยวกับพวกสวเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นที่ใช้จำนวนเวลาเพราะว่ามันเชื่อมโยงกับตัวบุคคลที่ถูกการส่งชื่ออภิปรายไม่วางใจมันสัมพันธ์กันหมดเลยนะครับคือถ้าบางคนเนี่ยดูเป็นบางเรื่องเนี่ยมันใช้เวลาไม่เยอะที่จะไปพาดพิงแต่เพียงไม่กี่คนเนี่ยอย่างเช่นกรณีคุณนภินทรก็ดี
0: ครับ
2: คุณสุขสำรวยก็ดีคุณสิริพงษ์ก็ดีดันไปมีชื่อเกี่ยวข้องกับเรื่องกระบวนการเกี่ยวกับหัวสวที่ฝ่ายค้านติดตามตรวจสอบดังนั้นเอาละก็เพื่อจะนำไปสู่การพาดพิงนั้นการผูกหรือการใช้เวลาเนี่ยถ้าสมมติว่าแบ่งเป็นรายเคสเป็นรัฐมนตรีคนหนึ่งจะโดนกี่ชั่วโมงเนี่ยผมว่าเขาจะเป็นลักษณะเป็นเหมาด้วยเป็นบางประเด็นบางกรณีนะครับหรือประเด็นต่อมา18คนเขาคงกระจายตามกลุ่มยุทธศาสตร์งานของฝ่ายค้านด้านเศรษฐกิจล้มเหลวอย่างไรคุณเอกนิติคุณสุภจีใช่ไหมที่ได้รับความคาดหวังต้นทุนเนี่ยก็เพื่อมาต้องการอธิบายหรือการติดตามว่าทำได้จริงหรือประสบปัญหาอย่างไรบ้างนะครับหรือเป็นความถนัดของตัวส.ส.ฝ่ายค้านที่ติดตามโฟกัสอย่างเช่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยผมเข้าใจว่าประเด็นท่านน่ะน้อยมากหรือมันเป็นเรื่องที่ว่าเอ๊ะดูแบบอย่างกว้างๆคือไม่ได้เห็นว่าเป็นประเด็นที่ผมก็ว่าเป็นเหมือนกรณีอภิปรายไม่วางใจทั่วไปไม่ได้เป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันอะไรคืออะไรหนักหนาสาหัส
0: ยังไม่ได้รุนแรง
2: ไม่ได้รุนแรงถ้าสมมติว่าหลายคนบอกว่าเลือดฟรีเกตกลางโอ้โหไม่ได้เกี่ยวเป็นเรื่องของกองทัพเลยล้วนๆดังนั้นอาจจะเป็นเรื่องประเด็นอื่นที่อย่างเช่นฝ่ายค้านติดตามเรื่ององค์การทหารผ่านศึกหรือเปล่าอะไรเงี้ยที่มันยังมีปัญหาอยู่ซึ่งผมเข้าใจว่าตัวรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงก็คงมีคำอธิบายนะฮะไอ้อย่างเงี้ยเขาคงใช้เวลาไม่เยอะเพียงแต่ว่าต้องเจียดเวลาให้กับความเชี่ยวชาญของฝ่ายค้านแต่ละคนที่เขาได้ติดตามการอภิปรายนะเราก็จะเห็นในหลายๆกระทรวงเนี่ยใครหน้าเดิมใครจองกฐินรัฐมนตรีคนไหนก็จะเป็นคนนั้นนะฮะ
0: แต่เชื่อว่าเวลาพอจัดสรรกันจริงๆอาจจะไม่ได้ให้เวลากับประเด็นของบางท่าน
2: ใช่
0: แต่ไปล็อกเป้าบางท่านยาวหน่อย
2: ยาวหน่อยนะครับแล้วก็ค่ะเดียวกันเองมันก็ต้องมีดูเรื่องไฮไลท์ก็คือเรื่องโหวตจำนวนเสียงของการของผู้ที่ได้รับความไว้วางใจเอาละเสียงเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาแต่จำนวนเสียงมันจะเท่ากันหรือไม่ถ้าดูรายชื่อตามสถิติคนที่เคยถูกจองกฐินมาหลายรอบสมัยรัฐบาลจนพลเอกประยุทธ์หรือรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยถ้าคุณดูคุณสุชาติชมกลิ่นถ้าคุณวรวิทย์จำได้เนี่ยคะแนนแกจะถูกรั้งท้ายเสมอของผู้ที่ได้คะแนนไว้วางใจอยู่ระดับท้ายๆตอนนั้นเหมือนเดิมหรือไม่ถ้ายังเหมือนเดิมก็แสดงว่าเป็นเรื่องของเชิงปัจเจกแต่ถ้าไม่เหมือนเดิมหมายว่า แกสปีดอยู่ในระดับต้นๆเอาละแสดงว่าอำนาจทางการเมืองของตัวเองสูงขึ้นมันก็มีผลนะต่อนัยยะอะไรบางอย่างในการประเมินชีวิตของแต่ละตัวบุคคลประเด็นต่อมาการแยกกลุ่มของกลุ่มที่จะบอกระบอบเงินแต่ในกลุ่มระบอบเงินมันก็กระแทกไปกลุ่มบ้านใหญ่ต่างๆในบ้านใหญ่ก็มีแม่น้ำแยกสายก็คือกลุ่มที่เขาเรียกว่ารัฐมนตรีลูกเทพใช่ไหมครับรอบนี้ก็ยังมีคุณเจนเศรษฐ์มีคุณวรสิทธิ์ใช่ไหมฮะ
0: คุณสิริพงษ์คุณพ
2: ระ
0: ดอนแล
2: ้
0: วก็หัวหน้าแก๊งลูกเทพก็คือคุณชัยชนก
2: อย่างเงี้ยนะฮะก็จะต้องดูว่าสีสันหรือการอะไรฝีมือฝีไม้ในการโต้ตอบนะครับแน่นอนคนที่จะนำไปสู่การขยายผลได้แทบจะมีทุกคนในประเด็นเพราะฝ่ายค้านได้ทดลองแล้วนี่ว่าใครจุดมีของขึ้นหรือนำไปสู่ไปขยายหรือขยี้ต่อนอกสภาได้อย่างคุณชัยชนกเนี่ยผมเชื่อว่าด้วยวิธีการพูดของท่านเนี่ยอาจจะมีผลต่อการที่ฝ่ายค้านเอาไปแถลงโพเดียมถ้ากรณีเวลาไม่พอนอกสภาได้ใช่ไหมฮะอย่างกรณีเช่นสสไอเดียเนี่ยจากเรื่องที่คุณชัยชนกอ่านผิดพลาดหรือจะเจตนาไม่เจตนาเนี่ยมันนำไปสู่การลุกลามการเปิดประเด็นใหม่นะครับที่ตอนแรกว่าเจตนาจะพูดไปถึงสสพรรคประชาชนแต่ไปมาว่าดูคุณรังสิมาเนี่ยเปิดหัวก่อนพาดพิงกลับนะครับไอ้อย่างเงี้ยมันก็พอเห็นร่องรอยว่าถ้าไม่รัดกุมหรือการตกนะก็จะมีในลักษณะแบบนี้
0: คือคงจะไปหวังคะแนนโหวตให้คว่ำมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกถูกไหมแล้วประวัติศาสตร์การเมืองไทยก็ยังไม่เคยมีรัฐบาลล้มจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจมาก่อนนะแต่ว่าเปิดแผล
2: และขยายผลและขณะเดียวกันเองเนี่ยไฮไลท์ต่อมาก็คือว่าท่าทีของพรรคกล้าทำคือไม่มีผลแหละผมเชื่อเพื่อไทยยกมือให้อยู่แล้วแต่กล้าทำจะงดออกเสียงหรือจะยกมือไว้วางใจแต่ไม่ได้มีผลต่อการจะรีบนะปรับคณะรัฐมนตรีรับเข้ามานะเพียงแต่จะดูท่าทีจากเนี่ยผมเข้าใจว่าฝ่ายค้านเองประชาธิปัตย์หรือประชาชนไม่ได้คาดหวังแล้วว่าพรรคกล้าทำจะคิดยังไงแต่ผมมองว่ามันเป็นอะไรที่มันแปลกประหลาดมากที่ว่าเขาตกลงสถานะเขาเป็นยังไงนะฮะคอยที่จะเข้าไปหรือจะรอต่อไปอย่างมีความหวังถูกไหมครับดังนั้นงานนี้ก็คือการอภิปรายเสร็จมันก็จะเกิดประเด็นใหม่ๆงอกเอาล่ะจาก8หน้าที่เราเห็นฝ่ายค้านในเอกสารที่กล่าวหามันอาจจะไม่ได้เห็นอะไรที่ร่องรอยว่าเป็นประเด็นอย่างชัดเจน
0: คือส่วนใหญ่จะเป็นคำวิจารณ์คำด่าพูดอะไร
2: ตรงไปตรงมา ใช่นะฮะแต่ครั้งนี้ก็พอดักเส้นเรื่องได้ว่าเขาจะพูดถึงอะไรบ้าง
0: หัวสว
2: ครับ
0: โกงสอบ
2: นะสแกมเมอร์นะครับพวกทุนเทาต่างๆเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่อะไรรัฐบาลอยู่ในความต่อเนื่องที่ฝ่ายค้านลุกไร่ติดตามของผลของการแก้ไขปัญหาว่าไปถึงไหนด้วย
0: เปิดแผลมากกว่าอาจารย์สุวิชาแล้วจริงๆแล้วฝ่ายค้านคาดหวังอะไรได้แค่ไหนจากการอภิปรายอะถ้าอย่างนั้น
1: เขาคืออย่างที่บอกก็ที่อาจารย์บอกก็ถูกต้องแล้วก็คือเปิดแผลอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือเขาต้องการเขย่าความรู้สึกอันนี้ถ้าแผลมันใหญ่นะครับหนึ่งจะเขย่าความรู้สึกเพื่อไทยว่าเอาไงแต่ว่าโอเคผมช่วยเขย่าไม่อยู่สองหลังจากนั้นจะต้องมีการปรับครม.ใครแผลใหญ่จนกระทั่งนายกไม่สามารถปิดแผลให้ได้ก็มีแนวโน้มว่าต้องไปแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยการขยายแผลให้มันใหญ่ขึ้นคือเข้าใจไหมครับมันคือการอภิปรายที่เป็นทางการไม่ใช่การแถลงข่าววันรายวันฉะนั้นทุกคนมันเห็นภาพที่มันเป็นทางการมันมีการบันทึกกันอย่างชัดเจนในสภาผู้แทนราษฎรฉะนั้นมันออกสู่สาธารณะมันเป็นการโชว์ให้ประชาชนทั้งประเทศเห็นว่าคำอภิปรายเนี่ยมีน้ำหนักแค่ไหนคำดีเฟนต์มันมีน้ำหนักแค่ไหนในการดีเฟนต์ทีนี้ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าปัจจุบันนี้นะครับสังคมไทยมันไม่เหมือนเมื่อ20ปีก่อนเนาะเมื่อก่อนเวลาเรากล่าวหาผมกล่าวหาบอกเนี่ยคุณวรวิทย์เนี่ยมีความผิดแล้วผมไม่มีหลักฐานผมพูดไปเรื่อยๆทุกคนก็แล้วยิ่งเกิดคนพูดเป็นคนที่น่าเชื่อถือคนเชื่อไปแล้วปัจจุบันไม่ใช่ปัจจุบันเนี่ยนะครับฝ่ายค้านเวลาพูดอะไรในสภานะหลักฐานต้องตามมาลอยลอยไม่ได้แล้วลอยลอยไปมันจะเป็นสอนย้อนกลับไปหาตัวเองทันทีฉะนั้นนี่ไงถามว่าทุกวันนี้ผมพอที่เขาพูดถึงเรื่องประเด็นที่ใหญ่พี่ปลายทั้งหมดพอรู้ไหมว่าเกี่ยวอะไรข้องรู้ว่าเกี่ยวข้องเรื่องอะไรรู้แต่ที่ผมอยากฟังผมยังรอดูอย่างเดียวรอดูว่าหลักฐานคืออะไรถ้ามันมีหลักฐานอะไรเด่นชัดขึ้นมาหรือมันไม่ถึงกับชัดแบบ 100% นะเอาว่ามีแนวโน้มว่ามันน่าจะใช่อันเนี้ยรัฐมนตรีคนนั้นมีปัญหา
0: ผมเดานะสมมติเรื่องหัวสว ก็คงจะไม่ต่างจากหลักฐานที่เปิดกันไว้ก่อนหน้านี้มั้งข้อมูลการใช้โทรศัพท์ข้อมูลจากพยานว่ารัฐมนตรีคนไหนไปมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรเรียกใครไปพบใครโทรหาพอยัง
1: มัน
0: ยังมีความตื่นเต้นที่เราจะได้ฟังในการอภิปรายไม่ไว้วางใจอีกไหมหรือว่ามันถูกเปิดไปหมดแล้วก่อน
1: มันเปิดในเบื้องต้นแล้วคำถามคือโทรศัพท์เราต้องการฟังเสียงเราต้องการเห็นอะไรที่มันเป็นคลิปให้มันเป็นรูปธรรมผมบอกเอ้ยผมเอาไว้เนี่ยวันนี้มาออกรายการวันนี้ผมรู้นะมีคลิปว่าคุณโอริกาอาจารย์วันวิชิตเนี่ยเตรียมตัวจะเล่นงานผม
0: เปิดสิ
1: ผมไม่มีคลิปอ่ะผมได้แต่กล่าวหาอย่างเดียวอ่ะอย่างเงี้ยใครจะเชื่อใช่ไหมครับเพราะนี่ไงผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะนั่งฟังผมไม่สนใจเขาจะพูดอะไรผมจะรอหลักฐานที่นอกเหนือจากที่ผมเห็นทางหน้าสื่อณปัจจุบันมีอะไรที่มันแตกต่างจากนั้นบ้างที่มันเป็นหลักฐานที่เป็นคอนกรีตเอเวเดนซ์ที่ทำให้โน้มน้าวใจให้ผมเชื่อว่าเออใช
0: ่ก็ไม่ใช่เดิมพันรัฐบาลอย่างเดียวเดิมพันฝ่ายค้านเองด้วย
1: ใช่เดิมพันฝ่ายค้านเองด้วยฉะนั้นแน่นอนถามว่าเขาหวังอะไรเขาคงหวังว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือหวังว่าเปิดแผลให้ประชาชนเห็นเพื่ออะไรเพื่อกดดันรัฐบาลลดคะแนนนิยมรัฐบาลลงมาจนทั้งแบบว่าอะไรนะไม่ไหวอะแล้วอย่าลืมว่าคุณสนธิอยู่นอกสภาถ้ากดดันรัฐบาลได้มากๆเข้าจนคนเกิดความรู้สึกเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วมันไม่ถูกต้องแล้วดีไม่ดีเนี่ยมันคือตัวแถมไปให้กับม็อบคุณสนธิเนื้อออกไหมครับ
0: ไปปลุกเร้านอกสภา
1: ไปบุกเร้านอกสภาได้จนนายกบอกไม่ไหวแล้วก็ยุบสภาเลือกตั้งกันใหม่เลยกันก็เข้าทางฝ่ายค้านอยากเลือกตั้งอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้น
0: ก็ขึ้นอยู่กับน้ำหนักหลักฐานของเรื่อง
1: ถ้าบอกว่าจะล้มรัฐบาลได้ไม่มีทางแล้วในขณะเดียวกันคนบางคนอย่างเช่นอาจารย์พูดถึงเรื่องคุณสุชาติผมนึกอยู่แล้วใครก็ต้องมีชื่อคุณสุชาติเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขามีโจทย์ประจำ
2: คุณรักชนกใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่เขามีโจทย์ประจำคือคุณไอ้ถ้าไม่มีคุณไอ้อาจจะไม่มีคุณสุชาติก็ได้ใครจะไปรู้
0: ก็อาจจะต้องโยงสมัยเป็นรัฐมนตรีแรงงานอะไรมาจนถึงเป็นกระทรวงทรัพย์ณปัจจุบัน
1: นะคือผมว่าถ้าไปโยงเรื่องกระทรวงแรงงานผมว่าอย่าพูดดีกว่ามันเรื่องอดีตเราอันวิปายน้ำตีว่าการกระทรวงทรัพย์ไม่ใช่กระทรวงแรงงาน
0: คือใครว่ามีคู่กรณี
1: พูดมาถูกกระทรวงก็แล้วกัน
0: กับแต่ละคน
1: นะครับ
0: อาจารย์วันวิชิตแล้วฝ่ายค้านสรุปจะคาดหวังอะไรได้พอเปิดแผลแล้วยังไงหรือจะเป็นแรงกดดันถึงขั้นว่าจะปรับครม.ได้ไหมจากคะแนนโหวตแต่ไม่แต่บางทีคะแนนโหวตมันก็ไม่ได้สะท้อนถึงหลักฐานนะ
2: ไม่ได้เกี่ยว
0: มันแล้วแต่ว่า
1: อารมณ์
2: คะแนนต่ำสุดก็ไม่ได้ว่าจะถูก
0: มันแล้วแต่ว่ามีคนให้การสนับสนุนณช่วงเวลานั้นเท่าไหร่พลเอกประยุทธ์ก็ยังเคยคะแนนต่ำนะค
2: ุ
0: ณป้อมคะแนนสูงกว่าอะไรแบบนี้มันก็ไม่ได้บ่งบอกถึงน้ำหนักหลักฐานแต่ขึ้นอยู่กับว่ามีส.ส.อยู่ในมือให้การสนับสนุนเท่าไหร
2: ่คืออย่างนี้ผมคิดว่าฝ่ายค้านมารอบนี้เนี่ยหนึ่งทุกครั้งเวลามีการอภิปรายไม่วางใจมันก็จะมีคนแจ้งเกิดใหม่ๆเกิดขึ้นนอกจากตัวหลักที่มีนะครับคือการผ่องถ่ายบทบาทอันนี้เราทุกครั้งเราก็จะเห็นในกรณีพรรคประชาชนก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับแล้วคือรูปแบบการนำเสนอการติดตามร่องรอยหลักฐานคนจะเชื่อไม่เชื่อเนี่ยยิ่งถ้าทำเป็นเส้นเรื่องอธิบายภาพด้วยภาษาที่เข้าใจเนี่ยคนจะเชื่อไว้ก่อนละถ้ามีหลักฐานจริงถ้าไม่มีหลักฐานหรือเป็นไปตามการคุยก็อย่างที่อาจารย์บอกมันก็จะกลายเป็นดิสรัปฝ่ายค้านตัวเองไอ้ที่เคยพูดไว้มันก็จะโดนมารโดนโลกโซเชียลว่าไม่มีจริงแต่ถ้าทําได้มันก็เป็นประโยชน์กับเขาและประการต่อมาก็คือการขยายแผลขยายผลเขาก็เชื่อว่าทุกครั้งที่รัฐมนตรีแต่ละท่านจะโต้ตอบออกมาเนี่ยจะมัดคําพูดตัวเองหรือเปิดอะไรหลักฐานงอกจะโดยตั้งใจโดยไม่ตั้งใจเนี่ยคือคุณอย่าลืมนะว่าประชาชนจุดแข็งเขาคือการเก็บเส้นเสียงรายละเอียดของคนเวลาพูดออกมาเฮ้ยเมื่อกี้พูดท่านเหมือนสารภาพไปในตัวละอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอ้อย่างเงี้ยคือเขาก็สามารถนำไปสู่การขยายผลการเมืองนอกสภาต่อไปได้หรือนำไปสู่การตรวจสอบดังนั้นถ้าว่าถ้าการตกหรือทำการบ้านไม่ดีเนี่ยผมคิดว่ามันมีถูกขยายผลอยู่แล้วแน่นอนไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงผลใดๆนะครับในเรื่องของเรื่องมติโหวตนะครับแล้วก็ลือท่าทีต่างๆเนี่ยในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นว่าบทบาทว่าฝ่ายค้านต้นตำรับกับฝ่ายค้านสมัยใหม่ระหว่างประชาธิปัตย์กับพรรคประชาชนเนี่ยแบบไหนบทบาทแบบไหนเนี่ยเขาก็ต้องมีการชิงเหลี่ยมของการนำเสนอข้อมูลของการ
0: ในมุมของฝ่ายค้าน
2: ของฝ่ายค้านก็ต้องแข่งขันนั่นเองเพราะอะไรมันก็ต้องเดิมพันอนาคตของตัวเองซึ่งกันและกันนะครับประชาธิปัตย์เสียงลำพัง20กว่าเสียงแบบนี้ถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่ภายใต้ร่มเงาความโดดเด่นแบบฝ่ายค้านสมัยใหม่แบบพรรคประชาชนเนี่ยมันก็จะถูกกดต่อไปแต่ถ้าเขาแบบอธิบายเส้นเรื่องเราก็เห็นว่าการทำงานอย่างคุณกรจัตกิจวณิชที่ออกมา ติดตามเรื่องกรณีทุนเทาหรืออะไรต่างๆเงินคริปโตหรืออะไรต่างๆเนี่ยถ้าอธิบายด้วยข้อมูลที่มันแน่นโดยสไตล์ที่ประชาธิปัตย์เอาไว้ลายมีอยู่แล้วถ้าเขามีข้อมูลนะมันก็เป็นประโยชน์ของการสร้างความเชื่อมั่นนะครับในขณะเดียวกันเองรัฐบาลจะนำไปสู่การวงรอบของการปรับครม.หรือไม่ผมเชื่อว่ายังไงก็ไม่ปลายปีก็ต้นปีนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เข้าสู่6เดือนไปแล้วใช่ไหมฮะ7 8 9อ่ะประมาณนั่นแหละคือ
0: ถึงรอบละ
2: ที่สามารถปรับนะฮะได้และขณะเดียวกันเองถึงปรับมันก็อาจจะไม่ได้กระทบอะไรมากในส่วนภูมิใจไทยเพราะมันก็อยู่ในกลุ่มของบ้านของแต่ละบ้านอาจจะไม่ได้ข้ามหมู่บ้านไปอีกบ้านหนึ่งไม่ใช่
0: หมุนเวียน
2: อยู่ในบ้านในกลุ่มตัวเองน่าจะเป็นลักษณะนี้ถ้ามีการปรับกันเอง
0: บางทีเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยรัฐบาลก็อาศัยยืมมือฝ่ายค้านมาสร้างแรงกดดันถ้าจ้องที่จะปรับใครจะได้เป็นเหตุผลชอบทำที่จะปรับคนนั้นคนนี้บ้านใหญ่บ้านนั้นมันนี้ได้เหมือนกันนะอาจารย์มันถึงมีข่าวว่าข้อสอบรั่วไปหาฝ่ายค้านเพราะว่ามันก็เกิดความแย่งชิงกันเองภายในอันนี้เป็นไปได้ไหม
1: ก็เป็นไปได้แค่สิกแนลว่าขอคะแนนน้อยหน่อยสำหรับน้ำตีคนนี้พอคะแนนน้อยหน่อยก็เป็นการตั้งคำถามละเหล่านี้เป็นต้นมันก็เป็นไปได้นะครับว่าข้างในเองในภูมิใจไทยเองนะครับเขาก็เล่นการเมืองซึ่งกันและกันนะครับไม่มีใครไม่อยากได้เก้าอี้หรอกครับทุกคนอยากได้หมดนะครับแม้กระทั่งสสสมัยแรกยังอยากได้เก้าอี้เลยนะครับทุกคนอยากได้เก้าอี้หมดฉะนั้นเขาก็ชิงดีชิงเด่นกันอยู่ในพรรคนั่นแหละนะครับแม้ว่าอย่างอาจารย์พูดนะว่าแม้แต่ในบ้านเดียวกันสลับกันภายในบ้านเดียวกันสลับในบ้านเดียวกันเนี่ยมันก็ยังแย่งชิงกันแล้วการสลับในบ้านเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดมีรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมเดี๋ยวจะมีปัญหาซึ่งผมบอกได้เลยว่าอย่างที่ผมเคยพูดตั้งนานว่าคนที่จะล้มภูมิใจไทยได้คือภูมิใจไทยเอง
0: ซึ่งทุกวันนี้อาจารย์เห็นสัญญาณนั้นแล้วหรือยัง
1: เดี๋ยวรอปรับครม.ก่อนสิสัญญาณก็จะมาเองปรับครม.เมื่อไหร่สัญญาณมาทันท
0: ีปรับแทนที่จะทำให้ความคุกรุ่นความขัดแย้งมันคลายตัวลงเพราะว่าจะได้จัดสรรแบ่งปันกันบ้างไม่ดีกว่าที่จะ
1: คน
0: อยู่แบบชุดนี้แล้วก็อยู่ไปยาวๆหรอ
1: คนเสียเก้าอี้ไปย่อมไม่พอใจรวมทั้งพรรคพวกเขาด้วยคนที่ควรได้เก้าอี้แต่กลับไม่ได้อีกรอบนึงเขาก็ไม่พอใจหรือที่คนที่ควรได้แต่กลับไม่ได้ในงวดนี้เขาก็ไม่พอใจแล้วอย่าลืมว่าบางบ้านเนี่ยนะมันแตกกันเรียบร้อยแล้วเอาง่ายๆเอาสั้นๆเลยนะครับบ้านสุพรรณเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวหรอกับนครปฐ
0: มแม้ว่าจะมาจากชาติไทยด้วยกัน
1: เพราะผมเชื่อว่าตระกูลสะสมทรัพย์ก็บอกผมเอกเทศของผม
0: เพราะตอนนี้อยู่ในภูมิใจไทยด้วยกันแล้ว
1: ใช่
0: มันจะไปนับรวมเป็นชาติไทยเหมือนเดิมไม่ได้หรือเปล่า
1: อย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมว่าคุณท็อปจะเผชิญปัญหาหลังจากนี้เพราะผมเชื่อว่าตระกูลสะสมทรัพย์กดดันแน่
0: อันนี้ยกตัวอย่าง
1: ให้ฟังไม่ได้ยก

0: กลุ่มบ้านใหญ่มีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหน
1: เอางี้กลุ่มภูมิใจไทยดั้งเดิมเนี่ยเขาเกาะกันแน่นต้องไปดูก่อนว่าหน้าใหม่ที่เข้ามาแล้วโดนเนี่ยมีใครบ้างผมเชื่อว่ากลุ่มดั้งเดิมเนี่ยเขาเหนียวเขาเหนียวกันแน่น
0: เหนียวก็อย่างเช่นท่านรองนายกพิพัฒน์ท่านทรงศักดิ
1: ์อย่างเงี้ย
0: คุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลอะไรแบบนี้ได้ไหมที่จะแบบท่านรุทธพล
1: อ
0: ่ะจะมองว่าเหนียวได้ไหม
1: ท่านรุทธพลยังไงก็เหนียวครับเพราะมีแบ็คดี
0: โอเคแต่ถ้าถัดจากนั้น
1: ก็คือเดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่าตอนอภิปรายมันมีประเด็นอะไรบ้างคนที่อันมีอัตราเสี่ยงที่ผมบอกเลยเช่นคุณสุชาติเนี่ยอัตราเสี่ยงเพราะถือว่าเป็นหน้าใหม่เป็นหน้าใหม่ของพรรคภูมิใจไทยไม่ใช่เนื้อดั้งเดิมของภูมิใจไทยนะครับใครอีกล่ะมีใครเป็นหน้าใหม่
0: เทคโนแครต2คนนะ
1: คือเทคโนแครต2คนเนี่ยนะผมบอกให้นะที่เข้าอภิปรายเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเรื่องเดียวคือเศรษฐกิจมันไม่ฟื้นแต่ว่าถามว่าเขามีประเด็นอื่นไหมมีประเด็นอะไรเลยจะบอกว่าเว้นเทคโนแครต2คนไว้ให้กันเราไม่ต้องไปอภิปรายเขาแต่เศรษฐกิจมันไม่ดีจะไม่ปลายคนก็ต้องถามคุณไม่รู้ว่าทำไมเมื่อเศรษฐกิจไม่ดีก็เลยต้องเพื่อพิธีการมันจบครบสมบูรณ์แบบก็รวบเข้ามาด้วยเลยก็แล้วกัน
0: ก็จะมองข้ามปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้
1: ใช่แต่ทีนี้ ผมสงสัยคนเดียวคือว่ามีชื่อติดเข้ามาได้ไง
0: คือ
1: รองประกรณ
0: ์
1: เพราะผมไม่เคยเห็นข่าวว่ามีประเด็นอะไรเลยนอกจากท่านจะปฏิรูปราชการเท่านั้นแหละ
0: ยังเดาไม่ออกว่าการบ้านของรองนายกประกรณ์คือ
1: ผมยังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นเลยเพราะยังไม่เห็นข่าวอาจารย์เห็นข่าวมั้ย
2: ก็บอกเป็นเอื้อทุจริตพวกพ้อง
1: นั่นน่ะยังไม่เห็นข่าวเลย
0: นะเดี๋ยวผมลองอ่านให้ฟัง
2: คือ
0: หลายๆคนเนี่ยเขาจะเขียนแค่ 3-4 บรรทัดจะมีท่านนายกจะมีท่านพิพัฒน์ท่านรองนายกทรงศักดิ์ที่จะบรรยายยาวหน่
2: อ
0: ยส่วนคนอื่นๆเนี่ยคือมันก็จะเป็นคำกว้างๆนะมีผลประโยชน์ทับซ้อนมีการจงใจปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญท่านประกรณ์มีพฤติกรรมมีผลประโยชน์ทับซ้อนใช้อำนาจเพื่อเอื้อผลประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้องทุจริตคอร์รัปชันขาดธรรมาภิบาลขาดความโปร่งใสมันเหมือนกับเป็นคำกล่าวหากว้างๆอาจารย์แต่ก็เข้าใจได้ไงฝ่ายค้านจะไปบอกกันบ้านทำไมว่าจะอภิปรายเรื่องอะไร
1: ก็เอา
0: ก็ฉะนั้นก็เลยไม่บอกไง
1: ก็ดีเขาถือว่าเป็นความลับเดี๋ยวก็จะได้รู้กัน
0: แค่ยังนึกไม่ออกว่าท่านรองนายกประกรณ์จะเจอเรื่องอะไร
1: คือแต่ละคนเนี่ยทำดีแต่ละคนที่โดนเนี่ยส่วนใหญ่มันมีเรื่องมาก่อนทั้งนั้นมีเรื่องอะไรที่เขาติชิ้น
0: เรามีการเดาออก
1: มีการดีเบตกันในสาระมาก่
0: อ
1: นแต่บางคนอย่างเช่นรองประกรณ์ไม่เคยเห็นดีเบตเลยในสาระเลย อยู่ดีก็โผล่ขึ้นมาแม้กระทั่งน้ำตีกระลาโหมอยู่ดีๆก็โผล่ขึ้นมาเอาเข็มน้ำตีกระลาโหมอาจจะพูดได้ว่าเขาจะตีวัวกระทบคาดก็ต้องการจะเล่นเรื่องฟรีเกตแล้วกระทบไปถึงเรื่องนี้ก็ได
0: ้
1: ก็เป็นไปได้ใช่ไหม
0: เพราะยังไงกลาโหมก็ต้องรับผิดชอบโครงการของกองทัพเรือ อยู่แล้วถูกไหม
1: ครับผม
0: อาจารย์วิชิตคิดว่าใครเป็นเป้าที่มีความเสี่ยงแม้ว่าจะไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องคะแนนโหวตหรอกนะแต่พอจบแล้วเนี่ยมันจะถูกขยายแผลแล้วอาจจะมีความเสี่ยงถูกปรับครม.ได
2: ้ผมดูไปดูมาเผลอไม่มีใครจะถูกปรับเลยนะหลังจากการอภิปรายเนี้ยค่อยไปว่ากันใหม่ปีหน้าเพราะดูชื่อเนี่ยมันมีความจำเป็นทางยุทธศาสตร์ของพรรคทั้งสิ้นนะครับรัฐมนตรีที่เป็นกลุ่มยุทธศาสตร์เชิงนโยบายก็คุณเอกนิติคุณสุภจีเนี่ยปรับไม่ได้นะครับคือรัฐมนตรีเนี่ยเพื่อทางรักษาแนวทางนโยบายของตัวเองนะครับรัฐมนตรียุทธศาสตร์ของพรรคในแง่ของในเรื่องของอะไรฐานเสียงหรือคะแนนนิยมก็คือพวกกลุ่มบ้านใหญ่นะครับคุณพิพัฒน์คุณทรงศักดิ์ใช่ไหมฮะคือคนที่อยู่คนเก่าคนแก่ที่อยู่ตั้งแต่เป็นความเป็นภูมิไทยตั้งแต่แรกๆเนี่ยอันนี้เขาออกไม่ได้คือคุณสังเกตว่าเขามาด้วยกันก็ต้องไปด้วยกันนะครับถ้าจะปรับจริงๆก็คือการแลกตัวสลับกระทรวงมากกว่าอาจจะเป็นคนเดิมๆแต่เขาจะพอใจไม่พอใจหรือไม่ว่าจะคือจากกระทรวงนี้ไปกระทรวงนี้นะครับอย่างน้อยก็ยังคือรักษาโควต้านะครับหรือถ้ายังแย่ที่สุดก็คือนะฮะถ้าบรรดาลูกเทพสักคนลุกให้พ่อหรือในเครือข่ายคนในบ้านนั่งอันนี้ไม่รู้คุยกันรู้เรื่องไหมแต่ถ้าจะเป็นทางที่เลวร้ายสุดแต่ผมเชื่อว่ายังอยู่ต่อไปในปีนี้นะครับหรืออาจจะอย่างน้อย1ปี
0: ซึ่งถ้าจะปรับก็ไม่ได้เกี่ยวจากผลจากการอภิปรายอะไรในช่วงปลาย
2: คือถ้าเขาจะปรับคือปรับเพราะกระจายเก้าอี้ให้คนอื่นบ้างเพราะมัน190กว่าคนนะคุณนะครับว่ากลุ่มไหนที่ยังไปไม่สุดนะครับอย่างที่อาจารย์บอกกลุ่มนครปฐมอย่างเงี้ยเขาก็รอนะครับแล้วก็คือแบบรัศดรที่ว่าด้วยความอะไรความรู้จักมั่งจีกับผู้ใหญ่ที่อยู่บุรีรัมย์อย่างเงี้ยทางกลุ่มสะสมทรัพย์เนี่ย
0: ไม่ต้องไปขึ้นตรงที่สุพรรณแล้ว
2: ใช่ไหมครับแล้วในครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าคุณ

0: จำได้ตอนที่สมัยสสมทรัพย์ทำพรรคเอกภาพคุณเนวินน่ะยังติดค้างประเด็นตรงนี้อยู่เพราะว่ายังไม่มีพรรคสังกัดก็ไปขออยู่กับเอกภาพช่วงหนึ่งนะอาจารย์จำได้นะครับการเมืองแบบคุณเนวินก็คือบุญคุณต้องดูแลกันนะต้องตอบแทนกันแต่ว่าจะเป็นเมื่อไหร่เท่านั้นเองดังนั้นการเมืองที่มันในเชิงของเรื่องของโครงสร้างในแง่ของว่ามันมีหลายยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์เพื่อรักษาฐานเสียงยุทธศาสตร์เพื่อรักษาหรือเพิ่มคะแนนนิยมนะโดยเฉพาะกระทรวงทางเศรษฐกิจดีไม่ดีได้ไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องนึงแต่เขาต้องรักษาหน้าตาตรงนี้ไว้
1: อาจารย์แต่ฟังดูพออาจารย์บอกว่ามันจะต้องรักษาฐานเอาไว้เนี่ยเอาแล้วเมื่อไหร่จะถึงเวลาของกล้าทำอ่ะการอภิปรายไม่ไว้วางใจยังไม่เป็นจุดที่กล้าทำจะเข้ามาอีกหรือ
0: ผมคิด
1: ข่าวที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้มันคืออะไรถ้าอย่างนั้น
0: ผมคิดว่าไม่ว่าใครเป็นรัฐบาลการมีกล้าทำต้องตอบสังคมให้ได้ว่าเพิ่มคะแนนนิยมให้ตัวเองอย่างไรกล้าทำจะไปเติมนอกจากเพิ่มคะแนนไปล้นเก้าอี้ให้คนอื่นไปนะ
1: เพราะว่าถ้าเอาเข้ามาก็ไอ้คนกลุ่มที่อาจารย์พูดเนี่ยยังไงก็ต้องถูกทอนออกไปอ่ะเพราะว่าแบ่งเก้าอี้ให้กับทางกล้าทำ
0: คือจะไปขอไปปันส่วนกับเพื่อไทยก็จะเราของละแหงตัวเองต้องเสียสละคือต้องตอบสังคมไม่ได้ว่าจะเพิ่มคะแนนนิยมให้ตัวเองยังไงผมพูดตรงๆเลยแบบสรุปให้เลยไม่มีคะแนนนิยมให้นะดึงกล้าทำเข้ามาเนี่ย
1: เรากล้าทำยังไงตอนนี้ฝ่ายค้านก็ไม่ได้เป็นแล้วลงชื่อกับเขาก็ไม่ได้ลง
0: มันทำให้พรรคประชาชนหรือพรรคประชาธิปัตย์คงอภิปรายได้ง่ายขึ้น
1: ไม่ต้องแบ่งเวลาเลยทีนี
0: ้คืออภิปรายว่าจับมัดกลุ่มในบางประเด็นในบางเรื่องได้ถ้ามีกล้าทำมาเป็นสมาชิกชุมนุมในเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะครับ
1: แปลว่าก็ยังไม่กล้าทำก็ยังไม่ได้เร็วที่จะได้ร่วมรัฐบาลในช่วงเวลานี้
0: ก็ต้องร้องเพลงรอต่อไปคุณราวิทย
1: ์อาจารย์มองยังไงกล้าทำ
2: มา
1: ถึงเวลาหรือยัง
2: มา
1: เมื่อไหร่มานี่แบบ
2: ธันวามกรานี่แหละ
1: อุ้ย
2: หลังปิดสภา
1: เอ้าแต่อาจารย์ก็บอกเองว่ามันเป็นปัญหาเรื่องการจัดสรรเก้าอี้ให้ทุกคนพอใจแล้วเข้ามาแล้วทำไงอ่ะ
2: คืออย่างนี้รู้จักเคยได้ยินคำนี้ไหมไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ถ้าต่างคนต่างไม่อยากเห็นกันและกันก็แต่งงานกันสิจะได้ไม่ต้องมีใครเห็นออกไปแฉใครขึ้นกันและกัน
1: ซึ่งอันนี้หมายถึงว่าใครเป็นไก่ใครเป็นงู
2: ไม่รู้กันนะครับนะก็คือต่างฝ่ายต่างเขาก็รู้กันอยู่นะครับว่าใครเป็นอะไรยังไงการเรากล้าทำเข้ามาเนี่ยมันทำให้รัฐบาลเนี่ยมีความมั่นคงขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการไปบอกสีแดงว่าถ้าคุณดื้อมาหน่อยผมยังมีเขียวรอเหลืออยู่นะครับนะแต่ทีนี้ถามว่าเข้ามาเนี่ยเขาจะรอไหมเขารอจังหวะผมคาดว่าน่าจะธันวาหรือมกรารอให้บางประเด็นในกล้าทำมันจบไปก่อนหลังจากการปิดสภานะครับนะในขณะเดียวกันถามว่าเข้ามาเขาจะทำยังไงผมเชื่อว่าคุณอนุทินจะใช้วิธีการเขย่ากล่องใหม่ที่สภาเพิ่งเริ่มจะตั้งรัฐบาลใหม่เริ่มต้นกันใหม่เกลี่ยเก้าอี้ล้มตีกันใหม่ว่าใครควรด้วยพรรคไหนควรได้กระทรวงอะไรอย่างไรตรงไหนแล้วมาคุยกันแล้วก็เริ่มต้นใหม่แล้วจากนั้นก็พอแต่ละพรรครู้แล้วพรรคไหนใครได้กระทรวงอะไรจากนั้นคุณแต่ละพรรคก็ไปจัดสรรกันเองในบ้านตัวเอง
1: เรียกว่าต้องจัดสรรจำนวนเก้าอี้เพื่อจะนับเป็นหนึ่งตำแหน่งเนี่ยกันใหม
2: ่
1: เพราะว่าจำนวนมันเปลี่ยนแล้ว
2: จากนั้นก็เริ่มต้นใหม่ก็คือทุกคนอย่ายึดติดกับเก้าอี้เดิมคุณมีสิทธิ์จะเก้าอี้สูงกว่านี้เก้าอี้หดกว่านี้หรือไม่เหลือ
1: เก้าอี้เพราะจริงชุดแรกจริงไม่ใช่ชุดแรกชุดอนุทิน2เนี่ยหลายคนก็โควต้าไม่ได้ถึงนะถ้าพูดถึงจำนวนเก้าอี้แต่ละบ้านใหญ่ที่ได้มา
2: ใช่
1: แต่ก็อาจจะด้วยความเป็นด้วยนามสกุลด้วยอะไรแบบนี้ด้วยความช่วยได
2: ้ด้วยความเป็นคนเก่าแก่ของพรรคหรืออะไรประมาณนี้นะหลายๆอย่างนะครับนะซึ่งผมว่าเขาจะมีการเขย่ากล่องกันใหม่แล้วเริ่มต้นกันใหม่หลังจากที่กล้าทำเข้ามาก็คือการไม่ปลายไม่ไว้ใจครั้งนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อกำลังมองดูว่ากล้าทำอาจจะใช้วิธีการไม่โหวตอะไรเลย
1: งดออกเสียง
2: งดออกเสียงนะครับถ้าเพื่อสร้างอะไรนะไม่ให้มันดูแบบน่าเกลียด
0: ชอบทำตัวเอง
2: ว่าเองเป็นฝ่ายค้านไปยกมือหนุนรัฐบาลได้ไงอาจจะใช้วิธีนั่งนิ่ง
1: คือถ้าโหวตให้ก็จะแบบดู
2: ถ้าโหวตให้มันจะดูเกินเหตุมันจะดูแบบเอ้ยคุณ
1: มันไม่เหมือนพรบงบที่พรบงบมันยังพออธิบายได้ว่าเป็นงบประมาณประเทศต้องเดินต่อ
2: ใช่แต่อันนี้มันเกี่ยวกับการไม่ไหวไม่วางใจฉะนั้นเขาก็จะใช้วิธีเงียบนิ่งๆที่เงียบนิ่งไงชื่อฝ่ายคะแนนฝ่ายค้านก็ไม่พออยู่แล้วที่เหลือไปปัดกับ
1: งั้นผมถามกลับกันอย่างที่อาจารย์วันวิชิตมองอ่ะจะเอาเข้ามาทำไมก็ให้ปล่อยให้คอยต่อไปเพราะว่าก็ยังอยู่กันแบบนี้ก็จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่าเขาไม่เอากล้าทำเข้ามา
2: ถ้าเขาไม่เอากล้าทำเข้ามาผมว่ากล้าทำเนี่ยเขาเคยร่วมรัฐบาลกันมาก่อนเขาก็คงมีข้อมูลลึกๆที่เป็นแผลลึกๆของภูมิใจไทยอยู่บ้างในมือ ย่างที่ผมบอกในเมื่อไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่
1: เขาคงไม่รอไปเรื่อย
2: ๆ
1: คอยไปเรื่อยๆจน
2: ฉะนั้นทางที่ดี
1: ก็ไม่มีกำหนดอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
2: ไก่ก็แต่งงานกับงูซะก็จะได้จบรู้แล้วรู้รอบจบกันไป
1: ส่วนก็หลังจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการไปจัดสรรภายในให้มัน
2: ใช่ก็แค่พอเขย่ากล่องเสร็จอ่ะก็ทำงูได้กระทรวงนี้นะตามนี้เขากี่เก้าอี้นะรวมรองนายกด้วยหนึ่งเก้าอี้อ่ะเพื่อไทยได้เท่านี้นะโอเคนะตามนี้นะอ่ะภูมิใจไทยได้ตามนี้นะอ่ะโอเคคุณอนุทินก็กับนั่งคุยในพรรคตัวเองนะมีผู้นำจินยานมานั่งคุยด้วยเอาใครจะได้บ้างวันนี้เก้าอี้ในกล้าทำคุณธรรมนัสก็ไปคุยมาสิในเพื่อไทยก็เอาไปคุยหัวหน้าพรรคหรือผู้นำจินยานก็ไปนั่งคุยก่อนว่าจะเอาใครแล้วก็จะตั้งครม.
1: คือถ้าเทียบกันกับการประคับประคองให้อยู่ในอำนาจได้แบบอยู่รอดปลอดภัยตลอดเวลาเนี่ยอาจจะต้องลดทอนสัดส่วนเก้าอี้ลงบ้
2: าง
1: แต่ว่าเสียงมันแน่น
2: เสียงมันแน่นขึ้นทีนี้การแน่นขึ้นตรงนี้มันดูเหมือนปลอดภัยดีแต่ผมให้ระวังในอนาคตคือในอนาคตเนี่ยผมเชื่ออยู่อย่างนึงว่ายังไงเพื่อไทยสักวันเขาถอนตัวแน
1: ่
2: เมื่อไหร่ก็ตามที่คะแนนนิยมเขากลับคืนสู่ระดับปกติคือ 23-25% แต่ตอนนี้เขาไม่กลับเขาไม่ถอนตัวแต่ทีนี้อนาคตให้ระวังเรื่องนี้ให้ดีถ้าอนาคตมันมีความขัดแย้งใดก็ตามที่เกิดขึ้นระหว่างสีเขียวกับสีน้ำเงินไม่ว่าจะเป็นประเด็นอะไรก็ตามในอนาคตให้ระวังสีเขียวจับมือสีแดงล้มน้ำเงิน
1: ถ้าเอามาอยู่ด้วยกัน
2: ถ้าเอามาอยู่ด้วยกัน
1: คือบริบทมันจะต่างสมมติว่าน้ำเงินอยู่กับแดงอยู่เขียวรอสามารถเข้ามาแทรกได
2: ้
1: แต่ถ้าเมื่อไหร่เข้ามารวมกันแล้วเนี่ยแล้วถ้าเขียวจับกับแดงปุ๊บเนี่ยน้ำเงินล้มทันที
2: ใช่ฉะนั้นน้ำเงินต้องไม่ตีเขียวเมื่อไหร่ก็ตามที่เข
1: ีย
2: ว
1: เพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีความจำเป็นที่เขียวจะมาจับกับแดงเนื่องจากว่าเขียวยังไม่เข้ามา
2: ถูกต้อง
1: เขียวได้รอเข้ามาแทนแดงด้วยซ้ำ
2: ใช่
1: ยังไม่ต้องไปตกลงอะไรกันแต่ถ้าเข้ามาแล้ว
2: แต่เมื่อเข้ามาแล้วปั๊บเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะถ้าวันนึงวันใดวันหนึ่งเนี่ยสีเขียวกับสีน้ำเงินเกิดมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาในบางกระทรวงหรือบางประเด็นจนสีเขียวเกิดรู้สึกไม่พอใจอันนี้สีน้ำเงินให้ระวังไว้เลยว่าเขาจะจับมือสีแดงหรือเปล่าในการล้มน้ำเงิน
1: ส่วนสีแดงก็รอคะแนนฟื้นขึ้นมาสักหน่อย
2: รอฟื้นขึ้นมาสักหน่อยแล้วเขาก็พร้อม
1: ได้จังหวะแต่ว่าปีแรกยังไม่มีแรงกดดันมากพอเช่นบอกว่าสีแดงเนี่ยเป็นคนเปิดประเด็นเรื่องหัวสวมาก่อนนะฉะนั้นถ้าฝ่ายค้านขยี้เรื่องนี้เนี่ยคุณต้องแสดงจุดยืนตรงกับที่คุณเคยเปิดประเด็นเอาไว
2: ้ประเด็นไปแต่ร่วมรัฐบาลแล้ว
1: เขาไม่ได้แคร์ตั้งแต่ตอนที่มาร่วมรัฐบาลแล้วถูกไหมอาจารย์มองยังไงทำไมถึงคิดว่ากล้าทำจะเป็นฝ่ายคอยต่อไปได
0: ้คือผมมองไงผมมองเรื่องปัญหาภายในภูมิใจไทยเรื่องเก้าอี้ใครจะเป็นผลเสียสละมันจะกลายเป็นประเด็นของการมองอีกอย่างหนึ่งนะว่าทำไมคนที่จะต้องเสียสละดันเป็นกลุ่มอย่างนี้ถ้ามันต้องเกิดขึ้นจริงนะครับสองสัมพันธภาพรู้อยู่แล้วว่าบทบาทหลายเดือนที่ผ่านมากล้าทำในฐานะฝ่ายค้านเนี่ยอภิปรายอยู่กระทรวงเดียวคือกระทรวงเกษตรนั่นก็คือหมายมั่นปั้นมือถ้าคุณอยากกลับมาเป็นรัฐบาลคงต่อรองอยากได้กระทรวงเกษตรเป็นหลักแล้วถามว่ากระทรวงเกษตรใครนั่ง
1: พรรคเพื่อไทย
0: นะครับถ้าจะให้เพื่อไทยลุกจากกระทรวงเกษตรเนี่ยเพื่อไทยอยากไปไหนล่ะคมนาคมหรือเปล่าถามว่าคมนาคมภูมิใจไทยใจกว้างพอไหมที่จะลุกให้ถ้าใจกว้างพอจบไม่มีปัญหาแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าคือที่ผ่านมาภูมิใจไทยได้เห็นบทเรียนว่าหลังการเลือกตั้งเห็นการเติบโตเห็นระบบนิเวศวิทยาที่พรรคกล้าทำนะเข้ามาเป็นอะไรแทรกเข้ามาชนะการเลือกตั้งถึง58ที่นั่งเนี่ยโดยที่ว่าคะแนนโพลสำรวจอยู่ในระดับทั้งท้ายๆไม่อยู่ในกระแสเลยแต่มาได้ถึง58ต้องรู้ฤทธิ์เดชว่าพรรคผู้กองมีอะไรมากกว่าที่คิดมาเนี่ยคือเท่ากับมายื่นอาวุธยื่นหอกยื่นธนูให้พรรคผู้กองต่อยอดได้โอเคตัวนายกกับผู้กองเนี่ยมีความเป็นกัลยาณมิตรพูดเพื่อโอภาปาสายต่อกันดีนั้นสมรรถภาพแบบนั้นแต่เรื่องอำนาจเนี่ยคุณก็รู้อยู่ว่ามันอยู่ที่การจัดสรรว่าตอนนี้มันลงตัวหรือยังมันยังไม่ลงตัวนะครับมันยังไม่ได้สุกงอมพอถ้าสมมติว่าโอเคสมมตินะเป็นรัฐบาลมา3ปีเอาล่ะค่อยว่ากันสำหรับถ้าสมมติจะจำเป็นต้องมีกล้าทำเติมหรือโดยวันหนึ่งว่าถ้าเพื่อไทยมีลักษณะที่ว่า อย่างที่ท่านอาจารย์สุวิชาบอกมีความพร้อมเรื่องกระแสนิยมภูมิใจไทยก็จำเป็นที่จะต้องดึงกล้าทำมาสลับ ดึงเข้ามา
1: คือมันจะจำเป็นต่อเมื่อเกิดสถานการณ์ณวันนั้นก่อน
0: ใช่ซึ่ง
1: ตอนนี้ยังมองไม่เห็นความจำเป็นนั้น
0: แล้วเพื่อไทยเองก็เขาก็รู้สึกว่าต่างฝ่ายเขาก็แฮปปี้ที่จะอยู่ในลักษณะบทบาทแบบนี้นะฮะเมื่อก่อนเขาอยู่ในที่สปอตไลท์เป็นที่หมู่บ้านกระสุนตกเขาเป็นแกนนำรัฐบาลหรือในจะด้วยบทบาทในนามชื่อพรรคอะไรก็ตามแต่พอมาเป็นพรรคที่มีใครมายืนบังหน้าแทนให้เนี่ยผมคิดว่าแบบนี้
1: เขาไม่ต้องเป็นเป้า
0: ไม่ต้องเป็นเป้าเขาก็น่าจะแฮปปี้อยู
1: ่แต่เขาจะภูมิใจไทยจะไม่กลัวกล้าทำอย่างที่อาจารย์สุวิชามองว่าก็ต่างฝ่ายต่างรู้ไส้รู้พุงกันดีนะจะกลายเป็นศัตรูขึ้นมาได้วันนึงไหมถ้าหากว่าปล่อยให้รอไม่เอาเข้าไปร่วมรัฐบาลสักที
0: ผมคิดว่าคุณอนุทินรู้จักผู้กองดีที่สุดคนนึงนะครับราคาเดียวกันคนในพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าเขาก็รู้จักผู้กองดีเช่นกันแล้วเขาก็อ่านพลาดแต่ว่าเวลาหลายๆอย่างแต่ครับว่าคือมันถึงจุดสูงสุดไฮไลท์ของชีวิตแล้วล่ะในทางการเมืองที่ณขณะนี้กล้าทำปรารถนาคือแค่เข้าร่วมรัฐบาลเท่านั้นเองแต่จากนี้ไปเนี่ยเท่ากับว่าคุณก็ต้องวางเนื้อวางตัวให้ดีแล้วก็ค่ะเดียวกันอย่างที่อาจารย์บอกมันมีเรื่องไม่เรียบร้อยภายในพรรคของเขาจะด้วยตัวบุคคลเรื่องกระแสเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเวลามันอาจจะทำให้อะไรหลายอย่างคลี่คลายได้หรือฝ่ายค้านไปช่วยทำงานในฐานะเขาไม่รู้ผมจะเรียกฝ่ายค้านหรือฝ่ายคอยเนี่ยไปช่วยรัฐบาลทำงานให้มันเกิดเป็นประโยชน์ในบางมิติว่าเป็นผลงานที่ว่ามันรักษาช่วยงานกันได
1: ้คือยังมองว่าถ้ากล้าทำยังรออยู่ก็ยังไม่ได้จะเป็นปัญหาสำหรับรัฐบาลณขณะนี
0: ้ครับ
1: จะไม่ลุกขึ้นมากลายเป็นศัตรูว่าอย่างนั้นเถอะโดยที่ยังไม่ต้องเข้ามาร่วมรัฐบาลก็ได้จนกว่าจะถึงสถานการณ์ที่มันสุกงอมจริงๆเช่นมีปัญหากับสีแดงแล้วกล้าทำจะต้องเข้ามาวันนี้ก็เลยต้องรอไปก่อนอันนี้ดีนะเป็นประเด็นที่มองต่างกันจะได้มาเดิมพันกันว่าใครของใครจะถูกนะ อาจารย์บอกปลายปีนะ อาจารย์รณวิชิตบอกยังสำหรับกล้าทำยังรอไปก่อนจริงๆลืมพูดเรื่องพรรคประชาธิปัตย์ไปจริงๆความเป็นฝ่ายค้านมันไม่ได้วัดกันแค่มันไม่ต้องวัดจำนวนเสียงอาจารย์นะน้ำหนักของการเป็นฝ่ายค้าน สำหรับประชาธิปัตย์อาจารย์คิดว่าจะมีไม้เด็ดอะไรไหมในฐานะฝ่ายค้านมืออาชีพมาตลอด
2: ก็ต้องดูว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมีข้อมูลขนาดไหนในการอภิปรายในครั้งนี้เพราะผมยังเชื่อมั่นว่าเขายังคงมีทีมงานที่เป็นนักขุดคุยเช่นคุณสาธิตวงศ์หนองเตยยังอยู่คุณแทนชัยชนะอาจจะเป็นนักขุดคุยมือใหม่หน่
0: อ
2: ยนะแต่ก็ยังอยู่นะครับก็ต้องขึ้นอยู่ว่าจะสามารถขุดคุยได้ขนาดไหนในประเด็นต่างๆในการไม่วางใจรัฐบาลคุณอนุทินเพราะว่าพรรคไว้ปัดเป็นพรรคที่ไม่ได้แบบเดียวกับพรรคประชาชนที่เอาคำแรงๆวัฒกรรมนำหน้าแต่นะครับแต่ไว้ปัดที่ผ่านมาในอดีตเขาเน้นตัวหลักฐานที่เป็นชัดเจนที่สามารถยื่นต่อปปช.ยื่นต่ออะไรแล้วสังเกตมาตั้งแต่เรื่องกรณีข้าวก็ยื่นต่อไปแล้วมันสร้างแรงสั่นสะเทือนหลังจากนั้นได้มีผลนั้นผมยังรอดูไว้ปัดว่าเขาจะมาพร้อมกับหลักฐานอย่างที่เคยเป็นมาในอดีตสมัยยุคยุคคุณชวนคุณพิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพรรคแล้วมีคุณสุเทพเป็นเลขาเสนันเป็นเลขาเหมือนแบบนั้นหรือเปล่า
1: ไม่แต่มือเก่าๆแบบนั้นก็หายไปเยอะนะปัจจุบันนะถูกไหมมันก็ยังเหลือโอเคเหลือคุณอภิสิทธิ์คุณสาธิตคุณกรณ์แต่แบบภาพที่เราเห็นชัดเจนเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคประชาธิปัตย์แทบจะไม่มีอยู่แล้วไง
2: คือตอนนี้บอกตรงว่าไม่ว่ามีปัญหาว่าไอ้นักไฮปาร์กสอบตกกันหมดคือแล้วบางคน
1: เข้ามาไม่ได้
2: มันก็หายไปที่อื่นแล้วเหล่านี้เป็นต้นนี่คือปัญหาแต่ว่าแน่นอนเขาต้องพยายามสร้างนักไฮปาร์คใหม่ๆบ้างนะครับแล้วก็ต้องสมมติว่าโอเคคนที่เข้ามาไม่ได้อาจจะเป็นนักขุดคุยนักเขี่ยหาข้อมูลส่งให้คนที่อยู่ในสภาจัดการต
1: ่อก็ต้องลองดูก็เป็นบทพิสูจน์ของประชาธิปัตย
2: ์
1: เองด้วยอาจารย์ประชาธิปัตย์มองยังไงครั้งนี
0: ้ผมคิดว่าเอาล่ะน้ำหนักความสนใจคนคงให้น้ำหนักไปที่พรรคประชาชนในการอภิปรายนะครับผมคิดว่าทำตามบทบาทผมมองงี้ว่าอาจจะสมราคาความเป็นประชาธิปัตย์ไหมก็คงในระดับหนึ่งนะครับผมก็ไม่กล้าจะไปค่าอะไรไป
1: พยากรณ์ล่วงหน้า
0: ต้องรอดูผลงานแต่ว่าฝ่ายค้านที่ผมคิดว่าน่าจะมีซีนได้ส.ส.คนเดียวอ่ะคุณหมอวรง
1: ค์
0: ผมคิดว่าคุณหมอวรงค์เนี่ยแหละคือเวลาแกโพสต์หรือการติดตามเส้นเรื่องในการจะขุดคุยหรือหาประเด็นเนี่ยย่อมมีน้ำหนักย่อมมีสีสันของการติดตาม อันนี้แฟร์ๆนะว่าเดี๋ยวคือเป็นเสียงเดียวเนี่ยก็ทำให้คนสนใจได้
1: อ
0: ันนี้ก็อยากให้ติดตาม
1: ท่านเสรีพิสุทธิ์ก็เป็นเสียงหนึ่งกันนะ
0: อันนั้นคือทุกครั้งก็จะเป็นไฮไลท์
1: ในปากท่านเนี่ย
0: ใช่จะเป็นไฮไลท์คือทิ้งบอมได้ตลอดแหละคือจะได้อะไรไม่ได้แต่ว่ามีน้ำหนักคำแรงๆให้แบบได้ตัดต่อเป็นคลิปสำคัญเสม
1: ออ้าวเดี๋ยวรอดูวันนี้ประธานรัฐสภารับไปแล้วก็จะใช้เวลานี่เผลอๆจะเถียงกันอยู่ว่าตกลงถ้ามีเรื่องสว.นี่จะอภิปรายได้หรือเปล่าด้วยซ้ำนะยังไม่รู้ว่าท่านประธานจะวินิจฉัยข้อกฎหมายตรงนี้ตามข้อบังคับการประชุมอย่างไรนะครับแล้วเดี๋ยวรอดูกันต่อว่าจะได้การอภิปรายกันช่วงไหนนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านที่มาพูดคุยกันครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: ครับผม
1: พบกันในตอบโจทย์วันพรุ่งนี้ครับวันศุกร์นะครับ20:30ครับวันนี้ลาไปเลยครับสวัสดีครับ
3: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
4: คุณกำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
5: ประกาศจากวิทยุเสียงอิสลามวันนี้กรุงเทพตะวันออกได้แก่มีนบุรีหนองจอกคลองสามวาบางกะปิสะพานสูงลาดกระบังสามารถรับฟังวิทยุเสียงอิสลามได้ทาง AM 1251กิโลเฮิรตซ์กรุงเทพฝั่งธนบุรีและกรุงเทพชั้นในรับฟังได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์ยาซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ตอบแทนความดีขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด

0: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดอัดดาอีอิลัลฮักวะอิลาซิรอติมุสตะกีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ข้อคิดจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ครับเราก็พบกันทุกวันพฤหัสและวันศุกร์เวลา 4:00 น.เนี่ยเป็นประจำบางท่านก็บอกว่าไปเจอในเวลาอื่นด้วยก็แล้วแต่เขาก็เอาไปออกอากาศนะครับให้ท่านผู้ชมนั้นได้รับทราบได้รับรู้เรื่องดีๆที่ผมกับอาจารย์มุกตาดเนี่ยได้นำเรื่องมาคุยกันนะครับก่อนอื่นพบกับอาจารย์ก่อนครับ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะศ็อลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮิวะอะลาอาลิฮิวะซอห์บิฮิอัจมาอีนAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh
0: เมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยอาจารย
1: ์ครับผม
0: เราก็พูดถึงเรื่องของอาจารย์ได้ยกตัวอย่างเรื่องผู้หญิงที่สองแม่ลูกที่ต้มนมขายใช่ไหม เดี๋ยวนี้ย้ำอีกทีอาจารย
1: ์ พูดถึงความเท่าเทียมนะครับไม่ไปเล่นพวกที่ว่าคนเราจะดีไม่ดีอยู่ที่การตักวาอนุมาตใดๆออกตะเวนในยามค่ำคืนก็ได้ยินแม่ลูกคนหนึ่งกำลังต้มนมอยู
0: ่
1: นะแม่ก็อยากจะได้เยอะแล้วบอกลูกให้เราเติมน้ำไปหน่อยก็ดีได้มึงอุมัตไม่เห็นนักไม่แต่ลูกบอกว่าอุมัตไม่เห็นหรอกแต่ว่าพระเจ้าของอุมัตเห็น
0: แต่ว่าจริงๆแล้วอุมัตอยู่แต่ถุนบ้านใช่ไหมอ
1: ยู่แต่ถุนบ้าน
0: เห็นเหตุการณ์ตลอด
1: เห็นเหตุการณ์ตลอดประทับใจ
0: ลูกสาวว
1: ่
0: าแม่ลูกสาวนี่มีอมานะมีความซื่อตรงมีความซื่อสัตย์นะครับเลยก็ขอไปเป็นบุตรสะใ
1: ภ
0: ้ให้แต่งกับลูกชาย
1: ครับแล้วในประวัติศาสตร์ว่าแล้วก็ลูกที่เกิดกับผู้หญิงเขาเนี่ยตอนหลังได้เป็นคอลีฟ่าเหมือนกัน
0: คอลีฟ่า
1: อ
0: ุมัตอิบนุอับดุลอาซีซอะไรอาซีซบินอะไรนี่แหละครับ
1: ครับก็เป็นคอลีฟ่าเนื่องจากสายสื่อจากผู้หญิงคนนั้นน่ะนะ
0: มาชาว
1: ล
0: ้อเล
1: ยเป็นคนที่ยำเกรงเนี่ยแล้วก็ให้เกิดได้แม่พันธุ์ที่ดีไปก็เป็นการที่เห็นว่าเนี่ยอิสลามให้ความมองอยู่ที่การอีหม่านจริง
0: ๆเท่าเทียมกันมนุษย์ทุกคน
1: โดยสภาพปกติแล้วโอ้โหลูกนายกลูกประธานาธิบดีนะคอลีฟ่าจะมาขอเอาลูกคนขายนมไปเป็นลูกสะใภ้เนี่ยบ้านเราจะรับได้ไหมเนี่ย
0: จะรับไม่ได้
1: ไม่ได้หรอก
0: เพราะว่าศักดิ์ศรีเรื่องศักดิ์ศรี
1: ศักดิ์ศรีไม่ได้เลยคนอื่นมีตั้งเยอะแยะ
0: แต่อิสลามนั้นเท่าเทียมกัน
1: เท่าเทียม
0: ก็ดูสังเกตดูคอลีฟะกับคนธรรมดาตัวอย่างเช่นท่านอุมัตนี่แหละ
1: อุ
0: ม
1: ั
0: ตอินมุคอตอบเนี่ยนะก็พวกโรมันเนี่ยยอมพ่ายกับกองทัพของอุมัตแล้วก็ให้อุมัตเนี่ยไปรับกุญแจเมืองไบตุลมักดิสให้เดินทางแต่ว่าขอให้อุมัตได้เดินทางด้วยตนเองไปรับกุญแจเมืองด้วยตนเอง
1: อ
0: ุมัตก็ออกเดินทางนะครับออกเดินทางจากมะดีนะห
1: ์
0: ไปโน่นไบตุลมักดิสในกรุงเยรูซาเล็มในปัจจุบันเนี่ยนะครับแล้วก็พอออกเดินทางนี่ก็มีเรื่องเล่าว่าทำยังไงแหละไอลาเนี่ยมันมีตัวเดียวลามีตัวเดียวแล้วก็อุมัตต้องไปกับคนใช้คนที่ช่วยรับใช้อะไรเงี้ย
1: ขอรับใช
0: ้เป็นคนรับใช้ดูนู่นดูนี่อะไรจัดโน่นจากเนี่ยคนหนึ่งก็ต้องไปด้วยไอ้คันจะให้ขี่ลากันสองคนเลยลาแบกไม่ไหว
1: อ
0: ุมัตก็บอกเอางี้กันแล้วกันนะฉันขี่ก่อนท่านเดินจูงนะเดี๋ยวพอได้ระยะหนึ่งฉันลงจูงแล้วก็ท่านขี่บ้างเดี๋ยวก็พัดเปลี่ยนกันไปอย่างเงี้ยเรื่อยจนกระทั่งถึงไบตุลมักดิสพอกล้าจะถึงไบตุลมักดิสก็ปรากฏว่าเป็นเวรของอุมัตต้องจูงลาไอ้คนใช้น่ะขี่ลาอยู่โอ้ยก็พอไปถึงแล้วทางโน้นเขาก็จัดขบวนต้อนรับอุมัต
1: เนี่ยต้อนรับคนขี
0: ่เขาก็ ใช่สิเขาก็คิดว่าท่านอุมัตอิบนุคอตตอบซึ่งเป็นคอลีฟ่าเนี่ยคือคนขี่ลา
1: ครับผม
0: เขาก็เตรียมการใหญ่เลยแหมกว่าพอไปถึงก็ปรากฏว่าเขาไม่คิดว่าคนจูงสัตว์คนจูงลาเนี่ย เป็นคนหลีฝากแต่คนนะเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าพอเข้าใจกันแล้วว่าท่านอุมัตนะเป็นคนจูงลานะเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามาบอกกับท่านอุมัตว่าท่านอุมัตเขาเตรียมชุดเอาไว้ให้ท่านอุมัตไปเปลี่ยนชุดได้ไหมเพื่อจะมอบจะมอบให้จะมอบกุญแจเมืองเนี่ยอุมัตบอกไม่ต้องนี่ชุดผมก็ยังใช้ได้ดียังไม่สกปรกทีเดียวอ่ะเอาชุดนี้แหละเมื่อเป็นก็เสร็จแล้วอุมัตก็ไม่ยอมเปลี่ยนชุดที่เขาเตรียมไว้ให้นั่นก็สุดท้ายก็มอบกุญแจเมืองให้แล้วก็อุมัตก็เข้าไปในไบตุลมักดิสคนก็แปลกใจกันใหญ่เลยว่าอัลลอฮ์นี่คอลีฟ่านี่ไม่ได้ภูมิฐานเหมือนอย่างที่เขาคิดเลยอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะครับ
1: นี่ถ้าใครได้เรียนประวัติศาสตร์เหล่านี้นะครับมันจะเกิดความประทับใจนะครับ
0: ใช
1: ่ว่าคนบรรพบุรุษของเราของเป็นมุสลิมรุ่นแรกนะโอ้โหให้ความเท่าเทียมแล้วก็ไม่หลงกับดุนยาจริงๆก็อีกครั้งเหมือนกันที่อุมัรเคยมีคนจะให้ชุดให้อะไรแต่งตัวให้เป็นสมคอลิฟ้าเนี่ยอุมัรก็เลยมาถามฮับซอลูกสาวว่าตอนนบีอยู่นบีแต่งตัวไงครับท่านก็บอกว่านบีเนี่ยนะจะมีชุดนอนอยู่ชุดหนึ่งและอีกชุดหนึ่งก็จะรับแขกก็แค่นั้นแหละนะเวลาหนาวก็เป็นแบบละฮับก็รีฮับก็พับไปคนนี่จะเอาให้อุมัรแต่งตัวอย่างหรู
0: เ
1: ลยนะ
0: ตำแหน่งคอลีฟ่า
1: คอลีฟ่ามันต้องใหญ่อุมัรบอกไม่เอาฉันขอตามนั่นแหละ
0: ตามท่านรอซูลตามท่านรอซูลนั่นแหละนะก็อย่างก็ท่านรอซูลก็เหมือนกันท่านก็ไม่ได้พิถีพิถันว่าจะต้องเป็นจะต้องอยู่อย่างราชาอะไรเปล่าเลยท่านก็อยู่อย่างคนธรรมดา
1: คร
0: ับ นะครับบางครั้งนี่ตัวท่านนบีเองเนี่ยนอนบนแค่ที่ถักจากทางอิสลาม
1: คร
0: ับ ขดตัวนอนอยู่ซอฮาบะห์บางท่านมาพบเข้าเนี่ยบางคนก็บอกโอ้ยทำไมนบีมานอนอย่างนี
1: ้
0: อ๋อหรอนบีบอกว่าจะให้ฉันนอนยังไงล่ะนอนอย่างนี้ฉันก็หลับนบีบอกว่าม
1: ันแตกต่างกับผู้นำ
0: แตกต่างกับผู้นำ
1: ปัจจุบันที่มากมาก
0: มากมากมากมากเลยทีเดียวนี่คือตัวอย่างจากท่านนบีและบรรดาสาวกคือซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ยกมานี่เพื่อไปตอกย้ำว่ามนุษย์นั้นเท่าเทียมกัน
1: เท่าเทียมกัน
0: เท่าเทียมกันนะครับ
1: จะทำตัวแต่กบฏสูงก็ไม่ได้แล้วก็ใครจะดีกว่ากันนั้นก็ด้วยกับการตักวา
0: ตักวาต่ออัลลอฮ์นะและด้วยศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เนี่ยนะท่านนบีได้เคยพูดถึงในวันอารอฟะห์เนี่ยนบีก็บอกว่าอินนาดีมาอากุมวะอัมวาละกุมฮารอมุนอะไลกุมกะฮุรมะติยามีกุมฮาดาฟีชะห์ลิกุมฮาดาฟีบะลาดิกุมฮาดานบีเคยพูดอย่างนี
1: ้
0: บอกว่าเลือดเนื้อของพวกท่านทรัพย์สินของพวกท่านเป็นที่ต้องห้ามแก่พวกท่านในการที่จะละเมิดเช่นเดียวกับวันนี้ของพวกท่านก็คือวันอารอฟะห
1: ์
0: นะครับเดือนนี้ของพวกท่านคือเดือนซุลฮิจญะห
1: ์
0: แล้วก็เมืองนี้ของพวกท่านคือเมืองมักกะห
1: ์
0: นะครับถูกห้ามฉันใดก็ฉันนั้นทรัพย์สินของพวกท่านก็ละเมิดไม่ได้เลือดเนื้อของพวกท่านก็จะไปละเมิดไม่ได้ทำร้ายไม่ได
1: ้
0: นี่คือสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่นบีได้ปูไว้นะครับ
1: ไม่ว่าจะวันนี้วันไหนก็ฮารามหมดที่เดือนนี้เดือนไหนที่นี้เมืองไหนก็เลือดของมุสลิมเนี่ยฮาราม
0: ฮารามที่จะละเมิด
1: ทรัพย์สินมุสลิมฮาราม
0: ฮาราม
1: ครับ
0: เนี่ย
1: ไม่ใช่ว่ารักได้บางคนนี่อาจารย์ของมุสลิมนะฮารามแหละแต่ของเจ๊กไม่เป็นไรมันมีอย่างนี้เหมือนกันโกงเจ๊กไม่บาป
0: ไม่บาป
1: มันเป็นคำสอนของใครก็ไม่รู้
0: เ
1: องก็มีนะจริงๆแล้วเนี่ยจะโกงใครก็ไม่ได้แล้ว
0: มีบางคนนี่ก็มีความคิดอย่างนี้อาจารย์แต่พอได้รับคำชี้แจงไปเป็นบางอย่างนี่รู้สึกจะไอความคิดเนี่ยจะอ่อนลงไปแล้ว
1: เช่นไรครับ
0: เขาบอกว่า ไอ้คนกาเฟสมันให้ดอกเบี้ยเอาดอกเบี้ยมาเออทำไมจะเอาไม่ได้ดอกเบี้ยเขาก็ให้เหตุผลว่าไอ้ที่มันเอาของเราไปอ่ะไม่รู้เท่าไรเท่าไรแล้วเราได้ถ้าเอามันมาบ้างเขาบอก
1: หายกัน
0: อะไรกำลองนั่นนะครับเอออ
1: ันนี้มันคิดเอาเอง
0: ก็คิดเองอ่ะนี่คิดเองเข้าใจเองจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ว่าเอาของมุสลิมไม่ได้แต่เอาของกาเฟรได้ไม่ใช่นะครับ
1: ไอ้ความคิดอย่างเงี้ยมันเป็นความคิดของพวกยิวที่พวกยิวเนี่ยดอกเบี้ยพวกมันไม่กินกันเองนะ
0: อ๋อไม่อ๋อ
1: กินคนอื่นได
0: ้
1: มาจากความคิดของพวกยิวนะ
0: โอ้
1: คือคนอื่นเนี่ยจะทำยังไงก็ได้มันเศษมนุษย์
0: อ
1: ่ะข้าจะแกงยังไงแต่ว่าพวกกันเอง
0: พวกกันเองพวกยิวเองนี่ต้องไม่ได้โอ้โหต้องถือเป็นเกียรติยศศักดิ์ศรีต้องรักษากันอย่างสุดความสามารถ
1: ครับ
0: ใน
1: อิสลามจริงๆไม่ให้เราเชื่องานมนุษย์เท่าเทียมกันถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่มุสลิมเราจะไปฆ่าเขา
0: ไม่ได้
1: เราจะไปรักเขาไม
0: ่ได้ไ
1: ม่ได้บาปตกมาหาเรา
0: ก็หมายความว่าทรัพย์สินของมุสลิมห้ามละเมิดทรัพย์สินของคนที่ไม่ใช่มุสลิมก็ห้ามละเมิดเหมือนกันนะเลือดเนื้อของมุสลิมห้ามละเมิดใช่ไหมห้ามทำร้ายก็คนอื่นก็เช่นเดียวกันเช่นเดียวกัน
1: ด้วยเหตุนี้แหละครับคำสอนอิสลามเนี่ยคนถึงมาศึกษาแล้วรับอิสลามกันเยอะเพราะความเท่าเทียมนี่แหละในคำสอนอื่นๆไม่มีเหมือนเช่นในอิสลาม
0: บางคนเขาไปเอาในประวัติศาสตร์เป็นบางตอนอาจารย
1: ์ครับ
0: ผมเองเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าถูกต้องนะก็จะยังไม่เอ่ยชื่อคนนั้นเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: แต่เขาเนี่ยเอ่ยชื่อมาเลยเขาบอกว่าเป็นทัศนะหนึ่งของอาอิมมะแต่เขาเอ่ยชื่อนะครับแต่ผมจะไม่เอ่ยเขาบอกว่าในยามที่ข้าวยากหมากแพงเนี่ยนะครับยามที่เกิดแห้งแล้งเกิดภัยธรรมชาติอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาบอกให้ไปเอาไปจี้ป้นทรัพย์สินของเขามาได้ แล้วก็เอามาแล้วก็เอาไปแจกเอามาเอาจากคนรวยเนี่ยแล้วก็ไปแจกคนที่ยากจน
1: โดยการป้น
0: โดยการป้นโดยการจี้โดยการไปเอามาแล้วอ่ะเถอะเอามาโดยไม่ชอบธรรมมาแหละเขาบอกว่าอนุญาตให้ทำได้ผมบอกว่าไม่เคยพบอย่างนี้ไม่เคยพบนะครับไม่เคยพบรายงานเช่นนี้นะครับว่าไปถ่ายทอดกันมาถูกต้องหรือเปล่าตรงนี้หรือเอาชื่อของท่านมาอ้างอะไรเงี้ยนะครับก็นี่ดูหะดีษเนี่ยจะชัดเจนเนี่ยอาจารย์
1: ครับเขาบอกว่าอันมุสลิม
0: ม
1: าคุณมุสลิมมุสลิมเป็นพี่น้องกันนะแล้วอย่าคู่นู้หูจะต้องไม่ขี้ยานะคือบิดผิวใช้เล่ห์กลหลอกลวงไม่ได
0: ้
1: อะไรอยากซีบูโกหกก็ไม่ได้
0: ไม่โกหกต่อกัน
1: อะไรอยากซูลูหูหรือทอดทิ้งงานก็ไม่ได
0: ้
1: ปล่อยมึงแย่คนเดียวกูสบายทอดทิ้งเลยมึงอย่าไปดูมันเลยดูไปก็ปวดหัวปล่อยให้มันแห้งตายก็
0: ไม
1: ่
0: ได
1: ้ทอดทิ้งกันไม่ได้กุลุนมุสลิมอะลันมุสลิมมุสลิมต่อมุสลิมนั้นฮารอมุนห้ามอิรดูหูเกียรติยศต้องขาวไปละเมิดไม่ได
0: ้
1: ใส่ร้ายไปเอาไปปู้ยี่ปู้ย้ำเหมือนปัจจุบันเนี่ยเยอะเลยอาจารย
0: ์ไม่ได้
1: เอาภาพไปตัดต่ออ
0: ย่างนี้เป็นต้นทำให้เขาต้องทำให้เขาต้องเสียชื่อเสียง
1: เสียงเกียรติยศเนี่ยไม่ได้ว่ามาลูทรัพย์สินก็ไม่ได้จะไปรักจะไปโชคโกงไม่ได้ว่าดามูฮูเลือดเนื้อ
0: จะไปทำร้ายเขาไม่ได้ทำให้เขาต้องเลือดตกยางออกนี่ไม่ได้นะครับ
1: ต่อไปครับตักวาฮาฮูนาน
0: บีก็บอกว่าอย่างไรนะตักวาเนี่ยมันอยู่ที่ใจนี่นบีบางรายงานว่าชี้ไปที่หัวใจ
1: ครับผม
0: นี่อยู่ที่นี่หัวใจเนี่ย
1: สุดท้ายบอกบิฮัสบิอิมริอินนะถือว่าคนนั้นชั่วแล้วมีอาชัดชั่วแล้วคนนั้นไอยักกิระอัลคอฮุลมุสลิมที่เขาดูหมิ่นดูถูกเหยียดหยามพี่น้องมุสลิมของเขา
0: ก็ถือว่าเป็นความชั่วแล้ว
1: ครับ
0: ถือว่าเขาได้กระทำความผิดแล้วได้กระทำความชั่วแล้วที่เขาไปดูถูกดูแคลนมุสลิมด้วยกัน
1: ครับ
0: เนี่ย
1: คนมุสลิมมันคนแต่งตัวซ้อมซ้อเฮ้ยไอ้นี
0: ่ไอ้ปากีริว
1: คำร้องไอ้ตัวเสี้ยนอคน
0: อ่
1: ะถือว่าชั่วแล้วถือไม่ดีแล้ว
0: นั่นนะครับ นี่คือนบีได้ตั้งมาตรฐานระหว่างมุสลิมกับมุสลิมไว
1: ้
0: และไอ้คำสอนตรงนี้เนี่ยอาจารย์เนี่ย มันเลยไปถึงมุสลิมจะต้องเอาไปปฏิบัติต่อคนที่ไม่ใช่มุสลิมด้วย
1: ครับผม
0: นะครับไม่ใช่ละเมิด
1: ไม่ใช่
0: ว่าอ้าวเรามาดูสิถ้าเขาไม่ใช่มุสลิมบิดผิวไม่เป็นไรโกหกไม่เป็นไรทอดทิ้งเขาไม่เป็นไรทำให้มันตายไปอะไรเงี้ยไม่เป็นไรไม่ใช่ทรัพย์สินโกงไม่เป็นไรเกียรติยศทำลายเกียรติยศเขาไม่เป็นไรไม่ใช่อย่างนั้น
1: ไม่ใช่อย่างนั้น
0: อัลลอฮ์นี่คือคำสอนในอิสลามนะครับ
1: บางคนเข้าใจผิดมีอาจารย์ก็อย่างที่ว่าแหละธรรมชาติมุสลิมมันทำได้หมด
0: โอ
1: ้ไปตีหัวเขาตีเขาหน่อยตีพ่อค้าด่าแม่เจ๊กอะไรอะไรตีหัวอะไรโบราณเขาว่ากันนี่ไม่ใช่คำสอนอิสลาม
0: ไม่ใช่คำสอนเว้นเสียแต่อาจารย์เว้นเสียแต่ว่าบุคคลเหล่านั้นเขาประกาศเป็นศัตรูกับมุสลิมหรือเป็นศัตรูกับอิสลามทำลายศาสนาอิสลามทำร้ายคนที่เป็นมุสลิมนั่นแหละจึงจะอนุมัติในนั้นแต่ก็อนุมัติเป็นเรื่องเป็นเหตุการณ์ไปไม่ใช่ว่าไปไล่ฆ่าคนที่เป็นไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่
1: เรียกว่าไปเหมาทั้งหมดไม่ได้
0: เ
1: ฉพาะคนนั้น
0: ครับ
1: นั้นในอิสลามเวลาจะไปทำออกสงครามนบีจะสั่งเลยคนที่อยู่ในโบสถ์ในวัดอย่าไปยุ่งเขานะ
0: อย่าไปยุ่งเขา
1: ผู้หญิงอย่าไปยุ่งเขานะคนที่ไม่มีอาวุธอย่าไปทำเขานะไม่ใช่ว่ามั่วเหมือนปัจจุบันนี่ปัจจุบันนี้เราจะพบว่าคนบริสุทธิ์ไม่รู้เรื่องเนี่ย
0: ล้มตายไปกับเหยื่อสงครามมากมาย
1: แล้วบ้านช่องนี่ไม่เหลือเลยนะสมัยนบีตัดต้นไม้ยังไม่ให้ตัดเลยแล้วเดี๋ยวนี้มันปะทิ้งเตะผม
0: มันไม่ถูกเลยอันนี้มันไม่ถูกต้องไอ้คนที่เขาไม่รู้เรื่องรู้ราวเขาก็พลอยโดนไปด้วยหมายความว่าคนบริสุทธิ์เนี่ยต้องโดนไปด้วยแต่จริงๆแล้วอิสลามนี่ถ้ามีการทำสงครามก็ทำเป็นจุดๆระหว่างทหารกับทหารพลเรือนไม่เกี่ยวบ้านเรือนคนไม่เกี่ยวสตรีไม่เกี่ยวเด็กลูกเด็กเด็กแดงไม่เกี่ยว
1: และไม่ใช้อาวุธที่เป็นการทำลายล้างคนบริสุทธิ
0: ์
1: ป
0: ั
1: จจุบันเนี่ยอาจารย์อย่างเช่นอาวุธทิ้งเนี่ยบ้านเรือนเด็กตายหมดอาวุธเคมีอาจารย
0: ์
1: ป้ายหมดเลยเด็กเล็กแดงตายหมดเพราะเคมีมันเข้าเป็นยาพิษอิสลามไม่มี
0: คำสอนอย่างนั้นแล้วก็ถือว่าไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องใครอย่าเอาอิสลามไปอ้างแล้วก็บอกว่านี่อิสลามใช้ให้ทำอย่างนี้ไม่ใช่นะครับอิสลามไม่มีคำสอนที่จะให้ไปละเมิดดังกล่าวนั้นไม่ว่าจะเป็นเกียรติยศของเขาทรัพย์สินของเขาเลือดเนื้อของเขาจะละเมิดไม่ได้เหมือนกับมุสลิมต่อมุสลิมละเมิดกันไม่ได้นะครับ
1: ในสังคมบางสังคมก็มีเยอะอาจารย์วัยรุ่นเนี่ยทะเลาะกันนะอย่างบางโรงเรียนเนี่ยไม่ถูกกันทำคนศัตรูไม่ได
0: ้
1: ตีฝาก
0: ตีฝาก
1: ไอ้คนไม่รู้ไม่ชี้โดน
0: นะ
1: แม่
0: เพราะว่าไปเข้าใจว่าแกสีเดียวกัน
1: สีเดียวกันเอาความแค้นให้ไปถึงคนโน้น
0: ให้ไปถึงคนโน้นแม่
1: เนี่ยสังคมเริ่มระบาดเนี่ย
0: นี่คือความเลวร้ายคือความเลวร้ายในสังคมที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากคนที่ผิดมาได้รับการถ่ายทอดอย่างผิดมาจริงๆแล้วอิสลามไม่ได้มีคำสอนอย่างนั้นให้บรรดามุสลิมนั้นได้เข้าใจว่าศาสนาของเราคือศาสนาอิสลามเป็นศาสนาแห่งความสันติสุขนะครับเราไม่มีบทส่งเสริมที่จะให้ไปทำร้ายคนอื่นไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นเพราะในเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงทรัพย์สินแล้วก็เลือดเนื้อเนี่ยนบีได้พูดไว้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตั้งแต่ยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราเข้าใจอย่างนั้นนะครับครับอาจารย์เดี๋ยวต้องคุยต่อแหละ
1: ครับ
0: สำหรับวันนี้ข้อคิดจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์เวลาหมดครับบิลลาฮิตาวฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
2: ์ I am a Muslim I am a Muslim So are you So are you
3: I love อินนาลิลาวะอินนาอิไลฮิรออยูนลาลาอายับคานงามสมชาติลาลาอายับคานงามสมชาติหรือลายับทุ่งคุ ได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นน้องชายของลาเปียกตาครีจะละหมาดยะนาซะในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดอันอิสติกอมะมัสยิดอาจารย์สิงห์ทุ่งคุสอบถามโทร0819626775 0819626775ลาเปียกตาคีพี่ชายอินนาลิลัยวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายมนัสลักษมีนาหรือนายอับดุลลอฮ์นายมนัสลักษมีนาหรือนายอับดุลลอฮ์อายุ54ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลา 9:00 น.ณ มัสยิดอัลยาซานคูล่างคูขวา
4: ข่าวด่วนวิทยุเสียงอิสลามท่านสามารถรับฟังวิทยุเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์และ AM 837กิโลเฮิรตซ์ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
5: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้ชมรายการทีวีมุสลิมทุกท่านครับวันนี้ในรายการของวันละหะดีษนะครับก็มาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อทำความเข้าใจและเรียนรู้ร่วมกันในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็สิ่งที่จะทำอย่างไรให้นำหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเราทั้งหลายได้นะครับเนื่องจากว่าอัลอิสลามเป็นศาสนาที่สามารถจะนำมาสู่การปฏิบัติได้ทุกเรื่องนะครับไม่ใช่เป็นคำพูดที่ไว้ประดับในฝาผนังบ้านหรือไม่ใช่เป็นคำพูดที่ไว้พูดบนเวทีหรือไม่ใช่เป็นคำพูดที่ใช้ไว้อบรมอย่างเดียวแต่เป็นคำพูดและคำสั่งสอนที่สามารถปฏิบัติที่สามารถนำมาใช้ในการใช้ชีวิตของเราในโลกใบนี้จนกว่าเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็แน่นอนครับวันนี้ก็เป็นอีกหะดีษบทหนึ่งที่กำลังที่จะนำเสนอและทำความเข้าใจร่วมกันนะครับกับพี่น้องว่าทำอย่างไรเราจะได้เป็นผู้ที่เราเรียกกันว่าผู้ร่ำรวยนะครับผู้มีในสายตาของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาในทัศนะของอัลอิสลามคำว่ารวยและมั่งมีอิสลามมองอย่างไรและก็ศาสนานั้นให้ข้อคิดอย่างไรแน่นอนครับถ้าหากว่าวันนี้คำว่ารวยคำว่ามีคำว่าสุขสบายพวกเราทุกคนมองเรื่องของเงินทองทรัพย์สมบัติเกียรติยศบ้านที่อยู่รถที่ขับเราคิดว่านั่นคือความสุขความรวยแต่ในทัศนะอิสลามไม่ได้มองแค่นั้นนะครับถึงถ้าใครมีแต่มีรูปแบบการปฏิบัติของอัลอิสลามก็ถือว่าเขาได้รับริสกีที่สมบูรณ์แบบแต่ถ้าหาว่าใครมีเพียงแค่อุปกรณ์ภายนอกอย่างเดียวส่วนภายในยังไม่มีเลยนั่นเป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างยิ่งว่าเขามีได้แค่ความสุขแบบจอมปลอมแต่ไม่มีความสุขที่แท้จริงหรือความรวยที่จอมปลอมไม่ใช่ความรวยที่แท้จริงท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพวกเราทั้งหลายนะครับแล้วก็เป็นหะดีษที่รายงานจากเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่กำลังที่จะบอกกับพวกเราทั้งหลายว่าถ้าจะอยู่บนโลกใบนี้อย่างปลอดภัยนะครับจะอยู่บนโลกใบนี้อย่างมีคุณค่าเราจะต้องทำอย่างไรและแน่นอนครับชีวิตหรือเป้าหมายของเราจริงๆนั่นก็คือวันอาคิเราะห์วันแห่งการสิ้นโลกวันแห่งการตอบแทนที่เราหวังก การตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหวังความเมตตาของพระองค์แล้วก็ปรารถนาที่จะได้รับสวงสวรรค์ของพระองค์แล้วก็ปรารถนาที่จะได้รับการคุ้มครองจากพระองค์ให้พ้นจากไฟนรกที่เตรียมไว้ให้กับผู้ที่ฝ่าฝืนและทรยศหะดีษบทนี้นะครับรายงานจากท่านอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าไลซัลกินาอันกัสรอติลอารดท่านนบีได้บอกว่าความร่ำรวยหรือคนรวยนั้นไม่ใช่หมายความว่าคนที่มีทรัพย์สมบัติเยอะเห็นไหมครับว่าในศาสนาอิสลามไม่ได้บอกว่าห้ามรวยไม่ได้บอกว่ารวยไม่ได้ดังนั้นพี่น้องผู้ชมทั้งหลายครับถ้าพวกเราจะมีทรัพย์สมบัติมีที่นาและเป็นคนร่ำรวยในสังคมไม่ใช่เป็นคนที่ไร้ถึงศาสนาไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคนที่ไม่มีศาสนาก็ไม่ใช่และไม่ใช่เป็นคนที่อิสลามไม่ต้องการก็ไม่ใช่เพราะศาสนาอิสลามไม่ได้ห้ามเรื่องคำว่าร่ำรวยนะครับแต่จะให้มุมมองอีกมุมมองหนึ่งว่าทุกคนที่เป็นมุสลิมสามารถที่จะรวยได้ทุกคนเลยแต่การรวยในทัศนะอิสลามเท่านั้นเองที่แตกต่างท่านนบีได้บอกว่าไลซัลกินะไม่ใช่คนไม่ความร่ำรวยไม่ใช่คนที่มีทรัพย์สมบัติเยอะที่มีที่นาเยอะที่มีเครื่องยังชีพอย่างสมบูรณ์แบบมีรถรามีบ้านช่องที่ใหญ่โตนั่นไม่ใช่ในทัศนะอิสลามอิสลามไม่ได้มองว่าคนเหล่านั้นกลุ่มเหล่านั้นเป็นบุคคลที่ร่ำรวยคนรวยจริงๆนั่นก็คือวะลากินนัลกินะกินันนัฟสแต่คนที่ร่ำรวยที่แท้จริงคนที่ร่ำรวยที่แท้จริงคือคนที่มีจิตใจที่ร่ำรวยจิตใจที่พอเพียงจิตใจที่รู้คำว่าพอจิตใจที่รู้คำว่าสำเร็จนะครับจิตใจที่ไม่ฝักใฝ่หรือไม่โลภมากนั่นคือในทัศนะของอัลอิสลามพี่น้องผู้ชมทั้งหลายครับถ้าเรากลับมาดูนะครับว่าคำว่ากินันนัฟส์หรือคำว่ารวยด้วยจิตสำนึกจิตใจหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของร่างกายที่สมบูรณ์หรือบางคนอัลลอฮ์ประทานในร่างกายที่อาจจะบกพร่องไปสักเล็กน้อยนะครับประกอบกับการมีฐานะที่ด้อยลงไปยากจนนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเราภูมิใจถ้าเราคิดว่าที่พระองค์ประทานให้กับเราก็อัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮ์ทุกสถานการณ์เราก็ขอบคุณอัลลอฮ์ไม่ว่าจะได้มากได้น้อยไม่ว่าจะสุขสบายหรือเราเจ็บป่วยก็อัลฮัมดุลิลละห์นี่แหละครับเป็นการเป็นความรวยเป็นคนรวยที่อัลอิสลามได้บอกไว้กินันนัฟส์พอใจยอมรับในสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานให้แต่กลับมาดูนะครับว่าถ้าหากว่าเรามองว่าคนรวยคือคนที่มีทรัพย์พี่น้องจะเห็นนะฮะว่าคนรวยนั้นไม่มีโอกาสที่จะมานั่งแล้วก็มานมาศมาพักผ่อนนะครับมีความสุขสบายอย่างที่คนจนๆนั้นมีเพราะเขาต้องหมกมุ่นแล้วคิดเสมอว่าธุรกิจของเขาเงินของเขาจะต้องไปอยู่ตรงไหนจะต้องทำอะไรย่องเงินงอกเงินขึ้นอย่างไรบางครั้งเราถึงจะได้ยินว่าคนรวยคนที่มีคนที่สังคมว่ารวยนั้นเขามักจะบอกว่า24ชั่วโมงต่อวันนั้นไม่พอทำไมถึงไม่พอเพราะเขาไม่มีเวลาที่จะพักผ่อนเขาไม่มีเวลาที่จะอยู่นิ่งเขาคิดเสมอว่าทุกวินาทีของเขาจะต้องผลิตเงินผลิตเงินขึ้นมาผลิตเงินขึ้นมาเหมือนกับคนจนที่กำลังแสวงหาเครื่องยังชีพเข้าบ้านเข้ากองคลังของเขาตลอดตรงกันข้ามถ้าเราอาจจะไม่มีเงินมากแต่เรามีความพอเพียงในสิ่งที่เราได้รับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นริสกีก็ดีจะเป็นเรื่องของสุขภาพก็ดีเราก็ภูมิใจนะครับแล้วก็หลับอย่างสบาย นะครับเพราะว่าได้รับอะไรก็แล้วแต่เราก็ความภูมิใจและพอใจในสิ่งที่เราได้รับและสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับศาสนาอิสลามที่กำลังจะบอกกับผู้ศรัทธาทุกๆคนนั่นก็คืออย่าลืมนะครับอย่าลืมในการที่เราอยู่บนโลกใบนี้ไม่ใช่อยู่เหมือนกับเราจะไม่จากมันอยู่บนโลกใบนี้ต้องอยู่เหมือนกับว่าเรานั้นเป็นผู้เดินทางดังนั้นการที่จะทุ่มเท24ชั่วโมงต่อการวิเคราะห์การทำธุรกิจหรือการทำมาหากินการที่คิดเรื่องของโลกดุนยาอย่างเดียวนั้นมันทำให้ชีวิตของเรานั้นถดถอยลงไปทำให้เรานั้นขาดทุนในการที่มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้พี่น้องผู้ชมทั้งหลายครับหลายคนที่มีชีวิตแล้วใช้ชีวิตอยู่มา40 50ปีบางคนก็60ปีเขาเริ่มลงทุนชีวิตของเขาตั้งแต่อายุ20เริ่มทำมาหากินตั้งแต่อายุ20 20 30ปีแล้วที่เขาอยู่ในวงการธุรกิจทำให้เขารวยขึ้นแต่ในมุมมองของอัลอิสลามทำให้เขานั้นขาดทุนอย่างยิ่งเพราะเขาไม่ได้ใช้เวลา 20-30 ปีนั้นในการที่จะเข้าใจหลักการของอัลอิสลามในการที่จะทำให้เขานั้นรอดจากการลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่เขานั้นจะได้เข้าใจเรื่องของหลักการศาสนาอิสลามเพราะถ้าวันหนึ่งในปีที่61ถ้าเขาจะต้องจากทรัพย์สมบัติที่เขากอบโกยมานั้นอะไรที่เขาจะช่วยเหลือเขาได้ไม่มีสิ่งที่เขาหวงหาสิ่งที่เขาอยากจะได้ณตอนนั้นนั่นก็คืออามันการงานที่ท่านศาสดาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้ทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการทำความดีต่างๆที่อิสลามได้สั่งใช้ถ้าเขาไม่มีนั่นเป็นการขาดทุนที่เขาเริ่มลงทุนตั้งแต่20ถึง60ปี30ปีที่เขาเริ่ม40ปีที่เขาเริ่มลงทุนมันทำให้เขาขาดทุนอย่างย่อยยับดังนั้นพี่น้องผู้ชมทั้งหลายครับถ้าเรานั้นเป็นคนรวยที่แท้จริงเป็นนักธุรกิจที่แท้จริงนั้นเราจะต้องเป็นบุคคลที่สามารถเข้าใจได้ถึงการลงทุนไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวเรื่องเวลาชีวิตนะครับการเป็นอยู่และการที่เราจะต้องไปเผชิญหน้ากับสิ่งที่รอคอยเราอยู่นั่นก็คือหลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วนั่นเองอีกหะดีษบทหนึ่งนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เปรียบเทียบภาพให้เราเห็นชัดๆเลยให้เราเห็นถึงว่าวันนี้เราอยู่บนโลกใบนี้ไม่ใช่โลกแห่งการกอบโกยไม่ใช่โลกแห่งการที่เราต้องตักตวงในเรื่องของวัตถุแต่นั่นไม่ใช่หมายความว่าเราจะต้องทิ้งวัตถุให้มาพอดีพอดีโดยที่ไม่ให้เรานั้นหลงต่อวัตถุดังกล่าวเพื่อเอาวัตถุดังกล่าวนั้นมาเป็นเครื่องมือในการที่เราทำมาฮะทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่เราสามารถจะนำสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการทำให้ศาสนาของเรานั้นเพิ่มพูนขึ้นหะดีษบทอีกบทหนึ่งนะครับรายงานจากท่านอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้รายงานว่าอะคอซะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกีบีฟะกอลาได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้จับไหล่ของฉันกำลังชี้ให้เห็นว่านบีจับมาเพื่อต้องการบอกต้องการให้รู้อย่างชัดเจนว่าเหมือนวันนี้ถ้าเราจะบอกใครเราตั้งใจที่จะบอกใครเราต้องการที่ให้เขาเป็นคนดีคนเข้าใจในอะไรที่มันชัดเจนนั้นจับไหล่เขาแล้วก็บอกต่อหน้าว่ากุนฟิดดุนยาเหมือนเป็นการเน้นเหมือนเป็นการบอกถึงความสำคัญต่อการมีชีวิตบนโลกใบนี้ไม่ใช่บอกให้หาเงินไม่ใช่บอกให้กอบโกยเรื่องของวัตถุแต่บอกอะไรครับกุนฟิดดุนยาจงอยู่บนโลกใบนี้กะอันนะกะกอรีบุนเสมือนว่าท่านเป็นคนแปลกหน้าแปลกหน้าอย่างไรพี่น้องเคยเดินทางไปที่ใดก็แล้วแต่นะครับถ้าไปถึงจุดหนึ่งเราเหมือนคนแปลกหน้าไม่ได้คนพื้นที่ซึ่งคนพื้นที่ก็รู้อยู่แล้วว่าอีกสักครู่อีกไม่กี่วันเขาก็ต้องเดินทางไปนะครับงั้นเรามาอยู่บนโลกใบนี้เหมือนคนแปลกหน้าไม่ใช่ปักหลักตอกเสาเข็มไปที่ไหนก็เอาเสาเข็มไปปักหลักปลูกบ้านให้หมดไม่ใช่เหมือนคนแปลกหน้าที่เราได้เกิดมาบนโลกใบนี้จะใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ก็อย่าคิดว่าเราจะอยู่อย่างตลอดกาล นั่นกำลังบอกว่าอย่าคิดที่จะลืมอัลลอฮ์ลืมอิสลามเพื่อแสวงหาโลกใบนี้อย่างเดียวนะให้เหมือนคนแปลกหน้ามาแล้วก็เดี๋ยวก็ไปนะมาอยู่มาดูแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่ชั่วขณะนะครับหลังจากนั้นก็ต้องจากที่ที่นั้นไปเอาอาบิรุสซาบีนเห็นไหมครับเหมือนคนเดินทางเหมือนคนเดินทางนี่คือภาพที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชี้ให้พวกเราทั้งหลายได้เห็นชี้ให้พวกเราทั้งหลายได้เห็นภาพหรือจินตนาการว่าโลกใบนี้ชีวิตของเราที่มีเหลืออยู่นั้นนะครับเราจะทำอย่างไรเราจะใช้ไปอย่างไรจะใช้เหมือนคนที่มุกีมเลยเหมือนคนที่อยู่พำนักเลยนะครับคิดว่าจะไม่จากโลกนี้แล้วคิดว่าจะไม่ไปจากนี่แล้วนะครับเป็นไปไม่ได้นะครับแน่นอนนี่เป็นสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ภาพและให้ตัวอย่างกับพวกเราทั้งหลายได้เห็นดังนั้นคำว่ารวยดังนั้นคำว่าคนรวยจึงไม่ใช่หมายความว่าเป็นบุคคลที่มีทรัพย์เยอะไม่ใช่หมายความบุคคลที่เพียบพร้อมไปด้วยทุกอย่างแต่คนรวยในทัศนะของอัลอิสลามคนที่มีคนที่มีความสุขในทัศนะอิสลามคือคนที่จิตใจของเขานั้นพอเพียงต่อสิ่งที่เขาได้พอใจในสิ่งที่เขาได้รับนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพถ้ามีสุขภาพที่แข็งแรงถึงแม้ว่าจะไม่มีเครื่องยังชีพที่พอเพียงเขาก็อัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงแม้ว่าเขาถ้าหากว่าเขาได้สุขภาพที่ด้อยกว่าคนอื่นนะครับมีสิ่งที่ขาดหายไปนะครับที่เราเรียกว่าพิการก็ดีนะครับหรือไม่สามารถที่จะอยู่เหมือนคนอื่นได้ก็ดีเราก็ต้องขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็ต้องพอใจในสิ่งที่พระองค์ประทานให้ไม่คิดที่บอกว่าทำไมให้ฉันเป็นแบบนี้ทำไมให้ฉันเป็นแบบนั้นนะนี่คือความเข้าใจที่ท่านศาสดาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้กับอุมมะห์ของท่านได้เข้าใจว่าทรัพย์สมบัติไม่ได้ทำให้เรานั้นรวยขึ้นไม่ได้ทำให้เรานั้นเป็นผู้ที่เข้าใจอัลอิสลามดีขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้นั่นก็คือจิตใจของเรานั่นเองแต่ถ้าหากว่าจิตใจของเรานั้นเข้าใจในเรื่องศาสนาอีกทั้งเรื่องของวัตถุเรามีทรัพย์สมบัติที่มากพอสมควรก็อัลฮัมดุลิลละห์พระองค์ประทานและพระองค์เลือกให้เราเป็นคนดังกล่าวก็อัลฮัมดุลิลละห์อิสลามไม่ได้ห้ามว่าบุคคลที่มีศาสนาบุคคลที่ปฏิบัติศาสนกิจอย่างเคร่งครัดจะต้องสละแล้วเรื่องกิเลสสละแล้วเรื่องทรัพย์สมบัติไม่ใช่เพราะอย่าลืมนะครับว่าซะกาตที่อิสลามได้กำหนดนั่นก็คือเอาซะกาตเอาภาษีของคนรวยนั้นมาช่วยเหลือคนจนนี่ก็ยังมีอยู่นั่นกำลังชี้เห็นว่าถ้าวันนี้เราเป็นผู้ศรัทธาที่เข้าใจหลักการเป็นผู้ศรัทธาที่เข้าใจ

0: ที่เข้าใจว่าชีวิตของเรามาอยู่ตรงนี้มาอยู่ในโลกใบนี้และสุดท้ายเราจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะต้องกลับไปคิดบัญชีถูกคิดบัญชีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่เรากระทำถ้าหากว่าการลงทุนของเราในชีวิตของเรานี้เป็นการลงทุนที่ขาดทุนมันก็น่าเสียดายที่เราลงทุนไปต้องหลายหมื่นพันล้านนะครับแต่สุดท้ายเราก็ไม่สามารถที่จะได้รับผลตอบแทนจากอัลลอฮฺสุตลาเพราะชีวิตที่เราทุ่มเทไปไม่ได้ทุ่มเทไปเพื่ออัลลอฮฺสุบฮฺตลาไม่ได้ทุ่มเทไปเพื่ออัลอิสลามแต่ทุ่มเทไปเรื่องของวัตถุที่มาอยู่ข้างหน้าเราเท่านั้นเองนี่เป็นสิ่งที่กำลังชี้ให้เราเห็นว่าถ้าเราอยากจะรวยมันเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวนั่นก็คือทำจิตใจของเรานั้นให้ผูกพันอยู่กับอัลลอฮฺสุบฮฺตลาหรือคำว่าพอเพียงในสิ่งที่เราได้รับนั่นคือคำที่เราเรียกว่าคนรวยในทัศนะอิสลามพี่น้องผู้ชมทั้งหลายครับวันนี้ในรายการวัลละฮะดีษนะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ครั้งหน้าคงจะได้กลับมาพูดคุยกันนะครับในเรื่องของฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าจะมีอะไรที่จะมาทำให้เรานั้นนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้สำหรับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมและกล่าวคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุพบกันครั้งหน้าครับ
1: อินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายมนัสลักษมีนาหรือนายอับดุลลอฮ์นายมนัสลักษมีนาหรือนายอับดุลลอฮ์อายุ54ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลา 9:00 น.ณมัสยิดอัลยาซานคูล่างคูขวาอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนลาลาอายับคานงามสมชาติลาลาอายับคานงามสมชาติหรือลายับทุ่งคุได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นน้องชายของลาเปียกตาครีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดอันอิสติกอมะห์มัสยิดอาจารย์สิงห์ทุ่งคุสอบถามโทร0819626775 0819626775ลาเปียกตาครีพี่ชาย
2: ข่าวด่วนวิทยุเสียงอิสลามท่านสามารถรับฟังวิทยุเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์และ AM 837กิโลเฮิรตซ์ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
3: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
4: ยาอัยยูฮัล

ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله

0: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียง
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัศศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสลีนนบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่รับฟังเสียงอิสลามทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ก็มาทำความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับละหมาดนะถ้าปกติสถานการณ์ปกติเลยพี่น้องอันนี้ไม่มีปัญหานะก็ละหมาดไปตามปกติแต่ถ้าเกิดมีเหตุการณ์ไม่ปกติเช่นหลงลืมในละหมาดลืมรุกลบ้างแหละนะหรือลืมรอกกะอะห์บ้างแหละอันนี้ต้องแก้ด้วยกับการซะฮวีพี่น้องนะไม่อนุญาตนะครับให้เราทิ้งละหมาดเช่นชัยฏอนมันมากระซิบกระซาบให้เราสงสัยเรื่องของรอกกะอะห์นะพอรู้สึกแบบมันกี่รอกกะอะห์แล้วเถียงในใจอยู่ทำไงพี่น้องปล่อยมือเลยเลิกละหมาดเลยเดี๋ยวตักเบสใหม่ไม่ได้นะไม่ได้พี่น้องแล้วก็เป็นบาปด้วยเพราะว่ามันมีเหตุให้เลิกละหมาดแต่ถ้ามีเหตุให้เลิกละหมาดอันนี้ไม่บาปเช่นนึกขึ้นได้อย่างมั่นใจเลยว่าเมื่อกี้มาละหมาดโดยไม่มีน้ำละหมาดพี่น้องใช่ไหมผายลมไปแล้วแต่ลืมพี่น้องลืมแต่มันนึกขึ้นได้ตอนละหมาดพอดีเข้าใจว่าตัวเองมีน้ำละหมาดอย่างนี้ต้องเลิกเพราะต่อให้ละหมาดไปละหมาดก็ไม่ซ้อเพราะไม่มีน้ำละหมาดหรือเปื้อนในยีสต์อันนี้เห็นด้วยนะไม่ใช่คิดเอาเองนะสาหว่ามันเปื้อนอันนี้พี่น้องอันตรายเหมือนกันแล้วใช้ชีวิตลำบากนะคนที่เป็นวิศวัตแบบนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับเป็นทางจิตเวชอ่อนๆด้วยนะเป็นทางจิตเวชอ่อนๆด้วยทำไมอ่ะเขาจะรู้สึกว่าเปื้อนไปหมดเลยวันก่อนนะหลานไม่รู้จะมาเล่นสไลเดอร์พี่น้องสไลเดอร์รู้จักนะหลานๆเนี่ยเล่นสไลเดอร์ก็วิ่งมาถามว่ามันจะเปื้อนหรือเปล่าเดี๋ยวจะไปละมาเดี๋ยวมันจะมีในยีสต์ไอเรื่องเป็นห่วงพิถีพิถันเนี่ยดีพี่น้องเอาใจใส่ดีแต่ว่าไอเรื่องจนกระทั่งมันเกินไปเนี่ยพี่น้องอันนี้ไม่ได้นะก็ถามว่าไอสไลเดอร์เนี่ยมันจะเปื้อนอะไรล่ะพี่น้องมันก็ไม่มีอะไรเปื้อนอยู่แล้วไม่เห็นนี่ยกเว้นว่าเราจะเห็นว่ามีอุจจาระมันใครสมมติมานะอุจจาระราดอยู่อย่างเงี้ยสมมตินะอันนั้นก็เห็นชัดเจนอันนั้นเล่นไม่ได้แต่นี่มันไม่มีหรอกจะไปคิดจินตนาการต่างๆนานาอันนั้นไม่ใช่นะเอาเท่าที่เราเห็นพอคราวนี้เวลาที่มันเกิดวิสวัตแบบนี้เนี่ยพี่น้องวิธีแก้ของมันก็ต้องแก้โดยหลักการศาสนาโดยการอะไรซะฮวีแล้วก็ทิ้งความสงสัยนั้นแล้วก็ทำไปพี่น้องเดี๋ยวชัยฏอนมันก็เลิกทำไมมันเลิกล่ะก็มันหลอกไม่ได้ถามว่ามันก็ไปหาจุดอ่อนไปหาจุดอื่นหลอกต่อ นะเพราะอาการเนี้ยพี่น้องมันก็จะรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆนะที่ฉันเล่าเมื่อกี้แหละจนกระทั่งบางครั้งบางคนเนี่ยถึงขั้นไม่กล้าละหมาดนอกบ้านเลยไม่กล้าละหมาดนอกบ้านเลยพี่น้องบางคนก็หนักจนกระทั่งเมื่อออกจากบ้านปั๊บเข้าบ้านก่อนละหมาดต้องอาบน้ำเพราะคิดว่าเสื้อผ้านี่เปื้อนไปหมดขึ้นรถเมล์เปื้อนไอ้นั่นก็เปื้อนนะถอนตังก็เปื้อนพี่น้องนะอย่างคนไปซื้อของในตลาดเรียงเรื่องนายิสมาเอาในตลาดต้องมีร้านหมูสิแล้วแบงค์เนี่ยมันก็ต้องจับมันก็ต้องโดนบางคนต้องเอาแบงค์มาขยำน้ำดินอะไรเงี้ยมีนะพี่น้องคนเมื่อก่อนที่เป็นมากๆเนี่ยส่วนถ้าคนที่เรียนรู้ศาสนาไม่ถึงขนาดนั้นหรอกก็เอาที่จอเฮ็ดเอาที่เห็นไม่เห็นก็คือไม่เปื้อนพี่น้องนะเขาเรียกนายิสไอนีพี่น้องไอนีคือต้องเห็นตัวมันไม่เห็นตัวเรียกเปื้อนไหมถ้าฮุกมีมันต้องมีร่องรอยอยู่ถูกป่ะเราก็เรียนหนังสือกันมานั่นแหละนะกรณีที่1พี่น้องหรือสภาพที่1ในการสุญูดซะฮวีเมื่อสลามก่อนที่ละหมาดจะครบถ้วนไปสลามก่อน ละหมาดยังไม่ทันครบเนี่ยขาดรอกะถูกป่ะเออไปสลามก่อนหะดีษของอิบนุซีรีนได้รายงานจากอบีอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าศ็อลลาบินารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิห์ดาศ็อลาตัยอัชีท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำละหมาดพวกเราในละหมาดซุฮรีหรือละหมาดอัสรีคำว่าอัชีก็คือนี่แหละเป็นละหมาดกลางวันพี่น้องนะฟาซอลลาร็อกอะตัยน์นบีละหมาดไปเพียงแค่2ร็อกอะห์ซุมมะซัลลัมหลังจากนั้นก็ให้สลามฟะกอมาอิลาคอชะบะตินมารูดอตินฟีลมัสยิดเสร็จแล้วท่านนบีก็ได้ยืนอยู่ที่ตรงข้างหน้ามัสยิดตรงนี้เขาเรียกว่าลูกกงอะนะตรงหน้าต่างก็ยังอยู่ตรงนั้นอยู่ยืนพิงท้ายคล้ายๆพี่น้องนะฟัลอัตกาอะลัยฮากะอันนะกอดบานถ้ายืนพิงเนี่ยท่าเนี่ยคล้ายเหมือนท่านเกิดความโกรธวะวะฎอยะดะฮูอัลยุมนาอะลัลยุสรอท่านก็ได้วางมือขวาทับมือซ้ายของท่านวะชับบะกะบัยนะอะซอบิบิอาซอบิไอฮีแล้วก็ประสานนิ้วมือกันประสานนิ้วมือยืนพิงนะเอามือขวาทับมือซ้ายประสานนิ้วมือวะวะดอะคอดดะฮูอะลาซอฮรีกัฟฟิฮีแล้วก็ได้วางแก้มของท่านเนี่ยบนหลังมือซ้ายวางแก้มบนหลังมือซ้ายสลับนี่แล้วก็วางแก้มนะนี่ฉันทำไปด้วยนะพี่น้องฟังวิทยุก็นึกตามผู้คนก็ได้รีบออกไปจากประตูมัสยิดพวกเขาก็ได้กล่าวว่าการละหมาดได้ถูกย่อลงหรือนะมินอับวาบะบิลมัสยิดก็มีบางคนที่ก็รู้ว่านบีให้สลามแล้วใช่ไหมล่ะก็อาจจะมีธุระก็จะไปฟอก็รู้พวกเขาก็กล่าวว่าก็สูรัตอัสซอลาละหมาดถูกย่อลงหรือไม่นะแล้วก็เป็นเครื่องหมายคำถามต่อมาพี่น้องในกลุ่มนั้นน่ะพี่น้องหนึ่งในนั้นก็มีอบูบักรินวะอุมัรมีท่านอบูบักและก็ท่านอุมัรรวมอยู่ด้วยทั้งสองกลัวไม่กล้าที่จะพูดนะทั้งสองก็กลัวที่จะไม่กล้าจะพูดพี่น้องและในกลุ่มนั้นก็มีชายอยู่คนหนึ่งชื่อว่าซุลยาดัยชื่อว่าอะไรนะซุลยาดัยน์ฟะกอละยารอซูลุลลอฮ์นะอะนาซีตะอัมกุซิรอติศศอลาซุลยาดัยน์เนี่ยถามท่านนบีไปแล้วโอ้ท่านรอซูลท่านลืมหรือว่าท่านย่อละหมาดกอละลัมอันซะวะลัมทุกศรนบีก็ตอบว่าฉันเนี่ยมีได้ลืมแล้วก็ไม่ได้ย่อด้วยนะเวลาคนลืมก็ไม่รู้ว่าลืมจริงหรือเปล่านะท่านก็ได้ถามคนอื่นๆว่าเหมือนอย่างที่ซุนยาไดพูดใช่ไหมนะอากามายากูลุซุนยาไดนก็รู้พวกเขาก็ตอบกับนบีว่าใช่นะอัมฟะกอดดะมาฟะซอลลามาตารอกบอกว่าไงต่อใช่ครับแล้วท่านนบีก็เข้ามาละหมาดเดินเข้ามาตรงที่ละหมาดแล้วก็ในส่วนที่ขาดไปจนเสร็จแล้วก็ให้สลามมาต่ออีก2หลังจากนั้นก็ทำการตักบีรแล้วก็สุญูดเหมือนกับที่ท่านสุญูดหรือนานกว่านั้นนี่คือสุญูดอะไรสุญูดซะฮวีเสร็จแล้วท่านก็เงยศีรษะขึ้นแล้วก็ตักบีรแล้วก็สุญูดเหมือนกับที่ท่านสุญูดนานกว่านั้นเสร็จแล้วก็เงยขึ้นนะอันนี้สลามก่อนถูกไหมสลามก่อนเสร็จแล้วท่านก็ให้สลามแล้วก็ทำการซะฮวีหลังจากสลามไปแล้วอันนี้บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีเนี่ยก็คือรูปแบบหนึ่งที่สามารถจะทำหลังสลามไปแล้วก็ได้เพราะมองว่านะคืออันนี้มาทำเพิ่มที่หลังนะครับต่อมาพี่น้องมีรายงานจากท่านอัลตอว่า อิบนูซุเบรได้ละหมาดมักริบอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับซอฮาบะห์อับดุลลอฮ์อิบนูซุเบรอัลตอก็เป็นตาบีอีนตาบีอีนรายงานว่าซอฮาบะห์ที่ชื่อว่าอับดุลลอฮ์อิบนูซุเบรได้ละหมาดมักริบเขาได้ให้สลามเมื่อครบ2รอกอะห์แล้วเขาก็ได้ยืนขึ้นใหม่เพื่อสัมผัสหินดำแสดงว่านี้ละหมาดที่ไหนละหมาดที่มักกะห์สิละหมาดที่มัสยิดฮารอมถ้าหินดำอยู่ที่ไหนพี่น้องก็อยู่ที่กาบะห์ใช่ไหมมะมูมจึงกล่าวเตือนเขาว่าซุบฮานัลลอฮ์เขาจึงถามว่าพวกเจ้าเป็นอะไรไปอัลเตาะห์เล่าว่าแล้วเขาก็ละหมาดส่วนที่เหลือและสุญูด2ครั้งก็คือสุญูดซะฮวีเอาต้อเล่าต่ออีกว่าเขาได้นำเรื่องนี้ไปเล่าให้อิบนุอับบาสฝ่ายอิบนุอับบาสได้กล่าวว่าเขามิได้ออกห่างซุนนะห์นบีเลยก็ทำถูกเลยพี่น้องนะแม้ว่าจะลุกไปที่หินดำแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ออกไปก็มานำละหมาดต่ออีก2รอกอะห์แล้วก็ซะฮวีกรณีที่2สภาพที่2ของการสุญูดซะฮวีก็คือทำเกินในเรื่องละหมาดเมื่อกี้ขาดเนาะอะไรเกินล่ะทั้งนี้เพราะมีบันทึกโดยผู้บันทึกทั้ง5พี่น้องอิบนุมัสอูดได้กล่าวว่าท่านนบีของเราเนี่ยศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเคยละหมาดไป5รอกอะห์นะละหมาดฟัรดูเนี่ยมีมั้ยพี่น้อง5รอกอะห์ไม่มีนะมากสุดก็คือ4อย่าไปแถมนะพี่น้องฟัรดูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นละหมาดบ่ายละหมาดอัสรละหมาดอิชาก็มี4รอกอะห์มักริบมี3ซุบฮ์มี2ทั้งหมด17รอกอะห์นับดูวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเนี่ยเราละหมาด17รอกอะห์นบีเนี่ยเคยละหมาด5รอกอะห์แล้วก็มีคนทักท้วงท่านว่าท่านทำละหมาดเกินหรือท่านก็ตอบว่ามีอะไรหรือพวกเขาก็บอกว่าท่านละหมาดไป5รอกอะห์ท่านก็ซะฮวี2ครั้งหลังจากนั้นก็ให้สลามนะอันนี้ลดไม่ได้นะพี่น้องเพราะว่าอะไรเพราะมันเกินไปแล้วก็ซะฮวีแล้วก็สลามเลยสมมติเนี่ยเกินไป5มีคนมาบอกเราว่าละหมาดไป5เราก็อยู่ตรงนั้นอยู่ทำไงพี่น้องถ้าขาดมันต้องเติมถูกป่ะอันนี้เกินไปแล้วเนี่ยก็ซะฮวีอย่างเดียวเลยซะฮวีแล้วก็สลามลงไปซะฮวีแล้วก็สลามสุด2ครั้งพี่น้องแล้วก็สลามจบละหมาดใช้ได้หะดีษหมดนี้เป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่าการละหมาดของคนที่ทำเกินรอกอะห์ไป1รอกอะห์เนี่ยใช้ได้ที่เกินไปนั้นเพราะเขาลืมพี่น้องที่บอกใช้ได้นี่เขาลืมนะไม่ใช่ว่าตั้งใจนะตั้งใจเนี่ยใช้ไม่ได้คราวนี้เนี่ยคนที่เป็นอิหม่ามถ้าลืมและมะมูมก็มะมูมไม่ลืมด้วยพี่น้องเข้าใจก่อนนะอิหม่ามเนี่ยลืมทำไป5มะมูมเป็นไงลืมป่ะมะมูมไม่ลืมแล้วจะทำตามอิหม่ามได้ไหมพี่น้องไม่ได้ต้องเตือนให้อิหม่ามลงมาลงจากการยืนมาแต่ปรากฏว่าอิหม่ามก็มั่นใจอ่ะนะเขาลืมอ่ะพี่น้องก็มั่นใจก็เลยไม่อะไรไม่ลงมาเมื่ออิหม่ามไม่ลงมาเนี่ยถามว่ามะมูมจะทำยังไงพี่น้องมะมูมเนี่ยนั่งตะชะฮุดแล้วส่วนอิหม่ามเขายืนไอ้นี่ก็เตือนแล้วซุบฮานัลลอฮ์อิหม่ามก็ไม่ลงอีกนะตรงนี้พี่น้องครับถ้าเราไม่ได้ลืมกับเขาเนี่ยตามเขาไม่ได้เพราะเขาเนี่ย5รอกอะห์ใช้ได้เพราะเขาลืมไอ้เราเนี่ย5แล้วไม่ลืมเนี่ยอันนี้ละหมาดไม่ซอกเกินเราก็ต้องเนียดมุฟาร์รอกอแยกออกมาพี่น้องคำว่ามุฟาร์รอกอก็คือตามไม่ได้แล้วนะท่านไปเลยตามของท่านทำของท่านไปและเราก็ทำการนั่งตะชะฮุดแล้วก็สลามจบนะบางอุลามะแนะนำให้นั่งรอนะไอ้ที่นั่งรอเนี่ยบางครั้งอิหม่ามไม่ได้ลืมรอกอะห์แต่อิหม่ามอาจจะลืมรุกุนอะไรไปสักรอกอะห์นึงเช่นเป็นไปได้ไหมที่อิหม่ามลืมอ่านฟาติฮะห์ในรอกอะห์ที่3หรือรอกอะห์ใดรอกอะห์นึงเพราะอ่านค่อยนี่เราไม่รู้อิหม่ามอ่านหรือเปล่าอิหม่ามอาจจะลืมอ่านฟาติฮะห์ใช่มั้ยและที่อิหม่ามทำเกินไปเนี่ยไม่ใช่เกินเพราะลืมอาจจะตั้งใจให้เกินเพื่อที่จะชดไอ้รอกอะห์ที่ใช้ไม่ได้ที่ไม่ได้อ่านฟาติฮะห์อันนั้นเราก็ให้อิหม่ามเขาเกินไปเพราะเราอ่านฟาติฮะห์นี่ใช่ไหมส่วนเราก็รอเดี๋ยวเขาจะมาซะฮวีทีหลังอันนี้กรณีนี้นะแต่ว่าถามว่าเราจะรู้ไหมล่ะว่าอิหม่ามลืมฟาติฮะห์เนี่ยส่วนใหญ่น้อยพี่น้องเป็นไปได้ยากถูกไหมละหมาดกันมาในลืมฟาติฮะห์เนี่ยยากนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของลืมรอกอะห์มากกว่าดังนั้นก็เนียดฟาร์รอกอก็ได้ หะดีษบทนี้เป็นหลักฐานแสดงให้แสดงให้เห็นว่าการละหมาดที่เกินไป1รอกอะห์ใช้ได้เพราะว่าเขาลืมโดยที่เขาไม่ได้นั่งในรอกอะห์ที่4ก็ไม่ได้4ก็ขึ้นไป5ไงไม่ใช่นั่ง4แล้วขึ้นไปต่ออีก1ไม่ใช่3ลืมตะชะฮุดแรกหรือลืมซุนนะห์1ซุนนะห์ใดของละหมาดอันนี้คือซุนนะห์อะบาอะห์หรือวาญิบนะเพราะมีหะดีษลืมตะชะฮุดครั้งแรกนะเพราะมีหะดีษบันทึกโดยผู้บันทึกหะดีษซึ่งรายงานมาจากอิบนูบูไฮนะบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ลุกขึ้นยืนหลังจากละหมาดได้2รอกอะห์และมามูมก็ได้กล่าวว่าซุบฮานัลลอฮ์เพื่อเป็นการเตือนทำความเข้าใจหน่อยนะถึงรอกอะห์ที่2ถูกไหมแทนที่จะนั่งตะชะฮุดครั้งแรกนบีลุกพวดเลยลุกขึ้นมารอกอะห์ที่3เลยมันก็ขาดอะไรไปตะชะฮุดครั้งแรกคนที่เป็นมามุมก็ซุบฮานัลลอฮ์เพื่อเป็นการส่งสัญญาณบอกเป็นการเตือนแต่ท่านนบีก็ได้ดำเนินไปจนกระทั่งเสร็จแล้วก็ทำสุญูดซะฮวีแล้วก็ให้สลามอันนี้สลามซะฮวีก่อนแล้วก็ให้สลามซะฮวีก่อนแล้วก็ให้สลามถามว่าตะชะฮุดครั้งแรกเนี่ยเป็นอะไรเป็นวาญิบตามทัศนะของอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลเป็นซุนนะห์อะบาอะห์ตามมัซฮับชาฟิอีแต่วิธีการแก้เหมือนกันนะคือสุญูดซะฮวีแล้วถ้ายืนตัวตรงแล้วไม่ต้องลงไปนั่งแล้วพี่น้องและคนที่เป็นมะมูมต้องรู้ถ้าเตือนต้องเตือนให้เป็นเตือนตนอิหม่ามเขาอัลลอฮ์กำลังจะลุกขึ้นยืนน่ะเตือนได้เลยแต่ถ้าอิหม่ามเขายืนตัวตรงเป๊ะหยุดพี่น้องหยุดเตือนและอิหม่ามก็ต้องไม่ลงนะนะถ้าอิหม่ามลงนี่งานเข้าอีกพี่น้องเพราะอะไรเพราะยืนตัวตรงแล้วเข้าสู่รุกลข้อต่อไปแล้วทิ้งรุกลไปทำสุนัตเสียละหมาดอีกเพราะไอ้การยืนนี่เป็นรุกลถูกป่ะการยืนนี่เป็นรุกลเมื่อขึ้นมายืนตัวตรงแล้วในรอกอะห์ที่3แล้วถือว่าสมบูรณ์แล้วส่วนอันนั้นเป็นสุนัตอะบาอะห์หรือเป็นวาญิบห้ามที่จะทิ้งรุกลกลับไปทำสุนัตอะบาอะห์หรือวาญิบเพราะสถานะมันต่างกันพี่น้องแต่ให้แก้โดยการละหมาดไปเลยแล้วก็ไปซะฮวีทีหลังทิ้งเลยพี่น้องพอลืมมาแล้วแต่ถ้าตัวยังไม่ตรงช่วงกำลังหย่นก้นอยู่พี่น้องก้นหนักนะอัลลอฮ์ยังก้นยังหนักอยู่ยังไม่ถือตัวตรงมะมูมบอกซุบฮานัลลอฮ์อิหม่ามก็ลงมานั่งได้นะอันนี้ลงมานั่งได้แล้วก็ไปตรงซะฮวีอะไรเพราะว่ามีปัญหานี่ไม่ได้ทิ้งไปหะดีษนี้เป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่าผู้ที่ลืมตะชะฮุดในครั้งแรกเมื่อนึกขึ้นได้ก่อนที่จะยืนตรงให้เขากลับลงมานั่งได้แต่ถ้ายืนตรงไปแล้วไม่ต้องกลับมานั่งอีกทัศนะนี้ได้สนับสนุนโดยบันทึกของอิหม่ามอะห์มัดอบูดาวูดอิบนุมาจาห์โดยรายงานจากมูกีรอบินติชุอบะห์บอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอิซากอมะฮะดุกุมมินรอกอะตัยนเมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเนี่ยยืนขึ้นจาก2รอกอะห์แรกแปลว่าไม่ได้นั่งตะชะฮุดครั้งแรกฟะลัมยัสตะติมกออีมันโดยที่การยืนของเขาเนี่ยยังไม่ได้สมบูรณ์ยังไม่ได้ตัวตรงหลังตรงฟันยัจลิสให้นั่งลงไปได้เมื่อนึกขึ้นได้วะอิลิสตัสตุมกออีมันแต่ถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยยืนตัวตรงแล้วยืนเข้าสู่ท่ายืนที่สมบูรณ์แล้วเนี่ยฟาลายะจะลิซูจงอย่าได้กลับลงไปนั่งฟาซายะดะซายะตะตัยซะฮวีให้ทำการซะฮวีแทนละหมาดปาดไปเลยทิ้งไปเลยเพราะแล้วก็ซะฮวีทีหลังนะถามว่าเนี่ยพลาดกันเยอะเหมือนกันพี่น้องไอ้คนเตือนก็เตือนโดยที่อิหม่ามเนี่ยเกิดอะไรขึ้นพี่น้องยืนตัวตรงอยู่ไปเตือนนะปรากฏว่าไอ้เราก็ขึ้นไปสิเพราะในเมื่ออิหม่ามเนี่ยเขายืนตัวตรงแล้วเนี่ยก็ขึ้นพี่น้องตามอิหม่ามขึ้นไปนะปรากฏอิหม่ามไม่รู้คิดอะไรลงมานั่งเฉยเลยพี่น้องและไอ้เราก็ขึ้นไปตัวตรงไปแล้วคราวนี้ก็มูฟารอกอสิตามไม่ได้แล้วอิหม่ามเสียแล้วนะนะทำไมอ่ะก็ทิ้งลูกกลไปทำสุนัตเห็นยังนะต้องเป็นด้วยนะแต่ถ้าเกิดสมมติอิหม่ามเนี่ยเขาไม่ยืนขอโทษทีเขานั่งเขายืนแล้วและเขาแน่นอนเขาไม่ลงไม่แน่นอนเพราะว่าลงไม่ได้แล้ว นะไอ้เราที่นั่งอยู่ต้องลุกยืนตามอิหมัมไปเลยลุกยืนตามอิหมัมไปเลยเดี๋ยวไปซาวีทีหลังเข้าใจไหมไม่ต้องมุฟาเราก็เขาก็ทำถูกแล้วนะนี่ก็คือเรื่องของซาวีเดี๋ยวมาดูพี่น้องข้อที่4ว่ากรณีที่ต้องซาวีมีกรณีอะไรอีกนะครับวันนี้จากลาตอนนี้วิลาฮิตาฟิกวะฮิดายะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
0: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์อับดุลลาตีฟตำราเรียง
0: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ
3: อินนาลิลไลวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนนายมนัสลักษมีนาหรือนายอับดุลลอฮ์นายมนัสลักษมีนาหรือนายอับดุลลอฮ์อายุ54ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลา 9:00 น.ณ มัสยิดอัลยาซานคูล่างคูขวาอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนลาลาอายับคานงามสมชาติลาลาอายับคานงามสมชาติหรือลายับทุ่งคุได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นน้องชายของลาเปียกตาครีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดอันอิสติกอมะห์มัสยิดอาจารย์สิงห์ทุ่งคุสอบถามโทร0819626775 0819626775ลาเปียกตาคีพี่ชาย
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
6: ์อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีหมานมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ความสันติความเมตตาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ที่ร่วมกันรับฟังการพูดคุยในเรื่องราวของศาสนาของทางกลุ่มมุมฮะลาลในค่ำคืนนี้ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้โอกาสผมและก็ท่านอาจารย์อับดุลชุกรนะครับได้มาพบปะกับพี่น้องมาให้ความรู้มาทบทวนในสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้เป็นคำวะซียะห์คำตักเตือนจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาที่เราพูดถึงคำว่าอันวะซียะห์หรือคำสั่งเสียนะครับส่วนใหญ่เรามักที่จะให้ความหมายหรือมักที่จะหมายถึงในเรื่องของการบอกกล่าวของบุคคลนะครับก่อนที่เขาจะเสียชีวิตแต่สิ่งที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่คำสั่งเสียของบุคคลธรรมดาแต่มันเป็นเรื่องราวของคำสั่งเสียสิ่งที่บุคคลผู้ที่เป็นที่รักของเราได้บอกในเรื่องราวของศาสนาเพื่อที่จะให้ผู้ที่ปฏิบัติในสิ่งเหล่านั้นเป็นผู้ที่ได้รับความสำเร็จในชีวิตทั้งโลกดุนยาและอาคิเราะห์คำว่าวะซียะห์นะครับคำว่าคำสั่งเสียในภาษาอาหรับก็คือการที่บุคคลหนึ่งได้บอกกล่าวในเรื่องราวหนึ่งขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ให้กระทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีหรือเป็นการบอกในกลุ่มชนในองค์กรหนึ่งให้กระทำในสิ่งที่เขามีความปรารถนามีความต้องการหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วคำสั่งเสียนะครับมันอาจจะเป็นในเรื่องของสิ่งที่เป็นวาญิบสิ่งที่เป็นความจำเป็นที่จะต้องกระทำหลังจากการเสียชีวิตยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของคำสั่งเสียที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหนี้สินเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับว่านัฟซุลมุมินินมุอัลลักุนบิไดนีฮัตตายุกฎออันฮูชีวิตของผู้ศรัทธามูอัลละกุนบิไดนีฮีจะมีการเกี่ยวข้องจะมีการผูกพันกับเรื่องของหนี้สินฮัตตายุกฎออันฮูจนกว่าเขาจะได้รับการปลดเปลื้องจากหนี้สินที่เกิดขึ้นดังนั้นเองนะครับครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิเสธที่จะละหมาดให้กับซอบะห์ท่านหนึ่งอันเนื่องมาจากว่าซอบะห์ท่านนั้นเนี่ยมีหนี้มีสินจนกระทั่งซอบะห์อีกท่านหนึ่งนะครับได้กล่าวนะครับว่าฉันขอรับผิดชอบในหนี้สินให้กับพี่น้องของฉันการปฏิเสธการละหมาดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้หมายความว่าคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่จะทำให้ไม่ได้รับความเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่การปฏิเสธการนำละหมาดยะนาซะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นการบอกให้พวกเราได้เห็นถึงความสำคัญของเรื่องของหนี้สินเมื่อมีพี่น้องมีซอบะห์อีกท่านหนึ่งนะครับได้กล่าวแก่ท่านนบีนะครับว่าฉันขอรับผิดชอบในหนี้สินตรงนี้ให้กับพี่น้องของฉันท่านนบีก็ไปนำละหมาดหลังจากนั้นผ่านมาอีกไม่นานนะครับผ่านไม่วัน2วันเนี่ยท่านนบีก็ได้พบกับซอบะห์ที่ได้กล่าวว่าจะรับผิดชอบในเรื่องของหนี้สินและก็ถามแก่เขานะครับว่าหนี้สินที่ท่านบอกว่าจะรับผิดชอบแทนจากพี่น้องของท่านในการนำละหมาดของฉันในวันนั้นเนี่ยท่านได้จัดการมันหรือยังซอบะห์ผู้นั้นก็ได้กล่าวนะครับว่าฉันได้จัดการชำระหนี้สินที่พี่น้องของฉันได้ติดค้างบุคคลอื่นจนกระทั่งเสร็จสิ้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวนะครับว่าอันอานะบารอดายินดุตอนนี้เนี่ยผิวหนังของเขาก็คือผิวหนังของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยได้เย็นลงแสดงว่าเรื่องของหนี้สินเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นการสั่งเสียในเรื่องของหนี้สินนักวิชาการถือว่าเป็นวาญิบที่ต้องปฏิบัติสำหรับบุคคลผู้ที่เป็นทายาทหรือผู้ที่ถูกสั่งเสียบางครั้งในเรื่องของวะซียะห์ในเรื่องของคำสั่งเสียอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นมุสตะฮับบะห์ ป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้มีการกระทำอย่างเช่นการที่คนคนหนึ่งก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเขาบอกนะครับว่าส่วนหนึ่งของทรัพย์สินของฉันให้นำไปใช้จ่ายให้นำไปบริจาคในการก่อสร้างในการสนับสนุนกิจการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของความดีกิจการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของศาสนามีส่วนในเรื่องของการสร้างมัสยิดมีส่วนในการสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์คำวะซียะหรือคำสั่งเสียในลักษณะนี้เนี่ยนักวิชาการกล่าวนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่มุสตะฮับบะหรือส่งเสริมให้กระทำถ้ามีความสามารถนั่นก็หมายถึงว่าเมื่อบุคคลนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเราก็พิจารณาถึงทรัพย์สินที่เขามีอยู่ถ้าเป็นทรัพย์สินที่อันดับแรกจะต้องดูในเรื่องของหนี้สินก่อนเพราะมันนั่นคือสิ่งที่จำเป็นถ้าหลังจากที่การจ่ายหนี้สินหมดไปแล้วเนี่ยมีทรัพย์สินที่เหลืออยู่และไม่เกินเศษ1ส่วน3ก็สามารถที่จะปฏิบัติในสิ่งที่บุคคลนั้นได้สั่งเสียในเรื่องของการบริจาคในเรื่องของการสร้างในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับคำสั่งเสียจึงถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในศาสนาอิสลามและคำสั่งเสียที่ดีที่สุดก็คือคำสั่งเสียที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของอีมานเรื่องราวของความศรัทธาเรื่องราวของการยึดมั่นที่มีต่อศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเองพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้สั่งเสียบุคคลผู้ที่เป็นผู้ศรัทธาทุกคนเนี่ยให้มีความตักวามีความยำเกรงต่อพระองค์อายะห์กุรอานพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าวะลิลลาฮิมาฟิสซะมาวาติวะมาฟิลอัรฎ และพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ที่ทรงปกครองทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนชั้นฟ้าและปกครองทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนหน้าแผ่นดินวะละกอดวัสไซนัลละดีนอูตุลกิตาบมินกอบลิกุมและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกนะครับว่าและเราได้สั่งเสียบรรดาบุคคลผู้ที่ได้รับในสิ่งที่เป็นคัมภีร์ก่อนหน้าพวกเจ้าบรรดายะฮูดีบรรดานซอรอวะอียะกุมและรวมถึงการสั่งเสียพวกเจ้าด้วยคืออุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งเสียอะไรแก่พวกเราอันนิตตะกุลลอฮ์ให้เรามีความตักวามีความยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะความตักวาความยำเกรงคือสิ่งที่จะทำให้เรานั้นรอดพ้นและปลอดภัยในวันกิยามะห์อีกอายะห์กุรอานอายะห์1นะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าสิ่งที่เป็นคำสั่งเสียที่ดีนอกจากคำสั่งเสียของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือคำสั่งเสียของเหล่าบรรดานบีบรรดาอัมบิยะและรวมถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราจะศึกษาที่เราจะเรียนรู้ว่าวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างมีสิ่งใดบ้างที่ท่านนบีสั่งเสียพวกเราและเราได้ปฏิบัติตามคำสั่งเสียนั้นของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับความเข้าใจที่ถูกต้องหรือเปล่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่าวะวัสซาบิฮาอิบรอฮีมบานีฮิวะยากูบและเมื่อครั้งที่ท่านนบีอิบรอฮีมนั้นได้สั่งเสียบานีฮิก็คือลูกของท่านลูกของท่านนบีอิบรอฮีมมีกี่คนมี2คนคือใครคือท่านนบีอิสมาอีลและก็ท่านนบีอิสฮากวายากุบและท่านนบียากุบก็ได้สั่งเสียเช่นเดียวกันยาบานีอินนัลลอฮัสตอฟาละกุมุดดีนคำสั่งเสียของเหล่าบรรดาอัมบิยะโดยเฉพาะอบุลอัมบิยะท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามได้สั่งเสียเอาไว้นะครับสั่งเสียลูกๆของท่านก็คือเหล่าบรรดานบีหลังจากนั้นอินนัลลอฮัสตอฟาละกุมุดดีนพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้คัดเลือกศาสนาให้กับพวกท่านคือศาสนาอิสลามวะมัยยับตะกีกอรอนอิสลามดีนันฟะลัยยุกบะละมินและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังกล่าวต่อไปนะครับว่าและใครก็ตามแต่ที่ยึดเอาศาสนาอื่นนอกจากอิสลามมาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติยึดสิ่งอื่นนอกเหนือจากสิ่งที่อยู่ในกิตาบุลลอฮ์พระดำรัสของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาสู่การตัดสินฟะลัยยุกบะละมินสิ่งที่เขายึดถือสิ่งที่เขาปฏิบัติจะไม่ได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนนี่คือคำสั่งเสียของบรรดานบีนะครับที่ถูกถ่ายทอดมาจนกระทั่งถึงยุคสมัยของพวกเรา วะลาตะมูตุนนะอย่างน้อยๆพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ตายอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนจนกว่าพวกท่านจะเป็นผู้ที่มีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและคำสั่งเสียที่สำคัญที่สุดก็คือคำสั่งเสียของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดนั้นได้สั่งเสียเราให้ยึดกับกิตาบุลลอฮ์ยึดกับพระดำรัสยึดกับคำพีของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์บินอูฟารอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านได้ถูกถามนะครับว่าท่านวัสซอนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้สั่งเสียอะไรแก่ท่านบ้างกอละละอับดุลลอฮ์บอกว่าท่านนบีไม่ได้สั่งเสียอะไรแก่ฉันเลยซอบะผู้นั้นก็กล่าวถามท่านอับดุลลอฮ์ต่อนะครับว่ากัยฟะกุติบะอะลันนาซิวะซียะท่านจะกล่าวอย่างนั้นได้อย่างไรในเมื่อท่านเป็นผู้ที่บันทึกในสิ่งที่เป็นหะดีษจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอละท่านอับดุลลอฮ์ได้กล่าวนะครับว่าท่านนบีนั้นเอาซอบิกิตาบิลลาห์ได้สั่งเสียพวกเราในเรื่องของการยึดมั่นกับพระดำรัสของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือคำสั่งเสียแรกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีต่ออุมมะห์ประชาชาติของท่านเพราะท่านนบีเนี่ยนะครับคำสั่งเสียของท่านจะเป็นคำสั่งเสียสั้นๆแต่เป็นคำสั่งเสียที่จะเกิดประโยชน์แก่ชีวิตของพวกเราทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์ยึดมั่นอยู่กับกิตาบุลลอฮ์สิ่งใดก็ตามแต่ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องนำมาสู่การปฏิบัติสิ่งใดก็ตามแต่ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องออกห่างสิ่งที่ท่านอาจารย์อามีนได้กล่าวกับพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของการค้าการขายมันไม่ได้ถูกระบุเอาไว้ในกิตาบุลลอฮ์ในพระดำรัสของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการอธิบายในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพราะนั้นสิ่งที่เป็นคำถามแรกที่จะต้องถามตัวของพวกเรานะครับทุกวันนี้เนี่ยเราได้ปฏิบัติตามคำสั่งเสียแรกของท่านนบีที่มีต่อกิตาบุลลอฮ์พระดำรัสของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแค่ไหนก่อนที่จะมอบหน้าที่ในการอธิบายต่อไปให้กับท่านอาจารย์อับดุลชุกรนะครับผมอยากที่จะอธิบายในประเด็นนี้ให้พี่น้องได้เข้าใจเราได้ยินอยู่เสมอนะครับว่าพวกเราเนี่ยอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์จะต้องยึดมั่นอยู่กับกิตาบุลลอฮ์จะต้องยึดมั่นอยู่กับแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำถามก็คือว่าการยึดมั่นอยู่กับกิตาบุลลอฮ์เนี่ยยึดแบบไหนยึดลักษณะใดท่านเชคอุไซมีนรอฮิมาฮุลลอฮ์เนี่ยนะครับได้อธิบายเอาไว้นะครับในหนังสือของท่านท่านได้กล่าวนะครับว่าคำสั่งเสียในการยึดกับกิตาบุลลอฮ์พระดำรัสของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมันมีหลายนัยยะด้วยกันนัยยะที่หนึ่งก็คือบิฮิบซิฮีด้วยกับการปกปักรักษาอัลกุรอานเพื่อไม่ให้มันสูญสลายแม้ว่ากุรอานจะเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับว่าอินนานะห์นุนัซซัลนาอัซซิกรอวะอินนาละฮูละอาฟิซุนเราเป็นผู้ที่ประทานอัซซิกคืออัลกุรอานลงมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อที่จะมาบอกแก่อุมมะห์ประชาชาติของท่านวะอินนาละฮูละฮาฟิซุนและเราพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าจะเป็นผู้ที่รักษาและหน้าที่ของอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีอุมมะห์อัลกุรอานสิ่งที่เราจะต้องรักษาอัลกุรอานนะครับก็คือการรักษาด้วยกับความจำคือการจดจำอัลกุรอานคือการจดจำอัลกุรอานคำถามพี่น้องที่รักทั้งหลายมันอาจจะเป็นคำถามที่สร้างความรู้สึกปวดร้าวในหัวใจของหลายๆคนทุกวันนี้เนี่ยกี่ซูเราะห์ของอัลกุรอานที่เราสามารถจะจำได้กี่อายะห์ของอัลกุรอานที่เราสามารถจะท่องจำได้แม้แต่บรรดาครูบาอาจารย์วะอิยาซุบิลลาห์บางคนนะครับจำได้เฉพาะอายะหรือเฉพาะซูเราะห์ที่เขาใช้เป็นประจำแต่เวลาไปถามถึงในอายะอื่นซูเราะห์อื่นจำไม่ได้ลืมหมดแล้วทั้งที่การท่องจำอัลกุรอานนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นสิ่งที่บรรดาซะลาฟุศอลิหของพวกเราให้ความสำคัญกับลูกหลานของเขาสิ่งแรกที่ซะลาฟจะให้กับลูกหลานคือการเรียนรู้การท่องจำอัลกุรอาน พระดำรัสของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องที่แปลกนะครับที่เราจะเห็นภาพข่าวของเยาวชนตั้งแต่ยุคสมัยซะลัฟนะครับบางคนอายุ8ขวบจำกุรอานทั้งเล่มบางคนอายุ10ขวบจำกุรอานทั้งเล่มเพราะอะไรเพราะนั่นคือสิ่งสำคัญที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเสียแรก
1: ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
0: ด้วยกับการท่องจำกุรอานรวมถึงด้วยกับการอ่านอัลกุรอานอัลลอฮุอักบัรถามพี่น้องนะครับหลังจากเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยจะเข้าเดือนรอมฎอนอีกไม่กี่เดือนเนี่ยพวกเราได้มีโอกาสหยิบกุรอานมาอ่านกันบ้างไหมชีวิตของพวกเราในแต่ละวันนี่มีการผูกพันมีการเกี่ยวข้องกับอัลกุรอานบ้างหรือเปล่าหรือกุรอานนั้นถูกอ่านเฉพาะเดือนรอมฎอนหรือถูกให้ความสำคัญเฉพาะเดือนรอมฎอนแต่หลังจากที่เดือนรอมฎอนผ่านไปแล้วกุรอานก็ยังถูกวางอยู่ที่หิ้งถูกวางอยู่ในตู้ของเราโดยที่ไม่มีการหยิบมาอ่านหยิบมาศึกษาในสิ่งที่เป็นความหมายของอัลกุรอานเลยท่านเชคอุซัยมินรอฮิมาฮุลลอฮ์ได้กล่าวนะครับว่าอันนะฮรุซออะลาฟะห์มิมาอานีฮิวะตะดับบุรีฮาก็คือในเรื่องของการอ่านในเรื่องของการเข้าใจในสิ่งที่เป็นความหมายและพิจารณาถึงสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้คำสั่งห้ามของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอัลกุรอานมาด้วยกับสาเหตุดังกล่าวกิตาบุนอันซัลนาฮูอิไลกะมุบารอกุนพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่ากิตาบุนอัลกุรอานนี้เนี่ยอันซันนาฮูอิไลกเราได้ประทานเราได้ส่งมาให้กับเจ้าโอ้มุฮัมมัดมุบารอกุนมันเป็นความจำเริญและเราจะเห็นนะครับว่าชีวิตของผู้ที่อยู่กับอัลกุรอานนั้นจะเป็นชีวิตที่มีความจำเริญมีความประเสริฐชีวิตของบุคคลที่ออกห่างจากอัลกุรอานนั้นจะเป็นชีวิตที่มีความขาดทุนลิยัดดับบารูอายาติฮีเพื่อที่จะให้เจ้านั้นหรือพวกเจ้าคืออุมมะห์ประชาชาติของเจ้าได้ยัดดับบัตตะดับบุรพิจารณาถึงความหมายที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะสื่อเพื่อให้พวกเรานั้นนำมาสู่การปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจะเป็นบุคคลผู้ที่ปฏิบัติตามอัลกุรอานได้ถ้าปราศจากการเรียนรู้การศึกษาการตะดับบุรในสิ่งที่เป็นความหมายที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะบอกแก่พวกเราแล้วสัญหาอะไรแหละครับพี่น้องบางครั้งเนี่ยหลากหลายปัญหาที่มันเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยก็คือด้วยกับการยกกุรอานมาเป็นหลักฐานแต่ไม่เข้าใจในเจตนารมณ์ที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะสื่อในอายะกุรอานอายะนั้นในซูเราะห์อัลกุรอานซูเราะห์นั้นบางครั้งมันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความแตกแยกเกิดการขัดแย้งขึ้นในสังคมอันเนื่องมาจากขาดการเรียนรู้การศึกษาการทำความเข้าใจในอัลกุรอานและประการต่อมาประการที่3ในสิ่งที่เป็นการปฏิบัติตามคำวะซียะห์คำสั่งเสียของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องของอัลกุรอานก็คืออันวะซียะตุบิตัสดีกิอัคบาริฮีคือการที่เราจะต้องเชื่อในทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานแม้ว่าบางครั้งสติปัญญาอันน้อยของเราเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะรู้ถึงสิ่งที่เป็นความจริงที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซ่อนไว้ในอายะกุรอานอายะต่างๆเหล่านั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับผมเคยบอกกับหลากหลายพื้นที่นะครับว่าเพียงแค่อายะกุรอานอายะเดียวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงสัจธรรมว่าศาสนาอิสลามนั้นไม่ได้มาจากการคิดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เป็นสิ่งที่มาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องรู้มั้ยอายะกุรอานอายะไหนในวันที่ท่านนบีประกาศศาสนาอิสลามในวันที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวกับท่านนบีนะครับว่าวะอังซิรอาชีรอตะกัลอักรอบีนโอ้มุฮัมมัดจงลุกขึ้นและประกาศจงตักเตือนคนที่อยู่ในครอบครัวของเจ้าและคนที่เป็นญาติสนิทแก่เจ้าลุงของท่านนบีกล่าวแก่ท่านนบีว่าอย่างไรอบูละฮับกล่าวว่าตับบัตละกายามุฮัมมัดความพินาศเกิดขึ้นแก่เจ้าโอ้มุฮัมมัดอายะกุรอานประทานลงมาว่าไงพี่น้องตับบัตจาดาอบีละฮับิวะตับ
2: อายะกุรอานอายะนี้พี่น้องรู้ไหมครับนี่คืออายะที่บ่งถึงความสัตย์จริงของศาสนาอิสลามเพราะอายะกุรอานอายะนี้บอกว่าอบูละฮับนั้นจะพินาศและจะถูกลงโทษในขุมนรกแต่ระยะเวลาหลังจากที่กุรอานอายะนี้ได้ถูกประทานลงมาจนกระทั่งถึงช่วงของสงครามบาดัดที่อบูละฮับเสียชีวิตเนี่ยเป็นระยะเวลาประมาณ15ปีและตลอดระยะเวลา15ปีถ้าเกิดว่าอบูละฮับมาเข้ารับอิสลามล่ะแสดงว่าสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานลงมาในอายะห์กุรอานอันนี้บอกว่าอบูละฮับเป็นชาวนรกทุกสิ่งทุกอย่างหลังจากนั้นนี่จบหมดเลยนะแต่จนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำสงครามบะดัรและหลังจากสงครามบะดัรอบูละฮับเสียชีวิตอบูละฮับก็ไม่เคยที่จะคิดหรือไม่เคยที่จะเข้ามาเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยเห็นมั้ยครับนี่มันเป็นเรื่องของอะไรเรื่องของการตะรับบุตรเพียงแค่อ่านเราได้ผลบุญถ้าเราเข้าใจถ้าเราเชื่อนะครับในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในกุรอานเพราะกุรอานไม่มีสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่มีข้อผิดพลาดทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏอยู่ในกุรอานมันเป็นเรื่องราวของกลุ่มชนที่เกิดขึ้นในอดีตมันเป็นเรื่องราวคำถามที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเป็นเรื่องราวที่จะบอกถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆการสูญสลายของโลกนี้การเกิดขึ้นของวันกิยามะห์การถูกรวมตัวของมนุษย์ในทุ่งมะชัรสิ่งต่างๆเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเมื่อเราเชื่อในสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะทำให้หัวใจของเราเนี่ยนะครับมีความอ่อนน้อมถ่อมตนและปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเราเชื่อว่าสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในกุรอานนั้นจะต้องเป็นจริงเราจะต้องถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ไม่ใช่ตายแล้วตายเลยไม่ใช่ตายแล้วตายเลยและประการต่อมาที่ท่านเชคอุซัยมีนได้อธิบายความหมายเอาไว้ในเรื่องของวะซียะห์คำสั่งเสียของท่านนบีให้ยึดกับอัลกุรอานก็คือด้วยกับบิลอามะลีบิฮีด้วยกับการปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮู

การปฏิบัติตามคำสั่งเสียของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือการปฏิบัติตามในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้อย่างสุดความสามารถและการออกห่างจากสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ห้ามเอาไว้ในอัลกุรอานโดยที่ไม่มีเงื่อนไขในเรื่องของการค้าการขายพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าไงวะฮัลลัลลอฮุลบัยวะฮัรอมัรริบาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุมัติในเรื่องของการค้าขายและพระองค์ทรงห้ามในเรื่องของการกินดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามคำสั่งเสียนี้การค้าขายอะไรก็ได้ที่ไม่เป็นสิ่งที่ต้องห้ามนั่นคือสิ่งที่มุสลิมจะต้องแสวงหาเพื่อที่จะได้มาในสิ่งที่เป็นริสกีปัจจัยยังชีพจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการค้าการขายเหล่านั้นจะต้องออกห่างจากสิ่งที่เป็นเรื่องของดอกเบี้ยเมื่อใดก็ตามที่การค้าการขายของเราเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยแสดงว่าเรากำลังปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำสั่งใช้คำสั่งเสียของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีอยู่ในอัลกุรอานและประการต่อมาพี่น้องที่รักทั้งหลายเป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคนก็คืออัดดิฟาวอันฮูก็คือการปกป้องการปกป้องอัลกุรอานการปกป้องอายะห์ต่างๆของอัลกุรอานจากแนวความเชื่อหรือแนวความคิดที่มันบิดเบือนไปจากแนวทางที่ถูกต้องหรือแม้แต่ในเรื่องของการตำหนิการดูถูกอายะห์อัลกุรอานที่มันเกิดขึ้นในหลากหลายพื้นที่มันเป็นหน้าที่มันเป็นความรู้สึกของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมจะต้องมีความรู้สึกรังเกียจและก็โกรธและพยายามที่จะแสวงหาในทุกวิถีทางที่จะทำให้ความเข้าใจตรงนั้นเนี่ยมันหมดไปจากสังคมเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะครับที่จะต้องดีฟ้าจะต้องปกป้องอัลกุรอานพระดำรัสของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้หมายความว่าพอมีเรื่องในเรื่องของการดูถูกในเรื่องของการตำหนิอัลกุรอานในเรื่องของการเผาอัลกุรอานในเรื่องของการเหยียบย่ำอัลกุรอานเราบอกว่าโอ้มันเรื่องของอีกพื้นที่หนึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราไอ้พวกนี้เดี๋ยวก็ถูกพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงโทษถูกพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสาปแช่งแล้วไหนล่ะความรู้สึกของพวกเราที่มีต่อความรักที่มีต่ออัลกุรอานไหนล่ะความรู้สึกของพวกเราที่มีต่ออายะห์กุรอานที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานมาเพื่อที่เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของพวกเราประการต่อมาพี่น้องที่รักทั้งหลายก็คือในเรื่องของการให้ความยิ่งใหญ่กับอัลกุรอานความหมายของคำว่าการให้การยิ่งใหญ่ของอัลกุรอานนั้นก็คือเราจะไม่วางอัลกุรอานหรือจะไม่อ่านอัลกุรอานในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมเราจะต้องปกปักรักษาอัลกุรอานนะครับนักวิชาการจึงได้กล่าวนะครับว่าเมื่อใดก็ตามที่เราเห็นกุรอานถูกวางอยู่บนพื้นหรือเมื่อใดก็ตามที่เราเห็นมีการอ่านกุรอานและถูกวางในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมหน้าที่ของเราที่เราเห็นเราจะต้องเตือนหน้าที่ของเราก็คือจะต้องเอากุรอานมาวางในสถานที่ที่เหมาะสมแก่ความสำคัญและความยิ่งใหญ่ของอัลกุรอานอัลลานัดดออันอะฮัดันยะกูมูบิตัมซีกิฮิวะอิตลาฟิฮิและเราจะไม่พอใจถ้าหากว่ามีคนใดคนหนึ่งได้ฉีกหรือทำลายอัลกุรอานด้วยกับความรู้สึกที่เป็นการดูถูกแต่ถ้าเป็นการทำลายอย่างเช่นเป็นการเผาเพื่อให้เป็นการรักษากุรอานไม่ให้ไปถูกวางอยู่ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นมีการเดินทางไปยังต่างประเทศในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศมุสลิมและเราเห็นว่ากุรอานเนี่ยได้ถูกวางในสถานที่เหล่านั้นเรากลัวว่าต่างศาสนิกจะนำกุรอานและก็จะนำไปใช้จะนำไปวางในที่ที่ไม่เหมาะสมการเผาอัลกุรอานนะครับเพื่อเป็นการป้องกันถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้และประการที่7นะครับประการสุดท้ายท่านชัยอุไซมินได้กล่าวนะครับว่าและเราอย่าเอากุรอานมาล้อเล่นเราจะเอากุรอานมาล้อเล่นบางคนเนี่ยนะครับมีเปิดร้านเนี่ยก็ติดป้ายทั่วที่หน้าร้านด้วยกับอายะห์กุรอานอุตุคูลูฮาบิซาลามินอามินินจงเข้าไปข้างในอาจจะเป็นหน้าบ้านของเราหรือในร้านของเราด้วยกับความสันติด้วยกับความปลอดภัยนักวิชาการกล่าวนะครับว่ากุรอานไม่ได้ถูกลงมาด้วยกับสาเหตุดังกล่าวเพราะนั้นการแขวนอัลกุรอานในสถานที่ที่บ้านที่ทำงานหรืออะไรก็ตามแต่หรือแม้แต่ไปติดสติ๊กเกอร์ที่มีอายะห์กุรอานที่รถเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการอีฮานะอัลกุรอาน

0: างครั้งรถของเราเนี่ยมันไม่ได้ถูกขับไปยังสถานที่ที่เหมาะสมทุกครั้งบางทีมันอาจจะถูกขับหรืออาจไปถูกจอดนะครับในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมละสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการอีฮานะเป็นการตำหนิหรือเป็นการไม่ให้เกียรติกับอัลกุรอานของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือบางครั้งเราล้อเล่นกับอัลกุรอานเอาอายะห์กุรอานเนี่ยมาพูดล้อเล่นนะครับอย่างเช่นนักวิชาการยกตัวอย่างนะครับว่ามีลูกชายชื่อวะยะห์ยาและเมื่อเวลาที่คุยกับลูกชายยายะห์ยาคูซินกิตาบะบิกูวะคือคุยกับลูกอ่ะก็คุยปกติธรรมดาทำไมล่ะต้องเอาอายะห์กุรอานมาบอกมาพูดเป็นลักษณะเอากุรอานเนี่ยมาล้อเล่นกับลูกชายไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามกุรอานเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้เกียรติเป็นสิ่งที่เราจะต้องเทิดทูนเพราะนั่นคือดำรัสของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนที่จะมอบเวทีต่อให้กับท่านอาจารย์อับดุลชูกรนะครับผมมีหะดีษบทหนึ่งนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้และเป็นหะดีษที่ผมอยากจะทำความเข้าใจกับพี่น้องในวันนี้ในเรื่องของคำสั่งเสียของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นหะดีษที่รายงานโดยท่านอบูดาวูดและท่านอิหม่ามอัตติรมิซีนักวิชาการท่านเชคอัลอัลบานีกล่าวนะครับว่าหะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่ฮัสซันเป็นหะดีษที่ถูกต้องเป็นหะดีษที่รายงานจากท่านอิรบาดอิบนุซาริยะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับว่าศ็อลลาบินารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซาตะยอมินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ละหมาดพร้อมกับพวกเราในวันหนึ่งซุมมาอักบะละอะลัยนาฟาวะวะฟาวะอะซอนะมาอิซะตันบะลีฆะตันซะรฟัตมินฮันอุยูนวะจิลัตมินฮันกุลูบนักวิชาการบางท่านกล่าวว่าหะดีษบทนี้นั้นได้ถูกประทานในขณะที่ท่านนบีนำละหมาดและนำเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ทำฮัจญ์ฮัจญะตุลวะดะหรือฮัจญ์ครั้งสุดท้ายของท่านนบีท่านนบีได้สั่งได้เตือนได้สั่งเสียพวกเราด้วยกับสิ่งที่เป็นเมาอิซะบาลีกอตันที่มันกินใจที่มันลึกซึ้งซะรฟัตมินฮัลอูยูนเป็นคำสั่งเสียของท่านนบีที่ทำให้น้ำตาของเราของพวกเรานั้นไหลด้วยกับความซาบซึ้งวาจีลัตมินฮันกุลูบและหัวใจของเรานั้นมีความกลัวในการที่จะมีคนที่จะไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเสียนี้ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอละกออิลุนซอฮาบะห์คนหนึ่งก็ได้กราบกับท่านนบีนะครับว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากะอันนะฮาซิฮิมาอิซะตุนมุวัดดิอะเหมือนกับคำสั่งเสียนั้นนี้ของท่านเนี่ยจะเป็นคำสั่งเสียสุดท้ายก่อนที่ท่านนบีจะจากโลกดุนยานี้ไปฟะมาซาตะฮะดูอิไลนาฟะมาซาตะฮะดูอิไลนามีพันธสัญญามีสิ่งใดไหมที่ท่านนบีอยากจะบอกพวกเราหลังจากที่ท่านนบีได้กล่าวได้เตือนในคำสั่งเสียที่ผ่านมาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่าอูซีกุมบิตะกวัลลอฮ์ประการแรกฉันสั่งเสียพวกท่านให้มีความตักวามีความยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเห็นถึงความสอดคล้องระหว่างอายะห์กุรอานคำสั่งเสียของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำสั่งเสียของบรรดาอัมบิยะและคำสั่งเสียของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมั้ยครับจะตรงกันประการที่สำคัญก็คือให้มีความตักวามีความยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัสซัมอะวัตตออะตะวะอินอับดันฮะบะชียันและจงเชื่อฟังปฏิบัติตามแม้ว่าผู้นำของเจ้านั้นจะเป็นบ่าวจากเมืองฮะบะชาจากไอธิโอเปียที่มีผิวดำไม่ใช่เป็นชาวอาหรับเผ่ากุเรชฟาอินนะฮูมัยยะอิชมินกุมบะอ์ดีฟะซะยะรออิคติลาฟันกะซีรอและในหมู่พวกท่านถ้าใครที่มีโอกาสที่จะมีชีวิตหลังจากนี้เขาจะพบกับความขัดแย้งอันมากมายเพียงแค่หลังจากการเสียชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันก็เกิดความขัดแย้งเริ่มต้นจากสถานที่ไหนจะเป็นที่ฝังศพของท่านนบีและใครจะเป็นคอลีฟะห์ต่อจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งบางกลุ่มบางพวกเอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาเป็นประเด็นใหญ่ และมาตักฟีรและกล่าวว่าเราบรรดาซอฮาบะห์นั้นตกศาสนาด้วยกับการปฏิเสธในสิ่งที่เป็นคำสั่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอิคติลาฟความขัดแย้งเหล่านี้จะเกิดขึ้นจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เพราะนี่คืออะไรนี่คือคำกล่าวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและยิ่งเวลาเนิ่นนานไปความขัดแย้งมันจะทวีคูณและมันจะรุนแรงมากขึ้นอย่างภาพที่เราเห็นในยุคสมัยปัจจุบันเวลาที่เราเห็นสภาพความขัดแย้งเหล่านี้ท่านนบีสั่งอะไรเราพี่น้องฟะอะลัยกุมบิซุนนะตีวะซุนนะตินคุลาฟาอิรอชิดีนอันมะฮดียีนหน้าที่ของพวกท่านคือการยึดมั่นกับแบบฉบับของฉันและแบบฉบับของบรรดาคุลาฟาอิรอชิดีนทั้ง4ท่านประเด็นอยู่ที่ว่าคำว่ายึดซุนนะของท่านนบีเนี่ยจะยึดในลักษณะใดยึดแบบไหนประเด็นนี้แหละเป็นประเด็นที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจเพื่อให้เกิดความกระจ่างและเพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ถูกต้องและเป็นความดีงามที่จะเกิดขึ้นในสังคมมากกว่าจะใช้คำนี้มาประหัตประหารหรือสร้างความเป็นศัตรูหรือมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกให้เกิดขึ้นในสังคมแม้แต่ในสังคมเดียวกันตามัสกูบิฮาวะอัดดูอะลัยฮาบินนะวายิดท่านนบีบอกนะครับว่าการยึดกับซุนนะของท่านจะต้องยึดอย่างมั่นคงเหมือนกับการกัดด้วยกับฟันกรามวะอียากุมวะมุฮดะซาตินอุมูรและพวกท่านทั้งหลายจงระวังการเกิดขึ้นของสิ่งที่เป็นอุตริกรรมในศาสนาฟะอินนะกุลลามุฮดะซาตินบิดอะห์เพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาจำไว้เลยนะครับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ที่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนานั่นคือบิดอะห์ที่ถูกตำหนิแต่ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนานั่นคือสิ่งที่ได้รับการอนุมัตินั่นคือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางเอาไว้ในแบบฉบับการพัฒนาการเจริญก้าวหน้าของมนุษย์วะกุลลุบิดอะตินดอลาละและทุกบิดอะห์ทุกอุตริกรรมในเรื่องของศาสนานั้นมันคือความหลงผิดนะครับก็คงจะฝากในช่วงแรกนะครับให้กับพี่น้องได้เข้าใจอย่างน้อยๆเนี่ยให้พี่น้องได้เข้าใจว่าคำสั่งเสียในเรื่องของการยึดติดกับอัลกุรอานเนี่ยเป็นแบบไหนและเรามาทบทวนตัวเราเองว่าทุกวันนี้การที่เราประกาศว่าเราเป็นอะห์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เนี่ยเราได้ทำในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงการยึดมั่นอยู่กับอัลกุรอานคำสั่งเสียที่สำคัญตรงนี้กันไว้ในลักษณะใดนะครับก็คงฝากเวทีต่อให้กับท่านอาจารย์อัลชุโกตนะครับได้ทำความเข้าใจกับพี่น้องครับ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิมันวาลาฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับผมก็มองดูสายตาตัวเองนะแล้วก็สายตาของพี่น้องเนี่ยก็พอสมควรนะฮะสายตาอาจารย์อีบุลลอฮ์ด้วยนะครับนึกว่าฟังบรรยายกันทั้งวันเลยใช่มั้ยได้ข่าวตั้งแต่แดดร้อนๆจนกระทั่งว่าหมดแดดแล้วก็เมื่อกี้ทางทีมงานบอกว่าให้เอาถึงตีหนึ่งเลยผมบอกว่าเอาเที่ยงคืนก็พอนะฮะโตบอกมาอยู่ด้วยแล้วแหละเวลาผมนึกถึงนะเวลาเราขับรถเนี่ยนะเวลาผมขับรถถ้าเส้นทางปกติธรรมดาเนี่ยนะเราก็จะขับแบบเรื่อยๆแต่ถ้าง่วงเมื่อไหร่เนี่ยนะมันต้องไปปาดเขาบ้างนะอาจารย์วิโรจน์นะต้องไปปาดเขาบ้างคือหาเพื่อนเดินทางอ่ะคือถ้าเราไม่ปาดเขาบ้างเนี่ยเราหลับมันอันตรายทีนี้มาดูเวลาเราจะบรรยายเราจะคุยกันนะทีถ้าเกิดว่าเราง่วงเนี่ยเราลองคุยถึงคนอื่นกันบ้างไหมผมว่าตาสว่างนะ พี่น้องไหมสังเกตนะเวทีไหนก็ตามนะถ้ามีการพูดถึงคนอื่นนะพี่น้องตาสว่างไม่ว่ายิ่งถ้ามีไลฟ์สดเนี่ยนะยอดขึ้นปืดปืดปืดปืดปืดปืดเลยช่องทีวีเราดูนะว่าช่องทีวีช่องไหนที่มีการเอาเรื่องคนอื่นมาพูดกันเยอะๆเนี่ยช่องนั้นแหละคนจะแต่ถ้ามันดุนยาพี่น้องมันคือเรื่องดุนยาดุนยาเขาต้องการเลยฮะเขาต้องการยอดเขาต้องการคนที่มาติดตามเขาต้องการคนเพื่อเขาจะได้ผลประโยชน์ในโลกดุนยาแต่ของเราพี่น้องเราดำเนินชีวิตกันเราไม่ได้ต้องการอะไรกับโลกดุนยาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะมาคุยกันในเรื่องราวศาสนาเนี่ย ม่ใช่ว่าเราคุยเพราะว่าต้องการเรียกยอดคุยถึงคนนั้นคุยถึงคนนี้ว่าคนนั้นแบบนั้นพี่น้องลองถ้าเราลองพิจารณาในบทเรียนจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะบทเรียนจากบรรดาซอฮาบะเนี่ยเราจะพบว่าบรรดาซอฮาบะเนี่ยนะหรือว่านักรายงานหะดีษเนี่ยเขาจริงจังกันอย่างมากในการรายงานหะดีษที่จะเอ่ยชื่อคนอื่นหรือการพูดถึงคนอื่นให้คนฟังรู้เนี่ยเขาจริงจังมากแล้วเขาระวังมากพี่น้องสังเกตนะว่าพอเวลาที่ซอฮาบะเวลาเขาจะรายงานหะดีษเนี่ยเวลาที่เขาพูดถึงความผิดเนี่ยนะเราจะไม่เห็นชื่ออาหรับชนบทคนหนึ่งมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาหรับบ้านนอกคนหนึ่งมาฉี่ที่มัสยิดทำไมเขาไม่เอ่ยชื่อถามว่าซอฮาบะห์ไม่รู้เหรอคนนั้นเป็นใครอ่ะแต่เขาไม่เอ่ยชื่อเพราะไม่ต้องการให้มันเป็นการพูดถึงคนอื่นในสิ่งที่เขาไม่ชอบแล้วก็การรีบาเนี่ยนะการนินทาเนี่ยนะคำนิยามง่ายๆเลยนะซิกรุกะอะคอกะบิมายักรอการที่เจ้าพูดถึงพี่น้องของเจ้าในสิ่งที่เขาไม่ชอบบางคนบอกว่าฉันไม่ได้เอ่ยชื่อนี่ท่านนบีไม่ได้บอกให้เอ่ยชื่อนะท่านนบีบอกแค่ว่าการที่เราพูดถึงคนอื่นในสิ่งที่เขาไม่ชอบเพราะฉะนั้นในเวทีในการเรียนรู้ศาสนาเนี่ยนะพี่น้องถ้าหากว่าเราปล่อยให้เวทีในการเรียนรู้ศาสนาเนี่ยเป็นการเอาคนอื่นมาพูดนะเป็นการนินทาคนนั้นทีว่าร้ายคนนั้นทีในการตำหนิคนนั้นทีในการล้อเลียนคนนี้ทีในการแน่นอนฮะเราเตรียมเดินถอยหลังได้เลยเพราะว่ามันจะไม่มีความรู้อะไรเกิดมันจะมีแต่เรื่องดุนยาแล้วก็จะมีเรื่องการตำหนิกันเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยในเรื่องราวที่เราจะมาคุยกันคือเพียงแค่เรามาคุยกันว่าเราจะคุยถึงคนเราสายตาเราสว่างขึ้นมาหน่อยอย่างเงี้ยนะทีนี้มาดูว่าในเรื่องคำสั่งเสียนะที่ท่านฮะบีบุลลอฮ์ได้บอกกับพี่น้องนะว่าคำสั่งเสียเนี่ยไม่ใช่เสมอไปว่ามันจะเป็นคำสั่งเสียในตอนที่จะตายอย่างเดียวเพียงแต่ว่าคำนี้เนี่ยจะเอามาใช้โดยมากจะเอามาใช้สำหรับคนที่ใกล้จะเสียชีวิตหรือว่าเราจะได้ยินกันอย่างมากสำหรับคนที่ใกล้เสียชีวิตแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยหลายๆครั้งนะที่ท่านนบีได้ทำการสั่งเสียบรรดาซอฮาบะห์ในคำสั่งเสียต่างๆเหมือนอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับท่านมุอาซบินญะบัลท่านนบียังไม่ได้จะเสียชีวิตนะแล้วมุอาซก็ไม่ใช่คนที่จะเสียชีวิตด้วยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้จับมือท่านมูอาซแล้วก็บอกว่ายามูอาซอินนีละอุฮิบบุกบอกโอ้มูอาซฉันเนี่ยรักเจ้านะจับมือมูอาซนะวัลลอฮิอินนีละอุฮิบบุกแล้วท่านนบีเน้นย้ำอีกขอสาบานต่ออัลลอฮ์เลยว่าฉันเนี่ยรักเจ้าแล้วท่านนบีก็บอกว่าอูซีกะยามูอาซฉันขอทำการวะซียะห์ทำการสั่งเสียเจ้านะลาตะดะอันนะฟีดุบุริกุลลิศอลาตะกูลاللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ท่านนบีบอกว่าอย่าทิ้งนะในตอนท้ายของการละหมาดเนี่ยอย่าทิ้งในการกล่าวดุอาต้นนี้ว่าอัลลอฮุมมะอะอินนีอะลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนิอิบาดะดุอาสั้นๆท่านนบีได้ทำการสั่งเสียท่านมุอาซเลยบอกว่าอย่าทิ้งสิ่งนี้นะนี่คือหนึ่งในคำสั่งเสียท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งเสียในตอนที่ท่านนบียังไม่ได้เจ็บป่วยยังไม่ได้อะไรแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังได้ทำการสั่งเสียบรรดาซอฮาบะห์นะท่านนบีบอกว่าเอาซอนีร็อบบีบิซะบะอูซีกุมบิฮาบอกว่าผู้อิบานของฉันเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยได้ให้คำสั่งเสียฉันมา7ข้อฉันขอเอามาทำการสั่งเสียกับพวกเจ้าเมื่อบอกกับบรรดาซอฮาบะห์คือเวลาคนเราเนี่ยนะเวลาบอกว่าฉันมีคำเตือนมานะมีคำสั่งเสียมานะมีคำวะซียะห์มานะพอเวลาท่านนบีใช้คำนี้เนี่ยแน่นอนนะบรรดาซอฮาบะห์จะมีการตักกีจะมีการเน้นย้ำจะมีการตั้งใจฟังว่าท่านนบีต้องการที่จะทำการสั่งเสียอะไรกับเราเหมือนอย่างที่อาจารย์อิบนุลลอฮ์ได้บอกหะดีษอัรบะบินซาริยะห์เนี่ยว่าท่านนบีได้ทำการมาวะซอกันอย่างมากซอฮาบะห์ได้บอกว่างั้นท่านนบีสั่งเสียพวกเราหน่อยท่านนบีก็เลยให้คำสั่งเสียแล้วซอฮาบะห์เวลาท่านนบีให้คำสั่งเสียเนี่ยเขาก็ตั้งใจในการฟังบทนี้ก็เหมือนกันท่านนบีบอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยได้ทำการวะซียะห์ทำการสั่งเสียฉันมา7ประการฉันขอเอามาทำการเตือนทำการสั่งเสียพวกเจ้าละกันนะเอาซอนี้เป็นอิคลาสฟิสซิรวัลอาลานียะห์อัลลอฮ์ตะอาลาได้เตือนฉันนะได้ให้คำสอนกับฉันในเรื่องของการมีความบริสุทธิ์ใจทั้งในที่ลับแล้วก็ในที่ที่เปิดเผยวันอัดล
2: ฟิริฎอวัลกอฎอบแล้วการมีความยุติธรรมไม่ว่าจะในตอนที่พึงพอใจแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในตอนที่กำลังโกรธแล้วก็วัลกอสฟิลกีนาวัลฟักรแล้วการมีความตั้งใจไม่ว่าจะในตอนที่ร่ำรวยอยู่หรือว่าการมีความอยู่ในเกณฑ์กลางเนี่ยไม่ว่าจะตอนที่เรามีความร่ำรวยหรือว่าเราจะยากจนวะอินอะอฟูอัมมันฎอลามานีแล้วให้ฉันเนี่ยทำการอภัยให้กับคนที่ทำการฎอลิมกับฉันวะอุอฏีมันฮัรรอมานีแล้วให้ฉันเนี่ยให้คนที่ไม่ให้กับฉันพี่น้องคำสั่งเสียต่างๆเหล่านี้เนี่ยคำสั่งเสียที่ค่อนข้างจะทำยากนะสำหรับคนที่ไม่ได้มั่นคงอยู่กับอีหม่านอย่างเช่นบอกว่าให้ฉันอภัยคนที่ฎอลิมฉันคือเขามาฎอลิมเราแต่ท่านนบีบอกเราว่าให้มีการให้อภัยอันนี้คือหนึ่งในคุณลักษณะของชาวสวรรค์นะอิบนุกอยยิมได้บอกว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยนะใครก็ตามที่เขามีนะให้บอกว่าเขามีหนึ่งในคุณลักษณะชาวสวรรค์เพราะชาวสวรรค์เนี่ยโมโหกันไม่เป็นอัลลอฮ์ได้บอกว่านะวะนะซะนามาฟีซุดูริฮิมมินกัลลินแล้วฉันจะทำการถอดถอนความเกลียดชังออกจากหัวใจของพวกเขาหมายความว่าคนเราเนี่ยนะเวลาข้ามสะพานซิรอตมุสตะกีมไปเคลียร์กันที่กอนตอรอทุกอย่างความเกลียดชังในหัวใจของเขาเนี่ยต้องมีเพราะฉะนั้นในโลกดุนยานี้เนี่ยใครก็ตามที่มีความรู้สึกแบบนี้เนี่ยว่าใครฎอลิมจะยังไงก็เถอะฉันอภัยให้ใครมางกกับฉันไม่ให้ฉันก็จะให้มันวะอซิลมันกอตออานีแล้วฉันจะเชื่อมสัมพันธ์กับใครก็ตามที่ตัดสัมพันธ์กับฉันพี่น้องการเชื่อมเนี่ยเราเห็นการเชื่อมนะการออกเหล็กเชื่อมเหล็กเนี่ยเชื่อมหลังจากที่มันขาดเพราะฉะนั้นเวลาที่คนบอกว่าเราบอกว่าเราอยู่กับเครือญาติเราก็เชื่อมสัมพันธ์กันดีอันนั้นคือความสภาพปกติแต่การเชื่อมสัมพันธ์เนี่ยคือเชื่อมสัมพันธ์คนที่ตัดสัมพันธ์กับเราแล้วก็ไปเชื่อมกับเขาว่าไอ้กูนะซอมตีฟิกรอนแล้วก็ให้การเงียบของฉันเนี่ยเป็นการคิดไข้ควรวนุตเกดิกรอนแล้วการพูดของฉันเนี่ยเป็นการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวานาซารีอิบรอนแล้วการมองของฉันเนี่ยเป็นการมองที่มีการใครควรมองแบบตะดับบุรมองแบบไอ้บรอมองแบบเป็นบทเรียนเป็นอุทาหรณ์นะครับเวลาเรานิ่งเราก็คิดใครควรเวลาที่เราทำการพูดเราก็พูดด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่เราจะมองอย่างใครควรเหมือนอย่างเช่นเวลาที่เรามองไปยังภูเขาเราต้องใครควรสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมองไปยังชั้นฟ้าอัลลอฮ์ตะอาลาสร้างชั้นฟ้ามามองไปยังพื้นดินทุกครั้งที่เรามองความยิ่งใหญ่ของสิ่งถูกสร้างเนี่ยมันทำให้เราคิดถึงความยิ่งใหญ่ของผู้สร้างและนี่คือตัวอย่างคือแบบอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการวะซียะห์เอาไว้ในตอนที่ท่านนบียังดีอยู่ทีนี้พี่น้องฮะเวลาที่เราคุยถึงคำวะซียะห์เนี่ยแน่นอนนะหลายๆคนจะมองไปยังคำวะซียะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีได้ทำการวะซียะห์ตอนที่ท่านจะเสียชีวิตเรารู้ไหมว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เสียชีวิตในตอนกลางเดือนรอบิอุลอาวัลซึ่งในวันเสียชีวิตของท่านนบีเนี่ยเป็นวันที่บรรดาซอฮาบะห์มีความมึนงงที่อาจารย์มุลลอได้บอกนะว่ามีความขัดแย้งกันมีความหลากหลายความคิดกันในการเสียของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยแล้วท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยนะพี่น้องนะว่าท่านนบีเสียชีวิตหลังจากท่านนบีกลับมาจากการทำฮัจญ์เนี่ยเพียงแค่2เดือนครึ่งหมายความว่ากลับจากการทำฮัจญ์ไม่นานท่านนบีก็ได้ทำการเสียชีวิตแล้วท่านนบีได้ล้มป่วยเนี่ยท่านนบีได้ป่วยอยู่ประมาณ10วันแล้วในช่วงนี้เนี่ยพี่น้องในช่วง10วันที่ท่านนบีได้ป่วยเนี่ยท่านนบีมีคำสั่งเสียให้กับบรรดาซอฮาบะห์อย่างมากมายหมายความว่าเวลาท่านนบีล้มป่วยบรรดาซอฮาบะห์ก็มีการอยากจะมาเยี่ยมท่านนบีมาดูท่านนบีและหลายๆคนก็มีความกังวลว่าถ้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากเราไปนะแล้วเราจะเป็นยังไงเพราะนั้นมาดูว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ทำการวะซียะห์อะไรกับบรรดาซอฮาบะห์เอาไว้บ้างในตอนที่ท่านนบีได้ล้มป่วย10วันนะพี่น้อง10วันท่านนบีล้มป่วยเนี่ยเป็นอาการป่วยที่มันก็เป็นมรดเมาแล้วท่านนบีได้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์นะบอกบรรดาซอฮาบะห์ว่า อัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยให้ฉันเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยให้บ่าวคนหนึ่งเลือกเลือกระหว่างการใช้ชีวิตอย่างสวยงามบนโลกดุนยากับการไปพบกับอัรเราะฟีกุลอาลาเวลาท่านนบีบอกแบบนี้เนี่ยท่านอบูบักร้องไห้ขึ้นมาเหมือนกับเสียใจขึ้นมาบรรดาซอฮาบะห์ท่านอื่นก็งงว่าบูบักเนี่ยเสียใจร้องไห้อะไรกันท่านนบีแค่เอ่ยว่าบ่าวคนหนึ่งอัลลอฮ์ตะอาลาให้เลือกว่าจะกลับไปพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือว่าจะอยู่บนโลกดุนยาอย่างมีความผาสุกมีความสุขสบายแล้วบ่าวคนนั้นเนี่ยก็ได้เลือกการกลับไปพบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาท่านอบูบักได้ยินว่าบ่าวคนนั้นเลือกการไปพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยบักร้องไห้เพราะนะฮะเพราะท่านนบีกำลังจะจากไปซูเราะห์นึงที่เป็นซูเราะห์สุดท้ายที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ประทานลงมาเนี่ยคือซูเราะห์อันนัสรอิซาจาอันนัสรุลลอฮิวัลฟัตฮ์วะเราะอัยตันนาสยัดคูลูนฟีดีนิลลาฮิอัฟวาจาฟะซับบิห์บิฮัมดิร็อบบิกะวัสตัฆฟิรอินนะฮูกานะตาวาบะอายะห์นี้เนี่ยความหมายคืออิซาจาอันนัสรุลลอฮิวัลฟัตฮ์เวลาการช่วยเหลือของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการพิชิตได้มาถึงวะเราะอัยตันนาสยัดคูลูนฟีดีนิลลาฮิอัฟวาจาแล้วเจ้าก็ได้เห็นว่ามนุษย์เนี่ยเข้ามาสู่ศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบเป็นกลุ่มๆเป็นพวกๆเลยฟาซับบิห์บิฮัมดิร็อบบิกะวัสตัฆฟิรดังนั้นจงทําการสรรเสริญสดุดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและขออภัยโทษอินนะฮูกานะตาวาบะแท้จริงพระองค์นั้นทรงเป็นผู้ที่ทรงอภัยผู้ทรงอภัยยิ่งคืออายะห์นี้เวลาที่เราฟังเป็นยังไงฮะชัยชนะก็มาถึงคนก็รับอิสลามอัลลอฮ์ตะอาลาให้เราทำการตัสบีห์เป็นยังไงฮะเราจะรู้สึกดีใจรู้สึกภาคภูมิใจพอเวลาอายานี้ถูกประทานลงมาเสร็จอบูบักรนั่งร้องไห้อบูบักรเสียใจท่านอุมัรบินคอตอบในมัจลิสครั้งหนึ่งเคยถามบรรดาซอฮาบะห์สอบอายาเนี่ยสอบอับดุลลอฮ์บินอับบาสแล้วถามแต่ละคนหลายๆคนก็ไม่ได้ตอบว่าหมายถึงอะไรบางคนก็บอกว่าก็ไม่ได้มีอะไรแต่อับดุลลอฮ์บินอับบาสได้ตอบกับอุมัรบินคอตอบบอกว่าอายะห์นี้เนี่ยซูเราะห์นี้เนี่ยบ่งบอกให้เรารู้ว่าท่านนบีกำลังจะเสียชีวิตซอฮาบะห์ท่านอื่นแปลกใจว่าซูเราะห์แจ้งข่าวดีหมายถึงท่านนบีเสียชีวิตได้ยังไงอุมัรเลยบอกว่าอย่างที่อับดุลลอฮ์บินอับบาสเข้าใจนั่นแหละคือสิ่งที่ฉันเข้าใจคือแบบนี้แหละก็คือท่านนบีจะเสียชีวิตได้กับซูเราะห์นี้คืออะไรฮะเวลาที่ชัยชนะได้มาถึงการช่วยเหลือมาถึงชัยชนะได้มาถึงมนุษย์เข้าอิสลามกันผู้คนเข้าอิสลามกันเป็นกลุ่มๆทีละกลุ่มหมายความว่าเข้ากันเยอะอัลเลาะห์และอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้เหมือนกับสั่งว่าฟะซับบิห์สั่งท่านนบีว่าเจ้าจงทําการสรรเสริญหมายความว่าอบูบักรได้เข้าใจทันทีเลยว่าชัยชนะได้มาแล้วผู้คนเข้ารับอิสลามกันแล้วเพราะฉะนั้นในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบแล้วท่านนบีกําลังจะจากไปเพราะนั้นอายะห์นี้เป็นทั้งการแจ้งข่าวดีเป็นทั้งการเตือนบรรดาซอฮาบะห์ให้รู้ว่าท่านนบีกำลังจะจากไปนะกำลังจะเสียไปนะเพราะนั้นในช่วงที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมล้มป่วยเนี่ยมีวะซียะห์มากมายท่านนบีทำการเตือนบรรดาซอฮาบะห์หนึ่งในนั้นก็คือท่านนบีได้ทำการเตือนวะซียะห์กับบรรดาซอฮาบะห์ว่าให้ทำดีกับชาวอันซอรชาวอันซอรคือคนที่คอยช่วยเหลือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือชาวเมืองนครมะดีนะห์ที่คอยช่วยเหลือท่านนบีเขาเลยได้ชื่อว่าอันซอรชาวมุฮาจิรินคือคนที่อพยพจากนครมักกะมาสู่มะดีนะห์คือเวลาเราฟังความหมายเนี่ยนะเหมือนว่าชาวอันซอรน่าจะประเสริฐกว่าชาวมุฮาจิรินใช่ไหมเพราะคนที่ช่วยเหลือเนาะต้องประเสริฐกว่าคนที่อพยพอยู่แล้วแต่ไม่ใช่คนที่ช่วยเหลือเนี่ยเขามีการช่วยเหลืออย่างเดียวเขาก็เลยได้ฉายาว่าคนที่ช่วยเหลือแต่มุฮาจิรินเนี่ยเป็นทั้งคนที่อพยพแล้วเป็นทั้งผู้ที่ช่วยเหลือด้วยหมายความว่าเขามี2คุณลักษณะในขณะที่ชาวซอร์มีแค่เพียงคุณลักษณะเดียวเพราะฉะนั้นในคำสั่งเสียของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ยาวมากท่านนบีสั่งเสียบรรดาซอฮาบะห์ให้ทำการทำดีกับชาวอันซอรเอาใจใส่กับชาวอันซอรนะอีกวะซียะห์นึงนะในตอนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังล้มป่วยอยู่ท่านนบีได้ทำการบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ก่อนท่านนบีจะเสียชีวิต4วันท่านนบีบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าอัคริจูอันมุชริกีนมินญะซีเราะฮ์อาหรับให้พวกเจ้าเอามุชริกีนออกจากญะซีเราะฮ์อาหรับออกจากคาบสมุทรอาหรับมุชริกีนคือคนที่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องนะดูนะการดะวะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่ใช่ว่าทําการดะวะห์ปั๊บเคลียร์ทุกอย่างท่านนบีเผยแผ่ศาสนามาที่นครมักกะฮ์13ปีเนี่ยอดทนอย่างเดียว แล้วก็ย้ายไปทำการดะอวะที่นครมาดีนาเนี่ยอพยพที่นครมาดีนาเนี่ยอีก10ปีท่านนบีเพิ่งกลับมาทำการพิชิตนครมักกะได้ในปีฮิจเราะห์ศักราชที่8หมายความว่าก่อนท่านนบีเสียชีวิตเพียงแค่2ปีกว่าๆ2ปีครึ่งแล้วตอนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มาที่นครมักกะเนี่ยอพยพมาที่นครมักกะท่านนบียังไม่ได้เคลียร์ทุกอย่างนะวันท่านนบีพิชิตนครมักกะได้ท่านนบีบอกกับชาวเมืองมักกะว่าไงพวกมุชริกีนบอกว่าอิซฮาบูฟันตุมุตตะลากอใครจะไปไหนก็ไปพวกเจ้าเป็นอิสระแล้วหมายความไม่ได้บังคับเลยว่าคุณจะต้องรับอิสลามใครจะยังคงอยู่ในความเป็นมุชริกของเขาก็ว่าไปแต่พอในปีฮิจเราะห์ศักราชที่10ในปีท่านนบีจะไปทำฮัจญ์เนี่ยท่านนบีสั่งอบูบักรในปีที่9ที่อบูบักรได้มาทำฮัจญ์เนี่ยแล้วพาบรรดาซอฮาบะห์มากลุ่มนึงนะสั่งท่านอบูบักรว่าให้บอกประกาศที่นครมักกะไปว่าอัลลาห์ยะตูฟบินบัตอุรยานะวะลายฮัจญ์บะอ์ดันอามุชริกอย่าสั่งห้ามเลยว่าหลังจากปีนี้เนี่ยห้ามผู้หญิงมาเปลือยกายตวาฟรอบกะอ์บะห์แล้วก็ห้ามมุชริกมาทำการตวาฟรอบกะอ์บะห์คือห้ามมุชริกมาทำการทำฮัจญ์ใครยังไม่รับอิสลามตอนนี้ห้ามมาทำการยุ่งเกี่ยวกับกะอ์บะห์แล้วห้ามมาทำการทำฮัจญ์แล้วตอนไหนพี่น้องสั่งห้ามก่อนท่านนบีเสียชีวิตเพียงแค่2เดือนครึ่งแล้วพอเวลาท่านนบีจะเสียชีวิตอีก4วันท่านนบีจะเสียชีวิตท่านนบีสั่งบรรดาซาบะว่าให้เคลียร์พวกมุชริกีนออกจากจะซีรออาหรับให้หมดแล้วนี่คือคำสั่งเสียของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอีกหนึ่งคำสั่งเสียท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการสั่งเสียเอาไว้ในตอนท่านนบีจะเสียชีวิตก็คือการสั่งเสียในเรื่องของการอย่าสร้างสิ่งก่อสร้างที่กุโบหมายความว่าเวลาท่านนบีรู้ว่าท่านนบีกำลังจะจากไปแล้วท่านนบีสั่งอย่าสร้างสิ่งก่อสร้างที่กุโบท่านนบีสั่งอย่าทำการทำชิริกให้มันเกิดขึ้นที่กุโบเพราะอะไรฮะเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นในยุคของนบีมูซาท่านของนบีอีซานบีอีซาเสียชีวิตบรรดามุชริกีนทำการตั้งภาคีบรรดากลุ่มชนนบีมูซานบีอีซาตั้งภาคีนบีมูซาเสียชีวิตเหมือนการกลุ่มชนเขาทำการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการยึดติดกับกุโบกับหลุมฝังศพอันนี้คืออีกหนึ่งในคำสั่งเสียท่านหญิงอาอิชะห์ได้ทำการบอกว่าลัมมานาซะละบิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอฟิกะยัตรุฮุคอมีซะละฮูอะลาวะจิฮิตอนท่านนบีได้ป่วยหนักเนี่ยนะท่านนบีก็เอาผ้าเนี่ยมาปิดไว้ที่หน้าท่านนบีเหมือนกับตัวร้อนมากเหนื่อยมากแล้วท่านนบีอยากจะเอาผ้าเนี่ยมาปิดที่นั่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเวลาที่ท่านนบีรู้สึกดีขึ้นท่านนบีก็เอาผ้าเนี่ยออกจากนั่งท่านนบีแล้วท่านนบีได้กล่าวตอนที่ท่านนบีกำลังเจ็บหนักไม่ต้องดูนะดูสภาพนะว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยกำลังเจ็บหนักกำลังป่วยหนักแล้วกำลังป่วยหนักก็ยังมีการเป็นห่วงอยากจะสั่งเสียเพราะว่ากลัวว่าเวลาท่านนบีเสียไปแล้วเนี่ยจะมีคนมาเอากุโบท่านนบีเนี่ยเป็นที่ละหมาดหันหน้าไปทางกุโบบ้างมาสร้างสิ่งก่อสร้างบนกุโบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีเลยบอกในตอนป่วยเนี่ยละอะนาตุลลอฮิอะลัลยะฮูดิวันนะซารออิตตะคะซูกุบูรอัมบิยาฮิมมะซาญิดขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทำการละอะนะคือการขับไล่การให้ออกห่างจากความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งพวกยะฮูดและพวกนะซารอซึ่งพวกนี้เนี่ยอิตตะคะซูกุบูรอัมบิยาฮิมมะซาญิดพวกนี้เนี่ยยึดเอากุโบของบรรดานบีของพวกเขาเนี่ยเป็นมัสยิดยูฮัดดิรุมาซะนะท่านนบีได้เตือนในสิ่งที่บรรดาพวกชาวยะฮูดและกะนะซอรอได้มีการปฏิบัติเพราะฉะนั้นนี่อีกหนึ่งในคำสั่งเสียของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนท่านนบีเสียชีวิตอีกหนึ่งคำสั่งเสียที่ท่านนบีได้ทำการสั่งเสียเอาไว้เนี่ยก็คือท่านนบีสั่งเสียเราว่าให้เราคิดดีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสมอหมายความว่าให้เรามองสิ่งที่ดีงามณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสมอท่านนบีได้บอกว่าลายะมูตุนนะอะฮะดุกุมอิลลาวะฮุวะยุห์ซินุบิลลาฮิซอนพวกเจ้าอย่าเพิ่งตายนะจนกว่าพวกเจ้าจะมีความคิดที่ดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เสมอหมายความว่าการคิดดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยหมายความว่าให้เราคิดอยู่เสมอว่าอัลลอฮฺตะอาลาจะทำการเมตตาเรา อัลลอฮ์จะทรงอภัยให้กับเราอัลลอฮ์จะทรงให้สิ่งต่างๆอะไรกับเราแต่ตรงนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้เราไม่ต้องปฏิบัตินะทิ้งอามันทุกอย่างแล้วบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้อันเนี้ยคือพวกมุรจิอะห์พวกที่มีความหวังลุ่มลมแรงๆแต่ความหวังของผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยคือความหวังพร้อมกับการปฏิบัติปฏิบัติแล้วคิดดีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสมอว่าอัลลอฮ์ตะอาลาจะทรงอภัยให้กับเราอัลลอฮ์ตะอาลาทำการตอบรับการทำอิบาดะห์ของเราอยู่เสมออีกหนึ่งคำสั่งเสียงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือการสั่งเสียให้มีการปฏิบัติต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมั่นคงในเรื่องการอิบาดะห์และหนึ่งคำสั่งเสียของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือคำสั่งเสียในเรื่องท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านหญิงอาอิชะห์ได้บอกว่ากอลลีรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีมะรอดิฮ์อิดอีลีอบูบักรวะอะคากเรียกอบูบักรกับพี่ชายน้องชายเจ้าเนี่ยเรียกเข้ามาหน่อยฮัตตาอักตุบุกิตาบันแล้วฉันจะมาเขียนหนังสือครูจะเขียนคำสั่งเสียหน่อยฟาอินนีอะคอฟุอัยยะตะมันนามุตตะมันนินวะยะกูลกออิลอานาเอาลาวะยะบัลลอฮุวัลมุมินูนอิลลาอบูบักรท่านนบีบอกว่าฉันกลัวว่าเดี๋ยวจะมีคนคนหนึ่งที่มีความปรารถนาเนี่ยคือคนที่อยากแล้วก็จะมาบอกว่าฉันเนี่ยเหมาะสมกว่าฉันเนี่ยเหมาะสมกว่าแล้วท่านนบีบอกว่าวะยะบัลลอฮุวัลมุมินูนอิลลาอบูบักรอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ต้องการใครมุมินไม่ต้องการใครนอกจากท่านอับบักรซิดดีกคนเดียวเท่านั้นซอฮาบะห์บางท่านอย่างฮาฟิซอิบนุฮะญัรได้บอกว่าซอฮาบะห์นักวิชาการได้บอกว่าหะดีษนี้เนี่ยเป็นหะดีษที่ชัดเจนในการที่ท่านนบีได้บอกว่าอบูบักรซิดดีกจะเป็นคอลีฟะห์ต่อจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วในตอนที่ท่านนบีล้มป่วยเนี่ยหนึ่งในคำสั่งเสียที่ท่านนบีทำการสั่งเสียบรรดาซอฮาบะห์ก็คือเรื่องของการละหมาดท่านนบีพี่น้องฮะในตอนท่านนบีจะเสียชีวิตเนี่ยในช่วงจังหวะสุดท้ายท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยนะท่านนบีในบ้านท่านนบีอยู่ติดกับมัสยิดใช่ไหมท่านนบีเปิดม่านออกมาแล้วก็มองมาที่บรรดาซอฮาบะห์แล้วในความท่านนบีเห็นบรรดาซอฮาบะห์กำลังละหมาดเนี่ยเหมือนกับท่านนบีกำลังเปิดออกมาดูว่าทำการละหมาดกันหรือยังกำลังละหมาดอยู่หรือเปล่าแล้วท่านนบีก็ยิ้มแล้วก็ปิดม่านบรรดาซอฮาบะห์ที่ละหมาดเนี่ยพอละหมาดเสร็จแล้วเขาบอกว่าเหมือนเราจะโดนเหมือนเราจะการละหมาดของเราคือเราดีใจอ่ะดีใจว่าท่านนบีเปิดม่านแล้วท่านนบีก็ยิ้มเราเกือบจะเหมือนการละหมาดเราเกือบจะคิดไปอื่นละนะคิดนอกจากการละหมาดเนี่ยแต่ว่าเขาก็ยังละหมาดจนเสร็จแล้วมาคิดว่าท่านนบีได้เปิดม่านออกมาแล้วก็มองและบรรดานักวิชาการได้ทำการอธิบายหะดีษบอกว่าท่านนบีมองแล้วท่านนบีก็ยิ้มด้วยกับการมีความสุขว่าในบั้นปลายชีวิตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านนบีได้เห็นบรรดาซอฮาบะห์ได้ทำการละหมาดกันแล้วหนึ่งในสิ่งที่ท่านเกิดขึ้นในตอนท่านอุมัรบินคอตตอบนะถ้าเราได้นึกตอนอุมัรโดนแทงเนี่ยนะอุมัรโดนแทงตอนละหมาดใช่มั้ยตอนละหมาดซุบฮ์เนี่ยเวลาคนแทงอุมัรเสร็จปั๊บอันนี้ก็วิ่งออกไปแล้วก็เอามีดไล่ฟันคนอื่นต่ออุมัรสลบลงไปเนี่ยพออุมัรฟื้นขึ้นมาในตอนที่โดนแทงเข้าไปฟื้นขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นเราล่ะคำแรกอาจารย์เป็นคนรอโดนแทงแล้วก็ลุกขึ้นมาได้นะฟื้นขึ้นมาได้นะคำถามแรกเราถามว่าอะไรฮะ
3: ใคร
2: มันแทงกูวะ ใช่ไหมคำถามคือมันเป็นธรรมชาติของคนน่ะใครมันแทงคืออยากจะเจอแล้วเป็นที่รู้กันว่าหลายๆคนมีความเข้าใจว่าอุมัรเป็นคนที่ห้าวหาญเป็นคนที่เอาจริงเอาจังเพราะนั้นถ้าเป็นพวกเราล่ะคนที่จริงจังคนที่ดุเดือดดุดันเนี่ยแน่นอนโดนแทงเนี่ยเอาคืนก่อนเลยแต่ไม่ใช่เลยอุมัรละหมาดแล้วโดนแทงตอนละหมาดแต่พอเวลาที่สลบลงไปฟื้นขึ้นมาได้หันมาถามว่าละหมาดกันเสร็จแล้วใช่ไหมเพราะนั้นตัวนี้คือวะซียะห์ท่านอุมัรบินคอตตอบได้ทำการวะซียะห์ไว้เหมือนกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะซียะห์ในตอนบั้นปลายชีวิตที่อัสศอลาห์อัสศอลาห์บอกว่าละหมาดกันนะละหมาดกันนะวะมามะละกัตอัยมานุกุมแล้วสิ่งที่อยู่ภายใต้การดูแลของพวกเจ้าเพราะนั้นนี่คือตัวอย่างวะซียะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็คงจะให้ท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์ได้จบเลยนะผมคงจะเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคิดว่าเวลาน่าจะพอสมควรแล้วคงเวลาที่เหลือเนี่ยผมมอบให้อาจารย์อับดุลลอฮ์หมดเลยนะฮะก็ศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบิฮิวะซัลลัมอ
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد กลับมาสู่หะดีษนะครับที่ผมได้ค้างกับพี่น้องไว้ในช่วงแรกนะครับก็คือหะดีษของท่านอิรบาดอิบนุซาริยะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับในประเด็นที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งเสียด้วยกับคำว่านะครับฟะอะลัยกุมบิซุนนะตีวะซุนนะตินคุลาฟาอิรอชิดีนอันมะฮดียีนและพวกท่านทั้งหลายจงยึดในสิ่งที่เป็นซุนนะแบบฉบับของฉันและซุนนะแบบฉบับของเหล่าบรรดาคุลาฟะรอชิดีนท่านเชคุนอิสลามอิบนุตัยมียะห์รอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าฟะอะลากุลลิมุมินินอัลลายะตะกัลลัมฟีชัยอ์อินมินัดดีนอิลลาตะบะอันลิมาจาอะบิฮิอัรรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะลาจะตะกัดดะมุบัยนายะดัยสำหรับบุคคลผู้ที่เป็นผู้ศรัทธาทุกคนท่านเชคุนอิสลามอิบนุตัยมียะห์ได้กล่าวประโยคนี้เอาไว้นะครับว่าสำหรับผู้ที่มีความศรัทธาทุกคนในการปฏิบัติตามคำสั่งเสียคำวะซียะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการยึดอยู่กับซุนนะห์ของท่านจะไม่พูดในสิ่งหนึ่งสิ่งใดในเรื่องราวของศาสนาท่านแบ่งนะครับเรื่องที่เราจะพูดเราจะออกความเห็นถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโลกดุนยาแต่ละคนแต่ละอาชีพเขาจะมีความเชี่ยวชาญซึ่งแตกต่างกันและแต่ละคนก็จะพูดในสิ่งที่เป็นความเชี่ยวชาญต่างๆเหล่านั้นของพวกเขาแต่ถ้าเป็นเรื่องของศาสนาเราจะไม่พูดในเรื่องของศาสนาอิลลาตะบะอัลลิมายะอะบิฮิอัรรอซูลเว้นแต่สิ่งนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่มีการปฏิบัติจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะลายะตะกัดดะมุบัยนายะดัยฮิและเราจะไม่ล้ำหน้าพูดง่ายๆก็คือเราจะไม่ทำเกินหรือทำมากกว่าหรือคิดประดิษฐ์ในสิ่งอื่นนอกเหนือจากสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวได้กระทำบัญญัติซุรุมากอลาเราจะพิจารณานะครับในคำกล่าวของท่านนบีฟะยะกูนุกาละฮูตะบะอัลลิกาลิฮีคำกล่าวของเขานะครับคำกล่าวของบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับศาสนาไม่ว่าจะเป็นผู้รู้คนใดก็ตามแต่เราจะพิจารณานะครับว่าถ้าคำกล่าวหรือทัศนะความเห็นของเขาเหล่านั้นเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับคำกล่าวของท่านนบีวะอามาลูฮูตะบะอัลลิอัมริฮีและการกระทำของเขาเป็นการกระทำที่สอดคล้องกับคำสั่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องฟังนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติฟะฮากะซากานะซอฮาบะตุวะมันซะละกะซะบีละฮุมมินัตตาบีอีนละฮุมบิอิห์ซานท่านเชคอิบนุตัยมียะห์ได้กล่าวนะครับว่านี่คือแนวทางของเหล่าบรรดาซอฮาบะและแนวทางของบรรดาตาบีอินบรรดาซะละฟุศอละห์ที่เขามีต่อคำสั่งเสียในการยึดมั่นกับซุนนะแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่รักทั้งหลายครับคำถามก็คือว่าแล้วเราจะเข้าใจในสิ่งที่เป็นซุนนะของท่านนบีได้อย่างไรเพียงแค่อายะห์กุรอานท่านนบีกล่าวนะครับว่าใครก็ตามแต่ที่อธิบายอัลกุรอานด้วยกับสติปัญญาของเขาแม้ว่าการอธิบายนั้นจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่เขาก็จะได้รับโทษแม้ว่าการอธิบายความหมายของเขาเนี่ยนะครับด้วยกับความคิดด้วยกับสติปัญญาของเขามันเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับเจตนากรมที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอัลกุรอานลงมานั่นคือความผิดเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอ่านอัลกุรอานเวลาที่เราต้องการที่จะทำความเข้าใจกับอัลกุรอานมันจะต้องผ่านกระบวนการของการเรียนรู้การถ่ายทอดท่านนบีถ่ายทอดให้เราบรรดาซอบะเราบรรดาซอบะถ่ายทอดให้ตาบีอินตาบีอินถ่ายทอดให้กับตาเบียตาบีอินและสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ถูกถ่ายทอดมาได้ถูกรักษามาจนกระทั่งถึงยุคสมัยของพวกเราในปัจจุบันเพราะฉะนั้นการเข้าใจอัลกุรอานจะต้องอาศัยผู้รู้ครับพี่น้อง จะต้องอาศัยการเรียนรู้การศึกษาทุกวันนี้เนี่ยมันมีหนังสือมันมีอัลกุรอานที่แปลภาษาไทยมันมีอัลกุรอานการตัฟซีรอัลกุรอานที่ถูกแปลเป็นภาษาไทยสิ่งต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เราจะต้องศึกษากุรอานเราจะไม่เข้าใจเองในเรื่องของซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยเช่นเดียวกันการเข้าใจในสิ่งที่เป็นคำพูดการเข้าใจในสิ่งที่เป็นการกระทำของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันก็จะต้องอาศัยรูปแบบของการเรียนรู้การถ่ายทอดจากบรรดาผู้รู้ครูบาอาจารย์ที่พวกเขาเหล่านั้นได้ถ่ายทอดกันมาผมมีตัวอย่างที่จะยกให้พี่น้องได้เห็นนะครับเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าวะมัยยะอิชมิงกุมฟะซะยะรออิคติลาฟันกะซีรอถ้าพวกเจ้ามีอายุต่อไปจะเห็นถึงความขัดแย้งอันมากมายและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกนะครับว่าเมื่อใดที่เราเกิดความขัดแย้งให้เรากลับไปที่ไหนกลับไปที่กิตาบุลลอฮ์กลับไปที่ซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำถามก็คือว่าเราจะกลับไปที่กิตาบุลลอฮ์ด้วยกับสติปัญญาของเราเองเราจะกลับไปที่ซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับความเข้าใจของเราเองใช่ไหมไม่ใช่อายะห์กุรอานอายะห์1เนี่ยนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่าวันมุตัลลาก็ตายะตารับบัสนบีอังฟุซิฮินนะซะลาซะตะกูรูและสำหรับสตรีที่ถูกหย่านางจะต้องยะตารับบัสนบีอังฟุซิฮิมคือไม่อนุญาตให้นิกะห์ใหม่จะต้องเก็บตัวซะลาซะตะกูรู3กูรูด้วยกันอายะห์กุรอานชัดเจนมั้ยพี่น้องซะลาซะตะกูรูแต่บรรดานักวิชาการมีทัศนะที่แตกต่างกันในความหมายหรืออิดดะห์ระยะเวลาในการครองตนของสตรีหลังจากที่หย่าคำว่าซะลาซะตะกูรูเนี่ยหมายถึงอะไรกุรอานชัดเจนด้วยกับภาษาอาหรับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีในเรื่องดังกล่าวนี้แต่คำถามทำไมนักวิชาการจึงมองต่างกันมันเป็นเรื่องของความเข้าใจมันเป็นเรื่องของการตีความบรรดายุมูนุนอุลามะบรรดานักวิชาการส่วนใหญ่บอกว่าซะลาซะตะกูรูหมายถึงมีความสะอาดปราศจากประจำเดือนเนี่ย3ครั้งแต่ท่านอิหม่ามอบูฮานีฟะและนักวิชาการอีกกลุ่มนึงบอกว่าหมายถึงการมีประจำเดือน3ประจำเดือนทั้งที่อายะห์กุรอานอายะห์เดียวกันหลักฐานหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นหลักฐานเดียวกันเป็นสิ่งที่ต้องการที่จะชี้กับพี่น้องได้เห็นนะครับว่าเรื่องราวของศาสนาหน้าที่ของเราคือการเรียนรู้คือการศึกษาไม่ใช่ในเรื่องของการโจมตีไม่ได้หมายความว่าทัศนะที่เรายึดถามว่าเรายึดด้วยกับอะไรเรายึดด้วยกับการอ่านในสิ่งที่เป็นการวิเคราะห์ของบรรดานักวิชาการไม่ได้หมายความว่าทัศนะที่เรายึดและเราคิดว่าเป็นทัศนะที่มีน้ำหนักแล้วเราจะไปตำหนิและก็บอกคนที่มีทัศนะแตกต่างในสิ่งที่เป็นสิ่งที่มันมีความขัดแย้งที่มันมีหลักฐานเพราะมีคำสองคำเนี่ยที่พี่น้องจะต้องทำความเข้าใจคือคำว่าคีลาฟกับคำว่าอันอิจติฮาดคำว่าคีลาฟเนี่ยนะครับบรรดานักวิชาการได้กล่าวนั่นก็หมายถึงว่าในสิ่งที่มันมีหลักฐานฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีหลักฐานเราเรียกว่าการคิลาฟแต่ถ้าอิจติฮาดก็คือในประเด็นที่มีหลักฐานแต่มุมมองหรือข้อบ่งชี้ในหลักฐานเนี่ยมันไม่ชัดเจนอย่างเช่นอายะห์กุรอานอายะห์นี้หรือมันมีการวินิจฉัยในความถูกต้องของหลักฐานท่านอิหม่ามอิบนุตัยมียะห์ รอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในหนังสือของท่านนะครับว่ารอฟหนังสือรอฟอุลมะลามอันอะอิมมะตินอะลามท่านได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าฟะไลซะลิอะฮาดินมินฮุมยูคอลิฟูหะดีซันซอฮะอันนินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราบรรดาอิมมะเราบรรดาอิหม่ามทั้ง4หรือที่มากกว่านั้นเนี่ยไม่มีใครคนใดคนหนึ่งในหมู่ของพวกเขาที่จะฝ่าฝืนหะดีษที่ถูกต้อง จากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยเจตนาฟะลาบุดดะละฮูมินอุซรินฟีตัรกิฮีแต่พวกเขาเหล่านั้นมีเหตุผลในการที่จะไม่ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นหะดีษเหล่านั้น3เหตุผลด้วยกันท่านอิหม่ามอิบนุกัยยะห์ได้กล่าวนะครับเหตุผลที่1ก็คือว่าอาดามุอิอติกอดีฮิอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอละฮูคือพวกเขาเชื่อว่าท่านนบีไม่ได้กล่าวในหะดีษบทนั้นนั่นก็คือความแตกต่างในการให้น้ำหนักกับหะดีษบทหนึ่งนักวิชาการกลุ่มหนึ่งผู้รู้กลุ่มหนึ่งบอกว่าหะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่ซอฮีหเพราะฉะนั้นเขาจึงปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคำสั่งของหะดีษบทนี้นักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งมองว่าหะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่ไม่ซอฮีหสายรายงานมีความบกพร่องเขาจึงไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรือนัยยะของหะดีษบทนี้ยกตัวอย่างเรื่องของการสัมผัสผู้หญิงเสียน้ำละหมาดหรือไม่เสียน้ำละหมาดประเด็นอยู่ที่หะดีษบทเดียวและผู้รายงานหะดีษเพียงแค่คนเดียวก็คือท่านต้นซึ่งเป็นรอวีของหะดีษบทนี้ท่านอิหม่ามอัชชาฟีรอฮีมุลลอฮ์หะดีษบทนี้กล่าวนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้จุมพิตภรรยาคนหนึ่งของท่านก่อนที่จะออกไปละหมาดหรือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สัมผัสกับร่างกายของภรรยาคนหนึ่งของท่านก่อนที่ท่านจะไปละหมาดผู้รายงานชื่อว่าตอนท่านอิหม่ามอัชชาฟีบอกว่าท่านตอนเป็นบุคคลผู้ที่ไม่ซีกอฟไม่สามารถเชื่อถือได้เพราะฉะนั้นท่านจึงมองว่าการสัมผัสสตรีทำให้เสียน้ำละหมาดแต่ขณะที่บรรดานักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าท่านต้นเป็นบุคคลผู้ที่ซีกอฮ์เชื่อถือได้เพราะฉะนั้นการสัมผัสสตรีไม่ทำให้เสียน้ำละหมาดประเด็นอยู่ที่อะไรประเด็นเหมือนที่ท่านอิบนุกอยยิมได้อิบนุตัยมียะห์ได้กล่าวนะครับอาดามุนอิติกอดีฮิอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอละฮูที่เขาไม่ปฏิบัติตามหะดีษบทนั้นอันเนื่องมาจากเขามีความเชื่อด้วยกับการวินิจฉัยการค้นคว้าของเขาแล้วก็บอกว่าท่านนบีไม่ได้กล่าวหรือหะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่ไม่ซอฮีหประการต่อมาอะดามุอิติกอดีฮิอิรอดะตุตินกัลมัสอะลาบิซาลิกเขามองว่าคำกล่าวนี้ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้ว่าจะถูกต้องแต่ความหมายที่ท่านนบีต้องการที่จะสื่อในประเด็นนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องราวดังกล่าวคือมองกันคนละมุมหะดีษถูกต้องแต่มันไม่ตรงเรื่องที่ต้องการที่จะนำมาเป็นหลักฐานเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่ปฏิบัติแต่ขณะอีกคนหนึ่งบอกนะครับว่าหะดีษบทนี้หรืออายะห์กุรอานอายะห์นี้เป็นอายะห์กุรอานที่ถูกต้องซอฮีหะและก็ตรงกับเรื่องเพราะฉะนั้นจึงนำเรื่องนี้มาสู่การปฏิบัติและประการต่อมานะครับก็คืออิอติกอดูฮูอันนาซาลิกัลฮุกมามันซูคุนหะดีษบทนี้ถูกต้องจริงกฎเกณฑ์นี้ได้ถูกนำมาปฏิบัติจริงแต่มันได้ถูกยกเลิกเรื่องของนาซิกเรื่องของมันซูมันที่ถูกยกเลิกซึ่งเรื่องนี้เป็นประเด็นที่บรรดานักวิชาการไม่ได้มีความเห็นที่ตรงกันต่างคนต่างก็มีความเห็นที่แตกต่างกันท่านอิหม่ามอิบนุกอยยิมรอฮิมะฮุลลอฮ์จึงได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าวูกูอุลอิคติลาฟวูกูอุลอิคติลาฟีบัยนันนาสิอัมรุนดอรูรียุลลาบุดดามินฮูความแตกต่างความขัดแย้งความคิดทัศนะที่แตกต่างกันระหว่างมนุษย์แค่ระหว่างมนุษย์เป็นสิ่งที่ลาบุดดามินฮูเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้วสัมหาอะไรกับคนที่เป็นผู้รู้นักวิชาการที่เขาได้ศึกษาเขาได้เรียนรู้เขาได้รับฟังในสิ่งที่เป็นความหมายของอัลกุรอานความหมายของหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากบรรดาผู้รู้จากบรรดาครูบาอาจารย์ของเขาย่อมที่จะมีความคิดที่แตกต่างกันลิตาฟาวุติอารอดิฮิมเนื่องจากความแตกต่างในเรื่องของสติปัญญาความแตกต่างในเรื่องของความเข้าใจความแตกต่างในเรื่องของการเข้าถึงในสิ่งที่เป็นข้อมูลพี่น้องรู้ไหมครับว่าเพียงแค่หะดีษบทเดียวเนี่ยนะครับเวลาเราไปอ่านเวลาเราลงไปศึกษาลึกๆเนี่ยนักวิชาการเนี่ยเขาวิเคราะห์กันละเอียดจนกระทั่ง ไอสิ่งที่เรารู้เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าตกผลึกในความรู้และเป็นสิ่งที่เขานำมาฟัตวาให้เราอ่านเพราะนั้นผมได้ฟังอาจารย์ดำชูโกตบอกเสมอนะครับว่าถ้าเราเรียนศาสนาเราสอนศาสนาด้วยกับเอาคำฟัตวาเนี่ยเอาคำวินิจฉัยของผู้รู้เนี่ยนะครับมาฟันธงมาตัดสินเนี่ยพังเพราะนั้นเราต้องเรียนศาสนาให้รู้กว้างเป็นสิ่งที่อยากจะบอกนะครับบรรดาผู้รู้ครูบาอาจารย์เนี่ยเวลาที่จะสื่อสารกับชาวบ้านในสิ่งที่เป็นมัสอะลาใดมัสอะลาหนึ่งเนี่ยนะครับอย่าสอนให้คนแตกกันแต่สอนให้เขาเข้าใจว่าบางประเด็นบางเรื่องเนี่ยมันมีทัศนะที่แตกต่างกันแต่หน้าที่ของเราคือการพยายามที่จะแสวงหาในสิ่งที่มันใกล้เคียงกับสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ได้มากที่สุดแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าคนที่มีทัศนะต่างจากเราแล้วจะต้องไปโจมตีถ้าคนที่มีทัศนะไม่เหมือนเราแล้วเราจะบอกว่าไอ้พวกนี้เป็นพวกที่บิดอะห์อุตริกรรมในเรื่องของศาสนาไม่ใช่ถ้าสิ่งไหนที่มีหลักฐานที่ชัดเจนพี่น้องฟันธงไปได้เลยเรื่องของอะกีดะห์เรื่องของหลักการยึดมั่นที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้เราต้องชัดแต่ในเรื่องของนิติศาสตร์อิสลามเนี่ยนะครับบางครั้งบางประเด็นเนี่ยเป็นเรื่องที่นักวิชาการเขาพูดเขามีความแตกต่างตั้งแต่ยุคสมัยอดีตจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันถามว่าแล้วระดับเราเนี่ยแค่ไหนที่จะไปฟันธงว่าเนี่ยถูกที่สุดต้องปฏิบัติแบบนี้ถ้าปฏิบัติอีกอย่างนึงใช้ไม่ได้เรามันแค่ไหนอ่ะผมยังไม่กล้าเลยคนอื่นผมไม่รู้แต่ผมนี่ไม่กล้าที่จะพูดแบบนั้นตอนแรกเนี่ยหัวข้อที่ตั้งเนี่ยนะครับถ้าจำไม่ผิดอาจารย์ดำชูโกตอะไรนะเรื่องของเดือนใดเดือนนอกถามพี่น้องว่าเรื่องนี้เนี่ยฟังมากี่ปียังไม่เบื่ออีกเหรอและผมก็บอกอยู่ตลอดนะครับพี่น้องกลับไปดูรายการผมอาจารย์จูจูโกสได้เลยเราแบ่งฝ่ายนะแล้วสลับกันด้วยเพื่อให้พี่น้องได้เห็นนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมุมมองของหลักฐานเนี่ยมันมองกันคนละมุมเพียงแค่อายะห์กุรอานที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่าفَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ ใครก็ตามที่ได้ประจักษ์แก่เขาในการปรากฏของจันทร์เสี้ยวเขาจงถือศีลอดกลุ่มหนึ่งบอกว่าอายะห์กุรอานนี้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะบอกแก่บรรดามนุษยชาติทั้งมวลไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกท่านเชคอุซัยมีนกับเชคอุซัยมีนนะครับไม่ใช่ผมเชคอุซัยมีนกล่าวว่าไงก็ฉันไม่เห็นน่ะก็ฉันอยู่ที่นี่ไม่เห็นฟามันชัยดะคำว่าชัยดะต้องเห็นด้วยกับตาก็ฉันไม่เห็นน่ะและไม่ได้รับทราบข่าวและฉันจะปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นข่าวสารจากที่อื่นได้อย่างไรแค่นี้นี่คือมุมมองของนักวิชาการท่านเชคอุซัยมีนนะครับได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของอิลมุนนะซอรียุนเป็นเรื่องของวิชาการที่มันมีทัศนะที่แตกต่างกันมาตั้งแต่ยุคสมัยอดีตหะดีษบทเดียวเนี่ยเช่นซูมูลิรุญะตีวัฟติรุลิรุญะตีท่านก็บอกซูมูลิรุญะตีจงถือศีลอดเมื่อท่านเห็นเชคอุซัยมีนก็ฉันไม่เห็นฉันจะถือทำไมอีกกลุ่มนึงบอกว่าซูมูเนี่ยวาวนยะมาอะห์เพราะนั้นอย่าอุ้มมูทุกประชาชาติไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งนี้ของท่านนบีมันมองกันคนละมุมไงเพราะนั้นเราถึงบอกนะครับว่าสิ่งที่เป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นคีลาฟียะหรืออิสติฮาดียะเนี่ยเราจะต้องเปิดใจให้กว้างเราจะต้องให้คนเนี่ยเข้าใจนะครับแต่หน้าที่ของเราหน้าที่ของผู้รู้ครูบาอาจารย์จะต้องแสวงหาและมีอามานะในเรื่องของวิชาการในการนำสิ่งที่ถูกต้องและใกล้เคียงนะครับผมไม่กล้าบอกว่าสิ่งที่เรานำมาถ่ายทอดนั่นคือถูกต้องที่สุดเหมือนที่ท่านอิหม่ามชาฟีได้กล่าวเรานำสิ่งที่คิดว่าถูกต้องและใกล้เคียงซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกกับพี่น้องมาสู่การปฏิบัติแต่เราจะไม่ไปตำหนิหรือด่าทอทัศนะที่แตกต่างท่านอิหม่ามอิบนุกอยยิมจึงได้กล่าวนะครับว่าวะลากินนัลมัซอันมัซมูมสิ่งที่น่าตำหนิบะกีบะอ์ดุฮุมอะลาบะอ์ดินวะอุตวาน บาฆีก็คือละเมิดในสิ่งที่เป็นสิทธิระหว่างกันและกันและรวมถึงการเป็นศัตรูซึ่งกันและกันมีหลากหลายนะครับในคำพูดของนักวิชาการไม่ว่าจะเป็นท่านอิหม่ามอิบนุตัยมียะห์รอฮิมะฮุลลอฮ์นะครับหรือนักวิชาการท่านอื่นตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยที่พูดถึงเรื่องดังกล่าวซึ่งเวลาคงจะ

0: ามซุนนะของท่านนบีกันหรือเปล่าหรือว่าทุกวันนี้การค้าการขายของมุสลิมบางคนยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของดอกเบี้ยการค้าการขายของมุสลิมบางคนยังเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันคลุมเครือการค้าการขายของมุสลิมของพวกเราบางคนนะครับยังเกี่ยวข้องกับสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องห้ามและประการที่3คือสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งเสียของท่านนบีในเรื่องของการยึดกับซุนนะห์แบบฉบับของท่านก็คือในเรื่องของมารยาทมารยาทที่จะต้องปฏิบัติซึ่งกันและกันมารยาทระหว่างพี่น้องมุสลิมมารยาทระหว่างผู้รู้ให้เกียรติกับผู้รู้ครูบาอาจารย์ไม่ว่าบุคคลเหล่านั้นจะล่วงลับเสียชีวิตไปแล้วหรือบุคคลเหล่านั้นยังมีชีวิตอยู่ตราบใดก็ตามที่เขามีเป้าหมายเพื่อที่จะนำสิ่งที่ถูกต้องจากกีตาบุลลอฮ์และสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกมาสอนแก่พี่น้องนั่นคือบุคคลที่เราจะต้องให้ความเคารพแม้ว่าเราจะมีทัศนะที่แตกต่างกับเขาและแบบนั้นแหละครับพี่น้องเราจะอยู่กันได้อย่างมีความสุขแต่เมื่อใดก็ตามที่เราเอาประเด็นเหล่านี้ประเด็นปีกย่อยของศาสนามาสู่การห้ำหั่นมาสู่การประณามมาสู่การทะเลาะเบาะแว้งสังคมมันก็จะเป็นอย่างที่เราเห็นในยุคปัจจุบันนะครับก็คงอยากคงพูดคุยนะครับแล้วก็ให้ความรู้ทำความเข้าใจกับพี่น้องในประเด็นของคำสั่งเสียของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในค่ำคืนนี้ด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอให้การจัดงานในวันนี้นะครับได้รับผลตามที่ประธานจัดงานและผู้เกี่ยวข้องนะครับมีความปรารถนานะครับขอพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความจำเริญนะครับกับพี่น้องทุกท่านที่ร่วมกันรับฟังนะครับร่วมในงานวันนี้ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบนะครับขอพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเราเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่ได้รับความเมตตาและได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะกูลูกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะนะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
1: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายมนัสลักษมีนาหรือนายอับดุลลอฮ์นายมนัสลักษมีนาหรือนายอับดุลลอฮ์อายุ54ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลา 9:00 น.ณ มัสยิดอัลยาซานคูล่างคูขวาอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนลาลาอายับคานงามสมชาติลาลาอายับคานงามสมชาติหรือลายับทุ่งคุได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นน้องชายของลาเปียกตาครีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดอันอิสติกอมะห์มัสยิดอาจารย์ซิงทุ่งคุสอบถามโทร0819626775 0819626775ลาเปียกตาคีพี่ชาย
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี03411477 96เลขที่บัญชี03411477 96ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسولهاللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولااللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านประธานครับท่านอาจารย์มูรีดท่านพี่น้องมุสลิมและมุสลิมะที่โรงเรียนรับผ่านของอะไรนะของเก้าของกาที่รักทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลละห์ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะครับที่ผมมาเยี่ยมไม่เชิญก็มาเพราะว่าผมกับอาจารย์มูรีดเนี่ยทำงานศาสนาทำงานศาสนานี่ผมได้ข้อคิดมาจากหลายๆคนหนึ่งผมไปอยู่อินเดียมาเนี่ยผมได้ข้อคิดจากมอลานาอบูลฮัสซันที่ผ่านอารมณ์คนความรู้ที่ผ่านอารมณ์คนนี่อัลลอฮ์ตำหนินะใครที่เอาความรู้ที่ผ่านต้องตายก่อนถึงจะรู้ถ้ายังไม่ตายไม่รู้ยังอร่อยอยู่ยังมันอยู่ยังมีพวกเชียร์อยู่อะไรกันอยู่แต่พอตายแล้วเนี่ยเสียใจอย่างมากฉะนั้นวันนี้ผมที่จะพูดกับท่านพี่น้องเนี่ยนะเตือนตัวผมเองนะต้องเอาความรู้ที่ผ่านวะฮีเป็นความรู้ที่สะอาดบริสุทธิ์มาเล่าให้ท่านพี่น้องฟังมีวันหนึ่งท่านนบีนั่งคุยกับซอฮาบะห์มีใครบ้างท่านอบูบักรอุมาร์อุสมานอาลีมันประมาณ10กว่าคนนั่งคุยกันนบีถามนะนบีถามบอกว่าอยู่บนโลกดุนยาใบนี้เนี่ยคุณชอบอะไรมากที่สุดถามท่านอบูบักรท่านอบูบักรตอบดีนะฉันชอบสิ่งที่อยู่บนดุนยาเนี่ย3รายการชอบอะไรบ้างเฉลยเลยนบีเอาเฉลยข้อที่1อัลยูลูสบัยนายะไดกะท่านอบูบักรบอกว่าฉันชอบนั่งอยู่ต่อหน้าท่านต่อหน้าใครต่อหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมข้อที่2ชอบอะไรอีกวันนะซะรุอิลัยกะชอบมองหน้าท่านมองหน้านบีเห็นยังครับท่านอบูบักรฉันชอบมากที่สุดอยู่บนดุนยานี้หนึ่งชอบนั่งอยู่ต่อหน้าท่านสองมอชอบมองหน้าท่านข้อที่สามวะอิมฟากูอิไลกะฉันชอบบริจาคเงินให้กับท่านนบีเอาเงินไปทำอะไรไปเล่นไพ่เหรอเล่นการพนันใช่ไหมไม่มีนบีได้เงินมาจากท่านอบูบักรเอาไปทำอะไรให้แพ้ศาสนาหมดเลยไงให้คนยากคนจนให้คนนั่นคนนี้คนนี้ไม่เคยเก็บเงินอยู่กับตัวพี่น้องนั่นท่านอบูบักรเอาความรู้นี่มาจากไหนพี่น้องพอนบีถามปั๊บตอบปั๊บฉันชอบมองหน้าท่านชอบที่จะนั่งอยู่ข้างหน้าท่านชอบที่จะบริจาคให้กับท่านเอาเงินเอาทองเอาไปเลยนบีต้องการเงินเอาตัวฉันให้บริจาคตลอดเวลาแล้วต่อมานบีก็ถามอีกถามไซนาอุมัดไซนาอุมัดมาซาตุฮิบบุมินัดดุนยาคุณชอบบนดุนยานี่ชอบอะไรมากที่สุดท่านอบูบักรนำเสนอไปแล้ว3รายการท่านก็บอกว่าฉันก็ชอบ3รายการเหมือนกันเอ้าเฉลยหน่อยมีอะไรบ้างท่านไซนาอุมัดบอกว่าอามุรอนบิลมารูฟวะลาวกานะซิรอนฉันชอบเชิญชวนคน
สู่ความดีถึงแม้ว่าจะทำลับๆไม่มีใครเห็นฉันก็เอาเห็นไหมเอาความคิดนี่มาจากไหนเลยพี่น้องสอนคนให้รู้จักอัลลอฮ์สอนคนให้ทำความดีสอนคนให้คิดดีพูดดีทำดีเยอะแยะไปหมดความหมายนี่มันกว้างมากครับพี่น้องแบบลับๆนั่นนะไม่มีใครรู้เรื่องที่สองวันนะอยู่อันิลมุงกรวะลาวกานะจาฮิรอนวะลาวกานะจาฮิรอนฉันเนี่ยชอบที่จะห้ามปรามคนไม่ให้ทำความชั่วถึงแม้ว่าจะต้องต่อหน้าคนเยอะๆฉันก็ไม่อายนี่ความคิดของใครนะซายดินาอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุข้อที่3เฉลยเลยข้อที่3ท่านบอกซายดินาอุมัรบอกว่าวะกาลุลฮักวะลาวกานะบุรอนฉันเนี่ยพูดจริงเสมอถึงแม้ว่าความจริงนั้นจะทำให้ขมขื่นก็ตามนี่ใครพูดนะซอฮาบะห์นบีพูดอัลลอฮฺอักบัรเป็นนอตต่างหลายแต่ละคนแต่ละคนมีความคิดอ่านที่สะอาดมากเลยเอาต่อมาครับนบีถามไซนาอุสมานอุสมานละคุณว่ายังไงเป็นลูกเขยด้วยนะลูกเขยฉันว่ายังไงมาดาตัวให้บุมินัดดุนยาคุณชอบอะไรบนดุนยาเบนี่3 2คนนะบอก3 3รายการฉันก็ชอบ3รายการเหมือนกันอ้าว3รายการมีอะไรบ้างช่วยเสนอหน่อยท่านซะนะอุสมานบอกว่าฉันชอบบนดุนยา3รายการอิตออามุตตามฉันชอบเลี้ยงอาหารคนเห็นมั้ยคนละอย่างละอย่างละอย่างละอย่างความคิดนี่นบีสอนทั้งหมดนี่แหละพี่น้องถึงได้เก็บเอามาบอกกับท่านนบีฉันชอบเลี้ยงอาหารคนเอาข้อที่สองอิฟชาอุสสลามชอบให้สลามกับคนเห็นหน้าคนอัสลามอะลัยกุมยิ้มก่อนนะไม่ใช่ให้แล้วหน้าบึ้งนะบางคนสลามมาให้แต่หน้าไม่ยิ้มมีไหมมีท่านในการให้สลามแบบไหนที่เห็นแล้วประทับใจยิ้มก่อนแล้วก็อัสลามอะลัยกุมอัลลอฮฺผัดยิ่งใหญ่ครับนี่ซอฮาบะห์นบีข้อที่สามวัสลาตุบิลไลลิวันนาสุนียามฉันชอบลุกขึ้นนมาตอนดึกๆตีเท่าไรตีสองตีหนึ่งตีสามคนหลับกันหมดแล้วภรรยาหลับลูกหลับญาติพี่น้องหลับกันหมดในบ้านค่อยๆลุกขึ้นมายืนมานมาเข้าเฝ้าอัลลอฮฺสุบฮานาหูวะตาลานี่ซอฮาบะห์นบีในยุคก่อนเขาทำกันแบบนี้ครับอีกคนหนึ่งไซดนาอาลีลูกเขยลูกเขยนบีกับอุสมานก็แต่งงานนะแต่งงานกับลูกนบีด้วยนะสองคนไซนาลีคุณชอบอะไรบ้างซาลีก็ตอบฉันชอบ3อย่างขนาด3คน4คนชอบ3หมดเลยฉันก็ชอบ3อย่าง3อย่างคุณมีอะไรบ้างอิกรอมุดดอยฉันชอบต้อนรับแขกแสดงว่าการต้อนรับแขกมีมาตั้งสมัยนบีใช่หรือไม่ใช่โหการต้อนรับแขกก็คือเอาอย่างงี้เวลาแขกไปใครมายกเว้นเดือนรอมฎอนให้จัดห้องรับแขกเอาไว้เปิดแอร์เย็นๆหรือเปิดพัดลมเย็นๆพอแขกมานั่งเนี่ยพี่น้องรู้ป่ะคนที่ต้อนรับแขกคนแรกของโลกนะใครนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามมาลาอิกะห์มาหาท่านท่านมองเป็นก็แต่งตัวมาเป็นคนทานเป็นคนแปลงตัวมาลาอิกะห์มาแปลงตัวมาเป็นคนไปเนาะนึกว่าคนจริงๆดิก็เชิญเข้าห้องรับแขกเปิดพัดลมมีหรือยังไม่ทราบสมัยนั้นนะแล้วก็จัดอาหารมาเอาน้ำมาให้กินก่อนแต่นี่ซุนนะห์นบีสอนว่าเวลาแขกมาบ้านเนี่ยให้เขานั่งในห้องเย็นๆแล้วก็เจ้าของบ้านเนี่ยถอยออกมาสัก5นาทีได้ไหมให้แขกเขาจะขยับนู่นขยับตัวนั่งให้สบายให้หายเหนื่อยก่อนแล้วก็นำอาหารมาให้แล้วก็นำเอาน้ำมาให้ก่อนแล้วก็อย่านั่งดินทากันเวลามาแขกมาบ้านเนี่ยห้ามดินทาคนนั้นด่าคนนี้โอ้โหสุรานั่นน่ะเลวที่สุดไม่เอาเราไม่ฟังเรื่องนี้ยิ่งเดือนรอมฎอนพี่น้องแขกไปใครมาเนี่ยห้ามอะไรนะห้ามดินทาคนอื่นเอาชอบต้อนรับแขกข้อที่สองชอบอะไรครับวัสยามฉันชอบถือศีลอดในฤดูร้อนๆเ
คุณว่าคุณน้องนึกภาพในซาอุดีน่ะร้อนหรือเย็นร้อนสุดๆถ้าหนาวก็หนาวแบบสุดๆใช่ไหมในฤดูร้อนเนี่ยไซนาอาลีต้องการชอบที่ถือศีลอดในฤดูร้อนนี่ซอฮาบะห์นบีพี่น้องไอเรานี่หนีอาหรับรุ่นใหม่นี่หนีใช่ไหมหนีอะไรหนีหนีบวชมาเที่ยวเมืองไทยฉันเป็นมุซาฟิรไม่ได้บวชนี่เขาเล่าให้ฟังผมยังผมไม่เคยมีเพื่อนอาหรับเยอะนะผมมีเพื่อนอาหรับผู้ใหญ่หมดเลยรัฐมนตรีกระทรวงอัลกอฮอล์เนี่ยเพื่อนผมของซาอุดีมานี่นะคุณเขาวางตัวดีหมดเลยอ่ะเมื่อเดือนที่แล้วก็มานั่งคุยกันที่โรงแรมแลนด์มาร์คเขาวางตัวดีนะพูดจาดีอะไรดีคนเขามีการศึกษาก็วางตัวดีอะไรเราไม่พูดถึงคนทั่วๆไปฉันชอบต้อนรับแขกใช่ไหมแล้วก็ชอบถือศีลอดในช่วงฤดูร้อนวะดอรบิลอาดูบิไซฉันชอบที่จะต่อสู้กับศัตรูที่มาทำลายอิสลามใช้ดาบเนี่ยไปยืนหันกันเลยกลางสนามฉันชอบแบบนี้นี่ไซนาอาลีแสดงความเป็นนักเลงนะใช่ไหมแล้วมีอีกคนหนึ่งอบูซาร์กิฟารีพี่น้องครับเป็นซอฮาบะห์นบีนั่งอยู่ในที่ประชุมนบีถามว่าคุณชอบอะไรอบูซาร์กิฟารีอบูซาร์บอกฉันชอบ3รายการชอบอะไรฉันชอบอัลยัวความหิวมีคนชอบความหิวมีไหมไม่มีสักคนหนึ่งแต่ท่านอบูซัดนี่ตอบว่าฉันชอบอัลยัวฮังกรีฉันชอบหิวพี่น้องชีวิตที่หิวกับอิ่มอันนั้นจะสมานกันหิวนะอัลลอฮ์หิวนี่อัลลอฮ์อร่อยจริงๆชีวิตฉันชีวิตที่หิวอยู่กับผมเยอะกับพี่น้องมีหรือเปล่าผมไม่ทราบนะผมเนี่ยชีวิตของผมหิวตลอดไม่เคยทานอาหารอิ่มอย่างตอนเป็นนักเรียนด้วยพี่น้องเอ้ยมันต้องมาพูดนะเงินไม่มีแต่ว่าเรียนหนังสือได้แล้วได้ไหมได้อัลฮัมดุลิลลาห์ชีวิตที่หิวนี่นะดีหมดเลยนะครับท่านประธานพระจะหิวบ่อยขุนงามน่าดูเลยใช่ไหมอัลฮัมดุลิลลาห์ชีวิตที่หิวดีกว่าชีวิตที่อิ่มมากๆไปไงก็ท้องใหญ่ใช่ไหมยายพอยืนมาเนี่ยหัวพุงอย่างเงี้ยนบีเคยชี้ไปที่พุงซอบ้านนบีคนหนึ่งพุงใหญ่นบีว่าตัดส่วนนี้ให้คนอื่นทานได้ไหมนี่ภาษาของนบีเรางงเลยว่าเอ๊ะทำไมนบีพูดอย่างนี้นบีก็หุ่นสมาร์ทนบีไม่ได้อ้วนเตอะตะแบบอิหม่ามเท่าคองๆที่ไหนใช่ไหมไม่กินเรื่องกินบุญเนี่ยไม่มีแล้วครับนบีไม่กินบุญเยอะนบีจะหิวตลอดพี่น้องอัลลอฮฺอัลลอฮฺอ้าวเรื่องที่สองอบูซัดชอบอะไรอีกฉันชอบการเข็มไข้ได้ป่วยอัลลอฮฺแต่ละข้อเนี่ยชาวบ้านรับไม่ได้สักคนหนึ่งชอบหิวใครรับได้ชอบป่วยใครรับได้แต่ท่านอบูซัดรับได้ข้อที่สามชอบอะไรฉันชอบความตายนบีก็งงเอาช่วยเฉลยหน่อยสิ3คน4คนที่ผ่านมานบีไม่ได้ถามว่าอ้าวบรรยายหน่อยทำไมชอบนั้นชอบนี้แต่อบูซัดนบีเป็นห่วงมากอ่ะอ้าวชอบความหิวอธิบายหน่อยได้อะไรท่านอธิบายเลยนะครับวะฮิบุลยาวเพื่อจะทำให้หัวใจของฉันนั้นนิ่มนวลหิวเนี่ยทำให้หัวใจนิ่มนวลใช่หรือไม่ใช่จริงครับคนที่อิ่มตลอดเนี่ยใจกระด้างคนที่หิวบ่อยๆที่นั่นอัลลอฮฺจึงกำหนดให้มีการถือในอดีตเดือนรอมฎอนเพื่อให้หัวใจของเรานั้นเกิดตักวาอย่างนี้แล้วกันพี่น้องถ้าไม่เคยหิวเนี่ยไม่รู้เราผ่านความหิวมาเห็นคนจนๆนั่งอยู่เนี่ยมาขอสตางค์ใจมันนึกแวบเลยโอ้โหเราก็เคยหิวอย่างนี้มาก่อนไอหิวของเรามีโอกาสกินแต่หิวของคนยากคนจนโอกาสกินมีไหมไม่มีจะไปหาอาหารที่ไหนพี่น้องนี่ไงความหิวทำให้หัวใจของคนที่หิวนั้นนอบน้อมแล้วก็ถ่อมตนเรื่องที่สองชอบป่วยนะคุณได้อะไรการเจ็บไข้ได้ป่วยลิตักฟีฟูดัมบีเพื่อลดโทษของฉันคนที่คิดว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยลดโทษเนี่ยจะโวยวายไหมล่ะเราจะไม่โวยวายเพราะหลายคนเนี่ยพี่น้องอยู่ริมผมนี่นะโทรศัพท์มาอาจารย์ไม่เอาแล้วป่วยอย่างนี้ไม่เอาไอ้เราก็เอาคำสั่งของนบีมานึกถึงคำพูดของอบูบักรกิฟารีเอ๊ะเขาป่วยเขาไม่เคยโวยวาย
แต่พวกเราป่วยจะมาชอบโวยวายอ่ะแสดงว่าคนป่วยเขารู้ว่าป่วยแล้วได้อะไรป่วยแล้วอัลลอฮ์ลดโทษทีนี้คนที่ไม่นึกว่าอัลลอฮ์จะลดโทษเนี่ยก็ต้องด่าใช่ไหมล่ะด่าคนนั้นด่าคนนี้ด่าฝนบ้างบอกว่าเนี่ยเดินตากฝนนิดเดียวอัลลอฮ์ให้เป็นหวัดเลยให้เอ็งด่าอัลลอฮ์ได้ยังไงครับเอ็งดูแลสุขภาพไม่เป็นทั้งหาแล้วมั้งโทษอัลลอฮ์แบบนี้เป็นต้นฉะนั้นการเจ็บไข้ได้ป่วยทำอะไรครับลดอะไรนะลดโทษข้อที่3อุฮิบุลเมาต์ฉันชอบความตายความตายเป็นไงครับเพื่อฉันจะได้เข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการเข้าเฝ้าอัลลอฮ์มี2อย่างนะนมาดเป็นการเข้าเฝ้าอัลลอฮ์แต่การตายนี่พี่น้องไปอยู่กับอัลลอฮ์เลยอัลลอฮ์อักบัรอันไหนดีกว่ากันอยู่กับอัลลอฮ์ตายดีกว่าจะใครอยากตายวะมีใครอยากตายสักคนนึงทำไมไม่อยากตายเราตอบได้เพราะเรายังไม่พร้อมเราต้องการที่จะทำความดีสะสมความดีให้มากกว่าเก่านี่ชีวิตของบรรดาซอฮาบะห์ในยุคของท่านนบียังมีชีวิตอยู่ทีนี้ซอฮาบะห์นบีโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านซาดีนาอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นคอลิฟะห์หลังจากท่านนบีเสียชีวิตไปท่านอบูบักรถูกแต่งตั้งให้เป็นคอลิฟะห์2ปีครึ่ง2ปีครึ่งเป็นคอลิฟะห์พอท่านอบูบักรเสียชีวิตไซนาอุมัรมาเป็นคอลิฟะห์12ปีผมชอบไซนาอุมัรที่เขาทำงานศาสนา12ปีในพี่น้องหลายนะครับปรากฏว่าศาสนาอิสลามในยุคนั้นเจริญเผยแผ่ออกไปกว้างขวางผมเช็คจากประวัติศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยมีหัวเมืองมีตำบลที่รับศาสนาอิสลาม 1,000 กับ30หัวเมือง1,000 กับอะไร30หัวเมืองคนรุ่นนั้นนะรุ่น 1,400 ปีนะเขาเผยแผ่อิสลามแบบไหนแค่12ปีพี่น้องครับหัวเมืองนี่มาจากคน2คนนะอย่างน้อยก็เป็นพันใช่ไหมล่ะหรือเป็นหมื่นก็ได้พี่น้องเข้ามารับนับถืออัลอิสลามนะ 1,000 กับ30หัวเมืองตกลงท่านทุ่มเทใช่ไหมส่งอุลามะไปสอนศาสนาตรงนั้นส่งผู้รู้ไปสอนตรงนี้ตัวเองท่านไปเยี่ยมตรงนั้นไปเยี่ยมตรงนี้ไปเชิญชวนคนให้รู้จักอิสลามพี่น้องคนรับอิสลามเท่าไหร่นะ 1,000 กับ30หัวเมืองเอาถ้าคิดว่าคนรับ 1,000 คนคนเท่าไหร่รับอิสลามอ่ะ 1,000 คนน่ะ 1,000 หัวเมืองเท่าไหร่ถ้าคิดสัก 5,000 คนเนี่ยโอ้โหมหาศาลรับอิสลามกันเต็มไปหมดเลยแล้วก็สร้างมัสยิดกี่แห่ง 4,000 มัสยิดคนรับอิสลาม 1,000 กับ30หัวเมืองสร้างมัสยิดอีกเท่าไรอีก 4,000 มัสยิดรับอิสลามปากกฎตรงสี่ต้องมีมัสยิดใช่หรือไม่ใช่ท่านก็หาเงินมาสร้างอีกหาเงินมาสร้างอีกไม่ใช่หลังสองหลังกี่หลังครับ 4,000 หลังท่านเอามาทำหน้าตาเหมือนเรานี่แหละทำไมเขาทำได้อะเขาเอาเวลาของเขาเพื่ออัลลอฮ์ถามว่าท่านนอนอยู่ในกุโบร์นอนสบายหรือนอนลำบากสบายครับอย่างน้อยก็ 1,000 กับ30หัวเมืองรับอิสลามเพราะฝีมือซายนาอุมัรสร้างมัสยิดอีก 4,000 แห่งอัลลอฮุอักบัรนี่ความดีเหล่านี้หายไหมไม่หายครับนี่วันนี้เราเอาประวัติของท่านมาคุยให้ท่านพี่น้องฟังให้นึกถึงในอดีตว่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยเขาดูแลศาสนาของอัลลอฮ์เขาปกป้องศาสนากันอย่างไรแน่นอนคนทางงานศาสนาเนี่ยถูกด่าหรือถูกชมส่วนใหญ่เนี่ยถูกด่าหมดไม่มีใครชมครับไอ้คนชมคนใกล้ๆตัวนั่นแหละทำไปเถอะฉันช่วยฉันแต่ส่วนใหญ่นะครับยิ่งเอาอาจารย์มูรีดเอาซุนนะห์มาสอนผมเอาซุนนะห์มาสอนถูกด่าไหมอย่างน้อยก็คณะอะไรคณะใหม่กวาฮาบีคมูดออัลลอฮ์จานดำทุกดาถ้าเราท้อแท้ใจเลิกไหมเลิกแต่ท้อไหมบางทีมันก็ท้อถูกด่าเยอะๆก็ไม่ไปเมียว่าไปเถอะภรรยาก็ให้กำลังใจไปลูกๆให้กำลังใจไปท้องกับทีนี้ไซนาอุมัดเผยแผ่อิสลามมีคนรับอิสลามกี่หัวเมืองนะ 1,000 กับ30หัวเมืองสร้างมัสยิดเท่าไร
4,000 แห่งมาเช็คทรัพย์สินตอนตายมีอะไรบ้างคอร์รัปชันมีไหมโกงมีไหมปรากฏว่าบ้านของท่านเนี่ยทำมาจากดินเช็คทรัพย์สินแล้วมีอยู่4รายการพี่น้องสี่รายการมีอะไรบ้างมีบ้านทำมาจากดินยุคนั้นนะไม่สั่งเมืองไทยมียังมีแล้วทำไมไม่สั่งไปล่ะเรือก็มีนะทำไมไม่สั่งครับเขาไม่ได้คิดเขาคิดถึงคนจะให้คนไม่ให้ตกนรกทำยังไงคิดถึงคนคิดถึงคนใครสอนความรู้ผ่านญิบรีลเนี่ยผ่านรู้ที่ผ่านวาฮีมาให้ท่านนบีนบีก็เอามาสอนซอบะบรรดาซอบะบาก็ได้ความรู้ผ่านวาฮีทั้งหมดถึงได้กล้าสร้างมัสยิด 4,000 แห่งเชิญชวนคนสู่อิสลามอีก 1,000 กับ30หัวเมืองแล้วก็บ้านตัวเองทำด้วยอะไรทำด้วยอะไรนะดินนะดินธรรมดาหลังเล็กๆยิ่งบ้านนบีพี่น้องอัลลอฮ์ไปเห็นบ้านนบีแล้วก็ทำไมนบีบ้านเล็กเลยเงี้ยล่ะเล็กยังไงนบียืนนมาอยู่ภรรยาก็เวลาสุญูดไปต้องดันเท้าภรรยาขึ้นน่ะบ้านเล็กนิดเดียวอยู่แค่นี้เองพี่น้องพอยืนขึ้นมือติดหลังคาบ้านนบีแต่นบีบ้านท่านมีบรรยากาศเพราะนบีนมาทุกคืนอ่านกุรอานในบ้านท่านทุกคืนซิกรุลลอฮ์ทุกคืนในบ้านหลังนี้เล็กๆนี้ไม่เคยทะเลาะกับภรรยาไม่เคยตบภรรยาไม่เคยเตะภรรยาและไม่เคยด่าภรรยาทั้งบ้านหลังนี้มีบรรยากาศไหมอัลลอฮฺอักบัรเป็นอย่างครับไซนาอุมัดเป็นรองครับเช็คทรัพย์สินตอนตาย1มีอยู่4รายการ1บ้านทำมาจากดิน2เสื้อที่ท่านใส่ประมาณ4ตัวหรือ5ตัวบางตัวมี100ปะนั่นเป็นคอลิฟ่านะพี่น้องอัลลอฮ์ยิ่งกว่าดร.ซูรินอีกตำแหน่งอ่ะใช่ไหมยิ่งกว่าทรัมป์อเมริกาอีกเพราะว่ามันใหญ่สุดของโลกอ่ะทำไมใส่เสื้อธรรมดาแล้วก็มี100ปะเช็คทรัพย์สินเรื่องที่3มีล่อไม่ใช่ลาไม่ใช่อูด้วยมีล่อล่อนี่ราคาถูกกว่าลาอีกนะมีอยู่ตัวหนึ่งเอาไว้ขี่เยี่ยมประชาชนเรื่องที่4มีแซ่อยู่อันหนึ่งไม่ใช่ไล่ตีคนแซ่เนี่ยเอาไว้ปลุกเดินนมาซุบฮ์ก่อนท่านตื่นก่อนนมาซุบฮ์ใครสอนให้ตื่นก่อนนมาซุบฮ์1ชั่วโมงนบีสอนก่อนนบีจะเสียชีวิตนบีทำเป็นแบบไว้นบีว่าลุกขึ้นซอฮาบะห์นบีทุกคนต้องลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดนะแล้วตื่นก่อนนมาซุบฮ์สัก1ชั่วโมงนะนบีขึ้นตื่นก่อน2ชั่วโมงให้ซอฮาบะห์เอาวาระดับแย่ๆหน่อยก็เอ้าท่านตื่นก่อน1ชั่วโมงได้ไหมตื่นมาทำอะไรพี่น้องมาทำ4รายการ1มาอ่านกุรอานมายืนนมาศ2อ่านกุรอาน3ซิกรุลลอฮ์4ร้องไห้ทำไมต้องร้องไห้อ่ะก็ห่วงคนไงพี่น้องไปหาคนบ้านนี้เขาด่ามาอัลลอฮ์นบีก็เป็นห่วงกลัวมันจะตกนรกอัลลอฮ์จะเปิดใจให้คนที่ด่าฉันบ้านนี้ให้รับอิสลามไปเถอะได้มั้ยได้ครับผู้หญิงยะฮูดีคนหนึ่งพี่น้องครับเกลียดนบีมุฮัมมัดหน้าดูเลยเพราะชาวบ้านเขาพูดตำหนิว่ามุฮัมมัดเลวอย่างนั้นมุฮัมมัดเลวอย่างนี้พอนบีมาเดินผ่านมาเขากวาดขยะพอขยะมันนบีเดินผ่านก็เอาขยะโยนใส่ศีรษะท่านนบีทำไงพี่น้องอัตปันลงมองก็แล้วไปวันที่1ถูกวันที่2ถูกวันที่3ถูกที่4ถูกพอวันที่6ที่7ไม่ถูกขยะใส่ศีรษะนบีก็งงหายไปไหนคือเตรียมตัวมาแล้วกูต้องถูกแน่ๆแต่วันนี้ไม่ถูกเพราะอะไรก็ถามว่าบ้านนี้ไปไหนอ่ะชาวบ้านเขารู้ดีป่วยนบีขออนุญาตไปเยี่ยมเดี๋ยวเราไปไหมไม่ไปใช่ไหมหรือใครจะไปผมก็ไม่ไปถึงอ่านกุรอานทุกวันก็เถอะใจมันรับไม่ได้แต่ถ้ามีนบีรับได้อ่ะเพราะว่านบีมีสีตาตานี้กับตาหัวใจไอ้ตานี่ตาหาเรื่องนะส่วนใหญ่ตาเนี่ยตามีเรื่องละมองปั๊บไม่ถูกนะจัดการมันซะท่านนบีมองเห็นภาพอาคิเราะห์ด้วยตาใจครับพี่น้องเพ
ขาอ่านกุรอานอธิบายเรื่องอาคิเราะห์ให้ฟังอธิบายกุรอานอธิบายเรื่องชีวิตหลังตายให้ฟังตาใจมันเห็นหมดเลยพี่น้องเดินผ่านกุโบตานี่เห็นไม้สองอันใช่ไหมหัวกระท้ายแล้วก็ดินนูนๆใช่ไหมนี่ตานี่เห็นแค่นี้แหละแต่ตาใจเห็นผ้าขาวนอนอยู่ในกุโบนอนกี่คนคนเดียวลุกขึ้นนั่งได้ไหมไม่ได้อาหารมีไหมไม่มีติดบนเลยแต่มาลาอิกะห์มาถามตายมันนึกโอ้โหทิ้งตัวตาใจไม่ใช่ตานี่นบีเห็นภาพทั้งหมดพี่น้องเห็นภาพโลกอาคิเราะห์ทั้งหมดด้วยตาใจพี่น้องทำไมให้อภัยได้เพราะเห็นรางวัลอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์จะตอบแทนให้กับคนที่ให้อภัยกับคนอัลลอฮ์เราในแค่ภรรยาเนี่ยยอมไม่ได้มีมาจากที่นี่ไม่มีแต่บ้านผมเยอะแยะผมเคยถามสามีคนหนึ่งพยายามมาฟ้องผมท่านเนี่ยสามีฉันเลวที่สุดผมถามเลวไงบ้างก็เล่าอะไรเยอะผมก็เจอสามีบอกว่านี่เนี่ยพยายามคนมาฟ้องผมว่าคุณน่ะอย่างนั้นอย่างนี้ก็ด่าพยายามให้ผมฟังบอกให้ผิดเอาใหม่ดูนบีเป็นแบบดูนบีเป็นแบบคุณต้องการจะดูแลครอบครัวทำไมตัวอย่างนบีทำไมไม่ศึกษาเป็นซุนนะห์มากี่ปีแล้วปีตั้งแต่เกิดแล้วคุณได้อะไรบ้างจากซุนนะห์นบีตอบไม่ได้ฉะนั้นคุณต้องปกป้องตัวเองปกป้องครอบครัวครับยาอายุฮัลลาซีนอามานูกูอัมฟุซกุมวะอะห์ลีกุมนารปกป้องตัวเองให้ดีอย่าให้อัลลอฮ์โกรธต้องเรียนศาสนาต้องฟังศาสนาคุณก็ตัวปิยาตรีรามคำแหงอ่ะทำไมไม่หาความรู้เพิ่มเติมจากอิสลามทีวีก็ออกมีตั้ง 4-5 ช่องเนี่ยทำไมไม่ฟังดูบ้างล่ะเกียรติช่องนี้กับเปิดช่องนี้ให้ได้ความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลาทำได้ไหมทำได้เลยปกป้องตัวเองปกป้องภรรยาด้วยปกป้องพ่อแม่ของภรรยาด้วยปกป้องลูกเราด้วยคุณไม่ปกป้องใครเลยได้ยังไงอ่ะไปเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ผมก็เรียกมาตักเตือนพี่น้องทั้งหลายฉะนั้นคนที่เป็นสามีคนต้องนึกเยอะต้องรับผิดชอบภรรยาใช่หรือไม่ใช่ด่าภรรยาได้ไหมด่าได้ไม่ได้ไอทิศไม่จำเป็นเพราะนบีสั่งอ่ะไม่ให้ด่าตบหน้าได้ไหมเวลาไม่พอใจไม่ได้ตบหน้าภรรยาไม่ได้เตะภรรยาก็ไม่ได้ด่าภรรยาก็ไม่ได้จะไม่ด่าตรงไหนแต่เมื่อต่างคนต่างมีหน้าที่รับผิดชอบดูกันทั้งสองฝ่ายหน้าที่ของภรรยาก็ดูแลบ้านดูแลลูกดูแลอาหารดูแลเสื้อผ้าพอแล้วไอ้ส่วนผู้ชายต้องดูแลด้านการเงินนะเงินเข้าบ้านสร้างบ้านค่าใช้จ่ายประจำวันพ็อกเก็ตมันนี่อะไรพวกนี้หน้าที่ของสามีทั้งหมดนะถ้าต่างคนต่างทำหน้าที่อันนี้ต่างคนต่างให้กำลังใจซึ่งกันสง่างามไหมอัลลอฮฺอักบัรไม่พูดตัวนั้นพูดว่าไซนาอุมัดตอนตายเช็คทรัพย์สินมีกี่รายการนะ4รายการรายการที่1บ้านทำด้วยดิน2เสื้อผ้ามาอยู่ 4-5 ชุดบางชุดมี100ปะแล้วก็มีอะไรนะมีล่อแล้วก็เรื่องที่4มีแท้เอาไว้ปลุกคนนมาดท่านตื่นก่อนนมาดอาซานซุบฮ์ยิ่งเป็นคอลิฟ่าเนี่ยกลางคืนมันจะนอนหรอกครับพี่น้องเหนื่อยดูแลคนเดินเยี่ยมคนอะไรคนมีอยู่คืนหนึ่งไซนาอุมัดเนี่ยไปยืนอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งลูกสาวกับแม่เนี่ยกำลังเถียงกันคุยกันเสียงดังอ่ะท่านไปยืนอยู่ข้างๆบ้านเนี่ยไซนาอุมัดเป็นคอลิฟ่ามีสิทธิ์มองใครก็ได้ปีนข้าบันใครได้นี่คอลิฟ่ามีสิทธิ์พอๆกับนายกเรานี่แหละประยุทธ์วงศ์โอชานี่ผมถูกเชิญให้ไปละสินอดจะไปจะไปยังนึกเลยก็ไปไปใจเป็นใครของมันทีนี้สนาอุมัดมีสิทธิ์ไปนอนได้ยินผู้หญิงกับลูกสาวเถียงกันในบ้านแม่บอกลูกเอ้ยเรามีอาชีพขายนมฉะนั้นพรุ่งนี้นะเอานมปนน้ำแล้วเอาไปขายได้เงินเยอะลูกสาวแย่งแม่ทำงี้ไม่ได้ไซนาอุมัดเนี่ยเขาสั่งเอาไว้เขาสอนที่มัสยิดบอกว่าห้ามเอานมปนน้ำเอาไปขายถ้าจะปนน้ำเอามากินเองไม่มีปัญหาห้ามขายแม่บอกว่าไซนาอุมัดเขานอนอยู่ที่บ้านลูกเอ้ยใส่ไปเถอะเขาไม่เห็นหรอก
ลูกสาวว่าไงรู้ไหมไซยานาอุมัดมองไม่เห็นแต่รอบบีอุมัดพระผู้อภิบาลของไซยานาอุมัดทรงมองเห็นตลอดเวลาภาษานี้ภาษาเดียวไซยานาอุมัดประทับใจมากเลยอัลลอฮ์ฉันสอนที่มัสยิดและผู้หญิงอยู่ที่บ้านรู้ได้ยังไงว่าฉันสอนที่ประทับใจก็คือว่าถ้าไซยานาอุมัดมองไม่เห็นใครเห็นอัลลอฮ์พระผู้อภิบาลแห่งไซยานาอุมัดมองเห็นอยู่ภาษานี้ประทับใจมากช่วงนั้นแหละไซนาอุมัดมีลูกเขยอยู่คนหนึ่งชื่ออาซิมหาผู้หญิงแต่งงานไม่ได้เขาหาก็ต้องสมัย1,400ปีก็จะหาลูกสะใภ้น่ะจะหายังไงจะแต่งงานเขาเลือกคนที่มีอีมานเขาเลือกคนที่มีตักวาเลือกคนที่มียะกีนมีอิยะซามีอิคลาสมีซุนนะห์นบีเอามาอยู่ลูกสะใภ้มาอยู่ในบ้านอีมานก็ได้เพิ่มขึ้นใช่มั้ยน่ะไอ้เงินเราหาเองก็ได้ลูกเขยลูกสะใภ้มาต้องรวยก็ได้ขอให้มีอีมานก็แล้วกันคืนนั้นกลับบ้านเลยร้องไห้อยู่นะขอบคุณอัลลอฮ์บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่มีศาสนาเล่าให้ภรรยาฟังบอกว่าพรุ่งนี้เช้าเธอมาบ้านหลังนี้นะเชิญผู้หญิงกับแม่เนี่ยไปที่ออฟฟิศของเราออฟฟิศนบีอยู่ที่ไหนรู้ป่าวมัสยิดออฟฟิศของไซนาอุมัดชาที่ไหนชาในมัสยิดไม่มีออฟฟิศเป็นส่วนตัวนี่แหละสุรานี่แหละออฟฟิศฉันออฟฟิศอยู่สองแห่งอีกแห่งฉันอยู่ตรงนู้นไหนกิยามัดนู้นคนละก็ชี้อัลลอฮ์เป็นน้องเราตามไม่ทันเนี่ยความคิดความอ่านของซอฮาบะห์นบีเนี่ยมันชั้นหนึ่งจริงๆเขาไม่ได้โยงกับดุนยาของพวกเขาโยงกับอาคิเราะห์ทั้งหมดภรรยาก็ไปตามตื่นเช้ามาก็มาตามคนบ้านนี้ไปไปทั้งสองคนเลยลูกสาวกับแม่ไปถึงคุยไปคุยมาขอเลยขอลูกหญิงคนนี้แต่งงานกับลูกชายไซดีนาอุมัดชื่ออาซิมแล้วก็ได้ลูกได้หลานมามีอยู่คนชื่ออุมัดบินอับดุลอาซิสเป็นคอลิฟาที่ยิ่งใหญ่อีกคนหนึ่งพ่อดีกับแม่ดีเพราะมีศาสนากลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยไล่ลูกหลานมาดีหมดเลยครับพี่น้องตะลานี่ชีวิตของซอฮาบะห์นบีบางสังเขปนะเล่าให้ท่านพี่น้องฟังเป็นบุคคลตัวอย่างนะครับที่เขาใช้ชีวิตของเขาอยู่บนโลกดุนยานี้เขาเผยแผ่อิสลามเขาเผยแผ่กันยังไงเขามีเงินเขาบริจาค กันอย่างไรแล้วเขาวางตัวยังไงพี่น้องนี่ก็คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆพี่น้องครับทีนี้รอมฎอนนี่พี่น้องครับอยากให้ท่านพี่น้องทำคือตัวผมต้องทำก่อนด้วยนะให้ทำ9ข้อเอาผมเอาตัวเลขมาง่ายๆเอา9ข้อพี่น้องรอมฎอนเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่วินาทีพี่น้องทราบไหมวินาทีเนี่ยเดือนรอมฎอนเนี่ยมีทั้งหมด 2,592,000 วินาทีมีคนมาคิดให้ผมโอ้โหเก่งจริงๆคนนี้29วันหรือ30วันมีทั้งหมดกี่วินาทีนะ 2,952,000 วินาทีทุกวินาทีมีบารอกัตหมดเลยเราแสวงหาบารอกัตใส่ตัวได้หรือเปล่านบีสอนนะครับแต่ซอฮาบะห์นบีก็นำมาปฏิบัติให้นรมดอนนี่ให้ทำ9รายการ1กิยามให้ยืนนมาศอย่าขาดเราทำกันอยู่แล้ว2ซิยามให้ถือศีลอดอย่าขาดตอนนี้มารยาทของคนที่ถือศีลอดก็มีใช่ไหมห้ามนินทานะห้ามด่ากันนะซึ่งเรารู้อยู่แล้วเราได้ฟังกันอยู่ละห้ามด้วยแล้วเพราะมีสื่อสารเต็มไปหมดตอนนี้ละห้ามด้วยแล้วอันที่3ต้องสอดก็เยอะทำบุญสอดก็แบบไหนเราทำแบบมือขวามือซ้ายไม่รู้เราต้องโฆษณาคนบริจาคไม่ต้องโฆษณาแต่คนที่เขารับบริจาคจากเราเขาไปโฆษณามาเรื่องของเขานะแต่เราเนียดนะให้เพื่ออัลลอฮ์ฉันเอาแค่นี้แหละแต่ที่คนรักก็ไปโฆษณาโอ้คนนี้นายนี่บริจาคเงิน100,000 บาทโอ้3วันฝุ่นไม่จบเราก็ฟังดูบางทีมันก็เพี้ยนเหมือนกันนะใจก็เหิมๆโอ้โหข้าไม่โฆษณาเอ้ยวันนี้ชื่อเราหายไปไหนมันมาแล้วแวบมานี่เป็นไซตอนทั้งหมด
พี่น้องครับทำความดีเนี่ยอย่าเอาหน้าถ้าเอาหน้าผมขอยกตัวขอยกตัวอย่างนะเอาหน้าเอาอย่างนี้คุยแบบยกตัวเองแน่เช่นมีผมอาจารย์วิริยท่านประธานไปเยี่ยมบ้านคนคนหนึ่งตัวอย่างเจ้าของบ้านก็ดีใจบอกว่าแขกคนพิเศษมาวันนี้ต้องการที่จะเลี้ยงนะเลี้ยงอินทผลัมแล้วจะพูดแบบโอ้อวดหน่อยนะลูกจะเอาอินทผลัมที่อยู่ในตู้เนี่ยอัจวัตนะเอาออกมาแล้วก็เอาภาชนะที่มะซื้อมาจากมักกะเมื่อ8ปีที่แล้วนะลูกเอ้ยเอาออกมาแล้วก็ใส่มาให้แขกค่ะภาษาดีไหมดีหมดเลยที่ตอน8ปีใส่ทำไมนี่ไงภาษานะต้องการจะตะกบดโอ้อวดให้คนเขารู้ว่าฉันเนี่ยนะไปมากามาแล้วกี่ครั้งนะ8ครั้งอย่างนี้นะได้ศูนย์หมดเลยเพราะเนียดไม่สะอาดฉะนั้นเวลาทำความดีต้องปกปิดเหมือนกับทำบาปนั่นแหละพี่น้องไม่อยากให้ใครรู้สักคนหนึ่งทำได้ไหมนี่ซอบ้านนบีก็ทำกันแบบนี้สังเกตได้ง่ายๆเวลานมาดจามาที่มัสยิดพอนมาดจบแล้วนะเขารีบกลับมานมาดสุนนัตต่อกันที่บ้านทำไมไม่นมาดที่มัสยิดล่ะบางคนก็นมาดที่มัสยิดหลายคนแอบมานมาดที่บ้านเพื่อมาต้องการให้คนอื่นเขาเห็นแอบทำความดีแบบเงียบๆมีไหมเยอะท่านการทำความดีทุกรายการพี่น้องอย่าให้อย่าทำเพื่อการโอ้อวดทำเพื่ออะไรนะให้อัลลอฮ์รู้กับฉันพอแล้วนี่เป็นต้นทีนี้ดอรมาดอให้ทำ9ข้อ1อะไรนะยืนนมาด2ถือศีลอด3บริจาค4อ่านกุรอาน5ซิกรุลลอฮ์นะครับซิกรุลลอฮ์ให้ว่าอย่างนี้เช่นซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรซุบฮานัลมะลิกุลกุดดุสลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์6 7ประโยคนี้เอาไว้รำลึกถึงอัลลอฮ์ได้ตลอดเวลาแล้วก็กล่าวอิสติฆฟาร์ด้วยอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์พี่น้องบางคนเหมาแล้วถ้าฉันบวชแล้วความผิดในอดีตอัลลอฮ์ยกหมดไม่ใช่นะอัลลอฮ์ไม่ยกนะจนกว่าเจ้าตัวจะต้องยอมรับว่าฉันเนี่ยทำผิดมาจริงในอดีตผ่านมาจริงเคยทำผิดมาจริงฉันตอนนี้อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์แล้วต้องแสดงตัวแบบนี้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้อที่1อะไรนะยืนนมาข้อที่2ถือศีลอดข้อที่3ซอดะกะห์ข้อที่4ซิกรุลลอฮ์ข้อที่5อ่านอัลกุรอานข้อที่6ให้แสวงหาคืนไลและตุลกอดรต้องนึกต้องคุยกันในบ้านเนี่ยเมื่อไหร่จะถึงไลและตุลกอดรแล้วก็ถามภรรยาภรรยาก็ถามลูกลูกก็ถามหลานในบ้านบรรยากาศมันดีใช่ไหมอ่ะจะก็จะคุยเรื่องอื่นเรื่องอเจ้าเยอะใช่ไหมนะอเจ้าแสดงอย่างนั้นแสดงอย่างนี้แต่เห็นมีใครพูดไลและตุลกอดรคืนไหนเนี่ยลูกคืนขี้หรือคืนคู่แล้วก็มันต้องคุยกันใช่ไหมล่ะก็แสวงหากันทำไงแสวงหาถามลูกลูกว่าฉันก็นั่งอยู่โคนต้นไม้บางคนว่าอย่างนี้ใช่ป่ะมามันสุญูดหรือเปล่าไม่ใช่พี่น้องครับลูกขึ้นมานมาดดีที่สุดอ่านกุรอานซิกรุลลอฮ์ดีที่สุดนั่นคือแสวงหาไลลาตุลกอดรถ้าได้แล้วเนี่ย6ข้อ7อิอ์ติกาฟอิอ์ติกาฟเนี่ยผมอิอ์ติกาฟอยู่2-3ครั้งเอติกาไม่ไหวคนเชิญเนี่ยเชิญไปงานนี่ไงเราก็ไม่อยากจะออกกันนะพอออกไปก็โอ้โหติดลมบางทีฉะนั้นบางทีผมเอติกาที่มัสยิดนะแอบเอติกาแล้วนั้นไม่ให้ใครรู้นะอาจารย์ผมจันนิกาพาผู้หญิงมาแล้วเราก็นั่งนึกโอ้เอติกาดิกาจะปราบได้จะห้ามนอนด้วยกันผมเอติกาก็มีคนมานิกาผมถามเนี่ยภรรยาคนที่เท่าไหร่ช่างก็ต้องถามคนที่หนึ่งไม่มาแน่อยู่แล้ว นี่ไม่ได้ยุให้นิกาในเดือนรอมฎอนนะเล่าให้ฟังเป็นองค์ถือว่าข้อที่1ก็ได้นะลุกขึ้นนมาข้อที่2ถือศีลอดข้อที่3
ซอดาเกาะห์ข้อที่4อะไรอ่านกุรอานข้อที่5อ่านกุรอานซิกรุลลอฮ์แล้วก็ข้อที่6อะไรตะฮัรรอมาถึงแสวงหาคืนลัยยะตุลกอดรข้อที่7อิอติกาฟข้อที่8ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเลยก็อะไรติดต่อกับญาติพี่น้องซิรอตุลรอฮีมพี่น้องอย่าลืมนะติดต่อกับญาติพี่น้องมีใครบ้างญาติพี่น้องเนี่ยบางคนอาจจะโอ้โหญาติพี่น้องฉันทั้งคลองเลยเอาเลือกก่อนเอาพ่อ2แม่3พี่ชายพี่สาวน้องชายน้องสาวนี่ญาติใกล้ชิดนะแล้วก็ญาติทั้งฝ่ายพ่อทั้งหมด6ญาติของฝ่ายแม่ทั้งหมดเลยข้อที่7ลูกเขยลูกสะใภ้พ่อตาแม่ยายพ่อผัวแม่ผัว12คนพี่น้องนี่ละญาติใกล้ชิดห้ามทะเลาะกันจะสังเกตดูสิอัลลอฮ์ทะเลาะกันหมดเลย เรื่องมรดกนี่เดียวไม่มองหน้ากันเป็น3ปี4ปีไม่รู้เอาสุนัขของใครมาใช้พี่น้องทั้งหลายฉะนั้นนบีสั่งนะครับเดือนรอมฎอนเป็นเดือนของการติดต่อกับเครือญาติทั้งหลายจะส่งอาหารในเครือญาติเหล่านี้แหละซอดาเกาะห์นี่พี่น้องครับมีสตังค์บริจาคสตังค์มีอะไรนะลิ้นของเราว่าอะไรไม่เป็นก็ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์เป็นการซอดาเกาะห์ยิ่งกลับไปถึงบ้านตอนเย็นๆมีอาหารเยอะๆนะแกงหม้อเดียวพอนะเยอะหน่อยนะแตกแจกบันนั้นบันนั้นบันนั้นอัลลอฮฺอักบัรยิ่งใหญ่เราอย่าไปเองให้ใครไปแทนให้ลูกไปแล้วก็สอนลูกด้วยลูกจ๋าถือแกงไปให้บ้านที่รับพานี่นะวิธีเข้านะให้สลามก่อนนะลูกนะให้สามเที่ยวนะแล้วก็มีเสียงตอบมาถ้าเสียงตอบไม่มีต้องยืนรอนะนมาสกี่รักอัดนบีสั่งสี่รักอัดไม่ใช่สองเผื่อเขานมาสี่รักอัดนมาซูฮฺหรือนมาอัสซะก็ตามแต่ให้นึกเลยให้ยืนรอนมาสี่รักอัดพี่น้องสอนลูกเราให้สลามให้กดกระดิ่งให้ยืนถือของแล้วก็มอบรางวัลให้พี่น้องเราอย่าไปเองอุปกรณ์สอนลูกครับฉะนั้นแม่บ้านต้องดูแลลูกตลอดเวลาไซนาอุมัดเนี่ยเป็นบุคคลเดียวที่รักภรรยามีภรรยาหลายคนนะแล้วก็ไม่เคยด่าภรรยารอมฎอนเนี่ยบางคนหิวหิวเนี่ยอารมณ์หงุดหงิดเยอะไหมพูดอะไรผิดหูนิดนึงจะเอาเรื่องอ่ะแต่ต้องให้นึกอย่าบุคคลตัวอย่างคือนบีมุฮัมมัดมีซอฮาบะห์นบีเป็นแสนนบีเคยยืนเท้าเอวด่าซอฮาบะห์มั้ยไม่เคยลูกเคยด่ามั้ยไม่เคยภรรยาด่ามั้ยไม่เคยนบีไม่เคยด่าพี่น้องให้อภัยหมดเลยครับกุรอานตรงไหนครับวะอินตาฟูวะตัสฟะฮูวะตัฆฟิรูพูดทั้ง3ครั้งถ้าให้อภัยมองข้ามไม่เอาเรื่องให้อภัยมองข้ามไม่เอาเรื่องฟาอินนัลลอฮะกอฟูรุรฮีมแท้จริงอัลลอฮ์ทรงไว้ซึ่งความเมตตาให้อภัยตลอดเวลานี่ชาติกับคนในครอบครัวเราทั้งหลายอาทีนี้ไซนาอุมัดเป็นนักรบด้วยนะเป็นไรเนี่ยเป็นแม่ทัพทหารด้วยสั่งทหารเป็นแสนเป็นล้านอัลลอฮ์ออกไปทำสงครามชนะหมดแต่เวลานั่งต่อหน้าภรรยาเนี่ยภรรยาบ่นมันโดนท่านนั่งยิ้มเฉยมีคนถามว่ายิ้มออกได้ยังไงนึกว่าท่านใหญ่ที่สุดเขาบอกว่าฉันนึกถึงภรรยาภรรยาฉันมีความดี4ข้ออัลลอฮ์ผมจะเอาเรื่องนี้ไปคุยตอนคานิกากันนะอาจจะเบาฟังให้ดีไซนาอุมัดก็ทำเป็นแบบไว้นะท่านเนี่ยรักภรรยาประกาศให้ชาวบ้านฉันรักภรรยาฉันมากเลยภรรยาฉันบ่นบ้างอะไรบ้างเชิญให้บ่นไปให้อภัยยิ้มด้วยนึก4ข้อข้อที่1ภรรยาฉันอุ้มคันแทนฉัน2ภรรยาเลี้ยงลูกแทนฉันใช่หรือไม่ใช่ภรรยาหมดเลยเหนื่อยมั้ยเหนื่อยนะอันที่3จัดอาหารให้สามีให้ฉันได้ทานข้อที่4จัดเสื้อผ้าให้ใส่นี่ฝีมือภรรยาทั้งหมดบางทีสามีก็ลืมข้อนี้นี่ไซนาอุมัดเตือนสวบ้านยุคเดียวกันพวกคุณต้องให้เกียรติภรรยาคุณนะอัลลอฮฺอักบัรอารมณ์เราเนี่ยมันร้อนอยู่แล้วยิ่งให้เงินภรรยาใช่ท
ทำไรไม่ถูกใจก็บ่นใช่ไหมล่ะก่อนจะบ่นต้องนึกก่อนไซนาอุมัรก็ให้รูปแบบอะไรไว้นะนึกเขียนแปะไว้สิถ้าเราเป็นคนนี่โมโหง่ายเขียนแปะไว้เลยข้อที่หนึ่งอุ้มครรภ์ข้อที่สองเลี้ยงลูกข้อที่สามจัดอาหารข้อที่สี่ซักเสื้อผ้าให้ใส่สี่ข้อนี่กูก็ทำไม่ไหวเว้ยแต่พระยาเขาทำสำเร็จนี่ที่เรามานั่งนั่งอยู่พวกนี้ฝีมือใครอ่ะไม่ใช่แม่เลยเป็นอาเลมอุลามาคนรู้จักเยอะแยะไปหมดนี่ฝีมือใครแม่เขาขอดุอาให้จับอัลลอฮ์เราไม่รู้อ่ะพ่อแม่ของดุอาลับๆแล้วขึ้นคำมาร้องให้ตอนกลางคืนอัลลอฮ์จะให้ลูกฉันเป็นลูกที่ซอลแล้วนะฝีมือใครไม่ใช่แม่เหรอแม่ทั้งหมดเลยตอนพ่อแม่ลูกต้องคิดถึงอัลลอฮ์ตาลาเยอะๆต้องขอบคุณอัลลอฮ์พี่น้องแล้วก็ขอดุอาเนี่ยให้กับตัวเองให้กับแม่ตัวเองให้กับพ่อตัวเองวิธีขอยังไงรับบานารับอะไรนะรับบิกฟิลลีวาลีวาลีไดยาวะฮัมฮุมากามารับบายานีซอรีรอนี่เป็นดุอาที่ท่านนบีอัลลอฮ์สอนในคัมภีร์กุรอานเขาเรียกว่าความรู้ผ่านวัยดีหรือไม่ดีอัลลอฮ์สง่างามหมดเลยครับพี่น้องพี่น้องครับหมดเวลายังสิบเอ็ดโมงตะกี้ขึ้นกี่โมงสิบโมงใช่ไหมสิบโมงยี่สิบโอเคโอเคมีอีกหน่อยนึงพี่น้องเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่ต้องให้อภัยกันให้อภัยใครเอาในครอบครัวก่อนผู้ชายที่ดีเนี่ยเขาก็ต้องชมภรรยาใช่หรือไม่ใช่ภรรยาถูกชมมากๆดีมันก็ดีนะหรอแล้วก็ชมซึ่งกันและกันลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดเนี่ยพี่น้องถ้าพาลูกพาหลานไปนมาตะรอวีที่มัสยิดเนี่ยอย่างน้อยสามีมันก็เบาไปแล้วใช่ไหมภรรยาพาลูกไปเราอัลฮัมดุลิลลาห์สามีภรรยาอยู่บ้านสามีมัสยิดนึกอยู่บ้านมันดูละครหรือเปล่าวันนี้ใจไปกูชั่วนะแต่ถ้าให้พยาไปนมาด้วยเรารับไปเลยเอ้าขับรถไปนมาที่สุราให้หมดแล้วกลับพร้อมกันเนี่ยสบายไปแล้ว 50% เป็นหมดความเป็นห่วงแต่ว่าผู้หญิงนี่นะจะให้นมาที่บ้านที่มักกะก็เหมือนกันให้นมาที่บ้านแต่ผู้หญิงกี่คนเนี่ยชอบจะมาที่บ้านไปนมาที่สุราหมดเลยอ่ะแล้วไปเยี่ยมที่ผู้ชายเขาเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่ใช่ถ้างั้นนมาที่บ้านน่ะดีกว่าแต่อะไรบางคนว่าฉันนมาที่มักกะที่ฮารอมได้เท่าไหร่นะแสนเท่าอาจจะพูดแรงๆไปพี่น้องอาจจะไม่อยากจะฟังในคณะใหม่อีกแล้วใช่ไหมคณะอะไรก็ตามแต่ฉะนั้นนมาที่บ้านน่ะดีกว่าอะไรทีนี้ถ้าผู้หญิงต้องการจะไปมัสยิดอนุญาตให้ไปเลยอย่าไปขวางนะครับให้เขาไปเถอะไปพบเพื่อนเขาต้องบรรณาฟังอิหม่ามไปอ่านกุรอานเดี๋ยวซิกรุลลอฮ์เห็นบรรยากาศในมัสยิดโอ้โหสุญูดพร้อมกันอิติดาลพร้อมกันเนี่ยบรรยากาศอิสลามมันก็จะเพิ่มคูณขึ้นตลอดเวลาพี่น้องครับความหมายของคำว่าอาบน้ำนมาศพวกเราอาบน้ำนมาศกันทุกคนใช่ไหมเคยคิดไหมว่าเอออาบน้ำนมาศนี่มันได้อะไรมีอุลามะอยู่ท่านหนึ่งบอกว่าตั้งแต่ล้างมือจนกระทั่งล้างเท้าเนี่ย

ว่าเป้าหมายมันมีครับพี่น้องทุกครั้งที่เราอาบน้ำมาเราต้องล้างมือพอล้างมือนี่นะครับตรงนั้นหมายความว่าโอ้อัลลอฮ์ให้ฉันได้มีโอกาสได้รับสมุดบันทึกของฉันด้วยมือขวาด้วยพระหัตถ์ขวาอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องนั่นคือเป้าหมายการอาบน้ำมาเรื่องที่สองเอาน้ำใส่ปากแล้วก็กลัวใช่ไหมทำไมอุลามะก็แนะนำบอกว่าให้เราได้มีโอกาสกล่าวชะฮาดะอัชฮะดูอัลลอฮุอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตอนใกล้จะตายได้คนไม่เคยอ่านนามาไม่มีโอกาสกล่าวมั้ยไม่มีโอกาสใช่แล้วคนที่นมาศ5เวลานี่บางคนก็กล่าวชะฮาดะก่อนตายไม่ได้มีไหมมีครับเพราะอะไรครับสมกไปเยอะอัดบุหรี่ไว้อัลลอฮ์ลงลิ้นแข็งหมดเลยอ่ะแล้วก็อัดน้ำท่อมอีกนี่ลูกหลานเราบางคนที่มันเผลอไปถึงของฮารามเหล่านี้อันนี้อันตรายจังหมดเลยอิสลามต้องการจะสอนให้คนนี่สะอาดบริสุทธิ์เอาความรู้ที่ผ่านวะฮีมาใช้เป็นความรู้ที่สะอาดหมดเลยตัวเองสะอาดด้วยบริสุทธิ์ด้วยหัวใจก็สะอาดความคิดก็สะอาดด้วยฉะนั้นอ่านน้ำใส่ปากกลัวปากเพื่อให้เราได้มีโอกาสกล่าวอัชฮะดูอัลลอฮุอิลาฮิลลอฮ์ก่อนตายด้วยตอนจะตายด้วยอย่างนี้เป็นต้นข้อที่3เอาน้ำใส่จมูกใช่ไหมเอามือซ้ายใส่จมูกแล้วก็สั่งออกมาเอาน้ำใส่จมูกเนี่ยพวกหมอเอาไปใช้หมดแล้วใครที่ลูกเป็นหวัดใช่ไหมเอาน้ำใส่จมูกออกทางนี้ทางนี้แก้หวัดดีที่สุดนั่นนบีสอนพวกเราต่อยอดไม่เป็นก็ไม่มีปัญหาก็เล่าให้ฟังน้องเอาน้ำใส่จมูกด้วยมือซ้ายเอาน้ำใส่จมูกเนี่ยพี่น้องต้องการอะไรครับต้องการจะบอกว่าโอ้อัลลอฮ์ให้ฉันได้สูดน้ำกลิ่นหอมๆจากสวนสวรรค์เข้าไปในจมูกของฉันด้วยเถิดสูดน้ำเข้าจมูกตรงนั้นมีความหมายว่าโอ้อัลลอฮ์ให้ฉันได้สูดอะไรนะกลิ่นสวรรค์เพราะกินสวรรค์นี่มันหอมมากครับพี่น้องสูดเข้าไปในจมูกแล้วก็เอามือสั่งออกมาโอ้อัลลอฮ์ให้กลิ่นของต้นซักกูมคนที่ตกนรกพี่น้องครับมันมีอาหารมีนูอาหารชนิดหนึ่งชื่อว่าต้นไม้ซักกูมซักกูมเนี่ยมันเหม็นแล้วก็เป็นหนามหมดเลยนะครับพี่น้องเหม็นมากที่ไหนที่มีไฟร้อนๆมันจะเจริญงอกงามไวท่านในนรกนี่งามไวมากครับพี่น้องยิ่งร้อนมันยิ่งงามแล้วก็เหม็นสุดๆแล้วก็หนามเยอะที่สุดเรียกว่าต้นไม้ซักกูมแล้วเราสั่งออกมาอัลลอฮฺจะอย่าให้ฉันได้ห่างไกลจากต้นไม้กลิ่นเหม็นๆที่เกิดขึ้นจากนรกเลยเถอะแค่สี่รายการเนี่ยอัลลอฮฺสะอาดขนาดไหนดีขนาดไหนเอาต่อมาครับเวลาเราล้างหน้าครับพี่น้องพอล้างหน้าครับตรงนี้มีความหมายว่าโอ้อัลลอฮ์โปรดให้ใบหน้าของฉันนั้นมีรัศมีด้วยเถอะนี่พวกเรามีใบหน้ามีรัศมีด้วยกันทุกคนเพราะร่องรอยของการอาบน้ำละมาใช่ไหมใช่ทีนี้รัศมีจริงๆที่อัลลอฮ์จะให้เราเห็นก็คือนอนอยู่ในกูโบฟื้นขึ้นมาในวันเตียมาใบหน้ามีรัศมีเต็มไปหมดเลยยิ่งไปยืนอยู่ที่ทุ่งมาชัดพี่น้องคนที่ไม่อาบน้ำนมาก็ต้องยืนคู่กับเราใช่ไหมล่ะนบีจะจำเราได้ยังไงนบีจะจำเราได้เพราะใบหน้าของเรามีรัศมีพี่น้องครับนบีก็จะยืนมองอันนั้นพวกฉันมานี่อ่ะเชิญทางนี้เพราะใบหน้ามีรัศมีมลาอิกะห์ยืนขวางอยู่นะครับอย่าไปนบีว่าห้ามเขาทำไมอันนั้นพวกฉันร่องรอยการอาบน้ำนมานี้มลาอิกะห์บอกว่าไปไม่ได้เพราะคนนี้ทำบิดอะห์เยอะมลาอิกะห์รู้ว่านบีสอนอย่างทำอีกอย่างหนึ่งฉะนั้นนบีเห็นใบหน้ามีรัศมีกับพวกท่านพวกท่านก็จริงแต่ว่าฉันรู้เนี่ยทำบิดอะห์เต็มเลยนบีสอนอย่างมันทำอย่างหนึ่งมลาอิกะห์ขวางไว้ให้เข้าหาท่านนบีหน้าแตกไว้ฉะนั้นเวลามีใบหน้าที่ดีแล้วก็ต้องเรียนซุนนะแบบนี้ต้องให้เวลากับการฟังศาสนาบ่อยๆพี่น้องแล้วก็เรียนอัลกุรอานความรู้จากอัลกุรอานพี่น้องครับ

0: จะพัฒนาตัวเราอย่าเรียนคนเดียวนะให้ลูกเรียนด้วยให้ภรรยาของเราเรียนรู้เรื่องอิสลามต่อมาครับพี่น้องล้างมือทั้งสองข้างนี่พี่น้องครับโอ้อัลลอฮ์จะให้ฉันได้มือของฉันเนี่ยให้ฉันเนี่ยจะอยู่ในชาวเรียกว่าชาวมือขวามันมีอยู่2-3กลุ่มใช่ไหมมือซ้ายกับมือขวาแล้วกลุ่มข้างหน้าใช่ไหมกลุ่มหน้าเนี่ยพวกเราไม่ได้พวกซอฮาบะห์นบีเขาไอ้กลุ่มขวามือกับกลุ่มชาวสวรรค์กลุ่มซ้ายมือกับกลุ่มชาวนรกฉะนั้นพอเราล้างมือของเรามือขวานี่พี่น้องครับตรงนั้นมีความหมายว่าให้ฉันได้อยู่ในกลุ่มมือขวาด้วยเถิดพี่น้องทั้งหลายเอาต่อมาครับพี่น้องมาเช็ดศีรษะเช็ดศีรษะต้องการจะอธิบายบอกว่าโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันเนี่ยอยู่ในกลุ่มบรรดาผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ทุกคนพอเช็ดศีรษะแบบนี้รัศมีมันเกิดขึ้นที่ศีรษะทุกคนมีรัศมีหมดเลยถ้าเราถูกไล่ไปอยู่อีกกลุ่มหนึ่งโอ้โหเสียใจฉะนั้นการเช็ดศีรษะเนี่ยเช็ดศีรษะตามสุนนะนบีเช็ดกี่ครั้งอ่ะโหน่ะครั้งเดียวใช่ไหมทำอย่างนี้แล้วก็เอาเข้ามาท่านอย่างนี้เป็นสุนนะนบีเมื่อก่อนนี้จะทำอย่างนี้ก็ใช่ไหมกว่าจะชิงได้นอนร้อนนานพี่น้องก็เริ่มด่าเองคณะใหม่ปู่ย่าตายายสอนมาดีแล้วอย่างนี้เองมาทำอย่างนี้อีกแล้วโอ้โหผมกว่าจะทิ้งได้นะ8 เดือนตัวผมเองตอนไปก็เช่นแบบนี้ไปใช่ไหมพอไปเรียนอยู่ในที่อินเดียเขาทำอย่างนี้กันหมดเลยเอ๊ะมันพวกไหนก็เปิดฮะดิษดูไงอ๋อกว่าจะตามฮะดิษได้เนี่ยใช้เวลาตั้ง7-8 เดือนเนี่ยภาษาจะไม่ซ้อภาษาจะไม่ซ้อทำไมซะทีนี้พอทำแล้วครั้งเดียวจะนี่ก็ติดเลยห้ามโดนเลยเห็นไหมพี่น้องของดีเนี่ยมายากแต่ของชั่วๆนี่มาง่ายครับทีนี้ครับพี่น้องครับล้างเท้าก็เหมือนกันขอให้ฉันเนี่ยได้อยู่ในหนทางที่ถูกต้องอย่าให้หลุดออกจากทางที่ถูกต้องการล้างเท้าฉะนั้นรูปแบบของการอาบน้ำทั้งหมดความหมายของมันอยู่ในตัวของมันมีอยู่แล้วถ้าเราเข้าใจพี่น้องครับเราก็จะอาบน้ำแบบคูชัวแบบทั่วถึงแบบแล้วนะแบบช้าๆแล้วก็ปิดเอารอด้วยบางคนนุ่งผ้าขม้าตัวเดียวรอปวดหัวคอหัวเข่านี่พี่น้องตาก็คุยกันปากก็คุยตาก็มองอ่านมันละหมาดก็อ่านฉะนั้นอ่านมันละหมาดก็ต้องนึกถึงอัลลอฮ์เยอะหน่อยไม่ใช่คุยกันไม่จบสักทีนึงข้างๆกันก็คุยกันไม่เลิกหยุดบ้างไม่ได้หรือแล้วก็แปรงฟันให้เรียบร้อยมีคนถามปัญหาเนี่ยก่อนจะมาเนี่ยโทรศัพท์มาถามบวชนี่แปรงฟันได้เปล่าผมตอบว่าได้แปรงยังไงล่ะอาจารย์ก็แปรงสิฟันมีแปรงอยู่2รายการนะแปรงใช่อะไรนะแปรงสิฟันแล้วสายยาใช่ไหมนะผมอ่านข้อวิอะไรข้อวิจัยของด็อกเตอร์อยู่ในประเทศอินเดียนี่นะคนที่เอาแปรงสิฟันเนี่ยเอามาถูอย่างนี้เนี่ยนะรักษาปากไม่ให้เหม็นฆ่าแบคทีเรียได้ประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าหาว่าเอาไม้มิสวาคที่ท่านนบีสอนเนี่ยนะเรียกไม้ข่อยใช่ไหมเอามาถูอย่างนี้นะรักษาปากไม่ให้เหม็นปกป้องแบคทีเรียได้2 ชั่วโมงของใครนำหน้าของนบีนำหน้าผมชาทั้งสองเลยของฝรั่งด้วยครึ่งชั่วโมงของนบีอยู่2 ชั่วโมงกลายเป็น2 ชั่วโมงครึ่งเป็นน้องอย่าทำตามผมนะผมคิดเองผมเป็นน้องเห็นยังครับฉะนั้นแปรงฟันเดือนละมาดอนได้หรือไม่ได้ได้ที่แค่หัวตอนทำเนี่ยน้ำมันเล็ดเข้าไปนิดหนึ่งอัลฮัมดุลิลลาห์ระวังนะบวชจะเสียนะฉะนั้นแค่แปรงฟันอย่างเดียวพอแล้วฉะนั้นนบีจะแปรงฟันในเดือนละมาดอนกับรอมฎอนนอกนายเหมือนกันรักษาปากเหมือนกันรักษาปากไม่เห็นเหม็นเพราะอยู่ในสังคมอ่ะพบคนนั้นพบคนนี้ปากเหม็นใช่ได้อ่ะไม่ใช่ฉะนั้นภรรยานั่งกับสามีก็ต้องรักษาปากด้วยใช่ไหม1ไม่นินทา2ไม่ด่า3ปากต้องไม่เหม็นด้วยการแปรงฟันหลายๆครั้งครับพี่น้องครับก่อนจะจบเจ็บไข้ได้ปวดพี่น้องชอบไหมมีใครชอบทุกคนคนที่ชอบมีซอบ้านนบีคนหนึ่งชื่ออะไรนะอบูซัดกิฟารีฉันชอบการเจ็บไข้ได้ป่วยทุกคนเนี่ยไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วย พยายามดูแลตัวเองรักษาตัวเองพี่น้องครับเอาน้ำผึ้งทานน้ำผึ้งนี่นะอย่าทานเยอะนะช้อนเดียวนะแล้วก็น้ำมันมะกอกเช็ดตามตัวทางศีรษะเนี่ยผมใช้ประจำให้นวดเองบ้างให้คนอื่นมานวดนวดที่ศีรษะบ้างอะไรบ้างดีหมดเลยพี่น้องเพราะน้ำมันมะกอกกับน้ำผึ้งนะครับอย่าทานเยอะนะทานช้อนเดียวช้อนเดียวช้อนเดียวทีนี้ชีวิตของเราเนี่ยพี่น้องทั้งหลายครับการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยวันนี้อัลลอฮ์ต้องการจะทดสอบคนทดสอบคนสองรายการหนึ่งให้มีความจนแล้วก็บารอการเจ็บไข้ได้ป่วยบาซาอีวะบารอที่สองรายการอยู่ในการพิจารณานะเวลาอัลลอฮ์ต้องการจะทดสอบคนคนหนึ่งนี่นะบางทีทดสอบให้มีเงินน้อยสองทดสอบให้เจ็บไข้ได้ป่วยถามว่าทดสอบทำไมหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับนี่เป็นงานของอัลลอฮ์ทั้งหมดอัลลอฮ์เฉลยในคัมภีร์กุรอานละอัลลอฮุมยะตอดรอนเพื่อจะให้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยกับมีเงินทองน้อยเนี่ยเพื่อเขาจะได้หันมาพิจารณาดูตัวเองมานอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องนึกในช่วง6เดือนที่ผ่านมาไม่ป่วยเลยอ่ะเราทำอะไรผิดบ้างหรือเปล่าต้องเช็คตัวเองครับต้องนึกโอ้ฉันทำมันไว้ทำมันนี่ไว้โอ้โหผิดหลายเรื่องวันนี้อัลลอฮ์ต้องการจะทดสอบให้เราเช็คตัวเองประเมินตนเองที่ผ่านมาเป็นคนยังไงดีไหมนี่ไงกุรอานที่อัลลอฮ์ให้มาสอนเราเตือนสติเราละอัลลอฮุมยะตะดอรอนเพื่อให้เขาเหล่านั้นได้ประเมินตัวเองให้หูตาสว่างโอ้ฉันนี่ทำผิดไม่ต้องไปตำหนิใครตำหนิตัวเองดีกว่าร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าคิดแบบอบูซาร์กิฟารีลดอะไรนะลดโทครับมีคำถามไหมครับจามุริดด่าไปก็ด่านะครับจบแค่นี้นะสุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะชะลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบิอิลัยกะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดวะอาลีฮิวะศ็อบีฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลาม
1: ีนอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายมนัสลักษมีนาหรือนายอับดุลลอฮ์นายมนัสลักษมีนาหรือนายอับดุลลอฮ์อายุ54ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลา 9:00 น.ณ มัสยิดอัลยาซานคูล่างคูขวาอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนลาลาอายับคานงามสมชาติลาลาอายับคานงามสมชาติหรือลายับทุ่งคุได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นน้องชายของลาเปียกตาครีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดอันอิสติกอมะห์มัสยิดอาจารย์ซิงทุ่งคุสอบถามโทร0819626775 0819626775ลาปิยักตาคีพี่ชาย
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
4: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
5: ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมออ
4: ิซัสซะมาอุชักต
5: เมื่อชั้นฟ้าได้แตกแยกออก
4: วะอะซินัตลิร็อบบิฮาวะฮุกกต
5: และมันได้เชื่อฟังพระเจ้าของมัน
6: และมันจำต้องกระทำเช่นนั้น
7: وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ
6: และเมื่อแผ่นดินถูกให้แผ่กว้าง
7: وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ
6: และมันได้ปลดเปลื้องสิ่งที่อยู่ในมันออกมาและมันก็ว่างเปล่า
7: وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ
6: และมันได้เชื่อฟังพระเจ้าของมันและมันจำต้องกระทำเช่นนั้น

โอ้มนุษย์เอ๋ยแท้จริงเจ้าต้องภาคเพียรไปสู่พระเจ้าของเจ้าอย่างทรหดอดทนแล้วเจ้าจึงจะพบพระองค์ฟะอัมมามันอูติยะกิตาบะฮูบิยะมีนิส่วนผู้ที่ถูกยื่นบันทึกของเขาให้ทางเบื้องขวาของเขาฟะซาวฟะยุฮาซะบุฮิซาบันยะซีรอเขาก็จะถูกชำระสอบสวนอย่างง่ายดายวะยังกอลิบุอิลาอะห์ลิฮิมัสรูรอและเขาจะกลับไปยังครอบครัวของเขาด้วยความดีใจวะอัมมามันอูติยะกิตาบะฮูวะรออะฎอฮรีและส่วนผู้ที่ถูกยื่นบันทึกของเขาให้ทางเบื้องหลังของเขาแล้วเขาก็จะร้องเรียกหาความหายนะและเขาจะเข้าไปในเปลวเพลิงแท้จริงเขาในโลกดุนยาเคยร่าเริงอยู่กับครอบครัวของเขาอินนะฮูซันนะอัลลัยยะฮูรถ้าจริงเขาคิดว่าเขาจะไม่กลับมาหาอัลลอฮ์อีกเป็นอันขาดบะลาอินนะร็อบบะฮูกานะบิฮิบะศีรอพึงรู้เถิดว่าแท้จริงพระเจ้าของเขาทรงสอดส่องเขาอยู่เสมอบะลาอุกซิมุบิชชะฟะกข้าขอยืนยันการสาบานด้วยยามตะวันยอแสงและด้วยกลางคืนที่มันรวมให้ชุมนุมกันและด้วยดวงจันทร์เมื่อมันเต็มดวงแน่นอนพวกเจ้าจะต้องเผชิญกับสภาพหนึ่งหลังจากอีกสภาพหนึ่งมีอะไรเกิดขึ้นแก่พวกเขาพวกเขาจึงไม่ศรัทธาวะอิซากุริอะอะไลฮิมุลกุรอานลายัสญูดและเมื่อกุรอานได้ถูกอ่านให้พวกเขาฟังพวกเขาก็ไม่สุญูดบะลิลละซีนกะฟะรูยุกัซิบูนแต่ตรงกันข้ามพวกปฏิเสธศรัทธานั้นพวกเขาไม่ยอมศรัทธาوالله أعلم بما يوعون และอัลลอฮ์ทรงรู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเขาปิดบังไว้ فبشرهم بعذاب أليم ดังนั้นเจ้ามุฮัมมัดจงแจ้งแก่พวกเขาถึงการลงโทษอันเจ็บปวด

0: นอกจากบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายสำหรับพวกเขาจะได้รับรางวัลการตอบแทนอย่างไม่มีสิ้นสุด
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
2: วันนี้ท่านพี่น้องครับเป็นบทเรียนที่สำคัญอีกบทเรียนหนึ่งนะครับซึ่งในบทเรียนที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงกันถึงเหตุการณ์ที่สำคัญนั่นก็คือในระหว่างที่มนุษย์กำลังอยู่ในทุ่งมะชัรยืนรอคอยการตัดสินการคิดบัญชีในทุ่งมะชัรอัลลอฮฺตะอาลาก็จะมอบบันทึกหรือสมุดบันทึกของเราหรือบัญชีความดีความชั่วให้แก่เราในวันกิยามะห์ซึ่งเราทราบกันดีแล้วว่าคนบางคนเนี่ยเขาได้รับบัญชีด้วยกับมือขวานะครับใครก็ตามที่รับบัญชีด้วยกับมือขวาเขาจะดีอกดีใจจะปิติยินดีนะครับแล้วคนเหล่านั้นอัลลอฮฺตะอาลาจะคิดบัญชีจะไต่สวนเขาด้วยความสะดวกง่ายดายพอเขาเปิดบัญชีดูแล้วอ่านดูแล้วเขาก็จะตะโกนเรียกพี่น้องของเขามานี่ฮาอุมุกรออูกิตาบียะมาดูบัญชีของฉันมาดูบันทึกของฉันนี่ฉันนึกอยู่แล้วว่าวันหนึ่งฉันจะต้องมาเจอบันทึกของฉันอันนี้ใช่ไหมครับนี่คือคนที่ดีแล้วคนเหล่านั้นก็จะกลับไปหาครอบครัวของเขายังมีความสุขใช่ไหมครับแต่คนในกลุ่มหนึ่งรับบัญชีด้วยกับมือซ้ายวะลียาตุบิลละแต่มือซ้ายแบบไหนรับทางข้างหลังคนพวกนี้พอรับบัญชีแล้วเนี่ยเสียใจพี่น้องตะโกนร้องด้วยความเสียใจอันนึงมาจากความขาดทุนสาปแช่งตัวเองให้ตัวเองได้รับกับความพินาศแต่ความการสาปแช่งการเสียใจในวันนั้นมันเกิดประโยชน์ไหมพี่น้องเสียใจไม่เกิดประโยชน์ต่อให้ร้องไห้ออกมาเป็นสายเลือดก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วฉะนั้นคนเหล่านั้นเป็นยังไงพี่น้องถูกไต่สวนด้วยความเข้มงวดโต้แย้งกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแก้ตัวต่างๆนานาต่อพระองค์ต่อหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสุดท้ายแล้วท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายหลังจากที่มนุษย์ถูกไต่สวนเรียบร้อยในทุ่งมะชัรแล้วเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์ที่สำคัญเกิดขึ้นในวันนั้นนั่นก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะนำอัลมีซานมีซานคือหัวข้อของเราวันนี้พี่น้องภาษาอาหรับเรียกว่าอัลมีซานมีซานคืออะไรครับมีซานคือตาช่างนะครับอัลลอฮฺตะอาลาจะนำตาช่างเนี่ยมาตั้งไว้ในทุ่งมะชัรในวันกิยามะห์เพื่อที่จะชั่งน้ำหนักความดีความชั่วการงานของเราในวันกิยามะห์นะครับฉะนั้นนี่เป็นหลักการอีมานที่สำคัญที่เราทุกคนจะต้องศรัทธานะครับอัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงกล่าวไว้ในกุรอานบอกว่าวะนะดออุลมะวาซีนัลกิสฏะลิยามิลกิยามะห์อัลลอฮ์บอกว่าและเรานะดอเราคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะวางอัลมะวาซีนตาชั่งที่มีความเป็นธรรมที่ยุติธรรมในวันสำหรับวันกิยามะห์ฟะลาตุซลามูนัฟซุนชัยอันอัลลอฮ์บอกว่าวันนั้นจะไม่มีชีวิตใดจะไม่มีชีวิตใดเลยที่เขาถูกอธรรมเพราะอะไรอัลลอฮ์ตะอาลาถึงบอกเช่นนี้พี่น้องเพราะดุนยาเนี่ยพี่น้องกี่มากน้อยครับที่การตัดสินนั้นมีการอธรรมใช่ไหมครับมีการข่มเหงกันเวลาตัดสินถึงแม้เราจะถูกกลายเป็นว่าเราผิดนี่คือในดุนยาแต่นาคือเราตาจริงบอกว่าไม่มีการอธรรมแต่อย่างใดแต่ว่าใครทำดีก็ได้ดีใครทำผิดก็จะต้องถูกคิดบัญชีในสิ่งที่เขากระทำว่าอิงกานามิสกอละฮับบะตินมินคาร์ดันถึงแม้ว่ามันจะเล็กน้อยเพียงใดก็ตามเราบอกไงพี่น้องอาไทนาบิฮาเราจะนำมันมาการงานเหล่านั้นที่พวกเจ้าทำเนี่ยทั้งความดีความชั่วแม้วันจะเล็กน้อยเพียงใดก็ตามเราจะนำมันมาวะกาฟาบีนาฮาซีบีนและเป็นการเพียงพอแล้วสำหรับเราที่เราจะเป็นผู้ไต่สวนในวันกิยามะนี่คืออายะแรกบอกให้เรารู้ว่าในวันกิยามะจะมีการชั่งน้ำหนักบนตาชั่งในวันกิยามะนะครับอีกอายะหนึ่งอัลลอฮฺบอกวันวัสนุยามะอีดีนิลฮักการชั่งน้ำหนักบนตาชั่งในวันนั้นคือวันกิยามะคือความจริงคือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้วเกิดขึ้นแล้วเกิดอะไรขึ้นพี่น้องฟามันซักูลัตมาวาซีนุดังนั้นเมื่อใครก็ตามที่ชั่งน้ำหนักการงานของเขาแล้วปรากฏว่าความดีของเขามันหนักนะแต่ว่าความดีมันมากกว่าเนี่ยฟาอูลาอีกาฮุมุนมุฟลิฮูนคนเหล่านั้นพวกเขาคือบรรดาผู้ที่ได้รับกับชัยชนะว่ามันคับฟัตมาวาซีนุฮูฟาอูลาอีกัลลาดีนคอซิรูอังฟุสะฮุมบิมากานูบิอายาตินายอบลิมูนอัลลอฮ์บอกว่าส่วนผู้ที่ตาช่างเบาแปลว่าอะไรแปลว่าความดีมันน้อยความชั่วเนี่ยมันหนักกว่าใช่ไหมครับคนแบบนี้คือบรรดาผู้ที่ขาดทุนต่อตัวของพวกเขาเองด้วยกับสิ่งที่พวกเขาเคยอาธรรมต่อสัญญาณต่างๆของเราในขณะที่เขามีชีวิตอยู่บนดุนยาซึ่งสัญญาณต่างๆของเราจะอาลามีอะไรบ้างพี่น้องสัญญาณของเราจะอาลามี2อย่างหนึ่งอัลอายะตุนเคานียะคือสัญญาณในการสร้างต่างๆต้นไม้สัตว์ต่างๆมนุษย์ยินนะครับภูเขา นะครับดวงดาวชั้นฟ้าแผ่นดินทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลเลาะห์ตะอาลาสร้างขึ้นมาไม่ได้สร้างขึ้นมาโดยเปล่าประโยชน์สร้างขึ้นมาให้เรามองให้เราพิจารณาถึงความยิ่งใหญ่ถึงความเกรียงไกรถึงความสามารถของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการความสามารถต่างๆและความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ตะอาลาที่พระองค์ทรงสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยความวิจิตรด้วยความสวยงามด้วยความดีต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยไม่มีตำหนิเลยเนี่ยเพราะให้เราเห็นอะไรพี่น้องให้เรารู้ว่าพระองค์เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่สมควรที่รับที่จะได้รับการเคารพสักการะแต่เพียงผู้เดียวฉะนั้นเราเคยมองหรือเปล่านี่คือสัญญาณประการแรกแต่ปรากฏว่าเราไม่มองเราไปสนใจไม่ใยดีต่อสิ่งต่างๆเหล่านั้นแปลว่าเราอธรรมอธรรมต่อสัญญาที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงสร้างขึ้นมาให้แก่พวกเราในการมองเห็น2อัลอายาตุชะรออียะสัญญาณต่างๆที่อยู่ในบทบัญญัติของพระองค์คำสั่งใช้คำสั่งห้ามเราสนใจหรือเปล่าแล้วปฏิบัติตามไหมเราเล่าเรียนหรือเปล่าหรือฉันก็ใช้สั่งใช้ทำฉันก็ไม่ทำห้ามฉันก็ไม่สนใจก็แปลว่าเราอาธรรมต่อตัวของพวกเราเองอาธรรมต่อสัญญาณของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอถึงวันกิยามะห์คนพวกนั้นคือบรรดาผู้ที่ตาช่างจะมีน้ำหนักเบาคือคุณงามความดีนั้นมีน้อยในวันกิยามะห์นะครับอายะห์ที่3พี่น้องอัลลอฮฺบอกฟะอัมมามันซะกุลัตพวกเราน่าจะท่องกันได้สุรานี้ฟะอัมมามันซะกุลัตมาวาซีนุดังนั้นส่วนผู้ที่ตาช่างของเขานั้นมีน้ำหนักนักคือตาช่างคือคุณงามความดีมากฟะฮูวะฟีอิชะตรอดียะคนคนนั้นเขาจะมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างสุขสบายอย่างพอใจในสวรรค์ของอัลเลาะห์วะอัมมามันคอฟฟัตมาวาซีนุฮูส่วนผู้ที่ตาช่างเบาคือความดีน้อยความชั่วเยอะฟะอุมมูฮูฮาวียะที่กลับไปของพวกเขาคือฮาวียะวะมาอัดรอกะมาฮียะและอะไรที่ทำให้เจ้ารู้ว่าฮาวียะนั่นคืออะไรฮาวียะคือเหวลึกแต่อัลลอฮ์บอกว่านารุนฮามียะฮาวียะนั่นคือเปลวไฟหรือนรกที่มีเปลวไฟที่ลุกโชติช่วงที่ร้อนแรงฉะนั้นพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายนี่คือ3อายะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกและยืนยันให้เรารู้ว่าวันกิยามะห์จะต้องมีการชั่งคุณงามความดีของเราบนตาชั่งฉะนั้นมีซานคือตาชั่งจริงๆไม่ใช่เป็นเพียงคำการเปรียบเปรยว่าเป็นการตัดสินโดยความยุติธรรมไม่ใช่แต่เป็นตาชั่งจริงๆที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะนำมาวางในทุ่งมะฮ์ชัรในวันกิยามะห์เพื่อที่จะทำให้เรารู้เห็นถึงความยุติธรรมที่สมบูรณ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นถ้าพี่น้องผู้ศรัทธาที่ทั้งหลายการศรัทธาต่อตาช่างนั้นเป็นอีกหนึ่งในหลักการศรัทธาที่สำคัญที่เราทุกคนจำเป็นจะต้องอีหม่านในเรื่องนี้ท่านซุฟยานอิบนุอุยัยนะห์รอฮิมะฮุลลอฮ์ตะอาลาท่านเป็นหนึ่งในบรรดาอิหม่ามในยุคสมัยตะบีอีนท่านเสียชีวิตในปีที่198พี่น้องท่านรายงานหะดีษมากต่อมากท่านมีคำพูดหนึ่งพี่น้องฟังดีๆนะท่านบอกว่าอัสซุนนะอัชรอท่านบอกซุนนะมีอยู่10อย่างซุนนะมีอยู่10อย่างหมายถึงอะไรซุนนะในที่นี้เหมือนที่เราทราบกันหากว่าชาวซะลัฟพูดถึงซุนนะเนี่ยซุนนะของบรรดาชาวซะลัฟหมายถึงอะไรพี่น้องหมายถึงอันอิสลามใช่มั้ยอัสซุนนะฮุวัลอิสลามวัลอิสลามฮุวัสซุนนะซุนนะคืออิสลามและอิสลามก็คือซุนนะนี่คือความเข้าใจของคนในยุคสมัยแรกแต่คนในยุคสมัยเราไม่เข้าใจแบบนั้นหรอกพอบอกว่าซุนนะไม่เป็นไรหรอกมันไม่ใช่วาญิบฮะเขาบอกจะพูดกันแบบนี้ซุนนะถ้าบอกซุนนะไม่เป็นไรที่มันเป็นไรเราทำวาญิบให้สมบูรณ์แล้วกันฮะไม่สนใจบางคนบอกโอ้ยพวกซุนนะนั่นไปอย่างนั้นไปซะอีกแต่คำว่าซุนนะในยุคสมัยแรกเนี่ยที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชมที่ท่านรอซูลรับรองว่าพวกเขาคือคนที่ดีเลิศที่สุดเนี่ยคนในยุคสมัยนั้นบอกว่าอะไรซุนนะคืออะไรเป็นนั่นคืออิสลามยาซูฟยานอิบนุยานะรอฮิมะฮุลลอฮ์ตะอาลาท่านบอกว่าอันอัสซุนนะอัชเราะห์ซุนนะหรืออิสลามนั้นซุนนะมีอยู่10อย่างด้วยกันคือ10อย่างที่สำคัญท่านบอกฟะมันกุนนะฟีฮิฟะกอดิสตักมาละซุนนะท่านบอกใครก็ตามที่เขามีซุนนะ10อย่างนี้ในตัวทำ10อย่างนี้ได้ซุนนะในตัวเขาสมบูรณ์นะครับวะมันตะรอกะมินฮาชัยอ์นฟะกอดตะรอกะซุนนะและผู้ใดก็ตามที่ทิ้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดใน10อย่างคนคนนั้นได้ละทิ้งซุนนะได้ละทิ้งอันอิสลามนะครับหนึ่งในนั้นก็คืออิสบาตุลกอดัรการอีมานการยืนยันการเชื่อในเรื่องของกอดัรเดี๋ยวเราจะเรียนกัน2วะตักดีมุอบีบักรินวะอุมัรการที่เราให้ท่านอบูบักรให้ท่านอุมัรนำหน้าหมายความว่าเรามีความเชื่อว่าคอลีฟะห์หรือคนที่ประเสริฐที่สุดรองจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือท่านอบูบักรรองลงมาก็คือท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาเพราะคนบางคนเค้าไม่เชื่อแบบนั้น คนบางคนเขากล่าวหาท่านอบูบักรท่านอุมัรคนบางคนเขาบอกว่าท่านอาลีประเสริฐกว่าท่านอบูบักรท่านอุมัรวะนิยาตุบิลลาฮ์ฉะนั้นอะห์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์บอกว่าอะไรพี่น้องท่านอบูบักรท่านอุมัรประเสริฐที่สุดท่านอบูบักรอุมัรอุสมานแล้วก็ท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมประการที่3ที่ท่านซุฟยานอิบนุอุยัยนะห์บอกว่าเป็นซุนนะฮ์คืออะไรพี่น้องอัลฮาวดคือการศรัทธาต่อบ่อน้ำของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันกิยามะห์เดี๋ยวเราจะเรียนรู้กันในสัปดาห์หน้านะครับวัชชะฟาอะการขอความช่วยเหลือนะครับเราเรียนหรือยังเรียนแล้วนะครับต่อมาวัลมีซานเห็นไหมมีซานคือตาช่างที่เรากำลังจะเรียนกันในวันนี้และนี่คือสิ่งที่สำคัญที่เราจำเป็นจะต้องศรัทธาวัสซิรอตและสะพานที่ทอดตัวระหว่างนรกอยู่ด้านล่างนะครับแล้วเราทุกคนจะต้องข้ามผ่านสะพานเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในสัปดาห์ต่อไปนะครับที่ท่านซุฟยานอิบนุยัยนะห์กล่าวเช่นนี้ท่านอิหม่ามอะห์มัดท่านอิหม่ามอะห์มัดเป็นหนึ่งในบรรดามุฮัดดิซีนเหมือนท่านซุฟยานอิบนุอุยัยนะห์เช่นกันท่านอิหม่ามอะห์มัดตายในปีที่241ท่านพูดว่าอะไรพี่น้องท่านบอกอุซูลุซุนนะห์อินดานะพื้นฐานรากฐานของซุนนะห์ณที่พวกเราณที่ใครพี่น้องฮัมบะลีเหรอไม่ใช่ณที่อิสลามณที่บรรดามุสลิมณที่ชาวอะห์ลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์มีความเชื่อรากฐานของอิสลามที่บรรดามุสลิมทุกคนจะต้องเชื่อคืออะไรอัตตะมัสสุกบิมากานะอะลัยฮิอัศฮาบุรอซูลิลลาห์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือการยึดมั่นอัตตะมัสสุกแปลว่าการยึดมั่นด้วยกับสิ่งที่บรรดาซอฮาบะห์ของท่านรอซูลได้เคยปฏิบัติได้เคยยึดถือได้เคยเชื่อจะต้องยึดวันอิกติดาอุบิฮิมและการปฏิบัติตามบรรดาซอฮาบะห์เหล่านั้นนี่คือพื้นฐานของซุนนะห์ของอิสลามนะครับและท่านก็เอ่ยต่อไป1 2 3 4 5จนกระทั่งท่านบอกว่าวัลอีมานุบิลมีซานและเราจะต้องศรัทธาต่ออัลมีซานต่อตาช่างที่จะถูกนำมาตั้งในวันกิยามะห์ฉะนั้นนี่คือคำพูดของบรรดาซะลัฟ2ท่านของชาวซะลัฟ2ท่านที่ทำให้รู้ถึงความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่เราทุกคนจะต้องมีอีมานในเรื่องของตาช่างหรืออัลมีซานนั่นเองคราวนี้ท่านพี่น้องครับแล้วตาช่างที่ว่านี่มีลักษณะแบบไหนนะเป็นแบบบ้านเราหรือเปล่าเป็นกิโลใช่ไหมกิโลแล้วก็มีอันเดียวมีจานข้างบนแล้วก็ทั้งของข้างบนแล้วก็มีเข็มบอกน้ำหนักข้างล่างหรือเป็นยังไงแต่ในสมัยนี้มันไม่ค่อยใช้แล้วยกเว้นแต่ในตลาดเดี๋ยวนี้เป็นกิโลเป็นดิจิตอลไปแล้วใช่ไหมครับพอช่างหิ้วของขึ้นไปเนี่ยขึ้นมาเป็นตัวเลขแล้วแต่ตาช่างในวันกิยามะห์เป็นแบบไหนนะครับปรากฏหลักฐานนะครับหลายต่อหลายบทบอกให้เรารู้ว่าในวันกิยามะห์ตาช่างที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะนำมานั้นมีอะไรพี่น้องมี2ข้างพี่น้องนึกถึงตาช่างสมัยก่อนดิตาช่างสมัยก่อนเป็นยังไงมี2ด้านใช่มั้ยตาช่างมี2ด้านถ้าช่างด้านนี้ถ้าด้านนี้หนักด้านนี้ก็จะลงถ้าด้านนี้เบามันก็จะลอยขึ้นแต่ถ้าข้างซ้ายข้างซ้ายผมหนักก็จะนาก็จะลงอย่างนี้ข้างขวาก็จะลอยขึ้นเป็นแบบนี้ตาช่างในวันกิยามะห์คือมี2ข้างแล้วก็จะมีลิซานละฮูกิฟฟาตานวะละฮูลิซานกิฟฟาตานก็คือ2ข้างเนี่ย2ท่านส่วนลิซานภาษาอาหรับแปลว่าอะไรลิ้นลิซานแปลว่าลิ้นอ้าวตาช่างมีลิ้นด้วยเหรอตาช่างมีลิ้นนะพี่น้องผมถามหน่อยเราเนี่ยลิ้นเราเป็นแบบไหนพี่น้องลิ้นเราเป็นแบบนี้อยู่ในปากใช่มั้ยครับเอาเข้าเอาออกได้รับรู้รสชาติได้และตาช่างมีลิ้นด้วยเหรอพี่น้องรู้ไหมตาช่างก็มีลิ้นแต่ลิ้นของตาช่างเป็นแบบไหนลิ้นของตาช่างก็คือไอ้เสาตรงกลางนะเสาที่รับน้ำหนักคานด้านบนที่อยู่ด้านซ้ายด้านขวาไอ้ตรงเนี้ยที่รับน้ำหนักตัวเนี้ยตรงกลางเนี้ยเรียกว่าลิ้นลิซานคราวนี้พี่น้องมีซานคือตาช่างเนี่ยเป็นมักลูกใช่ไหมเป็นสิ่งถูกสร้างเหมือนกับเราใช่ไหมเราก็เป็นมักลูกผมถามหน่อยว่าระหว่างมักลูกคือเราเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยกับมีซานหรือตาช่างที่เป็นสิ่งถูกสร้างเป็นมักลุกเหมือนกับเราเนี่ยทั้งสองมักลุกนี้มีลิ้นที่เรียกว่าลิ้นเหมือนกันเราก็มีลิ้นตาช่างก็มีลิ้นแต่ถามหน่อยว่าลิ้นของเรากับตาช่างเหมือนกันไหมเหมือนไหมพี่น้องไม่เหมือนไอ้ลิ้นเราอยู่ในปากเล็กๆเนี่ยไอ้ลิ้นของตาช่างเนี่ยไม่ได้หมายความว่าลิ้นแบบนี้ฉะนั้นระหว่างเราเนี่ยมักลุกกับมักลุกไม่เหมือนกันหากว่าคนคนหนึ่งมาบอกว่าลิ้นเราเนี่ยเหมือนกับลิ้นตาช่างหรือลิ้นตาช่างเหมือนกับลิ้นเราเนี่ยในวันกิยามะห์เนี่ยเราจะบอกว่าไอ้นี่มันบ้าจริงหรือเปล่าจริงฉะนั้นกฎเกณฑ์ตรงนี้ทำให้เรารู้ว่าใครคนใดคนหนึ่งก็ตามที่อ้างว่าหากว่าเราเชื่อว่าอัลเลาะห์ตะอาลามีมือและมือพระองค์จะเหมือนมือแบบเราเนี่ยไอ้แบบนั้นนี่ยิ่งกว่าบ้าสิเพราะอะไรระหว่างมักลุกเดียวกันไม่เหมือนเลยระหว่างผู้สร้างกับผู้ถูกสร้างจะเหมือนกันได้ยังไงในเมื่ออัลเลาะห์บอกว่าไม่มีอะไรเหมือนพระองค์ ก็แปลว่าไม่เหมือนอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาแบบนี้ก็เป็นสำหรับมนุษย์อัลลอฮ์สำหรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เหมาะสมกับความยิ่งใหญ่และความสูงส่งของพระองค์ฉะนั้นนี่คือกฎเกณฑ์ที่สำคัญที่ทำให้เรารู้ถึงข้อเปรียบเทียบระหว่างสิ่งถูกสร้างด้วยกันและความไม่เหมือนระหว่างผู้ถูกสร้างคือเราและผู้สร้างคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกๆเรื่องนะครับคราวนี้ท่านอิหม่ามกุรตูบีรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาท่านพูดว่าอะไรพี่น้องท่านบอกว่าตูซานุลฮะซานาตุวัสซัยยิอาตุฟีมีซานิละฮูกิฟฟะตานวะลิซานท่านอิหม่ามกุรตูบีบอกว่าในวันกิยามะห์คุณงามความดีและความชั่วจะถูกนำไปชั่งบนตาชั่งซึ่งตาชั่งเนี่ยจะมี2ด้านกิฟฟะตานและจะมีลิซานคือตัวเสากลางที่รับน้ำหนักของคานด้านบนนะครับท่านอิหม่ามอบูชากอัซซัจญาชท่านเป็นหนึ่งในคนในยุคสมัยตาบีอีนท่านตายในปีที่313-31นะครับอยู่ในยุคสมัยเดียวกับท่านอิหม่ามอบูญาฟาร์ตับบารีคือผู้เจ้าของตำราหรือหนังสือตัฟซีรที่มีความสำคัญในหลักการศาสนาในอิสลามเราอย่างมากที่สุดคือหนังสือตัฟซีรตับบารีนั่นเองอยู่ในยุคสมัยเดียวกันท่านพูดว่าอะไรพี่น้องคำพูดของท่านเนี่ยเป็นคำพูดที่ท่านอิหม่ามฮาฟิซอิบนุฮะญัรอิหม่ามฮาฟิซอิบนุฮะญัรเป็นหนึ่งในบรรดานักวิชาการหะดีษที่ให้ความหมายหะดีษซอฮีห์บุคอรีที่เรารู้จักหนังสือที่ว่าฟัตฮุลบารีท่านอิหม่ามฮาฟิซอิบนุฮะญัรได้ยกคำพูดของอัซซุญาสอัซซัจญาสเนี่ยมาไว้ในหนังสือของท่านโดยท่านอัซซัจญาสได้กล่าวอะไรพี่น้องท่านบอกว่าอัจมาอะห์ลุสซุนนะห์อะลัลอีมานบิลมีซานอัซซัจญาสบอกว่าอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์มีอิจมาเห็นมั้ยมีอิจมาเห็นพ้องตรงกันว่าอะไรว่าเราจะต้องศรัทธาต่อมีซานต่อตาชั่งว่าอันอามาลอิบาดิตูซานุยามันกิยามะและการงานของมนุษย์จะถูกนำไปชั่งบนตาชั่งในวันกิยามะว่าอันนันมีซานะละฮูลิซานวะกิฟฟะตานและมีซานหรือตาชั่งนั้นจะมี2ด้านและจะมีลิ้นก็คือมีตัวเสากระโดงกลางนะครับวะยะมีลุบิลอามาลและมันก็จะเอ็นไปซ้ายทีไปขวาทีขึ้นอยู่กับน้ำหนักของการงานที่ถูกชั่งในวันกิยามะฉะนั้นนี่คือลักษณะของตาชั่งประการถัดมาพี่น้องอะไรล่ะที่จะนำไปชั่งบนตาชั่งในวันกิยามะห์ใช่ไหมเราเชื่อแล้วนี่ศรัทธาแล้วว่าวันกิยามะห์จะมีตาชั่งและตาชั่งมีลักษณะแบบนี้แล้วจะชั่งอะไรจะชั่งอะไรมีหลักฐานหลายตัวบทพี่น้องบอกให้เรารู้ถึงสิ่งต่างๆมากมายที่จะถูกชั่งในวันกิยามะห์นะครับประการที่หนึ่งสิ่งที่จะถูกนำไปชั่งในวันกิยามะห์เดี๋ยวเราค่อยมาสรุปกันนะครับที่บรรดาอุลามะห์ให้ความเห็นไว้หลายๆอย่างประการที่หนึ่งบอกว่าสิ่งที่จะถูกนำไปชั่งบนตาชั่งในวันกิยามะห์คืออัลอามานก็คือการงานของเราเราทำความดีใช่ไหมการงานนี่แหละจะถูกนำไปชั่งบนตาชั่งในวันกิยามะห์มีหะดีษบทหนึ่งจากท่านนบีฮุไรเราะห์ รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ากาลิมาตานิคอฟีฟาตานิอะลัลลิซานฮะบีบะตานิอิลัลเราะห์มานฟะกีลาตานอะลัลมีซานท่านรอซูลบอกมีคำพูดอยู่2คำพูดอยู่2ถ้อยคำด้วยกัน2คำพูดเนี่ยมันแผ่วเบามากๆบนลิ้นแปลว่าพูดด้วยความง่ายพูดเนี่ยไม่เหนื่อยเลยง่ายๆเลยและ2คำพูดเนี่ยเป็นคำพูดที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงรักและ2คำพูดเนี่ยจะมีน้ำหนักอย่างมากบนตาชั่งในวันกิยามะห์ฉะนั้นหะดีษบทนี้ทำให้เรารู้ว่าอะไรคำพูดนี้คืออะไรซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮิลอะซีมเดี๋ยวเราจะค่อยอธิบายกันตอนหลังนะครับตอนท้ายฉะนั้นในหะดีษบทนี้ทำให้เรารู้ว่าอะไรทำให้เรารู้ว่าคำพูด2คำพูดนี้จะต้องถูกนำไปชั่งบนตาชั่งใช่ไหมเพราะตะลอซุบบอกว่า2คำพูดนี้อัลลอฮฺตะอาลารักเป็นคำพูดที่แผ่วเบาแต่มีน้ำหนักบนตาชั่งฉะนั้นบรรดาอุลามะจึงบอกว่าวันกิยามะห์2คำพูดนี้จะถูกนำไปชั่งบนตาชั่งแต่ชั่งแบบไหนล่ะพี่น้องชั่งแบบไหนล่ะก็เป็นคำพูดเนี่ยใช่ไหมเป็นคำพูดเนี่ยคือความหมายเนี่ยในสิ่งที่เราพูดเนี่ยคนที่พูดคือตัวเราเนี่ยแล้วการงานที่เราพูดเนี่ยจะชั่งแบบไหนละหมาดล่ะการละหมาดที่เราละหมาดเนี่ยจะชั่งยังไงเพราะคนที่ปฏิบัติคือตัวเราใช่ไหมครับคนที่ปฏิบัติคือตัวเราแล้วอิบาดะห์ตรงนี้จะถูกนำไปชั่งกันยังไงในวันกิยามะห์พี่น้องรู้ไหมในวันกิยามะห์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้การงานต่างๆทั้งหมดที่เราเคยปฏิบัติเนี่ยมาในรูปกายจะมีรูปร่างจะมีรูปร่างในวันกิยามะห์ซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาพระองค์สามารถที่จะกระทำได้ในทุกๆสิ่งที่พระองค์ประสงค์ที่จะทำซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มีตัวบทหรือมีสิ่งที่จะทำให้เราเห็นถึงความเหมือนกันว่าง่ายๆความเหมือนกันซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นก่อนวันกิยามะห์นะครับเช่นอะไรพี่น้องเช่นตอนที่เราตายเนี่ยเรานอนในกุโบร์ใช่ไหมเราลงไปนอนในหลุมเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในหะดีษบทหนึ่งเราเรียนแล้ว ช่ไหมครับบันทึกโดยท่านอิหม่ามอะห์มัดนะครับหะดีษจากท่านบะรออิบนุอาซิบบอกว่าอะไรพี่น้องท่านรอซูลบอกว่าในขณะที่เรานอนอยู่ในกุโบร์นึกว่าเป็นเราละกันตัวเรานอนอยู่หลุมฝังศพท่านรอซูลบอกว่าจะมีชายคนหนึ่งรอญูลุนฮาฟานุนวัจมีผู้ชายคนหนึ่งมีใบหน้าที่สวยมีใบหน้าที่ดีฮาซานุซียาบเสื้อผ้าเนี่ยสวยงามเหลือเกินนะครับปอยยิบุรีแล้วก็จะมีกลิ่นหอมนะครับฟายกูลมาหาเราในหลุมฝังศพแล้วนอนนะพี่น้องจินตนาการไอ้หลุมเนี่ยมันแคบแล้วเนี่ยแล้วคนจะมายังไงแต่นั่นเป็นคือเรื่องของอัลัมบารซักเรื่องของในเรื่องของโลกอัลัมบารซักโลกหลังความตายไม่เกี่ยวกับดุนยานี่แล้วเราจะอะไรจะให้ผู้ชายคนหนึ่งมาหาเราในหลุมฝังศพใช่ไหมครับมาแล้วพูดว่าอะไรพี่น้องอาบชิบฉันขอแจ้งข่าวดีกับเจ้ามาบอกเราฉันขอแจ้งข่าวดีกับเจ้าบินและดียสุรุกในสิ่งที่จะทำให้เจ้ามีความสุขในสิ่งที่ทำให้เจ้าดีใจฮาดาเยามุกันและดีกุนตะตัวและคนคนนั้นชายคนนั้นก็จะบอกเราบอกว่านี่คือวันที่เจ้าเคยถูกสัญญาเอาไว้ก่อนหน้านี้ฟายกูลูละเราก็จะพูดขึ้นว่าคนตายจะพูดขึ้นว่ามันอันจะเจ้าเป็นใครกันเจ้าเป็นใครพอเราได้ยินแบบนั้นเจ้าเป็นใครฟาวะจะฮูกะอันวะจะฮูยาฮีอูบิลไคร์เพราะใบหน้าของเจ้านั้นเป็นใบหน้าที่รู้สึกว่าดีเป็นนำมาซึ่งสิ่งดีๆฉันสงสัยเหลือเกินหน้าตาก็ดีผิวพรรณก็ดีหอมก็หอมเสื้อผ้าก็สวยงามเจ้าน่าจะนำสิ่งที่ดีมาให้แกเราเจ้าเป็นใครกันชายคนนั้นก็ชี้พูดกับเราบอกว่าอานะอามาลูกัสซอลีข้าฉันเนี่ยคือการงานที่ดีของเจ้าซึ่งเจ้าเคยปฏิบัติคุณงามความดีในขณะที่มีชีวิตอยู่บนดุนยาพออยู่เราอยู่นอนอยู่ในกุโบร์อัลลอฮ์ตาอาลาให้การงานเหล่านั้นมาหาเราในสภาพของผู้ชายคนหนึ่งรูปกายของคนฉะนั้นในหลุมฝังศพอัลลอฮ์ตาอาลายังสามารถที่จะกระทำได้นะครับสองตัวอย่างที่สองท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้เราอ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์ให้เราอ่านซูเราะห์อะลอิมรอนให้มากๆและไม่ใช่อ่านอย่างเดียวไม่ใช่ท่องจำไม่ใช่อ่านอย่างเดียวแต่อ่านแล้วพินิจพิจารณาแล้วปฏิบัติตามด้วยซึ่งสองซูเราะห์นี้ในวันกิยามะห์จะมาแบบไหนพี่น้องสองซูเราะห์น่ะเราอ่านในกุรอานเนี่ยแต่ว่าในวันกิยามะห์จะมาแบบไหนมาเหมือนกับก้อนเมฆใหญ่ๆ2ก้อนกะอันนะฮุมะกะมามาตันเหมือนก้อนเมฆใหญ่ๆ2ก้อนนะครับหรือกะยาบะตันหรือก้อนเมฆใหญ่ที่แบกอุ้มน้ำฝนมาเนี่ยใหญ่ๆเลยนะครับหรือเหมือนกับฝูงนกที่บินมาบนท้องฟ้าที่มีขนาดมหึมาเนี่ยเป็นฝูงใหญ่แล้วก็กระพือปีกอยู่บนท้องฟ้าจะมาแบบนั้นมาทำไมพี่น้องตุฮายานิลิอันอัสฮาบิฮิมาเพื่อเป็นพยานยืนยันต่ออัลลอฮฺตะอาลาถึงคนคนนี้ถึงว่าเราเนี่ยเคยอ่านเคยปฏิบัติตามเคยยึดมั่นในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกไว้ในซูเราะห์บะเกาะเราะห์และซูเราะห์อาลอิมรอนฉะนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาสามารถที่จะทําให้ซูเราะห์บะเกาะเราะห์และอาลอิมรอนมาในลักษณะดังกล่าวได้ตัวอย่างที่3ความตายพี่น้องความตายคืออะไรความตายในหลักการอิสลามคืออะไรคือการที่วิญญาณแยกออกจากร่างความตายไม่ใช่การสูญสิ้นหรือดับสิ้นของการใช้ชีวิตอย่างนั้นอย่างนี้แล้วตายไปแล้วแล้วก็ไปเกิดใหม่แล้วไม่ใช่ความตายอัลเมาตุคือการแยกระหว่างวิญญาณและร่างกายของเราแต่รูปกายของความตายเป็นแบบไหนพี่น้องเราก็ไม่รู้แต่พอถึงวันกิยามะห์พอชาวสวรรค์เข้าสวรรค์ชาวนรกลงนรกไปแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้มาลาอิกะห์เนี่ยนำความตายมาในรูปของกิบัชกิบัชคือแกะตัวใหญ่เราจะให้มาลาอิกะห์นำความตายมาในรูปของกิบัชแล้วพระองค์ก็จะบอกว่าโอ้ชาวสวรรค์นี่คือความตายโอ้ชาวนรกนี่คือความตายแล้วมาลาอิกะห์ก็จะเชือดแกะตัวนั้นแล้วก็จะบอกว่ายะคาชาวสวรรค์จงอยู่ในสวรรค์บิลาเมาคูลูดุนบิลาเมาอยู่ในสวรรค์ตลอดกาลโดยไม่มีความตายอีกเพราะความตายถูกฆ่าไปแล้วโอ้ชาวนรกจงอยู่ในนรกตลอดกาลและไม่มีความตายอีกฉะนั้นในวันกิยามะห์ความตายจะถูกนำมาในรูปของแกะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างที่เราได้เห็นในหลักการหรือหะดีษหรือในสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ให้แก่พวกเราฉะนั้นในวันกิยามะห์การงานของเราจะถูกนำไปชั่งบนตาชั่งในรูปกายจะมีรูปร่างในวันกิยามะห์นะครับประการที่2นะครับบรรดาอุลามะห์บางท่านบอกว่าสิ่งที่จะถูกนำไปชั่งบนตาชั่งในวันกิยามะห์คือบัญชีของเราสมุดบันทึกของเราที่บรรดามาเลกะห์จดบันทึกเอาไว้ในดุนยาเนี่ยพอถึงวันกิยามะห์สิ่งต่างๆเหล่านี้จะถูกนำไปชั่งวนตาชั่งเพราะมีหลักฐานนี่พี่น้องถ้า านอิหม่ามอะห์มัดรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาได้บันทึกไว้ในหนังสือมุสนัดของท่านนะครับมีในงานหะดีษจากท่านอับดุลลอฮ์บินอัมร์บินอัลอาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้เล่าว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนัลลอฮะหะดีษซอฮีหนะครับอินนัลลอฮะอัซซะวะจัลลาแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายัสตัคลิซุรอญูลันมินอุมมะตีอะลารูอูซิลคอลาอิกยอมันกิยามะอัลลอฮ์ตะอาลาในวันกิยามะห์พระองค์จะเลือกผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งใครไม่รู้จากประชาชาติของฉันคือประชาชาติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะยันชูรุอะลัยฮิ99ซิญิลลันพอชายคนนั้นถูกนำออกมายืนอยู่ต่อหน้ามวลมนุษยชาติทั้งหมดแล้วเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาให้มาลาอิกะฮ์นำบันทึกของเขาออกมาวางข้างหน้าซึ่งบันทึกนั้นเป็นบันทึกความชั่วทั้งนั้นเลยมีทั้งหมด99เล่มด้วยกันบันทึกความชั่วมี99เล่มด้วยกันกุลลุซิญิลลินมัดดันบอซอรแต่ละเล่มนะพี่น้องมี99เล่มแต่ละเล่มเนี่ยยาวสุดสายตาเลยมัดดันบอซอรยาวสุดสายตาเลยซุมมายะกูลูล่ะอัลเลาะห์ตะอาลาจึงกล่าวกับชายคนนั้นบอกว่าอะตุนกีรุมินฮาซาชัยอันเจ้าจะปฏิเสธความผิดที่เจ้ากระทำในสิ่งนี้มั้ยเจ้าจะปฏิเสธไหมที่เจ้ากระทำเนี่ยที่ถูกบันทึกอยู่ในบันทึกเหล่านี้ทั้งชาติ99เล่มเจ้าจะปฏิเสธไหมเราตาละกระถามดีกว่าอัลลอฮ์มัตกะกะจะบัติลฮาฟิรุนบรรดามาลาอิกะผู้ที่บันทึกความดีความชั่วของเราของข้าเนี่ยได้อาธรรมต่อเจ้าไหมมีอะไรที่เจ้าไม่ได้ทำและบรรดามาลาอิกะจดลงไปไหมผู้ชายคนนั้นตอบว่าอะไรพี่น้องลาญารับโออัลลอฮ์ไม่มีเลยทุกอย่างที่อยู่ถูกบันทึกในบัญชีเหล่านี้ฉันทำทั้งหมดเลยฟะยะกูลุอะลากะอุดรุนเอาฮัสนะอัลตะอาลาให้โอกาสถามว่าเจ้ามีข้อแก้ตัวอะไรไหมเจ้ามีความดีอะไรอีกไหมที่เจ้าจำได้มีอะไรอีกไหมหรือมีข้อแก้ตัวไหมฟะบูฮิฟะยุบฮะตุรยุนพออัลตะอาลาพูดเช่นนั้นชายคนนั้นอยู่ในสภาพที่ตกตะลึงและไม่รู้ว่าจะเอามาจากไหนเลยความดีไม่มีแล้วไม่รู้จะเอามาจากไหนผู้ชายคนนั้นเลยพูดขึ้นมาว่าลายารับข้าพระองค์ไม่มีข้อแก้ตัวไม่มีความดีอะไรอีกแล้วฟะยะกูลอัลเลาะห์ตะอาลาจึงพูดกับชายคนนั้นบอกว่าบะลาไม่ใช่เช่นนั้นอินนะละกะอินดะนาฮะซะนะตันวาฮิดะณที่เราเนี่ยณที่อัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยเจ้ายังมีความดีอยู่อีกอย่างเจ้ามีความดีอยู่อีกอย่างลาซุนมัลยะมะอะลัยกะวันนี้จะไม่มีการอธรรมใดๆสําหรับเจ้านะครับฟะตุคเราะญูละฮูบิตอกะวันนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้มะลาอิกะฮ์เอาบัตรออกมาบัตรนึงพี่น้องคิดดูสมุดบันทึกเนี่ย99เล่มในยาวสุดสายตานะครับอัลเลาะห์ตะอาลาบอกคนคนนี้มีความดีอยู่รับบอกให้มะลาอิกะฮ์เอาออกมาซึ่งความดีนั้นน่ะถูกบันทึกอยู่ในบัตรเล็กๆบัตรนึงบิตอกะฮ์แค่ไหนวัลลอฮุอะอ์ลัมแต่อยู่ในบัตรนึงนะครับฟีฮาอัชฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะเราะซูลซึ่งในบันทึกที่อยู่ในบัตรเดียวเนี่ยเจ้าเคยกล่าวปฏิญาณว่าอัชฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะเราะซูลจะเคยกล่าวปฏิญาณด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความจริงใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะยะกูลอัลเลาะห์ตะอาลาจึงกล่าวกับบรรดามาลาอิกะฮ์บอกว่าอะห์ดิรูจงไปเอาบัตรนั้นมาเอาบิตอกอนั้นมาฟะยะกูลยาร็อบชายคนนั้นพอได้ยินเช่นนั้นจึงพูดกับอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าโอ้อัลเลาะห์มาฮาซิฮิลบิตอกะมาฮาซิฮิซิญิลลาโอ้อัลเลาะห์บัตรนี้มันจะเทียบกับกองพเนินเถินเถอะของสมุดบันทึกทั้ง99เล่มความผิดของข้าได้ยังไงอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จึงพูดกับชายคนนั้นบอกว่าอินนะกะลาตุซลัมวันนี้เจ้าจะไม่ถูกอธรรมกอลฟะตูดออัสซิญิลลาตุฟีกิฟฟะวะตาชะติสซิญิลลาตวะซะกูลาตินบิตากะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะไรพอหลังจากนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาจึงนำบันทึกทั้ง99เล่มเนี่ยไปวางบนตาช่างแล้วก็นำบัตรที่มีอัชฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะเราะซูลุเนี่ยมีกะลิมะตุตเตาฮีดเนี่ยวางไว้บนตาช่างอีกข้างนึงพอวางปุ๊บความชั่วทั้ง99เล่มที่ถูกบันทึกไว้ในบัญชีเนี่ยลอยกระจายไปเลยกระเด็นเส้นซ่านไปเลยอันเนื่องมาจากอะไรความหนักของบัตรเพียงแค่บัตรเดียวหรือบันทึกเพียงหน้าเดียวที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เก็บไว้ให้กับชายคนนั้นในวันกิยามะฉะนั้นบรรดาอุลามะบอกว่านี่จึงเป็นหลักฐานยืนยันว่าสิ่งที่จะถูกนำมาชั่งบนตาชั่งคือบันทึกคุณงามความดีความชั่วของเราในวันกิยามะ3ยังไม่จบพี่น้อง2อ่ะนะ1อะไรความดีความชั่วของเราถูกนำมาชั่ง2สมุดบันทึกของเราสมุดบันทึกความดีความชั่ว3ตัวของเรานี่แหละตัวของเราเนี่ยจะถูกนำไปชั่งบนตาชั่งเพราะมีหลักฐานหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามอะห์มัดรอฮิมะฮุลลอฮ์ตะอาลาได้เล่าว่าได้บันทึกว่าท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุครั้งหนึ่งนะครับมีรายงานบอกว่าท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดเนี่ยเดินถือซีวากเนี่ยไม้ซีวากเนี่ยนะครับมินอะรอก็คือ ไม้ศิวะที่ใช้ถูฟันเนี่ยนำมาจากต้นไม้ต้นหนึ่งที่มีชื่อว่าอารอกนะครับต้นอารอกถูฟันอยู่บางรายงานบอกว่าท่านอับดุลลาห์บินมัสอูดเนี่ยปีนขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อพอตะรอซูลเนี่ยสั่งให้ปีนไปบนต้นไม้แล้วระหว่างที่ปีนขึ้นไปเนี่ยลมเนี่ยพัดพอลมพัดแล้วเนี่ยผ้าเนี่ยเลิกขึ้นจนกระทั่งว่าเห็นหน้าแข้งซึ่งท่านอับดุลลาห์บินมัสอูดเป็นคนที่ผอมแล้วหน้าแข้งเนี่ยเล็กพอบรรดาซอฮาบะห์ที่นั่งอยู่ข้างล่างเห็นหน้าแข้งของท่านอับดุลลาห์บินมัสอูดแล้วก็หัวเราะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงถามว่ามิมมะตะฮากูนนี่พวกเจ้าหัวเราะอะไรกันพวกเจ้าหัวเราะอะไรกันบรรดาซอฮาบะห์บอกว่ายานบีอัลลอฮ์มินดิกกอติซากัยฮิโอท่านรอซูลของอัลลอฮ์ครับพวกเราหัวเราะก็เพราะว่าอับดุลลาห์บินมัสอูดเนี่ยเค้าหน้าแข้งของเค้าผอมเล็กเหลือเกินนะครับเล็กนิดเดียวเองท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะไรพี่น้องวัลลดีนัฟซีบิยาดีฉันขอสาบานต่อผู้ที่ชีวิตของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์คือขอสาบานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าละฮูมาคือขาทั้งสองหน้าแข้งทั้งสองของท่านนบีอัลลอฮ์บินมัสอูดนั้นอัสกอลุฟินมีซานจะมีน้ำหนักบนตาช่างในวันกิยามะห์หนักยิ่งเสียกว่ามินอูฮูดินหนักยิ่งเสียกว่าภูเขาอูฮุดเสียอีกยังเห็นภูเขาอูฮุดหรือเปล่ายาวขนาดไหนสูงขนาดไหนใหญ่ขนาดไหนหน้าแข้งของท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดรอฮิยัลลอฮุอันฮุนั้นมีน้ำหนักยิ่งกว่าภูเขาอูฮุดเสียอีกบนตาช่างในวันกิยามะห์แล้วคราวนี้สรุปว่ายังไงล่ะสรุปว่ายังไงพี่น้องเชคมุฮัมมัดบินศ็อลาห์อัลอุซัยมีนท่านบอกว่าอะไรพี่น้องท่านบอกว่าวะลากินอินดัตตะอัมมุนท่านบอกว่าแต่ถ้าว่าหลังจากที่เราได้พินิจพิจารณาหลักฐานตัวบทต่างๆที่ท่านรอซูลได้บอกถึงสิ่งที่จะถูกนำมาชั่งบทตาชั่งในวันกิยามะห์นั้นนะจิดอันนะอักษรุนนุซูซิตะดุลลุอะลาอันนัลลซียูซานุฮุวัลอามัลท่านบอกว่าอะไรพี่น้องท่านบอกว่าหลักฐานส่วนใหญ่ที่ปรากฏจากท่านรอซูลเนี่ยได้ยืนยันว่าสิ่งที่จะถูกนำมาชั่งบนตาชั่งในวันกิยามะห์คืออัลอามาลุคือการงานของเรานะครับวะยะคุซุบะดุนนาซีฟะตูซะนูซอฮาอิฟอะมาลิฮิเอายูซะนูฮุวะนัฟซุแต่เชคบอกว่าแต่มนุษย์บางคนเขาจะได้รับสิทธิพิเศษมนุษย์บางคนจะได้รับสิทธิพิเศษซึ่งบางคนอัลเลาะห์ตะอาลาจะนำความดีความชั่วของเขามาชั่งด้วยคนบางคนอัลเลาะห์ตะอาลาจะเอาตัวของเขามาชั่งด้วยวะอัมมามาวะรดะฟีหะดีษบินมัสอูดวะหะดีษซอฮิบบิตากะส่วนรายงานที่ปรากฏในเรื่องของท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดเมื่อสักครู่นี้และของชายคนหนึ่งจากประชาชนของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เขามีบิตากะหรือมีบัตรหนึ่งที่มีบันทึกกะลิมะตุตเตาฮีดที่อยู่ในบัตรนั้นแล้วก็เอาไปชั่งบนอะไรพี่น้องบนตาชั่งที่มีความชั่วสัก99เล่มจนกระทั่งว่ามีน้ำหนักมากจนกระทั่งว่าบันทึก99เล่มนี้ปิวว่อนไปเลยเนี่ยเชคมุฮัมมัดบินซอลาห์อัลซะมีท่านบอกว่าคน2คนนี้ฟะกอดยะกูนฮาซาอัมรันยะคุซุลลอฮุบิฮิมันยะชาอูมินอิบาดีเป็นคนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประสงค์ที่พระองค์จะให้สิทธิพิเศษสำหรับพวกเขาจากบรรดาปวงบ่าวที่พระองค์ทรงประสงค์เท่านั้นฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องศรัทธาและจะต้องเชื่อมั่นนั่นก็คือสิ่งที่จะถูกนำมาชั่งบนตาชั่งในวันกิยามะห์นะครับนั่นก็คือคุณงามความดีของเราและเมตตาหวังต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อัลเลาะห์ตะอาลาเมตตาให้ช่างกันคุณงามความดีของเราทั้งคุณงามความดีของเราทั้งอะไรทั้งสมุดบันทึกของเราทั้งตัวของเราและหวังว่าเราจะอัลเลาะห์จะเมตตาในความดีงามของพวกเราทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์นะครับพี่น้องครับหัวข้อสุดท้ายที่เราจะพูดคุยกันในค่ำคืนนี้นั่นก็คือมีการงานอะไรบ้างที่ทำไปแล้วจะมีน้ำหนักบนตาช่างในวันกิยามะห์จะมีการงานอะไรบ้างที่เราสามารถกระทำได้เพื่อที่ว่ามันจะมีน้ำหนักบนตาช่างในวันกิยามะห์ซึ่งพี่น้องครับก่อนที่เราจะพูดกันในเรื่องนี้เนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนเลยว่าไม่มีมนุษย์คนใดนะครับไม่มีมนุษย์คนใดที่เขาได้เข้าสวรรค์ด้วยกับการงานของเขาแปลว่าอะไรแปลว่าไม่มีใครเลยแม้แต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองก็ตามที่จะเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ตะอาลาในวันกิยามะห์ด้วยกับการงานหมายความว่าอย่าคิดว่าตัวเราทำเยอะแล้วจะได้ตอบแทนเยอะนะอย่าคิดแบบนั้นเพราะไม่มีใครที่จะได้เข้าสวรรค์ในลักษณะเช่นนั้นพี่น้องจำไว้อย่างหนึ่งเวลาที่เราทำคุณงามความดีนะแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาตอบแทนเราด้วยกับสิ่งที่ดีงามไม่ว่าจะในดุนยาหรืออาคิเราะห์เนี่ยการที่อัลเลาะห์ตะอาลาตอบแทนเรานั้นไม่ใช่เป็นการตอบแทนเหมือนกับเป็นการแลกเปลี่ยนเหมือนกับการซื้อขายเช่นวันนี้เราไปซื้อข้าวสารกิโลนึงใช ช่ไหมเราเอาตังไป35บาทเพื่อไปแลกกับข้าวสาร1กิโลใช่ไหมการกระทำในลักษณะเช่นนี้คือการแลกเปลี่ยนใช่ไหมเงิน35บาทมีค่าเท่ากับข้าวสารโลหนึ่งนะครับแต่การที่เราปฏิบัติคุณงามความดีใช่ไหมครับต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ในลักษณะของการแลกเปลี่ยนทำเช่นนี้แล้วจะได้แบบนี้ไม่ใช่หากแต่ว่าการที่อัลเลาะห์ตะอาลาตอบแทนเรานั้นเป็นความเมตตาเป็นความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาทรงเมตตาพวกเราตั้งแต่ในชีวิตในดุนยาพี่น้องเมตตาพวกเราด้วยการให้ฮีดายะห์แก่เราให้ทางนำแก่เราเมตตาให้พวกเราเข้าใจอิสลามเมตตาให้พวกเรามีความรู้เพื่อที่จะมีอีมานที่ถูกต้องเมตตาให้พวกเรามีความสามารถที่จะปฏิบัติคุณงามความดีได้อย่างง่ายได้หากว่าไม่ใช่เพราะความเมตตาของอัลเลาะห์ตะอาลาแล้วเราจะทำได้ยังไงพี่น้องแล้วเมตตาให้พวกเรามีอิคลาสคนบางคนทำงานเยอะทำความดีเยอะแต่ปรากฏว่าไม่มีความอิคลาสและจะได้รับการตอบแทนหรือเปล่าไม่ได้ฉะนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาก็เมตตาพวกเราอีกให้เรามีความอิคลาสฉะนั้นเมื่อถึงวันกิยามะห์อัลเลาะห์ตะอาลาก็เมตตาให้พวกเราได้เข้าสวรรค์ของพระองค์ฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าไม่มีใครคนใดคนหนึ่งจะได้เข้าสวรรค์ด้วยกับการงานของเขาหากแต่ว่าด้วยกับความเมตตาแม้กระทั่งตัวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองฉะนั้นถึงแม้กระนั้นแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็ยังเมตตาพวกเราพี่น้องเมตตาด้วยกับการที่สอนให้พวกเรารู้ถึงการงานบางการงานที่ทำไปแล้วแล้วมันเป็นสาเหตุที่สำคัญที่จะทำให้พระองค์เมตตาให้พวกเราได้รับกับคุณงามความดีและหนึ่งในความดีที่เราจะได้รับจากการปฏิบัติการงานเหล่านั้นนั่นก็คือความดีงามเหล่านี้จะมีน้ำหนักอย่างมากบนตาช่างในวันกิยามะห์ซึ่งปรากฏหลักฐานหลายต่อหลายบทจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องดังกล่าวฉะนั้นในเมื่อเรารู้เช่นนี้แล้วเนี่ยสมควรอย่างยิ่งที่เราทุกคนจะต้องพยายามแสวงหาปฏิบัติคุณงามความดีเพื่อที่จะทำให้ตาช่างคุณงามความดีของเราเนี่ยมีน้ำหนักในวันกิยามะห์นะครับฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองพี่น้องเวลาที่ใครที่เขามีน้ำหนักบนตาช่างในวันกิยามะห์คือความดีมากอัลลอฮ์บอกว่าไงพี่น้องฟะอัมมามันซะกุลัตมะวาซีนูฮูฟะฮุวะฟีอีชะติรรอดียะคนที่เขามีน้ำหนักบนตาช่างความดีมากในวันกิยามะห์เขาจะมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างสุขสบายอย่างมีความสุขอย่างสุขกายสบายใจใช่ไหมป่ะแปลว่าเขาได้รับกับความสุขความสำเร็จที่ไม่มีใครได้รับนอกจากบรรดาผู้ศรัทธาเท่านั้นฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองจำเป็นที่เราจะต้องขวนขวายหาความดีที่มันจะมีน้ำหนักอย่างมากบนตาช่างด้วยเหตุนี้เองท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเองเป็นผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีเลือกที่สุดเป็นผู้ที่เราจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามมากที่สุดนะครับฉะนั้นท่านรอซูลให้ความสำคัญแม้กระทั่งเวลาจะนอนท่านพี่น้องท่านรอซูลจะนอนเนี่ยท่านรอซูลจะขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหนึ่งในดุอาของท่านรอซูลในบทหนึ่งท่านรอซูลบอกว่าวะซักกิลมีซานีโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดให้ตาช่างของฉันนั้นมีน้ำหนักคือตาช่างความดีนั้นมีน้ำหนักอย่างมากในวันกิยามะห์ฉะนั้นถ้าพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายเรามาเรียนรู้กันว่ามีการงานอะไรบ้างที่จะทำให้เรานั้นได้รับกับความดีงามนั่นก็คือตาช่างจะมีน้ำหนักในวันกิยามะห์แต่ผมรับประกันได้เลยพี่น้องการงานที่เราจะอ่านต่อไปนี้นะพี่น้องทำได้เกือบทั้งหมดพี่น้องทำได้เกือบทั้งหมดแต่จะทำหรือเปล่านะครับประการที่หนึ่งการกล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ยากหรือเปล่ายากไหมพี่น้องไม่ยากแต่การกล่าวนั้นจะต้องกล่าวมาจากหัวใจใช่ไหมจะต้องกล่าวมาจากหัวใจเชื่อมั่นในสิ่งที่เรากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่แท้จริงที่ควรแก่การเคารพภักดีนอกจากอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวเท่านั้นจะต้องเชื่อแบบนี้เชื่อแบบนี้บอกไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์แล้วก็จะต้องปฏิเสธสิ่งอื่นที่ถูกเคารพนอกเหนือจากอัลลอฮ์ด้วยจะต้องกล่าวด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ใช่นั่งรวมกันแล้วก็ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิหรือว่าเดินๆพอคนที่เชื่อลาอิลาฮ์เพื่ออะไรพี่น้องเพื่ออะไรครับเราทำเพื่อตัวเราระหว่างเรากับอัลลอฮ์ใช่ไหมครับกล่าวด้วยความบริสุทธิ์ใจเหมือนที่บรรดาอุลามะห์บอกว่าวิธีหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นรักษาการงานของเราให้มีความอิคลาสเพราะเราทุกคนเนี่ยเวลาที่อยู่ต่อคนส่วนมากเนี่ยชัยฏอนมันมายุ่งอยู่แล้วพี่น้องนี่อวดเลยอวดเลยทุกคนพี่น้องแต่เราทำยังไงพยายามป้องกันพยายามรักษาพยายามต่อสู้ต่อต้านมันให้เราพยายามคิดว่าเราทำเพื่ออัลลอฮ์ต่อให้มันจะพูดว่าอวดเลยทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เราคิดว่าเราทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อต้านมันต่อสู้กับมันและสิ่งที่บรรดาอุลามะแนะนำคืออะไรพี่น้องเวลาที่เราอยู่รับหลังคนเ เวลาที่เราอยู่รับหลังคนไม่มีคนเนี่ยพยายามทำความดีให้มากๆเพื่อเป็นการยืนยันแก่ตัวเราว่าเราทำความดีเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์ไม่ใช่ว่าทำเฉพาะต่อหน้าคนใช่ไหมรับหลังคนพยายามทำความดีให้มากๆและหนึ่งในสิ่งที่เราสามารถทำได้กล่าวมากๆพี่น้องลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะพยายามกล่าวให้เราให้นึกถึงความหมายและให้กล่าวออกมาจากหัวใจของเรานะครับเพราะสิ่งนี้จะมีน้ำหนักบนตาช่างในวันกิยามะห์หลักฐานอยู่ไหนหะดีษเมื่อกี้ไงซอไฮบุนบิตอก็เจ้าของบัตรเมื่อสักครู่เนี่ยที่อัลเลาะห์ตะอาลานำออกมาช่างในวันกิยามะห์ที่มันมีน้ำหนักมากกว่าบันทึกความชั่วทั้ง99เล่มเห็นมั้ยพี่น้องอีกหลักฐานหนึ่งพี่น้องอีกตัวบทหนึ่งมีในงานหะดีษบทนึงที่บันทึกโดยท่านมุฮัมมัดรอฮิมัลลอฮ์ตะอาลาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าในขณะที่ท่านนบีนูห์ท่านรอซูลบอกว่าท่านนบีนูห์อะลัยฮิสสลามเนี่ยในขณะที่กำลังจะถึงแก่ความตายใกล้จะตายแล้วนะครับเรียกลูกๆมาแล้วก็สั่งเสียลูกๆนะครับหนึ่งในคำสั่งเสียท่านนบีนูห์บอกว่าอะไรพี่น้องอามูรุกะบิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ข้าสั่งเสียเจ้าให้เจ้ากล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับฟะอินนัสซะมาวาติสซะบะวัลอะรดีนัสซะบะนะครับบอกว่าอะไรพี่น้องเพราะว่าหากว่าเอาชั้นฟ้าทั้ง7ชั้นเอาแผ่นดินทั้ง7ชั้นเราวูดยะอัตฟีกิฟฟาตินนำมาวางไว้บนตาช่างข้างหนึ่งในวันกิยามะห์นะครับวะวูดยะอัตลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฟีกิฟฟา

ข้างบนพี่น้องที่พี่น้องทำได้ง่ายๆหนึ่งกล่าวว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ประการที่สองกล่าวว่าซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮิลอะซีมอยู่นี่ข้อที่สามนี่อ่านว่าอ่านเมื่อไรพี่น้องทรซูมาไงพี่น้องคำพูดสองคำพูดแผ่วเบาบนลิ้นคอฟีฟาตาเนี่ยอะลัลลิซานลิ้นเนี่ยอ่านง่ายเหลือเกินสุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮิสุบฮานัลลอฮิลอะซีมง่ายหรือเปล่าเหนื่อยไหมใครเหนื่อยบอกผมหน่อยพี่น้องอ่านคำแค่นี้สุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮิสุบฮานัลลอฮิลอะซีมนะครับแล้วสองคำพูดนี้อัลเลาะห์ตะอาลารักและจะมีน้ำหนักอย่างมากบนตาช่างในวันกิยามะห์แปลว่าอะไรคำพูดสองคำนี้จะทำให้มีน้ำหนักมากบนตาช่างในวันกิยามะห์ฉะนั้นและสองคำพูดนี้เรากล่าวออกไปความหมายคืออะไรซุบฮานัลลอฮิเวลาที่เรากล่าวพี่น้องจำมาไว้คำว่าซุบฮานัลลอฮิแปลว่าฉันเนี่ยตัวฉันเนี่ยขอให้ความบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์เพราะพระองค์บริสุทธิ์จากการเหมือนมักลูกพระองค์บริสุทธิ์จากการบกพร่องจากข้อตำหนิต่างๆอัลลอฮ์ตะอาลาไม่มีสิ่งเหล่านี้ฉันขอให้ความบริสุทธิ์ต่อพระองค์วะบิฮัมดิฮีก็แปลว่าและฉันขอสรรเสริญพระองค์นะซุบฮานัลลอฮิลอะซีมประโยคที่2แปลว่าและฉันขอความให้ความบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงเกรียงไกรฉะนั้นพี่น้องจำเอาไว้ซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮีซุบฮานัลลอฮิลอะซีมนะครับประการที่3การกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ข้อที่สองมีใครกล่าวไม่ได้ไหมกล่าวได้ไหมพี่น้องได้ทุกคนอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วคำนี้ทรซุนว่าไงพี่น้องอัตตูฮูรุชัตรุลอีมานความสะอาดนั่นเป็นครึ่งหนึ่งของการอีมานความสะอาดเป็นครึ่งหนึ่งของการอีมานวัลฮัมดุลิลลาห์ตัมละอุลมีซานและการกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์นั้นจะทำให้เต็มบนตาช่างแปลว่าการกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ผลบุญของมันจะเต็มตาช่างในวันกิยามะห์ฉะนั้นนี่เป็นอีกการงานหนึ่งที่เราสามารถจะทำได้และมีอะไรพี่น้องและมีน้ำหนักอย่างมากบนตาช่างในวันกิยามะห์ประการที่4เราก็ทำได้นั่นก็คือไม่ได้เขียนบทนี้คือการกล่าวซุบฮานัลลอฮ์10ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์10ครั้งกล่าวอัลลอฮุอักบัร10ครั้งหลังจากทุกๆการละหมาดฟัรดู5เวลาซึ่งเราสามารถกระทำได้ทั้ง2อย่างก็คืออ่าน33ครั้งซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งหรืออัลลอฮุอักบัร33ครั้งหรือจะทำ10ครั้ง10ครั้ง10ครั้งก็ได้สำหรับคนที่หากว่าเขามีภาระรีบเร่งแต่อย่าทิ้งให้รักษาเอาไว้นะครับนี่1นะ2กล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งเมื่อกี้หลังละหมาด10ครั้งใช่มั้ยคราวนี้กล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งอัลลอฮุอักบัร34ครั้งใครทำไม่ได้บ้างกล่าวตอนไหนก่อนที่จะนอนก่อนที่จะนอนกล่าวเช่นนี้มาฟังหะดีษกันท่านรอซูลบอกว่าคอสลาตานีลายูฮาฟิซุอะลัยฮิมาอับดุลมุสลิมอิลลาดะคอลันญันนะท่านรอซูลบอกว่ามี2ลักษณะมี2คุณลักษณะที่ไม่มีบ่าวมุสลิมคนใดที่รักษา2อย่างนี้ไว้ได้เว้นเสียแต่เขาจะเป็นชาวสวรรค์ใครรักษา2อย่างนี้ได้เขาจะได้เข้าสวรรค์อย่างแน่นอนฮูมายาซีรท่านรอซูลบอก2อย่างนี้ง่ายเหลือเกินว่าไม่ยะมันบิฮิมากอลีนแต่ว่าคนที่จะรักษาที่จะปฏิบัตินั้นมีน้อยว่าไม่ยะมันบิฮิมากอลีนอะไรพี่น้องยุสบิฮูฟีดูบริกุลลิศอลาติน10วะยะห์มะดู10วะยุกับบิรุ10กาซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรอย่างละ10ครั้งนะครับหลังจากละหมาด5เวลาฟาดาลิกะคอมซูนะวะมิอะบิลลิซานเมื่อเรานำหลังจากละหมาด5เวลาคือเวลาละ30ใช่มั้ย30 10ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์3อีก10อัลลอฮ์บัส10รวมกันเป็น30ครั้งใช่มั้ยวันละ5เวลาใช่มั้ยครับคูณ5ก็เป็น150ครั้งที่เรากล่าวท่านรอซูลบอกนั่นคือ150ครั้งบนลิ้นวะอันฟุลวะคอมซูมิอะแต่นั่นคือ 1,500 ความดีบนฟินมีซานบนตาช่างเรากล่าวเพียงแค่150ครั้งวันละ150ครั้งแต่150ครั้งเนี่ยมันจะมีความดีงาม 1,500 ความดีบนตาช่าง2วะยุกับบิรุลักษณะที่2วะยุกับบิรุอัรบะอันวะซะลาตีนอิซาอัคซะมัจญะฮูวะยะห์มะดุซะลาซันวะซะลาตีนวะยุซับบิฮุซะลาซันวะซะลาตีนและประการที่2ก็คือให้เรากล่าวอัลลอฮุอักบัร34ครั้งอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งเวลาที่เรากำลังจะนอน
นะครับชารุซูว่าไงพี่น้องฟาดาลิกะมิอะตุนบิลลิซานเมื่อเรากล่าวเช่นนี้แล้วเนี่ยซุบฮานัลลอฮ์33

0: นะอัลฮัมดุลิลละห์33และอัลลอฮุอักบัร34รวมเป็น100ใช่ไหม100ครั้งก่อนนอนบนลิ้นของเราในกล่าวเพียงแค่100ครั้งว่าอัลฟุลฟิลมีซานฉะนั้นบนตาช่างจะมีความดีงาม 1,000 ความดีงามด้วยกันฉะนั้นในวันหนึ่งจะมีใครทำความชั่วมากขนาดนี้เป็นพันเพราะอะไรเพราะความดีงามจะมาลบล้างความชั่วฉะนั้นหากว่าเราปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ได้ 1,000 และความดีงามจากการตัสบีหอีก 1,500 บนตาช่างจะเป็น 2,500 ความดีงามบนตาช่างแล้วใครจะทำความชั่ววันละ 2,500 ครั้งครับพี่น้องบาปเล็กๆนะนะครับฉะนั้นทำได้หรือเปล่าทำได้ประการที่5กล่าวว่าซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาห์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรกล่าวเลยพี่น้องตะซุมว่าไงพี่น้องบะคินบะคินบะคบะคโอ้นี่อะไรเนี่ยเป็นคำพูดที่แสดงเห็นถึงความประหลาดใจคอมซุนมาอัซกอละฮุนนะฟิลมีซานโทรศูนย์บอกทำไม5อย่างนี้ถึงเป็น5อย่างที่มีน้ำหนักมากที่สุดบนตาช่างในวันเกียร์มะทำไม5คำต่อไปนี้ถึงมีน้ำหนักมากอย่างยิ่งบนตาช่างในวันเกียร์มะอะไรพี่น้องละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรวะซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาห์นะครับพอรวมกันเนี่ยเราจะกล่าวคำไหนขึ้นต้นก็ได้จะกล่าวว่าซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาห์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรหรือจะกล่าวว่าซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หรือจะกล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ซุบฮานัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรจะเอาคำใดขึ้นก็ได้คำเหล่านี้มีน้ำหนักอย่างมากบนตาช่างในวันกิยามะห์4แล้วนะและประการที่5วัลวะลาดุศศอลิหยุตะวัฟฟาฟะยะตะซิบุฮูวาลิดูฮูและประการที่5ที่จะมีน้ำหนักอย่างมากบนตาช่างนั่นก็คือการที่คนคนหนึ่งลูกของเขาตายลูกที่ซอลิหตายตายและผู้เป็นพ่อเนี่ยอดทนไม่ตีโพยตีพายไม่ด่าว่าไม่นู่นนี่ไม่แหกปากโวยวายเสียอกเสียใจแต่อดทนแล้วเชื่อว่าอัลลอฮฺจะละทดสอบแล้วพระองค์จะประทานความดีงามให้คนเหล่านี้อัลลอฮฺสุภาโนวะจะละจะให้การงานเหล่านี้มีน้ำหนักอย่างมากบนตาช่างในวันกิยามะห์อย่างไรพี่น้อง5ข้อแล้วนะข้อที่6ทำได้ฮุสนุลคุลุกคือการมีมารยาทที่ดีและการมีมารยาทที่ดีไม่ได้หมายความว่าเป็นคนพูดจาหวานพูดจาไพเราะอ่อนโยนเรียบร้อยเหมือนผ้าพับไว้ไม่ใช่แบบนั้นมารยาทที่ดีคือการมีมารยาทที่ดีที่ตรงตามหลักการศาสนาใช่ไหมครับท่านหญิงไอชาจึงบอกว่ากานะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกูลุกูฮุลกุรอานท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมารยาทของท่านนั้นคืออัลกุรอานแปลว่าอะไรแปลว่าท่านรอซูลปฏิบัติตามอัลกุรอานสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานท่านรอซูลปฏิบัติตามฉะนั้นการมีมารยาทที่ดีก็หมายถึงการที่เรานั้นกระทำในสิ่งที่ดีที่เป็นมารยาทที่ดีงามและปฏิบัติตามหลักการศาสนาที่มีปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของศาสนานั่นเองตรัสรู้ว่าไงพี่น้องมามินชัยอินอัฟกอลูฟินมีซานมินฮุสนิลคุลุกไม่มีความดีงามใดๆที่มันจะหนักบนตาช่างยิ่งไปกว่าการมีมารยาทที่ดีการพูดจริงไม่โกหกการคบค้าสมาคมด้วยความจริงใจการไม่ซื้อขายของตัดหน้ากันการโอ้ยความดีงามเยอะแยะพี่น้องที่เป็นการมีมารยาทที่ดีนะครับประการที่7ทำได้ไหมทำได้อินชาอัลลอฮ์นะครับประการที่7คือการวักัฟคือการวักัฟแต่การวักัฟในที่นี้เนี่ยในหะดีษบทนี้เนี่ยคือการวักัฟม้าตัวหนึ่งในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปรากฏหะดีษบทนึงที่บันทึกโดยท่านอิมามบุคอรีบอกว่าท่านรอซูลได้กล่าวว่ามานิฮตะบาซะฟารอซันฟีซะบีลิลลาห์ใครก็ตามที่เขาวักัฟม้าตัวหนึ่งในหนทางของอัลลอฮ์ตะอาลาให้ออกไปทำการญิฮาดให้ออกไปใช้ในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ม้าไปเพียงตัวเดียวอีมานันบิลลาห์ให้คว้าให้ไปด้วยความอีมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะตัสดีกอนบิวะอ์ดิฮิและเชื่อมั่นต่อสัญญาของพระองค์ว่าอัลลอฮ์ตะอาลาจะตอบแทนคนเหล่านั้นในการปฏิบัติคุณงามความดีเหล่านั้นท่านรอซูลว่าไงพี่น้องฟาอินชิบะอะฮูพึงรู้เถิดว่าแท้ที่จริงอาหารที่มันกินแล้วอิ่มเข้าไปในท้องของมันเวลาที่มันออกไปเดินทางในหนทางอัลลอฮฺตะอาลามันกินอะไรเข้าไปอิ่มในท้องวารียะฮูน้ำที่มันกินเข้าไปในตัวของมันในร่างกายมันวะเราซะฮูและมูลของมันเนี่ยที่มันขับถ่ายออกมาเนี่ยวะเบาละฮูและปัสสาวะที่มันขับถ่ายออกมาเนี่ยฟีมีซานิฮิยามันกิยามะจะอยู่บนตาช่างของคนคนนั้นในวันกิยามะห์ ฉะนั้นนี่คือความดีงามอีกความดีหนึ่งและประการสุดท้ายที่เป็นความดีงามที่เราสามารถกระทำได้ที่เราสามารถกระทำได้แต่ก็ยังน้อยนิดที่คนกระทำกันนะครับนั่นก็คือการอิตติบาอุญญานาอิสการติดตามญานาซะเป็นยังไงพี่น้องท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันตะบิอะญะนาซะตันเวลาที่มีคนตายใช่มั้ยแล้วเราก็ตามญะนาซะไปฮัตตายุศ็อลลาอะลัยฮาวะยุฟรอกะมินฮาฟะละฮุกีรอตอนแล้วตามไปไหนมาละหมาดให้แก่เขาละหมาดเสร็จจนกระทั่งเสร็จเรียบร้อยก็ตามไปฝังที่กุโบร์ใช่มั้ยพอไปถึงกุโบร์ฝังเรียบร้อยก็อะดุอาตัสบีดให้ท่านรอซูลบอกคนแบบนี้จะได้2กีรอตได้รางวัลผลบุญ2กีรอตว่ามันจะบีอาห์ฮัตตายุสัลลาอะไรฮะฟาลหุกีรอตุนและใครก็ตามที่เขามาละหมาดคนตายเพียงอย่างเดียวไม่ได้ตามไปหลุมฝังศพด้วยเขาจะได้หนึ่งกีรอตหนึ่งกีรอตน่ะคืออะไรพี่น้องท่านรอซูลบอกวันละดีนับสู่มุฮัมมัดินบียาดีฉันขอสาบานต่อผู้ที่ชีวิตของมุฮัมมัดอยู่ในพระหัตถ์หรืออยู่ในมือของพระองค์นั่นก็คือขอสาบานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าละฮูวะคือกีรอตเนี่ยคืออะไรพี่น้องคือกีรอตคือภูเขาใช่ไหมผลบุญมหาศาลที่จะได้รับจากการที่เราไปละหมาดให้คนตายและได้รับจากการที่เราละหมาดแล้วเราก็ตามคนตายไปฝังในหลุมฝังศพทรสุมบอกว่าผลบุญที่เป็นกีรอตเนี่ยจะมีน้ำหนักฟีมีซานิฮีบนตาช่างของเขาเนี่ยคือของเราเนี่ยมินอูฮูดินหนักยิ่งเสียกว่าภูเขาอูฮุดเสียอีฉะนั้นการที่ทรสุมบอกว่าการละหมาดให้คนตายจะได้ผลบุญหนึ่งกีรอตไปฝังแล้วจะได้อีกหนึ่งกีรอตรวมเป็นสองกีรอตเนี่ยและจะได้กีรอตในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าใหญ่เท่าภูเขาอูฮุดนะแต่หนักยิ่งเสียกว่าภูเขาอูฮุดบนตาช่างเสียอีฉะนั้นจะเป็นน้องผู้ที่มีหมาทั้งหลายนี่คือความดีงามทั้ง8ความดีใครทำไม่ได้บ้างไม่มีเราทำได้เกือบหมดนะครับแต่อยู่ที่ว่าเราจะทำหรือเปล่าแต่อย่าลืมพี่น้องเราเตือนกันเพื่อเพราะว่าเรารักกันเพราะนี่คือหน้าที่ที่เราจะต้องเตือนกันจะต้องบอกกล่าวกันเพราะนี่คือโอกาสเดียวที่เราสามารถจะทำได้นี่คือในโอกาสเดียวในดุนยาพอหากว่าเราตายไปแล้วทำไม่ได้แล้วตัวใครตัวมันช่วยกันไม่ได้แล้ววันนี้ช่วยกันได้ฉะนั้นพยายามที่จะรักษาความดีงามเหล่านี้เพื่อที่เราจะดีใจไงพอเห็นความดีงามโอ้มาอ่านคัมภีร์ของฉันมาบันทึกของฉันมาแล้วมาแล้วบางบ่าวมาดูนี่มาดูนี่ดูอัลลอฮ์เขียนไว้นี่ดูดีใจแต่อย่าเป็นคนที่เล็บลับแล้วโอ้เสียใจร้องไห้อย่างนะครับวันนี้เรายังทำได้ฉะนั้นทำความดีให้มากๆพี่น้องเรายังมีโอกาสฉะนั้นนี่คือการอีหม่านต่อตาช่างหรืออัลมีซานที่เราจะทุกคนจะต้องพบเจอในวันกิยามะห์ฉะนั้นขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเมตตาพวกเราให้พวกเรานั้นมีคุณงามความดีและคุณงามความดีของเรานั้นได้รับการตอบรับและมีน้ำหนักมากบนตาช่างในวันกิยามะห์และขอให้พวกเรานั้นได้รับการคิดบัญชีด้วยความง่ายดายในวันกิยามะห์ท่านพี่น้องครับเดี๋ยวเราไว้พูดกันต่อในสัปดาห์หน้าถึงสัปดาห์หน้าเราจะพูดกันถึงเรื่องเฮาดหรือบ่อน้ำของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
1: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายมนัสลักษมีนาหรือนายอับดุลลอฮ์นายมนัสลักษมีนาหรือนายอับดุลลอฮ์อายุ54ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลา 9:00 น.ณมัสยิดอัลยาซานคูล่างคูขวาอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนลาลาอายับคานงามสมชาติลาลาอายับคานงามสมชาติหรือลายับทุ่งคุได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นน้องชายของลาเปียกตาครีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดอันอิสติกอมะห์มัสยิดอาจารย์สิงห์ทุ่งคุสอบถามโทร0819626775 0819626775ลาเปียกตาครีพี่ชาย
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอน ขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
4: ์ซูเราะตุลมุนาฟิกูนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปานีจากอิงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่บรรดาพี่น้องที่รักในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านที่รักในการศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวของศาสนาทุกท่านก่อนอื่นก็ต้องขอชูโกรธสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณต่ออิงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมมีโอกาสได้มาเล่าเรื่องราวมาพูดคุยกับพี่น้องในเรื่องราวของศาสนาพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับก็อยากจะให้เราดูอาให้กับเจ้าภาพด้วยนะครับวันนี้เจ้าภาพป่วยอยู่นะก็ดูอาให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สุขภาพที่แข็งแรงนะครับในครั้งที่แล้วผมได้พูดถึงเนื้อหาสาระในเรื่องเนียดคำสั้นๆแต่หลายๆคนก็มาตกม้าตายในคำสั้นๆนี่แหละบางคนเนี่ยนะครับเลิกละหมาดเลยเลิกละหมาดเลยถามว่าทำไมโต๊ะเลิกละหมาดอ่ะฉันเนียดไม่เป็นเนียดยากเหลือเกินก็ไม่เข้าใจในเรื่องเนียดครั้งที่แล้วผมได้ไล่เรียงไปแล้วนะครับว่าเรื่องของเนียดนั้นก็คือการที่เรานั้นรู้ตัวว่าเราทำอะไรอยู่หมายความว่าเรามีสติในการที่เราทำแน่นอนครับเวลาเราจะทำอะไรก่อนที่จะทำนั้นเราจะต้องรู้ในสิ่งที่เรากระทำหมายถึงว่าเราก็ต้องเรียนในรายละเอียดในรายละเอียดในการปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติถูกพี่น้องครับเนียดมันก็ถูกแต่ถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกยังลังเลอยู่ยังงงอยู่เนียดก็จะมีปัญหาพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับตอนที่ผมจะพูดในเรื่องเนียดต่อครั้งจากครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับก็อยากจะบอกกับพี่น้องอย่างนึงว่าในยุคปัจจุบันนี้ความเจริญเนี่ยมันเยอะเหลือเกินพี่น้องครับสมัยก่อนโต๊ะครูเวลาจะไปสอนนี่ต้องนั่งรถเมล์เนี่ยใส่เสื้อกูรงใส่สโรงลมพัดทีกับปิวต้องโหนรถเมล์หิ้วกระเป๋าไปเรียนหนังสือลูกศิษย์ละมายังไงอะพายเรือพายไปพายมาผักตบเกาะอีกแหวกผักตบกว่าจะไปเรียนแต่เชื่อไหมคนสมัยนั้นเนี่ยนะครับจะลำบากขนาดไหนเขาก็สนใจในเรื่องศาสนาในปัจจุบันนี้ถามว่ามีไหมคนที่สนใจศาสนามีครับอย่างพวกเราทุกคนเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์สนใจเรื่องศาสนาแล้วมันก็มีไหมล่ะอีกบางกลุ่มที่อะไรครับวันหนึ่งไม่มีอะไรหรอกใช้อินเทอร์เน็ตเหมือนกันพี่น้องแต่ดูไลฟ์สดเรื่องอื่นเดี๋ยวนี้เขากำลังฮิตนะเวลาจะเขาเรียกอะไรอ่ะมกรเนี่ยเขาชอบนะร้องเพลงอ่ะใช่ไหมสมัยนี้เปลี่ยนใหม่เอาหน้ากากมาใส่คนดูเยอะเข้าไปอีกเอ๊ะใส่หน้ากากร้องเพลงคนดูเยอะ 500,000 น่ะอาจารย์รู้ได้ไงอ๋อพอดีคนเข้ามาโพสต์ดูอยู่ก็เห็นนะโอ้โหคนดู 500,000 ตอนนี้ไลฟ์สดผมมีสักเท่าไหร่เนี่ย20ถึงยังไม่ถึงเนี่ยความเจริญยิ่งเยอะพี่น้องครับจิตใจคนยิ่งต่ำจำไว้นะเมื่อไรที่ความเจริญเข้ามาเยอะๆแสงสีมวสียัดมันทำง่ายขึ้นความเจริญมันก็ความเขาเรียกอะไรครับจิตใจคนเนี่ยจริยธรรมในหัวใจคนเนี่ยมันจะต่ำลงต่ำลงต่ำลงวันนี้มีเด็กจะมาซ่อมตกนะครับเราก็ให้งานผมไม่ได้ถามอะไรยากเลยครับผมให้มาสอบละหมาดมออะไรรู้ไหมพี่น้องม.3อ่ะนะ
ให้มาสอบละหมาดกับผมเนี่ยตักบีรตุนอิหรอมเนี่ยพี่น้องครับอ่านวัจญะบางทียังอ่านไม่ถูกเลยไปลงมุชริกีนมุสลิมีนมั่วไปหมดเลยพี่น้องเราก็ต้องมานั่งจูนกันใหม่ปรับกันใหม่เด็กคนนี้พูดขึ้นมาคำหนึ่งผมสะดุ้งเลยเขาบอกว่าไงอาจารย์ผมไม่อยากละหมาดแล้วผมเบื่อเป็นมุสลิมผมเบื่อที่จะเป็นมุสลิมผมนี่จี๊ดเลยที่หัวใจเฮ้ยทุกคนได้ยินพูดอย่างนี้ได้ไงอ่ะเราก็ตกใจแต่วันนั้นเขาโต๊ะเข้ามาด้วยเราก็เลยถามโต๊ะเขาบอกโต๊ะทำไมหลานพูดแบบนี้อ่ะพูดแบบนี้นี่นะครับอันตรายนะอันตรายนะพูดแบบนี้เบื่อแล้วไม่อยากเป็นมุสลิมแล้วคุณอยากเป็นอะไรโต๊ะบอกว่ายังไงครับอย่าเพิ่งตัดสินใจเด็กคนนี้นะเพราะเด็กคนนี้มีพ่อเป็นคนพุทธครับเด็กคนนี้มีพ่อเป็นกาเฟรทุกครั้งที่พ่อมาเยี่ยมพ่อจะพาไปวนรอบวัดมั่งพาไปร้านอาหารที่ไม่หาร้านมั่งพาไปสถานที่บันเทิงต่างๆเพื่อที่จะอะไรให้ลูกอยากจะมาเป็นศาสนาพุทธโต๊ะก็อยู่โต๊ะก็ไปไงฮะดึงรั้งทุกอย่างแต่ถามว่าหัวใจของคนน่ะเด็กกับพี่น้องมันชอบไหมล่ะถามหน่อยบังคับลูกเราเนี่ยให้อ่านกุรอานกับพักครับลูกเราเนี่ยให้ดูการ์ตูนเนี่ยลูกเราชอบแบบไหนอ่ะตกลงผมจะโทษใครจะโทษเด็กจะโทษโต๊ะหรือว่าจะไปโทษพ่อแม่มันเกิดอะไรขึ้นพี่น้องพ่อของเด็กคนนี้เป็นคนพูดก็เดิมคือยังไงครับมาแต่งพอแต่งแล้วเลิกกันก็เอาลูกมาทิ้งไว้กับโต๊ะแล้วตัวของพ่อนี่ก็กลับไปเป็นคนพุทธส่วนลูกก็ลูกสาวอีกคนนึงก็ไปไม่รู้ไปไหนหลานโตมากับโต๊ะวันซืนก็มาเจออีกลงมาจากรถพี่น้องครับอีกคนนึงคุมฮิญาบมาแก้ตั้งแต่ปีที่แล้วยังแก้ไม่หมดลูกสาวอีกคนหนึ่งลงมาจากรถเหมือนกันครับฮิญาบไม่คุมลงมาเสร็จน้ำหอมฟุ้งมาเลยเราก็นึกว่าเป็นลูกของคนนี้ไม่ใช่ครับคนนี้เป็นพี่สาวแม่มีลูกสาว3คนมา2คนคนแรกคนโตนี่เป็นไงครับไม่คุมฮิญาบน้ำหอมฟุ้งผมก็ไม่ได้ว่าแล้วนะแต่เด็กคนเนี้ยแม่เนี่ยจะว่าแต่เด็กคนที่คุมฮิญาบเนี่ยนะครับว่าบอกทำไมไม่ตั้งใจเรียนทำไมไม่เรียนให้ดีทำไมเรียนแล้วตกผมก็คุยไปนะครับเขาก็ชมลูกสาวคนโตว่าเนี่ยลูกสาวคนโตเนี่ยทำงานอย่างดีเลยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเพื่อนให้ป๋าเนี่ยนะไปทำฮัจญ์มาไอ้เราก็อยากคุยนะก็ถามต่อแล้วทำงานอะไรพี่น้องรู้ไหมทำงานเลยทำงานธนาคารดอกเบี้ยผู้หญิงคนนั้นทำงานธนาคารดอกเบี้ยแล้วก็เอาเงินหารอมไปให้ป๋าย่อทำฮัตรู้สึกอะไรกันไหมเนี่ยไม่รู้สึกอะไรกันเลยแล้วก็เป็นไงครับชื่นชมชื่นชมผู้หญิงลูกคนนั้นดีทำงานดีมีเงินผมถึงบอกว่าพี่น้องครับยิ่งสังคมเจริญคนจะห่วงกระเพาะกระเพาะก็คืออะไรครับปากเราเนี่ยความหิวของเราเนี่ยมากกว่าหัวใจโดยไม่สนว่าจะใส่อะไรลงไปมันจะถูกจะผิดไม่เป็นไรขอให้ฉันอิ่มแล้วกันฉันไม่สนหรอกมันจะได้มาฮาลาลหรือฮารอมแต่ขอให้ปากฉันอิ่มฉันพอแล้วฉันเงียบนี่คือมาตรฐานของคนที่ไม่เอาศาสนาพี่น้องคนที่ไม่เคร่งครัดในศาสนาถามว่าเราจะแก้ยังไงอ่ะจะแก้กันยังไงแบบนี้อย่างหนึ่งเลยพี่น้องครับที่สังคมของเราขาดก็คือขาดการเรียนรู้ศาสนาท่านนียีคนนั้นรู้นะครับจะไม่รับเงินของลูกสาวแถมยังจะไม่ให้ลูกสาวเนี่ยทำงานธนาคารดอกเบี้ยด้วยซ้ำคนที่เป็นป๋าเนี่ยต้องไม่ให้ลูกสาวออกจากบ้านหากไม่คุมฮิญาบด้วยซ้ำแต่เพราะอะไรครับแต่เพราะ
ไม่ได้มีความรู้ศาสนาและถามว่าจะอ้างได้ไหมอ้างได้ไหมลูกคุยอะไรกันจ้าลูกอ้างได้เปล่าฮะจุกจิกจุกจิกอ้างได้เปล่าลูกอ้างไม่ได้นะบางคนเนี่ยไม่อยากเรียนศาสนาอ้างยังไงรู้เปล่าเดี๋ยวเรียนเดี๋ยวรู้เลยอัลลอฮ์เอาโทษเดี๋ยวบาปเดี๋ยวฉันรู้เดี๋ยวตอนนี้ฉันไม่รู้ว่าดีแล้วเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์จะไม่เอาโทษคนไม่รู้พี่น้องนี่ความคิดอะไรเนี่ยพวกนี้มันหัวหมอวันหนึ่งอัลลอฮ์เป็นไงครับจับโยนลงนรกเอาใส่หม้อดีไหมไม่ได้เผาคนนะเผาหม้อร้อนเหมือนกันไหมล่ะอย่าเลี่ยงพี่น้องครับเรื่องศาสนาเนี่ยเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก่อนที่จะสร้างมนุษย์เนี่ยนะครับเวลาที่พระองค์เนี่ยสร้างมนุษย์มาเนี่ยพระองค์เนี่ยนะครับให้เครื่องมือมาแล้วทุกคนมีเครื่องมือเหมือนกันหมดยกเว้นบางคนที่พิการนะเอามาดูอายะห์กุรอานพี่น้องครับวัลลอฮุอัคเราะจุกุมวัลลอฮุอัคเราะจะกุมมินบูตูนีอุมมะฮาติกุมแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับให้พวกเจ้าเนี่ยออกมาจากครรภ์ของบรรดาแม่ทั้งหลายลายะละมูนะชัยอาในสภาพที่ไม่มีความรู้เลยใช่ไหมไม่มีความรู้ศาสนาเลยถามว่ามีใครมั่งออกมาเสร็จเป็นไงครับละหมาดซุนัตแจ๋วเลยมีไหมไม่มีอ่ะมากันศูนย์ผมกับท่านเนี่ยสตาร์ทเท่ากันนะวันที่ผมออกมาจะท้องมาผมเนี่ยนะผมก็ไม่รู้อะไรเลยแล้ววันนี้ถามว่าผมมาสอนเนี่ยนะครับมาบอกเรื่องราวศาสนาเกิดจากอะไรการศึกษาไม่ได้แปลว่าผมรู้เยอะกว่าท่านพี่น้องครับพี่น้องทุกคนเนี่ยก็ทำอะไรอยู่ก็กำลังเรียนศาสนากันอยู่ไม่ได้มีนะครับแก่เกินเรียนเนี่ยไม่มีพี่น้องอัลลอฮ์บอกว่ายังไงออกมาจากคันมันดาเนี่ยในสภาพที่ลายะละมูชัยอานเขาไม่มีความรู้อะไรเลยก็คือสภาพของทารกวะจะอะลาละกูมุสซัมอะพระองค์ก็ทำให้ได้ยินพี่น้องเด็กเนี่ยได้ยินก่อนหรือมองเห็นก่อนได้ยินก่อนอัลลอฮ์เห็นไหมอัลลอฮ์บอกในอายะห์กุรอานเลยอัลลอฮ์ทำให้ได้ยินก่อนเลยพอเด็กเนี่ยนะครับเวลาเสียงปักปึกเป็นไงหูเบาเด็กร้องแหมมองไม่เห็นหรอกวัลอับซอรุแล้วก็อัลลอฮ์ก็ทำให้เห็นตาก็มองเห็นวัลอัฟอิดะหลังจากนั้นก็ให้มีความรู้สึกนึกคิดให้สมองเนี่ยทำงานสามารถที่จะแยกอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีได้ลัลละกุมตัชกูรูนหวังว่าพวกเจ้านั้นจะขอบคุณอัลลอฮ์ถามว่าในเมื่ออัลลอฮ์ให้ตามาให้หูมาให้สติปัญญามาแล้วเราไม่เรียนเนี่ยใครผิดอ้างอัลลอฮ์ได้ไหมไม่ได้แล้วเพราะอัลลอฮ์ให้เครื่องมือมาแล้วนะให้สมองมาดังนั้นคนบ้าเนี่ยพี่น้องจบเลยผมไม่สอนนะใครเอาคนบ้าไหมผมสอนผมไม่สอนนะนี่พูดรู้เรื่องนี่คนพูดรู้เรื่องนะแต่พูดไม่รู้เรื่องเลยไม่เอานะแต่คนพูดรู้เรื่องต้องสอนตาบอดตาบอดตาบอดหูหนวกผมจะสอนยังไงเนี่ยสอนไม่ได้นะพอไปบอกก็ไม่ได้ยินทำท่าก็ไม่เห็นจะทำยังไงคนเหล่านี้เนี่ยนะครับตาตาบอดหูหนวกแต่เกิดอัลลอฮ์ยกให้ถ้าไม่มีสติปัญญาอัลลอฮ์ยกให้ไม่มีบาปบริสุทธิ์เลยพี่น้องครับแต่วันนี้ทุกคนมีตามีหูมีสมองแต่ทำไมยังไม่สนใจเรื่องศาสนาอีกคำถามพี่น้องครับผมถึงบอกไงว่าเด็กมันก็คือเด็กผมไม่ถูกอบรมมาเนี่ยเขาบอกว่าวัยรุ่นทำไมวัยรุ่นมันดื้อมันมีปฏิกิริยาต่อต้านเพราะพี่น้องครับมันก็เป็นวัยที่เปลี่ยนจากวัยเด็กเข้าสู่วัยบรรลุนิติภาวะนี่คือวัยเวลาจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่พี่น้องครับมันจะเกิดเครื่องรวนเรียกเครื่องมันจะรวนลองสังเกตดูนะรถเนี่ยเราลองไปเปลี่ยนเครื่องดูสิเดี๋ยวมันจะมีมั่งแหละมันจะไม่เข้าที่เท่าไหร่รวนแต่ละวัยก็เหมือนกันเวลามันจะเปลี่ยนเข้าแต่ละวัยเนี่ยมันจะมีเครื่องรวนเหมือนกันร่างกายเราเนี่ยมันจะผิดปกติก็คือฮอร์โมนนะครับดังนั้นเนี่ยวัยรุ่นแปลกไหมถ้าวัยรุ่นในก้าวร้าวไม่แปลกเพราะเกิดจากฮอร์โมน
แต่ผู้ใหญ่จะทำยังไงล่ะพี่น้องครับจะเข้าถึงเด็กอย่างไรจะสอนเด็กยังไงให้เรียนรู้ศาสนานี่เป็นกลวิธีหรือเป็นยุทธวิธีของผู้ใหญ่เช่นเดียวกันพี่น้องคนแก่ก็เหมือนกันเวลาคนที่เข้าสู่วัยชราวัยทองเขาเรียกวัยทองเนี่ยก็จะมีพฤติกรรมที่แปลกๆเหมือนกันเปลี่ยนไปเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมั่งก็ต้องเข้าใจในวัยนี้เห็นไหมครับวัยที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะมีการที่ร่างกายจะมีการปรับสภาพของมันนั้นวัยรุ่นเนี่ยจึงเป็นวัยที่ถ้าดีพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์อยู่ในร่มเงาของอัลลอฮ์เลยแต่ถ้าไม่ดียังมีโอกาสวัยรุ่นต้องเข้าใจวัยรุ่นคนที่เป็นผู้ใหญ่ต้องพยายามชี้แนะเรื่องราวต่างๆนะครับอ้าวมาสู่เรื่องเนียดนะครับพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับวันนี้จะลุกเร็วเกินก่อนดีไหมมาดูฝั่งนี้ก่อนนะฝั่งนู้นผมเขียนไว้มักซูดมักซูดแปลว่าเป้าหมายเหตุผลนะครับในเรื่องของบทบัญญัติเนียดมีด้วยกัน2ข้อใหญ่ๆพี่น้องครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบัญญัติเรื่องเนียดมานี่นะนี่เป็นเรื่องศาสนานะเรื่องเนียดคือการตั้งเจตนาเนี่ยเป็นเรื่องศาสนา1เพื่อที่จะมาแยกตัมยีสมาแยกระหว่างอิบาดาตกับอาดาตหมายความว่าการกระทำเดียวกันนี่แหละนะครับบางทีเราก็ทำเป็นปกติบางทีเราก็ทำเป็นอิบาดาตยกตัวอย่างเช่นการอาบน้ำถ้าพี่น้องอาบน้ำปกติหมายความว่าอาบน้ำเพราะร้อนอาบน้ำเพราะก่อนนอนแต่ถ้าเกิดอาบน้ำเป็นอิบาดะห์ก็คืออาบน้ำที่จะเป็นซุนัตกับอาบน้ำที่เป็นวาญิบหรืออาบน้ำยกหะดัสแต่ถามว่าอาบเหมือนกันไหมเหมือนกันแต่แค่เรื่องของอาบน้ำยกหะดัสกับอาบน้ำวาญิบอาบน้ำยกหะดัสกับอาบน้ำซุนัตนั้นมีเงื่อนไขว่าต้องชำระให้ทั่วร่างกายดังนั้นอะไรจะมาแยกล่ะเนียดไงครับเจตนาของเราที่เราทำอันที่สองก็คือในมาแยกในเรื่องของอิบาดะห์ต่างๆนะพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครั้งที่แล้วเนี่ยครับผมอ่านหะดีษไม่จบนะเดี๋ยวผมขออ่านให้จบตอนก่อนนะครับซึ่งหะดีษนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากคนที่รายงานก็คือท่านอุมัรบินคอตอบเรื่องศาสนาทั้งหมดเนี่ยนะครับต้องใช้เรื่องนี้เข้าไปเกี่ยวหมดเลยคือเรื่องของการตั้งเจตนาพี่น้องครับซะมีอะตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอุมัรได้ยินท่านนบีกล่าวว่าอินนะมัลอะมาลุบินนิยาตแท้จริงการงานทั้งหลายเนี่ยนะครับตั้งอยู่บนเจตนาเจตนานะเราจะทำอะไรเนี่ยเราต้องมีเจตนามีเป้าหมายก่อนจะทำอะไรวักตรงนี้อิมามอุซัยมีนเชคอุซัยมีนอธิบายว่านั่นคือการบอกถึงสาเหตุที่เราไปทำวักนี้คืออะไรครับสาเหตุที่เราทำอัสบับแปลว่าอัสบับแปลว่าสาเหตุที่เราทำวะอินนามาลิกุลลิมรีอิมมานะวาและแท้จริงทุกคนจะได้รับผลตอบแทนก็คืออะไรครับสิ่งที่ได้รับอ่ะผลตอบแทนตามที่เขานั้นได้ตั้งเจตนาเอาไว้ตัวนี้คืออะไรจ๊ะวรรคนี้คือผลสำเร็จวรรคแรกเป็นสาเหตุก่อนนะที่เราทำเพราะจุดๆๆว่าไปผลของมันก็เกิดจากที่เราได้ตั้งเจตนาเอาไว้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อธิบายต่อท่านนบีได้บอกว่าฟามันกานัตฮิจรอตูฮูอิลัลลอฮิวะรอซูลิฮิฟะฮิจรอตูฮูอิลัลลอฮิวะรอซูลิฮิผู้ใดที่การอพยพของเขาฮิจรอแปลว่าการย้ายนะมีเจตนาตั้งเนียดที่จะอะไรครับเป็นไปตามคำสั่งของรอซูลเป็นไปตามคำสั่งของอัลเลาะห์และรอซูลนะเท่ากับผลของเขาก็คืออะไรครับ
การอพยพของเขาก็คือการอพยพเพื่อศาสนาพี่น้องอิลัลลอฮิวะรอซูลไอมานะอัดดีนก็คือศาสนานึกออกยังครับนั้นเนี่ยนบีเปรียบเทียบถามว่าทำไมนบีต้องอพยพข้อแรกเลยเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ครับการอพยพของนบีจากมักกะฮ์ไปสู่มะดีนะห์เป็นการทำตามคำสั่งของอัลลอฮ์ข้อที่2เป็นการจัดตั้งรัฐอิสลามอย่างเป็นทางการครั้งแรกเพราะท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยอยู่ในมักกะฮ์เนี่ยพี่น้องรู้ไหม13ปีอย่าว่าแต่ทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์เลยแค่ไปละหมาดที่กะบะฮ์เนี่ยรอบกะบะฮ์นี่จะเวท360เต็มไปหมดแต่นบีไปละหมาดขณะที่นบีสุญูดพี่น้องครับพวกมุชริกีนมักกะฮ์บ้านทำอะไรครับเชือดอูฐเอากระเพาะอูฐเอาไส้อูฐพี่น้องใส่หลัวมานี่นะใส่ภาชนะมาแล้วก็ทิ้งไปบนหัวศีรษะของท่านนบีนบีก็ละหมาดต่อคนเห็นท่านอาลีบินอบีตอเลบนี่เห็นแต่ท่านเป็นยังเป็นวัยรุ่นเนี่ยยังเป็นเด็กอยู่ทำอะไรก็ไม่ได้ท่านฮัมซาเองก็ห้ามเต็มที่แล้วตอนนั้นท่านอุมัรยังไม่ได้เข้ารับอิสลามพี่น้องครับบรรดาซอบะขอดุอาให้อัลลอฮ์จัดการพวกนี้สุดท้ายแล้วพี่น้องครับคนที่ก่อการในครั้งนั้นเนี่ยวันสงครามบาดัดพบจุบจบที่เลวร้ายทุกคนเลยตายหมดเลยมีรายงานหะดีษครบเลยนะครับ 4-5 คนผมจำไม่ได้นะ 5-6-7 คนเนี่ยที่หัวเราะเยอะเย้ยนบีเอาอะไรครับเอาไส้อูฐเน่าๆเนี่ยไปทุ่มใส่หัวนบีสุดท้ายเป็นไงครับสงครามบาดัดตายอย่างน่าอนิจจ์อนาถทุกคนอัลลอฮ์จัดการหมดพี่น้องใครเป็นศัตรูเนี่ยไม่ได้ดีหรอกครับตัวพ่อเลยใครครับฟินอุนเหลือไหมอำนาจล้นฟ้าขนาดนั้นเงินขนาดนั้นเหลือไหมคำถามสู้กับใครสู้กับอัลลอฮ์นำรูดไปไงจบไหมเจอยุงเข้าไปตายแพ้ยุงไหวไหมครับดังนั้นเนี่ยใครที่ประกาศเป็นศัตรูกับอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องครับเตรียมจุดจบของเขาไว้เลยนบีอพยพเพื่อจะตัดตั้งรัฐอิสลามการละหมาดญะมาอะห์เนี่ยทำที่มักกะฮ์ไม่ได้พี่น้องถูกบทถูกบัญญัติมาแล้วแต่ต้องมาทำครั้งแรกที่ไหนที่มะดีนะห์ท่านหญิงคอดียะห์บินติคุไวลิดรอฎิยัลลอฮุอันฮาพี่น้องดูนะแต่งงานกับท่านนบีเนี่ยอายุ40นบีอายุ25ตอนที่นบีได้วะฮีเนี่ยนบี40บวกไปอีก15ปีเป็น55อายุ55ทำฮิเราะท่านเป็นคนเป็นเศรษฐีพี่น้องเวลาที่ท่านนบีขึ้นไปปลีกวิเวกนะแปลว่าอะไรครับขึ้นไปทำสมาธิเนี่ยก่อนที่วะฮีจะลงเนี่ยก่อนที่ยิบรีลอะลัยฮิสสลามจะมาหาเนี่ยพี่น้องรู้ไหมเวลานบีขึ้นไปเนี่ยนะครับหายไปหลายชั่วโมงหายไปนี่เป็นวันๆเนี่ยคนที่ส่งเสบียงอ่ะคือพระนางคอดียะห์ทำด้วยตัวเองอายุเท่าไหร่55ถามว่ามีคนใช้ไหมมีใช้คนใช้ก็ได้แต่นางทำด้วยกับนางเองนี่ซุนนะข้อนึงนะคนที่อยากจะมัดใจสามีเยอะๆถ้าทำด้วยกับตัวเองเนี่ยจะได้ใจแต่เป็นไงครับถ้าจ้างหมดเลยอะไรฉันก็ไม่เคยทำเลยอันเนี้ยก็จะไม่ได้ใจสามีนะบางอย่างเนี่ยทำด้วยกับตัวเองเนี่ยมันได้ใจพระนางคอดียะห์นี่มีตังค์นะครับมีเศรษฐีนีนะครับแต่นางเนี่ยนะครับขึ้นไปบนถ้ำฮิเราะเพื่อที่จะเอาอาหารไปส่งท่านนบีท่านนบีอพยพครั้งข้อที่3ก็คือเป็นการย้ายจากบิลาดุลกุฟก็คืออะไรครับสภาพแวดล้อมที่มันเต็มไปด้วยกับผู้ปฏิเสธไปสู่บิลาดุลอิสลามก็คือมะดีนะห์อัลมุนาวะเราะห์แต่แปลกนะมีบางคนเนี่ยอยู่ประเทศอิสลาม
แปลว่าอะไรครับผู้นำก็อิสลามประเทศก็ใช้กฎหมายอิสลามเอ๊ะแต่อยากมาอยู่ประเทศกุฟดารุลกุฟแปลว่าอะไรครับไม่ได้เป็นคำเลวร้ายนะแปลว่าประเทศที่มีมุสลิมเนี่ยอยู่ส่วนน้อยประเทศไทยใช่ไหมก็ใช่เราอยู่เยอะเหรอเราอยู่น้อยนะมีผู้นำเป็นอิสลามไหมไม่ใช่มีกฎหมายชารีอะห์ไหมไม่ได้มีบางเรื่องมีนะเช่นเรื่องของทางใต้ก็จะมีแบ่งมรดกอะไรเนี่ยแต่ว่าเวลาใครไปตัดมือเนี่ยเอามาตัดมือใครไปขโมยของเอามาตัดมือได้ไหมตำรวจก็จับติดคุกสิไม่ได้ไม่ได้อีกอมะไม่ได้ใช้กฎหมายอิสลามแต่นี่ไม่ใช่เงื่อนไขที่เราจะไปโค่นล้มผู้นำนี่ไม่ใช่เงื่อนไขเพราะเรามีอิสระภาพในการทำอามันอิบาดะมีใครมาห้ามไหมอ่ะเวลาจะไปละหมาดมัสยิดมีไหมไม่มีนะมีใครมาตีหัวเราไหมไม่มีแต่แปลกเราไม่ไปเองไม่มีหรอกใครมาห้ามเนี่ยไม่มีพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับไอ้สภาพแบบเนี้ยมันเป็นสภาพที่ต้องใช้ความเขาเรียกอะไรใช้หัวใจที่มากกว่าท่านเชคอุซัยมีนรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลานี่วางเงื่อนไขไว้3ข้อคนที่จะมาประเทศดารุลกุฟเนี่ยนะครับมาใน สภาพที่มีมุสลิมนิดเดียวอ่ะคือเอาง่ายๆนะแทบจะไม่ได้ยินเสียงอาซานอ่ะคำถามว่าตอนเนี้ยถ้าเราอยู่กุบรอเนี่ยยินอยู่บ้านป่าได้ยินเอาลองไปเข้าไปในไกลๆสิบางที่อ่ะที่มันไม่มีเลยก็ไม่ได้ยินแล้วแต่ถ้าในประเทศอิรักประเทศอิสลามเนี่ยนะครับประเทศอาหรับเนี่ยพี่น้องเดินไปก็เจอมัสยิดเดินไปที่ไหนก็มัสยิดมุซอลลาอยู่ทุกที่เลยผับบาร์เหล้าไม่มีในประเทศคูเวตของผมกับซาอุดีเนี่ยนะไม่มีเชคอุซัยมีนวางเงื่อนไขไว้3ข้อหากจะคุณเนี่ยนะครับจะย้ายจะฮิจเราะห์จากประเทศกุฟเนี่ยนะครับประเทศมุสลิมเนี่ยนะที่ใช้กฎหมายอิสลามอย่างเคร่งครัดเนี่ยสิ่งแวดล้อมที่มันเอื้ออํานวยต่อการทําอามันอิบาดะห์เนี่ยและท่านจะย้ายมาอยู่ในสิ่งสภาพล้อมที่มันไม่ดีเนี่ยต้องมี3ข้อข้อที่1ท่านต้องมีความรู้ที่จะเอาชนะมุชอะไรนะชุบฮาตฮารอมเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะพี่น้องของฮารอมเนี่ยรู้อยู่แล้วแต่ต้องมีความรู้ที่เหนือกว่านั้นอีกคืออะไรครับเราต้องเอาชนะแยกให้ได้ของชุบฮัตเนี่ยไม่ทำเพราะชุบฮัตนี่แปลว่าอะไรมันอยู่ระหว่างฮาลาลกับฮารอมมันอยู่ระหว่างฮาลาลกับฮารอมไอ้ของแบบเนี้ยมันดูยากยกตัวอย่างง่ายๆนะส้มออกมาจากต้นไม้เนี่ยคำถามว่าคนพุทธขายซื้อได้ไหมส้มได้เพราะตัวมันเป็นไงตัวมันฮาลาลในตัวมันอยู่แล้วคุณจะเอาคนพุทธมาขายคุณจะเอาคนคริสต์มาขายขายส้มขายผลไม้ฮาลาลถ้าเกิดของฮารอมล่ะชัดๆเลยเหล้าเอาอาจารย์ดุลตีไปขายฮาลาลไหมมันก็ไม่ฮาลาลมันก็ฮารอมอย่างเดียวเลยเพราะของมันไงชัดในตัวของมันแล้วของชูบูฮาร์ดดูยังไงอ่ะของชูบูฮาร์ดก็คือของที่จะต้องเอามาของกินเนี่ยดิที่จะต้องเอามาผ่านกรรมวิธีที่น่ากลัวที่สุดก็คืออิสลามทานได้นี่แหละแต่คนขายนี่คนผัดนี่หลวงพ่อนะแขวนหลวงพ่อผัดมาดีมาสิอิสลามทานได้เนี่ยไก่นี่ก็ซื้อของเนี่ยของฮาลาลเนี่ยผักนี่ก็ล้าง3ครั้งแน่อืมเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอแค่ไปให้อาหารหมาก่อนเลี้ยงหมาอยู่ในบ้านหมาเลียนหน้าปั๊บๆเออมันลืมฮาลาลหมดเลยนะแต่หมานี่เลียนหน้าแผลบๆไหวไหมอ่ะไอ้อย่างเงี้ยเขาเรียกชูบัวฮาร์ดมันไม่ใช่มันบางทีมันทารอมเลยแหละอย่างเงี้ยนะเพราะมีสุนัขอยู่เนี่ยมันทารอมเลยแต่บางทีเขาก็ไม่รู้เขาก็บอกอะไรฮะมันฮาลาลน่ะแต่ถ้าน่าสงสัยไปไงออกเลยพี่น้องอย่าไปยุ่งกับมันเชคอุซัยมีนบอกต้องรู้ของชูบัวฮาร์ดแล้วก็ไม่ทำด้วยนะไม่ได้บอกว่าแค่รู้ฮาลาลฮารอมอีกเดียวนะต้องรู้เรื่องชูบฮาร์ดเห็นไหมวางกฎสูงขึ้นมาอีกข้อที่2ต้องเอาชนะนับสูตัวเองให้ได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ตามอาหรับมาตกมาตายกับข้อนี้แหละมาจากบ้านนี่ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ใส่กับใส่อะไร
ใส่กุตรอมาสักพักหนึ่งผู้หญิงขาสั้นใส่สายเดี่ยวเดินผ่านคราวนี้ซุปไม่ออกแล้วซุปอ่านไม่ออกแล้วค้างตาก็มองตามสักพักหนึ่งเท่าได้ตามไปเรียบร้อยวะยาซุบิลลาห์เห็นไหมนั่นเงื่อนไขก็คือคุณต้องหัวใจคุณเนี่ยต้องมั่นคงถึงจะมาได้เพราะอะไรครับเพราะในนี่นี้มีสิ่งยั่วยวนอยู่ทุกที่อัลฮัมดุลิลลาห์นะเราอยู่ในมัสยิดเนี่ยลองไปดูที่อื่นต่างจังหวัดพี่น้องใครไปทำค่ายอาสานี่นะครับออกไป4ตัวเมืองคาราโอเกะผับบาร์ผู้หญิงแต่งตัวสั้นมองไปที่หน้านิตยสารพี่น้องลองดูนะเปิดนิตยสารดูเนี่ยมีฮาลาลกี่ฉบับมีใต้ร่มเงาอิสลามนี่ต้องรีบมีนะต้องรีบทำเลยนะอันนี้ฮาลาลนะเล่มอื่นไม่รับประกันเดี๋ยวก็เอาผู้หญิงมาแต่งตัวโป๊เอาผู้ชายมาแบบกล้ามแล้วก็แอะข้างในเห็นไหมถามว่าพวกเราเนี่ยนะถ้าอัลลอฮ์ให้หัวใจของเราเนี่ยมั่นคงอยู่เนี่ยพวกเราเนี่ยเป็นไงต้องบอกว่าเขาเรียกอะไรถูกทดสอบมากกว่าพวกนั้นนะพวกที่อยู่ในประเทศอิสลามเพราะอะไรครับเขาไม่เคยเจอเขาออกมาเขาเห็นแต่ลูกตาพี่น้องครับเขาไม่เคยเห็นผู้หญิงใส่กระโปรงสั้นไม่เคยเห็นบิกินี่ครับแต่พวกเรานี่นะโอ้โหเห็นจนชินแล้วไปเดินมหาวิทยาลัยเห็นชินแล้วแต่เราเป็นไงเราก็ยังควบคุมตัวเองได้แยกได้อันนี้ของไม่ถูกนะอัลลอฮ์ห้ามนะเห็นไหมครับข้อที่3ที่เชคอุซัยมีนวางกฎเอาไว้คือหากคุณจะมาประเทศที่เป็นกุฟเนี่ยนะครับที่มีสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเนี่ยต้องมีเหตุที่อ้างได้เช่นมารักษาตัวอันนี้อ้างได้นะคือในประเทศของคุณเนี่ยอาจจะการรักษาเนี่ยมันยังไม่ดีพอเดี๋ยวมารักษาที่เมืองไทยแบบนี้นะได้หรือมาเรียนบางวิชาที่เป็นเรื่องของไม่ใช่เรื่องศาสนาเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่ประเทศนั้นน่ะไม่มีแล้วก็ไปเรียนอันนี้ได้แต่ถ้าใช้เหตุผลอื่นนะอันนี้เขาก็ไม่อนุญาตให้มาแต่ถ้ามาเพื่ออีกอันนึงได้เหมือนกันก็คือครบ3เงื่อนไขไม่ได้มีเงื่อนไขที่3แต่มีเครื่องไข1กับ2ก็คือมาเพื่อมาดาวะมาสอนศาสนามาสอนคนที่ยังไม่รู้ศาสนาอันนี้ได้ครับเพราะการคิดจะรอของท่านนบีเนี่ยนบีบอกว่าอย่างนี้อยู่ไหนแล้วเนี่ยวรรคที่2นบีบอกว่ามันกานัตฮิจเราะตุฮูลิดุนยายูซีบูฮาเอาอิมรออตินยันกีฮูฮาฟะฮิจเราะตุฮูอีลามาฮาจเราะอิไลฮิและผู้ใดที่อพยพของเขามีเจตนาเพื่อโลกนี้ก็คือเพื่อดุนยานั่นเองเพื่อโลกดุนยาหรือเพื่อแต่งงานนะพูดถึงอันนี้ต้องพูดหน่อยนะเพื่อแต่งงานเพราะการอพยพของเขาก็เป็นไปตามที่เขานั้นได้ตั้งเจตนาไว้ว่าเขาจะอพยพเพื่ออะไรมาฮาจารออีไลฮีก็คือตามที่เขานั้นได้ตั้งเจตนาไว้พี่น้องนั้นนบีก็บอกว่าการที่จะรอครั้งนี้เนี่ยแบ่งออกเป็น3อย่าง1จากตัวบทฮะดีษนะ1คือการฮิจเราะห์เพื่ออัลเลาะห์และรอซูลอันนี้ท่านจะได้เรื่องศาสนาแต่ถ้าใครที่ตามนบีมาเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ฮิจเราะห์เพื่อเดินศาสนาแต่เพื่อจะไปหาคู่ข้อที่2เพื่อที่จะไปอะไรครับเพื่อที่จะไปแสวงหาทรัพย์สินนะนี่3ข้อแล้วนะ1คืออะไรครับฮิจเราะห์เพื่อมีเนียดเพื่ออัลเลาะห์และรอซูล2ฮิจเราะห์เพื่อทรัพย์สินก็คือไปทํามาหากิน3ฮิจเราะห์เพื่อจะไปแต่งงานสองข้อหลังนั้นก็คือการฮิจเราะห์เพื่อดุนยาท่านก็ได้เฉพาะดุนยานะท่านก็ได้เฉพาะดุนยาพี่น้องครับการแต่งงานหลายๆครั้งเป็นการแต่งงานที่คนละศาสนากันหมายความว่ายังไงอาจจะมีคนใดคนหนึ่งเนี่ยมาเข้ารับอิสลามแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องบอกกันนะครับว่าการมาเป็นมุสลิมนั้นจะต้องมีการเรียนการศึกษาเพราะหลายๆคนเนี่ยนะครับที่ลูกออกมาเกเรเกกะเกเรเพราะ
อิหม่ามเอามาเอ้าเอารับอิสลามอัชฮะดูว่าอัชฮะดูนะบางคนยังอัชฮะดูไม่ได้อัสซะดูด้วยแปลว่าอะไรนะอัสซะดูเนี่ยอัชฮะดูยังไม่ได้เลยพอปฏิญาณตนเสร็จแล้วจบแล้วนิกะห์จบผ่านไป5ปีละหมาด ก็ยังไม่เป็นผ่านไป10ปีกุรอานฉันก็ยังไม่เป็นผ่านไป20ปีบวชฉันก็ไม่เคยทำสักครั้งนึงคำถามมีประโยชน์อะไรไหมกล่าวชาดะอย่างเดียวหรอไม่ใช่ครับนั้นเนี่ยต้องบอกกันเยอะๆนะว่าการแต่งงานได้มาเป็นอิสลามแล้วต้องมีการพัฒนาในเรื่องของอามันบินจาวาเรียก็คือการปฏิบัติด้วยก็หะดีษนี้นะครับท่านเชคอุซัยมีนก็อธิบายไว้ในหนังสือริยาดุสซอลิฮีนพี่น้องเห็นไหมครับว่าหะดีษบทนี้เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในหนังสือริยาดุสซอลิฮีนของอิหม่ามนะวีเนี่ยนะก็เริ่มด้วยกับบทนี้หลายๆเรื่องจะตั้งด้วยกับเรื่องเจตนาด้านเรื่องเจตนาจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากถ้าเราตั้งเจตนาถูกพี่น้องครับการใช้ชีวิตของเราก็ถูกการปฏิบัติอิบาดะห์ของเราก็ถูกขออนุญาตลุกขึ้นยืนได้ไหมเอาแล้วนะช่วงสุดท้ายละอ่ะพี่น้องครับดูนะตัมยีซอิบาดะห์การเนียดนะครับนี่คือมักซูดอัชชะรอันนียะเป้าหมายจุดประสงค์ที่อัลลอฮ์ให้มีการนิยตเนี่ยข้อแรกผมยกตัวอย่างไปแล้วก็คือมันมาแยกระหว่างเรื่องของอิบาดะห์กับอาดาตก็คือเรื่องของอัลกุสกุสแปลว่าอาบน้ำอาบน้ำมีกี่ประเภทรู้ไหมอาบน้ำมี2ประเภทเรื่องศาสนาแต่ในเรื่องของอาดาตนั้นมีทั้งหมดรวมเป็น3ประเภทเรื่องมูบาห์2 อาบน้ำซุนนะตผมเขียนซุนนะตแล้วกันนะมุสตะฮับแปลว่าซุนนะต3 อาบน้ำแบบวาญิบทำไมได้อาบน้ำวาญิบทำไมไม่ได้อาบน้ำฟัรดูเข้าใจไหมพอละหมาดเนี่ยได้ละหมาดฟัรดูถูกป่ะไม่ได้ละหมาดวาญิบล่ะแยกออกยังวาญิบกับฟัรดูกฎของมันเหมือนกันเลยครับก็คือทำได้บุญทิ้งบาปแต่วาญิบเนี่ยจะฮะทิ้งไม่ได้ทิ้งก็บาปไงทำได้บุญทิ้งบาปวาญิบเนี่ยไม่มีเวลาตายตัวอยู่ที่สาเหตุอยู่ที่สภาพนึกออกไหมฮะแต่ละหมาดฟัรดูมีเจาะจงเวลาเลย5เวลาบวชฟัรดูเฉพาะเดือนรอมฎอนแต่วาญิบเนี่ยก็ไม่รู้อะถ้ามันมีสาเหตุเกิดปั๊บมันก็คือต้องทำแต่บอกไม่ได้ว่าต้องทำเวลานี้นะเวลาเช้าเวลาเย็นไม่ใช่แต่เมื่อมีเหตุปั๊บวาญิบต้องทำอ้าวประเด็นว่าเราเนียดกันเนี่ยนะครับอาบน้ำวาญิบอาบน้ำซุนนะตอาบน้ำมุบาห์วาญิบเนี่ยคำถามเวลาอาบน้ำยุคฮัดดัสต้องระบุไหมฉันอาบน้ำเนื่องจากหมดประจำเดือนฉันอาบน้ำยุคฮัดดัสเนื่องจากหมดประจำเดือนเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยต้องนึกอย่างนี้ไหมหรือบอกว่าแค่อาบน้ำยุคฮัดดัสใช้ได้แล้วเนี่ยรายละเอียดแล้วนะหรือคนต้องมาแยกอีกเป็นยูนุปต้องมาแยกอีกนิฟาสวีลาดะต้องแยกอีกไหมถูกต้องครับไม่ต้องแยกแล้วนะเพราะว่าไอ้ที่มาแยกเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับที่มาแยกนั้นเกิดจากสาเหตุแรกของคนที่ต้องอาบน้ำวาญิบก็คือยูนุบรู้จักยูนุบไหมจ๊ะยูนุบเนี่ยแปลว่าห่างไกลตามหลักภาษานะยูนุบเป็นอาการครับเกิดด้วยกันสองอย่างหนึ่งมานีคูรูจุนมานีอสุจิออกสองจิมะแปลว่าร่วมประเวณีดังนั้นยูนุบเนี่ยนะครับเกิดได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเห็นไหมตกลงผู้หญิงเนี่ยมียูนุบไหมมีทำไมไม่มีล่ะก็จะเกิดสามีภรรยาในข้าวใหม่ปลามันเนี่ยจิมะกันมีเพศสัมพันธ์กันก็มียูนุบถามว่าทำไมต้องแยกด้วยเพราะยูนุบกับเฮดในข้อห้าม
อันไหนห้ามมากกว่าคนมีเฮจห้ามมากกว่ายูนุปข้อห้ามน้อยกว่าอีกคุรูจุนมานีเมื่อมีอสุจิไหลออกมาไม่ว่าจะเป็นการฝันนะหรือด้วยวิธีการอื่นก็ต้องอาบน้ำยกฮาดัสแต่ประเด็นว่าถ้าเกิดเป็นการอิสติมนะแปลว่าใช้อะไรเขาเรียกอะไรทำให้ออกมานะเจตนาทำให้ออกมาหรือว่าการช่วยตัวเองอะไรเนี่ยบาปนะแต่ถ้าเกิดยีมะเนี่ยอนุญาตนะครับเรื่องศาสนาเอ้ามาดูเฮดแปลว่าประจำเดือนเนี่ยถามว่าจะอาบน้ำวายิบเมื่อไหร่อาบน้ำยกคาดัสเมื่อไหร่ถูกต้องครับเอ็นกีตออุดดัมเมื่อเลือดนั้นหยุดเนี่ยประเด็นมากเลยพี่น้องครับเพราะว่าอีกคำหนึ่งที่มันต่อกับเฮดมันคืออะไรรู้ไหม

คือเลือดแดงสดครับไม่ใช่เลือดสีดำนะพอชื่อว่าเลือดเสียปั๊บเราก็จะบอกอ๋อเลือดดำไม่ใช่อิสติฮาดะห์นี่ตรงกันข้ามเฮดห้ามทั้งหมดบางอุลามะบอก6ข้อบางอุลามะบอก7ข้อห้าม7รายการบางอุลามะบอก6รายการอิสติฮาดะห์ห้ามไหมไม่ห้ามอิสติฮาดะห์นี่ไม่ห้ามนะเอายูนุบก่อนยูนุบนี่ข้อห้ามอะไรบ้างคนมียูนุบห้ามอะไรบ้าง1ห้ามละหมาดนะต้องไปยกคดัสก่อนถ้าไม่ยกคดัสเป็นไงละหมาดใช้ไม่ได้ต้องไปยกคดัสก่อนไปอาบน้ํายกคดัสก่อนแล้วก็มาละหมาดห้ามตะวาฟห้ามอ่านกุรอานอันนี้บินไอจมะไม่ใช่บินอิจมะอัลละจุมฮูรอันอุลามะ4มัซฮับบอกห้ามอ่านกุรอานถ้าอยากอ่านกุรอานทำยังไงคนมียูนุบก็ยกฮะดัสสิก็ไม่จะยากอะไรก็ไปอาบน้ำยากไหมเนี่ยไม่ได้ยากเลยก็ไปอาบน้ำแล้วก็มาอ่านกุรอานแล้วทำไมต้องไปอ่านด้วยล่ะนะสามแล้วนะสี่ห้ามอะไรอีกจับกุรอานมุสฮับห้ามจับกุรอานอ่านก็ไม่ได้จับก็ไม่ได้แต่แยกกันนะจับกับอ่านเนี่ยห้าห้ามเหมือนกับผู้หญิงเลยครับมัสยิดครับห้ามเข้ามัสยิดด้วยนะความจริงผมมีรายละเอียดอยู่ในนี้จดมาเป็นชาร์ตเนี่ยนะครับในกุรอานเนี่ยบอกนะครับวะลายุนุบันอิลลาอาบิรีซาบีลินคนที่จะเข้าไปเนี่ยนะครับไม่อนุญาตให้คนที่มียูนุบเนี่ยเข้าไปพำนักอยู่ในมัสยิดยกเว้นเดินอาบิรีนะซาบีลินก็คือเดินผ่านได้แต่อนุโลมหยุดนิดนึงก็ได้นะหยุดสมมุติอ่ะนะเขาเดินมาเสร็จเขาสลามอะไรกุ้มบางสบายดีไหมบางเป็นไงฮะบางวิ่งหนีเลยเพราะอะไรยูนุบมีก็นิดนึงได้ตรงนี้หมายความว่าอะไรไปนั่งไปหยุดพักโดยที่ไม่มีเหตุถ้าเกิดไปขาพลิกลงอ่ะนะเราไม่ไหวก็นั่นก็ว่าไปมันจำเป็นอ่ะนั้น5ข้อของคนที่มียูนุบอยากทํา5ข้อทํายังไงครับก็ไปยกหะดัสซะไปยกฮะดัสซะเคยเกิดเรื่องกับผมครั้งหนึ่งเล่าพี่น้องฟังตอนที่ไปทำอุมเราะห์ครับไม่ได้น่าอายอะไรครับแต่เราก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราผมนั่งรถไปทำอุมเราะห์และระหว่างทางเนี่ยมันจะต้องผ่านมะฮัตตะห์แปลว่าจุดพักเนี่ยหลายกิโลพอจุดพักหนึ่งก็ให้ทำการละหมาดย้ำรวมย้ำกับรวมกับย่อย้ำกับย้ำกับกอซอดกอซอดกับย้ำก็คือย่อแล้วก็รวมบางมหัตตอบางสถานีเนี่ยมีห้องอาบน้ำบางมหัตตอบางสถานีเนี่ยที่พักเนี่ยไม่มีห้องอาบน้ำมีเฉพาะที่อาบน้ำละหมาดอย่างเดียวแล้วก็ไม่ต้องพูดนะอากาศหนาวมากปรากฏว่าเหตุเกิดกับผมเองครับหลับอยู่บนรถฝันเปียกครับบนรถเลยผมมันก็ไม่ได้บาปอะไรนะไม่ได้บาปนะเดี๋ยวเล่าให้พี่น้องฟังเนี่ยผมทำยังไงผมก็เดินไปที่คนขับครับผมไม่บอกเพื่อนผมหรอกเดี๋ยวมันรออันนี้เขาถ่ายเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็เดินไปบอกเพื่อนผมไอ้ไม่เดี๋ยวบอกเพื่อนผมไปบอกคนขับบอกว่ามีเหตุนะครับตอนนี้ผมได้ฝันเปียกครับช่วยยังไงหาสถานที่ที่มันอาบน้ำยกคดัสได้สุดท้ายแล้วคนขับเข้าใจคนขับก็ไปอาบกับผมด้วยแปลกเหมือนกันนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเขาคงร้อนเลยแหละผมมันอาบน้ำได้ตั้งหลายอย่างเห็นแม่หมูบาสุนัตวาจิบพอถึงมาฮัตตอที่เขาก็เลือกที่เขาคนเขาเดินทางตลอดไงระหว่างโซดีกับคูเวตเนี่ยเขาก็ไปหาสถานที่ที่อะไรครับอาบน้ำได้ไอ้เรานี่ก็ปีเข้าไปเลยไปอาบน้ำยกคดัสโอ้ยังหนาวแล้วก็ไอ้เครื่องต้มมันก็ต้มไม่ได้ด้วยหนาวมากแล้วก็รีบอาบเสร็จก็มาละหมาดกับเขาเขาบอกเนี่ยเป็นคนที่รักษาความสะอาดมากเลยนะคนอื่นเขาไม่อาบกันมีเองอาบอยู่คนเดียวแล้วก็บอกเนี่ยแหละเราก็ไม่ชอบกินเหม็นหรอกต้องตีเนียนไปอ่ะนะนั้นเนี่ยถ้าไม่ยกฮะดัสไปละหมาดกับเขาได้ไหมเนี่ยไม่ได้มันก็ต้องอาบเห็นไหมถ้าหมู่บ้านนี่ไม่เป็นไรเหม็นนี่ไม่เป็นไรยังมันยังไม่ได้ห้าม

0: ี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับอันนี้ห้าม5ข้ออันนี้ห้าม7ข้อบวกมาอีก2ข้อก็คือบวกถือศีลอดนะกับบวกจิมะคนที่มีเฮจเนี่ยนะครับเวลาประจำเดือนมาปั๊บบวชอยู่เป็นไงต้องละทันทีถ้าไม่ละบาปดูสินี่นะอัลลอฮ์ให้นะผู้หญิงเนี่ยกำลังหิวเลยกำลังนึกเลยแหมหิวมากเลยเนี่ยตอนนี้คอแห้งมากเลยปรากฏเข้าห้องน้ำเป็นไงครับประจำเดือนมาปั๊บออกมายิ้มเลยเป็นไงแก้เลยครับถอดเจียวไข่เลยแต่ว่าดีๆนะบางยีเขาบวชอยู่เนี่ยแม่เจียวไข่ซะอร่อยเลยเกรงใจเขามั่งเอาแบบที่มันกินสะดวกอ่ะนิดหน่อยพอและไม่ต้องอิมซากนะไม่ต้องอิมซากเพราะอะไรเพราะกำลังมีเหตุอยู่ไม่ต้องอิมซากวันนั้นผมสอนผิดไปบอกว่าพอกินเสร็จแล้วให้อิมซากไม่ใช่นะไม่ต้องอิมซากกรณีอิมซากก็คือกรณีที่ทำเหมือนคนละศีลอดคือกรณีที่อุซรนั้นหมดไปเช่นวันนี้ฉันไม่ได้บวชเพราะมีประจำเดือนปรากฏว่าพอไปถึงซูฮรีก็คือละหมาดบ่ายประจำเดือนเอลังเกตออัดดัมประจำเดือนหมดพอดีเลยแสดงว่าตอนนี้บวชได้แล้วแต่ประเด็นว่าบวชมันต้องเริ่มแต่ตอนไหนอ่ะตั้งแต่ซูโบนู่นตอนนี้มาเริ่มบวชทันไหมไม่ทันแล้วก็มีซุนนะให้ทำเหมือนคนบวชแต่นับไหมอันเนี้ยไม่นับต้องไปชดอยู่ดีทำไมต้องทำอิมซากล่ะเพราะตอนนี้เป็นไงครับประจำเดือนที่เราเป็นข้ออ้างที่เราไม่บวชเป็นไงละมันอิซาละมันเป็นไงหมดไปแล้วเช่นเดียวกันคนป่วยฉันป่วยอยู่ไม่ได้บวชวันนี้พอนอนไปถึงอัสรีเป็นไงครับหายป่วยแล้วก็มีสุนัตให้ทำไงทำเหมือนคนบวชหยุดเพราะไอ้อุปสรรคเป็นไงอุรสตรงนี้มันหมดไปแล้วนึกออกไหมเรื่องศาสนาง่ายเข้าใจมากเข้าใจไม่ยากนะครับห้ามถือสินอดแต่ประเด็นว่าอาบน้ำที่หลังได้ไหมสมมุติฉันเนี่ยไม่ใช่ฉันดีกว่าเอาคนอื่นภรรยาฉันเนี่ยมีประจำเดือนปรากฏว่าหมดตอนตั้งตีสามนะแสดงว่าวันนี้ต้องอะไรจ๊ะต้องถือศีลอดแต่ภรรยาเนี่ยยุ่งทำไงอ่ะเพราะว่าต้องมาต้มเนื้อทอดไข่ผัดข้าวไม่มีเวลาอาบต้องมาเตรียมเสร็จต้องกินไหมล่ะก็ต้องกินอีกกินพอกินเสร็จแล้วปั๊บกำลังจะไปอาบน้ำไปไงหมดเวลาอาซานพอดีเลยคำถามว่าบวชได้ไหมบวชได้นะเพราะผมบอกแล้วนะครับว่าอาบหมดเมื่ออินกิตออุดัมเนี่ยบวชได้เลยแต่อาบน้ำโยคะดัสเนี่ยไว้ที่หลังได้ฮะก็อาบหลังจากตอนก็ก่อนละหมาดสิละหมาดซุบฮ์เข้าเวลาบวชแล้วแหละใช่ไหมแต่อาบหลังก่อนละหมาดซุบฮ์เพราะไงถ้าไม่อาบน้ำละหมาดซุบฮ์ไม่ได้อยู่แล้วนะอนุญาตให้อาบน้ำที่หลังก่อนเข้าถือศีลเก่าก่อนเวลาฟะยัดได้อนุญาตนะแต่ซุนนะที่ดีก็คือให้อาบก่อนตั้งแต่อะไรครับก่อนที่จะเข้าเวลาฟะยัดเนี่ยรายละเอียดนิดหน่อยแต่อันนี้จิมะแปลว่าร่วมประเวณีมันไม่ใช่จิมะเอาใหม่ๆเฮดจิมะนี่แหละใช่มองไปหมดเลยการร่วมประเวณีกับผู้หญิงที่มีประจำเดือนศาสนาของเราบอกว่ายังไงครับวะฮุวะอาซายัสอาลูนากาอานิลมาฮีดนี่อยู่ในกุรอานนะอายะซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะที่222เลข2ต่อกัน3ตัวอัลลอฮ์บอกว่ายัสอาลูนากาอานิลมาฮีดจะมีคนน่ะมาถามเจ้าก็คือมาถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกี่ยวกับเรื่องมะฮีดก็คือประจำเดือนกุลจงกล่าวมุฮัมมัดฮุวะอาซามันคือมีอันตรายอยู่หากวงเล็บหากไปมีการร่วมประเวณีขณะที่นางนั้นมีประจำเดือนนะผมไม่ได้เอาไมค์ละอยู่ตรงไหนไม่รู้ฟะตะซิรุนนิซาฟินมาฮีดจงออกห่างนางในขณะที่นางนั้นมีประจำเดือนเห็นไหมดูสิอัลลอฮ์ให้นะ ลองไปดูนะครับสถาบันทั้งหมดวิทยาศาสตร์ทั้งหมดมีโทษทั้งหมดเลยขณะที่มีประจำเดือนและมีเพศสัมพันธ์นี่แหละสาเหตุทำให้ลูกเราเนี่ยนะเป็นตุ๊ดเป็นเกย์เนี่ยก็มีแก่ใจตรงนี้แหละฝ่าไฟแดงพี่น้องผิดในเรื่องกุรอานแล้วก็มีอันตรายด้วยเพราะกุรอานบอกแล้วก็วรรคต่อมาก็คือฟะลาตะกรบุนฮัตตายัตฮุนะจงอย่าได้เข้าใกล้ตรงนี้แปลว่าอย่าได้ไปร่วมประเวณีนะไม่ได้แปลว่าถ้ามีประจำเดือนเนี่ยต้องแยกห้องนอนนอนด้วยกันได้ปกติแต่ห้ามอย่างเดียวคือห้ามร่วมประเวณีกอดกันได้หอมกันได้แต่ห้ามยุ่งในพื้นที่เขาเรียกเขตห่วงห้ามอย่าไปยุ่งพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับในกุรอานบอกฮัตตาตารฮุตนะนะจนกระทั่งนางน่ะสะอาดในกุรอานบอกอย่างนี้บรรดาอุลามะบอกว่าต้องให้นางอาบน้ำยกฮะดัสก่อนถึงจะยีมะได้เห็นไหมอันนี้นี่ไม่ใช่ว่าอินกีตอวดําอย่างเดียวแล้วก็ร่วมประเวณีนี้เลยไม่ใช่ต้องให้นางไปอาบน้ำยกฮะดัสให้สะอาดก่อนเพราะคำว่ายัตฮุดนะแปลว่าต้องให้นางเป็นไงฮะสะอาดก่อนสะอาดในที่นี้ก็คือต้องอะไรยกฮะดัสก่อนไม่ได้แปลว่าเลือดหมดอย่างเดียวเพราะเลือดหมดนี่ยังไม่สะอาดเพราะอะไรยังไม่ได้ยกฮะดัสนี่เห็นไหมพอเรื่องอิบาดะเรื่องอิบาดะนี่อัลลอฮ์อนุโลมนะอาบน้ำทีหลังได้บวชไปก่อนแต่ถ้าเป็นเรื่องมุอามาละเนี่ยระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เนี่ยอันนี้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันมีโทษอยู่ต้องไปอาบน้ำก่อนอาบน้ำให้สะอาดก่อนเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเหตุเนี่ยนะครับกับอิสติฮาบะเนี่ยอิสติฮาดะห์นี่เป็นเลือดที่ออกมาจากอาซีนเป็นเส้นเลือดนะครับที่อยู่ในช่องคลอดพี่น้องมันจึงเป็นสีแดงสดส่วนเฮดเป็นเลือดที่ขับออกมาจากผนังมดลูกผมจำไม่ได้นะเป็นจากไข่จากไข่ที่มันตกดังนั้นเนี่ยการมีประจำเดือนถึงเป็นวัยที่บ่งบอกว่านางนั้นพร้อมแล้วที่จะตั้งครรภ์แต่ถ้าไม่มีประจำเดือนเป็นไงจบเขาบอกว่าเฮดเนี่ยเวลาสังเกตกับอิสติฮาดะห์เนี่ยดู4ข้อ1สีอิสติฮาดะห์นี่นะครับสีจะเป็นสีแดงสดส่วนเฮดจะเป็นสีค้ำเลือดออกในหนังสือเขียนว่าอัสวัดเลยนะสีดำแต่ความจริงไม่ถึงหรอกมันอาจจะแบบเข้มๆข้นๆเข้มๆสีเข้มกว่าส่วนอันนี้เป็นไงฮะอันนี้สีแดงสดเหมือนเลือดอ่ะเหมือนเราโดนมีดบาดอ่ะ2ลักษณะของเลือดของอิสติฮาดะห์นั้นจะเป็นเลือดที่ปกติเหมือนเลือดทั่วไปใสๆส่วนอันนี้จะเป็นอิสเทสจะเป็นลิ่มเลือดเป็นเลือดเป็นก้อนๆเป็นลิ่มดูนะในหนังสือนะผมไม่เคยเห็นนะผมเอามาจากหนังสือนั่นแหละ3กลิ่นของเฮดจะเป็นกลิ่นที่มีความรุนแรงอิสติฮาดะห์กินเหมือนเลือดปกติคาวปกติดังนั้นคนที่อาบน้ำยกฮะดัสเนื่องจากหมดเหตุมีสุนนัตให้เน้นในการล้างอวัยวะเพศจนกระทั่งอีซาละตุนรออีฮะจนกระทั่งกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์อะนะที่เกิดจากประจำเดือนเนี่ยหมดไปซึ่งต่างกับการอาบน้ำยูนุบเนี่ยก็ล้างปกติมีเพศสัมพันธ์ในร้านปกติแต่ถ้าเกิดหมดจากการมีประจำเดือนต้องล้างให้จนกลิ่นนั้นหมดไปกลิ่นจากเกิดที่เกิดจากอะไรครับเฮ้ ดูดิดูอุลามะสอนเราสิเห็นไหมเรื่องอะไรเนี่ยพวกนี้เรื่องอะไรพี่น้องความสะอาดมุสลิมเราเนี่ยสะอาดไหวไหมอย่าไปยุ่งกับคนอื่นเขาไหมเนี่ยผู้ชายก็ตัดสุนัตหมดผู้หญิงก็มีสุนัตเรื่องของมีวาญิบในเรื่องของการล้างเห็นไหมพี่น้องครับอิสติฮาดะห์กับเฮดแตกต่างกันนั้นเมื่อถ้าเราแยกออกเพราะรู้ไหมว่าในมัซฮับชาฟิอีเนี่ยนะครับบอกใช้มุดดะห์แปลว่าระยะเวลายังไม่มาฝั่งนี้เลยนะใช้ระยะเวลาคือเราสอนกันมาแต่ในฟะดูอีเนี่ย ประจำเดือนเนี่ยจะมาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเป็นอย่างน้อยมากสุดก็คือ15วันนะจำไว้นะ15นะไม่ใช่7นะ7 6เนี่ยปกติถ้ามากกว่า15วันให้ตีเป็นอะไรเลยอิสติฮาดะห์เลยอันนี้คือที่เราสอนกัน แต่พอไปดูในตำราหลายๆเล่มผมมาสอนพี่น้องเนี่ยผมไม่ได้ดูเล่มเดียวผมดูหลายๆเล่มมาเขาบอกว่าวิธีการดูระหว่างเฮกับอิสติฮาดอเนี่ยให้ดูด้วยกัน3อย่าง1เฮดุนมะอลูม1เฮดุนมะอลูมแปลว่าประจำเดือนที่เป็นที่รู้ของนางเลยเช่นนางเนี่ยนะครับตั้งแต่มีประจำเดือนมาเนี่ย4เดือน5เดือนมาเนี่ยมาอยู่6วันแปลว่า6วันนี้ก็คือชัดเจนนะนี่คือประจำเดือนถ้ามากกว่าวันที่6มาวันที่7อันนี้เขาถือว่าเป็นอิสติฮาดอแล้วอันนี้ตามใครตามศาสนาใครตามศาสนาของเชคอิสลามอิบนุตัยมียะห์ครับแต่ถ้าเกิดตามมัซฮับชาฟิอีเนี่ยก็ยังไม่เป็นไรยังไม่ใช่อยู่ก็ยังเป็นเฮดอยู่ก็แล้วแต่นะผมเอามาสอนให้พี่น้องดูเนี่ยถ้าตามของเชคอิบนุตัยมียะห์เนี่ยนะครับบอกว่าหากนางคนนี้ตลอดชีวิตของนางเนี่ยมีอยู่6วันปรากฏว่ามีอยู่วันมีอยู่เดือนนึงมันเคลื่อนมาวันที่7ไอ้วันที่7น่ะเป็นอิสติฮาดอแล้วหลังจากนั้นเดือนที่2เป็นก็มาวันที่7ก็เป็นอิสติฮาดอหลังจากเดือนที่3กลายเป็น7วันตลอดกลายเป็นเฮดมะลุมตรงนี้ที่รู้ก็คือกลายเป็น7วันแล้วไม่ใช่6วันแล้วเห็นมั้ยคือไอ้2แรกเนี่ยยังเป็นอิสติฮาดออยู่พอครั้งที่3แล้วพอมันซ้ํา3ครั้งแล้วถือว่าร่างกายเราเปลี่ยนแล้วกลายเป็นมี7วันไม่ใช่6วันละก็นับเป็นนั้นเป็นเฮดอีกข้อที่2คือเฮดกอยรมะลูมคือไม่รู้ว่ามากี่วันเลยบางเดือนก็มา5บางเดือนก็มา4บางเดือนก็มา7ทำยังไงให้ดูลักษณะแบบนี้ครับที่ผมบอกไปให้ดูลักษณะเมื่อกี้4อย่างเมื่อกี้นะจำได้ไหมสีอะไรอีกกลิ่นแล้วก็ตัวลักษณะของเลือดเป็นลิ่มไหมหรือว่าเป็นเลือดใสเป็นเลือดปกติแล้วก็อีกอันนึงก็คืออีกอันนึงที่ผมไม่ได้บอกก็คือเลือดเฮดเนี่ยนะครับจะเวลาเขาเรียกอะไรมันจะไม่แห้งมันจะไม่แห้งเหมือนแผลที่เวลาโดนมีดบาดแล้วแปะพลาสเตอร์เลือดมันจะแห้งเลยแต่ประจำเดือนเนี่ยมันจะไม่แห้งมันจะเป็นก้อนอยู่เขาเขียนไว้นะผมไม่เคยเห็นนะบอกพี่น้องก่อนนะแต่ที่ผมเช็คมาก็ตรงหมดเลยเขาบอกอาจารย์รู้ได้ไงเนี่ยไปดูมาเลยบอกผมดูในหนังสือเท่านั้นแหละไม่เคยดูไม่เคยเห็นเลยไม่เคยไปยุ่งเลยนะแต่ถามว่าทำไมต้องสอนล่ะทำไมครับเพราะอยู่อัลลอฮ์ยังพูดในกุรอานเลยแสดงว่าสำคัญไม่สำคัญสำคัญแต่เราอายไงไม่กล้าพูดกันพี่น้องครับอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยมีหะดีษที่พนางไอชารายงานบอกว่าจะมีผมจำไม่ได้เขาใช้อะไรใบดอไม่รู้แปลว่าฤดูขาวจะเป็นสิ่งหนึ่งที่บอกว่าประจำเดือนมาหรือหมดก็มีจะหมดก็มีนั่นแหละเนี่ยเป็นสิ่งที่ร่างกายเนี่ยกำหนดมาใครที่มีฤดูขาวแสดงว่าประจำเดือนกำลังจะหมดมันมีอยู่ในหนังสือหมดแหละแล้วก็อินกิตออุดัมแล้วก็อิสติฮาดอแสดงว่าถ้าคนปกติหยุดก็จบเลยก็คือหมดประจำเดือน2ถ้ายังมาต่อเนื่องอาจจะเป็นอิสติฮาดอได้แต่ให้ดู3ก็คือมีฤดูขาวก็จบพี่น้องครับไอ้ข้อเนี่ยมันอันตรายรู้ไหมอิสติฮาดอเนี่ยอันตรายเมื่อไรที่มีอิสติฮาดอแสดงว่าร่างกายของท่านนั้นผิดปกติที่ใช้คำว่าเลือดเสียแปลว่าเลือดที่มันออกมาเนี่ยผิดปกติไม่ได้แปลว่าเลือดดำนะเอาอย่าไปแปลว่าเลือดดำเลือดเสียแปลว่าเลือดผิดปกติให้ท่านไปหาหมอในกรณีนี้มีคนมาปรึกษาผมนะครับนานแล้วพูดถึงว่าประจำเดือนมา20วันผมบอกไม่ใช่ประจำเดือนครับนั่นคืออิสติฮาดอนับตั้งแต่วันที่15เป็นต้นไปเอาตามอัตราเขาเลยนะผมบอกให้ไปหาหมอหลังจากนั้นไปหาหมอปรากฏว่าไปหาหมอตัวภายในเจอจริงๆครับมะเร็งปากมดลูกครับเห็นไหมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ฮิกมะห์นะทำไมผู้หญิงต้องสังเกตพวกนี้ด้วยเพราะนี่แหละมันจะบอกถึงสุขภาพเราครับท่านสุขภาพดีไม่ดีเนี่ยก็อยู่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวนี้มียาบำรุงเยอะนะหมดยังนิฟาสผมข้ามได้ยังเนี่ยอันเนี้ยพอแล้วนะนิฟาสคืออะไรครับนิฟาสแปลว่าเลือดเหมือนกันแต่เลือดที่ไหลหลังจากการคลอดบุตรนะนี่เขาก็ให้ยันนู่นเลยนะฮะ40วันนะ แต่มากสุดเนี่ยบางอุลามะบอก60แต่อยู่ประมาณ40นะอันนี้ก็ข้อห้ามเดียวกันนะระหว่างเฮจกับนิฟาสห้ามละหมาดห้ามยีมะร่วมประเวณีห้ามถือศีลอดข้อห้ามเดียวกันอีกอันนึงวิลาดะผมบอกก่อนนะวิลาดะเนี่ยมีเฉพาะมัซฮับชาฟีอีด้วยมัซฮับอื่นไม่มีวิลาดะวิลาดะแปลว่าการคลอดบุตรถามว่าลูกเด็กออกมาแล้วเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีอะไรอยู่แล้วนิฟาสมันก็ต้องมีอยู่แล้วแต่มีมากมีน้อยมันอีกเรื่องนึงทำไมต้องมีวิลาดะเสริมเข้ามาด้วยเพราะวิลาดะนี่แปลว่าเด็กเนี่ยผ่านออกมาจากที่ไหนช่องคลอดอิหม่ามชาฟีบอกว่าเวลามีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยก็เกี่ยวกับช่องคลอดก็ยังต้องอาบน้ำยกฮะดัสเลยแต่นี่เด็กออกมาทั้งคนน่ะทำไมไม่มีเรื่องของอาบน้ำยกฮะดัสในเนื่องจากเด็กผ่านก็เลยมีเรื่องของวิลาดะเข้ามาแต่มัซฮับอื่นมีไหมไม่มีมีเฉพาะอิหม่ามชาฟีเนี่ยบอกมีวิลาดะแต่มีปัญหายังไงก็ต้องอาบนิฟาสอยู่แล้วนะครับอันสุดท้ายก็คือคนตายนะแต่เราไม่ต้องอาบคนตายไม่ต้องอาบเองนะถ้าอาบเองก็วิ่งเลยนะก็มีคนอาบให้อยู่แล้วยกเว้นที่ไม่ต้องอาบคือใครจ๊ะคือคนที่ตายในสงครามศาสนาก็ให้ฝังได้เลยนะฝังทั้งชุดนั่นแหละละหมาดอย่างเดียวแล้วก็ฝังไม่ต้องไปอาบน้ำไม่ต้องกับฟันทั้งหมดนี้ทำไมต้องมาพูดพี่น้องครับเพราะกำลังจะเข้ามานี่การรวมเนียดเคยทำเปล่าสมมุติว่าเรามีหะดัสใหญ่วันศุกร์ผู้ชายเอาตัวผมเลยผมมีหะดัสใหญ่วันศุกร์มียูนุบนะผมไม่มีเฮดนะอันนี้ตัดทิ้งไปอันนี้ไม่ได้มีไม่ได้มียูนุบและผมก็ต้องอาบน้ำสุนัตด้วยมีสุนัตอะไรจ๊ะวันศุกร์ใช่ไหมวันศุกร์นี้มีสุนัตสำหรับใครวันศุกร์พูดสำหรับคนที่ไปละหมาดนะสำหรับคนที่ไปละหมาดวันศุกร์บางคนเนี่ยไม่รู้ไงเฮ้ยลืมอาบน้ำละหมาดวันศุกร์เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวอัสรีมาอาบเพราะอยู่วันศุกร์อยู่ต้องอาบไหมเนี่ยไม่ต้องอาบไม่มีแล้วต้องอาบก่อนไปละหมาดวันศุกร์แหมจะมากลับมาอาบน้ำทีหลังวันศุกร์พี่น้องครับอาบน้ำวันศุกร์ปรากฏว่ามีฮะดัสด้วยอาบกี่ครั้งครั้งเดียวทำไงอาบครั้งเดียวแต่มันมือเกิด2ครั้งน่ะเราจะเอา2ครั้งถูกไหมเพราะว่าในครั้งเดียวนั้นน่ะมันมีทั้งอาบน้ำยกฮะดัสด้วยบวกกับเนียดอะไรไปด้วยวันศุกร์สุนัตวันศุกร์ไปด้วยนี่แหละทำได้ทั้งคู่ไหมได้ทั้งคู่ได้ผลบุญทั้งคู่เลยไม่ต้องไปอาบ2รอบนะอาบรอบแรกปั๊บเสร็จแล้วกลับมาเสร็จยกขดัสใหญ่ไอ้บางทำอะไรอย่างอาบวันศุกร์อีกรอบนึงอาบอีกรอบนึงไม่ต้องคนที่ไปละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดเป็นประจำปรากฏว่าพอเข้าไปแล้วก่อนซุบฮ์มีสุนัตไม่มีมี2รอกอะอ์ตต้องละหมาดแยกมั้ยเนี่ยต้องละหมาด2รอกอะอ์ตตะฮียะตุลมัสยิดก่อนเสร็จปั๊บแล้วก็ไปละหมาดสุนัตก่อนไหมรวมเลยจ้ารวมเลยท่านละหมาดสุนัตก่อนสองรากาศนั่นแหละแล้วก็เนียดอะไรเข้าไปด้วยแต่เฮียตุนมัสยิดเข้าไปด้วยได้ผลบุญสองอย่างทำแค่สองรากาศแต่อีแบบนึงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าฉันละหมาดฟัดดูซูโบด้วยแล้วก็เนียดเอาสุนัตก่อนรวมเข้าไปด้วยอันนี้ไม่ได้แต่ได้อย่างเดียวได้เลยได้สุนัตได้ไงได้ฟัดดูสุนัตไม่ได้แล้วแม้ว่าจะเอาสุนัตไปรวมแต่อันนี้แบบไม่ได้เช่นเดียวกันพวกเราหัวหมอผู้หญิงบางคนเนี่ยต้องกอบอเดือนรอมฎอนแล้วมันก็มีสุนัตอะไรอีกชาววานรวมได้ไหมอันนี้รวมได้ไหมข้อนี้ครับรวมไม่ได้แต่ถ้าเกิดรวมได้เกยางได้อย่างเดียวได้อะไรได้อะไรได้กอดออย่างเดียวได้กอดอฟัดดูรอมฎอนอย่างเดียวส่วนสุนัตไม่ได้เอามายังไงอาจารย์เอามาได้ยังไงมีหลักฐานไหมมีมันซ่อมอะรอมฎอนอะซุ่มอะมันซ่อมอะรอมฎอนอะซุ่มอะตัดเบาซิตตันมินชาวาลินกัสยามุดะร์นี่หะดีษนบีซุ่มอะใช้คำว่าซุ่มอะมันซ่อมอะรอมฎอนอะผู้ใดที่บวชเดือนรอมฎอน ไอ้รอมฎอนกามีนก็คือรอมฎอนครบแล้วซุ่มมาแปลว่าอะไรหลังจากนั้นตัดเบ้าแปลว่าติดตามไปด้วยก็6วันของเดือนชะวาลเท่ากับการถือศีลอดเท่ากับผลบุญอัลเลาะห์ให้เท่ากับ1ปีถามว่าซุมมาแปลว่าอะไรอ่ะซุมมาแปลว่าหลังจากนั้นแสดงว่ารวมได้ไหมเนี่ยไม่ได้เพราะในตัวบทชัดเจนนะหะดีษชัดเจนบางอุลามะบอกถึงขั้นว่าไม่อนุญาตให้คุณเนี่ยนะครับบวชซุนนะห์ตราบใดที่ยังไม่ใช้ฟัดดูแล้วผมก็ยุทธศาสนานี้นะเพราะมันต้องเอาฟัดดูมานำต้องใช้จำเป็นก่อนฟัดดูก่อนเหมือนกันนั่นแหละมีหนี้อยู่แต่ไปทำอุดฮิยะจะทำกุรบานอันไหนทำอันไหนจำเป็นกว่าหนี้จำเป็นกว่าหนี้ที่ยืมคนอื่นเขาเนี่ยกุรบานเนี่ยเป็นสุนัตอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้พี่น้องครับบางอย่างนี่พอเอาเนียดเข้าไปรวมกันปรากฏว่าเสียหมดเลยใช้ไม่ได้เลยไอ้อันบนเนี่ยได้ผลบุญคู่เลยนะเขารวมถึงตะวับอิฟาดอกับวีดาด้วยเกิดสมมติในกรณีหนึ่งที่เราไปตะวับอิฟาดอช้าล่าช้าแล้วเราก็ต้องวับอิฟาตะวับตะวับวีดาอิฟาดอนี่ฟัดดูวีดาเนี่ยวาจิบต้องตะวับ2รอบไหม14รอบป่ะไม่ต้องตะวับรอบเดียวรวมได้อันนี้รวมได้ในกรณีที่เราช้าอิฟาดะห์ตะวัฟฟัดดูฮัจญ์เนี่ยช้าแล้วเราก็จะวิดะห์กลับทันทีเนี่ยนะตะวัฟ7รอบทีเดียวนั่นแหละรวมไปเลยวิดะห์รวมเข้าไปด้วยเอาวิดะห์ไปรวมในอิฟาดะห์ได้นะอันนี้รายละเอียดนะเห็นไหมบางอย่างรวมอะไรกับเขาไม่ได้เลยแล้วก็ถ้าไปรวมเสร็จปั๊บไอตัวที่ทำน่ะเสียไปด้วยเขายกตัวอย่างก็คือเช่นคนที่เนียดเชือดสัตว์แต่เชื่อเพื่ออัลลอฮ์อย่างหนึ่งแล้วก็อีกครึ่งนึงเนี่ยเพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ก็ถามว่าไอ้ตัวนั้นใช้ได้ไหมตัวนั้นใช้ไม่ได้เลยเสียเลยเพราะอันนี้ชิริกแล้วอันนี้คือเนียดรวมเหมือนกันนะเชื่อเพื่ออัลลอฮ์ด้วยแล้วก็เพื่อสิ่งอื่นด้วยอันนี้เป็นไงจ๊ะไอ้ตัวที่ทำเนี่ยถูกไหมเสียหมดเลยเพราะอะไรเพราะอันนี้เอาหุ้นส่วนมาภาคีแต่อันล่างสองอันนี้รวมได้คืออะไรครับอาบน้ำเราสามารถรวม3อาบน้ำได้เลยนะอาบน้ำสุนัตอาบน้ำวาญิบแล้วก็ร้อนบวกยันเข้าไปด้วยแต่ร้อนนี่มันมูบ้ามีปัญหาแต่ไม่ต้องอาบ2รอบแล้วมาสุนัตแต่ถามว่าแยกได้ไหมสมมุตินะก่อนดูรี่มีแล้วก็มีตะฮียะตุลมัสยิดบางคนวูดูอีกมีสุนัตวูดูหลังจากนั้นละหมาดอีกจะละหมาดแยกได้มั้ยเขาบอกว่าไม่มีปัญหาละหมาดแยกได้แต่ให้เรียงลำดับจากตะฮียะตุลมัสยิดก่อนนะหลังจากนั้นก็ให้ละหมาดรอวาติบก่อนแล้วก็วุดุปิดท้ายทีหลังทำทีละ2 2 2หากมีเวลานะแต่วิธีแก้ที่นบีสอนนี่นะครับนบีสอนแบบนี้นะมันจะถ้าเราเอาไปปฏิบัติเนี่ยมันจะไม่ขัดกันเลยคือการละหมาดรอวาติบที่นบีส่งเสริมคือให้ละหมาดรอวาติบที่บ้านนะที่บ้านแปลว่าอะไรครับก่อนจะออกมาจากบ้านเนี่ยละหมาดรอวาติบ2รอกาตแล้วก็มาพอถึงมัสยิดเป็นไงก็ละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดเนี่ยอันนี้คือซุนนะห์ของท่านนบีแต่บ้านเราก็ไม่ได้ทำแบบนี้คืออะไรมาที่มัสยิดเลยเพราะเหตุที่ท่านนบีเนี่ยให้ละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดไม่ใช่ให้ละหมาดรอวาติบที่บ้านเนี่ยเพื่อที่จะให้มีละหมาดที่บ้านบ้างเพราะยังไงคนซอลาฟสมัยก่อนเนี่ยนะครับ5เวลาเนี่ยเขาอยู่กับมัสยิดเขาก็จะมีละหมาดที่บ้านมีอะไรบ้างอ่ะมีรอวาติบนะแล้วก็มีดูฮามีกิยามุลเลนวิเตสอะไรเนี่ยเขาก็จะทำที่บ้านนั้นที่บ้านเนี่ยก็จะให้มีละหมาดด้วยมัสยิดก็ฟัดดูส่วนที่บ้านก็เป็นสุนัตนะครับเอ้ามาดูอันนี้นิดนึงนะจะปิดละอีกสัก10นาทีจบแล้วนะครับผมเขียนอ่านกุรอานอาจารย์อิกอมะซิกรุลลอฮ์อัสการ์ดทั้งหมดนี้ไม่ต้องการรายละเอียดในการเนียดแล้วก็ไม่มีรุกลนะอ่านกุรอานมีรุกลไหมเนี่ยเหมือนละหมาดไหมตักบีรตุนเอียรอมเสร็จอ่านฟาติฮะอ่านกุรอานต้องมีรายละเอียดขนาดนั้นไหมไม่มีคือบอกว่าอ่านกุรอานนี่รู้เลยเปิดกุรอานมาอ่านซูเราะห์อะไรก็ว่าไปตรงนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยแค่ว่าเรารู้ว่าทำอะไรก็จบแล้วไม่ต้องมีตะยีนว่าโอ้ฉันอ่านกุรอานกี่หน้ากี่อะไรไม่ต้อง ็อ่านไปเพราะตัวนี้ชัดเจนอยู่แล้วอาจารย์นะอาจารย์ก็ไม่มีรุกลแต่มีเงื่อนไขรุกลไม่มีมีเงื่อนไขอีกอมะอัสการ์ดพูดอันนี้นิดนึงครับเรื่องของอ่านกุรอานมีมัสอาลาคิลาฟียะเช็คถ้าผมจำไม่ผิดนะในมัซฮับชาฟีอีเนี่ยอ่านไม่ได้คนที่มีเฮดแต่บางทัศนะอนุญาตให้คนมีเฮดนั้นอ่านกุรอานได้แต่เงื่อนไขก็คือต้องไม่นั่นนะไม่ต้องไปจับนะก็ว่าไปนะถ้าเกิดมีคนคนหนึ่งเขาบอกอ่านไม่ได้ท่านก็ไม่ต้องไปว่าเขาเพราะเขายึดตามมัซฮับชาฟีถ้าเขาบอกว่าอีกคนอ่านได้ก็เราก็ทางนี้ก็จะมีทางนึงทางเชคตัยมียะห์นี่แหละมันแยกกันสองคนนะแต่ที่ตรงกันเลยก็คือกุรอานที่เป็นดุอาและอัซการ์ดอ่านได้ไม่ได้ได้เลยนะดุอาที่เป็นอัซการ์ดดุอาที่เป็นที่มาจากกุรอานที่เป็นอัซการ์ดเนี่ยเป็นการรำลึกถึงอัลลอฮ์อันนี้อ่านได้นะแต่อ่านได้นะครับทั้งหมดเนี่ยที่4อันเนี่ยนะครับอุลามะบอกว่ามันไม่ต้องมีรายละเอียดในการเนียดฮัจญ์กับอุมเราะห์อันนี้มีรุกลในการกระทำนะครับอันนี้มีรุกลฮัจญ์มีรุกลในการทำแต่อันนี้ก็ไม่จำเป็นต้องไปเนียดเจาะจงอะไรก็รู้ว่าข้าพเจ้าทำใจฮัจญ์จบนะทำฮัจญ์อยู่จบอุมเราะห์จบแต่เนี่ยต้องมีการลงรายละเอียดนิดนึงละหมาดเนี่ยเพราะหากว่าเราไปละหมาดดูรีในเวลาอัสรีมันใช้ไม่ได้ถามว่าดูรีกับอัสรีดูรีกับอัสรีเหมือนทำเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมอันไหนไม่เหมือนกันยังไงอะดูรีกับอัสรีไม่เหมือนกันยังไงดูรีสี่รากาศอัสรีสี่รากาศมีอะไรต่างกันไม่ใช่ตัวเอาตัวละหมาดอย่างเดียวสิเอาตัวละหมาดดูรีกับอัสรีเหมือนกันไหมอ๋อชื่อไม่นับสิบอกถึงวิธีการน่ะตั้งแต่ตักบีรุตุนเอรอมยันสลามน่ะเหมือนกันไหมเหมือนกันผมจะเอาตรงนี้แหละขอบคุณมากเหมือนกันนะสมมุติน่ะเราไม่รู้อ่ะสมมุติคนเข้ามารวมละหมาดเนี่ยเราจะรู้ไหมเข้าละหมาดอะไรสมมติเข้ารวมละหมาดกันนะครับเข้าละหมาดดูรีกับอัสรีเข้ารวมกันดูรีกับอัสรีรวมกันได้นะเขาจะชัดเจนนะรวมกันได้สมมติเข้ารวมกันน่ะถามว่าเราจะรู้ไหมเข้าละหมาดอะไรก็ไม่รู้หรอกดูยังไงอ่ะอ๋อถ้าอัสรีมันจะยืนยาวหน่อยเหรอดูรีมันจะยืนสั้นอ๋อตักเบสอย่างนี้เหรออัสรีพอดูรีตักเบสอย่างนี้เหมือนกันเลยแต่มันต่างกันที่เวลา เพราะละหมาดต้องมีเวลาของมันประเด็นตรงเนี้ยอุลามะบอกว่าถ้าเป็นละหมาดเนี่ยต้องชัดเจนนะอัสรีดูรีต้องชัดเจนนะต้องรายละเอียดนะถ้าไปเอาอัสรีไปละหมาดดูรีละหมาดซ้อไม่ซ้อไม่มีเหตุอะไรอยู่ดีเวลาอัสรีไปละหมาดในเวลาดูรีไม่ซ้อแม้ว่าการกระทำเหมือนก็ไม่เหมือนเหมือนกันนึกออกไหมสมมุตินะผมละหมาดอัสรีตอนบ่ายสองนี่ยีรู้ไหมนะฉันละหมาดอัสรีบ่ายสองไม่รู้หรอกมันก็เหมือนดูรีเลยเหมือนทุกอย่างเลยแต่ถ้าฉันมาถามบอกเมื่อกี้ฉันละหมาดอัสรีฮะละหมาดตอนกี่โมงอ่ะบ่ายสองหมาดอะไรเนี่ยบ่ายสองย้ำบ่าวเปล่าฉันเฉยละหมาดเฉยอยากจะละหมาดตอนเนี้ยไม่ซอทำไมอ่ะผิดเวลาไม่ได้เวลาเห็นไหมแม้การกระทำเหมือนกันไม่ล่ะเหมือนกันแต่ว่ามันผิดเวลาก็ไม่ได้เพราะเนียดเป็นไงเนียดผิดเนี่ยรายละเอียดข้อสุดท้ายครับก่อนจะปิดนะพี่น้องอันนี้สำคัญมากเลยพี่น้องครับกินนอนดื่มทั้งหมดนี้เป็นมูบาห์ทั้งหมดเลยการดื่มการกินการนอนแปลว่าเท่ากันทำไม่ทำเท่ากันมูบาห์แปลว่าเท่ากันบุญก็ไม่มีบาปก็ไม่มีเนี่ยผมกระพริบตาเนี่ยได้บุญไหมถ้าได้บุญก็ดีนะโอ้ยพริบกระพริบสักพันครั้งกระพริบตาเป็นหมู่บาก็คือก็ไม่มีบุญแล้วก็ไม่ได้มีบาปบาปไหมเนี่ยผมกระพริบตาบาปไหมไม่บาปนะเป็นหมู่บาอันนี้ผมพูดเรื่องกระพริบตานะเช่นเดียวกันกินนอนดื่มเนี่ยมันก็ไม่บาปแต่ต้องไม่มีเงื่อนไขอย่างอื่นนะอันนี้นอนทับเวลาละหมาดนี่บาปนะไอ้นี่ดื่มเหล้าบาปนะกินหมูนี่บาปนะพูดถึงกินปกตินะกินข้าวผัด ศาสนาก็ไม่ได้บอกเนี่ยต้องกินข้าวผัดกินมักโรนีกินก๋วยเตี๋ยวกินบูดูกินไปเถอะแต่อยากจะได้ผลบุญไหมล่ะจ๊ะง่ายนิดเดียวทั้งหมดไม่ว่าจะกินจะนอนจะดื่มฉันเนียดว่าทำเพื่ออัลลอฮ์จบกินเพื่ออัลลอฮ์เป็นยังไงกินเพื่อให้มีกำลังหลังจากนั้นเราจะเอากำลังมาทำอะไรทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ได้บุญการกินนี่ได้บุญนอนไม่ใช่ตื่นมาเพื่อจะวอนนอนไม่ใช่ตื่นมาเพื่อทำอย่างอื่นแต่นอนเพื่อจะให้มีกำลังเช่นพรุ่งนี้ฉันได้ไปทำงานหาริสกีได้ทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ให้มีสุขภาพดีในการที่จะอะไรนะทำอามันอิบาดะห์ต่างๆเนี่ยได้บุญดื่มกินน้ำเพื่อที่ฉันมีแรงพูดในเรื่องสอนศาสนาดื่มน้ำเพื่อให้ลิ้นของฉันเนี่ยมันชุ่มแล้วฉันก็ได้ซิกรุลลอฮ์ต่ออัลลอฮ์ได้บุญแต่ถ้าดื่มเฉยไม่ได้บุญถ้าว่าดูอาด้วยอันนั้นได้บุญดูอาได้บุญหมดแล้วนะดูอากินดูอาก่อนนอนนี่ได้บุญอยู่แล้วพูดถึงตัวนอนอย่างเดียวนะดังนั้นเนี่ยพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับท่านอยากจะยกระดับการกินการนอนการดื่มของท่านที่มันไม่มีผลบุญอะไรเลยเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งเวลาจะดื่มนึกถึงอัลลอฮ์เลยครับยกน้ำขึ้นมาฉันจะดื่มอันนี้นะให้มันติดเป็นนิสัยเลยว่าฉันจะดื่มเนี่ยเพื่อจะให้ลิ้นของฉันเนี่ยมันชุ่มในการนิกรุลลอฮ์กินมื้อนี้ก็เพื่อจะให้มีกำลังที่จะละหมาดนอนครั้งนี้ก็จะให้พักผ่อนเพื่อให้ร่างกายสุขภาพนั้นไปหาริสกีหาริสกีเนี่ยเป็นอิบาดะห์มั้ยล่ะเป็นสิเอามาจ่ายให้กับครอบครัวทั้งหมดนี้นะครับนี่ก็คือเรื่องของการเนียดแต่ความจริงเนี่ยรายละเอียดมันมีเยอะแต่ว่าเอาพอเท่านี้พอที่เราจะรับได้นะเพราะอันนั้นคือหนังสือที่ใช้เรียนในมหาวิทยาลัยวันนี้ทุกคนเนี่ยเป็นเหมือนนักศึกษาในมหาลัยหมดเลยฮัมดุลิลละห์นะคนต่างกันคือคนที่สอนผมเขาเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ส่วนผมนี่คนธรรมดาความรู้นิดหน่อยนะก็ฮัมดุลิลละห์นะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นแนวทางในการปฏิบัติเรื่องใกล้ตัวนะเรื่องประจำเดือนเรื่องอะไรเนี่ยนะครับก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยนะครับนำไปศึกษาแล้วก็นำไปใช้นะครับทุกหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยพี่น้องครับถามว่าสำคัญเหมือนละหมาดไหมเนี่ยเรื่องของอาบน้ำยกฮะดัสอะไรเนี่ยสำคัญนะต้องบอกว่าก่อนจะละหมาดซอของเราเนี่ยเงื่อนไขเนี่ยสำคัญมากท่านไปดูได้นะครับกีตาร์ฟิกเกือบทุกเล่มนะในโลกนี้ถ้าจะกินกีตาร์ฟิกเนี่ยต้องเปิดมาด้วยกับบาบต่อฮารอก่อนเลยความสะอาดก่อนเลยมีไม่เปิดมาถึงเรื่องละหมาดเลยจะละหมาดยังไงอ่ะนายิสเต็มตัวเลยล้างนายิสไม่เป็นเลยจะละหมาดยังไงยกฮะดัสไม่เป็นเนี่ยละหมาดไม่ซอดังนั้นต้องพูดเรื่องนายิสก่อนเรื่องความสะอาดก่อนเมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้วพูดถึงเรื่องอาบน้ำละหมาดใช่ไหมเนี่ยน้ำละหมาดก็เป็นเรื่องของความสะอาดอิสติญญะการชำระการเช็ดนะเข้าห้องน้ำแต่ยามุมหลังจากนั้นถึงมาเรื่องละหมาดนั้นตอฮาเราะห์เนี่ยสำคัญนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในเงื่อนไขอินนัลลอฮ์ยูฮิบบุลมุตตอฮีรีนยูฮิบบุตตาวาบีนวะยูฮิบบุลมุตตอฮีรีนในกุรอานบอกในอายะห์นี้แหละ222นั่นแหละอัลลอฮ์รักคนที่กับเนื้อกับตัวแล้วก็อัลลอฮ์ก็รักคนที่สะอาดสะอาดทั้งนี้ทั้งรูปธรรมและนามธรรมสะอาดแบบรูปธรรมคืออะไรครับก็คือสะอาดร่างกายของเราสะอาดปราศจากนายิสปัจจาจากฮาดัสฮาดัสรู้จักไหมฮาดัสมองไม่เห็นนะเนี่ยดูไม่ฉันมีฮาดัสเล็กอยู่เลยฮาดัสใหญ่อยู่รู้ไหมดูไม่ออกหรอกต้องถามนะตดหรือเปล่าล่ะถ้าตดก็เรียบร้อยมีฮาดัสเล็กตอนนี้ยังไม่มีฮาดัสยังมีน้ำละหมาดอยู่ตดเมื่อไหร่ก็หมดฮาดัสแต่ถ้านายิสมีตัวครับอุจจาระเลือดเนี่ยเห็นเลยแต่ถ้าเป็นฮาดัสมันเป็นอาการนะมองไม่เห็นนะครับตัวเราเนี่ยรู้แต่ถ้าเราตดดังเขาก็คนอื่นเขาก็รู้ด้วยนะว่าเราหมดเสียนละหมาดความจริงยังมีอีกนะเรื่องของวิธีการอาบน้ำยกฮะดัสซึ่งมันจะละเอียดมากมันหลายอย่างนะครับที่เขาพูดถึงมัสอะละบางเรื่องเช่นการกระทบอวัยวะเพศเนี่ยไปจับเนี่ยเพราะยังไงเวลาอาบน้ำอ่ะนะบางทีมันไปโดนอีกรอบนึงเพราะอย่าลืมนะครับอาบน้ำวาญิบเนี่ยอาบน้ำวาญิบเนี่ยไม่ต้องวุดูแยกก็ได้นะมีน้ำละหมาดในตัวเลยส่วนอันนี้ไม่มีน้ำละหมาดอันนี้ไม่มีอยู่แล้วส่วนเฉพาะอันนี้ยกฮาดัสใหญ่กฎของเขาคือยกฮาดัสใหญ่ฮาดัสเล็กไปไหมไปด้วยพูดถึงอาแบบทั่วไปนะคือหมายถึงว่าเนียดเสร็จปั๊บโดดลงคลองปุ้มแล้วขึ้นมาเนี่ยคือแค่สองข้อก็คือเนียดบวกกับน้ำให้ทั่วร่างกายเนี่ยพอขึ้นมาเนี่ยละหมาดได้เลยมีน้ำละหมาดเลยเพราะยกฮาดัสใหญ่เนี่ยเป็นไงครับฮาดัสเล็กหมดด้วยแต่ประเด็นว่ามันมีกรณีหนึ่งคือกรณีที่ ไอ้ช่วงลักขณาอาบอยู่นะแล้วมือไปโดนอวัยวะเพศเนี่ยมันก็โดนอยู่แล้วไงมันต้องอธิบายอีกยาวนะก็ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเวลามันหมดแล้วนะเพราะก็จะมาพูดถึงมัสอะลานั้นมันก็จะเชื่อมโยงกันทั้งหมดเลยเรื่องของการอาบน้ำกุสแบบมาวูดูการอาบน้ำกุสต้องอาบน้ำละหมาดก่อนถึงจะอาบน้ำยกฮะดัสไม่ใช่อาบน้ำทีหลังนะอาบน้ำละหมาดก่อนนะแล้วก็ถึงจะลาดหัวเห็นไหมนะครับอ่ะวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับถ้ามีคำพูดคำจาใดทำให้พี่น้องไม่สบายใจก็ขอมาครับด้วยนะครับอัดดุอานะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยฮ์วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ
1: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายมะนัดลักษมีนาหรือนายอับดุลลอฮ์นายมะนัดลักษมีนาหรือนายอับดุลลอฮ์อายุ54ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลา 9:00 น.ณ มัสยิดอัลยาซานคูล่างคูขวาอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนลาลาอายับคานงามสมชาติลาลาอายับคานงามสมชาติหรือลายับทุ่งคุได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นน้องชายของลาเปียกตาครีจะละหมาดยะนาซะในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดอันอิสติกอมะมัสยิดอาจารย์สิงห์ทุ่งคุสอบถามโทร0819626775 0819626775ลาเปียกตาคีพี่ชาย
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور.

0: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาเสนอรายการอัลฮะดีษโดยอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุข
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮีนัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมวะบาริกอะลาอับดิกะวะเราะซูลิกะมุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัมตัสลีมันกะซีรออัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มีแด่พี่น้องได้ประสบกับพี่น้องที่รับชมรับฟังนะครับวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านกลับมาพบเจอกันกับหะดีษที่มาที่ไปของคำพูดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนที่แล้วนะครับหรือในช่วงก่อนหน้านี้เราได้พูดถึงขั้นตอนหรือวิวัฒนาการในการรวบรวมหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำถามหนึ่งที่พี่น้องอาจจะถามว่าทั้งที่บรรดาซอฮาบะในยุคของท่านนบีเองก็มีซอฮาบะบางท่านที่สามารถจดหะดีษจดจำหะดีษแล้วก็จดบันทึกหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รวมไปถึงสามารถที่จะนำอัลกุรอานที่ได้ประทานมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรืออัลลอฮฺได้วะฮีมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะเองบางท่านก็สามารถที่จะจดได้นะครับแต่อาจจะมีเหตุอะไรหรือคำถามว่าทำไมท่านนบีถึงไม่ได้สั่งให้บรรดาซอฮาบะได้จดบันทึกนะครับหรือแม้แต่หะดีษท่านนบีเองเนี่ยท่านนบีก็ไม่ได้เน้นให้ซอฮาบะได้บันทึกคำถามมันมีที่มาที่ไปหรือมันมีเหตุอะไรไหมนะครับที่ทำให้ซอฮาบะเหล่านั้นไม่ได้จดบันทึกหะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้เราเองจึงอยากจะนำสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดกับบรรดาซอฮาบะหรือหะดีษที่ยืนยันถึงสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รายงานถึงเรื่องของการจดเรื่องของการบันทึกเอาไว้ว่าในตัวบทหะดีษในหลักฐานเหล่านี้นะครับมีหรือเปล่าหรือซอฮาบะได้ถูกกำชับกำชาอะไรจึงเป็นเหตุให้ซอฮาบะถึงไม่อยากจดถึงไม่อยากบันทึกอัลกุรอานแล้วก็หะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อยู่กับผมตรงนี้นะครับมีหะดีษอยู่3หะดีษด้วยกันที่พูดถึงกะรอฮะคำว่านบีไม่ปรารถนาหรือไม่ส่งเสริมให้ท่านให้สมณะซอฮาบะได้เขียนหรือบันทึกหะดีษรวมไปถึงอัลกุรอานลงในแผ่นศิลาลงในก้อนหินแผ่นหินหรือก้านอินทผลัมนะครับ3หะดีษบทนี้มีความหมายว่าอย่างไรนะครับเรามารับฟังพร้อมๆกันมาทำความเข้าใจพร้อมๆกันหะดีษบทแรกนะครับเป็นหะดีษที่รายงานจากท่านอบูซะอีดอัลคุดรีท่านได้กล่าวว่าท่านได้รายงานว่าอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในยุคนั้นนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับเป็นข้อพึงระวังเอาไว้โดยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าลาตักตูบูอันนีความหมายก็คือท่านอย่าได้จดบันทึกสิ่งที่มาจากฉันนะครับซึ่งอาจจะรวมไปถึงหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอย่าได้เอาหะดีษของฉันเนี่ยไปจดลงในที่ต่างๆนะครับลงในเครื่องมือต่างๆนะครับวะมันกะตะบะอันนีใครก็ตามที่เอาคำพูดของฉันตัวบทของฉันหรือหะดีษของฉันเนี่ยไปจดไปบันทึกนะครับกอยรอลกุรอานนะครับแล้วก็ไปบันทึกไปจดลงในที่ไหนก็ตามนะครับซึ่งถ้าไม่ใช่สิ่งที่ฉันพูดออกมาแล้วก็เป็นกะลามุลลอฮ์เป็นอัลกุรอานเนี่ยนบีบอกว่าอะไรฟันยัมฮูนะครับฟันยัมฮูฮูแปลว่าท่านทั้งหลายจงลบมันออกไปสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดตรงนี้นะครับหมายถึงอะไรนะครับเหตุปัจจัยหนึ่งก็คือในยุคที่เราบอกว่าซอฮาบะยังไม่ได้คุ้นชินกับการบันทึกเป็นตัวหนังสือมากมายนะครับนั่น มีแค่เพียงไม่กี่คนที่สามารถเขียนภาษาอาหรับได้อย่างถูกต้องนะครับเพราะอาหรับทุกคนในเวลาพูดกับเวลาเขียนบางทีพูดได้มันเพราะว่าไอ้การพูดมันเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มากับมนุษย์ทุกคนนะครับว่าสามารถเกิดมาเป็นคนไทยก็พูดภาษาไทยได้เกิดมาเป็นอาหรับก็พูดอาหรับได้แต่วิธีการที่จะนำมันไปบันทึกนำมันไปจดมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองเข้าใจจากคำพูดนะครับท่านนบีจึงบอกว่าอะไรฟันยำโฮฮูถ้าใครเอาคำพูดของฉันเนี่ยไปจดไปบันทึกนะครับลบมันให้ลบมันออกไปก็คือทำลายสิ่งนั้นออกไปนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรนบีเกรงว่าเดี๋ยวคนรุ่นหลังมาหรือซอฮาบะห์บางคนที่ไม่เข้าใจก็จะเข้าใจว่ามันคืออัลกุรอานเพราะนบีสั่งให้ซอฮาบะห์บางท่านเนี่ยจดอัลกุรอานลงนะครับหรือบันทึกอัลกุรอานเป็นลายลักษณ์อักษรทีนี้ถ้าซอฮาบะห์บางคนเอาหะดีษไปใส่ด้วยไปจดด้วยซึ่งบางทีแน่นอนส่วนหนึ่งก็คือมันไม่เหมือนกับยุคเรานะครับเรามีสมุดหลายเล่มเล่มนี้จดบันทึกหะดีษเล่มนั้นจดกุรอานนะครับแล้วก็สามารถที่จะรวบรวมทิ้งหรือว่าจัดเป็นระเบียบได้แต่ยุคท่านนบีก้อนหินพี่น้องคิดว่าแผ่นหินฉะนั้นพอเวลาไปตั้งแล้วก็เก็บที่เดียวกันซอฮาบะห์บางคนก็ไม่เข้าใจก็นึกว่าเอาหยิบมาอ่านนะครับหยิบมาท่องจำก็นึกว่าอันนี้เป็นอัลกุรอานหรือเป็นหะดีษก็อาจจะเข้าใจว่าเป็นอัลกุรอานก็ไปท่องจำหะดีษรวมกับอัลกุรอานซึ่งมันก็ไม่ได้ถูกในสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับนบีเกรงว่ามันจะจำสลับการจำสับสนทำให้เกิดความปะปนหรือปิดเบือนสิ่งที่เป็นอัลกุรอานโดยที่ซอฮาบะห์ไม่ตั้งใจซอฮาบะห์นบีจึงสั่งให้ลบคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ซอฮาบะห์บันทึกเอาไปเพื่อให้เหลือไว้เฉพาะอัลกุรอานฉะนั้นใครมาอ่านใครมาที่สามารถอ่านภาษาอาหรับได้เห็นบนก้อนศิลาเห็นบนก็จะเข้าใจว่าอย่างน้อยถึงจะไม่ได้เรียงอายะแต่ก็ให้รู้ว่ามันเป็นอัลกุรอานแต่ตราบใดที่เอาอัลกุรอานกับหะดีษมาตั้งวางรวมกันซอฮาบะห์อาจจะไม่สามารถบางคนบางท่านอาจจะไม่สามารถแยกแยะได้เพราะซอฮาบะห์ไม่ได้อยู่กับท่านนบี24ชั่วโมงนะครับฉะนั้นมากันคนละเวลามากันคนละสถานที่บางทีซอฮาบะห์ท่านนี้เวลานบีวะฮีลงมาก็ให้ท่านซอฮาบะห์จดก็เอาไปเก็บรวบรวมเอาไว้ซอฮาบะห์คนอื่นมาเมื่อเห็นว่ามีวะฮีมาใหม่นะครับก็ไม่ต้องมาถามท่านนบีก็มาอ่านก็จะมาท่องจำจากแผ่นศิลาแผ่นหนังหรือการอิบะลัมนี่คือความสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ตามใดก็ตามที่เราเอาหะดีษไปตั้งเอาไว้ซอฮาบะห์บางท่านเอาไปตั้งเอาไว้ซอฮาบะห์ท่านอื่นที่มาและไม่รู้ก็อาจจะเข้าใจว่านี่คืออัลกุรอานก็จะไปท่องจำแล้วก็บอกว่านี่คือกุรอานมันก็สร้างความสับสนสร้างความไม่ถูกต้องท่านนบีจึงบอกเป็นนัยยะแรกๆในช่วงแรกๆบอกว่าลาตักตูบูอันนีถ้าเป็นคำพูดของฉันอย่าบันทึกลงเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับหรือใครที่เผลอไปบันทึกหรือบันทึกไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับให้ไปลบทิ้งให้ไปทำลายไปเพื่อให้สิ่งที่มันอยู่เป็นแต่ละอักษรเนี่ยเป็นเฉพาะอัลกุรอานนี่คือสิ่งที่ซอฮาบะห์นะครับได้รับการปลูกฝังจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษอีกบทหนึ่งนะครับจากท่านอบูซะอีดอัลคุดรียีเหมือนกันท่านได้บอกว่า

เนี่ยพยายามไปรบหาไปรบท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปเร่งท่านนบีไปขอท่านนบีว่านบีเราขอจดได้มั้ยสิ่งที่เป็นหะดีษของท่านนะครับที่ท่านพูดมาท่านปฏิบัติมาเนี่ยเราเก็บเอาไว้เราเขียนเอาไว้บันทึกเอาไว้นบีไม่อนุญาตนบีให้คำตอบกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าฉันไม่อนุญาตให้พวกท่านบันทึกเพราะนบีรู้ว่าในยุคนั้นความสำคัญของการจดการบันทึกเนี่ยซอฮาบะห์บางท่านยังไม่สามารถแยกออกว่ามันเป็นคำพูดใครคำพูดนี้เป็นคำพูดของอัลลอฮ์คำพูดนี้เป็นคำพูดของท่านนบีอีกอย่างนึงก็คือเวลาอ่านแล้วบางคนอ่านแล้วความหมายอาจจะไม่เหมือนกับสิ่งที่ท่านนบีบอกก็ไปเข้าใจความหมายที่ผิดนะครับเพราะนั้นจะไปอธิบายต่อมันก็สร้างความคลาดเคลื่อนให้โดยที่นบีอยากให้มาหาท่านนบีอะไรก็ตามที่ไม่เข้าใจให้หาคนที่เขาบันทึกคนที่เขารู้เพื่อให้เขาอธิบายได้อย่างถูกต้องว่าเหตุเนี่ยอัลลอฮ์ต้องการอะไรถึงแม้ความหมายเนี่ยที่อายะห์กุรอานพูดเนี่ยมันสื่อถึงอะไรมันไม่ใช่ความหมายที่เราเข้าใจกันเอาเองเพื่อให้ได้แก่นแท้ของวะฮีได้แก่นแท้ของหะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงทำให้ท่านนบีปฏิเสธที่จะให้ผู้คนได้บันทึกหรือบรรดาซอฮาบะห์ได้บันทึกหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฟีริวายะห์ในสายรายงานอีกอันนึงที่บอกว่าอะไรอิสตะดะนาอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟิลกิตาบะนะครับพวกเรานะครับได้ขออนุญาตท่านนบีนะครับหรือไปร้องขอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเราขอบันทึกมั้ยหะดีษที่ท่านพูดมาเรื่องดื่มน้ำเรื่องนู่นเรื่องนี้นะครับเราขออนุญาตท่านนบีจดลงเป็นลายลักษณ์อักษรได้มั้ยฟะลัมยะซัลลานาคำตอบที่ได้จากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือท่านนบีบอกอย่าบันทึกอย่าจดคำพูดของฉันลงไปที่หนึ่งที่ใดนะครับปัจจัยหรือเหตุก็อย่างที่เราบอกกันอย่างที่เราเล่าให้ฟังก็คือกลัวว่ามันจะสร้างความไม่เข้าใจสร้างความขัดแย้งสร้างความไม่ได้คัดกรองว่าอันไหนคือคำพูดท่านนบีอันไหนคือคำพูดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนทำให้อาจจะทำให้มีการผสมกันหรือซาบะไม่สามารถที่จะแยกแยะออกว่าอันไหนคือหะดีษอันไหนคือคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอบูฮุรอยเราะห์อีกท่านหนึ่งนะครับที่เล่าถึงเหตุหรือสิ่งที่นบียังไม่ส่งเสริมให้ซาบะได้บันทึกได้จดจำนะครับท่านอบูฮุรอยเราะห์ได้บอกว่าขอรอจะอะไรนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับมีอยู่วันหนึ่งท่านนบีเนี่ยออกมาหาพวกเรานะครับเดินมาหาพวกเรานะครับวะนะห์นูนักตูบุลฮะดีษะซึ่งในขณะนั้นที่เราที่ท่านนบีกําลังออกมาเนี่ยมาพบพวกเรากําลังจดนะครับกําลังบันทึกหะดีษที่เราได้รับรู้มาจากท่านนบีนะครับกําลังที่จะนั่งจดกันนะครับว่าหะดีษบทนี้นบีพูดอย่างนั้นหะดีษบทนี้นบีพูดจดลงมาเพื่อเอามาเป็นหลักฐานเอามาเป็นบรรทัดฐานในการอ่านในการทบทวนนะครับฟะกอละพอนบีมาเห็นว่าซอฮาบะห์นั่งกำลังนั่งเขียนนั่งบันทึกอะไรกันอยู่นบีก็ถามซอฮาบะห์ว่ามาฮาดัลลาดีตักตูบูนท่านนั่งจดอะไรกันอยู่นะครับนี่คือคำถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอยากที่จะรู้ว่าซอฮาบะห์มานั่งกันเนี่ยจดกันเห็นว่าเขียนแหละเห็นว่าบันทึกแหละนบีก็ถามว่าจดอะไรกันนะครับมีเรื่องอะไรที่ทำให้ท่านนั่งจดกันนั่งบันทึกกันกุ้งงาซอฮาบะห์ที่นั่งบันทึกนั่งเขียนอบูฮุรอยเราะห์อยู่ในกลุ่มนี้ก็กล่าวกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอะฮาดีษเรากำลังบันทึกหะดีษต่างๆที่ท่านนบีพูดเอาไว้นะครับนัสมาอูฮามิงกะที่ท่านเคยสอนพวกเราที่ท่านเคยพูดให้พวกเราฟังเนี่ยเรากลับเอาหะดีษเหล่านั้นเนี่ยมานั่งจดมานั่งบันทึกนะครับก็ละพอนบีได้ยินว่าซอฮาบะห์กำลังเอาหะดีษมาบันทึกนะครับนบีก็กล่าวว่ากิตาบุนไวรุกิตาบิลลาอัตดรูนะนะครับกิตาบุนก็คือคัมภีร์หรือหนังสือตำรับตำราเล่มหนึ่งซึ่งไม่เป็นคำพูดของอัลลอฮฺสุบฮานูตาหรือท่านจดท่านบันทึกคำพูดคนอื่นที่ไม่ใช่คำพูดของอัลลอฮฺไม่ใช่อัลกุรอานเนี่ย
รู้ไหมว่า

0: มันเกิดอะไรขึ้นกับคนในยุคก่อนที่จดนะคำพูดที่อื่นจากคำพูดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาดัลลัลอุมัมกับละกุมอิลลาบิมาอิกตะตะบูมินัลกุตุบิมาอากิตาบิลละเขาบอกว่าในยุคก่อนนบีมุฮัมมัดสลัมคือในยุคนบีท่านก่อนเนี่ยนะครับคนได้รับความหลงทางได้รับสิ่งที่หลงก็คือผิดพลาดนะครับในยุคก่อนๆในอุมมะห์ยุคก่อนๆท่านนบีมุฮัมมัดสลัมเนี่ยว่าคืออะไรครับคือพวกเขาจดบันทึกเรื่องราวหรือคำพูดที่อื่นจากคำพูดของอัลลอฮ์ก็คือเตารอตหรืออินจีลนะครับแล้วก็เอาเรื่องของคนนี้มาบันทึกมาใส่นั่นแหละครับมันทำให้คนหลงหลงคืออะไรหนึ่งก็คือหลงประเด็นว่าอันนี้เป็นคำพูดใครอันนี้เป็นเรื่องศาสนาหรือมันเป็นนิยายอันนี้เป็นเรื่องของอัลลอฮ์หรือเป็นเรื่องของมนุษย์มันเป็นเหตุที่ทำให้ผู้คนหลงจึงเป็นเหตุให้ยุคแรกๆท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงไม่ได้ส่งเสริมให้ซอฮาบะได้บันทึกหะดีษนะครับเพราะปัจจัยที่บอกก็คือ1อาหรับยังไม่ช่ำชองยังไม่มีความชำนาญในการจดในการบันทึก2อาหรับยังไม่ได้สร้างความเข้าใจหรือบรรดาซอฮาบะยังไม่ได้รับการชี้แนะความเข้าใจอย่างกระจ่างว่าตัวบทหลักฐานที่ตัวเองจดนั้นความเข้าใจที่ถูกต้องมันเป็นอย่างไรนะครับเพราะศัพท์เดิมบางทีมันก็ใช้ศัพท์เหมือนกันแต่นบีสื่อถึงเรื่องอื่นนะครับนบีสื่อถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้ดังนั้นนบีอยากจะให้ซอฮาบะได้อะไรครับได้เรียนรู้ตัวบทหลักฐานหรือความเข้าใจเนี่ยจากคนที่เขาถ่ายทอดมาโดยตรงฉะนั้นเวลาสมมุติเวลาเราอ่านหนังสือหรือตำรับตำราใครก็ตามพี่น้องที่ยุคปัจจุบันยุคพวกเราเนี่ยนะครับบางทีอ่านตำรับตำราแต่เวลาเราอ่านแล้วเราเข้าใจอย่างนึงแต่เวลาไปถามคนที่เขียนตำรับตำราเขาซื้ออีกอย่างนึงอย่างนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นฮะดีษนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าไปอ่านเฉยๆแล้วไม่อีกหน่อยก็ไม่หาท่านนบีแล้วไม่หาซอฮาบะห์แล้วครับมีแต่ก็หาฉะนั้นการถ่ายทอดแบบที่เรียกว่าตะลักกอการที่เจอการที่พูดการที่สนทนาเห็นหน้าเห็นตากันความเข้าใจมันดีกว่ากับการที่เราส่งจดหมายส่งข้อความนะครับความเข้าใจมันอาจจะคลาดเคลื่อนได้นี่คือสิ่งแรกที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงไม่สนับสนุนให้ซอฮาบะห์ได้จดได้บันทึกเรื่องราวของหะดีษนะครับลงไปในแผ่นหินไปในแผ่นศิลาหรืออะไรก็ตามส่วนยุคหลังๆนะครับพี่น้องหลังจากนั้นพอความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์รวมไปถึงการเรียนรู้ซอฮาบะห์เริ่มขยายฐานมากขึ้นจากประเด็นของกอรอฮะห์แปลว่าท่านนบีไม่ส่งเสริมกลายเป็นรูปของอิบาฮะแปลว่านบีไม่ขัดแล้วช่วงแรกนบียังไม่ได้สนับสนุนแต่ช่วงหลังนะครับที่พื้นฐานของบรรดาซอฮาบะห์เริ่มมีความเข้าใจในเรื่องของการจดการบันทึกเรื่องของการรู้ความหมายหรือเรียนรู้ประเด็นต่างๆมากขึ้นกว้างขึ้นก็เริ่มที่จะเปิดโอกาสเปิดทางให้บรรดาซอฮาบะห์ได้อะไรครับได้เขียนได้บันทึกแต่ยังไม่ได้ออกมาในรูปของสนับสนุนนะครับยังไม่ได้ออกมาในรูปของสนับสนุนเพียงแต่นบีเห็นใครจดเห็นใครบันทึกนบีก็ไม่ได้ว่าอะไรอนุญาตเขาเรียกว่าเริ่มเปิดไฟเขียวแต่ยังไม่ได้เริ่มเป็นเรื่องของส่งเสริมนะครับเพียงแค่เปิดไฟเขียวเฉยๆกับยุคแรกเนี่ยไม่ใช่ยุคแรกนบีเห็นใครจดบันทึกปุ๊บถ้ารู้ว่าไม่ใช่กุรอานนบีจะสั่งห้ามทันทีเลยนั่นหมายความว่านบียังไม่เต็มใจให้ซอฮาบะห์หรือไม่เห็นด้วยกับการจดการบันทึกแต่ยุคหลังๆต่อมานบีเห็นคนจดแล้วนบีเห็นคนบันทึกแล้วแทนที่นบีจะต่อว่านบีก็ไม่ได้ทักท้วงอะไรนั่นในรูปแบบนี้ภาษาอาหรับเรียกว่าอีบาฮะนบีเปิดช่องให้แต่ยังไม่ถึงกับสนับสนุนใครอยากจะทำใครอยากจะปฏิบัติแบบไหนก็สามารถทำได้นะครับสามารถทำได้ไม่ได้ห้ามไม่ได้ส่งเสริมนี่เขาเรียกภาษาอาหรับเขาเรียกว่าอีบาฮะแปลว่าเปิดช่องให้นะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เรากำลังคุยกันว่ามันเป็นจุดเล็กๆ ที่ก่อให้เกิดการรวบรวมหะดีษนะครับให้เราได้อ่านให้เราได้สัมผัสกันในยุคที่วันนี้หะดีษเป็นหมื่นๆผ่านสายตาเราจากการบันทึกนั่นคือช่วงแรกจุดกำเนิดที่มาสู่วันนี้ครับอินชาอัลเลาะห์เราคุยกันประเด็นต่อไปในโอกาสหน้าครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์ร่วมบริจาคเพื่อการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลามสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ
2: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายมนัสลักษมีนาหรือนายอับดุลลอฮ์นายมนัสลักษมีนาหรือนายอับดุลลอฮ์อายุ54ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลา 9:00 น.ณ มัสยิดอัลยาซานคูล่างคูขวาอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนลาลาอายับคานงามสมชาติลาลาอายับคานงามสมชาติหรือลายับทุ่งคุได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นน้องชายของลาเปียกตาครีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดอันอิสติกอมะห์มัสยิดอาจารย์สิงห์ทุ่งคุสอบถามโทร0819626775 0819626775ลาปิยักตาคีพี่ชาย
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
5: ์สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศ
6: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิฮิลกะรีมวะอะลาอาลีฮิوصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านผู้ฟังที่เคารพและรักยิ่งทุกท่านครับผมก็เป็นห่วงนะครับในเรื่องของการดำรงชีวิตของแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีเพราะสภาวะแวดล้อมในหลายครั้งมันกลุ่มรุมและอาจจะชักพาให้ออกไปนอกเส้นทางนะครับเนื่องจากวิตกมากกังวลมากอย่างนั้นอย่างนี้มากหลักของอิสลามสำหรับมุสลิมแล้วก็ไม่มีการวิตกไม่มีการกังวลถ้าท่านควบคุมจิตใจถ้าท่านยอมจิตใจเหล่านั้นให้คงมั่นอยู่กับผู้เป็นเจ้าบ่วงบทเบื้องบนเพราะพระองค์นั้นทรงควบคุมทรงเอื้ออำนวยทุกสิ่งทุกอย่างเว้นไว้แต่ว่าตัวเรานั้นจะอยู่ในเงื่อนไขของผู้ที่พระองค์จะทรงปกป้องคุ้มครองช่วยเหลือเกื้อกูลไหมเพราะตรัสไว้อย่างชัดเจนว่าอินนัลลซีนกอลูร็อบบุนัลลอฮ์ซุมมัตตะกอมูแท้จริงบรรดาคนที่ลั่นวาจาว่าพระผู้เป็นเจ้าของเราคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเขาก็ประพฤติเชื่อถือควบคุมการกระทำใ ตรงนะครับอิสตากอหมู่ตามหลักของพระผู้เป็นเจ้านั้นตะตะนัดดะลูอะลัยฮิมุลมะลาอิกะเหล่าบรรดามะลาอิกะผู้รับใช้พระองค์จะลงมาที่เขาเหล่านั้นนะครับตะตะนัดดะลูอะลัยฮิมุลมะลาอิกะติอัลลาตะคอฟูมาปลอบใจว่าเจ้าทั้งหลายอย่าได้กลัวหวาดหวั่นวะลาตะฮซะนูอย่าได้เศร้าเสียใจโศกาอาดูนกับสิ่งที่มันไม่ได้กับเจ้านะครับลาตะคอฟูวะลาตะฮซะนูวะอับชิรูบิลญันนะห์พวกเจ้าทั้งหลายจงปรีเปรมชื่นชมกับสวนสวรรค์นะครับวะอับชิรูบิลญันนะห์อัลลตีกุนตุมตัวอดูนที่พวกเจ้าทั้งหลายเคยได้ถูกให้สัญญาว่าจะได้นะฮ์นูเอาเลียอุกุมเราอัลลอฮ์ประกาศว่าจะเป็นผู้คุ้มครองปกป้องดูแลพวกท่านทั้งหลายนะฮ์นูเอาเลียอุกุมฟิลฮายาติดดุนยาทั้งสองโลกเลยโลกดุนยาแล้วก็โลกอาคิเราะห์นะฮ์นูเอาเลียอุกุมฟิลฮายาติดดุนยาก็เป็นเครื่องประกันได้อย่างดีว่าแน่นอนคนที่อยู่ในความจงรักภักดีตามไม่ฝ่าฝืนไม่ดื้อดึงนั้นจะได้รับส่วนคุ้มครองจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่ารีบเร่งร้อนรนด้วยจิตใจลุกรีรุกรนด้วยกับอากัปกิริยาทำตัวสบายสบายนะครับอัลลอฮฺสัญญาไว้แล้วว่าช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองให้อย่าเพิ่งไปขวัญหนีดีฟอร์สมองไหลกับเหตุการณ์กับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากการทดสอบหรืออัลอิบติละก็เป็นได้เห็นไหมครับอย่างกับในประวัติท่านพี่น้องเคยได้ยินไหมครับผู้ที่ถูกทดสอบหนักหลายด้านก็เคยเล่าไปบ้างแล้วนะครับคนหนึ่งนั่นก็คือนบีอัยยูบอะลัยฮิสสลามทดสอบโอ้โหมากส่วนการทดสอบนี้ก็ไม่เคยว่างเว้นจากหมู่มนุษย์ที่อัลลอฮ์ทดสอบอยู่ตลอดคนแรกเลยโดนทดสอบจนกระทั่งต้องหลุดออกมาจากสวนสวรรค์ใครครับอาดัมอะลัยฮิสสลามถูกทดสอบด้วยกับปรปักษ์คืออิบลิสที่เกิดอยู่ในนั้นก่อนอาดัมเสียด้วยซ้ำคือในสวรรค์แต่แล้วพออาดัมถูกให้เกิดมาก็มีจิตใจอิจฉาริษยาเป็นปรปักษ์ถือว่าตนเป็นทาสสูงกว่าอาดัมเป็นทาสต่ำกว่าแต่ก็ไม่ได้คำนึงถึงว่าเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนบอกกล่าวให้สุญูดมันก็ฝ่าฝืนแถมยังยกตัวเหนือกว่าอาดัมอีกว่าคอยรุนมินดีกว่าอาดัมพระองค์ได้สร้างมันมาด้วยกับเปลวไฟแต่สร้างอาดัมจากดินถือว่าทาสสูงกว่านี่คิดเอาเองครับคิดเอาเองแต่หารู้ไหมนั่นคือบัญชาของอัลลอฮ์ให้ทำต้องทำถ้าไม่ทำฝ่าฝืนทันทีและพอฝ่าฝืนก็จะมีโทษแล้วในยุคนั้นเดี๋ยวนั้นนั้นใครฝ่าฝืนก็โทษจะเกิดทันทีนะครับชำระโทษทันทีนั่นก็ว่าไปก็มาถึงอัยยูบอะลัยฮิสสลามอัยยูบถูกทดสอบหลายทางซึ่งไม่เหมือนกับอาดัมถูกทดสอบด้วยกับครอบครัวที่เป็นภรรยาคือฮาวะเพราะอาดัมอยู่ในศีลในธรรมในการเชื่อฟังคำสอนไม่เข้าใกล้ต้นไม้แต่อิบลิสมันหลอกไม่สำเร็จก็ไปหลอกล่อทางฝ่ายภรรยาและแน่นอนฝ่ายภรรยานี่ใจอ่อนไหวง่ายนะครับก็มาเล่าว่าวอนต่อสามีที่เป็นผู้อยู่คู่ชีวิตในนั้นก็คืออาดัมว่าลองเชื่อฟังสักครั้งที่เผื่อจะจริงอย่างที่ว่าเห็นไหมครับพอไปละเมิดต้นไม้ที่ถูกห้ามก็ฝ่าฝืนทันทีแล้วก็หลุดจากสวรรค์นะครับนั่นก็ส่วนหนึ่งที่ตกเป็นคดีแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่อัลลอฮ์ก็ให้อภัยแต่ต้องออกจากสวรรค์นั่นก็ส่วนหนึ่งเอามาเรื่องของอัยยูบอัยยูบนี่เป็นนบีนะครับที่ร่ำรวยนะครับเป็นนบีก็มีตำแหน่งใหญ่โตอยู่แล้วที่อัลลอฮ์ให้คัดเลือกมาก็มีทั้งทรัพย์สินร่ำรวยสมบัติที่ดินเรือกสวนไร่นาไผ่ฟ้าประชากรที่เป็นลูกสมุนรับจ้าง เป็นผู้มารับใช้เป็นบริวารนะเยอะแยะมากมายนะครับรวมทั้งครอบครัวมีลูกเป็นสิบนะครับเสร็จแล้ววาระที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบก็ได้มาถึงเขาก็คือเกิดภัยพิบัติให้เกิดไฟไหม้โอ้โหเลือกสวนเป็นเท่าฐานตอตะโกหมดลูกน้องก็มารายงานกับอัยยูบว่าหมดแล้วสวนเราไร่นาเราเป็นเท่าฐานหมดแล้วสายฟ้าฟาดไฟไหม้หมดถามว่าอัยยูบสะทกสะทานไหมอัยยูบตื่นเต้นไหมกลัวโวยวายไม่เลยครับกับพูดว่าลิลลาฮิมาอัตอวะละฮูมาอะคอตโอ้โหนี่คนหรืออะไรนี่คนหรือหินนี่ครับจิตใจแข็งแกร่งแน่วแน่ถึงขนาดนี้เลือกสวนที่ผลผลิตสะพรั่งหมดไปในพริบตานี่ยังนิ่งอยู่อีกเรื่องหนึ่งละเอ้าฝูงสัตว์เลี้ยงเต็มทุ่งไปหมดข้าราชบริวารที่เลี้ยงดูอยู่ก็ตื่นตระหนกเพราะโจรครับเนี่ยอิบลิสมันมาหลอกล่อทำลายจนทรัพย์สินไร่นาเลือกสวนหมดมาทางด้านฝูงสัตว์ก็หมดอีกต้อนเอาไปเรียบหลังจากโรงสีโรงนาเลือกสวนไหม้ไปหมดแล้วทรัพย์สินที่มีอยู่ก็หมดอีกจากฝูงสัตว์เลี้ยงก็มาบอกกล่าวกับเจ้านายก็คืออัยยูบเป็นยังไงเงียบแน่นหนักสงบพูดว่าลิลลาฮิมาอัตอวะละฮูมาอาคอตสำหรับอัลลอฮ์พระองค์มีสิทธิ์ให้แล้วก็สำหรับพระองค์ก็มีสิทธิ์ที่จะเอาไปเพราะนั้นให้ก็รับเอาไปก็เชิญตามสบายไม่สะทกสะท้านเห็นไหมครับบาลาฟิตนะภัยจะเกิดยังไงนิ่งครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับเท่านั้นยังไม่พอนั่งกันอยู่ครบนะครับบ้านถล่มลงมาลูกทั้งหมดที่มีอยู่ทั้งชายหญิงตายเรียบครับหมดเลยครับทายาทก็หมดทรัพย์สินก็หมดอะไรก็หมดก็ยืนหยัดอยู่อย่างเดียวว่าลิลลาฮิมาอาตอวะละฮูมาอะคอตสำหรับอัลลอฮ์มีสิทธิจะให้เราก็ได้แล้วก็พระองค์มีสิทธิจะเก็บเอากลับคืนไปเมื่อไรก็เอาไปเท่านั้นยังไม่พอนะครับทดสอบเรื่องทรัพย์สินวงศาธนาญาติอะไรต่อไม่อะไรหมดก็เรียกประชุมข้าราชบริวารที่รับใช้อยู่นั้นว่าหมดแล้วข้าพเจ้าไม่สามารถจะเลี้ยงดูพวกท่านจ่ายเงินเดือนพวกท่านเพราะนั้นพวกท่านก็แยกย้ายกันกลับไปทำมาหากินได้แล้วก็หมดนะครับเหลือสองคนเพียงภรรยาคู่ใจก็ยังไม่เลิกทดสอบครับยังไม่เลิกทดสอบตัวเองครับป่วยจนกระทั่งไม่สามารถจะเข้าใกล้ใครได้นะครับก็เหลือภรรยาคนเดียวที่เลี้ยงดูแล้วก็พยายามที่จะหาปัจจัยมาให้ดำรงชีพด้วยการรับจ้างแต่เมื่อชาวบ้านรู้ถึงสภาพก็ไล่ครับไม่ให้เข้าไปใกล้เพราะกลัวโรคติดต่อโอ้โหนานแสนนานอดหิวลำบากไม่มีที่จะอยู่ก็ไปอาศัยอยู่ตามกองขยะนะครับพร้อมทั้งการเสี่ยงต่อสัตว์ร้ายเสี่ยงต่อความหิวโหยตรงนั้นก็ภรรยานะครับก็ต้องออกไปหาปัจจัยมาเป็นอาหารมาเพื่ออยู่ดำรงชีพจนกระทั่งนานเข้าภรรยาบอกว่าอัยยูบเอ้ยท่านนะเป็นถึงนบีของอัลลอฮ์ทำไมไม่ขอต่ออัลลอฮ์ให้พ้นมุซีบะห์ ที่ปั่นป่วนหนักเกินกว่าที่จะรับแล้วอายุบต่อภรรยาอย่างไรซึ่งก็เป็นอีกทางหนึ่งที่เป็นการหลอกล่อของอิบลีสที่ให้ภรรยามารบกวนพูดอย่างนี้ตอบว่าฉันอายุเท่าไหร่80แล้วจะป่วยมาขนาดนี้กี่ปี10กว่าปีอายุถามว่าที่สนุกสุขสบายรื่นรมถึง80ปีกับป่วยแค่นี้มันเทียบกันได้ไหมลิลลาฮิมาอัลตอวะละฮูมาอาคอดโอ้โหที่บอกตั้งแต่แรกว่ามันเหมือนกับหินด้วยความหนักในเรื่องมั่นคงแห่งศรัทธาฮาวะภรรยาซึ่งมาอยู่มายุมาชักจูงให้ออกจากเส้นทางก็ไม่ยอมที่จะไปนะครับไม่เหมือนกับอาดัมนะครับก็ตามอันนี้ไม่ตามสุดท้ายอัลลอฮ์ก็เมตตานะครับบอกให้ท่านกระแทกเท้าของท่านลงไปที่พื้นอิดอุรกุดบิริจิลิกะฮาลามุกตะสลุนบาริดุนวะชะรอบตาน้ำมันก็จะผุดขึ้นมาแล้วก็ให้ดื่มให้อาบให้กินโรคก็หายสุขภาพก็คืนกลับทุกอย่างดีหมดนะครับแต่ว่าเวลามันก็จบลงนี้นะครับก็คงจะต้องมาเล่าต่อนะครับอินชาอัลลอฮ์ก็คงจะได้มีโอกาสต่อให้กับท่านพี่น้องนะครับแต่สำหรับวันนี้ก็คงจะจบตรงนี้ก่อนนะครับในครั้งต่อไปชาเราก็จะมาสืบต่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับวันนี้ก็ต้องจากลาไปด้วยคำว่าวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ
5: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา
2: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายมนัสลักษมีนาหรือนายอับดุลลอฮ์นายมนัสลักษมีนาหรือนายอับดุลลอฮ์อายุ54ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลา 9:00 นณมัสยิดอัลยาซานคูล่างคูขวาอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนลาลาอายับคานงามสมชาติลาลาอายับคานงามสมชาติหรือลายับทุ่งคุได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นน้องชายของลาเปียกตาครีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดอันอิสติกอมะห์มัสยิดอาจารย์สิงห์ทุ่งคุสอบถามโทร0819626775 0819626775ลาเปียกตาครีพี่ชาย
7: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา 8:00 นถึง 15:00 นงานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
7: ์สำนักจุฬาราชมนตรีเปิดการทดสอบท่องจำพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับชาติขอเชิญชวนผู้ที่มีความสามารถในการท่องจำอัลกุรอานเป็นตัวแทนองค์กรและสถานศึกษาเข้าร่วมการทดสอบเพื่อชิงรางวัลเกียรติยศกำหนดการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่14ตุลาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบรอบคัดเลือกในวันที่16ตุลาคมทดสอบรอบคัดเลือกออนไลน์ในวันที่26ถึง30ตุลาคมประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันที่10พฤศจิกายนทดสอบรอบชิงชนะเลิศณโรงแรมอันมีรอสในเดือนธันวาคมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่029494278 029494278สำนักจุฬาราชมนตรีขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันรวมน้ำใจมุสลิมผู้สูงอายุศิลปวัฒนาครั้งที่28ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคารลิเบียมูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้าของสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และจำหน่ายสินค้าอุปโภคจอดรถฟรีที่โรงเรียนนานาชาติโชสเบอรี่ขอเชิญทุกท่านร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลโครงการสร้างอาคารร้อยรวงใจเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารหน้ามัสยิดนูรุ่นเอซานทับช้างคลองบนในวันอังคารที่13ตุลาคมเวลา14นาฬิกาถึง18นาฬิกาณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยขอเชิญทุกท่านร่วมงานจิบชาประสาคนกันเองในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 12:00 นณมัสยิดบางหลวงกุดีขาวซอยอรุณอมรินทร์7แขวงวัดกัลยาเขตธนบุรีสอบถามเส้นทางได้ที่0850629333 0850629333คุณอับดุลลอฮ์แสงเอี่ยมขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อสิ่งที่ทำให้เสียละหมาดพร้อมถามตอบโดยอาจารย์ยูซุฟศรีมาลาในวันจันทร์ที่12ตุลาคมเวลา 20:15 ถึง 21:15 ณร้านสเต็กบางพรอนุช 55/2 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่0897604430 0897604430
8: بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة

0: فسبح باسم ربك العظيم
1: มีคนมาขอเรียรายทำบุญสร้างสุราบ่อยๆเราสมควรจะให้ไปหรือไม่คะมาเป็นคู่มาจากใต้มาจากมาเลจากพม่าดิฉันให้ไปแล้วคนหนึ่งแล้วมาอีกอาทิตย์หนึ่งมาอีกแล้วอ้างว่าอ้างอย่างนี้เช่นกันดิฉันไม่ให้บอกทำไปแล้วเขาบอกคนละคนแต่ใช่คนละคนแต่มาจากที่ชื่อสุราเดียวกันค่ะและคนมาขอสระก้อบ่อยๆมีทั้งหญิงทั้งชายมาเป็นคู่และยังแข็งแรงดีพอทำงานได้แต่ไม่ทำงานมาขอสระก้อขอชี้แจงให้พี่น้องทราบพอดีพี่น้องกำลังเรียนเรื่องบทสกาดหนึ่งเรื่องขอเรียรายทำที่เราท่านให้ไปแล้วเขามาขออีกแล้วท่านจะให้อีกหรือไม่ให้อีกก็แล้วแต่ศรัทธาของเราเถอะนะนี่เรื่องคนแข็งแรงเนี่ยคนแข็งแรงที่ทำงานแล้วแต่รายได้ที่ทำงานนั้นไม่พอกับค่าใช้จ่ายก็เราให้ประกาศเขาได้สระกอเขาได้เหมือนอย่างเสาร์ที่แล้วเราเรียนมาว่าคนที่มีทรัพย์ถึงอัตราที่ศาสนากำหนดเธอออกประกาศแต่การใช้จ่ายในครัวเรือนไม่พอเพียงสมมติคนหนึ่งทำนาได้ข้าว120ถังวายิบต้องออกประกาศ12ถังแต่ไอ้ข้าว120ถังที่ได้มาเนี่ยไม่พอค่าใช้จ่ายหรอกเขาก็กินประกาศได้ในฐานะที่จนในด้านที่ไม่พอค่าใช้จ่ายแต่เขาออกอากาศรวยตรงที่ว่าทำนาได้มีทรัพย์ถึงอัตราที่ศาสนาพิกัดเอาไว้อ้าวต่อมาละหมาดในเวลาอัสัรแต่ไปเนียดเป็นเวลาบ่ายพอละหมาดแล้วนึกได้ขณะกำลังละหมาดละหมาดอัสัรนั้นจะใช้ได้ไหมเราเป็นมะมูมในหนังสืออัลฟิกอัลลามาดาฮิบิลอัรบะอธิบายเรื่องนี้ว่าอย่างนี้ฟะลานาวาบิกอลบิฮิศอลาตัซซอฮรถ้าหัวใจของเขาอ่ะเนียดว่าตั้งใจละหมาดฟัรดูซอฮรละหมาดบ่ายลากินซะบะกอลิซานูฟะกอลนาวาตุอศอลิลอัศรแต่ว่าลิ้นเขานะกล่าวว่าข้าพเจ้าตั้งใจละหมาดอัสัรฟะอินนะฮูลายะดุรอันนี้ไม่เป็นไรเขาละหมาดบ่ายใจก็เนียดละหมาดบ่ายปากไปกล่าวว่าละหมาดอัสัรเนี่ยไม่เป็นไรลิอันนะกะกอดอาราฟตะเพราะท่านทราบมาแล้วว่าอันนันมุอตะบะรอฟินเนียไอ้ที่เขาพิจารณานั้นพิจารณาที่เนียดหัวใจตอนนี้ท่านละหมาดอัสัรแต่ท่านไปเนียดละหมาดบ่ายอันนี้ถือว่าผิดแล้วก็กำลังเป็นมะมูมจะได้กี่รากาอันก็ช่างก็เลิกไม่ใช่เลิกละหมาดนะละหมาดที่แล้วมาเนี่ยเลิกตักเบสเอาใหม่ข้าพเจ้าตั้งใจละหมาดฟัรดูอัสัรตามอิหม่ามอัลลอฮฺอักบัรและเราละหมาดไปได้กี่เราก็อัดก็ตามเมื่ออิหม่ามให้สลามแล้วเราก็ขึ้นทำเราให้ครบแต่จำไว้เลยว่าเราละหมาดอัสัรและไปเนียดเป็นละหมาดบ่ายตอนเนียดเขาพิจารณาที่หัวใจอินนามัตอามาลุบินียาตการงานอยู่ที่เจตนางั้นเราเจตนาผิดละหมาดนั้นก็เสียก็จะได้กี่รากาอ์ก็ช่างเถอะพอรู้อ้าวพึงนึกได้นี่มันละหมาดอัสัรก็เอามือลงเลยเลิกตักเบสใหม่ครับเราตั้งใจละหมาดฟัรดูอัสัรตายอิหม่ามอัลลอฮฺอักบัรแล้วก็เริ่มนับตั้งแต่นี้ไปที่นั่นก็แต่ว่าที่ผ่านมาก็ได้บุญนะได้บุญที่ได้ทำอิบาดัตแต่ว่ามาเนียดผิดเสียเนี่ยถ้าไม่ตอบก่อนน่ะค้างอีกค้างบ่อยๆเกรงใจผู้เรียน
2: ไขมันไม่ใช่ผู้ร้ายเสมอไปโดยเฉพาะไขมันจากอะโวคาโดผลไม้เนื้อครีมอุดมไปด้วยไขมันอิ่มตัวเชิงเดี่ยวช่วยลดคอเลสเตอรอลตัวร้าย LDL และเพิ่มตัวดี HDL และยังมีโพแทสเซียมสูงกว่ากล้วยช่วยควบคุมความดันและอุดมไปด้วยไฟเบอร์ที่ช่วยให้อิ่มนานเหมาะสำหรับคนควบคุมน้ำหนักกินคู่กับขนมปังโฮวีส หรือปั่นใส่น้ำผึ้งนิดหน่อยก็อร่อยดีต่อใจเลือกไขมันถูกเลือกไขมันดีเลือกกินอะโวคาโดสุขภาพดีโดยไม่ต้องอดสถานีวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
3: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
4: ดุอายามเช้าอัลลอฮุมมะบิกาอัสบะฮนาวะบิกาอัมไซนาวะบิกานะฮยาวะบิกานะมูตุวะอิไลกันนุชูรโออัลลอฮ์ด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเช้าและด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเย็นและด้วยกับพระองค์ที่เราเป็นและด้วยกับพระองค์ที่เราตายและยังพระองค์คือการฟื้นคืนชีพกลับไป
5: อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีม

0: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
1: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
2: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัชฮะดุอัน

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
1: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: หลังจากละหมาดฟารดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟารดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลจลาลิวัลอิกรอมلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدوهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุนเอาซุบิรับบินนาสอย่างละหนึ่งครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละสามครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะกุรซีเมื่ออ่านอายะกุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งและหลังจากซุบฮีให้เราอ่านดุอาบทนี้อีกอัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลุกะอิลมันนาฟิอาวะริซกอนตอยิบะวะอามะลันมุตะกับดุอาบทนี้เราจะอ่านเฉพาะละหมาดซุบฮีเท่านั้นนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจยีไฟซ้อนวงสรรฮัจยีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร081-915-3786 วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา
1: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติ24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
6: พี่น้องสามารถรับฟังผ่านแอปพลิเคชันมุสลิมไทยฟังในมือถือได้ทุกยี่ห้อหรือฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm www.muslim.fm ฟังชัดทั่วไทยฟังไกลทั่วโลกแจ้งผลการรับฟังโทร081-915-3786 081-915-3786
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
8: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย

0: อินนาลิลไลวัยอินนายไลฮิรอยูนนายมานัดลักษมีนาหรือนายอับดุลลอนายมานัดลักษมีนาหรือนายอับดุลลออายุ54ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลา9นาฬิกาณมัสยิดอัลยาซานคูล่างคูขวาอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนลาลาอายับคานงามสมชาติลาลาอายับคานงามสมชาติหรือลายับทุ่งคุได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นน้องชายของลาเปียกตาครีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดอันอิสติกอมะห์มัสยิดอาจารย์ซิงทุ่งคุสอบถามโทร0819626775 0819626775ลาเปียกตาคีพี่ชาย
1: สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการ
2: ฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียง
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรซะลีนนบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรับฟังวิทยุเสียงสลามทุกๆท่านอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ก็คุยกันต่อนะครับในตอนที่3ของการซื้อยาเบื้องต้นนะครับการใช้ชีวิตคู่กันระหว่างสามีภรรยา1เป็นสัญญาตลอดชีพนะเซ็นยาวทำสัญญากันตลอดชีพเลยดังนั้นเนี่ยการยกเลิกสัญญาหรือการถอดถอนสัญญาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สามารถกระทำได้เมื่อเกิดปัญหาและปัญหาที่เกิดเนี่ยต้องเป็นปัญหาที่ไม่สามารถจะแก้ไขได้อันนี้แหละถึงจะมาใช้การยกเลิกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต่อลากที่มาจากฝ่ายสามี 2. การฟาซักการฟ้องหย่าที่ใช้อำนาจกับของกอดีโดยการร้องทุกข์ของผู้หญิงหรือการซื้อยาในประการที่เรากำลังพูดถึงนั่นประเด็นก็คือว่าต้องเกิดปัญหาเกิดขึ้นก็คือฝ่ายสามีไม่พอใจภรรยาหรือฝ่ายภรรยาไม่พอใจสามีประเด็นก็คือว่าเมื่อเกิดความไม่พอใจกันแล้วเนี่ยให้หย่ากันเลยไหมไม่ใช่ให้ทำอะไรจ๊ะให้ยับยั้งเอาไว้ด้วยความสอบัดอดทนนี่จำเลยนะถึงฉันถึงบอกไงว่าชีวิตคู่สมัยนี้ที่มันไปกันเร็วเหลือเกินเขาเรียกว่าหม้อไม่ทันดำหม้อตรงนี้หมายถึงหม้อข้าวนะสมัยก่อนเขาหุงฟืนถูกไหมเขาไม่ได้หุงแบบหม้อข้าวแบบอัตโนมัติสมัยนี้เมื่อก่อนก็หุงข้าวกันโดยใช้ไม้ฟืนหุงไม่กี่ทีหม้อยังไม่ทันดำเพราะอะไรเพราะว่าฟืนมันมีอะไรมันมีควันใช่ไหมแล้วมันก็มีน้ำมันที่เกิดจากไม้ไปติดกระทะดำเพราะไม่ได้ใช้แก๊สสมัยก่อนใช้ฟืนใช้ถ่านเนี่ยดำหมดแหละไม้บางชนิดมีน้ำมันก็ไปเกาะจำได้สมัยก่อนเวลาเขาหุงข้าวงานบุญเนี่ยเขาจะเอาแฟบเนี่ยนะครับถูที่หม้อเพื่อให้เกิดเป็นคราบสีขาวแล้วก็เอาไปอะไรเอาไปหุงข้าวเอาไปหุงอาหารหุงแกงหุงซุปเวลาขัดมันจะง่ายเพราะว่าไอ้สีดำๆมันก็จะไปติดไอ้คราบสีขาวนี่แหละแต่มันดำปึ๊ดเลยนะเออเขาถึงฝึกความสบัดอดทนของเจ้าบ่าวเหลือหม้อไว้ให้ขัดแอบไว้บ้านเจ้าสาวแล้วปรากฏบ้านเจ้าสาวใช้ฟืนอ้าวเหรอโอ้เหนื่อยตายนี่เขาเรียกสกัดดาวรุ่งนะเออกำลังเล่าให้พี่น้องฟังต่อหม้อไม่ทันดำแปลว่าอยู่กันไม่ทันเท่าไหร่เลิกกันเลวและแน่นอนเวลาเลิกกันมันต้องเกิดจากความไม่พอใจเนี่ยถ้าพอใจมันคงไม่เลิกกันหรอกแต่ประเด็นก็คือว่าเฮ้ยคุณไม่ได้ ซอบัตอดทนยับยั้งไว้ก่อนล่ะและพยายามแก้ไขสาเหตุที่ทำให้เกิดความไม่พอใจดังที่อัลกุรอานได้บอกเอาไว้แล้วก็บางอย่างที่มันแก้ไขไม่ได้เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเอาจริงเอาจังกับมันถ้าบางเรื่องที่มันยอมกันได้ก็ยอมไปแล้วไปดูไอ้ตรงที่มันพอใจในร้อยเรื่องสมมุติในร้อยเรื่องเนี่ยมีไม่พอใจอยู่5อีก95พอใจก็เอาไอ้95เนี่ยเป็นหลักไอ้5นั้นก็วางเอาไว้นะเอาหูไปนะเอาตาไปไล่ซะแต่ความไม่พอใจตรงนี้มันไม่ได้เกิดความเสียหายทางด้านศาสนานะไม่ใช่กินเหล้าเมายาติดยาอันนี้ไม่ใช่อันนี้เสียหาย1ก็ต้องเอาพี่น้องมีอันเดียวสมมติโอ้ดีหมดเลยยกเว้นติดยาฉันบอกไม่ยกเว้นไอ้ติดยานี่คือคุณสมบัติที่เลวร้ายมากถูกไหมเออพอคือมันไม่โอเลยพี่น้องถ้าเกิดเราจะมีสามีเป็นพวกติดยาเป็นขี้ยาและลูกเราก็ต้องเป็นลูกขี้ยาผมเน้นคำนี้เลยเพราะว่านี่คือความเสียหายที่จะตามมาเยอะแยะไปหมดแล้วถ้าเกิดผู้หญิงคนนึงที่บอกว่าอย่ากับสามีเพราะสามีติดยาเนี่ยผมถือว่าทำถูกเลวแต่ติดยามันก็เลิกได้ถูกไหมเออมันก็เลิกได้แต่นั้นเนี่ยไอ้ช่วงติดถ้าจับได้ก็ต้องให้ไปบำบัดไปเลิกเห็นไหมอันนี้ก็แก้ไขไงเออมันพึ่งอะไรพึ่งเข้าไปในวงการเห็นไหมเออก็ดูแล้วกันว่ามันแก้ไขได้ไหมแต่ถ้าหากว่ากรณีความไม่พอใจถึงขั้นรุนแรงความขัดแย้งมีมากจนไม่สามารถจะแก้ไขและก็ความอดทนมันถึงขีดจำกัดเรียกว่าเหลืออดเลี้ยวความสงบความรักความสงสารการเห็นใจซึ่งกันและกันรวมถึงสิทธิต่างๆก็ขาดสะบั้นลงคู่ชีวิตการใช้ชีวิตคู่ด้วยการเป็นสามีภรรยาก็จบลงอย่างไม่มีทางออกเมื่อมาถึงตรงนี้เนี่ยอิสลามได้ให้ทางออกเอาไว้วิธีหนึ่งคือถ้าหากว่าเรื่องการไม่พอใจเกิดจากฝ่ายชายสามีก็สามารถจะใช้มาตรการการหย่าร้างได้อย่างชอบธรรมตามศาสนบัญญัติผู้หญิงเป็นอะไรสกอยสมมุติเป็นสกอยยอมแมวอะตอนแรกนึกว่าเป็นมุสลิมอะอย่างดีเลยอัลลอฮ์พี่น้องเอ้ยข้างในนี่สักพลอยมาเลยนึกว่าตุ๊กแกเออแล้วก็ยอมแมวมาแล้วก็คืออันนี้บอกก่อนไม่ได้ผิดนะถ้าผู้หญิงคนหนึ่งอดีตจะเป็นสกอยละวันหนึ่งกับเนื้อกับตัวไม่มีปัญหาเลยครับคือมันจะมีปัญหาต่อเมื่อคุณไม่ละไม่เลิกกับพฤติกรรมอันไม่ดีนะอันเนี้ยอดีตจะเป็นอะไรไม่สำคัญเท่าปัจจุบันอิสลามมองแบบนี้นะพี่น้องต่อให้คุณจะเป็นโสเภณีมาหรือเป็นคนที่ไม่ใช่มุสลิมด้วยซ้ำใช่ไหมมุอัลลับหลายๆคนเนี่ยอดีตเขาก็ไม่ได้ใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่แล้วมันแน่นอนนะคนที่ไม่มีศาสนาเนาะแต่วันที่เขามาเป็นอิสลามเนี่ยเขาทำตัวเรียบร้อยอยู่ในหลักการศาสนาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยอันนี้ไม่ใช่สาเหตุเนาะที่จะทำให้เกิดปัญหาในการใช้ชีวิตเพราะเรากำลังใช้ชีวิตอยู่กับใครเราใช้ชีวิตอยู่กับคนในอดีตหรือคนปัจจุบันคำถามว่าอดีตเขาจะเลวทรามขนาดไหนแต่ปัจจุบันเขาเป็นคนดีการใช้ชีวิตตามรูปแบบอิสลามมีปัญหาไหมไม่มีเลยแต่ถ้าไม่เลิกสิยังเป็นคนไม่ดีอยู่ยังเป็นคนที่ยังไม่สนใจเรื่องศาสนาอยู่นี่แหละคือปัญหาเออเขาบอกต่อว่าผู้ชายก็ใช้สิทธิ์ในการหย่าได้แต่อย่างชอบธรรมแล้วก็อันนี้ก็ไม่บาปด้วยในการหย่าการหย่าบางชนิดบาปแต่เป็นผลนะเป็นผลแต่บาปเออไม่ใช่โมฆะนะใช้ได้แต่บาปเพราะคุณไปหย่าโดยที่ไม่ได้มีสาเหตุในการรองรับ และถ้าหากความพอใจนั้นเกิดขึ้นกับฝ่ายความไม่พอใจนั้นมาเกิดขึ้นกับฝ่ายภรรยาล่ะอิสลามก็ได้อนุญาตให้นางปลดเปลื้องการเป็นภรรยาได้ด้วยกับวิธีการซื้อหย่าจากสามีประเด็นก็คือว่าอ้าวแล้วทำไมเราไม่ไปฟ้องฟาซักล่ะที่อาจารย์เคยสอนน่ะก็สามีก็ไม่ได้ทำอะไรผิดไงก็ไม่มีเรื่องที่เราทางทำผิดวงเล็บตามบัญญัติศาสนาผมยกตัวอย่างแบบชัดๆไปเลยสามีมีสองบ้านทำถูกต้องทุกอย่างตามหลักการศาสนาแต่ภรรยาไม่พอใจจริงๆเลยมันรับไม่ได้ฉันรู้แหละอิสลามอนุญาตแต่นับซูฉันมันรับไม่ได้จะเอาเรื่องนี้ไปฟ้องฟาซักแล้วถามว่ากอดีก็จะฟันเรื่องอะไรไอ้บางมือทำซีนาเปล่ามันนี่กะเอาแล้วบางเลี้ยงดูเขาเปล่าเลี้ยงดูทั้งคู่เลยเอาไอ้บางเคยไปตบตีเขาเปล่าเลยอ้าวแล้วก็จะไปยกเลิกยังไงเนี่ยเขาก็ทำถูกอ่ะเออในเมื่อเขาทำถูกแต่เราไม่พอใจเราก็ต้องเสียอะไรก็ต้องเสียอะไรเสียของมีค่าหรือเสียสตังค์ใช่ไหมในการซื้อหย่าน่ะอิสลามอนุญาตให้นางปลดเปลื้องจากการเป็นภรรยาด้วยวิธีการซื้อหย่าจากสามีด้วยการจ่ายสิ่งที่นางได้รับจากสามีเป็นค่าตัวคืนไปไอตอนเราแต่งเนี่ยเราเรียกเขาเท่าไหร่ละนิก้าเนี่ยเราเรียกมาฮัดเขาเท่าไหร่เราเรียกทอง10บาททอง10บาทสมัยนู้นก็มันก็อาจจะบาทนึงไม่เท่าไหร่สมมุติเนาะบาทละ10,000แต่ปัจจุบันนี้นี่ปาไป 70,000 จะ 80,000 70,000 กว่าบาทเขาก็เลยเรียกเลยก็ไม่มีปัญหาแล้วก็เอาเหมือนเดิมทองนี่ให้เธอไป10บาทเธอก็คืนมาสิซื้อฉันมาฉันจะได้เอาเงิน10บาทเนี่ยไปให้กับภรรยาคนใหม่ของฉันยุ่งเลยพี่น้องฟังแบบนี้ขึ้นอีกท้องก็ไม่ให้นะก็นี่อ่ะมันยังไงล่ะเขาก็ทำตามอ่ะนะอันนี้ไม่ต้องพูดก็ได้เดี๋ยวมันเสียหายเราจะไปให้ทีหลังแล้วแต่เราใช่ไหมเราจะไม่ให้ใครแล้วแต่เป็นสิทธิ์ของเราเลี้ยงเราได้มาเลี้ยงนี่เอก็ให้จ่ายด้วยกับสิ่งที่ได้รับจากสามีเนี่ยเป็นค่าตัวคืนไปเพื่อเพื่อข้อผูกพันระหว่างเขากับนางจะได้จบสิ้นลงเพื่อให้ข้อผูกพันนี้มันยุติลงจบโดยการอะไรโดยการจ่ายไปตรงนี้เองเนี่ยก็มีกออีดาอยู่นะว่าเวลาเรียกซื้อหย่าเนี่ยก็คืออย่าให้มันเกินกว่าถิ่งที่เราเคยให้เขาแล้วก็ไม่ควรเท่าเดิมด้วยเพราะว่ามันก็ต้องให้เขาบ้างเขาอยู่กับเราอะนะอย่างสมมุติแบ่งเขาไป10บาทให้ท้องไป10บาทอย่างน้อยก็เก็บไว้สัก5บาทแล้วก็คืนมา5บาทซื้อให้เขาซื้อยา5บาทอีก5บาทก็เขาไปทำทุนบ้างไอ้นี่ไม่ใช่เอาครบหมดเลยมันก็กระไรอยู่เนาะอันนี้ก็แล้วแต่ความตกลงกันแหละหลักการตรงนี้เนี่ยพี่น้องมันก็เป็นหลักการที่ไม่ให้ฝ่ายชายเนี่ยเสียเปรียบถูกไหมคือฝ่ายชายจะไม่เสียเปรียบต่อเมื่อฝ่ายชายทำผิดแต่นี่ฝ่ายชายก็ไม่ได้ทำผิดอะไรไงประเด็นถูกป่ะอย่างที่ผมยกตัวอย่างอ่ะแต่ถ้าเกิดไปฟ้องเรื่องไม่จ่ายนะฟ้าก็เคยพูดไปแล้วเนาะทำร้ายร่างกายนี่ฟ้องได้แต่ถ้าเรื่องนิกะห์มากกว่า1มันเป็นเรื่องที่ถูกหลักการศาสนามันฟ้องไม่ได้อันนี้หมายถึงเรื่องของกอดีนะแต่ถ้ากฎหมายนี่โอ้โหพี่น้องเรื่องใหญ่ฟ้องชู้นี่ดำเนินคดีกันเลยนะเพราะว่าอิสลามทางกฎหมายเนี่ยเขานับภรรยาที่มีทะเบียนเนี่ยเป็นหลักถ้ามีทะเบียนก็ถือว่าเถื่อนหมดอันนี้ตามกฎหมายไทยเราเนี่ยแต่ก็แปลกเนา แต่อนุญาตเนาะคนเหมือนกันชายกับชายหญิงกับหญิงต่อจดกันได้แต่ถ้าจดมา2คนผิดหมายถึงว่าเราจะมีภรรยา2คนเนี่ยผิดแล้วก็ในทางกลับกันเนี่ยกลับกลายเป็นประเทศที่มีอัตราการเกิดน้อยที่สุดในรอบหลายปีในประเทศเราเนี่ยสถิติเนี่ยทุกวันเนี่ยไม่ถึงคนนึงแล้วนะครึ่งคนแต่งงานกันเนี่ย2คู่ถึงจะมีลูกคนนึงอะแต่งกันไป2คู่ถึงจะมีลูกคนนึงนี่จำนวนประชากรที่มันเกิดต่ำมากนะแล้วคำถามว่าถ้าให้เพศเดียวแต่งกันจะมีลูกไหมไม่มีลูกไม่ต้องหวังเลยว่าจะมีลูกเพิ่มเนี่ยจะมีเขาเรียกทรัพยากรเพิ่มขึ้นที่มีบุคคลมากขึ้นสมัยก่อนเขากลัวเนาะคนเยอะๆกลัวว่าจะมาใช้ทรัพยากรทุกวันนี้ก็ไม่กลัวเลยเขาบอกว่ามันแย่แล้วตอนนี้เพราะว่าคนรุ่นใหม่ๆไม่เกิดแล้วก็เหลือแต่รุ่นชราอย่างเดียวคราวนี้คนชราเนี่ยพี่น้องมันก็ต้องใช้งบประมาณในการดูแลแล้วถามว่าเวลาเราเอาหมอไปรักษาเนี่ยเอาหมอคนชรามันก็ต้องหมอคนหนุ่มๆสาวๆใช่ไหมเออแล้วเวลาชรามากก็รักษาใครไม่ค่อยได้แล้วมันหลงลืมถูกไหมอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับมาดูอายะห์กุรอานนะที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกเอาไว้ว่าวะลายะฮิลลุละกุมวะลายะฮิลลุละกุมอัตะคูซูมิมมาอาตัยตุมูฮุนนะชัยอะและไม่อนุญาตแก่พวกเจ้าในการที่พระเจ้าจะเอาสิ่งหนึ่งในเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากสิ่งที่พระเจ้าได้ให้แก่พวกนางเป็นมหัตอิลลาอัยยะคอฟาอัลลายูกีมาฮูดูดัลลอนอกจากทั้งสองเกรงว่าจะไม่สามารถดำรงไว้ซึ่งขอบเขตของอัลลอฮ์ได้เท่านั้นฟาอินคิฟตุมอัลลาอยู่กีมาฮูดูดัลลอฮ์และถ้าหากพวกเจ้าเกรงว่าพวกเขาทั้งสองจะไม่ดำรงซึ่งขอบเขตของอัลลอฮ์ไว้แล้วไซฟาลาจูนาฮะอะลัยฮิมาฟีมาฟีมัฟตะดัตบิก็ไม่มีบาปใดๆแก่เขาทั้งสองในสิ่งที่นางจะใช้ไถตัวของนางการว่าไถตัวตรงนี้ก็คือการซื้อยาคืออยู่ดีจะไปเอาเงินภรรยามาใช้เนี่ยไม่ได้บีบบังคับก็ไม่ได้ใช้มาตรการบีบบังคับก็ไม่ได้ให้เขาไปเลี้ยงมาฮัดให้เขาไปแล้วไม่มีจะกินก็ต้องตามนั้นเละเดี๋ยวเขาเห็นใจเขาก็ช่วยเองแต่จะไปบีบบังคับไม่ได้แล้วก็ต้องหาเพิ่มเลยนี่มันเงินของเขาเงินที่เราต้องหาก็หาเพิ่มแต่กรณีนี้ที่พูดว่าถ้าเกิดปัญหาเกิดขึ้นและนางรู้สึกอึดอัดไม่พอใจก็สามารถที่จะเอาเงินที่ได้มาจากการแต่งงานถูกไหมเป็นมาฮัตเป็นอะไรหรือจะเก็บจากนาฟะกะฮ์ว่าไปในการฟีมัฟตะดัตบีฮีในการที่จะไถ่ตัวของนางให้เป็นอิสระและในกรณีที่ฝ่ายสามีรับเอาค่าไถ่ตัวของนางแล้วก็เป็นการยุติความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาเพราะว่าเขาเป็นผู้ให้นางซึ่งค่าตัวรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการแต่งงานทั้งหมดอีกทั้งค่าใช้จ่ายในการครองชีพทั้งหมดพูดง่ายๆว่าอิสลามกำหนดการจ่ายเนี่ยเป็นของสามีทั้งหมดเลยถูกไหมรวมค่าใช้จ่ายในการแต่งงานทั้งหมดคำว่าการแต่งงานพี่น้องรู้ไหมอันนี้รวมถึงงานวะลีมะห์ด้วยนะทุกอย่างที่เป็นบินใช้จ่ายในงานวะลีมะห์เนี่ยผู้ชายต้องเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดผู้หญิงนี่นะมาร้อยได้ร้อยพี่น้องคือไม่มีจ่ายเลยอ่ะพูดง่ายๆไม่มีจ่ายเลยอ่ะแต่คราวนี้บ้านเราเนี่ยมันแบ่งกันบ้านเจ้าเบ่าจัดเจ้าบ่าวก็จ่ายบ้านผู้หญิงจัดผู้หญิงก็จ่ายเป็นแบบนี้แต่จริงๆนะสมมุติจัดครั้งเดียวเนี่ยฝ่ายเจ้าบ่าวจัดจบเลยถูกไหมฝ่ายผู้หญิงไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆบางคนบอกอ้าวชุดเจ้าสาวก็ต้องจ่ายไหมก็มันไม่จำเป็นไง แต่งงานเนี่ยมันวาญิบเราต้องใส่ชุดอะไรเนี่ยมันก็ใส่ชุดแล้วมันก็แต่งได้หมดเลยให้มันถูกต้องเอารอดน่ะแต่เราไปมีค่านิยมแบบนั้นเองต้องชุดแบบนั้นแบบนี้อ่ะเออแต่งหน้าทำพงทำผมคุมหัวอะไรมันต้องเป็นค่าใช้จ่ายหมดแล้วก็ต้องมีอะไรมีไอ้เขาเรียกอะไรล่ะมีแบ็กดรอปดอกมงดอกไม้วางไปไอ้พวกนี้มันก็เป็นเรื่องที่ตามยุคสมัยที่มันมาถ่ายรงถ่ายรูปอะไรเงี้ยสมมติพี่น้องเมื่อพันกว่าปีเดียวถ่ายรูปที่ไหนไม่มีเขาใช้ความทรงจำก็มันไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะจริงๆวลีมาก็แค่เลี้ยงอาหารเองนะครับแล้วสมัยนบีเนี่ยไม่ได้เลี้ยงด้วยเนื้อสัตว์ด้วยนะมีแค่สองงานมึงที่นบีเลี้ยงด้วยเนื้อสัตว์ที่เหลือเนี่ยเป็นธรรมดาเลยผาลำเนยนะครับขนมปังแค่นี้นี่แหละวลีมาเลวอ่ะก็ดังนั้นเนี่ยเขาบอกไงเพราะว่าบูชาเป็นคนจ่ายหมดเลยเนาะรวมทั้งค่าดำเนินค่าครองชีพด้วยก็คือนาฟะกะและนางก็ตอบสนองทั้งหมดด้วยการปฏิเสธและยังจะขอแยกทางอีกเนี่ยดังนั้นนางจึงต้องยุติจึงเป็นการยุติธรรมแล้วที่นางจะคืนส่วนบางส่วนที่ได้ไปคืนให้กับเขาคือเขาเป็นคนดูแลหมดอ่ะแล้วเราจะอยู่ดีอยากจะไปเดินจากไปแบบไม่เสียอะไรเลยมันไม่ใช่ไงเขาก็ไม่ได้ผิดไงก็ไม่แปลกอะไรที่นางจะต้องเสียเพื่อจะแลกกับการเป็นอิสระของนางในการซื้อยาอันนี้นี่คือหลักคิดก่อนเนาะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูคำนิยามของคำว่าอัลคอลแปลว่าการซื้อยานะครับในตอนถัดไปอินชาอัลเลาะห์ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
4: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์อับดุลลาตีฟตำราเรียง
5: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลเลาะห์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
6: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه غر الميامين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ประสบแด่พี่น้องที่กำลังติดตามรับชมรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้ทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์ชูกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอบคุณต่อพระองค์ที่ทำให้เรานั้นได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องที่จะนำมาพูดคุยเรื่องที่จะนำเสนอให้กับพี่น้องในวันนี้นั่นก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของมุสลิมสิทธิของมุสลิมที่มีต่อมุสลิมด้วยกันสิทธิของมุสลิมต่อมุสลิมด้วยกันนะครับเราแต่ละคนเนี่ย นะเรามีสิทธิ์ต่อพระเจ้าสิทธิ์ต่อพ่อแม่สิทธิ์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะสิ่งที่เราจะคุยก็คือฮักกุนมุสลิมอาลันมุสลิมสิทธิของมุสลิมต่อมุสลิมนะเรามาดูซิว่าแต่ละอย่างแต่ละข้อมันจะมีอะไรบ้างสิทธิที่เราจะต้องทำกับคนอื่นนะครับสิทธิที่เราจะต้องปฏิบัติกับเพื่อนมุสลิมด้วยกันของเราเนี่ยอินชาอัลเลาะห์เรามาดูนะครับว่ามีอะไรบ้าง นะครับซึ่งหะดีษเนี่ยได้ยกไปในตอนที่แล้วแล้วนะครับแต่ว่าตอนที่แล้วเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของนัสิฮัตเรื่องของการตักเตือนกันในศาสนาฉะนั้นในตอนนี้ก็น่าจะพูดถึงหะดีษเดิมแต่ว่าไปเจาะลึกในส่วนอื่นๆอินชาอัลเลาะห์นะครับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ตรัสไว้ในอัลกุรอานอย่างนี้ว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมอินนะมันมุมินูนอิคฺวะฟาอศลิฮูบัยนะอะคอวัยกุมวัตตะกุลลอฮะละอัลละกุมตุรฮะมูนมีใจความว่า แท้จริงอินนะมันมุมินูนะอิคว่าแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธานั้นคือพี่น้องกันนะบรรดาผู้ศรัทธานั้นคือพี่น้องกันอัลลอฮ์สั่งต่อว่าฟาอัสลิฮูฉะนั้นดังนั้นอัสลิฮูจงประนีประนอมไบนะอัควัยกุมระหว่างพี่น้องของพวกเจ้าจงประนีประนอมจงไกลเกลียระหว่างพี่น้องทั้งสองฝ่ายของพวกเจ้าถ้าหากว่ามีคุซูมเกิดข้ ทะเลาะเบาแว้งกันเป็นคู่กรณีกันนะครับหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นมุมินผู้ศรัทธาตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ร้องเรียกเราเนี่ยยะอัยยูฮัลอินนามันมุมินูนะแท้ตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกพวกเราเอาไว้เนี่ยว่าแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธานั้นคือพี่น้องกันเมื่อเราคือพี่น้องกันแล้วถ้าหากว่าเกิดเรื่องบาดหมางเกิดการทะเลาะเบาแว้งกันผิดใจกันนะไม่คุยกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฟาอัสลิฮูไบนะอัควัยกุมดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงประนีประนอมจงไกลเกลียระหว่างพี่น้องทั้งสองฝ่ายของท่านนะอย่าปล่อยให้มันผ่านไปโดยที่เราไม่คุยโดยที่เราไม่เคลียโดยที่เราไม่แก้ไขนะการที่เราไม่ปรับปรุงการที่เราไม่แก้ไขไม่ประนีประนอมกันเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดปัญหาที่มันใหญ่กว่านั้นก็ได้นะครับมันอาจจะทำให้เกิดปัญหาบานปลายก็ได้กี่มากน้อยแล้วที่เราทะเลาะเบาะแว้งกันกี่มากน้อยแล้วที่เรามีปัญหากันแล้วมันไม่ได้หยุดตรงนั้นมันไม่ได้จบแค่การมีปัญหาหรือว่าการทะเลาะแบบธรรมดาบางครั้งนำไปสู่การนองเลือดบางครั้งนำไปสู่การทำร้ายร่างกายฉะนั้นวิธีการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกพวกเราเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องเอามาคิดแล้วก็เอามาปรับใช้นะถ้ามีการทะเลาะเบาะแว้งถ้ามีเรื่องที่เกิดข้อบาดหมางกันเกิดข้อพิพาทกันเนี่ยสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ให้เราทำก็คืออัสลิฮูฟาอัสลิฮูไบนะอัควัยกุมพวกท่านทั้งหลายดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงประนีประนอมจงไกลเกลียจงแก้ไขจงปรับปรุงระหว่างคู่กรณีทั้งสองฝ่ายของเจ้าวัตตะกุลลอฮ์และจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์เถอะละอัลละกุมตุรฮะมูนเผื่อว่าพวกเจ้านั้นจะได้รับความเมตตาอันนี้เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าสิทธิหนึ่งอย่างที่เรามีที่เราพึงมีต่อมุสลิมต่อพี่น้องมุสลิมด้วยกันก็คือการอิสลาห์หรือว่าการไกลเกลี่ยยังมีสิทธิอีกมากมายที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้แต่ว่าผมเนี่ยได้ยกหะดีษนี้ไปไว้ในตอนอื่นแล้วแต่ว่าจะมายกซ้ําอีกรอบนึงจะมากล่าวให้พี่น้องอีกครั้งนึงนะครับเพื่อเป็นการทบทวนนะเราจะได้นึกตามได้ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับในหะดีษนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้6ประการด้วยกันท่านนบีเป็นหะดีษที่รายงานจากท่านอบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุลาวะกอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าฮักกุลมุสลิมอะลัลมุสลิมซิตตุนสิทธิของมุสลิมต่อมุสลิมมี6ประการกีละมีคนถามว่ามาฮุนนะยารอซูลุลลอฮ6ประการนั้นมีอะไรบ้างครับท่านรอซูลเมื่อได้ยินอย่างนั้น ท่านพี่น้องลองสังเกตนะอะไรก็แล้วแต่อะไรก็ตามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้เป็นข้อๆเช่นท่านนบีบอกไว้ในหะดีษนี้ว่าสิทธิของมุสลิมต่อพี่น้องมุสลิมของเขานั้นมี6ประการแล้วก็ท่านนบีก็ยังไม่ทันพูดต่อก็จะเห็นได้จากหลายๆหะดีษว่าจะมีบรรดาซอฮาบะห์บางคนบรรดาซอฮาบะห์บางท่าน ด้วยความที่ท่านเนี่ยอยากที่จะรับความรู้จากท่านนบีอย่างใจจดใจจ่อท่านอยากต้องการทำความเข้าใจกับเรื่องศาสนาแล้วก็เอาใจใส่กับเรื่องที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังจะพูดถึงเนี่ยท่านก็จะถามต่อขึ้นมาทันทีเลยว่าไอ้6อย่างนั้นมันมีอะไรบ้างครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะก็มีซอฮาบะห์ถามขึ้นมาว่ามาฮุนนะยารอซูลุลลอฮ์มันมีอะไรบ้างครับมันมีอะไรบ้างครับ6ประการที่ว่าเนี่ยท่านรอซูลก็เลยบอกว่ากอละอิซาลากีตะฮูฟะซัลลิมอะลัยฮิเมื่อท่านไปเจอพี่น้องมุสลิมของท่านให้ท่านสลามกับเขากล่าวสลามให้กับเขาอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมนะเพราะการกล่าวสลามเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะทำให้มุสลิมด้วยกันเนี่ยเกิดความรักใคร่ปองดองกันนะเวลาเรามีความรักใคร่ปองดองกันเราก็จะมีความศรัทธาที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเวลามีความศรัทธาหรือว่าการศรัทธาของเรามีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นหรือว่ามากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้เราได้เข้าสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะย้อนกลับมาหะดีษของเราก็ให้มีการกล่าวสลามกันนะอัฟชุสซะลามะบัยนะกุมให้มีการแพร่กระจายในการกล่าวสลามในระหว่างหมู่พวกเจ้านะกล่าวสลามไปให้กับคนที่เรารู้จักหรือว่าไม่รู้จักให้เรารู้ว่าเป็นให้เขาให้เรารู้ว่าเขาคนนั้นเป็นพี่น้องมุสลิมของเราเราก็สามารถที่จะทักทายเขาด้วยการกล่าวสลามอัสสลามุอะลัยกุมเป็นคำทักทายที่เกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่ต้องรู้จักโดยที่เราไม่ต้องรู้จักพี่น้องมุสลิมของเราคนนั้นก็ได้ไม่ต้องรู้ว่าชื่ออะไรไม่ต้องรู้ว่าบ้านอยู่ไหนนะอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมกี่มากน้อยแล้วในสังคมของเราที่เราสามารถที่จะให้สลามกันได้นะครับให้สลามกับพี่น้องมุสลิมของพวกเราเองได้เนี่ยโดยที่เราไม่ต้องรู้จักนะเวลาเราให้สลามกันเนี่ยความรู้สึกที่จะตามมาหลังจากนั้นก็คือเป็นความรู้สึกดีๆที่มีมอบให้กันนะก็จะถามต่อว่าบ้านอยู่ไหนชื่ออะไรนู่นนี่นั่นนะครับพอเรารู้ข้อมูลรู้ว่าคนนั้นเป็นอย่างไรคนนี้เป็นอย่างไรก็จะทำให้เราเนี่ยเกิดความรักความสามัคคีมากขึ้นนะครับก็ให้เราหนึ่งอิซาลากีตะฮูฟะซัลลิมอะลัยฮิเมื่อท่านพบเจอพี่น้องมุสลิมของท่านก็จงกล่าวสลามกับเขาอันนี้สิทธิที่หนึ่งสิทธิที่สองวะอิซาดะอากะฟะอะจิบฮูเมื่อเขาเชิญท่านก็จงตอบรับคำเชิญของเขาเสียนะเช่นเพื่อนเราโทรมาบอกว่าวันนี้เย็นนี้ไปกินอาหารเช้าที่ไปเย็นนี้ไปกินอาหารเย็นที่บ้านเป็นเพื่อนหน่อยมาสิวันนี้แกงนู่นแกงนี่อยากที่จะมาเยี่ยมอยากที่จะให้มานั่งคุยก็โทรมาชวนเราเราก็จะต้องไปหาเขานะถ้าสมมติว่าเราจะติดงานหรือว่าไปไม่ได้เราก็ต้องบอกเขาด้วยกับวิธีการที่อ่อนโยนนะบอกว่ารอบหน้าได้ไหมนู่นนี่นั่นเราก็ใช้วิธีที่เหมาะสมแล้วก็บอกกับเขานะครับอันนี้คือที่สองเวลาเขาเชิญให้เราตอบรับคำเชิญ ต่อไปอันที่สามวะอิดัสตังซอฮากะฟันซอละฮูและเมื่อเขามาขอคำนาซีฮัตหรือว่าขอคำแนะนำจากท่านก็ให้ท่านเนี่ยให้คำแนะนำหรือว่าคำนาซีฮัตกับเขานะวะอิดัสตังซอฮากะฟันซอละฮูมาขอคำปรึกษานะมาขอคำชี้นำมาขอคำชี้แนะเราก็จงบอกเขาเราก็จงเตือนเขาจงแนะนำให้กับเขานะครับด้วยกับสิ่งที่ดีๆแล้วก็ด้วยกับคำพูดที่นุ่มนวล นะไม่ใช่ว่าเพื่อนของเรามาขอคำแนะนำเราด้วยกับความที่เราเบื่อด้วยกับความที่เรารำคาญก็ไล่เพื่อนตะเพิดเพื่อนไปแบบนี้มันไม่ได้นะต้องช่วยเขาต้องให้คำปรึกษาเขาชี้แนะชี้นำเขานะครับเราลองคิดดูว่าถ้าสมมติว่าเรื่องที่เขามาขอคำนาซีฮัตจากเราแล้วเขามีโอกาสได้นำสิ่งนั้นไปปฏิบัติ มีโอกาสได้นำสิ่งนั้นเนี่ยไปปรับใช้แล้วก็ทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นมีการปรับปรุงมีการเปลี่ยนแปลงผลบุญที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กับเรานะพี่น้องมันมากนะมันมากมายเหลือเกินแล้วถ้าเขาเอาสิ่งนั้นไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแล้วก็เอาไปบอกต่อเนี่ยแล้วก็มีคนที่มาปฏิบัติต่อหรือว่ามาทำต่อจากเขาเนี่ยผลบุญมันก็จะไหลหลั่งไหลมาหาเราด้วยอันนี้ข้อที่3สิทธิข้อที่3นะครับต่อไปวะอิซาอตอซาฟะฮะมิดัลลอฮะฟะชัมมิตฮุและเมื่อเขาจามหมายถึงพี่น้องมุสลิมของเรานะครับถ้าเราได้ยินเขาจามแล้วเขาได้กล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้เราฟะชัมมิตฮุตอบรับคำกล่าวของเขาเช่นเขากล่าวคำว่าเวลาเขาจามเสร็จเขากล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ก็ให้เราตอบรับคำกล่าวของเขานะว่ายัรฮัมุกัลลอฮ์และเพื่อนของเราเป็นที่เป็นคนจามก็จะบอกว่ายะฮดีนาวะยะฮดีกุมุลลอฮ์อันนี้ก็เป็นวิธีการที่เราสามารถที่จะทำให้กับเพื่อนของเราได้นะอันนี้เป็นสิทธิ์ข้อที่4ข้อที่5วะอีซามาริดฟะอุดฮูนะวะอีซามาริดฟะอุดฮูเมื่อเขาป่วยนะเมื่อเขาป่วยก็จงไปเยี่ยมเขานะเมื่อพี่น้องของเราป่วยก็จงไปเยี่ยมเขาจริงๆคำว่าเยี่ยมในภาษาอาหรับนะครับเยี่ยมเยียนเนี่ยใช้คำว่าซารอยะซูรูก็ได้นะซารอยะซูรูแปลว่าเยี่ยมเยียนการเยี่ยมเยียนแต่เราลงมาสังเกตสำนวนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ในหะดีษนี้กันนะครับท่านนบีใช้คำว่าอาดายะอูดูอุดอาดายะอูดูอุดนะจริงๆคำว่าอาดาเนี่ยมาจากคำว่าอีอาดาทำซ้ำๆกันหรือว่าย้อนกลับไปใหม่เหมือนกันเวลาเพื่อนของเราป่วยวะอิซามาริดฟะอุดฮูคำว่าอีอาดาเนี่ยก็คือคำว่าอุดฮูจงไปเยี่ยมเขาอย่างต่อเนื่องนะไม่ใช่ท่านนบีไม่ใช่คำว่าวะซุรฮูไปเยี่ยมเขาซุรฮูนี่ก็คือเยี่ยมครั้งเดียวใช้คำว่าอีอาดาใช้คำว่าอุดฮูเนี่ยมันจะเหมาะสมกว่าเป็นการส่งเสริมให้เราเนี่ยไปเยี่ยมอย่างต่อเนื่องเวลาเพื่อนเราป่วยเนี่ยไม่ใช่โผล่หน้าไปครั้งนึงแล้วก็หายไปเลยไม่ใช่นะเราก็ต้องไปเยี่ยมดูแลถามทุกสุขเขาอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไปเองไม่ได้เราก็โทรศัพท์ไปก็ได้ไปเยี่ยมให้เขาเห็นนะส่วนครั้งที่2ครั้งที่3เราไปไม่ได้อาจจะติดธุระเราก็สามารถที่จะติดตามอาการของเขาโดยการโทรไปถามโดยการส่งข้อความไปถามเป็นยังไงบ้างเป็นอย่างไรบ้างดีขึ้นหรือยังกลับบ้านหรือยังกลับจากโรงพยาบาลหรือยังนะก็เป็นสิ่งที่นะมันสอดคล้องกับคำว่ารุดหู้การที่จะกลับไปเยี่ยมอย่างต่อเนื่องเวียนไปหมุนเวียนไปเยี่ยมอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เยี่ยมแค่ครั้งเดียวแล้วก็หายไปเลยอันนี้คือสิทธิข้อที่5เมื่อเขาป่วยหมายถึงเมื่อพี่น้องมุสลิมของเราป่วยก็จงไปเยี่ยมเขานะสุดท้ายวะอิซามาตาและเมื่อเขาเสียชีวิตฟะอุดฮูก็จงไปติดตามการละหมาดให้ไปละหมาดให้เรียบร้อยให้ไปละหมาดแก่เขาแล้วก็ตามเขาตามไปส่งเขาที่หลุมฝังศพอันนี้เป็นสิทธิพื้นฐานที่มุสลิมพึงมีต่อมุสลิมด้วยกันนะมีหะดีษหนึ่งเป็นหะดีษที่มาบอกว่ามุสลิมเนี่ยเปรียบเสมือนอาคารหนึ่งเปรียบเสมือนโครงสร้างซึ่งแต่ละส่วนก็มีส่วนสำคัญเป็นหะดีษที่รายงานจากอบีมูซารอดิยัลลอฮุอันฮุท่านเล่าว่า กอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอันมุมินูลินมุมินิกัลบุนยานผู้ศรัทธาต่อผู้ศรัทธาสิทธิของผู้ศรัทธาที่มีต่อผู้ศรัทธานั้นแกลบุญญาณเปรียบเสมือนอาคารอาคารหนึ่งยะชุดดูบาดูฮูบาดอที่แต่ละส่วนของอาคารนั้นจะสนับสนุนและก็จะช่วยยึดซึ่งกันและกันนะช่วยให้แต่ละส่วนของอาคารเนี่ยอยู่รอดอยู่ได้เหมือนกันท่านนบีเปรียบว่ามุสลิมกับมุสลิมเนี่ยเปรียบเสมือนอาคารนะที่จะช่วยกันสนับสนุนกันช่วยกันดูแลกันช่วยกันตักเตือนกันนะเราถ้าสังคมของเรามีความรู้สึกแบบนี้นะครับสังคมมุสลิมของเราไม่ใช่เป็นสังคมต่างคนต่างอยู่เป็นสังคมต่างอยู่ต่างคนต่างอยู่ไม่ได้นะเราจะต้องอาศัย เราจะต้องให้คำแนะนำกันตักเตือนกันแล้วก็บอกกล่าวกันแล้วก็ปฏิบัติสิทธิหน้าที่สิทธิและหน้าที่ที่มีต่อกันให้ได้อีกฮะดีษหนึ่งเป็นฮะดีษที่มาอธิบายความสัมพันธ์ของมุสลิมที่มีต่อพี่น้องมุสลิมได้เป็นอย่างดีเป็นฮะดีษที่รายงานจากนูอัมเรือนร่างเดียวกันอีกข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้มีอะไรบ้างมีการส่งเสริมให้ผู้ศรัทธาปฏิบัติต่อกันด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นพี่น้อง
5: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค
0: นอินนาลิลไลวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนนายมนัสลักษมีนาหรือนายอับดุลลอนายมนัสลักษมีนาหรือนายอับดุลลออายุ54ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลา 9:00 น.ณ มัสยิดอัลยาซานคูล่างคูขวาอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนฮัจญีอับดุลลาตีฟหรือฮัจญีประดิษฐ์เกตประสิทธิ์ฮัจญีอับดุลลาตีฟหรือฮัจญีประดิษฐ์เกตประสิทธิ์อายุ58ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของฮัจยาซาฟินะเกตประสิทธิ์และเป็นบุตรของฮัจยีซาอีดและฮัจยาฮาบีบอเกตประสิทธิ์และเป็นบุตรเขยของฮัจยีอับดุลกอนีและฮัจยาซาวดาอิสมาเอลจะละหมาดญะนาซะในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลา 13:00 น.หรือเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดยามีอุลมุตตะกีนลำซาลีสอบถามโทร092-994-0782 092-994-0782 อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนลาลาอายับคานงามสมชาติลาลาอายับคานงามสมชาติหรือลายับทุ่งคุได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นน้องชายของลาเปียกตาครีจะละหมาดญะนาซะในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลาหลังละหมาดวันศุกร์นามัสยิดอันอิสติกอมะมัสยิดอาจารย์สิงห์ทุ่งคุสอบถามโทร0819626775 0819626775ลาเปียกตาคีพี่ชายอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนฮัจญีอับดุลลอฮ์มโนหรทัตฮัจญีอับดุลลอฮ์มโนหรทัตได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญียะกูบมโนหรทัตรอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดญะนาซะในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลาประมาณบ่ายโมงหรือเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดนูรุนอิบาดะห์หนองบอนซอยอนุช70แยก7เขตประเวศอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนฮัจญะฮ์รอมะฮ์เคหะภัยจิตฮัจญะฮ์รอมะฮ์เคหะภัยจิตหรือนิเงาะอายุ78ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของฮัจญีสมานเคหะภัยจิตจะละหมาดญะนาซะในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลา 15:00 น.ณ มัสยิดรอมะตุลอิสลามียะห์บ้านเกาะมีนบุรีสอบถามโทร0895899418 0895899418ครูย่อของเด็ก
7: ข่าวด่วนวิทยุเสียงอิสลาม ท่านสามารถรับฟังวิทยุเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์และ AM 837กิโลเฮิรตซ์ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
1: ์สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการ
8: بسم الله الرحمن الرحيم

احلل العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญความอินดูเมตตาจากอีกพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พึงประสบแด่พี่น้องผู้ฟังผู้ติดตามรายการเสียงอิสลามทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์หรือใดขอชูโกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างยิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานเนียมัตได้ทรงประทานความโปรดปรานของพระองค์ให้แก่พวกเราทุกคนให้เราได้กินอิ่มให้เราได้นอนหลับให้เราได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้เรายังลืมตาขึ้นมาอีกวันหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นวันที่เรานั้นยังอยู่ในการดำรงชีวิตตามคำสอนของอัลอิสลามนี่ถือว่าเป็นเนียมัตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะการที่เราลืมตามาในแต่ละวันแต่เราทิ้งอิสลามเราไม่สนใจคำสอนของอันอิสลามนะครับคนคนนั้นก็จะเป็นคนซึ่งที่ขาดทุนแล้วก็เป็นคนที่ขาดทุนทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เพราะการใช้ชีวิตของคนคนนั้นก็จะไม่ต่างอะไรไปกับคนอื่นคำว่าคนอื่นนั่นก็คือต่างเหมือนกับการใช้ชีวิตเหมือนกับศาสนิกอื่นแต่อิสลามนั้นมีกรอบมีกติกามีแบบอย่างในการดำเนินชีวิตฉะนั้นการที่เราได้เป็นอุมมะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับพวกเราอย่างมากทีเดียวพี่น้องที่เราจะได้เรียนรู้นะครับในแต่ละวันว่าท่านรอซูลได้สอนอะไรแก่บรรดาซอฮาบะห์เราซูลได้มีกิจวัตรในแต่ละวันเนี่ยแบบไหนอย่างไรเพื่อที่จะให้เราในฐานะที่เป็นอุมมะห์ของท่านเนี่ยนะครับได้เจริญรอยตามแบบฉบับที่ดีงามอย่างที่ท่านได้เคยปฏิบัติเอาไว้เมื่อ 1,400 กว่าปีที่แล้วอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเรากลับมาสู่การเรียนรู้นะครับสิ่งที่มันเป็นวจนะเป็นคำสอนของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็คือวิชาหะดีษแล้วก็เป็นเรื่องที่พวกเราทั้งหลายนั้นจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องอ่านหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้มากๆการที่เราได้อ่านตำราอื่นๆอย่างมากนะครับเรารู้ในเรื่องของดุนยาไม่ว่าจะเป็นวิชาการในด้านใดๆก็ตามมากแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราด้อยความรู้ในเรื่องของหะดีษเนี่ยพี่น้องทั้งหลายนั่นแหละจะนำเราไปสู่ความขาดทุนเพราะสิ่งที่ท่านรอซูลสอนเอาไว้เมื่อ 1,400 กว่าปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันเป็นของล้ำค่าอย่างมากทีเดียวสำหรับชีวิตของผู้ศรัทธาคนนั้นนะครับที่จะดำรงชีวิตอยู่ในดุนยานี้และถ้าจะจากดุนยานี้ไปแล้วของล้ำค่าก็จะติดตัวเข้าไปด้วยนั่นก็คือที่อัลลอฮ์บอกวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนให้ตายไปในสภาพของคนที่เป็นมุสลิมที่สมบูรณ์คนที่ตายไปในสภาพที่ได้เรียนรู้กิตาบุลลอฮ์ได้เรียนรู้สุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับแต่คนที่ได้ตายไปนะครับแล้วก็ตอนมีชีวิตเนี่ยห่างไกลจากการเรียนรู้อัลกุรอานห่างไกลจากการเรียนรู้ความหมายของอัลกุรอานห่างไกลจากการเรียนรู้คำสั่งใช้ของอัลกุรอานห่างไกลจากการเรียนรู้ข้อห้ามของอัลกุรอานนั่นเป็นเรื่องที่ขาดทุนห่างไกลจากการเรียนรู้สิ่งที่เป็นคำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าจะเป็นข้อใช้ข้อห้ามหรือสิ่งที่ท่านรอซูลได้บอกให้เราได้ปฏิบัตินะครับเป็นกิจวัตรประจำวันที่เราควรจะทำแล้วก็อีกหลายเรื่องที่เราซูลได้บอกเอาไว้เนี่ยถ้าเราห่างไกลจากการเรียนรู้ห่างไกลจากการอ่านตำรับตำรานะครับห่างไกลจากการที่เราไปฟังบรรยายจากผู้รู้ครูอาจารย์ทั้งหลายที่ได้มีโอกาสมาสอนแก่พวกเรานั่นแหละถือว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่ขาดทุนอย่างมากทีเดียวฉะนั้นผมเชียร์พี่น้องทั้งหลายนะครับผมอยากจะใช้คำว่าสนับสนุน

0: นุนนะครับพี่น้องทั้งหลายว่าให้หันมานะครับอ่านตำราหะดีษนะครับซึ่งมีขายในท้องตลาดบ้านเราเนี่ยร้านหนังสือที่เป็นมักตับที่ขายตำรับตำราหะดีษเนี่ยมีมากมายนะครับพี่น้องอ่านวันละหนึ่งหะดีษแล้วพี่น้องนำไปสู่การปฏิบัตินะครับอัลฮัมดุลิลละห์แล้วพี่น้องทั้งหลายเราก็จะได้มีชีวิตในแง่มุมที่ท่านรอซูลได้เคยบอกได้เคยสอนแก่บรรดาซอฮาบะห์และซอฮาบียะห์เอาไว้หลายๆแง่มุมที่เราคิดไม่ถึงนะครับว่ามันเป็นเรื่องราวที่ปฏิบัติแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเรานะครับปฏิบัติไปแล้วเนี่ยนะครับทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเช่นคนบางคนเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยนะครับการที่เราได้ปฏิบัติตามกิจวัตรซึ่งเรามองแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่แต่เรื่องเหล่านี้เนี่ยเราซูลได้ทำเราซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำบรรดาซอฮาบะห์ก็พยายามจะทำให้เหมือนกับที่เราซูลได้ทำมากที่สุดนั่นก็คือการตื่นนอนขึ้นมาแล้วนะครับมานั่งแล้วก็ลูบหน้าอ่านดุอานะครับอ่านดุอาที่หลังจากตื่นนอนพี่น้องครับนี่แหละครับคือกิจวัตรเล็กๆน้อยๆที่ท่านรอซูลได้สอนเราเอาไว้นะครับท่านรอซูลก็บอกว่าในดุนยาเนี่ยนะครับคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะครับมุสลิมนั้นจะต้องอยู่ในดุนยานี้นะครับอยู่อย่างมีกรอบมีระเบียบในการปฏิบัติตัวอย่าปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามฮาวอนะครับตามนับสูของเราเองนะครับไม่นึกอยากจะกินอะไรก็กินโดยที่ไม่ได้ดูว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ฮาลาลหรือเป็นสิ่งที่ฮารอมนะครับมุสลิมที่ดีมุสลิมที่มีความตักวายำเกรงก็ต้องตรวจสอบก็ต้องดูว่าเรื่องที่เราจะกินนะครับแล้วก็เรื่องการใช้ชีวิตว่าสิ่งที่เราได้ปฏิบัติอิบาดัตอยู่นั้นเนี่ยนะครับอิบาดัตที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นอิบาดัตที่มีรูปแบบมีคำสั่งใช้นะครับของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือไม่นะครับอย่าเป็นผู้ที่สักแต่ทำอิบาดัตโดยที่สิ่งที่เราทำเนี่ยนะครับไม่รู้เลยว่ารอซูลเคยทำหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องเตือนกันนะครับพี่น้องเรารักกันนะครับเราเป็นพี่น้องกันเราก็ต้องเตือนซึ่งกันและกันนะครับตามที่กุรอานได้บอกว่าตะวาซาวบิลฮักกิวะตะวาซาวบิสศอบพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่รักครับเรื่องที่สำคัญต่อชีวิตของผู้ศรัทธาที่อีมานต่ออัลลอฮ์อีมานต่อวันรุกลอิสอีมาน6ประการนะครับสิ่งหนึ่งที่เรานั้นเมื่อเราอีมานต่ออัลลอฮ์แล้วแน่นอนเหลือเกินว่าสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้ของพระองค์สิ่งที่มันเป็นคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นข้อใช้ข้อห้ามเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรานะครับจะต้องให้น้ำหนักกับการเรียนรู้อย่าเบาบางนะครับอย่าเบาบางกับเรื่องที่อัลลอฮ์ใช้อย่าเบาบางกับเรื่องที่อัลลอฮ์ห้ามต้องให้น้ำหนักแล้วก็ถ้าเรื่องใช้ก็ต้องกระตือรือร้นพี่น้องครับต้องกระตือรือร้นตามคำสั่งของพระองค์เรื่องใดที่มันเป็นเรื่องข้อห้ามนะครับเราก็จะต้องออกห่างนะครับแล้วก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่มันเป็นข้อห้ามของพระองค์โดยสิ้นเชิงพี่น้องครับต้องห่างโดยสิ้นเชิงนั่นแหละครับถึงเราจะกลายเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์นะครับเป็นมุสลิมที่อยู่ในหลักอีมานอยู่ในหลักศรัทธาของพระองค์ดังที่เราได้ขอต่ออัลลอฮ์ทุกวันนะครับเราขอต่อพระองค์ว่าอัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงทำให้หัวใจของข้าพระองค์เนี่ยซับบิดกอลบีอะลาดีนิกนะครับยืนหยัดมั่นคงอยู่บนศาสนาของพระองค์วันนี้เรื่องที่เราจะคุยกันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องตอกย้ำซ้ำทวนเป็นประจำนะครับแล้วก็ให้มันเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับชีวิตของผู้ศรัทธานะครับนั่นก็คือสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยสอนเราว่าเรานั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับชอบที่จะรักที่จะให้รักที่จะบริจาคนะครับไม่เป็นคนที่ตระหนี่ทีเหนียวพี่น้องครับตัวอย่างง่ายๆว่า เราเนี่ยทำงานอยู่ในองค์กรเดียวกันถ้าเพื่อนที่อยู่ในองค์กรเนี่ยพี่น้องไม่แฟร์กับเรานะครับใจไม่ถึงแต่แล้วก็เป็นคนที่เรามองดูแล้วเนี่ยขี้เหนียวเหลือเกินเนี่ยถามว่าเราอยากจะอยู่ใกล้ชิดกับคนอย่างนั้นไหมแน่นอนเหลือเกินว่าเราก็ไม่อยากจะอยู่ใกล้ชิดกับคนอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราอยู่แล้วเนี่ยเราก็คงจะไม่สบายใจเราอยู่แล้วเราก็คงจะอึดอัดแต่เราชอบอยู่กับคนที่เขาแฟร์เขาใจถึงเขามีอะไรเขาก็ให้นะครับไม่เป็นคนบักเค้นไม่เป็นคนขี้เหนียวนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็มักจะชอบนะครับโดยธรรมชาติของคนเนี่ยเราก็จะชอบคนแบบนี้ฉะนั้นเรื่องที่ศาสนาสอนให้พวกเรานั้นนะครับปฏิบัติก็คือให้เราเป็นคนที่ใจกว้างนะครับถ้าเราเป็นคนที่ได้รับริสกีจากอัลลอฮ์มากๆนะครับอย่าเป็นคนใจแคบอย่าเป็นคนตะนีอย่าเป็นคนขี้เหนียวนะครับแล้วเราก็จะมีคนที่รักเรามากแล้วก็ที่สำคัญก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะรักเรามากนะครับแล้วก็จะทรงปกป้องเราจากการที่เราไม่ขี้เหนียวนะครับจากการที่เรามีแต่ให้เนี่ยนะครับให้เราเนี่ยห่างไกลพ้นจากไฟนรกเพราะท่านนบีบอกว่าอิตตะกุนนารพวกท่านทั้งหลายจงปกป้องตัวเองให้พ้นจากไฟนรกวะลาบิชิกกิตัมรอเตนนะครับแม้ท่านจะบริจาคแม้ท่านจะให้เพียงเสี้ยวหนึ่งของอินทรัมก็ตามนะครับเพียงเล็กเล็กน้อยๆเนี่ยนะครับนะครับเล็กเล็กน้อยๆเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จะทำให้เราได้เข้าสวรรค์ของพระองค์แล้วเราห่างไกลจากการเข้านรกของพระองค์พี่น้องครับลองมาดูหะดีษของท่านรอซูลบทหนึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าศึกษาอย่างมากทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่เป็นคำสอนเมื่อเราฟังคำสอนจากเรื่องราวที่นบีสอนเรานะครับในหะดีษบทนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับก็อยากจะเชียร์พี่น้องว่าให้พี่น้องเนี่ยนะครับลองพิจารณาดูซิมองดูซิตัวเองเนี่ยเป็นอย่างไรตัวเองเนี่ยเป็นอย่างที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ในหะดีษบทนี้ไหมนะครับตัวเองยังต้องการปรับปรุงยังต้องการแก้ไขในด้านใดบ้างนะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยอยู่ในคำสอนใกล้ชิดกับคำสอนของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดได้มีรายงานหะดีษนะครับจากท่านอบีฮุรอยเราะตะรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลจาอะรอญุลอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอลยารอซูลัลลอฮิอัยยุศอดะกะติอะอฎอมุอัจรอกอลอันตะศอดดะกะวะอันตะศอฮีฮุนชะฮีฮุนตักชัลฟะกระวะตะอ์มุลุลกินาวะลาตุฮมิลฮัตตาอิซาบะลัฆะติลฮุลกูมกุลตะلِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدَ كَانَ لِفُلَانٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ พี่น้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์ครับเราลองดูความหมายของหะดีษบทนี้นะครับแล้วก็พี่น้องก็พิจารณาสิ่งที่ท่านนบีซูลได้นำเสนอสอนอิสลามแก่เราเพื่อที่เรานั้นเมื่อเรียนรู้ไปแล้วจะได้ปรับตัวของเราเนี่ยนะครับอะไรที่มันยังไม่ดีก็ทำให้ดีขึ้นอะไรที่ดีอยู่แล้วก็ทำให้ดีมากขึ้นนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าไว้ในหะดีษบทนี้นะครับได้รายงานเล่าจากอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันได้กล่าวว่ากอลาจาอะรอญุลอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชายคนหนึ่งนะครับมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วถามว่าโอ้ท่านรอซูลนะครับโอ้ท่านรอซูลการบริจาคการซอดาเกาะห์อย่างไหนที่ได้รับผลบุญมากที่สุดซอดาเกาะห์แบบใดนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยได้รับผลบุญมากที่สุดพี่น้องครับนี่ก็คือสิ่งที่บรรดาซอฮาบะห์นะครับของท่านรอซูลเนี่ยสงสัยโดยเฉพาะชายคนนี้เขาอยากจะรู้นะครับว่าซอดาเกาะห์แบบไหนเนี่ยนะครับถึงจะทำให้เราเนี่ยได้รับผลบุญนะครับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้รับผลตอบแทนอย่างมากมายกอละท่านรอซูลก็ตอบว่าอันตะซอดดะกะวะอันตะซอฮีฮุนชะฮีฮุนตักชัลฟักรอท่านรอซูลตอบอย่างนี้ครับพี่น้องรอซูลบอกว่าการที่ท่านบริจาคในขณะที่ตัวของท่านเองเนี่ย มีสุขภาพดีนะครับมีความหวงนะครับมีสุขภาพดีแล้วก็ชะฮีฮุนขี้เหนียวด้วยอยู่ในสภาพที่หวงไม่อยากจะให้นะครับในขณะที่สุขภาพดีแล้วยังหวงอยู่เนี่ยยังไม่อยากจะให้อยู่เนี่ยตักชัลฟักรอและในขณะเดียวกันกลัวความยากจนด้วยนะครับวะตะมุลกินาแล้วก็ปรารถนามีความหวังอยากจะรวยด้วยนะครับสภาพอย่างนี้เนี่ยนะครับก็คือการบริจาคที่จะทำให้ท่านเนี่ยได้รับผลบุญมากที่สุดพี่น้องครับพอเวลาเรามีเยอะๆนี่อัลลอฮ์ให้ริสกีเรามากๆนี่ถามว่าเราก็หวงแหนในสิ่งที่เราได้รับเราก็ไม่อยากจะให้ผมถามท่านพี่น้องว่าท่านมีความรู้สึกอย่างนี้ไหมถ้าท่านมีความรู้สึกอย่างนี้อยู่เนี่ยนะครับให้รีบฝืนหัวใจตัวเองแล้วนำไปสู่การบริจาคซะพี่น้องครับในขณะที่เราให้แล้วเราก็กลัวอย่ากลัวว่ามันจะจนลงกลัวว่าสิ่งที่เรามีอยู่มันจะน้อยลงนะครับเพราะในขณะนั้นเนี่ยเรากอบโกยเราเก็บสะสมเนี่ยนะครับเราปรารถนาอะไรล่ะครับที่เราเก็บแล้วเราสะสมเราก็ปรารถนาอยากจะรวยใช่ไหมครับในขณะนั้นเองเนี่ยพี่น้องทั้งหลายถ้าเราบริจาคในสภาพอย่างนี้เนี่ยนะครับจะทำให้เราเนี่ยได้รับผลบุญจากการบริจาคอย่างมากทีเดียวคนน่ะพอเวลามีเยอะๆเนี่ยนะครับมีในธนาคารเป็น10ล้าน20ล้านเนี่ยถ้าใจกว้างนะครับแล้วก็ไม่เสียดายนะครับไม่มีความรู้สึกเสียดายต่อสิ่งที่ตัวเองต้องบริจาคไปในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็บริจาคในขณะนั้นเนี่ยแน่นอนเหลือเกินว่าทุกคนเนี่ยนะครับไม่มีใครอยากจะจนทุกคนปรารถนาจะร่ำรวยทั้งนั้นแหละครับฉะนั้นการที่เราฝืนใจตัวเองแล้วเราก็ให้นะครับกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืนสู่พระองค์ในฐานะที่พระองค์เป็นผู้ทรงมอบริสกีให้กับเราเนี่ยสภาพอย่างนี้เนี่ยนะครับจะทำให้เราเนี่ยได้รับผลบุญอย่างมากทีเดียวนะครับวะลาตุฮมิลฮัตตาอิซาบะละกอติลฮุลกูมและอย่าเพิกเฉยนะครับจนเมื่อวิญญาณขึ้นมาถึงลูกกระเดือกนะครับในขณะที่สุขภาพก็ดีนะครับในสภาพที่มีเงินมีทองมากมายนะครับแล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ให้เพียบพร้อมกับเราเนี่ยแล้วเราก็ปล่อยเวลาเนี่ยให้มันล่วงเลยไปนะครับล่วงเลยไปจนกระทั่งเรามาอยู่ในสภาพที่อัลลอฮฺทดสอบเราอยู่ในสภาพที่เราต้องเจ็บไข้ได้ป่วยในสภาพที่เราต้องนอนติดเตียงนะครับเราเนี่ยนะครับก็จะมานึกอยากที่จะทำความดีอยากที่จะมาบริจาคในขณะนี้ถามว่าทำได้ไหมครับทำได้นะครับแต่ว่ามันก็เป็นการทำที่ไม่มีฟาดีลัตนะครับเท่ากับตอนที่เราเนี่ยสุขภาพดีฉะนั้นเนี่ยท่านนบีจึงบอกว่าวะลาตุฮมิลฮัตตาอิซาบะละกอติลฮุลกูมอย่าเพิกเฉยจนเมื่อวิญญาณขึ้นมาถึงลูกกระเดือกก็คือกำลังจะตายแล้วเนี่ยค่อยคิดอยากจะทำกุลตาลิฟูลานินกาซาวาลิฟูลานินกาซานะครับเมื่อวิญญาณมาถึงลูกกระเดือกท่านก็จะกล่าวว่าไอ้นี่เป็นของคนนั้นเท่านั้นเป็นของคนนี้เท่านี้นะครับวะกอดกานะลิฟูลานินทั้งที่มันต้องเป็นของคนนั้นคนนี้อยู่แล้วยังไงมันก็ต้องตกเป็นของคนนั้นคนนี้อยู่แล้วนะครับสภาพเช่นนี้เนี่ยนะครับก็ไม่ส่งเสริมที่จะให้เราเนี่ยมากระทำตอนที่เรานั้นนะครับวิญญาณกำลังจะมาถึงลูกกระเดือกของเรานะครับฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายให้เราเนี่ยนะครับได้ยึดคำสอนของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากหะดีษบทนี้เมื่อเราได้เรียนรู้ไปแล้วขณะนี้พี่น้องเป็นยังไงอัลลอฮฺตะอาลาให้ริสกีท่านมากมายใช่ไหมในเมื่อท่านมีเยอะแล้วในเมื่อที่ท่านมีแล้วก็กินใช้ก็ไม่หมดนะครับท่านมองไปหาคนยากคนจนท่านมองไปหาเด็กกำพร้าท่านมองไปหาแม่ไม้ที่สามีเขาตายไปนะครับเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับแล้วก็มองไปคนที่เรียกว่าเป็นมือล่างนะครับในฐานะที่เราเป็นคนมือบนถ้าเราอยู่ในขณะที่สุขภาพร่างกายก็ดีนะครับแล้วก็มีความรู้สึกเสียดายในสิ่งที่เราจะให้นะครับสภาพที่เรามีอยู่เนี่ยมันเป็นธรรมชาติอาจจะเสียดายแล้วก็เ เรากำลังปรารถนามุ่งหน้าไปสู่ความอยากจะมีมากๆการบริจาคในขณะนี้แหละครับพี่น้องที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตอบนะครับให้กับผู้ชายคนนี้ที่มาหาท่านนบีแล้วก็อยากจะรู้นะครับอัยยุศอดอกอติอะซอมุอัจรอซอดอกอแบบไหนนะครับอย่างไหนที่จะได้รับผลบุญมากที่สุดนะครับก็คืออย่างที่ท่านนบีบอกไว้ก็คือการที่เราเนี่ยบริจาคในขณะที่ตัวเองเนี่ยมีสุขภาพดีแล้วก็มีความหวงเสียดายนะครับในขณะที่ปรารถนาความร่ำรวยกลัวความยากจนจะเกิดขึ้นนะครับนี่ก็คือสภาพที่ท่านรอซูลบอกว่าจะทำให้เราเนี่ยได้รับผลบุญมากที่สุดในขณะที่เรานั้นทำการบริจาคฉะนั้นพี่น้องศรัทธาทั้งหลายวันนี้นะครับให้พี่น้องทั้งหลายเนี่ยหันมาดูนะครับคนรอบๆตัวนะครับที่เป็นญาติพี่น้องคนใกล้ชิดนะครับคนบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับที่เขายังลำบากเขามีน้อยกว่าเราเขามีหนี้มีสินนะครับแล้วก็เขาอยู่อย่างลำบากถ้าหากว่าเราเนี่ยเป็นคนมือบนแล้วเราก็ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นทำเป็นไม่ใส่ใจต่อพี่น้องของเราใกล้ๆตัวเนี่ยพี่น้องไม่ต้องไปไกลหรอกครับไม่ใช่ว่าบ้านนี่อยู่บ้านป่าเนี่ยนะครับไปซะนู่นเลยต่างจังหวัดนะครับคนข้างบ้านยังแย่อยู่เลยอย่างนี้นะครับก็ไม่สมควรอย่างยิ่งนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเอาอย่างที่ท่านนบีสอนเราไว้นะครับก็คือให้เรามองญาติใกล้ชิดที่อยู่ใกล้กับเราแล้วก็เขาอยู่ในฐานะที่มีความยากลำบากนะครับเพราะว่าการบริจาคแก่คนจนเนี่ยนะครับท่านนบีบอกว่าเป็นการบริจาคเพียงอย่างเดียวให้กับคนจนเนี่ยมันได้การบริจาคเพียงอย่างเดียวแต่การบริจาคแก่ผู้ที่เป็นเครือญาติเนี่ยได้สองอย่างด้วยกันนะครับหนึ่งก็คือการบริจาคนะครับและได้เป็นการเชื่อมสัมพันธ์ทางเครือญาติด้วยพี่น้องครับญาติพี่น้องก็จะใกล้ชิดกันนะครับไปมาหาสู่กันมากขึ้นโอปราปราศัยกันมากขึ้นนะครับมีอะไรก็ช่วยเหลือกันมากขึ้นนะครับเราได้ผลบุญจากการบริจาคแล้วเราก็ได้ญาติใกล้ชิดของเรากลับมานะครับบางคนเนี่ยญาติพี่น้องไม่เอานะครับช่วยแต่คนอื่นพี่น้องต้องตอบกับอัลลอฮ์นะในวันกิยามะฮ์นี่ว่าญาติพี่น้องเรายังแย่อยู่ญาติพี่น้องของเราเนี่ยยังลำบากอยู่แต่เราเนี่ยช่วยคนยากคนจนอัลฮัมดุลิลละห์ถูกต้องแล้วนะครับแต่ไอ้คนจนที่เราควรจะช่วยเนี่ยมันควรจะเป็นคนจนที่ใกล้เราก่อนใช่หรือไม่นะครับการที่เราจะไปบริจาคให้กับคนจนที่ไกลออกไปเนี่ยนะครับก็ให้เริ่มจากคนจนทำไมครับที่อยู่ใกล้เราเนี่ยเป็นอันดับแรกโดยเฉพาะเครือญาติของเราเพราะเราจะได้ทั้งสองอย่างเลยนั่นก็คือได้ทั้งการบริจาคแล้วก็ได้ทั้งการเชื่อมสัมพันธ์ทางเครือญาติเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺตาอาลาทั้งหลายนี่ก็คือเรื่องหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญอย่างมากทีเดียวที่เรานั้นควรที่จะให้ความสำคัญกับในเรื่องของการบริจาคเพราะถือว่าเป็นความดีงามอย่างมากมายนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยได้รับความรักนะครับได้รับการเชื่อมสัมพันธ์ต่อคนที่อยู่ในกำปงเดียวกันฉะนั้นให้เรามองคนในกำปงของเราก่อนให้เรามองคนใกล้เคียงของเราก่อนที่เราจะไปตรงอื่นพี่น้องศรัทธาต่อพระองค์เมื่อเราได้เรียนรู้เรื่องนี้ไปแล้วต่อไปนี้พี่น้องทั้งหลายก็ควรจะหันมาดูนะครับว่าลูกหลานของเรานะครับลูกพี่ลูกน้องของเราญาติใกล้ชิดของเรานะครับที่ยังมีหนี้มีสินที่เขายังลืมตามอ้าปากไม่ได้นะครับที่เขายังได้รับการทดสอบจากอัลลอฮ์อยู่เนี่ยนะครับเราก็ได้รับการทดสอบจากพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันเราจะปล่อยให้เขาเป็นอย่างนั้นใช่ไหมโดยที่เราไม่ใส่ใจเราไปให้ความสำคัญต่อคนไกลกับคนอื่นแต่ทั้งที่ญาติของเราเนี่ยนะครับยังต้องการความช่วยเหลือจากเราอยู่แต่เราก็ไม่ใส่ใจเราก็ไม่สนใจต่อจากนี้ไปให้พี่น้องทั้งหลายเนี่ยนะครับได้เริ่มนะครับทำการต่อซอดาเกาะต่อผู้ที่เป็นเครือญาติใกล้ชิด พราะเราจะได้ทั้งสองอย่างเลยก็คือซอดากอตุนวอซีละตุนได้ทั้งการซอดากอและได้ทั้งการเชื่อมสัมพันธ์ทางเครือญาตินะครับฉะนั้นขอให้เรื่องราวที่เราได้เรียนรู้ไปในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวที่นำไปสู่การปฏิบัติและเรานั้นก็จะเป็นผู้ที่อัลลอฮฺตาอาลาทรงรักอัลลอฮฺจะช่วยเหลือเราทั้งดุนยาและอาคิเราะห์พี่น้องศรัทธาต่ออัลลอฮฺครับก่อนอื่นสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้พี่น้องทั้งหลายนั้นนะครับให้ความสำคัญแล้วก็อย่ามองว่าเรื่องการบริจาคเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นเรื่องที่ให้แล้วหมดไปซึ่งจริงๆแล้วท่านรอซูลบอกว่ายิ่งให้ยิ่งเพิ่มยิ่งให้ยิ่งเพิ่มไม่ใช่ยิ่งให้ยิ่งหมดนะครับอันนี้ก็ควรจะเก็บเอาไว้เป็นข้อคิดข้อเตือนใจแล้วนำไปสู่การปฏิบัติวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์กุดซีพันประเสริฐชัย
3: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา
4: อินนาลิลไลวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนนายมนัสลักษมีนาหรือนายอับดุลลอฮ์นายมนัสลักษมีนาหรือนายอับดุลลอฮ์อายุ54ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลา 9:00 น.ณ มัสยิดอัลยาซานคูล่างคูขวาอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนฮัจญะรอมะเคหะภัยจิตฮัจญะรอมะเคหะภัยจิตหรือนิเงาะอายุ78ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของฮัจญีสมานเคหะภัยจิตจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลา 15:00 น.ณ มัสยิดรอมมะตุลอิสลามียะห์บ้านเกาะมีนบุรีสอบถามโทร0895899418 0895899418ครูย่อของเด็กอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนฮัจญีอับดุลลาตีฟหรือฮัจญีประดิษฐ์เกตประสิทธิ์ฮัจญีอับดุลลาตีฟหรือฮัจญีประดิษฐ์เกตประสิทธิ์อายุ58ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของฮัจญะซาฟินะเกตประสิทธิ์และเป็นบุตรของฮัจญีซาอีดและฮัจญะฮาบีบอเกตประสิทธิ์และเป็นบุตรเขยของฮัจญีอับดุลกอนีและฮัจญะซาวดาอิสมาอิลจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลา 13:00 หรือเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณ มัสยิดยามีอุลมุตตะกีนลำสาลีสอบถามโทร0929940782 0929940782อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนลาลาอายับคานงามสมชาติลาลาอายับคานงามสมชาติหรือลายับทุ่งคุได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นน้องชายของลาเปียกตาครีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณ มัสยิดอันอิสติกอมะห์มัสยิดอาจารย์ซิงทุ่งคุสอบถามโทร0819626775 0819626775ลาเปียกตาครีพี่ชายอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนฮัจญีอับดุลลอฮ์มโนหรทัตฮัจญีอับดุลลอฮ์มโนหรทัตได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญียะกูบมโนหรทัตรอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลาประมาณบ่ายโมงหรือเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณ มัสยิดนูรุนอิบาดะห์หนองบอนซอยอนุช70แยก7เขตประเวศ
5: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา 8:00 น.ถึง 15:00 น.งานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
6: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์ หรือในระบบ FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
7: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
8: ์แท้จริงเราได้สร้างมนุษย์มาจากน้ำเชื้อผสมหยดหนึ่งเพื่อเราจะได้ทดสอบเขาดังนั้นเราจึงทำให้เขาเป็นผู้ได้ยินเป็นผู้ได้เห็นซูเราะห์อัลอินซานอายะห์ที่2
2: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786

0: เสาวรสหรือแพชชั่นฟรุตผลไม้อมเปรี้ยวที่เต็มไปด้วยประโยชน์ในเนื้อเสาวรสมีไฟเบอร์สูงช่วยกระตุ้นการขับถ่ายและมีโพลีฟีนอลที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบในร่างกายยังมีวิตามินซีสูงช่วยเสริมภูมิคุ้มกันแต่น้อยคนจะรู้ว่าสารที่อยู่ในเมล็ดเสาวรสมีฤทธิ์คล้ายยาคลายเครียดจากธรรมชาติช่วยให้การนอนหลับดีขึ้นและลดความกังวลอยากได้ของหวานที่ดีต่อใจไม่ทำร้ายร่างกายลองเสาวรสดูสักครั้งแล้วคุณอาจจะหลงรักสถานีวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมإذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها

0: يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสันติส่งกระจายเสียงในระบบ AMความถี่837กิโลเฮิรตซ์สำนักงานกสทช.ออกอากาศตลอด24ชั่วโมงวิทยุเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
3: จะเล่าให้ฟังถึงความสำคัญที่เรากตัญญูกับแม่นะเขาเรียกว่าเวลาเราขอดุอากับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะรับดุอาของผู้ที่ทำความดีเรียกตะวัสซุลตะวัสซุลแปลว่าการเข้าหาอัลลอฮ์โดยอาศัยความดีเป็นสื่อก็มีคน3คนเดินทางไปพายุใหญ่มาก็หลบในถ้ำบังเอิญพายุความแรงเนี่ยหินข้างบนเนี่ยมันตกมาปิดปากถ้ำเมื่อก่อนเนี่ยนะเราว่าลมอ่ะพาหินกิ่งลงมาเนี่ยเราสาแปลกเดี๋ยวนี้ไม่แปลกละเรือที่ปัตตานีเนี่ย

0: เรือตังเกมันไม่ใช่โตเท่าก้อนหินหรอกนะยกมาไว้ข้างบนตะลิ่งและลูกเรือตายไป5คนที่ช่วยไม่ทันตอนนี้แต่ละคนก็ทำความดีคนละอย่างอีกคนนึงเนี่ยเขามีลูกจ้างพอลูกจ้างจากไปเนี่ยลูกจ้างเขาก็มีแกะอยู่เขาก็เลี้ยงแกะนั้นไว้แกะมันก็ออกลูกออกหลานด้วยแหละแกะนี่ออกมันออกลูกเยอะนะบางออกลูกปีละ2ครั้งบางทีมันก็ออกแฝดกว่าจะกลับมาเนี่ยแกะมันฝูงโตพอลูกจ้างกลับมาถามถึงกระจ่างนายจ้างก็บอกนั่นไงฝูงแกะตีนเขานั่นไงก็ไม่เชื่อทำไมมันเยอะนักก็บอกให้ฟังนั่นแหละแกะของเจ้านั่นแหละและฉันจ้างคนเลี้ยงดูไว้มันก็ออกลูกออกหลานและเอาไปให้หมดเถอะฉันให้เพราะถือว่าเป็นการทำบุญกับคนจนเนี่ยนะก็ให้หมดลูกจ้างก็ได้รับไปอย่างภาคภูมิวันที่เขาไปติดอยู่ในถ้ำเขาขอดุอากับอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์หากว่าการกระทำของฉันครั้งนั้นเป็นความดีที่อัลลอฮ์ทรงโปรดขออัลลอฮ์เปิดทางให้ฉันได้มีทางออกจากถ้ำเถอะจำไว้ถ้าอัลลอฮ์จะช่วยไม่มีใครขวางอัลลอฮ์ไม่ช่วยใครช่วยไม่ได้อำนาจของอัลลอฮ์นะให้หินนั่นมันเลื่อนแต่มันเลื่อนมาได้นิดเดียวยังออกไม่ได้อีกคนหนึ่งขอดุอาอีกคนหนึ่งเนี่ยเขารักชอบกับหญิงคนหนึ่งรักชอบอย่างจริงจังหมายจะได้หญิงนั้นและหญิงนั้นก็มีข้อแม้ว่าถ้าหาเงินมาให้ร้อยดีนาร์ร้อยเหรียญทองนะจะยอมเป็นภรรยาเขามานะหาจนได้พอได้มาจริงๆหญิงก็ต้องทำตามสัญญาขอโทษคิดว่าฉันพูดเป็นในผู้ฟังเข้าใจกำลังจะเข้าได้เข้าเข็มในหะดีษบอกว่ากำลังจะลอดรูแหวนคือกำลังจะเข้าได้เข้าเข็มผู้หญิงนั่นบอกว่าท่านไม่กลัวอัลลอฮ์หรือผู้หญิงพูดคำนั้นเท่านั้นแหละเขาเลิกเลยนึกถึงอัลลอฮ์เขาเลิกเลยเขากลัวอัลลอฮ์ก็วันนั้นไปติดถ้ำเขาก็ขอดุอากับอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์การกระทำของฉันครั้งนั้นที่ฉันไม่กล้าทำบาปเพราะยำเกรงพระองค์ถ้าเป็นความดีที่พระองค์ทรงโปรดแล้วก็ขออัลลอฮ์เปิดทางให้ฉันได้มีทางออกเถอะอัลลอฮ์ก็ให้หินเลื่อนมาอีกแต่ยังออกไม่ได้เลื่อนได้สองหนแล้วดูนะเพราะฉะนั้นเราฟังแล้วเราจำไว้ว่าอย่างนี้เราไม่ต้องรอให้ผู้หญิงเตือนหรอกเราเตือนตัวเราเองว่าเอ้ยเราไม่กลัวอัลลอฮ์เหรออีกคนหนึ่งทำความดีกับแม่เขารีดนมมาเนี่ยถ้าแม่ไม่ทานก่อนเขาและลูกจะไม่ยอมทานวันนั้นบังเอิญแม่หลับลูกร้องจะทานนมยังไม่ให้ลูกทานนะต้องรอจนแม่ตื่นแม่ทานนมแล้วและถึงจะให้ลูกทานและเขาถึงจะได้ทานวันนั้นเขาไปติดอยู่ในถ้ำขอดุอากับอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ที่ฉันได้ปฏิบัติกับแม่ตลอดมาถ้าเป็นความดีที่อัลลอฮ์ทรงโปรดขออัลลอฮ์เปิดทางให้ได้ออกจากถ้ำเถอะและอัลลอฮ์ก็ให้หินนั่นแหละเลื่อนมันเลื่อนลงมาแล้วมาปิดมันเลื่อนต่อไปเลื่อนลงมาจนท่านถ้ำนั้นเปิดเขาออกมาจากถ้ำได้นี่เครียดตะวัดซนได้อามานสอนแล้วทำความดีไว้สังเกตไหมคนดีของอัลลอฮ์เนี่ยนะเขาให้ความสำคัญกับแม่เนี่ยลูกก็จะกินนมจะดื่มนมแต่แม่ยังไม่ดื่มยังไม่ยอมแม่หลับยังให้รอแม่ตื่นมาแม่ดื่มนมแล้วเพิ่งให้ลูกให้ความสำคัญกับแม่เดี๋ยวนี้ระหว่างแม่กับลูกสังเกตไหมถ้าลูกไม่สบายนี่พ่ออยู่ไม่ได้เลยต้องเอาไปคลินิกต้องส่งโรงพยาบาลถ้าแม่ไม่สบายก็อย่างนั้นแหละซื้อยาหมอตีก่อนก็ได้ใช่ป่ะถ้าใครเป็นอย่างนั้นกลับไปคิดนะว่าเวลาลูกไม่สบายแล้วโอ้อยู่ไม่ได้เวลาแม่ไม่สบายก็อย่างนั้นแหละบางทีเขามาบอกแล้วนั่นน่ะหมออีกไม่สบายตั้งกรรมวานแล้วนะแม่มันกำลังยุ่งยังไม่ไปดูถ้าลูกไม่สบายนะอยู่ไม่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นฝากให้ลูกทั้งหลายคิดดูนะ
1: อินนาลิลไลวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายมนัสลักษมีนาหรือนายอับดุลลอฮ์นายมนัสลักษมีนาหรือนายอับดุลลอฮ์อายุ54ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลา 9:00 น.ณ มัสยิดอัลยะซานคูล่างคูขวาอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูน ฮัจยีอับดุลลาตีฟหรือฮัจยีประดิษฐ์เกตประสิทธิ์ฮัจยีอับดุลลาตีฟหรือฮัจยีประดิษฐ์เกตประสิทธิ์อายุ58ปีได้ถึงอายานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของฮัจยาซาฟินะเกตประสิทธิ์และเป็นบุตรของฮัจยีซาอีดและฮัจยาฮาบีบอเกตประสิทธิ์และเป็นบุตรเขยของฮัจยีอับดุลกอนีและฮัจยาซาวดาอิสมาเอลจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลา 13:00 น.หรือเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดยามีอุลมุตตะกีนลำซาลีสอบถามโทร092-994-0782 092-994-0782อินนาลิลาวาอินนาไลฮิรอยิอูนลาลาอายับคานงามสมชาติลาลาอายับคานงามสมชาติหรือลายับทุ่งคุได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นน้องชายของลาเปียกตาครีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดอันอิสติกอมะมัสยิดอาจารย์ซิงทุ่งคุสอบถามโทร0819626775 0819626775ลาเปียกตาคีพี่ชายอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจยีอับดุลลอฮ์มโนหรทัตฮัจยีอับดุลลอฮ์มโนหรทัตได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจยียะกูบมโนหรทัตรอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลาประมาณบ่ายโมงหรือเวลาหลังละหมาดวันศุกร์นามัสยิดนูรุนิบาดะหนองบอนซอยอนุช70แยก7เขตประเวศอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจยารอมะเคหะภัยจิตฮัจยารอมะเคหะภัยจิตหรือนีเงาะอายุ78ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของฮัจยีสมานเคหะภัยจิตจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลา 15:00 น.นามัสยิดรอมาตุลอิสลามียะบ้านเกาะมีนบุรีสอบถามโทร089-589-9418 089-589-9418ครูย่อของเด็ก
2: พระองค์คือผู้ที่ได้ทรงสร้างสิ่งทั้งมวลในโลกไว้สำหรับพวกเจ้าภายหลังทรงมุ่งสู่ฟากฟ้าแล้วได้ทำให้มันสมบูรณ์ขึ้นเป็น7ชั้นและพระองค์นั้นทรงรอบรู้ในทุกสิ่งทุกอย่างซูเราะห์อันบะเกาะห์อายะที่29
3: รู้หรือยังทำไมการนินทาถึงได้เตาบัตยากข้อแรกเป็นสิทธิของเพื่อนมนุษย์อัลลอฮ์จะไม่อภัยบาปที่เกี่ยวกับสิทธิของคนอื่นจนกว่าจะทุกนั้นจะยกโทษให้ข้อที่2คำพูดแพร่ไปแล้วแก้ไขได้ไม่หมดคือคำพูดที่หลุดออกไปมันไม่ย้อนกลับความเสียหายที่เกิดขึ้นในใจคนอื่นก็แก้ไม่ได้ง่ายๆนะข้อที่3อัลลอฮ์ทรงยุติธรรมเหนือทุกสิ่งพระองค์จะไม่ลบล้างความผิดที่เราทำต่อผู้อื่นโดยไม่ชดใช้ให้เจ้าของสิทธิ์จากซูเราะห์อันฮุจรอตอายะที่12กล่าวว่าและอย่าให้พวกเจ้านินทากันและกันคนหนึ่งในหมู่พวกเจ้าชอบกินเนื้อพี่น้องที่ตายแล้วหรือแน่นอนพวกเจ้ารังเกียจมันวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ

لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض

0: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
1: ดุอายามเช้าอัลลอฮุมมะบิกาอัสบะฮนาวะบิกาอัมไซนาวะบิกานะฮยาวะบิกานะมูตูวะอิลัยกันนุชูรโออัลลอฮ์ด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเช้าและด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเย็นและด้วยกับพระองค์ที่เราเป็นและด้วยกับพระองค์ที่เราตายและยังพระองค์คือการฟื้นคืนชีพกลับไป